0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
0: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
4: 9:08 สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับผมวรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับผมอ่ะก็วันนี้วันจันทร์นะครับก็มีหลายสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องสถานการณ์ตึงเครียดที่เกิดขึ้นที่ช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็การโจมตีไปมาระหว่างกันอย่างรุนแรงทีเดียวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งเรื่องอื่นที่น่าสนใจพูดคุยร่วมกันกับดร.สมบูรณ์สายเชื้ออาจารย์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับท่านผู้ฟังครับ
4: ครับผมก็ดูเดือดเอาการทีเดียวนะครับแต่ว่าที่ดูเดือดไม่แพ้กันคือเมื่อช่วงเกือบเช้ามืดที่ผ่านมาผลฟุตบอลโลกอดพูดไม่ได้ครับอาจารย์ เดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ได้ติดตามข่าวหรืออาจจะไม่ได้ใช้รายการสดนะอาจารย์แชมป์ฟุตบอลโลกก็ตกเป็นของสเปนนะครับเมื่อวานนี้แต่ว่าไฮไลท์ช่วงท้ายตอนมอบโทรฟี่หรือว่าถ้วยรางวัลฟุตบอลโลกเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏตัวด้วยนะครับที่กลางสนามบนเวทีในการมอบแล้วก็ยืนถ่ายรูปกับนักเตะสเปนไม่ยอมลงจากเวทีนึกไม่ออกเลยว่าเขากำลังสู้รบกันอยู่นะครับสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอาจารย์ดูแล้วประเทศนี้ทำอะไรที่มันย้อนแย้งกันได้ในเวลาเดียวกันนะอาจารย
5: ์อ๋อก็ต้องอย่างนี้ครับบางทีต้องบอกว่า life must go on นะใช่ไหมครับคือเรื่องฟุตบอลนี่ก็เป็นเรื่องที่อเมริกากำลังเป็นเรื่องที่มีความนิยมค่อนข้างเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยอเมริกาเองก็ต้องการที่ใช้ตัวเองได้มีบทบาทตรงนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ฟุตบอลหรือบอลที่เราเล่นกันเนี่ยจะเป็นบอลที่ทางยุโรปให้ความสำคัญมากกว่าอเมริกาปกติแทบไม่รู้จักเลย
4: คร
5: ับแต่ผมคิดว่าเรื่องสเปนเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าอย่างที่เราทราบนะครับว่าทรัมป์เนี่ยโกรธสเปนมากนะครับเพราะว่าสเปนเนี่ยเป็นประเทศนาโต้ซึ่งประเทศนาโต้ซึ่งไม่ร่วมมือกับอเมริกาไม่สนับสนุนอเมริกาที่ใช้ฐานทัพนาโต้เนี่ยจะไปโจมตีอิหร่านทรัมป์เนี่ยประกาศต่อว่าต่อค้านสเปนว่าจะเลิกคบกับสเปนจะไม่ให้การค้าขายกับสเปนเลยสักสตังค์แดงเดียวนะครับที่มันทำไม่ได้เพราะว่าอเมริกาเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหภาพยุโรปทั้งหมดซึ่งสเปนก็เป็นหนึ่งในประเทศในสหภาพยุโรปแต่การที่ทรัมป์ต้องมายืนเนื่องจากว่าเขายืนข้างๆนักเตะสเปนซึ่งได้เป็นแชมเปี้ยนบอลโลกด้วยแล้วต้องมายืนต้องมามอบเหรียญให้ด้วยเนี่ยมันก็กลายเป็นอีกมิติหนึ่งไปเลยทั้งที่ทรัมป์เคยพูดว่าจะพูดง่ายๆคือพูดว่าจะไม่คบสเปนนะครับ
4: โอ้แต่ว่าคนอย่างโดนัลด์ทรัมป์ทำได้หมดทุกอิริยาบถถ้าเรื่องของการแสดงนี้เรื่องเก่งมากครับอาจารย
5: ์คือแต่แกก็ยังทราบใช่ไหมว่าวันก่อนหน้าแกก็ยังไปพูดโม้เลยเรื่องว่าที่แกทำให้คน

0: นักเตะบอลของอเมริกาเนี่ยที่โดนใบแดงแล้วถูกขัง
1: ใช
0: ใบ
1: ่
0: แดงได้
1: จ
0: ก
1: ร
0: ็
1: ิง
0: ทำ
1: จ
0: ใ
1: ร
0: ห
1: ิ
0: ้
1: ง
0: จริงๆก็เป็นทำให้คนเขารู้สึกไม่พอใจอย่างมากนะครับว่าเขาไปแทรกแซงทำไม
1: ใช่
0: เสียภาพพจน์ของการเป็นเจ้าภาพที่ดีไปเยอะเลยผมคิดว่า
1: จริงครับจริงเหต
0: ก
1: ุก
0: ็
1: ารณ์นั้นทำให้หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ใช่ครับ
0: ครับคราวนี้กลับมาเรื่องของอิหร่านเองก็อย่างที่เราทราบว่าเรื่องนี้มันเห็นชัดแล้วว่าอย่างที่ผมเคยคุยกับคุณวรพงศ์ไปตั้งแต่แรกแล้วผมก็สงสัยว่า MOU เนี่ยมันจะไปไม่รอดมันก็ไปไม่รอดจริงๆน
1: จ
0: ะ
1: ริ
0: ค
1: ง
0: รั
1: ๆย
0: บ
1: ังไม่ได้เซ็นกันเลยหรือเซ็นไปแล้วอาจารย์
0: เซ็นไปแล้วครับเซ็นไปแล้วครับทางฝ่ายผู้นำของอิหร่านประธานาธิบดีของอิหร่านเขาก็บอกว่าเนี่ยดูซิเห็นเลยมาว่าไอ้ลายเซ็นของทรัมป์เนี่ยไม่มีค่าเลยเซ็นไปแล้วก็คุยกันรู้เรื่องคือตอนนี้ก็เป็นถึงจุดที่อเมริกาเนี่ยโจมตีอิหร่านต่อเนื่องติดต่อกัน9 วันเนี่ยนะครับแล้วก็
1: ครับ
0: สร้างความเสียหายอิหร่านเยอะอิหร่านก็ตอบโต้อย่างค่อนข้างจะเต็มที่แล้วก็ฐานอเมริกาก็ตายเพิ่มไปอีกแล้วเป็น3 คน
1: ครับ
0: อย่างมันก็เคยคือตอนนี้ไม่ต้องมาพูดแล้วล่ะว่าปีมีซีสไฟร์มันไม่มีไม่ต้องไปพูดแล้วเรามีการหยุดรบมันไม่มีต้องไปพูดหรอกว่าเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซมันผ่านไม่ได้แล้ว
1: โอ
0: น
1: ้โ
0: ะ
1: ห
0: ครับตอนนี้ราคาน้ำมันเบรนท์ก็กลับขึ้นไป90 เหรียญอีกแล้ว
1: ใช่ครับใช่
0: นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันประเด็นคือโอเคแล้วไปยังไงต่อ
1: ใช่ไปยังไงกันต่อ
0: คือไอ้
1: มัก น
0: ร
1: จ
0: อ
1: ะ
0: บของMOU เนี่ย
1: เริ่มกังวลมากขึ้นครับ
0: กรอบของ MOU เนี่ยมันไม่มีกรอบให้แล้วล่ะฉะนั้นตอนนี้จะกลายเป็นว่าฝ่ายไหนอึดกว่ากันแล้วตอนนี้ต่างฝ่ายต่างตอบโต้กันคืนออกไหมครับว่าเราเคยนึกว่าการจะสงบศึกได้
1: ครั
0: จ
1: บ
0: ะยิงได้ต้องใช้การทูตตอนนี้การทูตมันหมดแล้วก็กลายเป็นกลับมาเป็นการทหารอีกแล้วจน
1: ม
0: ก
1: ัน
0: ว่า
1: ปิดประตูไปเลยเหรออาจารย์เรื่องการเจรจานี่ปิดประตูไปเลยใช่ไหมถ้าตามสถานการณ์แบบนี้ครับ
0: ทำแกอ้างว่าอิหร่านอยากเจรจาเหลือเกินแต่อิหร่านเขาบอกว่าอย่างนี้เขาไม่เจรจาตรงกันข้ามอิหร่านเนี่ยขู่ด้วยซ้ำไปว่าถ้าทำแบบนี้เดี๋ยวจะมีการสู้รบกันอย่าง100%เลยอย่างเต็มรูปแบบเลยด้วยซ้
1: ครับครั
0: ำฉ
1: บ
0: ะนั้นก็ไม่ทราบว่าจะเชื่อฝ่ายใดดีแต่ผมคิดว่าตอนนี้ไม่รู้จะนึกออกไหมว่าสมมติว่าคณะเจรจาจะมาคุยกันไม่รู้จะคุยกันยังไงผมนึกไม่ออกฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าโดยปริยายเนี่ยคงจะต้องหยุดติการคุยกันไปก่อนแล้วก็
1: ถ้าเราแยกสองผลกระทบแรกคือการยิงไปมาระหว่างการจะทําลายชัยภูมิจุดไม่ว่าจะเป็นกองกําลังทหารสหรัฐที่อยู่ในหลายประเทศซึ่งล่าสุดคูเวตก็โดนอย่างที่ตามข่าวกับอีกประเด็นนึงคือเรื่องของเศรษฐกิจหรือผลกระทบที่มันเกิดขึ้นคือตอนนี้ที่เขายิงกันอยู่เนี่ยมันยังมีพื้นที่ให้ถล่มกันอยู่เหรออาจารย์แล้วการถล่มกลับของอิหร่านมันก็ไม่ได้ไปถล่มในสหรัฐอเมริกาโดยตรงก็ไปถล่มของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ในอ่าวอาหรับนั่นเองมันจะไปได้เหรออาจารย์
0: ได้ครับเพราะว่าทุกที่ที่ทางอิหร่านเขาตอบโต้คือตอบโต้ฐานทัพของอเมริกาในประเทศนั้นๆเนี่ยครับฐาน
1: มันก็จะกลายเป็นเขาก็จะมีศัตรูในประเทศนั้นหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆ
0: อ๋ออิหร่านเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วนี่ครับเขาไปคิดว่าเขาจะตอบโต้ที่เขาตอบโต้ได้ก็คือยิงไปสู่ฐานทัพของอเมริกาในประเทศนั้นๆประเทศนั้นๆถือว่าเป็นประเทศที่ไปร่วมมือกับอเมริกาเองก็กลับมาเรื่องเดิมที่ผมบอกนะครับว่าเดิมทีประเทศอาหรับต่างๆเนี่ยเขานึกว่าการมีฐานทัพอเมริกาเนี่ยจะเป็นตัวประกันจะเป็นตัวช่วยประกันให้เขาไม่ต้องรบไม่ต้องโดนโจมตีจะเป็นตัวป้องกันซึ่งมันตรงกันข้ามกันกลายเป็นว่าการมีฐานทัพของอเมริกาเนี่ยเป็นทำให้ตัวเองเป็นเป้าฉะนั้นมันจะมีการเปลี่ยนอย่างที่บอกมีการเปลี่ยนในมุมมองและด้านภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างมากแต่
1: นั่นหมายความว่าอิหร่านไม่กล้าที่จะไปโจมตีหรือไม่คิดจะโจมตีในสหรัฐโดยตรงอยู่แล้วตอนนี้คือโจมตีฐานทัพของสหรัฐในประเทศอื่นมากกว่า
0: ผมคิดว่าไม่ใช่นะครับคือถ้าอิหร่านเขาจะสามารถจะยิงจรวดหรือโดรนไปทำให้เรือรบอเมริกาล่มได้คงอยากทำแต่ว่ายังทำไม่ได้เพราะว่าเรือรบก็คงมีระบบป้องกันที่ดีมากนะครับต้องเข้าใจแล้วก็อย่างที่เราทราบก็ที่เราเคยคุยกันครับว่าทางอิสราเอลก็เคยไปบอกเล่าให้อเมริการู้ว่าอิหร่านเขาก็มีแผนที่จะลอบฆ่าลอบสังหารประธานาธิบดีทรัมป์อยู่แล้วฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนอเมริกาคนอื่นที่อื่นจะไม่ได้เป็นเป้านะครับยังเป็นเป้าเพียงแต่ว่าเป็นเป้าอันไหนที่เป็นซอฟต์ทาร์เก็ตอันไหนที่โจมตีได้ในโจมตีไม่ได้ในเรื่องนั้น
1: โอ้โหครับ
0: ตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าอิหร่านจะโจมตีฐานทัพของอเมริกาที่ถูกใช้ในการมาโจมตีอิหร่าน เป็นการตอบโต้แบบทิตฟอร์แทตเลยคือมูไปไกลมาเลย
1: กาต่อตาฟันต่อฟันน้องๆนะ
0: ไม่ว่าฐานทัพจะอยู่ที่บาเรนจะอยู่ที่คูเวตจะอยู่ที่อิรักเนี่ยพร้อม
1: ค
0: ท
1: ร
0: ี่
1: ับ
0: จะดีหมดผมคิดว่าภาพตอนนี้เป็นอย่างนี้คราวนี้คําถามว่าแล้วต่อเนื่องเนี่ยอะไรกําลังจะเกิดขึ้นต่อไปที่หนึ่งก็ชัดเจนแล้วว่าตอนนี้ช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยไม่มีใครกล้าใช้ไม่ว่าจะไปทางเลียบข้างโอมานหรืออะไรก็ตามคำถามต่อไปก็คือว่าอย่างนี้ราคาน้ำมันจะปรับเพิ่มขึ้นต่อไปไหมก็ดูเหมือนราคาน้ำมันก็จะปรับเพิ่มขึ้นคำถ
1: ค
0: าร ม
1: ับ
0: ก็คือว่าจะรุนแรงต่อไปไหมก็มีความเป็นไปได้ที่จะรุนแรงต่อไปอีกเพราะอิหร่านเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ลดละแล้วก็จริงๆเขายังไม่ได้ใช้ไอ้ไพ่อีกใบหนึ่งของเขาใช่ไหมครับก็คือพวกกลุ่มฮูตีสใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แคบตรงทะเลแดงอีกอันหนึ่ง
1: ใ
0: ซ
1: ช
0: ึ่ง
1: ่
0: ถ้าอันนั้นเกิดขึ้นเนี่ยอันนั้นผมคิดว่าเป็นกรณีที่แย่เลวร้ายที่สุดว่าถ้าอันนั้นเกิดขึ้นก็ยิ่งทําให้ราคาน้ํามันปรับเพิ่มไปอีกอันนี้มันมีผลกระทบต่อเนื่องมาคือไม่ใช่ราคาน้ํามันดิบอย่างเดียวที่เล่าให้ฟังคราวที่แล้ว
1: ครั
0: ม
1: บ
0: ันมีผลต่อพวกผลผลิตของน้ํามันดิบด้วยก็คือพวกน้ํามันดีเซลแล้วก็น้ํามันเครื่องบินเจ็ตฟิวเนี่ยซึ่งตอนนี้โรงกลั่นต่างๆเนี่ยมันจะกลั่นออกมาไม่พอ
1: ค
0: แล
1: ระั
0: อย
1: บ
0: ่างที่ได้ฟังเขาที่แล้วคือต่อเนื่องว่ายิ่งยูเครนโจมตีโรงกลั่นของรัสเซียเท่าไหร่แล้วรัสเซียส่งออกโรงส่งออกน้ํามันไม่ได้ส่งออกทอดผลผลิตน้ํามันไม่ได้เนี่ยความความขาดแคลนของพวกน้ํามันดีเซลน้ำมันเจ็ตฟิวเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้น
1: ครับ
0: กระทบกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเปรียบเทียบให้ดูว่าเราคงเคยคุยว่า IMF ที่เพิ่งประเมินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าให้เศรษฐกิจโลกโตได้3%เนี่ยของปีนี้เนี่ยนะครับแล้วก็โตขึ้นอีกหน่อยหนึ่งสำหรับปีหน้าจำได้2.3.2หรือ3.3%เนี่ยบ
1: ครับ
0: นองการคาดการณ์ว่าช่องแคบฮอร์มุซเริ่มเปิดในเดือนนี้และใช้ได้ตามปกติในเดือนมีนาคมของปีหน้าถ้าไอ้สมมติฐานนี้มันผิดเนี่ยไอ้ตัวเลขการคาดการณ์นี่ก็ผิดไปด้วยนะครับก็ผิดไปด้วยเนี่ยภาพโดยรวมๆเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้สําหรับเศรษฐกิจโลกคราวนี้สําหรับประเทศไทยเราเนี่ยมันก็ยิ่งกลับมาสําคัญมากคือว่า
1: ครับ
0: เราจะต้องตั้งใจจะเปลี่ยนผ่านจริงๆนะครับจากการใช้พลังงานที่เป็นฟอสซิลพลังงานที่เป็นน้ำมันที่เป็นแก๊สธรรมชาติเนี่ยไปสู่พลังงานสะอาดไปสู่พลังงานทางเลือกจริงๆใช้เงิน200,000 ล้านบาทในของพรก.เนี่ยคงจะต้องตั้งใจใช้ให้มันได้ผลประโยชน์มากที่สุดจริงๆอันนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าตอนนี้เรามีเงินแล้ว200,000 ล้านเรามีคณะกรรมการมากลั่นกรองแล้วแต่ว่าปัญหาอย่างที่เราเห็นหลายๆท่านมาให้ความเห็นก็คือว่าถ้าให้มีคณะกรรมการมานั่งรอกลั่นกรองว่าจะมีให้หน่วยงานต่างๆส่งโปรเจกต์ส่งโครงการมาประกวดให้อนุมัติเนี่ยมันจะกลายเป็นเบี้ยหัวแตกใช่ไหมครับพูดว่าเดี๋ยวจะมีเสาไฟฟ้าโซลาร์เดี๋ยวจะมีเรื่องออกไหมครับเครื่องสูบน้ำเกษตรโซลาร์
1: ยิบย่อยมาก
0: มันจะมีรถบัสโซล่าจะมีอะไรก็ติดโซล่าไปหมดเลยซึ่งมันไม่ได้เป็นการตอบโจทย์จริงๆเพราะว่าตอบจริงๆประเทศไทยคือเราตอนนี้เราผลิตไฟฟ้าโดยการใช้พลังงานที่เป็นแก๊สธรรมชาติเป็นหลักซึ่งจริงๆมันต้องไปปรับระบบการผลิตไฟฟ้าไปเลย
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้มันต้องใช้การมองภาพแบบท็อปดาวน์คือวางแผนตั้งแต่บนลงมาล่างว่าโอเคคุณจะปรับไอ้กริดหรือว่าสายส่งยังไงให้สามารถที่มีการซื้อขายไฟในสายไฟได้ที่เราเคยได้ฟังมาที่แล้วฉะนั้นผมคิดว่า
1: ครับ
0: มาเรื่องเดิมนะครับว่าหนึ่งต้องดูเรื่องแผนของการเปลี่ยนผ่านจริงๆว่าจะเปลี่ยนผ่านไปยังไงกับ
1: ครับ
0: สองเนี่ยต้องยอมรับสภาพว่าถ้าราคาน้ำมันโลกขึ้นถ้าราคาดีเซลขึ้นถ้าราคาเบนซินขึ้นเนี่ยเราต้องยอมให้ราคาต่างๆพวกนี้ในประเทศไทยขึ้นตามไปด้วยเพื่อสะท้อนไอ้ความหายากของทรัพยากรในนี้จริงๆนะครับภาพโดยรวมๆเนี่ยก็เป็นตรงนี
1: ้หมายความว่าจริงว่าตอนนี้สถานการณ์พอมาถึงจุดที่ปะทะกันหนักเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันคงจะขยับไปไกลกว่า90 เหรียญที่ตอนนี้อยู่ตรงนี้แน่ๆถูกไหมอาจารย์
0: ไม่แน่ครับแต่ว่ามันยากที่จะเห็นที่น้ำมันจะลงแต่แม้เราเคยคุยกัน3 อาทิตย์ที่แล้วนึกว่าจะลงไปอยู่ที่70 ไมล์หรือ60 ไมล์มันก็ลงไปที่70ได้แป๊บเดียวกลับขึ้นมาเป็น90
1: แต่ตอนนั้นจำได้ตอนสถานการณ์ยูเครนรัสเซียเราเคยโหทะลุ100 เหรียญยังมีเลยตอนนั้นนะ
0: ใช่ครับครั้งนี้ก็100 เหรียญก็ได้ไงครับแล้วมันก็ไหลลงมาคราวนี้คำถามคือว่าไปข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่ IMF ว่าไหมนึกว่าเปิดช่องแคบได้เป็นปกติภายในเดือนมีนามันน่าจะไม่ใช่แล้วอ่ะ
1: จริงครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องกลับไปดูใหม่ว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบเนี้ยจะต้องดำเนินนโยบายยังไงสำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็ยังมี
1: แต่อย่างนี้ทั่วโลกก็จับตาดูสถานการณ์พลังงานทุกคนไม่ได้คิดก็คงคิดเหมือนเราอ่ะคงไม่ใช่เฉพาะไทยที่คิดเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทนนะครับอาจารย
0: ์คือผมใช่ครับผมคิดว่าหลายคนหลายๆประเทศก็คงต้องดูเรื่องนี้ต่อไปแต่ว่าหลายๆอย่างมันยังเป็นเรื่องที่ยังมีความไม่ชัดเจนด้วยใช่ไหมครับว่าเรื่องยูเครนกับรัสเซียเป็นยังไงจีนเองตอนนี้เขาก็ที่ผ่านมาจีนเขาพยายามซื้อน้ํามันดิบน้อยพยายามกลั่นน้ํามันน้อยแต่ว่าเขาอั้นได้นานแค่ไหนนะครับประเทศอื่นๆก็เหมือนกันในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยก็พยายามเราเรียนที่ทราบเขาปล่อยน้ำมันที่อยู่ในสต็อกที่น้ำมันที่อยู่ในสต็อกของเขาออกมาแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับประเทศใหญ่ๆที่เขามีน้ำมันที่เขาเก็บไว้เป็นภาวะฉุกเฉินเนี่ยพอใกล้ที่จะสักประมาณเดือนกันยาตุลาเนี่ยเขาจะต้องไปซื้อสต็อกกลับเข้ามาใช่ไหมครับไอ้สต็อกที่มัน
1: ลงพอสต็อกมาใช้ก็ต้องไปซื้อกลับมาเขาไว้ที่สต็อกเหมือนเดิมเติมสต็อกไว้ที่เต็ม
0: 1 กับ 2เนี่ยพอใกล้ๆสักตุลาเนี่ยมันจะต้องรีบซื้อสต็อกเพิ่มเพื่อจะเตรียมสำหรับหน้าหนาว
1: อ๋อใช่ใช่
0: เข้ามาที่ทางด้านตะวันตกด้วยฉะนั้นไอ้ดีมานด์สำหรับน้ำมันเนี่ยมันคล้ายๆกับพยายามชะลอไปได้ถึงจุดหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวจะต้องมีการซื้อกลับมาอย่างเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงจริงๆว่าไอ้ราคาปัจจุบันเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ถ้าช่องแคบไม่เปิดถ้าไอ้ความสงบมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันราคาน้ำมันอาจจะกระเด้งขึ้นได้อีกรอบหนึ่งเหมือนกันก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าต้องดูให้ดีว่า
1: คือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์สงครามที่ช่องแคบฮอร์โมสเป็นต้นมามันก็ปิดเปิดๆต่อให้เปิดมันก็ไม่ได้เปิด 100% อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยผมว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนจะเข้าใจได้ว่ามันอาจจะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาช่องแคบนี้เลยในอนาคตเป็นไปได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเพราะว่าช่องแคบนี้มัน 20% ของน้ำมันใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เดิมทีมีเรือผ่านช่องแคบไปเป็นประมาณ100 กว่าลำต่อวันคราวนี้ล่าสุดตอนหลังๆเนี่ยที่นึกว่าเปิดแล้วตอนก็เปิดได้แค่30 ลำต่อวันแล
1: ้
0: วล่าสุดตอนหลังนี่แทบจะไม่มีเลยสักลำเดียวต่อวันส่งมาทางอื่นเนี่ยเขาพยายามส่งมาทางอื่นแต่ว่านึกออกไหมครับว่า 20% ก็คือ20 ล้านบาร์เรลเนี่ยที่ผ่านมาตามที่มีการประเมินเนี่ยที่ส่งไปตามท่อและทางอื่นๆมันก็ส่งไปได้สักประมาณ 6-7 ล้านบาร์เรลเท่านั้นเองอเมริกาพยายามเร่งผลิตเติมเข้ามาอีกก็ได้ประมาณสัก 3-4 ล้านบาร์เรลเท่านั้นเองฉะนั้นมันก็ยังหายไปครึ่งนึงของ10ล้านถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะครับประมาณงั้นการขาดแคลนเนี่ยมันก็กำลังเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับว่ามันมีบางกรณีที่มีการใช้ strategic reserve ปล่อยออกมามีการกรณีที่ประเทศจีนโดยเฉพาะเนี่ยเขาก็ชะลอการซื้อน้ำมันดิบเพราะว่าเขาชะลอการกลั่นเอาไว้ด้วย
1: คร
0: ับ เริ่มเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาว่าไอ้ผลผลิตของการกลั่นมันเริ่มขาดแคลนนะครับประเทศไทยหลายจะยังไม่รู้สึกเพราะเราก็กลั่นเกินความต้องการแล้วก็ห้ามส่งออกของเราไป
1: ครับ
0: ไอ้ข่าวว่าการขาดแคลนมันกำลังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าไม่แก้ปัญหาเรื่องช่องแคบฮอร์โมสในที่สุดแล้วมันขาดแคลนทั้งต้นน้ำและปลายน้ำได้เลยจริงๆภายในสัก3 เดือนข้างหน้า
1: แล้วถ้าสถานการณ์มาถึงวันนี้เนี่ยนะที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยอาจารย์เรามองไม่เห็นหนทางว่ามันจะจบยังไงแล้วมันจะยืดเยื้อโอ้โหเหมือนอย่างที่เราเคยไม่เคยคิดว่ายูเครนรัสเซียล่าสุดก็ยังถล่มกันอยู่เลยยังมันจะไปอย่างนั้นเลยไหมฮะ
0: ไม่ทราบจริงๆครับเพราะว่าอเมริกาก็นึกว่าอิหร่านจะยอมแพ้ตั้งหลายครั้งอิหร่านเขาก็อึดอยู่เนี่ยคราวนี้ก็ไม่รู้ว่าใครจะอึดแค่ไหนแต่ตอนนี้เหมือนกำลังต้องประลองกำลังกันอยู่ใช่ไหมครับว่าใครแข็งแรงกว่ากันอเมริกาคงคิดว่าทำแบบเนี้ย เดี๋ยวอิหร่านต้องยอมเข้ามาหาอเมริกามาที่โต๊ะเจรจาอิ
1: ค
0: หร
1: ร
0: ่
1: ั
0: า
1: บ
0: นเพิ่งนึกว่าทําแบบเนี้ยเดี๋ยวฐานอเมริกาตายไปอีกหลายๆคนเนี่ยเดี๋ยวอเมริกาก็ต้องทําเป็นก้อมแกล้มแล้วก็เลิกไปแล้วก็ให้อิหร่านคุมช่องแคบคือเห็นชัดเลยว่าอย่างที่ผมเคยคุยนะครับเห็นชัดเลยว่าอิหร่านเขามองแล้วว่าช่องแคบฮอร์มูซต้องเป็นของเขาพูดตรงๆนะครับเห็นชัดเลยว่าพฤติกรรมเขาสะท้อนเห็นว่าช่องแคบฮอร์มูซต้องเป็นของเขา
1: ซึ่งเดิมมันก็ไม่ได้เป็นซึ่งเดิมมันเป็นของเขาเหรอมันก็ไม่ได้เป็นของเขา
0: ใช่
1: ก่อน
0: ไม่
1: จะ
0: ใช
1: มี
0: ่
1: สงคราม
0: ไม่ใช่ไงแต่ตอนนี้สำหรับเขาเนี่ยกลายว่าช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยมันเป็นทั้งความสำคัญทางด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจแล้วคือช่องแคบ
1: ครับ
0: เป็นอำนาจต่อรองทางด้านความมั่นคงช่องแคบเป็นอำนาจที่เขาจะต้องเก็บค่าตรงแล้วสำหรับผมคิดว่าอิหร่านคิดชัดเจนแล้วว่าดูออดายแล้วนะครับว่ายังไงก็ต้องเอาให้ได้ช่องแคบผมเข้าใจว่านะครับทำยังไงก็ต้องให้ได้ต้องคุมให้ได้เพราะว่าดาวมีอำนาจต่อรองทางด้านการทหารทางด้านความมั่นคงมีอำนาจที่จะใช้เก็บภาษีเพื่อที่จะฟื้นฟูประเทศเขาไม่ได้คิดว่าจะพึ่งอเมริกันเขาคิด
1: เป
0: ว
1: ็
0: ่าน
1: ไปได้ไหมครับที่ประเทศในอ่าวอาหรับต่างๆใช้ชั้มอาจจะไม่ได้ใช้ตัวเองในการที่จะเป็นคนสงบสงครามแต่ว่าชั้มใช้ชั้มอยู่เบื้องหลังแล้วใช้ประเทศต่างๆในอ่าวอาหรับไปเป็นข้อต่อรองเพื่อให้ยุติสถานการณ์นี้เพราะว่าจริงๆคนเดือดร้อนตอนนี้มันไม่ใช่สหรัฐอเมริกาแล้วมันเป็นประเทศอื่นๆที่อยู่รายรอบ
0: ก็จริงๆใช้อยู่แล้วครับใช้มาตลอดทุกครั้งที่มีการเจรจากันก็เจรจาผ่านคนที่สามผ่านโอมานผ่านกา
1: อ
0: ตาร์ผ่าน
1: ค
0: ป
1: รั
0: า
1: บ
0: กีสถานอยู่แล้วก็ใช้อยู่แล้วครับใช้อยู่แล้วแต่ประเทศในตะวันออกกลางประเทศอาหรับเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าต่างคนต่างกล้าๆกลัวๆมันนึกออกไหมครับ
1: ค
0: อ
1: ริ ับ
0: รักก็มีคนซุนนีเยอะก็อัทอนมีคนชีอะเยอะก็มีใจให้กับอิหร่านใน
1: คร
0: ข
1: ับ
0: ณะกันซาอุดีเองไม่ได้มีใจให้อิหร่านแต่ก็แล้วก็เป็นคู่แข่งกับอิหร่านด้วยแต่ก็กลัวว่าถ้าอิหร่านล้มไปเดี๋ยวกลายว่าอิสราเอลใหญ่เกินตัวอีกนะครับ
1: ครับ
0: UAE จะเป็นคนที่ชัดเจนค่อนข้างที่สุดที่บอกว่าเฮ้ยผมเข้าข้างอเมริกาผมลาออกจากโอเปกเลยเป็นต้นนะครับกาตาร์กับก็อย่างที่บอกกาตาร์กับโอมานก็ท่าทางแบบอยากก็ในใจอยากจะหาทางออกร่วมอยู่ร่วมกับอิหร่านให้ได้เพราะสองประเทศนี้เขามีผลประโยชน์ใกล้ชิดกับอิหร่านเนอะแต่ละคนเนี่ยในภูมิภาคเนี่ยก็ไม่ได้มีไม่ได้มีไอ้ผลประโยชน์ที่ตรงกันขนาดนั้นฉะนั้นก็เลยยังเสียงแตกกันอยู่
1: อ๋อ
0: แต่ในที่สุดเนี่ยก็คงหลายๆประเทศในอาหรับก็คงไม่อยากให้อิหร่านเป็นเจ้าของช่องแคบฮอร์มูซ
1: ครับ
0: แต่
1: ค
0: ก็
1: รั
0: ไม
1: บ
0: ่กล้าออกนอกหน้าเหมือนกันก็ปล่อยให้ทรัมป์ออกนอกหน้าต้องให้ทหารอเมริกาไปรบแทนซะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยคนที่เป็นผู้รู้เขาบอกเฮ้ยทรัมป์ถูกหลอกเข้าไป forever war อีกแล้วคือทรัมป์การหลอกเข้าไปอยู่ในสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดอีกแล้วทีนี้ทรัมป์แกก็ไม่รู้จะเอาตัวหลุดออกมายังไงหลุดออกก็ไม่ได้เข้าต่อไปก็ไม่อยากเข้าออกก็ออกไม่ได้ครับ
1: แล้วเดี๋ยวก็จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมอีกครับใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผมเคยบอกแล้วไงว่าผมคิดว่ายังไงอิหร่านก็ต้องทำให้ทรัมป์เนี่ยพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งในกลางเทอมที่ว่าเนี่ยครับแต่ครั้งนี้ปัญหาคือถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันต้องทำให้ราคาน้ำมันสูงไงครับเพราะว่าราคาน้ำมันสูงเนี่ยทำให้คนอเมริกาเดือดร้อนที่สุ
1: คร
0: ด
1: ับ
0: คนอเมริกาจะไม่รู้เรื่องอย่างอื่นเลยเท่าไหร่เลยรู้ว่าราคาน้ำมันแพงครับ
1: เดี๋ยวมาว่ากันต่อในเบรกหน้านะครับรวมถึงเรื่องเห็นอาจารย์จะคุยเรื่องเศรษฐกิจในบ้านเราเรื่องผู้สูงอายุเรื่องอะไรด้วยนะครับแต่ก่อนปิดเบรกนะครับอาจารย์ครับเรามีเรื่องราวดีๆก่อนนะครับสำหรับผู้ที่มองหาการออมเงินแบบง่ายๆครับวันนี้บอกเลยไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับออมได้ฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงครับกับเงินฝากเผื่อได้พิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อได้พิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อได้พิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อได้พิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีครับ เงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จ่ายยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจครับฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์นะครับ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center หมายเลข1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
5: 95 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
7: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
8: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
7: ้ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
8: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ฟัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
4: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค4000รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
6: ้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: 9นาฬิกา34นาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ CEO Vision Plus ในเช้าวันนี้นะครับวันจันทร์ที่20กรกฎาคมสระ2569เรื่องสถานการณ์ที่เปราะบางเกิดขึ้นเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงผลกระทบในไทยอาจารย์ยังคงโฟกัสว่าเราต้องเข้าสู่เรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานทดแทนอันนี้ก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อนะครับอาจารย์ใช่ไหม
0: ต้องเดินหน้าต่อครับแต่ว่าเป็นปัญหาที่ทุกคนมองเห็นกันชัดเจนแล้วนะครับคืออย่างที่เคยคุยครับก็กลับมาเรื่องเดิมว่าปัจจัยการผลิตของเศรษฐกิจเนี่ยมันมีอยู่5ปัจจัยปัจจัยที่1คืออย่างที่เราคุยไปแล้วเรื่องพลังงานแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนใช่มั้ยครับปัจจัยอันนึงคือแรงงานปัจจัยอันนึงคือทุนปัจจัยอีกอันนึงก็คือเทคโนโลยีปัจจัยสุดท้ายก็คือที่ดิน
1: ครับ
0: ที่ดินตัดออกไปเพราะว่ามันมีอยู่คงที่ก็ตัดไปว่าโอเคก็ต้องพยายามพัฒนาที่เดินเท่าที่มีอยู่นะครับเทคโนโลยีต้องยอมว่าส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีที่เราเอาของต่างประเทศมาแล้วเราก็หวังว่าจะไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
1: คร
0: ับ ทั้ง AI เองเนี่ยที่เราพยายามจะไปบอกว่าเราจะมี data center จริงๆลึกๆ ก็อยากให้ data center ไม่ใช่แค่มาใช้แต่น้ำใช้แต่ไฟของเราเราต้องการให้ data center ทำให้เราเก่งขึ้นด้าน AI ด้วยจริงๆเราต้องการแบบนั้นนี่ผมก็ตั้งคำถามว่ามันการมี data center ทำให้เราเก่งขึ้นฉลาดขึ้นหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่ถ้าทำให้ดีก็เป็นไปได้อย่างที่ผมบอกว่าที่ผมเขียนลงในบทความว่าอย่างเช่นเนี่ยมี data center มันก็มีข้อดีว่า data center อยู่ใกล้เนี่ย คุณก็ได้ข้อมูลแล้วก็ได้การใช้การบริการด้านคลาวด์ที่ดีขึ้นเร็วขึ้นเสถียรขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งมันสำคัญมากสำหรับการใช้ในบางด้านอย่างเช่นพวกด้านการเงินการเงินอย่างที่ผมอยู่ในภาคการเงินเนี่ยเราต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่เร็วมากที่เลเทนซี่เขาเรียกว่าเลเทนซี่หรือความหน่วงต่ำมากเนี่ยเพื่อการทำhigh frequency tradeนะครับการใช้อัลกอริทึมต่างๆที่ให้มันเร็วๆให้ค้าให้ซื้อขายได้เร็วกว่าคนอื่นเขาได้เปรียบคนอื่นเขากินส่วนต่างarbitrage ได้เร็วกว่าคนอื่นเขาได้ประโยชน์บางทีบางคนที่เขาจะใช้อย่างเช่นใช้รีโมทเซอร์เจอรี่คนอยู่ที่หมออยู่ที่เชียงใหม่ผ่าตัดที่กรุงเทพแล้วก็ผ่าตัดรีโมทมาเนี่ยไอ้การใช้กับการใช้ทำให้มันมีความรวดเร็วความรวดเร็วอะไรเนี่ยความแม่นยำเนี่ยก็สำคัญเป็นต้นแต่ว่าเรื่องของ AI ที่ทำให้เรามี data center แล้วเราฉลาดขึ้นเราเก่งขึ้นเนี่ยมันต้องมีนโยบายจริงๆที่จะส่งเสริมให้เกิดอันนั้นจริงๆนะครับตอนนี้เราจะไปเน้นเรื่องว่าโอ้โหเราดีใจนะที่มีคนมาตั้ง data center ให้เราเยอะแล้วก็เราดีใจนะที่เราส่งมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการทำ AI นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ก็ดีหรือพวกชิ้นส่วนต่างๆที่เรากำลังพูดถึงเรื่อง PCB อะไรต่างๆก็ดีแต่ว่าผมคิดว่าภาพตรงนี้มันต้องให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นว่าเราจะทำให้เราฉลาดขึ้นพร้อมไปกับ AI ที่ฉลาดขึ้นได้ยังไงมันก็เลยกลับมาเรื่องอีกเรื่องนึงคือเรื่องทุนเงินทุนที่เรามีอยู่เยอะแล้วเรามีอยู่เยอะมีอยู่พอแล้วที่ประเทศไทยเราที่ผ่านมาจริงๆส่งออกทุนด้วยซ้ําเงินทุนเราไปลงทุนในต่างประเทศเยอะแยะด้วยซ้ําไปแล้วก็เห็นได้ชัดว่าเมื่อเทียบแล้วดอกเบี้ยเราต่ําแสดงว่าต้นทุนของทุนมันต่ํามันก็แสดงว่าทุนมีเยอะงั้นจริงๆเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องทุนน้อยเทียบกับปัญหาในปัจจัยการผลิตอื่นๆน้อยนะครับน้อยเพียงแต่ว่าไม่มีโอกาสมันไม่ได้เปิดโอกาสให้เงินทุนของไทยที่มีอยู่เยอะเนี่ยได้ไปมีโอกาสไปลงทุนได้เยอะเท่าที่ควรย้ำนะครับเช่นพันธบัตรรัฐบาลไทย10ปีเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยแค่ 2% เองแสดงว่าเงินมันเหลือเยอะที่อเมริกาพันธบัตร10ปีเนี่ยได้ผลตอบแทน 4.5% เป็นต้น
1: โอ้ครับ
0: ครับที่ญี่ปุ่นเองยังได้ผลตอบแทนมากกว่าที่ประเทศไทยเลยนะครับก็กลับมาเรื่องที่เราขาดแคลนอีกมากเลยคือคนที่อยู่ในวัยทำงานนะครับอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ดีไม่ดีปัญหาใหญ่กว่าเรื่องพลังงานที่เราพูดเมื่อกี้ด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: ผมเอาตัวเลขมาให้ดูผมพยายามเก็บเอาตัวเลขจริงๆมาให้ดูเท่าที่ผ่านมาแล้วตัวเลขที่คาดการณ์ไปในอนาคตนะครับประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้ครับ
1: ครับ
0: ถอยหลังกลับไปสัก30กว่าปีคือปี1990ตอนนั้นเนี่ยคิดว่าเป็นจุดที่ประเทศไทยจริงๆตอนนั้นนะบูมที่สุดจำได้ไหมช่วงชัชวาลแล้วก็ช่วง
1: ระ ห
0: ว่
1: าง
0: นะครับ ตอนนั้นเนี่ยมันมีความพร้อมทุกอย่างจำได้ไหมว่าตอนนั้นเรากำลังได้ใช้แก๊สธรรมชาติจากอ่าวไทยอย่างเต็มที่เลยแก๊สธรรมชาติมาใช้แปลงเป็นอุตสาหกรรมเปโตรเคมีเราสร้างท่าเรือขึ้นมาเรานำมีการลงทุนจากญี่ปุ่นเข้ามาญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตพวกชิ้นส่วนรถยนต์และรถยนต์มาที่ประเทศไทยตอนนั้นเราบูมสุด
1: ๆครับ
0: ของด้านเศรษฐกิจในหลายในด้านและตอนนั้นในเรื่องของประชากรก็เหมือนกันนะครับผมให้ดูตัวเลขเร็วๆประชากรไทยปี1990มีอยู่ประมาณ55ล้านคนน้อยกว่าตอนนี้ประมาณ10ล้านคนที่สำคัญคือตอนนั้นเนี่ยมีประชากรอยู่ในวัยทำงานเนี่ย35ล้านคนนะครับเป็นเด็กที่จะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่จะเป็นกำลังที่จะเป็นแรงงานในอนาคตอีก16ล้านคนอีก16ล้านคน
1: โอ้ก็เกือบ50ล้านแล้วตอนนั้นครับ
0: ใช่ไหมครับดูภาพเนี่ยมันโอ้โหมันเนื่องถ้าพูดซึ่งเป็นต่างชาติผมมาดูโอ้โหประเทศนี้มีประชากรอยู่ในวัยทำงานตั้งแยะแล้วก็มีเด็กที่จะเป็นกำลังซื้อในอนาคตเป็นแรงงานในอนาคตอีกตั้งเยอะมีคนแก่แค่4ล้านคนเองครับ4ล้านคนใน55ล้านมีคนแก่แค่4ล้านคนแล้วก็มีmedian age หรืออายุมัธยฐานเนี่ยคืออายุตรงกลางของคนไทยแล้วนะแค่ 24.6 ปี
1: คร
0: ับไทยทั้งประเทศเนี่ยประชากรส่วนใหญ่ยังอายุน้อยอยู่มาก median age แค่ 24.6 ล้านคนเท่านั้นเองนะครับนั่นคือ1990 fast forward มาวันนี้ปี2025ประชากรขึ้นเป็น 65.7 ล้านคนนะครับ

0: เด็กเชื่อไหมคุณวรพงษ์จาก16 ล้านเหลือแค่9.5 ล้านคน
1: โอ้โหล
0: เหลื
1: ด
0: อ
1: ไป
0: แค
1: เย
0: ่
1: อะมากครึ่งๆเลย
0: 9.5 ล้านคนถ
1: ค
0: ้ารคุ
1: ั
0: ณ
1: บ
0: วรพงษ์จำได้สมัยปี1990ที่พวกที่คุณวรพงษ์ยังตอนนั้นคงอายุน้อยอยู่เนี่ย
1: ครับ
0: แม้ว่าโอ้โหสอบเข้ามหาลัยยากมากจริงไหมที่ไม่มี
1: ใช่ใช่โอ้โหแย่งกันเยอะมากเอนทรานนี่โอ้โหครับ
0: เป็นการสอบเอนทรานซ์เป็นเรื่องใหญ่เลยของชีว
1: เริ ื
0: ต
1: ่องใหญ่มากครับเรื่องใหญ่มากจริง
0: รับรองสมัยนี้เด็กเข้ามหาลัยไม่ยากเลยจริงไหม
1: จริงจริงจริงเพราะคู่แข่งน้อยมาก
0: มีที่เข้าเนี่ยดีไม่ดีเด็กเขามีที่เข้า3-4 ที่ 3 ทีมหาลัยอ่ะ
1: เดี๋ยวนี้ก็เด็กเลือกเอาเลยครับว่าจะเข้าที่ไหนดีไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยผมนี่โอ้โหเขาเลือกเราไม่ใช่เราเลือกเขา
0: ใช่ครับคราวนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่าจาก16 ล้านเหลือ9.5 ล้านน่ะ
1: อื
0: เด็ก
1: ม
0: นะครับนี่คือเด็กเท่านั้นนี่คือเด็กอายุนี่เด็กนี่คืออายุ0-14ได้ผมว่าคือเราสามารถคํานวณออกไปได้เหมือนกันว่าประมาณนี้แหละมันก็จะมีอยู่น้อยมากนะ
1: ค
0: คร รับ
1: ับ
0: มี2025อายุ15-59เนี่ยมี41.7-8 ล้านคน42 ล้านคน
1: เราเริ่
0: เ
1: ม
0: ยอ
1: เ
0: ะ
1: ยอะ
0: ก
1: ข
0: ว
1: ึ้
0: ่
1: น
0: า
1: เอง
0: ตอนปี1990เยอะกว่านะครับ
1: คร
0: แ
1: ั
0: ต่
1: บ
0: แม้ว่าในยุคใหม่เทคโนโลยีใหม่เนี่ยเด็ก15-16-17-18เนี่ยมันไม่ได้ทำงานได้เหมือนสมัยก่อนที่มันเป็นโลกมันโลเทคคืออายุน้อยก็ทำงานได้เพราะตอนนี้อายุน้อยเนี่ยจะหางานทำได้ยากกว่าเ
1: อ
0: ย
1: ือ
0: ะ
1: ม
0: นะครับแต่ที่สำคัญคือไอ้คนแก่4 ล้านคนเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปเท่าไหร่รู้ไหม14.5 ล้านคน
1: โอ้โห
0: ขึ้นไปอีก
1: 46 3 เท่าตัวเกือบ4 เท่าเลย
0: ล้านคนก็สิบจาก4 ล้านเป็น14 ล้านนะครับตอน
1: โ
0: เ
1: อ
0: นี
1: ้
0: ้ย
1: โห
0: เป็น14 ล้าน14.5 ล้าน
1: ครับ
0: อายุมัธยฐานจากจำได้ไหม24.6 ปีตอนนี้41.5
1: อือ
0: 41.5คราวนี้
1: ครับ
0: มองไปในอนาคตมองไปในอนาคตไปอีก15 ปีจากการคาดการณ์ประชากรไทยจะลดลงจาก65.7หรือ64
1: คน
0: หาย
1: ลด
0: ไป
1: ลง
0: หาย
1: ค
0: ไป
1: น
0: ปร
1: ต
0: ะม
1: าย
0: าณ
1: แต่เกิดน้อย
0: 7 ล้านคนเด็กที่มีอยู่9.5 ล้านคนจะเหลือแค่7 ล้านคน
1: ลดลงไปอีก
0: แล้วลงไปอีกนะครับคนที่ยังไปทำงานจะลงจากประมาณ41.7 ล้านคนเนี่ย42 ล้านคนเนี่ยเหลือ37 ล้านคนเป็น37 ล้านคนย้ำนะครับจากประมาณ42 ล้านเหลือ37 ล้านจาก42 ล้านเหลือ37 ล้านก็หายไปประมาณ5 ล้าน
1: ห้
0: ค
1: านล้าน
0: นี่คือคนที่เสียภาษีอย่างน้อยส่วนใหญ่นี่คือคนที่เสียภาษีและคนที่อายุ60ขึ้นไปเนี่ยคือคนที่ใช้ภาษีคือต้องให้รัฐบาลอุ้มเนี่ย
1: นอกจากไม่เสียแล้วยังต้องใช้เงินรัฐบาลด้วย
0: เพราะว่าอายุ60ขึ้นไปแล้วเนี่ยคือ40ก็คือ 14.5 เนี่ยขึ้นไปเป็น20 ล้านคน
1: โอ้โห20เลยนะ
0: 20ครับ20ฉะนั้น1990ที่คนแก่มีอยู่4 ล้าน2540ผ่านไป50 ปีมีอยู่20 ล้านนะขึ้นไป5 เท่าห้าเท่าตรงกันข้ามเด็กเนี่ยซึ่งเป็นอนาคตของประเทศเนี่ยจาก16 ล้านคนเนี่ยเหลือแค่7 ล้านค
1: แ
0: น
1: ค่7 ล้าน
0: แล้วคนที่อยู่ที่วัยเสียภาษีเนี่ยตอนนี้ในปี2540จะเหลือแค่37 ล้านคนคำถามคือคน37 ล้านคนเนี่ยเขาต้องเลี้ยงคนแก่ตั้ง20 ล้านคนฉะนั้นสัดส่วนตอนปี2540เนี่ยนะครับ2540เนี่ยคนแก่1 คนเนี่ยมีคนที่อยู่ในวัยทำงาน1.8 คนนะ
1: 2540นี่เป็นถึงคอสอนะอาจารย์ถูกไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ปีนี้
0: สองพันยี่สิบหก2040ครับ2040โทษสองศูนย์สี่นะครับ
1: 2040โอเค
0: นะครับ
1: โอ้
0: เ
1: โ
0: ป
1: ห
0: ็น
1: อีกสิบอีกสิบ14 ปีประมาณ
0: ใช่ครับใช่ครับฉะนั้นก็เลยบอกว่ามันสถานการณ์ค่อนข้างที่จะลำ
1: ม
0: บ
1: ี
0: า
1: ส
0: ก
1: องวิธีอาจารย์สองวิธีตามข่าวที่กำลังเป็นกระแสตอนนี้จริงได้ไหมคือหนึ่งแรงงานต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นผิดกฎหมายทั้งหลายแหล่ที่ตามจับกันอยู่เนี่ยให้ทําให้มันถูกกฎหมายและกลายเป็นแรงงานผลักดันเศรษฐกิจประเทศได้ไหมเอาให้มันถูกกฎหมายเนี่ยไหนเขาก็อยู่กันเต็มไปหมดแล้วอันที่สองคือที่มีข่าวว่าอะไรนะครับลูกคนจีนสวมสิทธิ์ให้พ่อคนไทยเป็นพ่อเนี่ย ก็ถ้าเขาอยากเป็นคนไทยก็ทำให้เป็นคนไทยอย่างถูกกฎหมายเพื่อขยายจำนวนประชากรวัยแรงงานหรือวัยเด็กเป็นไปได้ไหมอาจารย์สองเวนี้
0: คือเรื่องถูกกฎหมายก็เรื่องหนึ่งนะครับคือทุกอย่างต้องให้ถูกกฎหมายอยู่แล้วคราวนี้คำถามคือเราจะใช้immigration คือใช้การที่เอาและนำเข้าแรงงานมาไหมประเทศต้องมาถกกันเนี่ยครับว่าเราจะทำไม่ทำเพราะบางคนจะบอกว่ามาแย่งงานคนไทยบางคนก็บอกไม่ใช่ก็มันขาด
1: แย่งงานนะคนไทยไม่ทำมาสิครับไม่ใช่
0: ก็ต้องมาดูไงครับว่าต้องคือในสุดเราต้องมีการถกเถียงกันในเชิงนโยบายแต่ยังไม่มี
1: เรา
0: ส
1: ัง
0: เกตไม่มีนะครับไม่มีมาคุยกันเรื่องเป็นราวแล้วประเทศเนี้ยเป็นประเทศที่เท่าที่ผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นประเทศที่ได้สัญชาติอย่างถูกกฎหมายได้ยากที่สุดประเทศหนึ่งเลยประเทศ
1: ไทยเราเนี่ยแหละ
0: ยากที่สุดเลยอย่างถูกกฎหมายนะครับ
1: อย่างถูกกฎหมายครับ
0: มาไทยอนุมัติยากมากๆครับอย่างถูกกฎหมายนะ
1: ก็แทนที่เราจะกลัวว่าเขาจะมาสวมสิทธิ์แทนที่เราจะกลัวว่าเขาจะมาเอาแผ่นดินไทยเหมือนที่มีข่าวเรื่องการจดทะเบียนบริษัทแล้วก็สวมสิทธิ์ใช้นอมินีไทยเอาให้ถูกกฎหมายไปเลยแล้วก็จะทำอะไรเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจมันก็จะได้ขับเคลื่อนได้มันแต่ก็อย่างที่อาจารย์พูด
0: นโยบายไม่เป็นอย่างนั้นนะครับพูดตรงๆคือนโยบายตอนนี้คนต่างชาติจะได้เป็นคนไทยเนี่ยยากมากอย่างผมไม่ทราบไปหาตัวเลขมานะครับแต่วันหลังเดี๋ยวจะพยายามไปหาว่าคนต่างชาติที่ขอสัญชาติเป็นคนไทยได้มีกี่คนเองประเทศไทย
1: ผมนึกไปถึงในหลายประเทศสมัยก่อนแม้แต่สหรัฐอเมริกาเองเขาก็พยายามให้คนต่างชาติเข้าไปอยู่ประเทศเขาแล้วให้ทำธุรกิจ1 2 3 4แล้วก็ให้แปลงสัญชาติเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับกรีนการ์ดเอ่ย PR เอ่ย Citizen เอ่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานหรือว่าคนวัยทำงานได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ผมไม่อย่างไม่หรอกครับตอนหลังๆอเมริกาล่าสุดเนี่ยทรัมป์เองก็ทำตรงกันข้ามเขาไล่คนออกเห็นไหมที่เขามีตั้งไอซ์ขึ้นมาเนี่ย
1: ใช่
0: ขึ้นมาถึงไปไล่จับคนแล้วไปฆ่าคนทั้งคนที่ไม่เป็นที่ไม่ใช่เป็นคนเข้ารอบเข้าเมืองผิดกฎหมายก็คนอเมริกันก็โดนไปด้วยเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้กระแสของโลกเนี่ยต้องยอมรับเป็นกระแสที่ต่อต้านคนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศนะครับเพราะว่าคนในประเทศคงรู้สึกว่าตัวเองยังไงก็ยังจนลงถ้ามีคนมาแย่งงานดังนั้นผมบอกเรื่องนี้มันต้องมานั่งคุยกันจริง
1: ๆครับ
0: คุยกันจริงๆคราวนี้แต่ปัญหาลึกกว่านั้นผมคิดว่าแม้กระทั่งเราจะมีคนต่างชาติมาทำงานเนี่ยได้สัก 3-4 ล้านคนมันก็ยังไม่ตอบโจทย์มันยังไม่ตอบโจทย์ตรงนี้
1: ไม่พอหรอครับ
0: เพราะโจทย์ของผมคือว่าไอ้ median age ใช่ไหมคือคนอายุเฉลี่ยของคนไทยมันแก่ขึ้นไปเรื่อยๆจาก25ปีนะครับขึ้นมาเป็น41ปีแล้วก็ต่อไปจะกลายเป็น46ปีอันนี้ไอ้อายุเนี่ยมันมีความสำคัญเพราะว่าโดยสถิติแล้วเนี่ยอายุมากขึ้นเริ่มเป็นโรคมากขึ้น
1: โอ้ครับ
0: เริ่มเป็นโรคมากขึ้นนะครับคราวนี้ถามว่าตัวเลขเนี่ยมาพยายามจะคำนวณยังไงได้ผมหาตัวเลขที่พยายามจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูอย่างนี้แล้วกันนะครับตัวเลขของทางการไทยเนี่ยนะครับของการการไทยเนี่ยเก
1: ี่
0: ยวกับการดูแลสุขภาพเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าสปสช.เนี่ยคือไอ้บัตรทองเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็มีเงินค่อนข้างจำกัดใช่ไหมครับค่อนข้างจำกัดอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเงินที่อนุมัติออกมาสำหรับงบประมาณปีนี้เนี่ยก็มีอยู่แค่ 275,900 ล้านบาทสำหรับคนไทยที่เข้าถึงบริการประมาณ 47.5 ล้านคน
1: ม
0: ันจะออกมาหัวละ 4,173 บาทนี่คือเงินที่รัฐบาลจ่ายให้ต่อหัวสำหรับคนไทยส่วนใหญ่เข้าสู่บริการสุขภาพ 4,700 4,173 บาท
1: ครับ
0: ปัญหามันคืออย่างนี้ครับคุณวรพงษ์ไอ้ 4,176 บาทเนี่ยมันใช้จ่ายไม่ได้ใช้ทุกคนเฉลี่ยทุกคนไม่ได้จ่ายก็ใช้คนประมาณ 4,100 มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับกลายเป็นว่าจะมีคนอยู่2กลุ่มคือกลุ่มเด็กกับกลุ่มคนแก่ซึ่งใช้ต่างกันมากนะครับตัวเลขเท่าที่มีเป็นอย่างนี้คนที่อายุมากไอ้พวก60ขึ้นไปที่จำนวนเพิ่มขึ้นที่ผมจะเพิ่มขึ้นจาก4ล้านมาเป็นจะเป็น20ล้านแล้วตอนนี้อยู่ที่ประมาณ15ล้านเนี่ย คนกลุ่มนี้นะครับพอเข้าพอไม่สบายพับไปเนี่ยปรากฏว่าใน100คนเนี่ย24คนต้องแอดมิดบางคน24แอดมิดนะครับ24แอดมิดแต่คนที่เขาอายุน้อยเนี่ย25ถึง29เนี่ยแค่3คนนั้นต้องแอดมิดที่ไม่สบายแล้วส่วนใหญ่ที่เขาไม่สบายเพราะอะไรครับเพราะว่ารถชนนึกออกไหมมันไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่เพราะไม่สบายเพราะว่าเขาบาดเจ็บจาก
1: ไม่ใช่ป่วยเป็นโรคแต่ว่าบาดเจ็บอุบัติเหตุ
0: หรือว่าเขาไปงานไปที่ไอ้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวแล้วก็ไฟไหม้นึกออกไหมจะเป็น
1: แบบ
0: น
1: ั้
0: น
1: โอ้ครับครับ
0: ฉะนั้นมันก็มีความหลั่นลากหลั่นกันมากว่าคนอายุน้อยเขาใช้บริการน้อยมากเขาใช้บริการน้อยกว่าคนแก่พวกเราเนี่ยเราเข้าไปเราใช้มากเขาประมาณสักห้าเท่าหกเท่าได
1: ้
0: คือแอดมิดมันแพงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าคนแก่เนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยก็โอ้โหมันมีหลายโรคไงครับเข้าไปดูก็มันมีข้อมูลที่บอกว่าคนที่อายุคนที่อายุ45ขึ้นไปเนี่ย40กว่าขึ้นไปเนี่ยเริ่มโรคประจำตัวคนละ1โรค2โรคละนะครับไม่ทราบคุณรพงษ์มีหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าย
1: ังไม่ถึงก็มีครับอาจารย์เพราะฟังอาจารย์มาตลอดเลยกลัวอาจารย์
0: คือมันจะมีว่าโอเคเป็นความดันต้องกิน
1: สามสามโรคที่เขานิยมกันยังไม่ผมไม่นิยมฮะยังไม่นิยมอาจารย
0: ์ก็ต้องไปกินยาลดน้ําตาลมีโรคของไขมันมากเกินไปก็นี่ยาลดไขมันเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยอายุ40กว่าเริ่มมีแล้วแล้วก็มีรายจ่ายแล้วคราวนี้พอ60ไปแล้วเนี่ยอันนี้หนักกว่าเยอะไงครับ60ไปแล้วครับเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามีเรื่องของมันจะกลายเป็นมันจะไม่ได้เป็นแค่อย่างที่ผมว่าเมื่อกี้จะกลายเป็นโรคหัวใจละจะเป็นโรคกลายเป็นโรคอาจจะสโตรกละนะครับแล้วจะมีเรื่องของว่าเริ่มชักจะพิการเรื่องเจ็บหัวเข่าเริ่มต้องผ่าตัดตาทั้งหลายแล้วมันจะเยอะขึ้นมามันจะบวกขึ้นมาใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: การใช้ healthcare เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมากเพราะฉะนั้นปัญหาที่น่าเป็นห่วงคือว่าทำยังไงให้คนกลุ่ม60 plus เนี่ยซึ่งจะมีจำนวนเยอะขึ้นมากเนี่ยใช้บริการพวกนี้ให้น้อยที่สุดทางออกกลายเป็นว่าต้องรีบจัดการตั้งแต่ต้นคือตั้งแต่อายุ40เนี่ยต้องทำให้ไม่เป็นโรค
1: ครับ
0: ทางออกนะครับแก้ปัญหาประชากรแก่ตัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าอย่างที่คุณรอพงว่าเอาคนต่างชาติมาทำงานเยอะๆไม่ใช่อย่างนั้นเดียวอีกอย่างนึงก็คือตั้งแต่สัก30กว่า40เนี่ยอย่าอ้วนนะอย่าน้ำตาลเกินนะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะอย่าเริ่มเป็นโรคนั่นโรคนี่แล้วเดี๋ยวพออายุ60ก็จะได้ยังแข็งแรงอยู่แล้วก็จะได้ไม่เป็นภาระต่อระบบสาธารณสุขแล้วยังจะได้ทำงานได้ต่อผมคิดว่าอันเนี้ยยังเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้มีการคุยกันเยอะแล้วแต่ว่าตรงนี้เป็นจุดอ่อนมากที่สุดเพราะว่าจุดที่ประชากรจำนวนประชากรจะเพิ่มมากที่สุดเนี่ยก็คือคนกลุ่มนี้ครับกลุ่มอายุสัก50ขึ้นไปซึ่งจะเริ่มมีโรคแล้วจะมีโรคขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่ดูแลตัวเองให้ดี
1: ผมเห็นสองเรื่องที่มันย้อนแย้งกันอยู่อาจารย์เราเคยคุยกันเรื่องของคนที่อยู่ในวัยเกษียณคือประมาณ60เขายังแข็งแรงอยู่สุขภาพดีดูแลสุขภาพเหมือนที่อาจารย์แนะนำโดยตลอดเขายังมีกำลังในการทำงานขยายอายุเกษียณให้มันยาวนานขึ้นเป็น65มั้ย70มั้ยอันที่1อันที่2แต่ในทางกลับกันอันที่2คือในทางกลับกันตอนนี้รัฐเองมีนโยบายที่จะให้ early retire ของราชการจะได้ลดค่าใช้จ่ายของระบบราชการลงมันก็เลยดูเหมือนว่าเอ๊ะคนที่เขายังมีความสามารถอยู่ก็จะเข้าออกจากงานแต่ว่าเคยคิดว่าแรงงานในบ้านเรามันไม่เพียงพอมันก็เลยดูย้อนแย้งอาจารย์
0: ในหลักการนะผมคิดว่ารัฐบาลคงคิดว่าเขาจะออโตเมตบางฟังก์ชันผมคิดว่านะผมไม่ทราบนี่ผมไม่ยอมรับไม่ทราบแต่ว่าเขาคิดว่าคนที่ออกไปนี่ไม่ใช่ออกไปแล้วนั่งอยู่บ้านเฉยๆนะเขาให้ไปทำงานเองครับไปทำอะไรเองใหม่ทำอะไรอื่นได
1: ้เปิดโอกาสให้ไปทำอย่างอื่น
0: ใช่ครับครับก็นี่อย่างที่ผมบอกไงว่าผมกลับไปดูตัวเลขที่เป็นตัวเลขของไทยเนี่ยปัญหาเป็นอย่างนี้ครับตอนที่อายุประมาณสัก50เนี่ยก็อาจจะมีโรคเล็กๆน้อยๆเช่นความดัน
1: ครับ
0: แต่พออายุ60ไปแล้วเนี่ยนะครับ60ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยมีโรคประจำตัวกันแล้ว 2-3 โรคนะครับ แล้วคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยเอางี้คนที่ไม่มีโรคประจำตัวตอนอายุ60เนี่ยคุณวรพงษ์เหลืออยู่แค่20%
1: โอ้
0: อีก80%ประมาณ70-80%เนี่ยต้องมีโรคประจำตัวกัน1 หรือ 2
1: ครับ
0: โรคอันเนี้ยคือสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะว่าไอ้โรคพวกนี้มันก็กลายเป็นอะไรที่เป็นภาระของระบบสาธารณสุขใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนมันก็จะมีผลกระทบต่อศักยภาพในการทำงานของเขาด้วย
1: ครับ
0: ครับก็เลยจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าทางออกที่ต้องแก้คือต้องรีบจัดการตั้งแต่อายุสัก40เนี่ยให้ไม่เป็นโรคแล้วโรคที่ว่าเนี่ยก็อย่างที่บอก3 โรคไงครับใช่ไหมครับเอาไอ้เบื้องต้นก่อนคืออย่า
1: ควา
0: ข
1: มด
0: อ
1: ันเบาหวาน
0: อย่าเบาหวานแล้วก็อย่ามีไขมัน
1: ครับ
0: เกณฑ์3 อันนี้ก่อนเลย
1: เรื่องจำนวนประชากรเกิดในบ้านเราน้อยลงเนี่ยรณรงค์อะไรเหมือนมีแรงจูงใจคือคงไม่ถึงขนาดต้องทำขนาดนั้นใช่ไหมจ๊ะ
0: รณรงค์ไม่เวิร์คครับทั้งโลกผมไปอ่านดูแล้วข้อมูลเนี่ยหลายๆประเทศที่พยายามทำไม่มีใครทำสำเร็จเลย
1: อ๋อ
0: เคยเราเคยคุยกันแล้วว่าบางมีประเทศเดียวที่สุดทำสำเร็จได้ในระดับหนึ่งก็คือประเทศอิสราเอลนะครับบางประเทศอย่างฝรั่งเศสก็พยายามทำแล้วสำเร็จได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าสำเร็จได้ในการที่ว่าไม่ได้ทำให้ระบบการเกิดลดลงต่อไปอีกคือทรงเอาไว้มันไม่ได้มีคนบอกโอ้ถ้
1: แค
0: า
1: ่
0: ไม่
1: หย
0: หย
1: ุ
0: ุ
1: ด
0: ด
1: หยุดไม่ให้ลดไม่ได้เพิ่มขึ้น
0: ใช่ครับแล้วปัญหาของเรามันอยู่ไกลเหลือเกินมันน่าจะไกลเกินเอื้อมอย่างเช่นอัตราการทำให้ประชากรเนี่ยอยู่ที่เดิมไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงเนี่ย
1: ครับ
0: ผู้หญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยจะต้องมีลูก2.1 คนสองจุดหนึ่งคนตอนนี้เรามีประมาณ1.3ฮะมันห่างเหลือเกินเนี่ย1.3
1: ท
0: ก
1: ุ
0: ับ
1: ก
0: ส
1: ค
0: อง
1: นก็บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนก็บอกว่าคนเดียวว่าจะแย่อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีคำถามเนี้ยวนอยู่ตลอดเวลา
0: ใช
1: มั
0: ่
1: นก็เล
0: ค
1: ย
0: รับแล้วก็เงินที่รัฐบาลให้เป็นแรงจูงใจเท่าที่ผมทราบเนี่ยเหมือนบอกว่าจะให้สักช่วยเรื่องคลอดบุตรซึ่งคลอดบุตรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับแต่พอคลอดออกมาแล้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดรัฐบาลบอกว่าจะให้เดือนละ600 บาทไปถึงอายุ5 ปีอ่ะมันไม่พอเนี่ยครับคุณหมอผม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: คนเขายังมาพูดติดตรงผมว่าห้าไอ้600 บาทไม่พอค่าแพมเพอร์ยังไม่พอเลยยังไม่ได้ให
1: า
0: ้
1: พระอ้อมยังไม่พอเลยครับใช่
0: แล้วก็ยังมีเดี๋ยวต้องไปเรียนหนังสืออีกล่ะกว่าจะเรียนจบอีกล่ะนะครับคือคำนวณดูเร็วๆเนี่ยประมาณสัก3 ล้านบาทนะผมคิดว่าง
1: ั้นเอาคนที่มีอยู่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วดูแลสุขภาพให้เป็นกำลังเพื่อจะสามารถทำงานต่อไปได้และสร้างรายได้ได้ตัวเองดีกว่าถ้างั้นอาจารย์ท้ายที่สุด
0: ก็ลองดูเลขตัวเลขที่ครับย้ำนะครับ2025มีเด็กอยู่9.5 ล้านคนมีคนแก่14.4อ่ะคุณรอฟงนึกภาพไอ้14.4เนี่ยผมคิดว่าดีไม่ดีต้องดูแลให้อย่าไม่สบายหรือถ้าป่วยก็ป่วยสั้นๆแล้วตายไปเลยจะดีที่สุดจริงไหมครับสำหรับตัวเขาเองด้วยเพราะคุณพี่แค่อยากจะป่วยนานๆแล้วทรมานนานๆด้วยซ้ำไปแต่แน่นอนในตัว9.5นี่ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะเพราะว่าเขาเป็นอนาคตของชาติเขาจะต้องเป็นคนที่รับช่วงต่อไปจากพวกเราแล้วดูแลประเทศดูแลตัวเองดูแลคนแก่ด้วย
1: ครับว่ากันต่อในจนจันทร์หน้าครับอาจารย์วันนี้หมดเวลาการบริการ19 นาทีขอบคุณมากครับอาจารย์เดี๋ยวจันทร์หน้าคุยกันใหม่นะครับอาจารย์สวัสดีครับครับผมหมดเวลาครับ CEO Vision Plus วันจันทร์ลาคุณฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสีหศักดิ์ชี้กัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับทำปิดประตูเจรจาเขตแดนทางบกรับกังวลกรณีเขมรประโคมข่าวรถถังจีนในช่วงสถานการณ์เปราะบางนายสีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนแสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาว่าป ัจจุบันช่องทางการพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชายังมีไม่มากนักแม้ไทยจะเคยเสนอภายหลังการพบหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่เมืองเซบูระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนให้ใช้การเจรจาทวิภาคีในทุกประเด็นเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่แทนที่ฝ่ายกัมพูชาจะพูดคุยกับเราเรื่องเขตแดนทางทะเลกลับเดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับทั้งที่ควรมีการเจรจาระหว่างสองฝ่ายก่อนหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้จึงค่อยใช้กลไกอื่นๆซึ่งภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ซึ่งมีหลายกลไกอื่นๆเช่นประนอมภาคสมัครใจที่อาจไม่ถึงประนอมภาคบังคับก็ได้ในเมื่อกัมพูชายังไม่พร้อมที่จะพูดคุยการจะพูดคุยเรื่องเขตแดนทางบกก็ลำบากต้องดูกันต่อไปส่วนจีนหากจำเป็นเมื่อใดก็ขอบคุณในความปรารถนาดีของฝ่ายจีนตามที่นายกรัฐมนตรีได้พูดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไทยชื่นชมบทบาทของจีนที่วางตัวเป็นกลางแต่ห่วงการเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนในจังหวะที่ความสัมพันธ์มีความละเอียดอ่อนเปราะบางหนุ่ม21มัวก้มดู GPS ขี่จักรยานยนต์ตกสะพานเจ็บสาหัสเมื่อช่วง7โมงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุคนพลัดตกสะพานกลับรถบนถนนเทพรัตน์หรือบางนาตราดกิโลเมตรที่37ขาเข้าชลบุรีอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราที่เกิดเหตุบนสะพานกลับรถช่วงทางโค้งพบรถจักรยานยนต์สีขาวจอดพิงกับขอบสะพานส่วนผู้ขับขี่คือนายทัชพลอายุ21ปีพลัดตกลงไปด้านล่างบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นนายทัชพลเล่าว่าตนกำลังขี่รถจักรยานยนต์จะกลับชลบุรีแต่เพราะไม่ชินทางจึงเปิด GPS ดูมาตลอดพอขึ้นสะพานก็ก้มดูแผนที่เมื่อเงยขึ้นมาก็ชนกับขอบสะพานพอดีก่อนจะพลัดตกลงมาด้านล่างแผ่นดินไหวเปรูเสียชีวิตแล้ว6คนเกิดแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อคืนวันเสาร์ในเปรูทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6คนและบาดเจ็บ21คนแผ่นดินไหวคู่นี้เกิดขึ้นในแถบภูเขาในจังหวัดซูปาคาห่างจากกรุงลิมาไปทางตะวันออกประมาณ300กิโลเมตรวัดขนาดได้ 5.1 และ 3.7 สถาบันป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาติของเปรูระบุว่าบ้านเรือนประมาณ48หลังถูกทำลายและอีก18หลังได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ300คนซึ่งกำลังได้รับการจัดหาเต็นท์ให้พักอาศัยโดยในซากปรักหักพังอาจมีผู้ประสบภัยติดอยู่เปรูอยู่ในพื้นที่รอยเลื่อนเปลือกโลกที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟซึ่งเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเมื่อเกือบ20ปีก่อนเคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.9 มีผู้เสียชีวิตเกือบ600คน
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cod Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
9: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: ระวังนะลูก
11: ค่อยๆวิ่งนะลูก
10: อย่าปีนสูงนะ
11: เดี๋ยวล้มนะลูก
12: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้

0: 0990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.ดิเวเหมวชิระวรากร
3: ติดนาฬิกา8นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ค่ะ20กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเต้นจิติมาถวัตเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะช่วงนี้ก็ติดตามนะคะการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนและที่ทยอยออกมานะคะสัปดาห์ที่แล้วก็มีกลุ่มแบงค์นะที่นำร่องออกมาได้แล้วนะคะในส่วนของบางแบงค์นะคะก็คงต้องติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยหลายคนก็รอดูนะคะว่างบที่จะออกมาในแต่ละบริษัทจดทะเบียนนั้นเนี่ยนะคะในแต่ละบริษัทจะได้รับผลกระทบนะจากประเด็นเรื่องของสงครามในก่อนหน้านี้เนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะคะที่กระทบในเรื่องของต้นทุนต่างๆนะคะแล้วก็น่าจะประเมินสถานการณ์ข้างหน้าด้วยค่ะแม้ว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็ถือว่ายังส่งสัญญาณที่ดีอยู่นะคะก็ยังยืนแข็งแกร่งแข็งแรงอยู่แถว1,600จุดนะก็คือยืนเหนือ 1,600 จุดก็คงต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็มีภาพใหญ่นะประเด็นในเรื่องของปัจจัยต่างประเทศสถานการณ์สงครามนะคะเรื่องของอิหร่านก็คงต้องจับตาค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่บอกนะคะว่ากลับมาครุกรุ่นกันอีกนั้นเนี่ยนะคะราคาน้ำมันมีการขยับแบบนี้นะคะก็ต้องดูประเด็นในเรื่องของต้นทุนต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเรื่องของเงินเฟ้อนะคะแล้วก็ผลที่จะต่อเนื่องไปถึงเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยจะมีมากน้อยขนาดไหนนะคะประเด็นนี้ก็คงต้องติดตามกันแต่เราก็เห็นสัญญาณนะหุ้นกลุ่มหลายๆตัวนะวันนี้ในบ้านเราก็ขยับขึ้นมาได้ดีนะคะอย่างปตท.เองก็ทำไฮในรอบ52วีคด้วยนะราคาวันนี้ขึ้นมายืน39บาทสผ.ก็เช่นเดียวกันนะ148บาทบวกมา2บาท50สตางค์นะคะแล้วก็กลุ่มโรงกลั่นก็ขยับตามๆกันมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศกันนะกับนักวิเคราะห์มองสถานการณ์อย่างไรนะตลาดวันนี้บ้านเราเปิดมานั้นนะคะก็เคลื่อนไหวในแดนลบนะแต่ยังลบก็ถือว่ายังไม่ได้เสียทรงอะไรนะลบอยู่ที่ประมาณ6.38 จุดเพราะดัชนีก็ยังยืนอยู่ที่ 1,632.66 จุดนะวงการซื้อขายตอนนี้ 14,484 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์มองอย่างไรนะช่วงนี้ฟันโฟต่างชาติเม็ดเงินดูเหมือนจะเอื้อมหน่วยน้ำมันสุกก็ซื้อสุทธิ 5,000 กว่าล้านบาททีเดียวค่ะเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศดูปัจจัยในรอบสัปดาห์นี้นี่ด้วยที่ต้องจับตากันนะคะกับคุณกิจพลภัยไพศาลกิจค่ะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kehen ประเทศไทยจำกัดมหาชนตอนนี้อยู่ในสายแต่เราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณกิจพลคะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์คุณกิจพลคะมีประเด็นปัจจัยอะไรที่เราจะต้องจับตาแล้วก็สัญญาณบ้านเรานี่ถือว่ายังเป็นสัญญาณที่ดูดีอยู่ไหมคะคุณกิจพลถึงแม้เช้ามาวันนี้จะโรยตัวลบลงไปประมาณสัก 6-7 จุดตอนนี้ค่ะคุณกิจพลคะค่ะ
4: ครับก็ต้องบอกว่าโดยรวมก็ยังเป็นสัญญาณที่เราจะเห็นความแข็งแกร่งกว่าตลาดในฝั่งของประเทศพัฒนาแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็คือต้องบอกว่าถ้าเราคุยกันมาก่อนหน้านี้สัก2สัปดาห์เนี่ยเราก็จะคุยว่าจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันก็คือการพยายามที่จะ diversify หรือพยายามที่จะกระจายการลงทุนนะครับจากการที่นักลงทุนเองอาจจะมีเงินกองอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากจนเกินไปจนกระทั่งไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยแต่ทุกคนเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราถือเยอะไปหรือเปล่าเราต้องปรับให้มันสมดุลไหมเราลดกลุ่มนี้แล้ว diversify ไปกลุ่มอื่นเนี่ยเราจะกินอิ่มนอนหลับมากขึ้นหรือเปล่านะครับผลก็เลยกลายเป็นว่าเราจะเห็นว่ากลุ่มที่

0: มันมีคนอยู่เยอะมากๆอย่างแล้วก็โอเวอร์โอนมากๆอย่างเช่นกลุ่ม AI เทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะเริ่มมีคนที่ต่อให้เชื่อระยะยาวก็รู้สึกว่าโอเคขอเก็บตังค์ขึ้นมาบ้างบางส่วนนะขอกระจายไปถึงกลุ่มอื่นบ้างนะครับผลก็เลยเราจะเห็นว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาถึง1เดือนเนี่ยถ้าเราไปดูเป็นภาพรายสัปดาห์กับรายเดือนก็จะเริ่มเห็นแรงเทคในกลุ่ม AI นะครับอาจจะมีบวกบ้างลบบ้างแต่ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าไอ้การที่เราจะขายหุ้นในกลุ่มที่มันใหญ่มากๆขนาดนี้ถ้าเราขายแล้วมันลงทันทีทันใดเลยเนี่ยคนก็คงออกไม่ได้ครับเพราะว่ามันใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นลักษณะของการเกิดการสลับกลุ่มในลักษณะแบบนี้ยังไงก็แล้วแต่มันต้องไม่ใช่ลงเลยอ่ะมันต้องไซด์เวย์ไซด์เวย์ดาวอะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันจะต้องเกิดการสลับกลุ่มไปสลับกลุ่มมาแต่ว่าเราก็ต้องสังเกตดูก็เห็นว่าภาพของกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่ AI เนี่ยมันก็จะเริ่มค่อยๆทยอยมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นหรือเริ่มมีสัญญาณที่มันดีขึ้นนะครับผมคิดว่าภาพลักษณะแบบนี้มันคือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วก็มันอาจจะต่อเนื่องไปในถึงครึ่งปีหลังด้วยนะครับทีนี้ถามว่าถ้ามาดูแล้วโอเคมันเป็นอย่างนั้นก็จริงเนี่ยแต่ถามว่าอุ้ยทั้งนั้นดีเลยเราจะไม่ผันผวนจะไม่อะไรเลยใช่ไหมก็ต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าเราไปดูบทเรียนในอดีตเราก็พบว่าแต่ละครั้งที่มันเป็นจังหวะของการถ่ายเทหรือเปลี่ยนธีมนะครับมันอาจจะแรกมันอาจจะดูแข็งก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วในจังหวะที่มันเกิดสมมติว่ามีจังหวะของการปรับพอร์ตใหญ่ๆจริงๆเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ความผันผวนเนี่ยมันจะกระจายไปทั่วหมดนะไม่เฉพาะกับกลุ่มเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่แม้กระทั่งไอ้คนที่เคยขึ้นว่าเพราะว่ามองว่ากลุ่มเทคโนโลยีเงินออกแล้วเข้ามาอย่างเช่นบ้านเราเองเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันก็จะมีจังหวะของความผันผวนหรือการเทรดได้เราตอบไม่ได้ครับว่าตรงนั้นมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราตอบได้แค่ว่าไอ้นะตอนนี้หลังจากขึ้นมาประมาณสัก1ปีนะครับหุ้นหลายตัวขึ้นมาพอสมควรถ้าไม่เอา1ปีเอา year to date เนี่ยประมาณสัก 30% แล้วเนี่ยฝั่งของเซตเนี่ยหลายกลุ่มแล้วก็หุ้นหลายตัวมีขึ้นตั้งแต่ 50% 100% เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะที่พี่ถามมันคือเป็นหุ้นใหญ่ๆด้วยนะครับไม่ใช่หุ้น 100% ไม่ใช่หุ้นเล็กๆหุ้นใหญ่น
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นก็แปลว่าในจุดตรงนี้ไอ้ความผันผวนมันมีโอกาสที่จะเริ่มค่อยๆทยอยปรับเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าเราจะเชื่อมั่นในตลาดหรือมองตลาดดีแต่สิ่งที่เราทำก็คือว่าเฮ้ยต้องพยายามมีเงินสดนะครับอยู่สักประมาณอาทิตย์ 20% นะไม่ได้แปลว่าเราต้องโอขายunderweight ตลาดลงไปขนาดนั้นเลยแต่ในสุดเนี่ยพอไอ้สิ่งที่ตอบยากคือความผันผวนเนี่ยนะครับที่มันตอบไม่ได้แต่เราก็รู้ว่าถ้ามีความผันผวนมันน่าจะเป็น opportunity ดังนั้นก็อยากจะให้แต่ละท่านนะครับเริ่มกลับมาดูสมมติเรามีพอร์ตแล้วตัวนั้นกำไรเยอะมากๆเลยเนี่ยก็อาจจะต้องใช้วิธีเดียวกับที่เราเห็นในฝั่งของ Team AI นะครับก็คือว่าถ้ากำไรเยอะทิมบ้างไหมขายบ้างบางส่วนถือเป็นเงินขึ้นมานิดนึงนะครับอย่างน้อยสุดเนี่ยถ้าตลาดผันผวนเราก็มีโอกาสที่จะซื้อได้ในทุนที่ถูกลงหรืออาจจะเริ่มหมุนไปยังกลุ่มใหม่ที่อาจจะเริ่มพึ่งค่อยๆทยอยปรับดีขึ้นในตอนนี้ด้วยนะผมคิดว่าในภาพนี้ก็คืออย่ายึดมั่นถือมั่นครับว่ามันจะต้องดีมากๆแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะเชื่อว่าดีแต่สิ่งที่เราเตรียมไว้ก็คือพรีแพร์ว่ามีเงินสดมีแคชอยู่บางส่วนเทคบางส่วนบ้างแล้วก็ทำให้มีสภาพคล่องในมืออันนี้เราก็จะมีความยืดหยุ่นในการที่จะวางแผนในช่วงต่อไปครับ
1: ค่ะก็คือต้องวางกลยุทธ์หน่อยแม้ว่าสัญญาณก็อาจจะดูดีแต่มันการโรเตทเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีเงินสดเอาไว้ด้วยใช่ไหมคะคุณกิตพลคะเพื่ออาจจะเป็นจังหวะและโอกาสอันดีในการลงทุนด้วยค่ะทีนี้ช่วงนี้หลายคนติดตามงบผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนสัปดาห์นี้เนี่ยมีตัวไหนที่ไฮไลท์สำคัญที่น่าจับตากันบ้างไหมคะคุณกิตพลคะที่จะออกมาแล้วจะมีผลต่อหุ้น
0: ตัวของทางด้านกลุ่มแบงก์ต่อนะครับจริงๆแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีงบของทิสโก้กับตัว KTC ทีนี้ผมคิดว่าตัวที่ตลาดเองจะพูดถึงกันเยอะก็คงจะเป็นตัว KTC นะครับซึ่งต้องบอกว่างบออกมาดีเลยนะเพราะว่าครึ่งปีเนี่ยต้องบอกไตรมาส2เนี่ยงบออกมาเนี่ยโตจากปีที่แล้ว 17% นะครับทีนี้ถ้าเราไปดูก็เห็นว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของเขาปีนี้เขาก็ไม่ได้มองโตอะไรเยอะเลยนะมองลดโกรทแค่ประมาณสัก 1-2% นะครับแล้วก็จริงๆแล้วครึ่งปีทำไปได้เนี่ยโต 0.6% ด้วยซ้ำก็แสดงว่าไอ้การโตเนี่ยมันไม่ได้มาจากการปล่อยกู้เยอะแต่ไอ้ส่วนของค่าใช้จ่ายที่มันเคยจะต้องตั้งอย่างเช่นไม่มั่นใจว่าคนจะผิดหนี้ผิดนัดชำระหรือเปล่าจากเรื่องของสงครามเนี่ยกลายเป็นว่ามันตรงก้อนพวกนั้นนะครับมันเป็นก้อนที่มันปรับตัวลดลงมาได้ก็แสดงว่าจริงๆแล้วคุณภาพลูกหนี้ดีขึ้นนะครับอันนี้จะดีขึ้นเพราะว่าเราแข็งแกร่งดีขึ้นเพราะว่าตัวกลางไม่ได้รุนแรงอย่างที่คาดหรือจริงๆจะดีขึ้นเพราะเม็ดเงินของรัฐบาลที่เข้ามาในช่วงปลายไตรมาส2แล้วทำให้คุณความสามารถในการชำระหนี้โดยรวมมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนี่ยมันก็เป็นไปได้หมดเลยนะแต่ผมคิดว่าในภาพลักษณะนี้มันก็เลยทำให้เป็นภาพที่เราเห็นมุมที่ว่าในกลุ่มการเงินซึ่งตอนไตรมาส1เนี่ยทุกคนตั้งสำรองเงินแบบเรียกว่าเผื่อไว้เลยอ่ะคือเร

0: เรารู้ว่างบแต้มหนึ่งดีปุ๊บแต้มสองมีไม่แน่ใจว่าดีไม่ดีเนี่ยทุกคนก็กางล่มเงินไว้ก่อนนะตั้งสำรองกันไว้เยอะแต่พอตอนนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณว่าจากงบ KTC ก็คือว่าเอ้ยไอ้ล่มที่กางถึงเวลาจริงเดินไปแล้วตัวไม่เปียกนะคือฝนไม่ได้เป็นพายุมันเป็นฝนปล่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้โอกาสเป็นว่าทุกคนก็มีโอกาสจะกลับมองกลุ่มการเงินในเกณฑ์ที่ดีขึ้นซึ่งรวมไปถึงกลุ่มธนาคารด้วยนะครับเพราะธนาคารนอกจากสินเชื่อที่เป็นอุตสาหกรรมสินเชื่อที่เป็นภาคธุรกิจแล้วเนี่ยมันก็มีสินเชื่อที่เป็นพวกสินเชื่อบุคคลดังนั้นผมคิดว่าในภาพของการรายงานงบของ KTC นะครับนอกจากบวกกับตัว KTC เองแล้วเนี่ยมันก็บวกกับภาพของทั้งตลาดโดยรวมด้วยนะครับอันนี้ก็เลยจะเห็นว่าช่วงหลังเนี่ย KTC เองก็เลยต้องบอกว่าอย่างจากที่เราเห็นว่ามันดูน่าเบื่อมาเยอะมากนะครับมาอยู่ในเกณฑ์แถว30บาทมานานมากๆเลยก็คือถ้าดูจริงก็คือตั้งแต่กลางปีที่แล้วอะครับที่อยู่30 บาทของงบเนี่ยเราจะเห็นว่าลงไปต่ำสุดก็20ต้นขึ้นมาก็ไม่เกิน33-34เนี่ยพอวันนี้มันทุกอย่างมันเริ่มเคลียร์แล้วไอการที่ไม่เคยโดนดีเรทมากๆจากความกังวลเนี่ยมันก็เริ่มค่อยๆทยอยกลับมาเพราะอย่าลืมนะว่าเขาเป็นคนที่ ROE ดีมากนะครับแล้วก็ PE ต่ำปันผลสูงแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราดูก็คือเขาก็เริ่มทยอยที่จะพยายามหารายได้จากส่วนอื่นการเป็นในหน้าประกันซึ่งเริ่มทำในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้เขามีตัวเสริมมีช่องของรายได้เข้ามาดังนั้นต้องบอกว่าตัวนี้ครับผมคิดว่าก็เป็นภาพที่ทำให้ตัวของตัว KTC เนี่ยมันดูดีขึ้นมาถ้าเราไปดูตลาดก็น่าจะให้ราคาสมมติอยู่แถวประมาณสัก40กลางๆนะครับดังนั้นก็แปลว่าจริงแล้วนะตรงนี้ขึ้นมาแรงก็อาจจะต้องเริ่มระวังจุดสะดุดนิดนึงนะในเชิงนี้ก็จะมีแนวต้านอยู่ที่44บาทครับแต่ว่าถ้าดูแล้วตลาดเองมีคนให้ทั้ง45-50นี่ก็แปลว่าภาพยาวๆคงดีเพียงแต่ว่าช่วงสั้นเนี่ยระวังแถวใกล้ๆ44นิดนึงครับ
1: ใครยังไม่มีเนี่ยมาไล่ราคาตรงนี้ถือว่าเป็นราคาที่สูงไปไหมคือคุณผู้ฟังที่ฝากมาเนี่ยเขามีก่อนหน้านี้แต่ว่ายังไม่ได้ซื้อเยอะคุณกิตพลแต่ตอนนี้ราคาขยับขึ้นไปแล้วจะมาถัวหน่อยแต่ต้นทุนมันก็จะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะคุณกิตพลมีความคิดเห็นว่ายังไงสำหรับตัว KTC คะช้าไปไหมคะหรือรอย่อได
0: ้ตอบเอาใจยากเหลือเกินครับจุดนี้เพราะว่าด้วยความที่ถ้าเราไปดูเนี่ยถามว่าดูดีขึ้นไหมเราถ้าเราดูภาพไกลๆจะเห็นว่าจริงๆแล้วโลเดิมของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ38.50 บาทนะครับตอนมาแถวโลเดิมนี่หมายถึงตอนช่วงกลางปีที่แล้วเพราะฉะนั้นต้องบอกว่านี่ครั้งแรกเลยนะที่เขาสามารถที่จะผ่านไอ้โลตัวนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าถ้าผ่านขึ้นมาได้แล้วยืนนะครับ38.50ไม่ลงไปต่ำกว่าเนี่ยอันนี้จะเป็นสัญญาณว่ามีโอกาสที่จะยกกรอบและจาก 38.50 เนี่ยขึ้นไปแถวโซน45-50 บาทได้แต่ถามว่าขณะเดียวกันเนี่ยข้ามาครั้งแรกเนี่ยหลายครั้งก็เหมือนกันก็โดนตบลงไปได้นะอาจจะโดนตบกลับลงไป30ปลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยทะลุทีเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าไม่มีผมคิดว่ามันอึดหนักนิดนึงครับก็คือถ้าจะจิ้มเพิ่มได้บ้างแต่ว่าก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังนิดนึงว่าถ้ามันต่ำ38.50ลงไปอีกเนี่ยมันแปลว่ามันไม่ได้เสียทรงนะแต่ว่ามันอาจจะเสียเวลานะครับแต่นั้นผมคิดว่าถ้ามีเงินไหลซื้อน้อยมากน้อยไปแล้วมีเงินไหลก็จะเอาตามเพิ่มได้บ้างแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมาดูแบบครับว่าหลุด38.50หรือเปล่าถ้าหลุดก็รอจังหวะในก้อนที่เหลือเนี่ยอีกสักนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะโอเคและสำหรับสัปดาห์นี้ที่ต่อกันเนาะในงบของธนาคารเนี่ยมีตัวไหนที่น่าจับตาเป็นสำคัญและน่าจะส่งผลให้ตลาดหุ้นดูคึกคักหรือจริงหุ้นวิ่งขึ้นมารอหมดแล้วคะคุณกิตพลคะสำหรับกลุ่มแบง
0: ค์ที่ KTC ผมเพิ่มนิดหนึ่งว่าจริงแล้วถ้าเราตีดาวเทรนด์ตั้งแต่ตอนไฮแถว80มาตอนที่ไฮ50ต้นกลางปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าวันนี้ครับขึ้นมา41เนี่ยก็คือชนเส้นนี้เลยนะครับดังนั้นก็แปลว่าแต่ช่วงนี้มันเป็นจุดคือโอเคเรามองยาวดีแหละแต่ปัญหาคือเบสในจุดนี้เป็นจุดที่มันจะต้องไปรับมือกับ volatility ของหุ้น
1: ลงไป
0: อย่างเนี้ยจะเริ่มมีคนคิดไม่เหมือนเรานะครับแต่นั้นผมคิดว่าก็คือมองยาวดีเพียงแต่ว่าแถวจุดนี้ต้องลดความบู๊ลงมานิดนึงครับโอเคเมื่อกี้ถามเรื่องตัวกลุ่มธนาคารนะครับก็จริงๆก็คือภาพรวมกลุ่มธนาคารเท่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์ไว้ก็คือจริงๆกำไรปีไตรมาส2เนี่ยส่วนใหญ่ในภาพรวมของทั้งกลุ่มเลยน่าจะติดลบทั้ง QOQ year on year นะครับแต่ว่าจะเป็นซิงเกิลดิจิตนะก็คือไม่เยอะเพราะปกติไตรมาส2เนี่ยงบมันมักจะชะลอจากไตรมาส1อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยจุดที่น่าสนใจก็คือว่าในเมื่อเราเห็นภาพจากกลุ่มการเงินว่าเอ๊ะตอนนี้ทุกคนที่ตั้งสำรองเผื่อไว้เนี่ยหรือทุกคนตั้งแต่ไตรมาส1แล้วทุกคนกางร่มเผื่อฝนตกไตรมาส2เนี่ยถึงเวลาจริงเฮ้ยมันไม่ได้เป็นพายุอ่ะมันเป็นฝนปล่อยๆนะครับพอเป็นแบบนี้จริงก็แปลว่ามีโอกาสที่ ตัวเลขของการตั้งสำรองของหุ้นในกลุ่มการเงินหลายๆตัวนี้อาจจะไม่ได้

0: แย่หรืออาจจะไม่ดีเยอะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าในฝั่งของคาดการณ์ที่ทุกคนทำเอาไว้เนี่ยก็คงคิดว่ามันไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าผมคิดว่าโอกาสที่มันจะดีกว่าคาดหรือมันอาจจะลดแล้วทำให้ตัวเลขมันอาจจะดีกว่าที่เราคิดเนี่ยมันมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าในภาพเนี่ยครับกลุ่มธนาคารเงินหลายๆตัวก็มีโอกาสที่ผลประกอบการเนี่ยในไตรมาสเนี่ยอาจจะออกมาดีกว่าที่คาดครับ
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราติดตามการแล้วมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงในช่วงของวันศุกร์นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณกิตพล
0: ค่ะ
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KHN ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะเข้ามาให้ภาพกันนะเดี๋ยวเรารอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะแต่เป็นว่าสัญญาณของตลาดหุ้นก็ยังดีแต่ต้องวางกลยุทธ์ดีๆนะเผื่อในเรื่องของเงินสดเอาไว้บ้างที่คุณกิตพลบอกไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วตัวขึ้นแรงๆแล้วเนี่ยก็ต้องดูนะต้องระมัดระวังเรื่องของการไล่ราคาด้วยนะคะช่วงนี้ก่อนที่เราจะพักเบรกกันนะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะเรามีแขกรับเชิญพิเศษเข้ามาพูดคุยนะคะวันนี้ท่านอาจารย์ดร.นิเวศ เหมวชิรวรากรอาจารย์ติดภารกิจเดินทางต่างประเทศนะคะก็อีกสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ถัดไปอาจารย์เห็นจะกลับมาแต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษเข้ามาพูดคุยกันนะคะก็เป็นนักลงทุนนะก็เป็นนักลงทุนเน้นคุณค่าท่านหนึ่งนะแล้วก็แน่นอนว่าใครหลายคนที่ติดตามหุ้นจีนเนี่ยพลาดไม่ได้เลยเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเจอกับพี่มี่นะที่ว่าชินธดาพงศ์นายกสมาคมนักลงทุนไทยด้วยวันนี้จะมาจับสัญญาณในเรื่องของหุ้นจีนกันหน่อยนะคะว่าที่ดูเหมือนสัญญาณที่ดีนั้นเนี่ยนะคะตื่นหรือว่าแค่ขยับนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันจับสัญญาณรีบาวนะคะแต่ว่าก่อนที่จะพักเบรกนี้ค่ะมีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนค่ะเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้นะคะหรือว่าอยากจะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงให้ฟังทางนี้เลยค่ะธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆนะคะกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินค่ะแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะคะธนาคารออมสินพร้อมช่วยค่ะด้วยข้อเสนอสุดพิเศษนะคะที่จะทำให้คุณนั้นยิ้มได้กว้างขึ้นค่ะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนค่ะพิเศษยิ่งขึ้นนะคะธนาคารสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทนะคะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปค่ะท่านไหนสนใจนะคะสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะหรือที่ www.ghb.or.th นะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ ghb contact center หมายเลข1115ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะแล้วก็ปิดท้ายกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดของเรานะคะเหลือเพียงแค่15ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นนะสำหรับกิจกรรมงาน AI for Life ปีที่3นะคะตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะคะใครที่สนใจนั้นเนี่ยนะคะอายุเยอะแล้วอาจจะอยากขายของออนไลน์นะคะหรือว่า AI จะเป็นเลขาช่วยหาเงินแทนคุณได้อย่างไรนะคะใครที่อายุเยอะแล้วแต่อยากขายออนไลน์จะเริ่มยังไงดีกลัวทำไม่เป็นนะคะลบความกังวลเหล่านั้นนะคะแล้วก็มาเริ่มกิจกรรมกับเรานะคะ Thinking Radio ค่ะขอเชิญวัยรุ่นรุ่นใหญ่นะคะมาร่วมอัพสกิลในกิจกรรมสุดพิเศษ AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะคะสิ่งที่พี่ๆจะได้เรียนรู้ก็คือทำง่ายๆด้วยมือถือแล้วก็ iPad เพียงเครื่องเดียวนะคะ AI เลขาส่วนตัวช่วยคิดคำคมช่วยเขียนคอปชั่นแคปชั่นนะคะโพสต์ปุ๊บขายปั๊บนะแล้วก็เนรมิตรูปสวยๆสอนเทคนิคในเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็ออกแบบรูปสินค้าให้สวยสะดุดน่าซื้อด้วยทำง่ายแค่ปลายนิ้วค่ะลบคำว่าทำไม่เป็นออกไปได้เลยนะคะเริ่มเรียนแบบจับมือทำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุพร้อมกับทีมงานชุดใหญ่เลยนะคะที่จะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะงงตรงไหนถามได้ทันทีนะคะรายละเอียดกิจกรรมงานเนี่ยนะคะจะจัดวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้เต็มวันเลยค่ะที่โรงแรม The Emerald รัชดาค่าลงทะเบียน 4,500 บาทต่อท่านนะคะคุ้มค่าเลยเรียนจบพร้อมเปิดร้านได้เลยนะคะด่วนที่สุดเพราะว่ารับจำกัดเพียงแค่50ที่นั่งแล้วตอนนี้เหลือเพียงแค่15ที่นั่งเท่านั้นนะคะแอดไลน์ไปได้เลยค่ะวิธีการจองที่ @thinkingradio นะมีแอดข้างหน้าด้วยมาเปลี่ยน AI ให้เป็นเครื่องมือหาเงินแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะคะใครสนใจก็ติดต่อไปได้เลยค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะพูดคุยกันนะคะกับพี่มี่ทิวาชินธดาพงศ์นะคะตื่นหรือแค่ขยับแกะรอยสัญญาณรีบาวของหุ้นจีนกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศ

0: ดร.ดิเวเหมวชิระพรากร
1: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
3: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
2: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
3: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
5: เสียงอะไรอ่ะ
6: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
5: ้ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
6: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอลโมโรรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
7: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 วันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
8: ้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.ดิเวศเหมวชิระวรากร
9: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณฟังคะปกติวันจันทร์เบรกที่2แบบนี้เราจะอยู่กับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะวันนี้จันติดภารกิจเดินทางต่างประเทศนะคะก็ได้แขกรับเชิญพิเศษเข้ามาพูดคุยกันนะก็เป็นนักลงทุนนะคะที่เป็นนักลงทุนเน้นคุณค่าอีกท่านนึงแล้วก็เป็นนายกสมาคมนักลงทุนไทยด้วยนะคะนั่นก็คือพี่มี่ค่ะคุณทิวาชินทดาพงศ์นะวันนี้ชวนพี่มี่มาคุยกันในเรื่องของหุ้นจีนนะคะท่ามกลางปัจจัยในเรื่องของหุ้น AI ซึ่งตอนนี้นั้นเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าจะมีความผันผวนมากเลยทีเดียวนะคะราคาหุ้นก็มีการปรับตัวลดลงแม้ว่างบนะผลประกอบการของแต่ละตัวนั้นจะออกมาค่อนข้างดีนะคะก็มีสัญญาณหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยก็จับมานะคะพยายามจะมองหาในตลาดการลงทุนนะคะที่ราคานั้นยังสมเหตุสมผลอนาคตยังเติบโตราคาไม่แพงนะคะหลายคนก็จะโฟกัสมองไปที่หุ้นจีนแต่ช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะคะหุ้นจีนก็เหมือนว่าทำให้หลายคนนั้นผิดหวังอยู่พอสมควรค่ะรอคอยกันมายาวนานนะแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าจะมีสัญญาณที่อาจจะยังฟื้นตัวไม่ดีนักนะคะแต่ว่าในช่วงหนึ่งถึงสองที่ผ่านมานี้เนี่ยเราเห็นสัญญาณการเริ่มขยับนะของหุ้นจีนโดยเฉพาะการรีบาวนะในภาพของตลาดหุ้นทางฝั่งฮ่องกงด้วยนะคะทางฝั่งของตลาดหุ้นจีนที่เป็นเอแชร์อาจจะยังทรงๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอมาเช็คสัญญาณก็ยังบวกได้ดีนะคะวันนี้หางเสียงฮ่องกงไปอีก 2% นะคะแล้วก็ทางฝั่งของหุ้นจีนนะคะก็ขยับได้ดีเหมือนกันเซี่ยงไฮ้คอมสิตวันนี้ก็บวกได้ 1.18% ค่ะวันนี้เลยเดี๋ยวมาจับสัญญาณกันหน่อยสัปดาห์ที่แล้วก็มี GDP ไตรมาส2ออกมาต่ำคาดด้วยนะเดี๋ยวจะประเมินกันหน่อยนะว่าพี่มี่ในฐานะที่เป็นนักลงทุนที่ตามจีนมาตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนนี้พี่มี่อยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะพี่มี่ค่ะ
10: สวัสดีคุณบิวสวัสดีทุกท่านนะครับ
9: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะพี่มี่ค่ะที่ให้เกียรติเข้ามาพูดคุยกันนะคะประเด็นวันนี้แน่นอนเลยต้องชวนคุยเรื่องหุ้นจีนเพราะใครติดตามพี่มี่แล้วก็เราคุยหุ้นจีนกับพี่มี่ในหลายครั้งมากๆนะพี่มี่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสัญญาณก่อนหน้านี้เนี่ยดูเหมือนว่าโอ้โหตลาดอื่นเขาขึ้นเอาใช่ไหมคะพี่มี่แต่ว่าหุ้น AI ขึ้นเอาของเราแต่หุ้นจีนไม่ค่อยขยับไปไหนแต่ว่าเนี่ย2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นสัญญาณดูดีเริ่มขยับวันนี้ก็บวกได้อีก 2% แต่ว่าGDP ไตรมาสล่าสุดของหุ้นของจีนเนี่ยนะคะที่ออกมาก็ 4.3% อาจจะหลุดกรอบเป้าไปด้วยตรงนี้พี่มี่มองยังไงคะเอาภาพรวมเศรษฐกิจก่อนนะคะพี่มี่ว่าส่วนตัวพี่มองว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วหรือยังคะหรือจริงๆมันยังต้องเตรียมรับแรงกระแทกอื่นๆอีกคะพี่มี่มองยังไงคะ
10: ถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าเศรษฐกิจจีนตอนนี้มันคงเป็นเหมือน K-shaped recovery เนาะคล้ายๆกับว่ามันบางภาคส่วนมันก็เติบโตดีแบบที่เราเห็นที่เป็นตัว

0: คลื่อนดัน GDP นะครับแต่ไอ้ส่วนที่มันเหมือนข้างในถ้าเรา break down ไอ้ตัวเลข 4.3 ที่เมื่อกี้คุณบิวพูดมาเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าโอ้ไอ้ส่งออกอุตสาหกรรมเนี่ยดีเลยทั้งที่เจอแบรนด์จากทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกาซึ่งหลังจากที่เขาโดนอเมริกาไปเขาก็มีผลกระทบจริงนะครับอเมริกาไม่โตนะแต่ถามว่าโตตรงไหนหันกลับมาโตทางส่งมาเซาท์อีสเชียบ้างส่งไปแอฟริกาบ้างโตระดับแบบ20%อย่างเงี้ยไอ้ส่วนของภาคการส่งออกอะหรือว่าภาคการลงทุนเนี่ยเท่าที่ดูโดยเร็วๆเนี่ยมันยังเป็นเขาเรียกว่าตัวขับเคลื่อนหลักของหุ้นจีนปีนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราดูไส้ในไปอีกทีแล้วเราไปดูในตัวอื่นๆเช่นproperty จริงๆทำนิวโลแล้วคือจากที่ว่าแย่แล้วก็ยังเหมือนจะยังแย่ไม่เสร็จนะครับก็ยังมีภาพที่แบบว่าราคาproperty ในเมืองต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะไม่ใช่เมืองหลักเนี่ยโอ้โหยังทำนิวโลกันแบบว่าเป็นรายเดือนเนาะซึ่งถามว่า property เนี่ยพิเศษนิดนึงคือมันอาจจะไม่สามารถมองแบบประเทศไทยได้ทีเดียวเพราะว่าของประเทศจีนเนี่ยจริงๆภาคส่งออกเขาไม่ใหญ่เท่าเรานะภาคส่งออกเขาอาจจะ 20% ของ GDP หรือ 18% อะไรเงี้ยแต่ของประเทศไทยนี่ส่งออกอาจจะเป็น 5-60% ของ GDP ใช่ไหมครับแต่ของจีนเนี่ยสินทรัพย์หลักคนจีนเนี่ยมันอยู่ใน property เลยคุณดิวเพราะฉะนั้นถ้า property ไม่ดีเนี่ยโอกาสมันจะให้เขาเรียกว่าความมั่นใจการบริโภคกลับมาได้ดีได้ดีเป็นปกติเนี่ยมันก็จะยากทั้งที่จริงๆมันมีแนวโน้มแล้วนะที่รัฐบาลมีการกระตุ้นหลายๆส่วนเนี่ยภาคการค้าปลีกก็โตแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองมันก็เป็นตัวสะท้อนแหละว่าตราบใดถ้าเกิดไอ้เหมือนชีวิตพวกเรานะถ้าเรามีทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นหุ้นแล้วหุ้นมันตกทุกปีไอ้ well effect ในด้านลบเนี่ยมันก็กดดันแหละทำให้การบริโภคการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยน้อยลงไปอะไรทำนองนี้นะครับเพราะนั้นจีนตอนนี้ผมว่าดูเป็นภาคส่วนภาค AI ภาคเซมิคอนดักเตอร์ภาคการลงทุนในชิปหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์อะไรพวกนี้คือโตดีมากนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงภาคส่วนอื่นๆเนี่ยก็ยังเห็นความเหนื่อยอยู่เยอะเหมือนกันครับผม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกลงทุนเดี๋ยวให้มี่ไปช่วยเลือกเนาะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยแสดงว่ามีโอกาสอยู่แต่เราต้องเลือกกลุ่มแล้วก็โฟกัสให้ดีด้วยนั่นเองใช่ไหมคะพี่มี่คะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปลงดีเทลกลุ่มตัวที่น่าสนใจเนี่ย1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาพี่มี่เราจะสังเกตว่าสัญญาณของหุ้นจีนฝั่งฮ่องกงค่ะพี่มี่ที่เป็น H-share เนี่ยมีการรีบาวด์ขึ้นมาอย่างน่าสนใจวันนี้ก็บวกได้ 2% นะ A-share ก็อาจจะทรงๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะพี่มี่มองสัญญาณการแยกตัวของ2ตลาดนี้ยังไงคะเราก็มองว่าการรีบาวด์รอบนี้เป็นการรีบาวด์แบบระยะสั้นหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับตัวที่แท้จริงเพราะว่าก่อนหน้านี้หุ้นอเมริกาหุ้นเทคเขาขึ้นเอาเนาะหุ้นจีนไม่ดีเลยอ่ะพี่มี่แต่ตอนนี้เราเริ่มมีความหวังได้ไหมคะสำหรับสัญญาณการรีบาวด์ค่ะ
0: ก็ถ้าพูดถึงหุ้นเทคนะครับจริงๆก็ยังอยู่ต่ำจากจุดสูงสุดสัก 27% นะห่างเสียงเทคนะครับก็ถือว่าจริงๆลงมาแรงต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มันลงมาแบบแรงมากนะครับพอมันลงมาแรงแล้วเนี่ยโอกาสที่จะรีบาวด์หรือเด้งบ้างเนี่ยมันมีอยู่แล้วโดยเฉพาะถ้าเราติดตามข่าวดีๆในเรื่องเทคโนโลยีที่บอกว่าโอ้ประเทศอเมริกามีพัฒนาการด้าน AI นู่นนี่นั่นเนี่ยจริงๆถ้าเราประกบแล้วติดตามไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆจีนก็มีพัฒนาการด้าน AI เนี่ยที่รุนแรงกว่าอีกในความเห็นผมนะเพราะว่ามันเริ่มเห็นโมเดล AI ใหม่ๆของจีนที่ถูกและดีนะครับวงเล็บเปิดคือบางทีมีให้ใช้ฟรีด้วยนะก็คือออกมาเต็มไปหมดเลยคิดนี้ 3.0 หรือว่าตั้งแต่ DeepSeek เป็นต้นมาแหละเราก็จะเห็นว่ามีโมเดลของจีนออกมาทุกวันแล้วก็เทียบเคียงประสิทธิภาพเนี่ยเริ่มจะเห็นการว่าตามไอ้โมเดลของอเมริกามาได้แบบใกล้ๆแล้วนะหลายตัวก็ให้เป็น open source ฟรีดาวน์โหลดไปตั้ง local LLM เองได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นมันเหมือนเห็นแล้วว่าจีนเนี่ยเขาเรียกตั้งหลักได้ละในเชิงเทคโนโลยีวันนี้ SMIC ก็เหมือนจะประกาศข่าวว่าไมโครชิพระดับ7นาโนเมตรเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องพึ่งคนอื่นแล้วนะเขาเหมือนจะมีวิธีทำได้แล้วเขาไปดัดแปลงวิธีของเขาถึงแม้ว่าจะเข้าไม่ถึงในตัวเครื่อง EUV ของ ASML เนี่ยแต่เหมือนจีนก็เก่งครับในการประยุกต์ในการหาวิธีใหม่ๆคือเขาถูกข้อจำกัดบีบไว้เนาะไม่ว่าจะเหมือนอย่าง AI บอก CPU ก็ซื้อไม่ได้นั่นก็ซื้อไม่ได้เขาโดนบีบแต่เขาก็จะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการหาเวใหม่ๆว่าในเมื่อซื้อ CPU ไม่ได้จะทำวิธีไหนนะวันนี้ผมว่าจีนเริ่มพิสูจน์ให้ตลาดโลกเห็นแล้วล่ะเรื่องการกดล็อกในเรื่องของ AI ว่าเฮ้ยฉันใช้ทรัพยากรน้อยกว่าก็ได้ฉันใช้เงินลงทุนน้อยกว่าก็ได้ฉันไม่โดนซื้อ GPU ไม่ได้ซื้อ EUV ไม่ได้ซื้อนู่นซื้อนี่ลำบากอะไรเงี้ยแต่ฉันก็สามารถจะสร้างเทคโนโลยีที่ good enough ก good enough เดี๋ยวผมใช้คำว่า good enough อาจจะไม่ the best แบบอเมริกาแต่บอกว่ามันดีพอนะดีพอที่จะใช้งานได้ในราคาที่ถูกมากๆหลักฐาน evidence ที่ผมพูดก็คือตอนนี้ที่อินเดียเนี่ยเขาไม่ใช้โมเดลฝรั่งนะครับเขาใช้ GPT น้อยมากส่วนใหญ่เขาใช้ DeepSeek ใช้โมเดลจีนกันหมดเลยหรือแม้แต่อเมริกาเองสตาร์ทอัพเล็กๆสตาร์ทอัพที่กำลังตั้งไข่เนี่ยจริงๆก็ใช้ AI จีนเข้าไปต่อยอดเยอะแยะเนี่ยผมว่าภาพพวกนี
1: ้
0: มันทำให้เขาเริ่มเห็นว่าเอ๊ะจริงๆประเทศจีนเนี่ยก็มีเทคโนโลยีที่เข้มแข็งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเทคจีนเนี่ยรอบนี้ผมว่ามันเลยกลับมาด้วยภาพฟันเดเมนทัลระดับหนึ่งเนาะที่ทำให้เหมือนว่าเฮ้ยฟันดาเมนทัลของจีนในส่วนนี้ก็แข็งแกร่งเหมือนกันครับผม
1: ค่ะซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจแล้วก็รัฐบาลเองก็ดูเหมือนว่าจะซัพพอร์ตนะแล้วก็ทุ่มเม็ดเงินสำหรับการพัฒนาตรงนี้มากขึ้นด้วยใช่ไหมคะพี่มี่คะสำหรับทางด้านของเทคโนโลยีหรือว่า AI ที่จีนเองด้วยจนแบบตอนนี้มันมีกระแสหนึ่งที่น่าสนใจมากท่ามกลางตอนนี้หุ้น AI ทางฝั่งอเมริกามีความผันผวนนะครับพี่มี่คะในกลุ่มนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็มีคนที่แบบมีกระแสวิเคราะห์ออกมาว่าเนี่ยหุ้นเทคจีนเนี่ยจะเป็นชนวนหรือเปล่าที่ทำให้ฟองสบู่ของแบบเทคอเมริกาแตกนะเพราะว่าจริงๆถ้าเทียบกันหมัดต่อหมัดแล้วเนี่ยเทคจีนดูเหมือนพัฒนาไปได้ไกลและประเด็นสำคัญอย่างที่พี่มี่บอกเมื่อสักครู่เลยว่าต้นทุนและราคาก็ถูกฝ่าแบบลิบลับเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากพี่มี่คะพี่มี่มองมีความเห็นกับมุมมองนี้ยังไงมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะพี่มี่คะ
0: ผมคิดว่าเป็นไปได้อยู่แล้วแล้วเขาเป็นผู้ท้าชิงและเป็นตัวเลือกหลักแล้วกันในโลกนี้ผมเชื่อว่าเรายังมองไม่เห็นผู้เล่นที่ 3-4 แล้วกันเนาะคนเบอร์หนึ่งก็คืออเมริกาแน่นอนละเรื่อง AI ใช่ไหมครับเบอร์สองเนี่ยคือจีนแน่ๆแม้จะใช้วิธีที่แตกต่างกันถ้าเราฟังซัมมิตที่ท่านนายกอนุทินเราก็ไปร่วมด้วยเนาะเข้าใจว่าที่เซี่ยงไฮ้ที่ท่านสีจิ้นผิงขึ้นกล่าวเป็นซัมมิตเกี่ยวกับ AI ของจีนเนี่ยสีจิ้นผิงก็มีมุมมองเรื่องนี้ที่แตกต่างออกไปแต่เขาต้องการผลักดันเรื่อง AI เนี่ยให้ขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติแต่เขาคล้ายๆถ้าผมพูดเร็วๆคือเขาอยากให้ AI เนี่ยมีราคาถูกมีโมเดลที่มันเป็นโอเพนซอร์สแล้วก็คนที่ได้ประโยชน์จาก AI เนี่ยเขาไม่อยากให้มันเป็นบริษัทขนาดใหญ่ไม่กี่บริษัทเขาอยากให้ SME เขาอยากให้ภาคประชาชนเขาอยากให้ทุกๆส่วนเนี่ยสามารถจะเอา AI เนี่ยไปสร้าง productivity และอันนั้นเนี่ยดีที่สุดสำหรับจีนและสำหรับโลกอะไรทำนองนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอเมริกาเนี่ยเราก็จะเห็นการกระจุกตัวแล้วกันเนาะอาจจะเก่งกว่าก็ได้แต่มันเป็นโค้ชเจ็ดเป็นโค้ชซอร์สและโค้ชมันก็จะมีเจ็ดนางฟ้ามีไม่กี่คนที่เป็นเจ้าของโมเดลนี้เจ้าของธุรกิจนี้แล้วก็ค่าบริการเนี่ยเราก็รู้กันอยู่นะครับผมเองผมจ่ายอยู่เดือนละ 5-6,000 บาทก็ขนาดเราเป็นยูสเซอร์เขาเรียกเป็นคนธรรมดาเราไม่ได้เป็นบริษัทไม่ได้เปิดอะไรอย่างเงี้ยเรายังจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายไปจ่ายมากดเครื่องที่เล็กแล้วตกใจเลยมันเยอะกว่า Netflix เยอะกว่า YouTube อะไรไปเยอะแล้วนะครับก็เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ท้าทายอเมริกาแหละซึ่งถ้าเขาทำได้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นมันคือตอนเนี้ยคนที่มีเม็ดเงินลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์ของ AI ที่เป็นอยู่เบื้องหลังจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ไฮเปอร์สเกลเลอร์อย่างเดียวแต่มันเป็น OpenAI กับ Anthropic ใช่ไหมครับถ้า2บริษัทเนี้ยเขาเรียกว่าถูกเพรสเชอร์เรื่อง pricing การกำหนดราคาเหมือนสมมติว่าโลกนี้ไม่มีจีนเนี่ยผมว่า OpenAI กับ Anthropic อาจจะตั้งราคาได้สูงกว่านี้เยอะมากแต่วันนี้เราเห็นเจ้าของ OpenAI ก็บอกว่าเดี๋ยวผมอาจจะปรับราคาลงอีกเดี๋ยวผมยังถูกโทเค็นได้อีกความหมายมันก็เหมือนสินค้าและบริการทั่วไปเลยคุณบิวถ้าเกิดผมต้องลงทุนเยอะขึ้นแพงขึ้นเมมโมรี่แพงขึ้นทุกอย่างแพงขึ้นแต่ผมบอกเดี๋ยวผมจะต้องลดราคาไอ้ตัวโทเค็นให้มันถูกลงเรื่อยๆอ่ะมันคงไม่ดีในแง่ของบิสเนสถูกไหมครับแล้วโอกาสที่ OpenAI หรือ Anthropic ซึ่งเป็นบริษัทที่อาจจะยังอยู่ในช่วงของการขาดทุนเพราะการเติบโตเร็วเนี่ยถ้าต้องลดราคาโทเค็นเนี่ยแล้วเขาจะต้องไปเพิ่มทุนหานักลงทุนรายใหม่หรือกู้ธนาคารหรือหาแหล่งทุนจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าตรงนี้มันจะเป็นประเด็นที่อาจจะแล้วกันเนาะอาจจะมีอุปสรรคซึ่งถ้ามันมีอุปสรรคเนี่ยแน่นอนวงจรสุดท้ายมันจะไปกระทบกับเค AI คาเฟ่ในอนาคตแน่นอนหรือเงินลงทุนทั้งหมดมันก็จะต้องมาจากนี้แหละ Open AI มีแผนธุรกิจแล้วไปตามที่คาด Anthropic ไปตามที่คาดอะไรประมาณนี้ถ้าเมื่อไหร่มันสะดุดมันอาจจะเกิดขึ้นนะครับทุกอย่าง AI ยังเป็นจริงอยู่แต่เกิดมันช้าลงสักปี2ปีเนี่ยภาพของการเร่งลงทุนเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเยอะเลยครับ
1: ค่ะแล้วฝากจีนยังมีความหวังใช่ไหมพี่มี่ในการที่จะแบบดึงเม็ดเงินพวกบรรดาหุ้นเทคจีนทั้งหลายอ่ะในการดึงเม็ดเงินออกมาจากอเมริกาได้นี่มีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนคะถ้ามองมุมมองจากของพี่มี่เองนะวันนี้ค่ะพี่มี่ค่ะ
0: วันนี้ก็ยังไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นเพราะไซซิ่งของตลาดจีนกับตลาดอเมริกาเนี่ยโอ้โหห่างกันแบบเยอะมากเลยครับจริงๆเราหวังแค่ออกมาจากเกาหลีญี่ปุ่นบ้างบางส่วนเนี่ยเราก็เห็นภาพการเติบโตที่แบบว่าจีนคือตลาดเราเล็กอะเนาะคือขอให้มันมีเม็ดเงินออกบ้างเซาบาวคือคนจีนเองที่เอาเงินจากจีนมาซื้อที่ฮ่องกงเนี่ยซื้อได้บ้างสะดวกบ้างเนี่ยจริงๆมันมีเพียงพอนะครับเพราะคนจีนเก็บเงินเก่งมีเงินอยู่ในบัญชีออมทรัพย์เยอะอยู่แล้วแล้วก็ตลาด property ก็ไม่ดีแล้วตลาดไอ้พันธบัตร10ปีก็เหลือ 1% ปลายๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่จูงใจแล้วเพราะนั้นตลาดหุ้นเนี่ยจริงๆโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยคนจีนเนี่ยถ้าเขาลงทุนกันเองแล้วมีโฟต่างประเทศมาเสริมอีกเล็กน้อยในตลาดฮ่องกงเนี่ยจริงๆตลาดฮ่องกงก็พอจะเพอร์ฟอร์มได้แล้วแต่เดี๋ยวเราจะพูดความเสี่ยงด้วยเนาะเพราะว่าจริงๆผมฟังรายการคุณบิวแล้วผมชอบมากผมเป็นรายการประจำผมแล้วกันเนาะผมจะต้องติดตามก่อนทุกๆรายการเพราะผมชอบฟังอาจารย์นิเวศมากๆนะครับอาจารย์นิเวศของเทปนึงอะผมจำไม่ได้อาจจะสัก3อาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าเรื่องทศวรรษที่หายไปของตลาดหุ้นจีนเนาะอันนี้ฟังแล้วมันมีประเด็นนะมันมีประเด็นเยอะมากก็คือว่าเอ๊ะผมก็ฟังอาจารย์จบเนี่ยผมกลับไปดูในมุมของความเสี่ยงในมุมของสิ่งที่ไม่ดีแล้วกันของตลาดหุ้นจีนที่ถ้าเราพูดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีโอกาสเยอะแหละเพราะเราทุกคนรู้อยู่แล้วคนจีนเก่งทุกคนรู้อยู่แล้วบริษัทจีนเก่งมีศักยภาพแล้วอ่ะผมพูดอีกมุมนึงที่ทำไมทศวรรษที่หายไปของตลาดหุ้นจีนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะEPS ตลาดมันไม่โตตาม GDP GDP ที่ผ่านมา 10-20 ปีนี่โตเฉลี่ย 7-8% เนาะถ้า10ปีย้อนหลังนี่โตได้ 5% กว่าๆเลยทำนองเนี้ยแต่ EPS เกือบจะแฟลตเลยคุณบิวเกือบจะเท่าเดิมนึกออกมั้ยครับเกือบเท่าเดิมผมคิดเองนะฮะอันนี้เป็น analysis ส่วนตัวที่สีของผมเองก็คือว่าจีนเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเก่งถ้าเกิด GDP มันโต GDP เนี่ยโดยหลักการแล้วมันคือ top line คือรายได้เนาะแต่พอรายได้โตครับผมยกตัวอย่างอุตสาหกรรมหนึ่งก็ได้ว่าสมมติเมื่อก่อนจีนไม่มีอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเลยรถยนต์ไฟฟ้าขายดีมากเลยในจีนพอมันขายดีเนี่ยมันก็ไปกระตุ้น GDP รถยนต์ทุกคันที่คนจีนซื้อมันก็ไปบวกอยู่ใน GDP ทำให้ GDP จีนก็โตไปเรื่อยๆแต่อัตรากำไรที่บริษัทรถไฟฟ้าทำได้นะครับคุณดิวถ้าเราถอยไปดูไม่ต้องนานนะเอาปี2020 33บริษัทรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ของจีนเนี่ยมีอัตรากำไรสุทธิประมาณ 3% 2.9 ถึง 3% วันนี้นะครับเหลือ 0.8 นึกออกไหมครับคือการแข่งขันเนี่ยมันไปลดทอนในตัว EPS อันนี้แค่หนึ่งตัวอย่างนะหรือแม้แต่ Alibaba เป็นตัวอย่างที่ดีเลย Alibaba เคยมี Net Profit มาที่ 20% นะครับคุณบิลแล้วหลังจากนั้นมันก็มีพิมพ์ตัวมีเขาเรียกว่า e-commerce ไอ้ TikTok Shop ไข่โซโตอินไลฟ์คอมเมิร์ซอะไรมาแย่งกันไปแย่งกันมาวันนี้Net Profit Marginเหลือหลักเดียวนี่อันนี้คือให้เห็นภาพตัวอย่างว่า GDP โตเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกๆบริษัทอะสามารถจะเข้มแข็งและเติบโตได้แล้วบริษัทที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่แข็งแกร่งมากด้วยเป็นบริษัทระดับใหญ่เพราะนั้นในจีนเนี่ยมันมีความจำเป็นที่เราไม่สามารถลงทุนในดัชนีที่เป็นภาพรวมได้เพราะว่าเศรษฐกิจภายในก็มีเรื่องภาพ property ที่ไม่ค่อยดีไอ้การแข่งขันก็สูงเหลือเกินหมายความว่าถ้าเราไปลงในบางอุตสาหกรรมเนี่ยก็อาจจะต้องระแวดระวังในอุตสาหกรรมที่มันไม่มี barrier to entry แล้วมันแข่งกันรุนแรงมากๆอย่างเงี้ยบางทีเข้าไปเสร็จมันได้หน้าได้ตาเนาะโอ้โหรถยนต์เราขายดีขายได้เท่านั้นเท่านี้พอออกมาเป็นกำไรอ่ะคุณดิวก็เหมือนเราไปซื้อเราอาจจะได้ประโยชน์เนาะรถยนต์จีนแต่คนขายอาจจะไม่ได้อะไรแบบนั้นอะไรทำนองนี้จีนอาจจะต้องเลือกนิดนึงว่าบริษัทที่ส่งออกได้บริษัทที่มีการขยายตลาดไปต่างประเทศได้เนี่ยพวกเนี้ยยังพอจะมีโอกาสในการรักษามาร์จิ้นแต่บริษัทที่แข่งแค่ในประเทศนะโอ้โหเราเห็นเยอะมากเลยครับ
1: น่าจะเหนื่อยใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: อะไรส่งอาหารอะไรเงี้ยส่งไปส่งมาขาดทุนกันทุกคนอะไรเงี้ยมันเป็นเนเจอร์ที่ต้องเล่าให้ฟังว่าในจีนเนี่ยคนเก่งดีบริษัทเก่งดีแต่พอคนเก่งกับบริษัทเก่งมาอยู่รวมกันแล้วเขาแข่งกันอ่ะมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เราต้องเลือกบริษัทที่แข่งชนะจริงๆหรือว่ามีจุดได้เปรียบทางการแข่งขันจริงๆหรือมีอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าการแข่งขันมันไม่สามารถจะเอากำไรเนี่ยกลับคืนสู่ผู้บริโภคได้ทั้งหมดครับผม
1: ค่ะ โอ้ฟังดูก็พี่มี่น่าจะยังมีความหวังคือจริงๆมีคำถามที่นักลงทุนเนี่ยฝากไว้ทางด้านหลังไมค์นะพี่มี่ฝากถึงพี่มี่เนี่ยเพราะว่าพี่มี่ถอดใจกับหุ้นจีนหรือยังใครที่ตามพี่มี่นะสัก2-3 สัปดาห์ที่แล้วหรือ4 สัปดาห์จำได้พี่มี่จะมีโพสต์เนาะอยู่วันหนึ่งที่บอกว่ามองจีนผิดไปจริงๆในช่วงที่หุ้นอเมริกาขึ้นอย่างต่อเนื่องอะไรเงี้ยค่ะถ้าถามว่าถอดใจไหมคําตอบน่าจะได้ชัดว่าคงไม่ถอดใจแต่เราต้องเลือกหน่อยใช่ไหมคะพี่มี่ถอดใจไหมคะหุ้นจีนถามซ้ำก็ได้
0: ไม่ถอดใจจริงๆแล้วของถ้าเราเป็น DI นะครับมันยิ่งถูกอ่ะแล้วมันถูกเชิงมูลค่าเราเห็น PE เห็น potential เห็นศักยภาพมันเนี่ยถ้าราคามันไม่ไปหรือมันลงอ่ะจริงๆลึกๆอ่ะเราอาจจะไม่ควรมันไม่แฮปปี้หรอกเพราะเราอยากให้หุ้นเราขึ้นเนาะแต่จริงมันไม่ควรเป็นเรื่องการถอดใจเนาะถ้าทุกอย่างfundamentalมันเหมือนเดิมอ่ะผมว่าน่าอาจจะเป็นโอกาสมากกว่าแล้วอาจจะแค่เราผิดทามมิ่งถ้าเกิดทิศทางกับทีสิ่งเราถูกเนี่ยสุดท้ายหุ้นมันก็ต้องสะท้อนมูลค่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าหลายคนฟังจีนแล้วอาจจะอุ๊ยชอบจังเลยคงที่ไปเที่ยวมาเห็นบ้านเมืองเขาเจริญเนี่ยผมฝากเตือนนิดหน่อยว่ามันมีความเสี่ยงของเรื่องการแข่งขันที่เข้มข้นกว่าประเทศอื่นเนี่ยเพราะนั้นเวลาที่เราเลือกเราต้องเลือกบางอุตสาหกรรมหรือบางเซกเตอร์ที่มีการแข่งขันน้อยผมยกตัวอย่างอันนึงดีกว่าจะได้เห็นภาพนะครับอย่างเมื่อกี้เราพูดอาลีบาบาไปแล้วนะว่า net profit margin เนี่ย ROE เขาเปลี่ยนหมดเลยแต่บริษัทอีกบริษัทนึงที่แข็งแกร่งเหมือนกันก็คือ Tencent เนี่ยรายได้เขาครึ่งหนึ่งแล้วกันมาจากเกมที่เหลือก็เป็น payment เป็น WeChat Pay เป็น Tencent Music เป็นอะไรพวกนี้นะครับจริงๆบริษัทนี้กลับสามารถจะเมนเทนอัตรากำไรได้เนาะรายได้ก็ยังโตกำไรก็ยังโตเพราะอะไรครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันไม่ได้แข่งกันด้วยราคาทีเดียวไงเพราะว่าสมมติมีคู่แข่งเขาทำอีกเกมนึงมาต่อให้เขาคิดว่าเล่นฟรีเลยหรือถูกกว่าเราครึ่งนึงเนี่ยไม่ได้แปลว่าลูกค้าจะย้ายไปเล่นถูกไหมครับมันไม่เหมือนอีคอมเมิร์ซเนาะคือถ้าผมซื้อมือถือที่เถาเป่าอาลีบาบาเนี่ยสมมติเครื่องละ20,000อยู่ JD.com บอก18,000เนี่ยผมไปแน่นอนถูกไหมครับผมประหยัด2,000นะผมก็คงต้องไปซื้อกับ JD.com แต่เกมเนี่ยมันอาจจะมีกลไกบางอย่างแล้วกันในการปกป้องของลูกค้าว่าเฮ้ยผมเล่นอยู่ตรงนี้มันสนุกดีผมชอบเล่นเกมมัลติเพลเยอร์ของ Tencent เนี่ยเอ๊ะผมชอบที่จะเล่นเกมนี้มากกว่าเกมอื่นและเพื่อนผมก็อยู่ในเกมนี้อะไรเงี้ยผมว่าอะไรพวกนี้มันจะต้องคิดให้ลงไปในรายละเอียดในหมวกของผู้บริโภคว่าswitching cost เนี่ยมันเยอะไหมแล้วเขามีวิธีในการล็อกอินคัสโตเมอร์มากน้อยแค่ไหนซึ่งหุ้นที่ดีก็ยังมีอยู่ครับผม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเจาะลงไปอีกค่ะพี่มี่ถ้าเราเลือกลงนะวันนี้เนี่ยเราควรจะไปโฟกัสเป็นกลุ่มธุรกิจไหนหรือถ้ายกตัวอย่างเพิ่มเติมอ่ะพี่มันจะกลุ่มพี่มี่ยกตัวอย่างแล้วมีเพิ่มเติมอีกไหมให้นักลงทุนเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะวันนี้เพราะพี่เชื่อว่าหลายคนที่อยากจะไม่ชอบของแพงแล้วก็ยังมองว่าจีนยังเป็นของเป็นหุ้นที่ดีแล้วก็ราคาถูกนะตอนนี้คงอยากจะเข้าไปลงทุนแต่ก็เสียวสันหลังกับช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ยังติดบางคนก็ติดดอยบางคนยังไม่เข้าไปก็กลัวว่าจะไปเป็นแบบเพื่อนที่ติดอยู่ตอนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มีคะ
0: ก็จริงๆมันอยู่ที่การเลือกในตัวธุรกิจจริงๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าหลายท่านชอบอยู่แล้วผมถ้าเสี่ยวมี่นี่ผมเคยเล่าเยอะแล้วผมเล่าอีกตัวนึงที่ลูกทุกคนอาจจะรู้แต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะผมก็จะมีหุ้นอีกตัวนึงคือ CATL ไอตัว CATL ที่เป็นแบตเตอรี่เบอร์หนึ่งของโลกนะครับจริงๆความที่มองตัวเนี้ยมันไม่ได้เริ่มจากเรามองไอตัวแบตเตอรี่หรอกแต่มีคนเชียร์เรื่องอุตสาหกรรม EV จีนว่าเขาจะเป็นเบอร์ต้นๆของโลกเขามีโอกาสในการจะฟลิกฟื้นและส่งออกได้แล้วผมบายไอเดียแล้วกันผมบายไอเดียว่าเออจริงดีไปดีเก่งคนนั้นก็เก่งแต่มันเก่งทุกคนเลยนะพอเราเปิดดูไปเก่งทุกคนเลยฉังอันเชอรี่ทุกคู่แข่งเนี่ยเก่งหมดก็ประเมินไม่ถูกหมายถึงว่าผมมานั่งคิดดูผมรู้ว่า EV จีนมาแน่แต่ผมไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะแต่ผมรู้ว่า EV จีนทุกคนเนี่ยต้องใช้แบตเตอรี่ของเจ้านี้อำนาจต่อรองของผู้ผลิตแบตเตอรี่เนี่ยมันจะสูงกว่ายิ่งเขาแข่งกันเยอะเนี่ยกลายเป็นว่าผู้ผลิตแบตเตอรี่เนี่ยยิ่งได้วอลลุ่มรัฐบาลก็นับสนับสนุนแล้วก็เทคโนโลยีเขาก็นำหน้าต่างชาติอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยพอเรามองแบบนี้แล้วเนี่ยก็สามารถจะเลือกผมก็เลยเลือกลงทุนไปที่แบตเตอรี่เชื่อไหมครับตลาดจีนลงมารอบนี้แบตเตอรี่มันยังขึ้นตลอดเลยนะแคทแอลไม่ขึ้นส่วนตลาดได้ก็แปลว่าจริงๆมันอยู่ที่เราเลือกด้วยส่วนหนึ่งเนาะโอเคมันอาจจะเป็นจังหวะเป็นโชคเป็นอะไรด้วยแต่ว่าเรามีหน้าที่เลือกก่อนว่าเราจะไม่ไปอยู่ในแอเรียที่มันมีการแข่งขันสูงเกินไปแม้แต่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนี่แหละ EV เนี่ยถ้าเราดูซัพพลายเชนตลอดเส้นเนี่ยเราจะมองเห็นว่าตรงแต่ละข้อต่อถ้าเราเบรกดาวน์มาดูเราจะรู้ว่าตรงแต่ละข้อต่อเนี่ยตรงไหนที่มันแข่งขันแรงไปซึ่งการแข่งขันเนี่ยมันทำให้คนตรงนั้นเนี่ยไม่สามารถแคปเจอร์แวลูอะไรได้นะครับเราต้องพยายามเลือกตรงแอเรียที่มีการแข่งขัน พอสมควรแล้วก็มี pricing power สามารถจะสเกลได้มีเทคโนโลยีบางอย่างที่สามารถจะทำให้รักษาอัตรากำไรและการเติบโตไปได้อะไรเงี้ยสุดท้ายผมว่ามันต้องวิเคราะห์มันแต่มันจะไม่สามารถวานแห่ได้แม้แต่เรื่อง EV ก็จะมี 2-3 ตัวที่ผมว่าอันนี้น่าจะได้แต่ยังมีอีกเยอะนะครับไมโครชิปเรื่องของ AI จีนตอนนี้เข้าตลาดมาหลายตัวแล้วนะฮะก็มี
1: หุ่นยนต์อย่างเงี้ยพี่มี่ฮิมานอยคนพูดถึงเยอะมากว่าจีนพัฒนาไปไกลมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหุ้นที่เกี่ยวข้องถือว่าน่าสนใจไหมสำหรับการเติบโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรที่น่าเสริมมองวิเคราะห์ตรงนี้บ้างคะ
0: ผมคิดว่าฮิมานอยเนี่ยถือที่น่าสนใจมันอาจจะเป็นเรื่องของชิ้นส่วนมากกว่าที่จะไปซื้อหุ้นปลายทางที่ผลิตตัวหุ่นยนต์เนาะเพราะผมว่าการจะเลือกผู้ชนะในตลาดหุ่นยนต์วันนี้มันยังค่อนข้างไม่ชัดเจนมันยังค่อนข้างไม่ได้มันยังมีเงื่อนไขเยอะแยะว่าใครจะขาย B2B ไปทำในโรงงานได้ก่อนแล้วได้สเกลก่อนหรือว่าใครจะทำหุ่นยนต์ที่มาอยู่ตามบ้านแล้วฉลาดกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราขายข้อต่อ actuator ตัวมอเตอร์ตัวแบตเตอรี่ตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกนี้ยังไงในช่วงแรกของเวฟเนี่ยโอ้มันจะเกิดการเติบโตแบบเยอะนะครับแล้วพวกนี้ก็มีเยอะมากแล้วกันในจีนผมว่าในหุ้นจีนเนี่ยบางทีมันต้องมองให้ละเอียดลงไปแต่ว่าเรื่องของหุ้นยนต์เนี่ยผมคิดเองนะอาจจะไม่เร็วนะอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนอย่างที่ทุกคนมองคือสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าสปีดของมันอาจจะช้ากว่ารถยนต์ไฟฟ้าด้วยเพราะรถยนต์ไฟฟ้าที่มันเกิดขึ้นได้เร็วเนี่ยรัฐบาลเขาไปซับซิไดซ์ตัวปลายทางให้กับผู้บริโภคพอสมควรเลยตอนช่วงแรกของการเข้าสู่ตลาดรถไฟฟ้าเนาะแต่หุ่นยนต์เนี่ยผมดูแล้วมันยังเป็นภาคสมัครใจอ่ะหมายความว่า
1: คุ
0: ณบิวอยากซื้อคุณบิวก็เดินไปอ่ะตัวละล้านหนึ่งสมมุตินะฮะผมก็อาจจะซื้อหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าล้านหนึ่งมันแพงไปอาจจะต้องรอให้ราคามันลงมาคือผมรู้สึกว่าในเรื่องของหุ่นยนต์เนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ของการเพิ่มเขาเรียกว่า S-curve ของมันเนี่ยมันจะต้องค่อยๆในช่วงแรกคือมีราคาสูงให้คนค่อยๆ learning แล้วก็จะมี early adopter ไปซื้อก่อนแล้วค่อยๆเป็นคนลำดับ2ลำดับ3มาเรื่อยๆจนถึงขั้นตอนที่จะเป็น mass market อ่ะผมเชื่อว่าระยะทางมันเป็น10ปีนะครับเพราะนั้นน่าจะศึกษาไว้ก่อนเพียงแต่อาจจะไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บเหมือน
1: ก็จะไม่ต้องรีบร้อน
0: เร็วมันจะค่อยๆสเกลขึ้นมาว่าปีหนึ่ง2ล้านตัวขึ้นมาเป็น4ล้านตัว6ล้านตัวมันจะไม่ได้แบบทีเดียวขึ้นมาเป็นแบบ50 100ล้านตัวอย่างรวดเร็วแหละเพราะรัฐบาลจีนคงระหว่างเรื่องนี้ผมฟังสัมภาษณ์หลายท่านแล้วกันนะครับทั้งที่ปรึกษาทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีความระวังเนาะในเรื่องของ
1: ค
0: ิวแมนนอยที่จะมาทดแทนแรงงานคนหรือว่ารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองที่อาจจะทำใหจำนวนผู้คนที่เป็นพนักงานขับรถตกงานอย่างรวดเร็วเนี่ยถ้าผมคาดการณ์เองคือเขาจะค่อยๆ adoption แล้วก็ให้อัตราเขาเรียกว่าตัวเลขมันไม่ช็อกอะสมมติว่าแท็กซี่มีคนค่อยๆเกษียณอายุปีละ 15% เขาอาจจะเอารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองเนี่ยค่อยๆมาทดแทนทีละหน่อยอันนี้ถ้ามุมมองผมที่ผมติดตามจีนมานะจีนคงไม่พลิกฟ้าเปลี่ยนแผ่นดินในวันถัดไปแล้วทุกคนที่ขับแท็กซี่ก็บอกโอ้ตกงานแล้วอะไรเงี้ยเพราะเขาเป็นสังคมนิยมเนาะเขายังมีความต้องดูแลเรื่องผู้คนใช่ถ้าผู้คนออกมาประท้วงกันเยอะๆเนี่ยรัฐบาลจีนค่อนข้างจะไม่ทำในเวนั้นนะมันจะไม่เหมือนรถไฟฟ้าที
1: ่
0: พอเราซื้อมากลายเป็น GDP นี่แต่บวกกับบวกแต่พอมันเป็นเรื่องรถยนต์อัตโนมัติที่เป็นโรบอทเนี่ยหรือเป็นหุ่นยนต์ที่มาทดแทนแรงงานคนเน
1: ี่
0: ยผมว่าประเด็นนี้มันมีความเซนซิทีฟเหมือนกันครับ
1: ค่ะศึกษาไว้ได้แต่ยังไม่ได้ขึ้นแบบโหรวดเร็วฟ้าผ่าอะไรสำหรับตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฮิวแมนอยด์แล้วก็หุ่นยนต์เมื่อสักครู่พี่มี่พูดถึงแบตเตอรี่ใช่ไหมคะก็เรียนถามนิดนึงว่าตอนนี้ราคาขยับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าพูดถึงอัพไซด์และอนาคตเองล่ะคะพี่มี่ถือว่ายังมีรูมในการเติบโตอยู่พอสมควรไหมคะพี่มี่มองไงคะ
0: ก็ส่วนตัวผมว่าในส่วนของ ESS เนี่ย ESS คืออะไร ESS ก็คือenergy storage system เนี่ยที่เอาไปใช้ตามบ้านเอาไปใช้ตามโรงงานหรือใช้กับโซลาร์เซลล์ใช้กับอะไรต่างๆเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าอันเนี้ยมันยังอยู่ในต้นของ S curve มากๆมันจะต่างรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเข้าสู่กลางๆ curve แล้วนะยังโตต่อแต่ว่าจริงๆเข้าไปสู่ระดับนึงละแต่ถ้าพูดถึงตามบ้านน่ะผมเชื่อว่าอีกไม่นานน่ะเราจะเห็นทุกบ้านที่ติดโซลาร์เซลล์ก็จะต้องมีแบตเตอรี่ใช่มั้ยครับเพื่อกักเก็บพลังงานหรือโรงงานต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องการความมั่นคงทางพลังงานแล้วตอนนี้ AI มาแย่งไฟฟ้าเนี่ยทุกคนก็อยากได้ไฟฟ้าที่เซเคียวแล้วมีราคาถูกลงซึ่งไม่มีอะไรถูกกว่าไฟฟ้าจากแสงแดดบวกกับแบตเตอรี่แล้วซึ่งตอนนี้เขาทำแบตเตอรี่เกลือแล้วนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมของ energy storage system คือแบตเตอรี่เกลือถ้าผมเล่าเร็วๆนะมันถูกกว่าเยอะมันถูกกว่าเยอะแต่ข้อเสียคือมันหนักกว่าแล้วมันมีขนาดใหญ่กว่าคราวนี้เวลามันอยู่บนรถยนต์เนี่ยถ้ามันหนักแล้วมันใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกเพราะมันต้องวิ่งไปวิ่งมาแต่ถ้าเอามาติดที่บ้านเนี่ยคุณบิวมันจะหนาขึ้นอีกสัก5มิลอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีประเด็นไงเราขอให้เราจ่ายถูกถูกไหมฮะคืออีก5มิลเราก็ไม่เห็นหรอกเราวางไว้ข้างกำแพงบ้านเนาะเราก็อยากได้ที่มันปลอดภัยเราอยากได้ที่มันราคาถูกแล้วก็มีประสิทธิภาพที่เราต้องการอะไรเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยผมเชื่อว่าจะโตเร็วกว่ารถยนต์อีกจะโตเร็วกว่ารถยนต์อีกมันจะเป็นเว็บถัดไปของเขาเนาะก็ด้วยพีดีด้วยหลายๆอย่างเนี่ยจริงๆก็ยังไม่ได้แข็งมากแต่มีตัวแคปเอลที่อยู่ตลาดหุ้นจีนเอแชร์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างถูกกว่าเฮดแชร์นะครับอันนี้เป็นเรื่องแปลกเนา
1: ะ
0: ดิสเคาท์กันอยู่เกือบ 50% เนี่ยแต่ผมยังหาช่องทางการซื้อไม่ได้ก็คือเขามีบางคนบอกมีวิธีซื้อแต่ผมก็ยังพยายามติดต่อโบรกเกอร์แล้วก็ยังคงของมูลยังซื้อไม่ได้แล้วกันตลาดฮ่องกงแพงกว่าปกติหุ้นเนี่ยหลายท่านที่ไม่เคยติดตามเนี่ยผมเล่าเร็วๆคือ A แชร์จะมีราคาสูงกว่าเฮดแชร์เฉลี่ย 20-30% เลยประมาณเนี้ย
1: สูง
0: จนแปลกมากก็คือที่ตลาดฮ่องกงแพงกว่าตลาดเมืองจีนครับแปลกดีก็คือถ้าซื้อได้เราก็ควรจะไปซื้อที่ตลาดเมืองจีนเนี่ยก็ยังเป็นมูลค่าและราคาที่น่าลงทุนเลยครับ
1: ค่ะโอเคแต่ว่าฟังดูใครจะลงทุนจีนเราก็ต้องค่อนข้างจะเลือกเป็นรายธุรกิจหน่อยถ้าไปหวานแหนะมันไม่น่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีเนาะใช่ไหมคะพี่มี่เพราะดูแบบนี้มันก็ยังมีภาพที่อ่อนแอที่แข็งแรงนะคะปิดท้ายพี่มี่เรื่องความเสี่ยงเอาสั้นๆเนาะด้วยเวลาประมาณสัก2นาทีตรงนี้นะคะนาทีกว่าก็คือตอนนี้ความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดคือเรื่องอะไรคะก่อนหน้านี้เราจะกลัวเรื่องของการกำกับดูแลของรัฐมากๆเลยหรือจริงๆคือประเด็นเรื่องของการปิดกั้นเรื่องเทคจากอเมริกาครับพี่มี่หรือเป็นเรื่องอื่นๆปิดท้ายนิดนึงครับพี่มี่ครับ
0: ถ้าพูดถึงความเสี่ยงเนี่ยต้องพูดถึงเรื่องนึงด้วยนะครับที่มีความเปลี่ยนแปลงไปคือรัฐบาลจีนเนี่ยก็มี regulation risk นี่แหละเขาจะไปคอนโทรลนู่นนี่นั่นเรื่องการแข่งขันไม่ให้เราเนี่ยใช้อำนาจเหนือตลาดไปในทางที่เพิ่มมาร์จิ้นได้แต่ปีที่ผ่านมานะครับมันมีเรื่องนึงเหมือนกันที่อาจจะเป็นจุดดีจากการใช้อำนาจตรงนี้นะครับเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยก็มีการเรียกอุตสาหกรรมต่างๆที่มันโอเวอร์ซัพพลายเนี่ยมาคุยกันแล้วลดการตัดราคากันเขาเรียกว่าเขาเรียกแอนตี้อีโวลูชันนะครับเพราะว่าถ้าหยุดตัดราคากันเยอะแล้วทุกคนก็ไม่ได้อะไรเนาะตอนนี้ในจีนก็เลยเริ่มเห็นตั้งแต่ราคาแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นมาบ้างหรืออะไรขึ้นมาบ้างนะครับก็ต้องติดตามดูต่อไปว่ามาร์จิ้นในส่วนนี้ปีนี้เขาคาดการณ์กันว่า EPS ตลาดฮ่องกงตลาดจีนเนี่ยจะโตมากกว่าปกติที่เราบอก10ปีไม่ค่อยโตจากการแข่งขันเนี่ยปีนี้พิเศษทีนี้อาจจะได้ประโยชน์จากการที่รัฐบาลจีนเข้ามาบอกว่าอย่าไปแข่งกันเยอะจนเจ๊งก็แข่งกันให้พอสมควรอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะเห็นทิศทางที่ดีขึ้นของมาร์จิ้นไอ้ข้อความเสี่ยงยังเหมือนเดิมนะครับคุณบิวก็คืออะไรที่ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เสียประโยชน์เนี่ยก็ยังเป็นความเสี่ยงอยู่เสมอเหมือนที่เราเคยคุยกันเรื่องเหมยถวนนะครับที่ผมไม่เคยลงทุนหุ้นตัวนี้นะจริงๆผมชอบทุกอย่างเลยชอบตั้งแต่ผู้บริหารบิสเนสโมเดลเขามีไรเดอร์อยู่9ล้านกว่าคนบางเป็นประจำอยู่7ล้านคนอยู่ๆวันนึงรัฐบาลจีนเขาบอกให้ทำประกันให้เขาด้วยประกันสังคมประกันอุบัติเหตุอะไรเงี้ยคนละพันบาทคุณบิวนี่ออกมาคุกตายเลยคืออยู่ๆไปมาแนวมางบขาดทุนเลยคือเหมือนเราต้องเข้าใจแนวคิดของสังคมนิยมว่าเวลามีข้อผิดพลาดหรือข้อไม่เข้าใจกันเนี่ยรัฐบาลเขาจะเลือกเอาสังคมเป็นหลักก่อนบริษัทเนี่ยจะเป็นรองแต่ถ้าทุนนิยมเนี่ยเราให้น้ำหนักทุนเป็นหลักแล้วกันนี่เหรอไหมไปทุนจะยังน่าต่อรองสูงกว่าอะไรเงี้ยแต่จีนจะกลับข้างกันซึ่งต้องอ่านดีๆเพราะว่าไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่ๆที่จีนจะมีการเขาเรียกว่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับธุรกิจอ่ะปีที่แล้วก็มีทริกเกอร์คอมใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องราวอะไรอย่างนี
1: ้
0: อยู่เป็นประจำ
1: ค่ะโอเคพี่มี่ขอบพระคุณมากๆเลยพอดีเวลาหมดนะคุยสนุกมากนะคะแต่เราได้ไอเดียละนะคะวันนี้ลาไปเลยค่ะพี่มี่คะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟัง
4: ข่าวทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีหาลือประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนส่งเสริมความร่วมมือ2รัฐสภาสานต่อมิตรภาพไทยจีนปีที่51 วันนี้เวลา 9:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนพบหารือในเจ้าเลอจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งทั้งสองฝ่ายยืนยันความร่วมมือที่จะสานต่อมิตรภาพไทยจีนซึ่งก้าวสู่ปีที่51ของความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมผลักดันความร่วมมือโดยเฉพาะในสาขาใหม่ๆอาทิอวกาศยานยนต์ไฟฟ้าปัญญาประดิษฐ์การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและกระชับความร่วมมือระหว่างรัฐสภาทั้งสองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศด้วยนายกรัฐมนตรีระบุว่าไทยและจีนจะขับเคลื่อนความร่วมมือใน4ด้านสำคัญได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและการลงทุนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคนายกรัฐมนตรียังสนับสนุนให้รัฐสภาของทั้งสองประเทศเพิ่มการแลกเปลี่ยนด้านมิติด้านนิติบัญญัติพร้อมเชิญประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเยือนไทยซึ่งหากเกิดขึ้นจะเป็นการเยือนไทยครั้งแรกในรอบ15ปีด้านประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้แสดงความชื่นชมความร่วมมือของทั้งสองรัฐสภาและหวังว่าจะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวทางเพื่อยกระดับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมขอส่งความปรารถนาดีและคำเชิญถึงประธานรัฐสภาและรองประธานสภาเยือนจีนในโอกาสแรกด้วยประชุมชุดทำคดีไฟไหม้โรงเบียร์ 16:30 นาทีวันนี้หลังสอบปากคำพยานแล้วกว่า100ปากพลตำรวจตรีเกียรติคุณสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยว่าในวันนี้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนจะประชุมติดตามความคืบหน้าเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวในช่วงเวลาประมาณ 16:30 นาทีด้วยขณะนี้ตำรวจสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วกว่า140ปากจำนวนนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรซึ่งมีส่วนในการอนุญาตให้ร้านอาหารดังกล่าวประกอบกิจการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตกำลังทยอยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการตรวจร้านมาส่งมอบให้พนักงานสอบสวนเพื่อนำมาใช้ประกอบคำให้การส่วนตัวแทนของร้านขณะนี้เจ้าหน้าที่สอบปากคำพี่สาวเจ้าของร้านรวมถึงพนักงานร้านไปแล้วบางส่วนคงเหลือเจ้าของร้านที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเบื้องต้นอยู่ระหว่างติดตามอาการโดยหากแพทย์ประเมินแล้วว่าสามารถให้การได้พนักงานสอบสวนก็จะเข้าไปสอบปากคำด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลใดแต่ยืนยันว่าอยู่ระหว่างเร่งรัดคดีให้ครอบคลุมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้รับจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อพิจารณาร่วมกับพยานหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหากพบความผิดเชื่อมโยงไปถึงใครก็จะดำเนินคดีทั้งในส่วนของเจ้าของร้านและผู้ที่ปล่อยปละละเลยไม่เข้มงวดการประกอบกิจการของร้านแต่อยากขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อนซึ่งคณะทำงานชุดนี้ก็ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีในช่วงเวลาประมาณ 16:30 นาทีของทุกวัน
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
8: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้ และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
11: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

สูตรแกะเน็กไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio

0: ไม่อยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี้
1: ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
0: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอลโมโรรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดนะคะกลับมาพบกันวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่หลายคนลางานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือบางคนบอกว่ามาทำงานสายเพิ่งมาถึงก็มีก็ชมมัวแต่ชมฟุตบอลโลกอยู่นะคะเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะแต่บางท่านบอกว่าก็พยายามแล้วแต่มันก็ง่วงเหนื่อยนะคะสุดท้ายก็มาดูผลแล้วละกันตอน 5:00 อะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันนะสำหรับหลายๆท่านนะคะในการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จบไปแล้วอย่างสวยงามนะคะบางท่านก็อย่างที่บอกนะคะก็อาศัยแบบว่าวันนี้ขอ1วันอะไรอย่างงี้นะคะเพื่อพักผ่อนหลังจากที่1เดือนจริงๆหลายท่านก็อาจจะไม่ได้ชมแบบสดๆนะก็ดูย้อนหลังนะส่วนใหญ่ที่ถามเพื่อนๆเนาะเค้าก็ดูย้อนหลังดูผลการแข่งขันเอาเนาะเพราะว่าเวลามันไม่ได้เลยเนาะสำหรับในแถบเอเชียนะเพราะมันไม่ตรงกันแต่ก็เสร็จไปแล้วนะคะเรียบร้อยสำหรับฟุตบอลโลก2026นะคะตอนนี้ก็คงจะรอภาพข่าวนะคะว่าสเปนเขาฉลองกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะแชมป์โลกสมัยที่2ในหน้าประวัติศาสตร์เนาะจริงๆหลายคนก็บอกว่าโอ้สเปนเนี่ยคือขึ้นชื่อมานานมากเนาะน่าจะเป็นแชมป์โลกอยู่หลายสมัยแล้วเนาะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเป็นครั้งที่2เท่านั้นเองนะนี่เป็นครั้งที่2ครั้งแรกก็ปี2010แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เป็นแชมป์ฟุตบอลยุโรปบ้างอะไรบ้างแต่ว่าฟุตบอลโลกเนี่ยครั้งที่2ขอย้ำเราก็ยังคิดว่าหลายครั้งด้วยซ้ำไปเนาะสำหรับในปีนี้นะคะก็แสดงความยินดีด้วยกับใครที่ร่วมสนุกกับทางช่อง9 Mcot เราก็มีนะคะมีการให้ร่วมสนุกด้วยเนี่ยเดี๋ยวรอประกาศผู้โชคดีนะคะที่ทายผลว่าสเปนเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกนะคะบางคนก็ก็เรียกว่าทายผลแบบเอากว้างๆไว้แล้วกันทั้ง4ประเทศนั่นแหละยังไงมันก็ต้องถูกประเทศนึงแล้วก็ถูกแน่นอนนะคะเดี๋ยวรอนะคะสำหรับเรื่องของที่ทาง Mcot เราจัดกิจกรรมนี้ด้วยนะคะมันลุ้นกันเดี๋ยวไปดูพี่ออสตื่นหรือยังนะคะเฉพาะวงการ IT ของเรานะคะคนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า FC ด้วยนะของฟุตบอลนะคะแมนยูใช่ไหมพี่ออสเชียคุณเกียงไกรรัชตามุขยานันต์เจ้าของเว็บไซต์ thailand.com สวัสดีนะคะพี่ออส
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณศรีวิไลครับผม
4: มาไม่นอนหรือยัง
5: อ๋อผมไม่ได้ดูครับ
4: ยอม
5: ร
4: ับตั้งแต่
5: เป็นปีนี้เป็นรอบเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยที่ไม่ได้ดูฟุตบอลโลกเต็มแมตช์
4: เวลามันไม่ได้จริงๆเน
5: า
4: ะ
5: ใช่แล้วก็มันบังเอิญมันเป็นช่วงเวลาที่งานผมวุ่นวายเยอะด้วย
4: ค่ะ
5: หลายๆก็เลยไม่ชนเพราะว่าม
4: ัน
5: ก
4: ็เลยเดินทางเดี๋ยวไปตุ้นนี่ต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้าง
5: ใช่ซึ่งมันก็ไหนจะที่บ้านอีกดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยค่อนข้างจะต้องใช้พลังร่างกายเยอะด้วยแหละก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอเต็มที่ก็เลยเรียกว่ายังไม่ซิ่งเหมือนไม่ได้ซิ่งเหมือนสมัยก่อนแล้วที่สามารถจะอดนอนแล้วทำงานต่อได้อย่างเต็มที
4: ่ทำไม่ได้แล้วจริงๆ
5: ก็ไม่ไหวแต่ว่าก็ดูแล้วก็ติดตามดูจากไฮไลท์

0: ไลท์บ้างดูจากไฮ
1: ค
0: ไล
1: ่ะ
0: ท์นะครับแล้วก็ดูบางแมตช์ก็ดูแค่ครึ่งเดียวคร
1: อ
0: ึ่
1: ื
0: งเดี
1: ม
0: ยวดูได้แค่ครึ่งเดียวแล้วก็หมดแรงซะก่อนก็นอนไปคือค
1: เน
0: ู่
1: า
0: ท
1: ะ
0: ี่ดูได้น่าจะตอน5 ทุ่มใช่ไหม
1: โอ้
0: ตอน5 ทุ่มก็ฝืนดู
1: ไม่
0: ได
1: ค
0: ้
1: ่อย
0: นิด
1: มี
0: นึง
1: เออไม่ค่อยจะมีเตะด้วยนะตอน5 ทุ่มเอ
0: ก็
1: อ
0: มีครับมีบ้าง
1: น
0: แล
1: ้
0: ้
1: อ
0: ว
1: ย
0: ก็
1: มากนะเอ
0: แล้
1: อ
0: วก็มีตอนเช้าซึ่งตอนเช้า8 โมงก็เป็นช่วงเวลารับส่งลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เลย
1: อื
0: ดู
1: ม
0: บ้างไม่ดูบ้างแต่ก็สนุกครับเท
1: ค
0: ่า
1: ่ะ
0: ที่ก็
1: อื
0: ติด
1: ม
0: ตามแหละเป็นคนชอบดูบอลเนาะก็ติดตามอยู่ก็เป็นครั้งหนึ่งที่ฟุตบอลโลกก็สนุกนะครับมีแต่ว่าปกติมันจะมีการพลิกล็อกเยอะกว่านี้
1: อ
0: น
1: ื
0: ะ
1: อ
0: ค
1: ฮ
0: รับ
1: ะ
0: แต่ปีนี้ก็มีพลิกล็อกบ้างแต่ว่าก็ไม่เรียกว่าพลิกล็อกไหมก็ทีมใหญ่เข้านะเขารอบรอง
1: ค่ะ
0: ก็
1: อืม
0: ก็โอเคก
1: ท
0: ็
1: ีมไหนก็ได้เนาะทีมใหญ่สี่ประเทศนี้เนาะจริง
0: ก
1: ๆเ
0: ็
1: นาะ
0: พร้อมวั
1: อ
0: ด
1: ื
0: กัน
1: ม
0: เป็นพร้อมเป็
1: อ
0: น
1: ื
0: แช
1: ม
0: มป์ได้แหละแต่ว่าโอเคสเปนมาในทรงที่เรียกว่าเหนือชั้นเลยจริงๆนะครับอันน
1: ค
0: ี้
1: ่
0: ฟ
1: ะ
0: ังเขาก็พูดนะฟังเขาพูดมาคือผมไม่ได้ดูแต่ว่าผมตื่นตี 5 กว่าแล้วต้องทำนู่นทำนี่ก็มาฟังใช้ฟังเอาฟังสรุปกับพี่ๆอินฟูสายฟุตบอลหลายๆคนก็ฟังเขาก็สนุก
1: ค่
0: ด
1: ะ
0: ี
1: อ
0: ก็
1: ื
0: ถือ
1: ม
0: ว่าบอลโลกที่สนุกสนานมี
1: ค
0: เท
1: ่ะ
0: คโนโลยีที่เยอะมี AI มาช่วยด้วยมีกล้องผมชอบกล้องผู้ตัดสินน่ะ
1: อื
0: กล้
1: ม
0: องผ
1: ใ
0: ู
1: ช
0: ้
1: ่
0: ตัดสินซึ่งมันยากมากที่จะทำให้มันไม่สั่นเพราะผู้ตัดสินต้องวิ่งตลอดเวลา
1: ต้องเคลื่อนไหวตลอดอ่ะเออ
0: ใช่แต่ว่า
1: อืม
0: ก็ดีก็สนุกดีก็พอเห็นเป็นมุมใหม่ซึ่งมันสะท้อนอะไรไหมจริงๆอ่ะมันไม่ต้องคมชัดทุกอัน
1: ค่ะ
0: คือไอ้การถ่ายทอดสดหลักๆอ่ะคมชัดอะไรทั้งหลายกราฟิกอะไรคมชัดโอเคแต่หลังๆสังเกตว่ากล้องผู้ตัดสินมันโดยสเปคกับมันชัดแหละแต่เวลาพ
1: ออื
0: ม
1: ม
0: าเทียบมันสีมันจะดรอปอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยงานบอร์ดแคสต์รับไม่ได้เลยกับความแตกต่างเขาเรียกสีมันโดดมันเจิ๊กมันภาพมันต่างกันเยอะมากๆเนี่ยรับไม่ได้เลยแต่สมัยนี้โอเคละมัน
1: อื
0: ก็นี่เป็นอีกนิมิตหมายหนึ่งเนาะซึ่งเมื่อก่อนผมเคยไปคุยกับพี่ๆในแวดวงสถานีที่เป็นระดับบอร์ดแคสต์ระดับอาชีพอะยอ
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: รับไม่ได้กับแม้กระทั่งภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มันวิดีโอคอลมาแล้วภาพไม่ชัดเมื่อก่อนมันรับไม่ได้เลย
1: อืม
0: วิดีโอคอลมาแล้วภาพไม่ชัดจะออกทีวีไม่ได้นะครับสมัยก่อนแต่ในยุคปัจจุบันเนี้ยได้ละเห็นไหมก็คืออ
1: ือฮึ
0: วิดีโอคอลมาภาพมันจะกระตุกนิดนึงภาพไม่ได้คมชัดมากแต่ก็ยังสามารถสื่อสารได้ก็โอเคนี่ก็
1: อื
0: ค
1: อ
0: ือ
1: ฮึ
0: เป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งอ่ะฟุตบอลโลกก็สนุกมานะครับก็แฮปปี้ดีนะครับ
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ีเรื่องหนึ่งที่ผมเคยคุยไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องเกี่ยวกับวงการหรือเขาเรียกว่าแวดวงเรียกว่าระบบเครื่องเสียงและภาพและเสียงอะไรเงี้ยที่เขาจัดงานในกรุงเทพ
1: อ
0: ม
1: ื
0: า
1: อฮึ
0: ในปีนี้ซึ่งผมก็ไปมา2 วันวันแรกไปทำงานครับ
1: ค่ะ
0: คือมันเหมือนเด็กเห็นของเล่นเหมือนกันนะอยากเข้าไปดูอยากเข้าไปลองอยากเข้าไปเล่นแต่ว่าบังเอิญผมมีภารกิจมีงานที่จะต้องควบคุมการถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือผมต้องทำงานไง
1: ค่ะ
0: ขณะที่ทีมงานก็ทำงานไปทีมโมบิลผมก็ต้องคอยเฝ้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์คอยเฝ้าดูว่าระบบถ่ายทอดมีปัญหาไหมระบบถ่ายทอดที่ผมใช้อันนี้แชร์นะไม่แชร์ให้ฟังเฉยๆนะก็คือว
1: ค
0: ่า
1: ่ะ
0: เป็นระบบถ่ายทอดที่มันยิงผ่านทั้งหมดผมเตรียมไว้ทั้งหมด5 ซิม
1: โอ
0: ม
1: ้
0: ี
1: โห
0: ทั้งเอเอฟทูก็คือแปลว่ามันจะกระจายกันไปเพราะมันกระจายกันไปเลยครับ5 ซิมแต่ปรากฏว่าหน้างานมีปัญหาซิมของเจ้าหนึ่งยี่ห้อหนึ่งมีปัญหา
1: ค่ะ
0: แต่อีกยี่ห้อหนึ่งไม่มีปัญหามีอยู่2 ยี่ห้อนะผมไม่พูดสีอะไรนะแต่ว่าปรากฏว่าจาก5 ซิมผมใช้ได้แค่3 ซิม
1: อ๋อ
0: จาก5 ซิมมันใช้ได้แค่3 ซิมแต่
1: ค
0: ว่
1: ่
0: า
1: ะ
0: 3 ซิมเนี่ยก็ลื่นสบายเลยก็คือเวลาไลฟ์เนี่ยเวลาถ่ายทอดสดไปเนี่ยเดินไปทั่วงานเลยนะครับคืออ
1: ืม
0: กล้องจะต้องเดินไปทั่วทั้งงานเพื่อจะถ่ายทอดสดจะเป็นการเยี่ยมชมบูธเป็นทางเจ้าของงานเขาจ้างพี่คนหนึ่งที่เป็นอินฟูคนหนึ่งเนี่ยเขาไลฟ์ live, แล้วก็
1: ค
0: เ
1: ่
0: ด
1: ะ
0: ินตามทั่วทั้งงานก็สนุกดีครับซึ่งทําให้วันแรกผมไปเนี่ยแทบจะไม่ได้ไปศึกษาบูธไหนเลยไม่ได้ไปดูอะไรเลยก็แต่ก็มีแวบๆอยู่ปรากฏว่าวันที่2ผมก็เลยต้องไปเองอะวันนี้ไปเองซึ่งผมก็ลงทะเบียนไปดูงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีภาพและเสียงอย่างที่ผมเกริ่นไปนะครับผมซึ่งเอ้ยมีอะไรที่ว้าวๆเยอะเหมือนกันมีอะไรที่แปลกๆใหม่ๆเยอะปกติเวลาในงานเอาโอเคเรื่องถ่ายทอดสดก็เป็นเรื่องหนึ่งนะก็นั่นอาชีพผมเนาะแต แต่อีกมุมนึงที่ผมชอบและสนใจเรื่องการทำระบบห้องประชุมห้องประชุมเล็กห้องประชุมใหญ่ห้องอย่างพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยผมจะชอบอยู่แล้วก็เลยไปศึกษาดูแล้วไปดูปรากฏว่าปีนี้มีเรื่องนึงที่ผมเคยคิดไว้เหมือนกันว่ามันจะมาใช้อะไรได้มั่งคือ AI ครับปกติเวลาเราถ่ายภาพเราก็ใช้ตากล้องช่างภาพถ่ายไปอยากจะเดินไปไหนก็ถ่ายได้ถูกไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติไปแต่ก็มีเริ่มสมัยใหม่ก็จะเป็นกล้องอยู่กับที่แล้วก็ถ่ายเองได้หมุนซ้ายหมุนขวาซูมได้เขาเรียกแพนที่ซูมอันนี้ก็มีมานานละอันนี้ไม่ได้ติดอะไรก็เลยอยากคิดว่าไอแบบเนี้ยเรารู้สึกว่ามันต้องใช้คนในการทำงานนะแต่เฮ้ย AI มันจะมาช่วยในเรื่องของเรื่องงานแบบนี้ยังไงบ้างนะครับผมก็เลยลองไปดูเพราะปรากฏว่าอันนี้ใกล้ตัวละอันที่หนึ่งเลยมี AI มาช่วยเยอะมากๆคือระบบกล้องครับกล้องที่มันส่ายตามเวลาเราเอียงซ้ายเอียงขวาเดินหน้าเดินหลังโดยที่เราไม่ต้องคอนโทรลเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าระบบ AI Auto Tracking ครับหรือบางเจ้าจะเรียกว่า Auto Framing นะครับซึ่งก็แล้วแต่ Auto Tracking หรือคือการจับคนน่ะสมมุติคนเดินไปไหนไม่ต้องใส่ตัวกล้องมันจะหมุนไปตามเองถ้าท่านผู้ฟังเอ้ยท่านผู้ชมดูอยู่ในช่วงออนไลน์ตอนนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ดูออนไลน์อยู่ตรงนี้ผมโยกขวากล้องหมุนตามผมทางขวาเลยครับ
1: อ๋อ
0: กล้องซ้ายกล้องมันโยกไปเองอ้าวเฮ้ยกล้องหลุด
1: อันนี้
0: ยืมเขามาจากตัวแทนเจ้าหนึ่งที่รู้จักก
1: ันโอ้ยืมเลยคะ
0: ยืมครับยืมแต่ไม่ยังไม่ได้ซื้อแต่ว่าจริงๆกล้องแฟกซิ่งอย่างเงี้ยมีมานานแล้วต้องบอกก่อนว่ากล้องแบบนี้จับประชุมใครอะไรเงี้ยมีมานานแล้วแต่ว่าการใช้ AI มาช่วยในการจับในการอัตโนมัติทำให้มันแม่นขึ้นแล้วมันจับมันกระทั่งอันนี้กล้องที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เป็นกล้องระดับไม่แพงเป็น AI ระดับเล็กนะแต่ว่าถ้าเป็นงานผมไปลองในงานที่ศูนย์เศรษฐกิจเมื่อวันสัปดาห์ที่แล้วนะความเจ๋งของมันคือสมมุติว่าตอนแรกมันจับคุณศรีวิไลแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: สั่งให้จับภาพคุณศรีวิไลคุณศรีวิไลเดินเข้าไปแล้วเจอคนจำนวนมากเจอคนเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งถ้าเป็นระบบแท็กกิ้งสมัยก่อนจะมีปัญหาว่าพอเจอหลายๆคนมันจะงง
1: ค่ะ
0: แต่เจ้า AI รุ่นใหม่ของแต่กล้องที่เป็นกล้องระดับโปรนะระดับมืออาชีพนะเขายังสามารถจับคุณศรีวิไลแม้กระทั่งคุณศรีวิไลเดินไปหาคนจำนวนมากและมีหน้าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก
1: ็
0: คุณศรีวิไลเดินแทรกคนเดินเลี้ยวคนไปมันก็ยังจับได้ครับความเก่งของมันอย่างนี้คือมันฉลาดขึ้นมันแยกเป็นคนจริงๆมันจำเป็นใบหน้าได้ด้วยซึ่งดีนะผมว่ามันก็เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยดีที่อยากมาแชร์ให้ฟังนะครับแล้วก็มันมีอีกอันนึงที่น่าสนใจแล้วก็จัดภาพก็คือการลักษณะของตัว AI มาช่วยเหมือนกันคือเวลาห้องสัมมนาใหญ่ๆไม่ได้เอาแบบที่ผมไปลองอ่ะมันห้องมันจำเขาจำลองสำหรับห้องประชุมขนาดเล็กประมาณ6คน5คน6คนนั่งอยู่แล้วมีกล้องอยู่ตรงกลางครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็ถามพี่แล้วลำโพงอยู่ไหนลำโพงเขาไปติดข้างบนเว้ยลำโพงติดอยู่บนหลังคาไม่ใช่หลังคาไม่ใช่บนเพดานซึ่งพอมันเป็นห้องขนาดเล็กเพดานมันก็ไม่สูงมากเขาก็ติดเขาติดไว้ตรงกลางห้องเลยทำให้โต๊ะประชุมที่ใช้ในการประชุมอ่ะไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยครับไม่มีไมค์ด้วยปกติจะต้องมีไมค์อยู่ตรงกลางและจะเป็นชุดไมค์ประชุมในการคุยใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไมโครโฟนมันอยู่ข้างบนหัวครับซึ่งคนก็พูดไปปกติเลยครับก็สามารถสื่อสารในการประชุมนะในการประชุมออนไลน์แบบไฮบริดเนี่ยและความเจ๋งของมันคือพอมันใช้ชุดเดียวกันของมันเนี่ยสมมุติว่านั่งกันอยู่6คนคนที่1 2 3นั่งด้านซ้ายคนที่4 5 6นั่งด้านขวานะสมมุตินะคนไหนพูดกล้องจะวิ่งไปหาคนที่พูดและซูมเข้าไปอัตโนมัติประชุมกัน6คนเนี่ยใครพูดสมมติว่าคุณศรีวิไลพูดเนี่ยปึ๊บกล้องมันจะวิ่งไปหาคุณศรีวิไลเองไม่ใช่วิ่งนะก็คือจะแพนซ้ายแพนขวาแล้วก็ซูมเข้าไปหาคนพูดโดยอัตโนมัตินี่คือความว้าวที่ผมบอกมันก็สะดวกดีนะแต่ราคาก็เป็นระดับโปรเฟชชั่นอลก็ระดับมีตั้งแต่ระดับหลักหมื่นหลักพันไม่มีนะกล้องพวกนี้เป็นหลักหมื่นขึ้นไปเป็นถึงหลักแสนหลักล้านก็แล้วแต่ผมไม่ได้โปรโมทยี่ห้อไหนนะครับแต่ว่าผมไปเจอหลายยี่ห้อทำได้คล้ายๆกัน หลายปกติเนี่ยถ้าเป็นกล้องโอเคกล้องระดับเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะโอเคมันก็จะมีปัญหาบ้างแต่ว่าลองใช้ดูแล้วแบบโอเคแต่ทั้งชุดเนี่ยราคาก็หลักหลายหมื่นอยู่นะครับก็อันนี้ก็แชร์ให้ฟังว่า AI มันช่วยในการจับหน้าคนโยกไปทางซ้ายโยกไปทางขวา มันก็สามารถโยกตามได้นะครับอันนี้สะดวกแล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือไมค์ครับโอเคไมค์ติดอยู่บนหัวมันไกลเราถูกไหมแล้วมันอาจจะเสียงกล้องไมค์ถ้าเกิดติดห่างตัวโดยหลักการในการใช้ไมโครโฟนโดยทุกชนิดนะครับดีที่สุดคือให้ไมค์ใกล้ปากถูกไหมครับปกติก็เรียกว่าไมค์ต้องใกล้ปากอย่างเรา
1: ใกล้ปากที่สุด
0: ใช่การจัดวิทยุหรือการจัดระบบออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ไมค์จะต้องใกล้ปากที่สุดยิ่งไมค์ห่างจะทำให้เสียงกล้องเสียงรบกวนเยอะถูกไหมหลักการพื้นฐานของการใช้ไมโครโฟนมันเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะครับแต่ว่าเป็น AI มาช่วยไอ้ตัวระบบไมโครโฟนรุ่นใหม่เนี่ยมันติดอยู่ตรงบนเพดานหรืออะไรเงี้ยมันมีระบบ AI ที่เหมือนกล้องแพนทิลซูมที่มันจับตามอัตโนมัติครับแต่ว่าตัวระบบเสียงเนี่ยมันสามารถจับเสียงที่ผมพูดมันเหมือนท่านผู้ฟังเคยเห็นไมค์ช็อตกันไหมครับที่มันเขาเป็นแท่งๆแล้วก็ให้ชี้ไปทางไหนจะไปรับเสียงตรงนั้นคล้ายๆอย่างนั้นนะครับหลักการมันคล้ายๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอแต่ว่าอันนั้นมันใช้คนไอเวลาเราเห็นกองถ่ายเกาหลีเนาะที่เวลาเกมโชว์เขาชอบเอาไมค์ขายยาวๆแล้วก็ใช้ส่องเอาเพราะฉะนั้นมันก็อันนั้นจะต้องใช้คนในการสายหาว่าใครจะพูดแล้วก็ให้ไมค์ยิงไปรับเสียงคนนั้นหลักการคล้ายๆกันแต่ว่ามันใช้ในห้องประชุมครับห้องประชุมแต่ว่าไม่ต้องมีคนครับห้องประชุมก็คือจะมีแผ่นไอ้ตัวไมโครโฟนเนี่ยติดไว้บนเพดานเลยครับและมันจะใช้ AI รับเสียงเขาเรียกว่าเทคโนโลยีจริงๆมันคล้ายๆเทคโนโลยีของ Wi-Fi นะเขาเรียกบีมฟอร์มิ่งก็คือการชี้มาชัดๆว่าใครพูดและมันสามารถที่จะตัดเสียงรอบข้างเสียงรบกวนอื่นๆออกได้แบบค่อนข้างดีมากๆเลยในงานนั้นในงานที่ผมไปครับท่านผู้ฟังในบูธเนี้ยมีคนเดินเยอะแยะมีคนเดินคุยกันตลอดเวลาครับเยอะมากๆครับปรากฏว่าลองไปฟังเสียงครับเสียงที่เขาอัดมาไอ้เสียงที่เขาบันทึกมาตอนที่พรีวิวเนี่ยเสียงรบกวนน้อยมากแต่มีจะเรียกว่าระดับน้อยฟลอร์ก็คือเสียงรบกวนมีน้อยมากแต่ให้รู้มันเป็นเสียงบรรยากาศมีอยู่แต่มันไม่ได้เงียบสงัดแบบโงงเหวงเลยนะมันไม่เวอร์ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ทำให้เสียงรบกวนอ่ะดรอปลงไปได้เยอะครับซึ่งอันนี้ดีอันนี้ดีมากๆ AI อีกอันหนึ่งเรื่องเสียงครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็ดีครับเป็นคุณสิริไลเสียงดังหรือคุณเกรียงไกรเสียงเบาแล้วแต่สมมติในห้องประชุมโดยปกติแต่ละคนความดังการพูดของแต่ละคนเสียงจะไม่เท่ากันถูกไหมครับเป็นปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีระบบ AI ที่ใช้ในการปรับเสียงคนที่พูดเบาให้ดังเท่าๆกับคนที่พูดดังคือปรับให้มันสมดุลกันอัตโนมัติคือมันจะช่วยให้การประชุมเนี่ยเสียงไม่มีปัญหาก็คือเสียงเท่ากันผมมาทำถ่ายทอดสดเยอะเหมือนกันแล้วจะเจอปัญหาว่าคนหนึ่งพูดเบาคนหนึ่งพูดดังและประธานสมมติถ้าเป็นงานสัมมนาเนี่ยก็จะโอเคมันมีคนคุมเสียงเนาะมันก็ง่ายแต่ถ้าเป็นห้องประชุมบางทีห้องประชุมส่วนใหญ่คงไม่มีเจ้าหน้าที่เสียงแบบดูแลตลอดเวลาถูกไหมห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์ประเภทเนี่ยมันก็คือจะปรับเสียงอัตโนมัติให้เสียงของแต่ละคนเนี่ยบาลานซ์กันแล้วก็ใกล้เคียงกันแล้วฟังแล้วไม่โดดเกินไปอันนี้ก็ใช้ AI มาช่วยเหมือนกันนะครับน่าสนใจมากอันนี้นะครับอีกอันหนึ่งที่ผมว่ามันอีกหน่อยน่าจะมามากขึ้นนะระบบประชุมถอดความแปลภาษาและสรุปการประชุมได้ทันทีแบบอัตโนมัติซึ่งปัจจุบันนี้เราใช้การบันทึกเสียงแล้วก็เอาเสียงที่บันทึกนั้นโยนให้ AI ไปแปลและสรุปใจความให้ถูกไหมครับอันนี้คือกลายเป็นท่าเบสิกในยุคปัจจุบันและของเลขาในยุคปัจจุบันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าความขั้นกว่าของการบันทึกเสียงแล้วก็แปลความแล้วก็สรุปความทีหลังงานคือการบันทึกเสียงและถอดความแปลภาษาแบบเรียลไทม์พูดปุ๊บแปลปั๊บแล้วก็สุดท้ายก็สรุปได้ด้วยซึ่งอันเนี้ยเทคโนโลยีพวกเนี้ยมาละเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังเคยไปงานสัมมนาที่เป็นต่างประเทศพูดไหมฮะ ป็นภาษาต่างประเทศแล้วต้องใส่หูฟังซึ่งปกติจะเป็นคนจะมีตู้อยู่หลังงานครับและคนแปลเขาจะแปลเป็นภาษาไทยให้เราเราก็ฟังใส่หูฟังในกรณีที่งานบรรยายเป็นภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับก็จะต้องมีตู้แปลภาษาก็คือจะมีร่ามคอยแปลแล้วก็ใส่หูฟังเอาแต่ปัจจุบันนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่ครับแต่อนาคตก็คือจะมีหูจะมีระบบที่มันแปลแบบเรียลไทม์อัตโนมัติเลยซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจครับมาและ AI ก็มาช่วยได้เยอะมาก
1: ๆ
0: อีกอันนึงที่ผมเห็นแล้วก็น่าสนุกดีก็คือตัวระบบ AI มาช่วยในงานถ่ายทอดในงานโปรดักชันปกตินะครับท่านผู้ฟังสมมติอย่างผมไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลในเรื่องของการถ่ายรายการโทรทัศน์หรืออะไรนะครับผมชอบผมถนัดที่จะงานถ่ายงานสัมมนาครับผมรับถ่ายงานสัมมนาซะเยอะปรากฏว่าสัมมนาหลายครั้งมีเข้าร่วมเป็นเขาเรียกว่าการเสวนากันและเป็นโต๊ะเสวนานั่งอยู่บนเวทีประมาณสมมติว่าพิธีกร1คนวิทยากร4คนนะครับโอเคซึ่งกล้องอ่ะมันก็โดยปกติกล้องก็ใครพูดก็ต้องหันไปคนนั้นถูกไหมครับแต่ว่าโอเคมันมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งเขาเรียกเป็นสวิตเชอร์แบบ AI ก็คือกล้องจับไว้กล้องสมมติกล้องมี2ตัวจับไว้ก็ว่ากันไปเสร็จแล้ว AI มันจะช่วยสลับภาพอัตโนมัติครับคุณศรีวิไลกำลังพูดอยู่ปุ๊บบนเวทีนะครับบนเวทีกล้องก็จะกล้องตัวหนึ่งก็จะทำหน้าที่จับพิธีกรกล้องอีกตัวหนึ่งก็จะจับคนที่พูดจะสลับกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับปุ๊บระบบออโตเมติกระบบออโตเมชันที่เป็นสวิตเชอร์เนี่ยมันจะช่วยตัดสมมติพิธีกรพูดวิทยากรเล่าเสร็จว่าจบละจบปุ๊บมันจะต้องตัดไปพิธีกรพูดต่อใช่ไหมซึ่งปกติคนบางทีหันไม่ทันหันกล้องไม่ทันเพราะฉะนั้นระบบ AI ตัวเนี้ยมันมาช่วยครับตัดภาพอัตโนมัติเมื่อพิธีกรพูดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ AI ก็เข้ามาช่วยทำให้การทำงานง่ายขึ้นก็อาจจะส่งผลให้ตากล้องงานลดลงได
1: ้
0: อาจจะส่งผลให้ตากล้องงานลดลงได้นะครับซึ่ง AI มาช่วยได้เยอะมากๆแล้วก็อุปกรณ์หลายๆตัวก็ฉลาดขึ้นมีอีกอันนึงที่ผมอยากเล่าให้ฟังอาจจะไม่ได้อยู่ในงานเป็นไม้กันสั่นครับท่านผู้ฟังเคยเห็นไหมตัวถือไม้กันสั่นที่ใส่มือถือหรือใส่กล้องอะครับที่เวลาเดินไปแล้วภาพนุ่มๆอะครับปรากฏว่าไม้กันสั่นยุคใหม่มี AI มาช่วยมันไม่ใช่ทำให้ภาพนิ่งอย่างเดียวครับแต่มันทำให้ภาพนิ่งและภาพชัดด้วยเพราะว่ายุคใหม่เนี่ยไอตัวเนี้ยสมมติเราใช้กับมือถือเราใช้กับมือถือนะครับไม้กันสั่นเนี้ยใช้กับมือถือแล้วไม้กันสั่นเนี้ยมีระบบไรด้าในการตรวจเช็คระยะโฟกัสให้เสร็จแล้วเจ้าไม้กันสั่นเนี้ยลงใส่เข้าไปเสียบกับมือถือลงแอปพลิเคชันของตัวยี่ห้อไม้ตัวเนี้ยแล้วมือถือเวลาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหรือถ่ายอะไรครับ AI มันจะช่วยแล้วทำให้โฟกัสได้ดีขึ้นแม่นขึ้นเร็วขึ้นช่วยได้เยอะมากๆซึ่งมันก็AI มันมาช่วยเรื่องโฟกัสเรื่องการเปลี่ยนภาพเรื่องการอัดเสียงหรือการโปรเซสเสียงอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้การทำงานง่ายขึ้นและเร็วขึ้นนะครับก็กระทบไหมก็กระทบแหละในแวดวงของการทำงานอย่างเงี้ยมันก็มี AI มาช่วยแต่ว่าในประเทศไทยหรือโดยทั้งตอนเนี้ยมันก็ยังเป็นระดับสำหรับผมยังมองว่ามันยังไม่แพร่หลายนักแต่มันเหมือนเพิ่งเริ่มครับที่เอา AI มาช่วยซึ่งคนทำงานส่วนใหญ่ก็ลังเลแล้วล่ะเอา AI มาช่วยเลยดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลัวว่าคนถ้าพูดตรงๆนะในความคิดผมนะจากเดิมสมมติว่างานหนึ่งเนี่ยต้องใช้คน10คนถ้ามี AI มาช่วยบางทีมันอาจจะลดจำนวนคนใช้งานได้จริงๆลดจำนวนคนทำงานลงแต่ว่าไม่ได้ตัดนะไม่ได้ตัดทุนอย่างปกติผมต้องจ้างตากล้อง3คนผมอาจจะลดจากตากล้อง3คนเหลือแค่คนเดียวหรือ2คนลดจำนวนลงมีผลแน่นอนสำหรับอาชีพแนวนี้นะแนวถ่ายแนวทำถ่ายทอดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็โอเคอีกอันนึงน่าสนใจครับคือเทคโนโลยีป้ายโฆษณาครับป้ายโฆษณาโดยปกติเนี่ยเราก็จะมันก็จะขึ้นโฆษณามาเรื่อยๆถูกไหมครับแต่ป้ายโฆษณาอันนี้หลอนคล้ายๆกับดูมือถือเลยนะเขาบอกไอตัวป้ายโฆษณาอัจฉริยะตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะปรับเนื้อหาตามผู้ชม โดยระบบ AI จะสามารถประเมินข้อมูลพื้นฐานของผู้ที่มามองจอภาพได้และปรับเปลี่ยนคอนเทนต์เป็นบนป้ายโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายณเวลานั้นได้ทันทีครับ
1: เ
0: อันนี้แค่ดูมือถือเราก็หลอนแล้วแค่พูดเรื่องอะไรมือถือก็ขึ้นโฆษณามาให้เราแล้วแต่ยุคใหม่ป้ายโฆษณาตามห้างที่เป็นอนาคตเนี่ยนะมันก็เราเดินไปมันก็จะเห็นโฆษณาซึ่งสุ่มเสี่ยงมากนะแต่ก
1: ็สุ่มเสี่ยง
0: สุ่มเสี่ยงว่ามันวิเคราะห์ไงว่าเป็นผู้ชายวัยรุ่นอย่างผมนะสมมติผมเดินไปมันอาจจะวิเคราะห์ผู้ชายวัยรุ่นอายุไม่เกิน18อะไรเงี้ยนะมันอาจจะเลือกว่าอายุ18อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็จะหาสินค้าที่ตรงกลุ่มที่มันวิเคราะห์ได้ถูกไหมประมาณนั้นซึ่งเหมือนผมชอบคำหนึ่งอันนี้ผมเล่าให้ฟังเคยนั่งมีช่วงผมนั่งแท็กซี่บ่อยเนาะพี่แท็กซี่คนนั้นเขาบอกว่าเขาจะปรับเปลี่ยนเพลงตามผู้โดยสารที่ขึ้นมานั่ง
1: โอ้
0: ห
1: มายถึงเขาวิเคราะห์หน้าผู้โดยสารเอาเหรอ
0: ใช่ผมบอกว่าเขามีความสุขมากที่ผู้โดยสารนั่งรถเขาแล้วร้องเพลงตามเพลงที่เขาเปิดสงสัย
1: จริงๆว่าจะเป็นอาชีพจริตเดียวกันคอเดียวกัน
0: ไม่ใช่เหมือนคอเดียวกันแต่จริงๆเขาปรับครับ
1: เขาปรับ
0: คือเขาสมมติว่าเขาเห็นผมเนี่ยปึ๊บขึ้นไปนั่งเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาเดาว่าโอเคน่าจะยุค90ยุคอะไรเงี้ยก็จะเปิดเพลงแนวนั้นเพลงไมโครเพลงนูโวซึ่งขึ้นมาเราก็ชอบนะ
1: อ
0: ันนี้ยิ่งกว่า AI เพราะพี่แท็กซี่เขาใส่ใจไงเขาบอกว่าถ้าเป็นรุ่นใหญ่มาอายุเยอะเขาก็จะเปิดเพลงที่เก่ามันแล้วมันมีเพลงเก่าแบบเพลงไทยกับเพลงอังกฤษเพลงยุคเอลวิสเพรสลีย์หรือเปล่าซึ่งเขาเดาแล้วเขาสนุกกับการเดาว่าผู้โดยสารจะชอบแบบไหนแล้วมันจะเป็นเพลงที่หายากที่ไม่ได้ฟังบ่อยๆซึ่งปัจจุบันคนก็ฟังวิทยุน้อยลงเนาะส่วนใหญ่ก็ฟังออนไลน์อะไรเงี้ยซึ่งผมว่าพี่แท็กซี่เนี่ยแหละเป็นต้นแบบ AI ในการเลือกเพลงให้ตรงคนอะไรเงี้ยนะ
1: ใส่ใจอ่ะ
0: เขามีความสุขผมว่าเขาก็อาจจะอยากเป็นดีเจด้วยแหละเราว่าคนเรามันก็คงต้องมีความชอบในการเปิดเพลงให้ผู้โดยสารถูกใจผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะเคยเจอที่นั่งแท็กซี่บ่อยๆก็อาจจะเจอนะที่เขาจะต้องคัดไอ้ตัวเพลงให้มันเหมาะสมกับคนนั่งเนี่ยอะไรประมาณนี้ซึ่งไม่ได้ตามใจเขาบอกเลยว่าไม่ได้ตามเขาฟังเพลงได้ทุกแนว
1: ตามใจผู้โดยสาร
0: ซึ่งไม่ได้ผู้โดยสารไม่ได้ขอไงเขาเดาไง
1: เขาเดาเอาว่าคนนี้ต้องแนวนี้แน่ๆชอบ
0: พี่ศิวิไลนั่งอ่ะต้องเปิดเพลงแนวไหนถึงจะโอ้โหชอบมีความสุขจัง
1: พี่ศิวิไลก็ต้องมนแคนแก่นคูน
0: ซึ่ง เขาอาจจะมีเขาน่าจะมีแบบมันก็เดมันก็อารมณ์มันก็ดีอ่ะผมว่า
1: แท็กซี่อยากรู้ว่าเขาใช้ AI จับยังไงอะจับตรงไหนอะเพราะว่าแท็กซี่ก็ต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวอะเขาเหลียวหลังก็มาดูผู้โดยสารด้วยเหรอดูผู้
0: ตอนรับไงตอนรับแล้วคุยไงว่าไปไหนไง
1: อ๋ออ
0: ันนี้ไม่ต้อง AI อันนี้คือใช้คนล้วนๆใช้คนล้วนๆแต่ว่ามันเหมือนเป็น AI
1: ว
0: ิ
1: เคราะห์เขา
0: ใช่ซึ่งผมขาวมาอย่างเงี้ยผมก็จะมักจะผมก็อาจจะเจอเพลงที่เก่ากว่าเจนผมก็ได
1: ้หรือไม่แน่นะคือพอแฟมยอขึ้นมาก็เปิดเพลงจีนเกาหลีขึ้นมานี่นะ
0: มาเลยอันนี้หลับดีกว่านะครับประมาณนั้นก็นี่คือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเหมือนกันของการที่คนผมชอบนะคนที่เวลาทำงานแล้วใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วซึ่งเรารู้สึกว่ามันพิเศษมันแสดงถึงความตั้งใจในการทำงานแต่ละอาชีพมันก็จะมีเสน่ห์ในการทำงานที่แตกต่างกันไปความใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ภูมิใจพี่ส่วนนั้นเขาก็ภูมิใจผมชมเขาเลยผมก็ชอบเขานะผมก็บอกพี่เจ๋งว่ะ
1: เขาใส่ใจ
0: ให้ผมร้องตามได้ก็โอเคเลยแหละนะครับประมาณนั้นก็อันเนี้ยของพี่แท็กซี่เรากลับมาเรื่องในแวดวงที่ผมไปดูมาเขาเรียกว่า Pro AV เนาะอีกอันนึงคือเสียงที่ผมบอกว่าโอเคเรื่องไมค์ติดเพดานเนี่ยเขาเรียกว่า Beam Forming Array จะใส่ AI เข้าไปนะครับแยกแยะเสียงมนุษย์ออกจากเสียงรบกวนจะทำเสียงแอร์เสียงคีย์บอร์ดเสียงเก้าอี้เนี่ย มันจะแยกออกมาจากเสียงมนุษย์ที่พูดได้ครับ
1: ได้หมด
0: มันเป็นระบบAI ที่สามารถวิเคราะห์ได้นะครับแล้วก็ถึงเขาบอกว่ามันสามารถที่จะปรับความเข้มความอะไรของตัวใหม่ความไวอ่ะปัญหาส่วนหนึ่งหลายๆที่ที่เรามักจะเจอคือเสียงกล้องเสียงหอนไมค์หอนใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เราอาจจะเจอเรื่องไมค์หอนน้อยลงนะแม้กระทั่งไมโครโฟนไปอยู่หน้าลำโพงบางทียังไม่หอนเลย
1: อ
0: ันนี้ก็อาจจะอันนี้ไม่ใช่เทคโนโลยี AI นะถ้าเป็นเรื่องไมค์ไม่หอนเนี่ยเป็นเขาเรียก DSP เป็นระบบป้องกันการเป็นระบบป้องกันการหอนอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ปัจจุบันนี้มี AI มาช่วยอีกชั้นหนึ่งก็สนุกดีนะครับแล้วก็แบบน่าจะมาในอุปกรณ์ตอนที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้คือเป็นกล้องเว็บแคมตัวเล็กนะครับแต่ว่ามี AI ในตัวเหมือนกันอันนี้เป็นระดับราคาไม่แพงไหมไม่แพงหรอกที่ผมยืมเข้ามาตอนนี้ที่อยู่ในจอตอนนี้นะครับที่ใครดูออนไลน์อยู่ราคาอยู่ประมาณ 6,000 กว่าบาทมันก็สามารถที่จะปรับเองอัตโนมัติแต่ว่าไอ้กล้องชนิดที่ผมยืมมาเนี่ยมันเป็นเว็บแคมครับ
1: อ๋อค่ะ
0: เว็บแคมจะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าซูมได้น้อยและออกแบบมาสำหรับนั่งอยู่หน้าคอมระยะไม่ไกลมากนักระยะสักประมาณห้องประชุมสัก5คน10คนกล้องตัวเล็กอย่างเงี้ยก็เอาอยู่ในราคาแค่ประมาณ 7-8,000 6-7,000 อะไรเงี้ยครับก็สามารถใช้ได้แหละซึ่งเดี๋ยวนี้ใช้ได้ดีและภาพคมภาพดีกว่าเว็บแคมที่แถมมากับโน้ตบุ๊กภาพดีกว่าเยอะครับนะครับซ
1: ึ่
0: งก็มีหลายยี่ห้อท่านผู้ฟังลองไปเลือกดูแล้วกันนะครับแต่ว่าอ๋อมีถ้าเป็นกล้องเว็บแคมที่มันสายได้ซูมได้แล้วแพนได้เนี่ยจริงๆน่าจะมีไม่เยอะขอโทษทีมีไม่เยอะครับมีแค่ประมาณถ้าจะผมรู้นะว่ามีกล้องแบบนี้น่าจะ 2-3 ยี่ห้อเอง
1: ไม่เยอะ
0: แต่ว่าถ้าเป็นเว็บแคมที่เป็นแบบใสที่เป็นแพนได้เขาเรียกแพนทิวซูมเนาะมีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อครับในตลาดบ้านเรานะครับแต่ว่าบางทีกล้องเว็บแคมปกติเอาแบบไม่หมุนไม่ได้หรือหันซ้ายหันขวาไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าเว็บแคมที่เป็นฟิกเป็นปกติเนี่ยสมัยนี้ก็เป็นเว็บแคมที่คุณภาพสูงเหมือนกันนะครับราคาแต่ราคาก็ขึ้นต้นด้วยหลัก 3,000 ขึ้นไปหลายคนถามผมครับถ้าจะเป็นอาจารย์สอนบ่อยๆตั้งแต่ยุคโควิดก็มีนะก็คืออาจารย์สอนบ่อยๆเพราะฉะนั้นสอนออนไลน์บ่อยๆหรือประชุมออนไลน์บ่อยๆอยากให้ภาพมันค่อนข้างคมชัดหน่อยอยากให้ภาพที่ดีผมก็บอกว่าอย่างนั้นพี่ก็ต้องเสียตังค์ซื้อครับเพราะว่าเว็บแคมที่ใช้โน้ตบุ๊กบนโน้ตบุ๊กหลายยี่ห้อภาพก็ไม่ค่อยส่วนใหญ่จะภาพไม่ค่อยดียกเว้น Mac นะผมว่า Mac เว็บแคมภาพค่อนข้างดีนะแต่ว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กโดยทั่วไประดับไม่นั่นน่ะจะภาพจะไม่ค่อยดีภาพจะยับเยินมากนะครับซึ่งหลายคนใส่ใจนะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เขาบอกว่าใช้คอมแล้วภาพไม่สวยหลายคนก็เลยไปใช้มือถือแทนใช้มือถือในการไลฟ์ขายของก็ได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่เวของแต่ละคนว่าจะถนัดแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมก็โดยสรุปแล้วกันนะโดยสรุปงานของที่ผมไปมาเนี่ยเขาเรียกว่างานอินโฟคอมจบไปแล้วทีนี้จบไปแล้วนะครับผมไม่ได้รับจ้างมาโปรโมทแต่ประการใดนะครับแต่ว่ามันเล่าให้ฟังว่ามันมีเทคโนโลยีเกี่ยวกับภาพและเสียงมีการเอา AI มาใช้อุปกรณ์ที่เคยแพงๆสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ราคามันก็ถูกลงเรื่อยๆเพราะมันมีเทคโนโลยี IT IP มาช่วยด้วยการส่งภาพผ่านสายแลนเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องปกติไปแล้วแม้กระทั่งบางยี่ห้อครับท่านผู้ฟังผมไปเจอแปลกมากยี่ห้อนี้เขาเก่งมากเรื่องเครื่องเสียงระดับเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์เครื่องเสียงระดับห้องประชุมอะไรเงี้ยเขาเก่งเรื่องเสียงครับแล้วผมเดินผ่านไปผมคุยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เอาภาพเข้ามาได้ด้วยนะครับคือเขาจะต้องทำทั้งภาพและเสียงให้สอดคล้องกันคุณภาพภาพก็จะดีด้วยก็คือไม่ใช่แค่เครื่องเสียงยังต้องเอาระบบภาพมาใส่แล้วก็ส่งสัญญาณเสียงและภาพเป็นสายแลนเมื่อก่อนนี้เสียงและภาพจะต้องเดินสายเสียงถูกไหมสายลำโพงสายอะไรสายสัญญาณนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้ใช้สายแลนเส้นเดียวก็ทำงานก็ใช้ได้แล้วแล้วใช้ในระดับบ้านได้ด้วยบ้านระดับไม่แพงอะไรก็มีนะครับแต่ว่าโอเคแต่ว่ามันก็อย่างถูกๆมันก็อาจจะคุณภาพดีมั่งไม่ดีมั่งอันนี้ก็ต้องอย่าไปวัดดวงต้องไปหาข้อมูลก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ใช่บอกว่าโอ้ได้เลย ทีนี้เดี๋ยวนี้ราคาถูกๆก็มีซึ่งผมเจอนะของจีนถูกๆเนี่ยมันก็ใช้ได้ในระดับนึงนะแต่พอใช้ไปนานๆก็จะมีปัญหาอันนี้ก็ต้องไปหาข้อมูลเชิงลึกให้ดีแล้วกันสำหรับคนที่สนใจเทคโนโลยีแบบนี้เดี๋ยวนี้กลายเป็นของเล่นยอดนิยมของคนยุคปัจจุบันไปละมันเล่นได้ทำงานได้นะครับมี AI มาช่วยก็น่าสนใจปีนี้จะเขาปีนี้เขาจะจัดที่กรุงเทพเสร็จแล้วปีหน้าเขาไม่ได้จัดที่กรุงเทพละเขาย้ายไปจัดที่มาเลเซียละ
1: อ๋อ
0: ครับก็เป็นงานที่ผมชอบสนุกดีมีอะไรใหม่ๆให้เล่นเยอะแยะเยอะแยะเลยครับผมประมาณนี้ครับผมคิดว่าน่าจะมีพอมีประโยชน์พอมีแง่มุมอะไรบางอย่างที่ท่านผู้ฟังคิดแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้หรือไปคิดต่อได้เนี่ยผมตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นหวังว่าท่านผู้ฟังน่าจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับสำหรับคอนเทนต์ที่ผมเตรียมมาในวันนี้ครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ออสเจอกันวันจันทร์หน้านะคะ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเปียงไกรราชตามุขยนันท์เจ้าของเว็บไซต์ thaiload.com ค่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ากันต่อค่ะ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: เสียงอะไรอ่ะ
8: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
7: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
8: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
9: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค4000 Run Flat ขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
10: ้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
1: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะท่านผู้ฟังคะเมื่อ วันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์พร้อมผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าให้การต้อนรับนายฮาชิยามะซิโงโตะรองผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือว่า JBICและคณะผู้บริหารโดยทั้งสองฝ่ายนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานและโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนทางดร.กิริดากล่าวว่าญี่ปุ่นนั้นเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าสำคัญของไทยมาอย่างยาวนานบริษัทญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาฐานการผลิตถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและสร้างการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรที่ผ่านมาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการค้าการลงทุนเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องและยังมีโอกาสขยายการลงทุนในไทยได้อีกมากโดยเฉพาะในกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจไทยขณะที่ทาง JBICก็สะท้อนมุมมองต่อการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาดไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งผู้ประกอบการญี่ปุ่นนั้นต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านต้นทุนจากผู้ผลิตรายใหม่พร้อมเสนอให้ไทยและญี่ปุ่นนั้นได้พิจารณาแนวทางการสนับสนุนการลงทุนและต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพร่วมกันกระทรวงพาณิชย์เห็นว่าไทยและญี่ปุ่นนั้นสามารถใช้จุดแข็งของทั้งสองประเทศเกื้อหนุนกันได้ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์เทคโนโลยีชีวภาพเครื่องสำอางอาหารแห่งอนาคตตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุโดยไทยมีความได้เปรียบด้านวัตถุดิบทางการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานขณะที่ญี่ปุ่นนั้นมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการวิจัยและมาตรฐานการผลิตระดับสูงการหารือในครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงพาณิชย์ในการสานต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นและเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคธุรกิจญี่ปุ่นโดยไทยมีความพร้อมที่จะเป็นฐานการผลิตที่เพิ่มมูลค่าทางการค้าและการลงทุนที่มีความมั่นคงเชื่อมโยงกับตลาดโลกแล้วก็รองรับการปรับตัวของห่วงโซ่อุปทานท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกเพื่อที่จะขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะสำหรับในเรื่องของการได้พบปะกันนะคะจากกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ทาง JBICของญี่ปุ่นนะคะใครที่สนใจจะออมนะคะตอนนี้เริ่มง่ายๆได้เลยนะคะบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่อะไรมากมายแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วนะคะเป็นการออมได้แบบฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินค่ะที่ให้ทุกท่านนั้นคุ้มตั้งแต่ก้อนแรกเลยฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนั้นเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีถ้าเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแบบเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจค่ะฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาไปจนถึง31สิงหาคม2569ค่ะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ghb.or.th หรือว่า GSB Contact Center 1115เหมือนเดิมเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะแฟนๆรายการถามกันมาเยอะมากว่า อายุเยอะแล้วแต่ว่าอยากจะขายของโดยเฉพาะขายของออนไลน์จะเริ่มต้นยังไงดีนะกลัวจะทำไม่เป็นลบความกังวลแบบนั้นทิ้งไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะวัยเก่าแค่ไหนขอแค่มีสินค้าแล้วก็มีใจที่พร้อมจะลุยก็สามารถปั้นแบรนด์ให้ปังได้แน่นอนนะคะ Thinking Radio ขอเชิญวัยรุ่นรุ่นใหญ่ทั้งหลายมาร่วมกันอัพสกิลในกิจกรรมสุดพิเศษ AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะคะเป็นสิ่งที่พี่ๆทุกท่านจะได้เรียนรู้เอาแบบทำง่ายๆนะคะด้วยมือถือหรือว่า iPad เพียงเครื่องเดียว AI ก็จะเป็นเลขาส่วนตัวช่วยคิดคำคมช่วยเขียนแคปชั่นโดนๆนะคะโพสต์ปุ๊บขายปั๊บเลยค่ะแล้วขายตังค์ด้วยนะเนรมิตรูปสวยๆสอนเทคนิคถ่ายภาพแล้วก็ออกแบบรูปสินค้าสวยสะดุดตาน่าซื้อทำง่ายแค่ปลายนิ้วลบคำว่าทำไม่เป็นออกไปได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะสอนแบบจับมือทำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนำทีมโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้สูงอายุพร้อมทีมงานชุดใหญ่คอยดูแลใกล้ชิดนะคะงงตรงไหนถามทันทีค่ะไม่ต้องเก็บไปที่บ้านแล้วค่อยแชทมาอันนั้นไม่ถูกต้องเดี๋ยวลืมนะคะงงตรงไหนถามตอนนั้นเลยเราจะจัดงานนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้นะคะเต็มวันเลยค่ะที่โรงแรมดิเอเมอรัลรัชดานะคะค่าลงทะเบียน 4,500 บาทต่อท่านนะคะคุ้มค่าแน่เพราะว่าเรียนจบนั้นเปิดร้านได้เลยนะคะโพสต์ขายของได้เลยแต่ว่ารับจำนวนจำกัดเพียง50ท่านเท่านั้นนะคะเต็มแล้วเต็มเลยจริงๆเพราะว่าจะได้ดูแลกันอย่างทั่วถึงนะคะสมัครโดยการแอดไลน์นะคะช่องทางเดียวค่ะแอด thinking radio มีแอดด้วยนะคะมาเปลี่ยน AI ให้เป็นเครื่องมือหาเงินแล้วก็สนุกไปด้วยกันค่ะร่วมสนับสนุนงาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังโดยยางโอตานิ KC พันรันแฟตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาทต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเขาเราด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ใครที่อยู่ที่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยกันได้ทุกที่ทุกเวลานะคะผ่านมือถือนี่แหละค่ะแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi ตัวนี้เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะคะจะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้านะได้ฟังเสียงนะโต้ตอบกันได้ตลอดก็คือผ่านมือถือความละเอียดนั้น8ล้านพิกเซลนะคะซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K USD ติดตั้งง่ายค่ะทั้งในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนทนสารพัดนะคะเพิ่มเมม SD card ได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนได้หมุนได้355องศานะคะแล้วก็หมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือเลยค่ะดูภาพสีกลางคืนได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขามีโหมดเป็นอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดและประกัน1ปีนะคะสำหรับกล้องตัวนี้นะคะเป็นกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi นะคะ Mr. CCTV ตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษอยู่จากช็อปมาเนียนะคะซื้อ1แถม1นั่นเองค่ะเพียง 1,290 บาทเท่านั้นโอ้ย600กว่าบาทสุดๆเลยนะคะได้2ตัว02114-3990ค่ะโทรเลยนะคะ02114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทเหมือนเดิมสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะใครสนใจโทรสั่งซื้อณขณะนี้ได้เลยนะคะเพราะว่ายุคนี้มันก็จำเป็นเนาะต้องมีนะคะอย่างน้อยก็นี่แหละ2ตัวนะคะหน้าบ้านหลังบ้านหรือจะข้างบ้านก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะก็แล้วแต่นะที่เราอยากจะติดตรงไหนอย่างไรนะคะเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยบางบ้านบอกว่าโอ้ยไม่ได้แล้วต้องมีแล้วนะคะกล้องวงจรปิดนะคะบางทีก็ติดเอาไว้แล้วก็นั่งดูเพลินๆนะคะอย่างน้อยถ้าที่บ้านเนาะสมมติเนาะมีผู้สูงอายุแล้วลูกๆหลานๆต้องไปทำงานนอกบ้านนะคะก็ติดเอาไว้โต้ตอบได้นะคะเอาไว้โต้ตอบเอาไว้ดูวันนี้คุณยายกินข้าวหรือยังอะไรประมาณนี้นะนี่ส่วนใหญ่ก็ติดกันอย่างนี้จริงๆนะเออนะคะก็เป็นห่วง ก็ดูความเคลื่อนไหวได้ทุกมุมมองนะคะเชิญได้เลยนะคะโทรได้เลยนะคะขอย้ำเบอร์โทรนะ02-114-3990นะสำหรับใครที่สนใจกล้องตัวนี้นะคะซื้อ1แถม1นะคะได้2ตัวด้วยแล้วก็ติดตั้งก็แบบง่ายๆเลยนะคะจากที่เจ้าหน้าที่เขาก็จะแนะนำไปนะคะอ่ะมาปิดท้ายกันที่เรื่องของ data center สักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของคำถามกวนใจในยุค AI นั่นคือ data center ก็คือศูนย์ข้อมูลที่เป็นคุมทรัพย์แห่งโลกอนาคตนะคะถามว่าแล้วทำไมอย่างจีนอย่างอเมริกาเนี่ยเขาไม่ยอมเก็บนะของดีเหล่านี้ไว้ในประเทศตัวเองทั้งหมดอ่ะแต่ว่าทำไมเร่งส่งออกกันจังเลยมาตั้งกันอยู่ในประเทศอื่นอ่ะโดยเฉพาะในบ้านเราเนี่ย data center เยอะมากนะคะคำตอบวันนี้มีแล้วนะในบทความหนึ่งนะเขาก็บอกว่าสหรัฐกับจีนเลือกเก็บ data center ระดับหัวกะทิเอาไว้ในบ้านตัวเองแต่ที่ทำให้ต้องขยายฐานออกมาในประเทศอื่นก็คือมีเหตุผลประมาณ5เรื่อง5ด้านนั่นคือในแง่ของความเร็วระยะทางแล้วก็ภาระทางธุรกิจนั่นเองนะคะก็ตอนนี้ก็เราได้เห็นนะมีการก่อสร้างเนาะ data center เอาไว้สำหรับเป็นศูนย์ข้อมูลรวบรวมจัดเก็บแล้วก็ประมวลผลข้อมูลดิจิทัลโดยทำหน้าที่เปรียบเสมือนสมองส่วนกลางขนาดใหญ่ที่คอยควบคุมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ทั้งหมดนะคะเขาบอกว่าต่อให้ AI ระบบ AI หรือว่า Cloud มีความเก่งกาจขนาดไหนข้อมูลก็ต้องเดินทางผ่านสายเคเบิลใต้น้ำกับใยแก้วนำแสงอยู่ดีถ้าผู้ใช้งานในกรุงเทพหรือสิงคโปร์สั่งประมวลผลข้อมูลแล้วต้องวิ่งไปประมวลผลที่เซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐหรือเซินเจิ้นแล้ววิ่งกลับมาอันนี้ก็มันเกิดความหน่วงอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญก็คือนั่นแหละรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยแล้วก็ทำงานได้ดีอย่างต่อเนื่องนะคะระบบจึงต้องติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะทางเอาไว้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบสำรองไฟเครื่องปั่นไฟป้องกันระบบล่มเรื่องเครื่องปรับอากาศก็ต้องแบบพิเศษหน่อยนะคะสำหรับในเรื่องของdata center นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับไทยที่เราอ้าแขนรับนะคะ data center ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีในแง่ของเศรษฐกิจดิจิทัลเนาะแต่ว่ายังมีคนเป็นห่วงว่าเออรัฐบาลก็ต้องต่อรองกันหน่อยไหมนะคะเออบังคับให้เขาใช้พลังงานสะอาดป้องกันไม่ให้ใครมาสูบทรัพยากรเราแล้วก็ทิ้งภาระให้กับเราอะไรประมาณนี้นะก็เป็นเรื่องที่มีการบทสรุปว่าเออสรุปแล้วว่าทำไมเขาถึงเลือกประเทศไทยก็เยอะมากตอนนี้เนาะเห็นมีการก่อสร้างกันเพียบเลยทีเดียวนะสำหรับ data center มันดีจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไปหาดูข้อมูลได้นะคะวันนี้มีคนเขียนเรื่องนี้เยอะเลยทีเดียวค่ะวันเวลาค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีมงานของ Modern Market นะคะแล้วก็ดิฉันมาวันศุกร์ 11:00 น.เหมือนเดิมสวัสดีค่ะ
11: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
12: ขณะนี้เวลา 12:00 น.
13: สเปนฉลองอย่างยิ่งใหญ่หลังทัพกระทิงดุโชว์ฟอร์มเชือดฟ้าขาวคว้าแชมป์บอลโลก2026ควันหลงบอลโลกหนุ่มขับรถหรูกลับจากดูบอลพุ่งเสยตุ๊กๆสังเวยดับ3ศพเป่าแอลกอฮอล์พุ่งปรี๊ด152ประชุมคดีไฟไหม้โรงเบียร์เย็นนี้สอบปากคำพยานแล้วกว่า140ปากขณะผบ.ตร.ประชุมตรวจสอบหลักฐานคดีโกงสอบท้องถิ่นจ่อเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง11คนรับทราบข้อกล่าวหาสิงหาศักดิ์ชี้กัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับทำปิดประตูเจรจาเขตแดนทางบกขอบคุณจีนหวังเป็นตัวกลางแต่เรื่องนี้สองประเทศต้องคุยตรง
14: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดารกานทองลิ่มดิฉันกฤติยาสินธุวราวันดำเนินรายการร่วมกันมาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจหลายๆข่าวนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้แล้วก็อยู่กันไปจนถึง 12:30 น.ค่ะ
14: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ แฟนบอลของทีมชาติสเปนด้วยนะคะที่สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026ไปครองได้สำเร็จนะคะซึ่งแฟนบอลสเปนที่ร่วมชมการแข่งขันอยู่ที่สหรัฐก็เฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ที่ไทม์สแควร์นครนิวยอร์กค่ะหลังจากที่สเปนเอาชนะอาร์เจนตินา 1-0 คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026แล้วก็เป็นแชมป์โลกสมัยที่2นะคะโดยกองเชียร์ต่างโบกธงร้องเพลงและยกถ้วยแชมป์จำลองท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักค่ะหลายคนบอกว่าภูมิใจที่ได้เห็นสเปนกลับมายืนบนจุดสูงสุดของวงการฟุตบอลอีกครั้งนะคะหลังจากรอคอยมานาน16ปีขณะที่กรุงมาดริดในสเปนแฟนบอลหลายพันคนก็ออกมาร่วมฉลองตามท้องถนนอย่างคึกคักค่ะตรงกันข้ามกับบรรยากาศที่กรุงโบโนสไอเรสอาร์เจนตินานะคะบรรดากองเชียร์หลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาค่ะยอมรับว่าทีมทำเต็มที่แล้วแต่ยังไม่ดีพออย่างไรก็ตามแฟนบอลจำนวนมากก็ยังให้กำลังใจทีมชาตินะคะพร้อมกับรวมตัวกันบริเวณเสาโอเบลิสจุดพลุโบกธงแล้วก็ปรบมือขอบคุณทัพฟ้าขาวที่สร้างความสุขให้ชาวอาร์เจนตินาตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ค่ะทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็ได้กล่าวชื่นชมถึงความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2026หลังเข้าร่วมชมรอบชิงชนะเลิศแล้วก็เป็นผู้มอบถ้วยแชมป์ให้กับทีมชาติสเปนค่ะได้บอกว่านี่คือฟุตบอลโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในแง่ของการจัดการแข่งขันบรรยากาศและการตอบรับจากแฟนบอลทั่วโลกพร้อมกับยกย่องฟานนี่จานี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ารวมถึงทีมงานทุกที่ร่วมการจัดการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์ได้ยอดเยี่ยมนะคะนอกจากนี้ทรัมป์ยังกล่าวถึงเกมนัดชิงชนะเลิศว่าเป็นแมตช์ที่สนุกและตื่นเต้นแม้สเปนจะเป็นฝ่ายครองเกมได้เหนือกว่าแต่ก็เป็นการแข่งขันที่สูสีก่อนเฉือนชนะอาร์เจนตินา 1-0 ในช่วงต่อเวลาพิเศษผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2ของประเทศได้สำเร็จค่ะ
16: กลับมาบ้านเรานะคะมาดูควันหลงค่ะเมื่อหนุ่มขับรถหรูกลับจากดูบอลโลกนะคะก็ไปขับรถพุ่งชนรถตุ๊กๆค่ะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง3ศพด้วยกันนะคะไปเป่าแอลกอฮอล์ก็สูงถึง152มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เขาไปจับภาพได้ช่วงประมาณ 4:08 นาทีของวันนี้นะคะขณะที่รถตุ๊กๆรับผู้โดยสาร2คนออกมาจากซอย12ภายในหมู่บ้านแห่ง1อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและกำลังที่จะเลี้ยวขวาแต่ว่าจู่ๆก็มีรถยนต์หรูสีดำขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนรถตุ๊กๆอย่างแรงก่อนที่จะไปเสียหลักไปชนกับต้นไม้ข้างทางทำให้คนขับรถตุ๊กๆแล้วก็ผู้โดยสารเสียชีวิตทันทีรวม3คนด้วยกันนะคะก็คือนางสาวประทุมพรอายุ37ปีคนนี้เป็นคนขับรถตุ๊กๆค่ะนางสาวพัดอายุ77ปีเป็นผู้โดยสารและนางสาวละไม้อายุ82ปีเป็นผู้โดยสารเช่นเดียวกันทางนายรุ่งศักดิ์อายุ49ปีซึ่งเป็นสามีของคนขับรถตุ๊กๆก็มาดูในที่เกิดเหตุนะคะก็ร่ำไห้ค่ะเพราะว่าภรรยาจากไปแล้วบอกว่าแฟนนั้นมีอาชีพขับรถตุ๊กๆแล้วก็เข้ามารับป้าทั้งสองคนเพื่อไปส่งที่ตลาดบางบัวทองเป็นประจำมานานหลายปีแล้วไม่คิดว่าแฟนของตนเองนั้นจะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตพอมารู้ที่เกิดเหตุนะคะก็ทำอะไรไม่ถูกนะคะเพราะว่าเสียแฟนไปแล้วก็อยู่กินกันมากว่า20ปีและมีลูกต้องส่งเสียให้เรียนหนังสืออีก2คนอยู่ม.1แล้วก็ป.3ก็อยากที่จะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็สื่อมวลชนนั้นช่วยตามเรื่องให้เอาถึงที่สุดนะคะเพราะตนเองนั้นก็เหลือตัวคนเดียวส่วนคนขับรถก็คือนายยศพรอายุ32ปีอยู่ในสภาพที่มึนเมานั่งรอให้การแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในที่เกิดเหตุก็ให้ข้อมูลสั้นๆว่าตนเองเพิ่งกลับมาจากการดูบอลโลกที่ร้านอาหารย่านราชพฤกษ์แล้วก็จะยืนยันนะคะว่าจะรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองที่เกิดขึ้นซึ่งรถคันดังกล่าวนั้นมีประกันภัยเมื่อญาติผู้เสียชีวิตพยายามสอบถามว่าดื่มมาหรือไม่เจ้าตัวก็ไม่ตอบคำถามแต่อย่างใดนะคะส่วนนางสาวน้ำพลอยซึ่งเป็นหลานของผู้เสียชีวิตบอกว่าป้าทั้งสองคนนั้นอยู่บนรถตุ๊กๆเป็นญาติของตนแล้วก็กำลังจะออกไปขายขนมที่ตลาดบางบัวทองมีรถยนต์ขับสายมาและพุ่งชนอย่างแรงตนเองก็อยู่ภายในบ้านได้ยินเสียงคล้ายๆกับรถชนจึงรีบออกมาดูแล้วก็ไม่รู้จักกับคนขับรถนะคะพยายามที่จะสอบถามกับคนขับว่าได้ดื่มหรือไม่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรตนเองก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะคะ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจแอลกอฮอล์พบว่าสูงถึง152มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะควบคุมตัวคนขับไปโรงพักเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
14: กระทรวงการคลังค่ะเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีสัปดาห์นี้นะคะอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสและโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อรองรับประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะโดยเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมกว่า6ล้านรายที่ไม่ผ่านเกณฑ์รอบล่าสุดนะคะเพื่อเปิดให้กดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่24กรกฎาคมนี้ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ค่ะคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400ล้านบาท

0: แล้วก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมจักรยานยนต์มากกว่า1คันแม้ว่ารถจะเก่าขนาดไหนหากไม่ได้ไปยกเลิกในระบบขนส่งตัวเลขก็ยังยืนยันตัวเลขที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นะคะดังนั้นจึงต้องทำเรื่องยกเลิกที่ขนส่งค่ะนอกจากมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่มีคนมาร้องเรียนมากเป็นลำดับต้นๆ นะคะบางคนบอกว่าใช้มา 20-30 ปีจนแทบไม่เหลือสภาพแล้วแต่หลักการก็คือเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ค่ะแม้บางคนอาจจะมีการโอนลอยไปแล้วแต่ว่าชื่อของท่านยังเป็นเจ้าของอยู่ในระบบทางแก้ก็ต้องไปแจ้งยกเลิกการใช้รถหรือทะเบียนค่ะ
1: ไปดูคดีไฟไหม้โรงเบียร์นลพร้าววันนี้ตำรวจเขาก็เตรียมที่จะประชุมกันในช่วงเย็นของวันนี้นะคะซึ่งพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2บอกว่าในวันนี้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนจะประชุมติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นลพร้าวในช่วงเวลา 16:30 นขณะนี้ตำรวจสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วกว่า140ปากนะคะจำนวนนี้รวมไปถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักรซึ่งมีส่วนในการอนุญาตให้ร้านอาหารดังกล่าวประกอบกิจการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตกำลังทยอยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตและการตรวจร้านมาส่งมอบให้แก่พนักงานสอบสวนเพื่อนำมาใช้ประกอบคำให้การส่วนตัวแทนของร้านขณะนี้เจ้าหน้าที่สอบปากคำพี่สาวเจ้าของร้านรวมถึงพนักงานร้านไปแล้วบางส่วนคงเหลือเจ้าของร้านที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเบื้องต้นก็อยู่ระหว่างติดตามอาการโดยหากแพทย์ประเมินแล้วว่าสามารถให้การได้พนักงานสอบสวนก็จะเข้าสอบปากคำทันทีและขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลใดแต่ยืนยันว่าอยู่ระหว่างเร่งรัดคดีให้ครอบคลุมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้รับจากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อพิจารณาร่วมกับพยานหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหากพบความผิดเชื่อมโยงไปถึงใครก็จะดำเนินคดีทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ของร้านแล้วก็ผู้ที่ปล่อยปละละเลยไม่เข้มงวดการประกอบกิจการของร้านแต่อยากขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อนซึ่งคณะทำงานชุดคลี่คลายคดีก็จะประชุมติดตามความคืบหน้าในช่วงเวลา 16:30 นาทีนะคะขณะเดียวกันทางพลตำรวจโทรุตพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวันนี้เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากกรณีไฟไหม้โรงเบียร์นลพร้าวตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาปี2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2559จำนวน14รายรายละ300,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น4,200,000บาทส่วนรายที่เหลือที่ไม่ได้รับความขอไปค่ะส่วนรายที่เหลือที่ไม่ได้เข้าร่วมงานไม่ได้มาร่วมงานก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้เสียหายโดยตรงซึ่งได้พิจารณาไปแล้วทั้งสิ้น31รายเป็นเงินกว่า9,300,000บาทเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมทั้งคนไทยและต่างชาติที่ได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตร่างกายหรือจิตใจจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นการบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้นนะคะซึ่งตลอดระยะเวลากว่า24ปีค่ะนับตั้งแต่มีการบังคับใช้พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญารัฐได้ให้ความช่วยเหลือเหยื่อในกระบวนการยุติธรรมทั้งผู้หายในคดีอาญาและจำเลยในคดีอาญารวมเป็นเงินกว่า 8,260 ล้านบาทซึ่งก็เป็นการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินแหล่งเดียวนะคะในขณะที่ผู้ขอรับความช่วยเหลือมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและด้วยเหตุนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลก็จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นความเป็นไปได้ของการจะตั้งกองทุนช่วยเหลือเหยื่อในคดีอาญาเพื่อจะตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียนเหมือนในต่างประเทศที่สามารถระดมเงินจากแหล่งอื่นเข้ามาสมทบในการช่วยเหลือเหยื่อหลังจากกระแสสังคมบางส่วนมองเป็นการนำภาษีประชาชนมาจ่ายเหยื่อในคดีอาญาโดยไม่สมเหตุสมผลและยืนยันว่าในฐานะรัฐนะคะไม่อาจที่จะเพิกเฉยต่อสิทธิมนุษยชนในการเยียวยาเหยื่อในคดีอาญาได้ค่ะส่วนกรณีของสามีของครูทรายวัย30ปีที่เสียชีวิตจากภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะหลังจากแพทย์โรงพยาบาลซานคาเมโรได้ปฏิเสธการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางกรมก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดราชบุรีลงไปรับข้อมูลและคำขอช่วยเหลือเยียวยาแล้วนะคะ12:12 น.ช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่าง

0: 0601-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งขณะนี้ก็ยังคงอยู่ระหว่างการเยือนประเทศจีนนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตอน 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่งนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินก่อนพบหารือกับนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งค่ะทั้ง2ฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะสานต่อมิตรภาพไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51ของความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมผลักดันความร่วมมือโดยเฉพาะในสาขาใหม่ๆนะคะอาทิอวกาศยานยนต์ไฟฟ้าปัญญาประดิษฐ์การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและกระชับความร่วมมือระหว่างรัฐสภาทั้ง2ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้ง2ประเทศด้วยค่ะนายกบอกว่าไทยและจีนจะขับเคลื่อนความร่วมมือใน4ด้านสำคัญนะคะก็คือการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจการลงทุนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือระดับภูมิภาคค่ะนายกรัฐมนตรียังสนับสนุนให้รัฐสภาทั้ง2ประเทศเพิ่มการแลกเปลี่ยนด้านนิติบัญญัติพร้อมกับเชิญประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเยือนไทยด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดขึ้นก็จะเป็นการเยือนไทยครั้งแรกในรอบ15ปีด้านประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนก็แสดงความชื่นชมความร่วมมือของทั้ง2รัฐสภาค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนแนวทางเพื่อยกระดับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมขอส่งความปรารถนาดีและคำเชิญถึงประธานรัฐสภาและรองประธานสภาเยือนจีนในโอกาสแรกด้วยค่ะ
2: ในขณะที่นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงกรณีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนแสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชาว่าปัจจุบันช่องทางทางการพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ยังมีไม่มากนักแม้ไทยจะเคยเสนอภายหลังการพบหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่เมืองเซบูระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนให้ใช้การเจรจาระดับทวิภาคีในทุกประเด็นเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่แทนที่ฝ่ายกัมพูชาจะพูดคุยกับเราเรื่องของเขตแดนทางทะเลกลับเดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับทั้งที่ควรมีการเจรจาระหว่างสองฝ่ายก่อนหากไม่บรรลุข้อตกลงจึงจะได้มีการใช้กลไกอื่นซึ่งภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสซึ่งมีหลายๆกลไกอื่นอย่างเช่นประนอมภาคสมัครใจที่อาจไม่ถึงประนอมภาคบังคับก็ได้ในเมื่อเขาไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับเราตามที่พูดคุยกันที่เซบูการจะพูดคุยเรื่องชายแดนเขตแดนทางบกก็ลำบากก็คงจะต้องดูกันไปในเมื่อเราคุยกันว่าจะพูดคุยในระดับทวิภาคีสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจส่วนจีนถ้าจำเป็นเมื่อไหร่เขาก็ขอบคุณในความปรารถนาดีของฝ่ายจีนอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศนั้นจะต้องพูดคุยกันโดยตรงในขณะนี้ก็ปิดประตูโอกาสในการที่จะคุยกันด้านเขตแดนทางบกชายแดนมันคงลำบากเหมือนกันสิ่งที่ดีที่สุดก็คือฝ่ายจีน1เขาก็มีความหวังดี2เขาก็พยายามที่จะสนับสนุนฝ่ายกัมพูชาให้ทำตามที่คุยกันมาที่เซบูแล้วก็ตระหนักให้ความสำคัญในเรื่องของการวางตัวไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะนายสีหศักดิ์ยังได้กล่าวว่าตามที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซึ่งก็ชื่นชมบทบาทของจีนในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่มั่นใจว่าเขาจะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดแต่ว่าประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนซึ่งในจังหวะนี้ความสัมพันธ์มีความละเอียดอ่อนเปราะบางการหยุดยิงอย่างเปราะบางการส่งรถถังในช่วงนี้และก็มีการนำเสนอข่าวในทางที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายกัมพูชาโดยฝ่ายกัมพูชาไม่น่าจะเป็นผลดีต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาขณะนี้เราก็ไม่ได้ตอบว่าแต่พูดตามข้อเท็จจริงก็ขอให้สนับสนุนในประเด็นนี้ด้วยนะคะส่วนกรณีปัญหาธุรกิจจีนสีเทาในประเทศไทยรวมไปถึงประเด็นการสวมสิทธิ์เด็กทารกชาวจีนเพื่อใช้สัญชาติไทย นายเสียศักดิ์ก็บอกว่าไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนที่มีคุณภาพยั่งยืนและเป็นไปตามกฎหมายไทยโดยยอมรับว่าธุรกิจสีเทาเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนของจีนทั้งหมดแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อความรู้สึกของคนไทยจึงอยากให้ฝ่ายจีนให้ความสำคัญด้วยนะคะ 12:18 น.เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
0: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ข่าวดีเรื่องของค่าไฟใหม่ภาคครัวเรือนจะเริ่มใช้สิงหาคมนี้นะคะรอบบิน14กันยายนค่ะ200หน่วยแรกเหลือ3บาทนะคะนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้แถลงภายหลังร่วมประชุมกับการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะถึงการปรับปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนค่ะโดยจะเริ่มอัตราค่าไฟฟ้าใหม่กับการใช้ไฟเดือนสิงหาคมแล้วก็เรียบเก็บในใบแจ้งค่าไฟรอบวันที่14กันยายนนี้นะคะสำหรับโครงสร้างอัตราค่าไฟใหม่ค่ะผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยจะได้รับสิทธิ์ใช้อัตราค่าไฟ200หน่วยแรกในราคา3บาทต่อหน่วยขณะที่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์อัตราพิเศษเดิมเช่นกลุ่มผู้ใช้ไฟ15หน่วยแรกหรือ35หน่วยแรกยังคงใช้อัตราเดิมส่วนผู้ใช้ไฟเกิน200หน่วยจะคิดค่าไฟตามอัตราปกติของการไฟฟ้านะคะพร้อมกันนี้ก็ยกเลิกการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลของประชาชนด้วยค่ะก็จะทำให้ค่าไฟลดลงอีกประมาณ9สตางค์ต่อหน่วยนะคะรัฐบาลยังขยายสิทธิ์ไปถึงผู้พักอาศัยในคอนโดอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าและผู้ใช้มิเตอร์ชั่วคราวที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวนะคะได้รับอัตราค่าไฟเช่นเดียวกับบ้านอยู่อาศัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิเท่าเทียมกันค่ะ
2: ไปติดตามความคืบหน้าการประชุมร่วมกันกับคณะทำงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะทำงานซึ่งก็ประกอบไปด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบช.ก.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อร่วมตรวจสอบรายละเอียดข้อกฎหมายและพยานหลักฐานรวมไปถึงเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นให้รัดกุมเพื่อเตรียมส่งมอบรายละเอียดสรุปให้แก่นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนะคะเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามอำนาจหน้าที่ภายใน30วันในขณะที่ความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มอีก11คนทั้งหมดนั้นเป็นบุคคลที่พบอยู่ในบ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีวันที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นสำหรับบุคคลทั้ง11คนแบ่งเป็นข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9คนและพนักงานบริษัทเอกชน2คน1ในนั้นก็คือนายฉัตรพิสุทธิ์นะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำและเตรียมดำเนินคดีในหลายข้อหาค่ะ
1: กรณีที่มี3วัยรุ่นนะคะไปรุมแทงหนุ่มอายุ18ปีเสียชีวิตที่ปากซอยอ่อนนุช39แล้วก็ทิ้งอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุลงคลองไปนะคะเมื่อช่วงสายๆค่ะ10โมงครึ่งที่สน.พระโขนงนะคะแม่ของผู้เสียชีวิตก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะญาติบอกว่าแม่ยังไม่พร้อมเพราะว่าทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อช่วงล่าสุดที่ผ่านมานะคะทางผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุ ตุก็ได้พาผู้ก่อเหตุเข้ามามอบตัวนะคะเป็นเยาวชนชาย3รายค่ะอายุระหว่าง17 15และ19ปีนะคะซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้นำตัวเยาวชนทั้ง3นั้นไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางส่วนการประกันตัวก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลค่ะ
2: ไปติดตามเรื่องของการเปิดลงทะเบียนสำหรับคนที่ผ่านบัตรสวัสดิการรับสิทธิ์ค่าลดค่าน้ำประปานะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลดิดาเพื่อวิวัฒนาบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลก็เดินหน้าบรรเทาค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเปิดให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตั้งแต่20กรกฎาคมเป็นต้นไปพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์นะคะรัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนกำหนดให้1บ้านนะคะใช้สิทธิ์ได้1สิทธิ์โดยมีรายละเอียดก็คือว่าหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ว่าไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์ชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนส่วนกรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์รายเดิมซึ่งเคยได้รับสิทธิ์ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการปี2569สามารถลงทะเบียนได้ระหว่าง20ถึง25กรกฎาคมเพื่อใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมและจะได้การรับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือน2569ก็คือเดือนกันยายนโดยไม่สามารถที่จะขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและยืนยันตัวตนแล้วสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง25กันยายนค่ะก็เพื่อที่จะใช้สิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมและได้รับการสนับสนุนในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะทั้งนี้ก็ไม่สามารถที่จะขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: มีข่าวถูกแก๊ง call center หลอกมาอีกแล้วนะคะคราวนี้เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะก็ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.ขอใหญ่อำเภอกันทรวิชัยนะคะเพราะว่าถูกมิจฉาชีพหลอกลวงทางออนไลน์จนสูญเงินไปนับแสนบาทค่ะผู้เสียหายบอกว่าได้รับโทรศัพท์จากคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแจ้งว่ามีคนนำข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขดังกล่าวก็ถูกนำไปใช้ส่งข้อความชักชวนเล่นพนันออนไลน์จากนั้นจึงโอนสายไปยังคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจสภ.เมืองเลยค่ะแล้วก็ให้เพิ่มเพื่อนทางไลน์เพื่อพูดคุยผ่านวิดีโอคอลพร้อมข่มขู่ว่าถ้าต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์จะต้องโอนเงินเข้าบัญชีด้วยความหวาดกลัวก็หลงเชื่อแล้วก็ทยอยโอนเงินไปให้นะคะด้านมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็เตือนนิสิตให้ระมัดระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์และมิจฉาชีพออนไลน์ค่ะหลังจากช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้เสียหายมาแจ้งความแล้ว16รายรวมมูลค่าความเสียหายกว่า2ล้านบาทค่ะ
2: ไปดูข่าวต่างประเทศกันนะคะฐานอเมริกันเสียชีพในสงครามอิหร่านเพิ่มอีก1นายจากการที่ถูกอิหร่านโจมตีฐานทัพอิรักตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่9ซึ่งกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าผู้เสียชีวิตไม่ได้เกิดจากการโจมตีโดยตรงแต่จากการพยายามควบคุมวัตถุระเบิดจากโดรนโจมตีของอิหร่านที่ถูกยิงตกซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่อีกนายได้รับบาดเจ็บด้วยและเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้น2วันหลังจากที่อิหร่านโจมตีฐานทัพในจอร์แดนก็ทำให้ฐานสหรัฐเสียชีวิต2นายล่าสุดพบศพที่ไม่สามารถระบุตัวตนในจุดที่ถูกโจมตีได้นะคะการสู้รบรอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านผ่านมาเป็นวันที่9ติดต่อกันแล้วรอบล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาได้โจมตีฐานบัญชาการตรวจการชายฝั่งหน่วยต่อสู้อากาศยานฐานยิงขีปนาวุธและเครือข่ายสื่อสารของอิหร่านก็ถือว่าเป็นการโจมตีที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้สั่งการให้ปิดล้อมท่าเรือและโจมตีอิหร่านรอบใหม่ฝ่ายอิหร่านได้ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันไปมาว่าโจมตีเป้าหมายพลเรือนไม่ว่าจะเป็นสะพานสนามบินและสถานีรถไฟในอิหร่านแต่ต่างฝ่ายก็อ้างว่าโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหารค่ะ
1: เกิดแผ่นดินไหว2ครั้งซ้อนเมื่อคืนวันเสาร์ที่เปรูนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6คนบาดเจ็บ21คนค่ะแผ่นดินไหว2ครั้งนี้เกิดขึ้นในแถบภูเขาในจังหวัดซูปาคาห่างจากกรุงลีมาไปทางตะวันออกประมาณ300กิโลเมตรวัดขนาดได้ 5.1 และ 3.7 นะคะสถาบันป้องกันภัยพลเรือนแห่งชาติของเปรูระบุว่าบ้านเรือนประมาณ48หลังถูกทำลายและอีก18หลังได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ300คนซึ่งกำลังได้รับการจัดหาเต็นท์ให้พักอาศัยโดยในซากปรักหักพังอาจจะมีผู้ประสบภัยติดอยู่ได้ค่ะเปรูอยู่ในพื้นที่รอยเลื่อนเปลือกโลกที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟนะคะซึ่งมักจะเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเมื่อเกือบ20ปีก่อนนะคะก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.9 ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตเกือบ600คนค่ะ
2: ขอปิดท้ายกันที่ชาวญี่ปุ่นเกือบ 25,000 คนออกมารวมตัวชุมนุมบริเวณภายนอกอาคารรัฐสภาแห่งชาติในกรุงโตเกียวเพื่อแสดงพลังคัดค้านอย่างหนักต่อความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับสันตินิยมของญี่ปุ่นการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการส่งออกอาวุธตลอดจนการละทิ้งหลักการที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์3ประการอันได้แก่การไม่ครอบครองการไม่ผลิตและการไม่อนุญาตให้มีการนำอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาในดินแดนของญี่ปุ่นการชุมนุมดังกล่าวนะคะก็เกิดขึ้นท่ามกลางความเชื่อมั่นของรัฐบาลที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยผลสำรวจความคิดเห็นระดับชาติจัดทำโดยหนังสือพิมพ์ไมนิจิชิมบุงพบว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิซานาเอะตกมาอยู่ที่ร้อยละ41ถือเป็นระดับที่ต่ำสุดตั้งแต่มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนตุลาคมปี2025ค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณกฤติยาสินธุวราวันดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับเฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
12: Mcot Connect
11: แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
13: ้ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
12: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
14: คณะกรรมการกสทช.ได้ประชุมกสทช.ครั้งที่21/2569ระหว่างวันที่15-16มิถุนายนที่ผ่านมามีวาระที่ผ่านการพิจารณารวม32วาระนะครับจาก76วาระโดยนางสาวอรดาเทพยายนต์รักษาการรองเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่ามีวาระการประชุมที่น่าสนใจที่สำคัญและน่าสนใจดังนี้วาระการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่ประชุมกสทช.เห็นชอบในหลักการแนวทางอนุญาตจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับใช้ระบบเฝ้าระวังและป้องกันอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินคือโดรนนะฮะและอนุมัติการจัดสรรความถี่ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในกิจการเคลื่อนที่เพื่อใช้ระบบตรวจสอบอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินและรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าบางปะกงและอนุญาตให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้คลื่นความถี่ย่าน450เมกะเฮิรตซ์ในโครงการทดลองติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง LTE เพื่อการทดลองหรือการทดสอบชั่วคราวสำหรับระบบสื่อสารโครงข่ายสำหรับการควบคุมระบบไฟฟ้าและรองรับงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีวาระการอนุญาตให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่ประชุมกสทช.อนุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพิ่มเติมจำนวน1สถานีคือสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์วาระการยกเลิกใบอนุญาตที่ประชุมกสทช.เห็นควรอนุญาตให้บริษัท BPTV โทรทัศน์ทางสายบางพระจำกัดยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์รวมไปถึงเห็นชอบให้กองทัพบกยกเลิกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับให้บริการกระจายเสียงประเภทกิจการสาธารณะและยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทกิจการบริการสาธารณะประเภทที่2ระบบ FM จำนวน1คลื่นความถี่และระบบ AM จำนวน28คลื่นความถี่รวม29คลื่นความถี่ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุดอายุลงในวันที่3เมษายน2570นะครับและวาระการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมที่ประชุมกสทช.อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับการบริการระบบ IoT เพื่อใช้สำหรับ Private Network ให้แก่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและบริษัท TrueMove H Universal Communication จำกัดและอนุญาตให้บริษัทโออิชิจำกัดกรุ๊ปจำกัดมหาชนกับบริษัทโออิชิราเมนจำกัดใช้งานเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น4หลักร่วมกันได้และต้องแจ้งให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้เข้าใจและทราบถึงลักษณะของการให้บริการเลขหมายสั้นแบบดังกล่าวเป็นต้น สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันจันทร์นะฮะอยู่กับหนุ่ยนะครับเจ้าของเพจการตลาดบรรทัดตอนนะครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
14: ผมไปดูทอล์คโชว์
15: ใช่ไหมของคุณเอ
14: ๋นิ้วกลม
15: ครับเป็นไงบ้าง
14: ผมเห็นคุณไปดูภาคเช้าด้วย
15: ไม่ผมไม่ได้ไปผมแค่แชร์ผมไม่ได้ไป
14: อ๋อคุณแชร์เหรอผมนึกว่าเอ๊ะมันมีคุณสาวสัมภาษณ์คุณอยู่ด้วยนะ
15: ฮะหรอ
14: หรือเปล่าเออผมว่า
15: อ๋อผมคือผมมีสัมภาษณ์กับเขาแต่ไม่รู้ว่าอยู่ในนั้น
14: เออเนี่ยผมนึกว่าคุณไปดูด้วย
15: ไม่
14: อยู่บนนั้นด้วยอ
15: ่
14: ะ
15: ค
14: ือมีดีอาร์ฉายระหว่างรอฟังไงแล้วมันก็มีหนุ่ยอยู่ด้วยนึกว่าไปดูรอบแรก
15: เซอร์ไพรส์อ๋อไปดูคราวก่อนนู้น
14: คราวที่แล้วพูดเรื่องอะไรผมไม่เคยดูเลย
15: เกี่ยวกับจะเรียกว่าอะไรกับผมว่าเขามีความเป็นนักปรัชญาการเล่าเรื่องชีวิตความรักการเดินทางนู่นนี่นั่นน่ะเออแต่รอบนี้เสียดายผมไม่ได้ไปอาจารย์ไปแล้วอาจารย์ก็ชมว่าดีผมก็เลยอยากชวนอาจารย์มาคุยเรื่องนี้ว่าไอ้เรื่องราวทอล์คโชว์ปัญญาไม่ประดิษฐ์ของคุณเอ๋นิ้วกลมอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะอะไรที่มันอาจารย์รู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้น่าสนใจ
14: ผมก็ต้องเรียนก่อนว่าผมเนี่ยตอนแรกไม่ได้ไปนะเพราะว่าวันที่18เนี่ยมันมีคนเชิญไปตีแตกไงแล
15: ้
14: วก็ผมไม่ได้ซื้อบัตรใช่ไหมแล้วก็คือตกลงไม่ลงตัวไอ้วันที่18เนี่ยก็ยกเลิกไปนะ
15: อ๋อที่เขาพูดกันว่าอยู่ดีๆงานก็ยกเลิกกันเคสนี้เหรอ
14: เออผมไม่ไปเพราะว่ามันให้เงินน้อยเหลือเกิน
15: โอเคว
14: ันละหมื่นเนี่ยกูไม่ไปหรอก
15: เข้าใจ
14: ไปแล้ว
15: เออผมเข้าใจต่อ
14: กันนิดนี้นิ้วกลมเอ๋ก็เลยเชิญมาก็โอ้โชคดีไว้ก็เลยได
15: ้
14: ไปแล้วบัตรก็หมดแล้วไงใช่ไหม
15: ครับ
14: ก็ได้ไปก็คือจริงๆอะผมก็อยากไปฟังอยู่แล้วเพราะว่านิ้วกลมเนี่ยเป็นคนที่คือนิ้วกลมเป็นปราชญ์ในยุค AI นะแล้วก็มีความเป็นท็อปลีดเดอร์คือหมายถึงว่าตัวนิ้วกลมเนี่ยเขาจะมีความโพลีกอตด้วยนะคือหมายถึงว่าเขาจะเก่งหลายอย่างนะเป็นผู้รู้สูตร
15: ครับครับ
14: คือไหนเขารู้เยอะแล้วเขาอ่านเยอะคุยกับคนเยอะแล้วก็เดินทางเยอะแล้วก็สามารถจะเชื่อมต่อแต่ละสิ่งเนี่ยเข้ามาด้วยกันได้คือเขาไม่ได้รู้เรื่องเดียวใช่ไหมฮะ
15: ครับ
14: ตอนหลังเนี่ย เวลาคนเชิญไปบรรยายเนี่ยผมก็เชิญอย่างนิ้วกลมไปหมายถึงว่าอย่างหนุ่ยก็คุยเรื่องการตลาดก็มีเดินไปก็การตลาดจ๋าไปเลยแต่นิ้วกลมเนี่ยจะมีความแบบเชื่อมโยงไงเช่นไปคุยเรื่องดีไซน์ไลฟ์อะไรเงี้ยนะ
15: ครับ
14: ซึ่งนิ้วกลมเองเขาก็มีหลักสูตรดีไซน์ไลฟ์ด้วยซึ่งไอตัวทั้งชีวิตคือบทเรียนเนี่ยก็คือเขาดีไซน์ไลฟ์เขาเองแหละนะ
15: อ๋อโอเค
14: ทีนี้เนี่ยตัวนิ้วกลมเองเนี่ยก็ทำที่เรียกว่าโฟกัสกรุ๊ป
15: ครับ
14: นะประมาณหลายครั้งอยู่เหมือนกันเออไอเราแชร์ได้ละในทางการตลาดมันคือโฟกัสกรุ๊ปนี่แหละนะก็ทำเรื่อง AI เนี่ยมาหลายรอบนะแล้วตัวนิ้วกลมเองเนี่ยเขาก็คือสังเกตไหมไอ้พูดว่าตอนที่คนใส่วูฟมันเยอะอ
15: ่
14: ะ
15: ใส่ข้อมือ
14: วูฟไอตัวที่ข้อมือที่ไม่มีอะไรเลยแต่ต้องไปอยู่ใน
15: ต้องไปอยู่ใน
14: ในแอปแล้วก็ต้องจ่ายเดือนหนึ่งโอ้โหแพงเลยเป็นพันนะค
15: ือ
14: จ่ายแพงให้ไง
15: ไม่ถูกอ่ะเออถูก
14: แพงไปไห
15: นอ่ะแพงกว่า AI ปกติ
14: AI 3,000 กว่าบาทไม่ถึงขนาดประมาณพันกว่าบาทเนี่ย
15: ครับครับ
14: เนี่ยแล้วก็คนก็นิยมกันมากหรือว่า iBard อะไรเงี้ยนะ
15: เออ
14: หรือว่าตอนเนี้ยอย่างในเมืองนอกมันก็มีอยู่คนหนึ่งชื่ออะไรก็ไม่รู้ที่มันขายบริษัทออกไปแล้วมันโอ้โหมันกินยามันบ้าๆอะไรไม่รู้นะ
15: คนที่มีสารคดีใน Netflix ที่บอกว่าตัวเองอยากจะอยู่เป็นอมตะ
14: แล้วก็ตอนนี้ก็โดนกับกระเพาะโดนกัดกินอะไรเงี้ยนะ
15: ร
14: อวันนั้นเขามาโพสใน X แล้วไม่น่าเชื่อนะ
15: ครับ
14: เรื่องนี้สรยุทธมาเล่าในเรื่องเล่าเช้านี้แบบในทีวีด้วยนะยาวเล่าแบบเป็น10นาทีอ่ะถึงไอ้คนเนี้ยที่มันไปพยายามที่จะแบบจะไปทำย่นอายุตัวเองอายุร่างกายกินอะไรเงี้ยนะ
15: ครับ
14: ในไทยเนี่ยคนที่เรียนแบบเนี่ยก็คือท็อป
15: ครับ
14: ซึ่งจะมีดราม่าอยู่วันนี้ที่ว่าไม่ซื้อรถไม่ซื้อโอ้โหไปเช่า
16: พนท์เฮาส์เดือนละ 500,000 อะไรเงี้ยนะ แล้วก็บาบาบาอะไรเงี้ยนะ
15: คือ
16: มันจะมีคนแบบนี้อยู่ใช่ไห
15: ม
16: ซึ่งก็เคยเกิดวิวาทะระหว่างเอกับท็อปอ่ะเขาก็แซกกันไงใช่ไหมเหมือนท็อปก็จะแบบเอ้ยกูต้องไอ้บาสกูอะไรพวกนี้ใช่ไหมทุกอย่างกูจะต้องแบ่งนี้บัตรเป็นตัวเลขอะไรเงี้ย
15: คือ
16: ในทางการตลาดเนี่ยมันมีกูรูท่านหนึ่งบอกว่าเฮ้ยอะไรที่วัดไม่ได้เนี่ยไม่แมตเตอร์นะ
15: ถูกเขาได้ยินคำนี้อยู
16: ่คือมึงต้องวัดเป็นตัวเลขได้นะไม่งั้นมึงจะเป็นนามธรรมอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็จะมีแบบท็อปกูต้องไอ้บาสกูต้องใช้วูฟใช้อะไรพวกนี้แล้ว
15: จะได้ทริคตัวเองได
16: ้นิกรมก็บอกผมแค่ทำไม่ได้นะคล้ายๆกับว่ามึงแม่งจะมีความสุขวะคือแม่งต้องมานั่งดูแม่งวันหนึ่งกินน้ำตาลเผาลายอันนี้แม่งอย่างเงี้ยอย่างคุณอย่างเงี้ยกินแล้วกูก็กินวะไม่ใช่ว่าแม่งไม่ได้เลยกูก็กินกูเนี่ยเจลาโต้เนี่ยซึ่งจะเจลาโต้นี่ก็น่าคุยนะ
15: เดี๋ยวเก็บไว้ตอนหน้า
16: ตอนหน้านะ
15: ผมมีข้อมูล
16: เพราะว่าผมสนิทกับจิตอยู่พักหนึ่งตอน SMB ดีแตกใช่ไหม
15: ครับ
16: แล้วก็เนี่ยก็เกิดวิวาทะขึ้นมาแต่เขาไม่ได้โกรธกันนะคือหมายถึงว่าเนี่ยในทอล์กโชว์ครั้งเนี้ย
15: ครับ
16: เหมือนนิวคมกำลังจะดึงเทรนด์อะนึกออกป่ะเหมือนที่เราบอกว่าไอ้เนื้อหนุ่ยเงี้ยไล่แม่งออกหมดแล้วไง
15: เฮ้ยใจเย็นๆอาจารย์ไม่ได้ไล่ออกหมด
16: เกือบหมดแล้วล่ะแม่งเหลือไม่เท่าไหร่อ่ะนะคือดูทรงแล้วผมเป็นลูกน้องหนุ่ยเนี่ยผมมี2อย่างนะ1กูจะต้องพัฒนาคุณภาพงานนะไม่ใช่แค่ความเร็วอย่างเดียวนะ
15: แบบนั้นต้องแบบ
16: ผมต้องพัฒนาคุณภาพงานให้แบบนึงว่าผมบวก AI ได้ดีกว่า AI เดียว
15: ครับใช่
16: หรือ2กูจะต้องรีบไปหางานใหม่เพราะดูเจ้าของกิจการแม่งโคตรอะไรเนี่ยกูน่าจะอยู่ไม่ได้แล้วนะใช่ไหมบางอย่างเนี่ยมันไอ้มันทำดีกว่าเร็วกว่าแล้วทำไมกูจะต้องมาทนงานที่คนนั่งทำวะ
15: ครับ
16: หรือคิดหนึ่งลูกค้าแม่งก็ชมนะเว้ยไอ้ลูกค้าแม่งชมไม่ได้ว่าอะไรเลยอะไรเงี้ย
15: ครับ
16: ผมแม่งเป็นลูกน้องหนุ่ยเนี่ยผมต้องคิดแล้วนายกูเนี่ยคือบอกเป็นนายแล้วว่ากูในกองจะไม่ไหวแล้ว
15: แอคทีฟหน่อย
16: แอคทีฟหน่อยนะ
15: ครับ
16: คือมันจะมีคนแบบมีคนเบสนั่งเอง
15: ไปสุดตรงไปสุดตรงอ่ะเรียกว่าผมมันอยู่ฝั่งไปสุดตรง
16: เราเคยคุยกันยังเรื่องสุดตรงแบบรักชนกนะไม่ใช่ป้อมใช่ไหม
15: อ๋อยังเรื่องนี้ไม่คุย
16: อันนั้นก็
15: เก็บไว้ก่อนครับอ่ะเรื่อง
16: AIผมไม่รู้ว่าคุยกันหนุ่ยไปยังที่เมื่อประมาณสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมา
15: ครับ
16: มันมีเด็กจบมหาลัยในอเมริกาเยอะ
15: เป็นไง
16: คุยไปยังแล้วก็เขาจะเชิญคนดังเนี่ยหรือศิษย์เก่าเนี่ยไปชิมิเทศ
15: อ๋อที่เชิญนักแสดง
16: แล้วก็มันก็จะมีหลายคนที่พูดว่าเฮ้ยมึงจะต้องอยู่ AI ได้นะ
15: ครับ
16: ต่อไป AI มันจะเข้ามานะถ้ามึงไม่รับมันอะไรไปเนี่ยมึงจะคล้ายๆเป็นเทคเอ็กซ์ซีเอไ
15: อถูก
16: มึงจะต้องกอดมันนะถ้ามึงทำงานร่วมกับมันไม่ได้เนี่ยนะกูมึงจะคล้ายๆก็มึงก็ไปอ่ะกูเอาเองก
15: ู
16: เลือกเองไอ้อ่ะกูนี่ไง
15: ครับ
16: แล้วก็มันก็มีนักแสดงตลกอยู่คนหนึ่งคือไม่แน่ชื่อไอ้คนนี้จบฮาร์วาร์ด
15: ใช่
16: นะแล้วเขาก็บอกว่าแม่งไม่ต้องไปสนใจแล้วอะไรเงี้ยนะอะไรก็โอ้โหคนมันก็ตบมือกันใหญ่เลยนะแล้วก็ไอ้คนดังน่ะก็ไอ้ที่มาพูดแบบมึงต้องอย่างงอนอย่างงี้ไอ้นักคนมันก็โหกันนะ
15: อันนี้
16: นิ้วกลมเนี่ยจะพูดกระตุกเรื่องนี
15: ้อ๋อ
16: แต่นิ้วกลมเนี่ยไม่ได้เนี่ยไม่ได้พูดเรื่องงานแล้วนะ
15: หรอเขาพูดเรื่องอะไรครับ
16: คือเรื่องการใช้ชีวิต
15: ยังไง
16: การใช้ชีวิตที่มีความหมายการใช้ชีวิตแบบว่าอยู่ภายใต้แรงเสียดทานคือเขาบอกว่า AI เนี่ยมันทำให้เร็วขึ้นมันทำให้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งเราไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยเช่นวาดรูปไม่เป็นเนี่ยก็มึงก็พร้อมไปดิ
15: ใช่
16: มึงเขียนโค้ดได้เป็นมึงก็วาดโคดดิ้งไปสิ
15: ใช่
16: นะมึงพูดภาษาอะไรไม่ได้เนี่ยมึงไปญี่ปุ่นเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยเราก็เอาไอ้นี่ไปด้วยเอาไอ้ไลฟ์อะเราคุยกับมันมึงบอกมันหน่อยดิมึงบอกมันหน่อยดิเนี่ยมึงเราคุยเฮ้ยคุณคุยดิว่าอันเนี้ยมีตัวอื่นไหมก็ให้คุยไป คุยแล้วมันคุยกับเราเนี่ยแต่ในจีนไม่ได้เพราะว่าจีนใช้ ChatGPT ไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหม
15: ครับ
16: อันนี้ก็คือมันทำลายขีดจำกัดมนุษยชาติ
15: ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้แล้ว
16: ไอ้สมมุติว่าเราอ่ะก็ทำไอ้ตัวอินโฟกราฟิกหาคนทำยังยากเลย
15: โอ้โหเมื่อก่อนเนาะอาจารย์เน
16: า
15: ะ
16: ยากแล้วก็แพงแล้วก็ช้าแล้วมันก็เล่นตรงเล่นตัวอะไรพวกนี้แล้วก็หลอกเงินเราอะไรพวกนี้นะ
15: เ
16: ว็บเอาเว็บก่อนนะสิบกว่าปีที่แล้วผมไปช่วยบริษัทหนึ่งก็ทำเว็บใช่ไหม
15: ครับ
16: ก็เรียกมันมาให้ไปเงินไป 80,000 มันก็ทำหุยหวยแล้วก็ทิ้งงงทิ้งงานเดี๋ยวนี
15: ้
16: เดี๋ยวนี้ไอ้มันสร้างให้เองเลยแล้วดีด้วย
15: ใช้คลอสนะวายโค้ด
16: นะแล้วพูดจะว่าแต่เว็บแล้วแม่งสร้างแอปอัพอะไรกันยังได้
15: แอปก็ได้ทำ
16: ได้เวลาแป๊บเดียว
15: ใช่
16: อันเนี้ยมันคือทำลายขีดจำกัดมนุษยชาติคือทำลายข้อจำกัดไง
15: ใช่ไหมด้วยคร
16: ับ สมมุติว่าเราอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราสมมุติอย่างเงี้ยแล้วนั้นเขาก็ยกว่าไอ้การ์ตูนเราวาดไม่ได้แล้วเขาพร้อมไปสิว่าให้มันวาดแบบนี
15: ้ทำเป็นลายการ์ตูนให้หน่อยเอาสไตล์โดเรมอนให้หน่อย
16: ก็
15: วาดไป
16: ในนั้นเนี่ยเขาพูดถึงคุณประยูรจันยาวงไม่รู้คุณรู้จักเปล่าคุณอาจจะไม่รู้จัก
15: คุณ
16: ประยูรจันยาวงเนี่ยเป็นนักวาดการ์ตูนรางวัลแม็กซ์ไซส
15: ์อ๋อ
16: ผมเนี่ยชอบมากเลยเมื่อก่อนเขาเขียนในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมันก็จะมีเป็นเล็กๆอยู่เนี่ยทุกวันเลยก็เรียกขบวนการแก้จนผมก็ไปนั่งตัดเอาแล้วก็จะพูดว่าปุ๊กพักปุ๊กอะไรบุเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรพวกนี้นะแล้วก็นิ้วกลมก็บอกว่าเนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนก็เขาว่ากระตุกการเมืองด้วยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งคนก็ไปหาอาจารย์ประยูรหรือไปหาหรือได้ข่าวไงไม่รู้ว่าถึงที่สามเนี่ยยังสะบัดผู้กันอยู่เลย
15: หร
16: อตอนนี้เขาก็ถามอาจารย์ประยูรว่าอาจารย์โอ้โหอาจารย์นี่แบบเป็นหมื่นชั่วโมงอ่ะคุณได้ยินทฤษฎีหมื่นชั่วโมงใช่ไหม
15: ได้ยินอยากจะเก่งอะไรต้องฝึกฝนหมื่นชั่วโมง
16: หมื่นชั่วโมงนะแต่จริงๆมันก็ไม่ถูกนะเพราะว่าสมมติเราจะไปฝึกหมื่นชั่วโมงไปแข่งกับเมสซี่แม่งไม่ได้อยู่แล้วนะ คือบางคนมันเก่งไงคือบางคนเช่นมันฝึกไม่ถึงหมื่นมันฝึกน้อยกว่าเราสิบเท่าเนี่ยแต่ตัวมันเก่งกว่าไง
15: ก็มีบ้าง
16: อะไรเงี้ยก็แล้วแต
15: ่
16: ใช่ไหมเขาก็ถามว่าเนี่ยอาจารย์ก็คล้ายๆกับว่าโอ้โหเป็นยอดฝีมือแล้วอ่ะทำไมยังต้องมาสะบัดผู้กันเขาบอกต้องทำมันตลอดไม่งั้นเส้นมันแข็ง
15: ความ
16: ใช่ไหม
15: ฝน
16: คือหมายถึงว่าเขาทำมาแบบหลายพันหรืออีเวนต์หมื่นชั่วโมงนะเขียนการ์ตูนทุกวันเนี่ยนะ
15: ก็ต้องทำไปเรื่อย
16: ๆเอ้ายังต้องฝึกอีกเลยอ่ะแต่ AI ไม่ต้องทำเลย
15: ใช่
16: นะก็พร้อมไปพอ
15: หรือไม่ก็โยนสไตล์รูปแบบเข้าไปได
16: ้โยนรูปแบบเลยก็ทำแบบนี้เลยใกล้เคียงด้วยใช่ไหม
15: ใช่ดูไม่ออก
16: อันตอนเนี้ยมันก็ไม่ต้องทำกันแล้ว
15: ครับ
16: แต่บางอันนี่นิ้วกลมก็ไม่ได้พูดแต่ผมมันใส่เข้าไปเงี้ยมันก็ไม่ต้องทำกันแล้วมันยังหนุ่ยอย่างเงี้ยเด็กเข้ามาเนี่ยถ้ามาคือถ้ามาทำแบบว่าเบสิกอะ AI มันทำได้อะมันทำได้แล้วอะแล้วคุณก็ไม่พอใจที่ว่าคุณต้องมาจ่ายเงินเด็กเงินเดือน 20,000 แล้วก็สั่งงานไปมันก็ส่งมาช้าเดียวนะแล้วไม่รู้ดิส่งไปมันไปทำไอ AI มาทำให้เราเปล่านะแต่เราก็สั่งไอ AI เราเนี่ยเราเร็วกว่าแล้วออกมามึง AI มึงผสมผลงานมึงเนี่ยอย่างเงี้ยกูสั่งด้วย AI กูเองเลยอะแล้วกูเร็วกว่าด้วย ใช่ไหม
15: โลกมันยากโลกมันอยู่ยากโลกมันอยู่ย
16: ากซึ่งอันเนี้ยพูดคือเจ้าของกิจการเนี่ยไม่ใช่หนูอย่างเดียวคือพูดตรงๆก็เป็นแบบนี้แหละมันก็ติด
15: ทุกคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี
16: ้
15: ใช้ AI เป็นลูกน้องหลัก
16: แต่นี้คำถามมันคือว่าเอาแล้วเด็กมันไม่ได้ฝึกบันไดขั้นหนึ่งเลยจะมันทำไงใช่ป่ะมันคือมันไม่มีงานเบสิกทำอะแล้วอยู่ๆมันจะกระโดดมาเป็นยอดฝีมือได้ไงวะ
15: ครับ
16: เหมือนอย่างเงี้ยเหมือนในคนที่เป็นลงเงี้ยแอนตี้บอสอย่างเงี้ยเอาตายหาแล้วกูยังไม่ได้เข้าอะคาเดมี่เลย
15: ถูก
16: ต้องเข้าอะคาเดมี่แต่เด็กๆใช่ไหมแล้วก็อยู่ไปเหมือนลิซ่าเงี้ยผมยกลิซ่านี่มันหมื่นชั่วโมงนะ
15: ฝึกฝนตั้งแต่เด็ก
16: คือลิซ่าเนี่ยอายุ12เนี่ยเมื่อประมาณปี08หรือ10เนี่ยเข้ามารับสมัครมั้งไอ้เคป๊อปอะไรสักยี่ห้อหนึ่งเนี่ยแล้วก็ลิซ่าก็ชนะเต้นเฮ้ยแล้วใช้เวลาตั้ง 6-7 ปีนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยถ้าไม่นอนไม่นับนอนอะไรกินเนี่ยเต้นอย่างเดียวเนี่ย
15: ใช่1
16: ชั่วโมง
15: เต้นเท่านั้น
16: แต่นี่คำถามโอ้ยเดี๋ยวผมเป็นงานที่ไม่ใช่เต้นอะไรเงี้ยนะ
15: ครับ
16: กูนั่งรอมึงนั่งฝึกอย่างนี้กูไม่เอาแล้ว
15: อ
16: ันนี้คำถามก็คือเอ้าก็เด็กมันไม่ได้ทำแบบนี้แล้วเมื่อไหร่มันก็จะขึ้นเป็นเก่งได้ไงอ่ะ
15: นั่นสิ
16: หรือก็ร

0: เด็กมึงเก่งอะ AI มันอีก
1: โอ้โหมันก็ยิ่งเก่งกระโดด
0: ใช่
1: ไหมไปอีกหลายเลเวลเลยครับ
0: เอออันเนี้ยจริงแต่นี่คำถามเขาก็ถามว่าเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ย AI มันทลายข้อจำกัดแบบนี้แล้วคู่ชีวิตที่มีความหมายคุณ
1: แล้วมันยังไงต่อเขาล่ะ
0: ของคุณจะมีความสุขจากอะไรวะ
1: เขาก็เลย
0: มาตั้งคำถามว่าเอออะไรวะที่ AI มันทำไม่ได้
1: อืมอะไรบ้าง
0: ให้เราไม่ได้อ่ะเออมันให้เราไม่อ่านอย่างเงี้ยที่คุณใช้อยู่ใน AI ให้อะไรคุณไม่ได
1: ้ยังสำหรับผมให้ความเรียบร้อยไม่ได้มันยังมีจุดที่เราจะต้องไป finish งานต่อจากมันอยู่ครับถ้ามุม
0: เขาก็เล่าให้ฟังนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าสมมุติอ่านหนังสืออย่างเงี้ย
1: ค
0: ุณก็นั่งอ่านหลังก็มีคนขับมาใช่ไหมคุณก็นั่งอ่านประวัติศาสตร์โลกอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยที่คุณส่งรูปผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วหลายเล่ม
1: ครับ
0: คุณก็นั่งอ่านเอาคุณไม่พร้อมอ่ะ
1: โอเค
0: คุณไม่พร้อมอ่ะมันไม่พร้อมไปเลยล่ะ
1: ผมว่าคีย์คือความเข้าใจคอนเทกต์หรือว่าบริบทของเรื่องราวอ่ะไอ้นั่นมันคือความรุ่มรวยอ่ะจะเรียกคำอย่างนี้ไม่รู้ถูกไหมเราไม่ได้อยากได้คำตอบเราอยากเข้าใจเรื่องนั้นมากกว่าครับถ้าสำหรับผมนะ
0: นิ้วกลมเขาก็ยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่รู้คุณเคยอ่านสามก๊กมันหน่อย
1: เคยครับ
0: เล่มใหญ่เลยนะไม่ใช่เล่มสรุปนะ
1: คิดว่าน่าจะ
0: เล่มฉบับเจ้าพระยาบังคังหนเลยนะ
1: โอ้โหงั้นไม่ขนาดนั้นอาจารย์เกินนี่ค่ะถ้าอะไรที่ผม
0: คือเป็นพันหน้าพูดง่ายๆคือตอนนี้คนส่วนใหญ่อ่ะแม่งทนอ่านเรื่องยาวไม่ได้เว้ย
1: อ๋อ
0: คือเอาง่ายๆนะใน Facebook เนี่ยโอ้โหบางคนมันก็ยาวชิบหายเลยยาวมากเลยคุณผมบางทีผมก็ไม่อ่านแล้วมึงยาวเกินคือมึงไม่เหมือนอย่างเงี้ยคุณเอกนิติอย่างเงี้ยแกโอ้โหเขียนยาว
1: โอ้โห
0: ทำไมแกไม่ตัดเป็น4บรรทัดทักทั้ง5ตอนวะ
1: เรียงความ
0: เนี่ยอย่างนิ้วกลมเนี่ยเขามีเป็นตอนด้วย
1: ครับ
0: เขาแบ่งเป็นตอนนะไม่รู้คราวที่แล้วเขาแบ่งเป็นตอนเปล่า
1: หรอนี่แล้วอ่ะใช่แบบเป็นช่วง
0: เ
1: รียกแบบนี้ไหม
0: ก็แบ่งเป็นตอนเช่นตอนทราบซึ้ง
1: ใช่
0: ตอนอะไรพวกนี้ก็จะมีนะ
1: คงเป็นแบบนี้คงเป็นแบบนี
0: ้แล้วเวลาเขาพูดเนี่ยเขาเหมือนกันจะพูดเป็นก๊อปปี
1: ้แต่แล้วเขาก็จะมีเก่ามาก่อน
0: เขาก็จะมีคำคมของเขาอยู่ข้างหลังอะไรทำนองนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ทีนี้เขาก็ถามว่าเฮ้ยเรื่องสามก๊กเนี้ยใครมันจะไปอ่านวะหมายถึงว่าคนรุ่นใหม
1: ่
0: ใหม่นะมันก็ประมาณเป็นพันหน้าเงี้ย
1: ครับ
0: เช่นพระอุมาเนี่ยโอ้โหมันก็50เล่มนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็ไปถามสิผมไปถามเอชลุงเป็นร้อยปีนะ
1: ก็ถูกก็ถูกในมุมนั้น
0: โอ้ไอ้ทุนกวนเนี่ยนะ
1: ก็ถูกก็ถูก
0: อ้าวแล้วเฮ้ยแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์7เล่มอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมอย่างเงี้ยสมมติว่าคุณอ่านประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยก็สรุปมาประโยคนึงอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: นะซึ่งมันก็เข่งมากนะสรุปในประโยคเดียวเนี่ยเราสรุปไม่ได้เราขนาดเนี้ยคือมันขาดอรรถรส
1: ชาอรรถรส
0: คือสิ่งที่หนุ่ยพูดเมื่อสักครู่ในเวลาอ่านเนี่ยเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยมีคนมาอ่านว่าคือเมื่อก่อนคือมันจะมีแบบแอปที่สรุปหนังสือนะ
1: ครับมีเมื่อก่อน
0: หรือมันจะมีทอยแอดทอยอะไรมันก็สรุปให้1 2 3 4 5อะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: หรือเวลาเราไปฟังฮาวคนไปฟังผมไม่เคยไปนะฮาวคนไปฟังฮาวพูดเนี่ยแล้วก็จะมีคนสรุปเงี้ย
1: ใช่
0: นะไปต้องไปฟังก็ได้สรุปเงี้ย
1: ยุคแห่งการสรุป
0: คือมันขาดอรรถรส
1: อืม
0: เหมือนอย่างเงี้ยมีคนมาสรุปไงเฮ้ยแต่ไปฟังนิ้วกลมเนี่ยมันมีคนปรบมือมันมีแสงเสียงมันมีรูปนิ้วมันมีอะไรเงี้ยคือมันได้อารมณ์มันได้อะไรพวกนี้ใช่ไหมมันไม่เหมือนกันไงใช่ไหมอันนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยในโลกที่เน้นคือ AI มันทำให้เร็ว
1: ครับ
0: ทุกอย่างเร็วหมดนะช้าไม่ได้ละนะเขาบอกโลกที่เร็วเนี่ยเป็นโลกที่อัตอรร
1: ถอ๋อ
0: แล้วก็นิวกรมก็พูดถึงมีอยู่คนหนึ่งทั้งโลกมาจะนึกถึงเขา
1: ครับ
0: ก็คือเวลาพูดถึง AI

0: AI เนี่ยคือคนนี้รวยจาก AI เลยไอ้ดาวใคร
1: ใครอ่ะ Altman เหรออ่
0: ะระดับโลกเลยรวยระดับโลกเลยบริษัทเขาอันดับหนึ่งของโลกเลย Market Cap อ่ะ Nvidia ไงเช่นเส้นหวงเช่นเส้นหวง
1: Nvidia โอเคโอเคอ่ะผู้ผลิตชิปผู้ผลิตชิปให้ AI ทั้งหมด
0: เนี่ยเช่นเส้นหวงก็ให
1: ้
0: พูดประโยคบอกว่าเฮ้ยคุณต้องรันนะรุนวอกนะ
1: เ
0: ป็นลูก AI เนี่ยต้องรันนะเหมือนลูกน้องคุณเนี่ยมันเดินเรื่อยร้องเพลงใหม่เดินเรื่อยเปื่อยไม่มีความหมายได้ไหมลูกพี่สั่งเนี่ยถ้าเป็นสมัยผมเนี่ยคนทำงานนะเข้ามาปุ๊บสายหน่อยนึงเดินไปหยิบหนังสือพิมพ์อ่านกินกาแฟแม่งเริ่มทำงานแม่ง 9:30 น 10:00
1: เอ
0: าเที่ยงแม่งออกเที่ยงไปไปกินข้าวแก
1: กินกับ
0: มาแม่งจะช้ากับบ่ายโมงหน่อยบ่ายโมงครึ่งอะไรเงี้ยไรอ่อยแกใช่ไหมมึงอยู่ไม่ได้นะ
2: ไอเดียใหม่ๆให้ทุก
3: 13นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเสนอทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการใหม่ปมรถยนต์และรถจักรยานยนต์นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวขออภัยประชาชนที่ได้รับความไม่สะดวกจากหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมยอมรับว่าหลังเปิดให้ลงทะเบียนพบข้อจำกัดหลายประการโดยเฉพาะปัญหาการถือครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงจึงเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์โดยไม่นำรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีมาคิดคุณสมบัติรวมถึงผ่อนปรนผู้ถือครองรถจักรยานยนต์ไม่เกิน300ซีซีจำนวน2คันที่ยังผ่อนชำระอยู่พร้อมเปิดทางให้ผู้ที่รถสูญหายรถชำรุดรถขายโอนลอยหรือถูกสวมสิทธิ์สามารถแจ้งกรมการขนส่งทางบกเพื่อออกเอกสารประกอบการอุทธรณ์ได้โดยจะเสนอหลักเกณฑ์ใหม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนอกจากนี้ยังยืนยันว่ากลุ่มนักเรียนนักศึกษานอกระบบที่มีฐานะยากจนจะไม่ถูกตัดสิทธิ์เพียงเพราะสถานะการเป็นนักศึกษาแต่กระทรวงการคลังจะพิจารณาคุณสมบัติด้านอื่นประกอบด้วยแห่ตรวจสอบชื่อครอบครองรถแน่นขนส่งอยุธยาหลังตรวจสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบมีประชาชนเดินทางมาติดต่อขอตรวจสอบข้อมูลการครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหลังจากตรวจสอบสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วพบว่าไม่ได้สิทธิ์เนื่องจากระบบระบุว่ายังมีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิ์จากการสอบถามประชาชนพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากกรณีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานมานานและไม่ได้ต่อทะเบียนแต่ยังมีชื่อเป็นผู้ครอบครองในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกบางรายขายรถไปแล้วโดยใช้วิธีโอนลอยแต่ผู้ซื้อยังไม่ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ทำให้ชื่อผู้ขายยังปรากฏในชื่อของเจ้าของรถนอกจากนี้ยังมีกรณีผู้ผ่อนชำระรถไม่ไหวจนถูกบริษัทไฟแนนซ์ยึดรถคืนแต่ข้อมูลในระบบยังเป็นชื่อผู้ครอบครองเช่นเดิมนายปริญญาหัสดินทร ณ อยุธยานายปริญญาหัสดินทร์ณอยุธยาขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าวันนี้มีประชาชนเดินทางมาติดต่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกรับเรื่องและให้คำแนะนำอย่างเต็มที่ตำรวจห้วยขวางควบคุมตัวเจ้าของผับลับย่านห้วยขวางฝากขังต่อคัดค้านการประกันตัวพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางคุมตัวนายสมชายเจ้าของผับลับย่านห้วยขวางที่ตำรวจบุกทลายเมื่อสายวันเสาร์ที่ผ่านมาไปขออำนาจศาล

0: อานภาษีไปขออำนาจศาลฝากขังเป็นเวลา12วันซึ่งเหตุผลที่ศาลฝากขังต่อศาลภาษีอากรกลางเนื่องจากผู้ต้องหามีความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับนายสมชายเจ้าของร้านชาวไทยใหญ่ถูกฝากขังหลายข้อหาหนักทั้งข้อหามียาเสพติดโคเคนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2เคตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนไอและยาอีโดยไม่ได้รับอนุญาตช่วยซ่อนเร้นซื้อรับไว้หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งของที่ต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรบุหรี่ไฟฟ้าโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นของต้องห้ามตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนเงื่อนไขการเปิดปิดสถานบริการตามใบอนุญาตส่วนนายพัฒนาอดีตเจ้าขออภัยค่ะส่วนนายพัฒนาอดีตพนักงานร้านฝากขังข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2เคตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากการสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเนื่องจากจำนนต่อพยานหลักฐานทางนี้พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวส่วนผู้ต้องหาอีก9คนที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายพนักงานสอบสวนส่งบำบัดรักษายาเสพติดโดยความสมัครใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กร

0: คุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะฮะวันนี้ประจำวันจันทร์ต้นสัปดาห์แบบนี้เบรกแรกแบบนี้นะฮะพบกับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้ง TV Direct และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ strategy execution นะครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับ
4: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีวีคที่30ของปีนี้แล้วนะครับนะฮะใครยังไม่ได้ทำอะไรก็คิดให้ดีๆครับแล้วก็รีบไปทำซะจงอย่ากลัวที่จะต้องทำแต่จงกลัวที่จะไม่ได้ทำครับ
3: นี่ทำไปก่อนซะส่วนใหญ่ถ้าเอาคำพูดแบบของเจฟเบโซสAmazon.com เนี่ยมาเนี่ยเขาจะบอกเจฟเบโซสเขาจะเชื่อว่าโลกเราเนี่ยมันมีการกระทำอยู่เพียงแค่2ลักษณะเท่านั้นแหละในมุมเขาคือ1ทำแล้วถอยกลับได
4: ้
3: ทำแล้วถอยกลับได้กับทำแล้วก้าวไปแล้วก้าวแล้วก้าวเลยถอยกลับไม่ได
4: ้ครับ
3: เจฟเบโซสบอกว่าส่วนใหญ่บนโลกมันคือแบบแรกมันมักจะถอยได้ให้เราแค่ไประวังบางอย่างที่แบบเหมือนแตกแล้วแตกเลยถอยไม่ได้ดีกว่าที่เหลือเนี่ยทำมันไปเถอะแล้วเดี๋ยวก็เรียนรู้จากมัน
4: ครับใช่อ่ะทีนี้
3: แล้วคราวที่แล้วคุณสมพลก็เล่าประสบการณ์ของการได้ไปพบกับอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นผู้เรียกคิดก็แล้วกันนะเสนอนำเสนอทฤษฎีที่เรียกว่า stakeholder
4: ใช่ผมยังไม่ได้ส่งรูปให้คุณดูนะว่าหน้าตา
3: ไ
4: งนะ
3: ยัง
4: จะส่งให้ดูส่งให้ดู
3: แต่แล้วคุณสมบูรณ์ก็เลยเล่าปูพื้นไปถึงว่าจริงๆอ่ะไอ้คำนี้ในเขาเรียกอะไรประวัติส่วนตัวของคุณทรงพลอ่ะรู้จักและสัมผัสมันมาเนี่ยนะครับแล้วเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเนี่ยประมาณปี2005
4: ครับ
3: ใช่ไหมจากประสบการณ์ชุดที่ได้เข้าไปทำมูลนิธิแห่งหนึ่งแล้วก็ได้ไปปรึกษาแล้วก็คุยกับดร.วิสุทธิ์วิทยาฐานกรนะแล้วแกก็เลยให้ข้อคิดบางอย่างแล้วจนรู้สึกว่าเออมันก็มีมุมคิดได้หลายแบบใช่ไหมในแต่ละเรื่อง
4: ใช่วันนั้นเราก็ต้องช่วยกันดูแลครับเพราะสังคมโลกมันน่าอยู่นะครับ
3: โอ้ผมได้รูปแล้วรูปนี้แบบอเมริกันฮิปปี้มากอ่ะคือก็จินตนาการว่าฮิปปี้แล้วนะนี่ฮิปปี้กว่าที่คิดอีก
4: ใช่ไหม
3: เออ
4: ผมไม่คิดว่าเป็นโปรเฟสเซอร์เลยซ้ำไป
3: เอออเมริกันไหมคนนี้อเมริกันไหมหรืออ
4: เมริกันครับอเมริกัน
3: ดูแบบประเภทแบบเวสต์โคสต์อเมริกันน่ะในเมืองแบบประเภทฮิปปี้หัวก้าวหน้าหน่อย
4: อะไรเงี้ยแต่ดีมากครับแต่ดีมากก็เลยเอามาแชร์กันว่าจริงๆแล้วอ่ะเรากำลังพูดถึงเรื่องของพวก governance ทั้งหลายนะแล้วมันก็ไม่มีกระบวนการหรือวิธีการที่มันจะลงไปชัดๆว่าเราจะต้อง governance แบบไหนนะฮะ
3: จนถึงตรงนี้ใช่ไหม
4: มันก็ยังลอยอยู
3: ่ลอย
4: ๆไอ้เทอรี่ตัวนี้ถึงวันนี้เนี่ยก็ถามว่า subjective มากกว่า objective ไหมก็ใช่ครับใช่ครับมันก็ยัง subjective อยู่เพียงแต่มันเป็น subjective ที่จะบอกว่าไงดีอ่ะเราต้องเป็นคนดีไหมอ่ะ
3: เอ
4: าใหม่เราควรเป็นคนดีหรือเราควรเป็นคนเลวหรือเราควรเป็นคนธรรมดา
3: อ
4: ันนี้แล้วแต่
3: สิ่ง
4: ที
3: ่
4: เจอมาแล้วแต่สิ่งที่เจอมาเลยครับว่าถ้าคุณแบบโอ้โดนเอารัดเอาเปรียบมาคุณก็จะบอกว่าจะดีธรรมดาเป็นคนธรรมดาก็ไม่ได้แล้วมันจะต้องเป็นคนเลวเท่านั้นฉันจะต้องเอาคืนให้ได้อะไรอย่างนี
3: ้
4: นะแต่โลกมันจะไม่น่าอยู่ครับถ้าเราคิดแต่จะเอาคืนกันมันไม่ค่อยน่าอยู
3: ่เลยพอเมื่อกี้คุณสมบูรณ์พูดคำว่า subjective กับ objective นะเมื่อกี้เป็นแวบแรกที่ผมนึกขึ้นมาแล้วมันเป็นความคิดที่ว่าอย่างนี้นะเราชอบใช้คำสองคำนี้เหมือนเป็นคำ

0: คู่ตรงข้ามกัน
1: ครับ
0: objective ก็คือจับต้องได้ตรงข้ามมา subjective ก็คือไม่ยึดติดกับความคิดเห็นส่วนบุคคลคล้ายๆว่าถ้าตกลงร่วมกันได้แล้วมันจะต้องเห็นพ้องอะไรร่วมกันได้ในบางอย่างแล้วคุณสุพลก็บอกว่า stakeholder เนี่ยมัน objective หรือ subjective ทีนี้ผมก็คิดว่าเฮ้ยมัน object มั้ยมันก็ไม่ object แต่ถามว่ามัน subjective มั้ยมันก็ไม่ subject เว้ยเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลมันเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงเพียงแต่ว่ามันอาจจะผมเคยได้ยินใครไม่รู้แหละฝรั่งบางคนที่เขาจะใช้คำเนี้ยในหมวดนี้อาจะเรียกว่ามันมีความซับเทอร์อะซ
1: ับ
0: เทอร์อะละเอียดอ่อนอะหรือมันจะเอียงมาในทางอีกแบบนึงก็คือที่เวลาคุณสปอนจะชอบพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า system thinking อะ
1: ครับ
0: อะเพราะว่าถ้ามันกิจการแบบเดิมที่ไม่ค่อยเห็น stakeholder คือมันเหมือนคล้ายๆว่ามันมองไม่เห็นโยงใยของระบบว่ากิจการเรามันไปโยงกับเรื่องอะไรบ้าง
1: ถ้าเราไม่คิดถึงมันเราจะคิดไม่ถึงหรอกครับว่ามันจะโยงมาได้อีกกี่เรื่อง
0: ถ้าเราไม่คิดถึงมันใช่ไหมแปลว่าไม่ใช่ว่ามันไม่โยงถูกไหมแค่เราอ่ะไม่ไปใส่ใจจะไปดูมันเฉย
1: ๆเอา
0: ว่ามันโยงอะไรบ้าง
1: เอาแค่เรื่องง่ายๆเรื่องของลูกน้องเราหนึ่งคน
0: ครับ
1: แค่นี้มันก็ไม่ใช่หนึ่งคนแล้วนะ
0: ถูกถ้าใครพยายามอยากจะไปดูแลลูกน้องสักคนนะตั้งใจนะแล้วไปแงะดูโอ้เดี๋ยวก็จะมีเรื่องครอบครัวเล็กเขาเรื่องครอบครัวขยายที่พัวพันเขาเรื่องอะไรก็ไม่รู้นี่สินนี่ติดมาแต่ในชาติปางก่อนแต่ในอดีตที่ผ่านมาอะไรเงี้ยโอ้โห
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูแลคนหนึ่งคนเราก็ไม่ได้ดูแลคนหนึ่งคนเราดูแลมากกว่านั้นอีกมันเป็นเครือข่ายโยงใยกันเวลาผมขับรถบนท้องถนนนะผมเห็นขนส่งรถขนส่งของบางบริษัทยี่ห้ออะไรผมก็นั่งคิดบริษัทนี้มันทำอะไรวะแต่ไอ้บริษัทเนี้ยมันคงมีลูกค้าของมันเองแน่ๆแหละมันไม่ใช่บริษัทใหญ่หรอกครับเป็นบริษัทขนส่งที่ชื่อแม้กระทั่งยังจำไม่ได้เลยอ่ะแต่มันก็คงมีลูกค้าของเขานะแล้วลูกค้าของเขาก็เป็นลูกค้าคงเป็นลูกค้าเล็กๆเนาะเล็กๆที่เล็กๆรวมๆกันมาอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำไปว่าไอ้นี่แม่ง existing อยู่ในโลกนี้อ่ะ
0: ใช่ไหมแต่เขาก็มีธุรกรรมประจำวันและหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันอยู่ได
1: ้มันเป็นถ้า chaos theory มันคือ
0: factor
1: มันคือสิ่งเล็กๆที่เหมือนกันในทุกๆอนูแล้วมันรวมกันออกมาเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นดอกกุหลาบเป็นเกสรจากเกสรหลายๆเกสรมันรวมกันก็กลายเป็นดอกไม้หนึ่งดอกใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นผมก็คิดว่ามันก็คงอยู่ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มันก็มีการคุยกันเยอะครับคุยกันในหลายเรื่องทีนี้ ครั้งที่แล้วเนี่ยเราค้างกันไว้ว่าไอ้ stakeholder theory เนี่ยมันเป็น pragmaticism เนี่ยมันมี2ความหมาย1คือมันเป็นเรื่องของบริหารกับ2เนี่ยมันเป็นเรื่องของปรัชญา
0: คราวที่แล้วเราคุยเรื่องบริหารใช่ป่ะ
1: ใช่คราวที่แล้วคุยเรื่องบริหารพอเป็นเรื่องของปรัชญาเนี่ยมันก็จะเป็นโนว์ฮาวมากกว่าโนว์แดดอ่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวนะต้องอธิบายแล้วแหละโนว์ฮาวมากกว่าโนว์แดด
1: ครับโนว์ฮาวหมายถึงกระบวนการในการที่เรารู้จริงๆแล้วทุกคนนะเรารู้มากกว่าที่เราคิดว่าเรารู้นะ
0: รู้มากกว่าที่คิดว่าเรารู้
1: เพียงแต่เราจะถูกเฟรมเวิร์กหรือเราจะไม่ได้ใช้มันหรือเราชอบบอก
0: นึกคิดไปว่าเราไม่รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้
1: ทั้งๆที่เราไม่ได้ฟังมันสักหน่อยนึงเหมือนตอนที่ผมไปนั่งฟังไอ้เปเปอร์ของด็อกเตอร์ศาสตราจารย์คนที่กำลังจะมาเป็นด็อกเตอร์ทั้งหลายอ่ะผมฟังไม่รู้เรื่องเลยเว้ยมึงคุยอะไรวะแล้วผมก็บอกว่าแล้วฟังไปสัก1 2 3เปเปอร์ของมันละมึงฟังไม่รู้เรื่องหรือมึงไม่ตั้งใจฟัง ที่มึงนั่งตอบไลน์อยู่เนี่ยมึงไม่ตั้งใจฟัง
0: ดีเหมือนกันนะสั่งสอนตัวเองในเสร็จสับในคนเดียวแล้วในเวลาแบบเดียวคือเป็นช่วงเวลาที่ต้องต่อสู้กับตัวเองอยู่ใช่ไหมตอนนั้นเนี่ย
1: ใช่คือเวลาที่เราเจอของใหม่ทั้งนี้เราก็ไม่คิดว่าเราจะฟังเพราะเราก็ไม่คิดว่าจะ
0: มันเหมือนพอเราไม่คุ้นปุ๊บเราก็อาจจะแบบโอ้ยอะไรวะเนี่ยสัมมนาเลยวะเอากูมานั่งทำไมแล้วเอ้ยงั้นตอบจะทำธุระอย่างอื่นก่อนดีกว่า
1: อีพาร์ทเนอร์ผมก็ไปบอกว่าจะต้องมาดูอะไรอย่างนี้ต้องมานั่งฟังอะไรอย่างนี้ผมก็มันก็แค่เมื่อไหร่มันจะเสร็จแล้วปรากฏว่าไอ้ breakout room อย่างนี้นะทุกวันมันมี5 breakout room breakout ครั้งหนึ่งเนี่ย4คน4 paper
0: อ๋อมันเข้าแล้วออกยากมันจะเสียมารยาทสุดขีดจะออกไรใช่ไหม
1: ร่วมๆนั่งฟังร่วมๆ50กว่า paper

0: อร์นะ
1: โอ้โห
0: หัวแทบแตกอ่ะ
1: เอ
0: เอ
1: ออ
0: ย่างเงี้ยครับซึ่งก็เข้าใจได้มากขึ้นว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการในการที่เราจะต้องสกัดบางเรื่องออกมาเป็นโนว์ฮาวนะในการที่เราจะบริหารจัดการรีเลชั่นชิพกับใครสักคนหนึ่งหรือกับซัพพลายเออร์เราหรือกับลูกค้าเราเป็นโนว์ฮาวนะ
1: วิ
0: อย่า
1: ธ
0: ง
1: ี
0: ของ
1: จัดการความสัมพันธ์
0: ถูกอย่างของทีวีเล็กอ่ะเราดูแลลูกค้าด
1: ค
0: ้ว
1: ร
0: ย
1: ั
0: ว
1: บ
0: ิธีบางอย่างที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขา
1: โอ้เหรอชาวบ้าน
0: คร
1: เ
0: ั
1: ข
0: บ
1: ายังไงแล้วคุณตะพลยังไงตอนน
0: ส
1: ั้น
0: ม
1: อ
0: ัย
1: ่ะ
0: นั้นน่ะเราไม่เรามีตั้งแต่การโทรไปหาเขาเรามีตั้งแต่ส่งของขวัญให้เรามีตั้งแต่อะไรพวกนี้พอลูกน้องเรามาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ไปสัก2-3 ปีแล้วออกไปอยู่กับบริษัทคู่แข่งตอนนี้คู่แข่งก็เริ่มรู้ว่าเราทําอะไรเราดูแลลูกค้าอย่างดีมันก็เอาไปทํากันทํากันจนกระทั่งมันก็จะคล้ายๆกันแต่ถ้าเหมือนไหมออริจินอลคือออริจินอลครับคุณอาทิตย์นะมันก็จะมีวิธีเพราะว่าเวลาที่เราทําซ้ําอ่ะถ้าเรามีโนว์ฮาวทําซ้ํามันต้องได้เหมือนเดิมนะคุณดูอย่างสองคนนี้ก็ได้เรามีผู้หญิงสองคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เก่งๆนะขออนุญาตเอ่ยชื่อหน่อยแล้วกันคุณเจนนี่กับคุณพิมลี่พาย
1: นั
0: ส
1: ม
0: อ
1: เ
0: ง
1: บอ
0: คร น
1: ์สองตัวท็อปนะเอามาสอง
0: ส
1: ตั
0: อ
1: ว
0: งต
1: ท
0: ั
1: ็
0: ว
1: อป
0: ท็อปเลยตอนนั้นอ่ะอยู่ๆเราก็ได้ยินว่าเจนนี่ทำวันนั้น200 ล้านอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่พิมลี่พายทำเกือบทุกวันนะร้อย200เนี่ยมันแปลว่าอะไรครับแล้วคุณได้ยินเจนนี่ไหมคือ
1: โอเค
0: มั
1: ม
0: น
1: ันเป็นความอยู่ตัวของคนคนหนึ่งกับอาจจะเป็นวันท
0: ม
1: ี
0: ั
1: ่
0: นกำลังจะบอกว่าม
1: ว
0: ั
1: ัน นนี
0: ม
1: ้
0: ี
1: สำเร็จจากตัวเองคนคนหนึ่
0: เ
1: ง
0: ออ
1: เออ
0: มันมีโนฮาวกับมันไม่ได้มีมันโนฮาวกับโนแดดอะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการของการทำสเต็กโฮลเดอร์เนี่ยมันคือกระบวนการการลงมือทำมากกว่าการท่อง
1: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าท่องก็คือเหมือนโนแดด
0: ครับ
1: ตำราว่าอย่างนั้นเราก็ไปทำอย่างนี้แต่แบบพอมันไม่ได้ทำซ้ำพอมันไม่ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการทำและสังเกตแล
0: ค
1: ะ
0: รับ
1: ปรับปรุงมันก็จะไม่ซึมเข้าไปเป็นโนว์ฮาวใช่ปะ
0: ถูกแล้วพอไอ้เรื่องพวกนี้มันมาเนี่ยมันก็จะพันไปอีกหลายเรื่องนะอย่างโนว์ฮาวในการใช้ภาษาสมมุติว่าถ้าเราคิดดีอ่ะภาษาที่เราพูดมันจะดีนะเขาพูดถึงอย่างภาษาเปลี่ยนโลกได้นะคุณอาทิตย์
1: ภาษาเปลี่ยนโลกได้
0: วิธีการคิดวิธีการพูดเราเปลี่ยนโลกได้เอาใหม่นะสมมุตินะระหว่างเรียกคอน sumer กับเรียกเพอร์ซันน่ะ
1: เพราะเพอร์ซันดูดีกว่าปะ
0: เออใช่ไหม
1: ดูเราเป็นมนุษย์อะ
0: ครับ
1: ดูเราเป็นมนุษย์น่ะ
0: หรือเอาใหม่เราบอกว่า employee กับ human being
1: โอ้ human being สิ
0: ใช่ไห
1: เ
0: ม
1: ออ
0: มันเรื่องเดียวกันนะมันวิธีที่เราพูดหรืออย่าง Starbucks
1: เขาเรียกว่ามุมท
0: ข
1: ี่
0: อง
1: ม
0: เ
1: อ
0: ข
1: ง
0: า
1: ใช่ไหมหรือ approach เขาเรียกลูกน้
0: ใ
1: อ
0: ช
1: ง
0: ่
1: เป็นพาร์ทเนอร์ป่ะสตาร์บัคนี่เรีย
0: ใ
1: ก
0: ช
1: ว่าพ
0: ่
1: าร์ทเนอร์
0: เข
1: ใช
0: า
1: ่
0: ไ
1: ไ
0: ม
1: หม
0: ่ได้เรียกก็เป็นพนักงานนะเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์เลยอย่างเงี้ยครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้คนที่ฟังมันก็ได้ใจนะมันก็เปลี่ยนวิธีทำเปลี่ยนวิธีคิดเพราะฉะนั้นอยู่ที่ภาษาที่เราใช้เลยครับ relationship มันคือตรงนั้น
1: เป็นถ้าเวลาคนพูดว่าเรามนุษย์เราเนี่ยจะรู้สึกดีถ้าอีกคนหนึ่งเขาเรียกว่าเห็นหรือให้
0: ครั
1: เ
0: บ
1: กียรติหรือเขาเรียกว่าอะไรปฏิบัติกับเราอย่างที่เราถือว่าโอเคมากและถ้าคุณโทนพูดอย่างนี้เนี่ยไอ้ชื่อเรียกแรกเนี่ยซึ่งมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเรียกได้หลายแบบเนี่ยชื่อเรียกแรกมันก็สะท้อนอยู่แล้วว่าเขามองเราว่าอะไร
0: ถูก
1: เข
0: แล้
1: า
0: ว
1: จัดวางเราอยู่ตรงไหน
0: เขาคิดถึงเราว่าอะไร
1: เขาคิดถึงเราว่าอะไรอาจจะจริงไม่จริงขนาดไหนก็อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าอย่างนั้นเขาก็จริงขนาดที่คิดว่าจะเรียกเราอย่างนั้นน่ะก่อนน่ะ
0: ใช่ใช่เพราะว่าไอ้คำนี่มันสำคัญนะฮะมันจะไปทำให้สร้างเสริม relationship หรือไม่สร้างเสริม relationship เลยนะเราถูกสอนมาเสมอแหละแฟกคือแฟกอะแต่ในขณะที่บางครั้งอะ value เนี่ยมันคือ opinion มันเป็นความคิดเห็นมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางฟรีแมนเขาบอกว่าไม่จริงเลยเพราะทุกๆคำมันมีคุณค่าแฝงอยู่เสมอมันเป็นคำบางคำที่ใช้แล้วดูโหดร้ายใช้แล้วดูป่าเถื่อนในขณะที่บางคำใช้แล้วมันเพิ่มคุณค่าลงไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมันไม่มีนิยามเดียว
1: เออ
0: เกมทุกเกมอ่ะ มันไม่มี

0: ความสนุกเดียวครับมันมีหลายความสนุกครับนะฮะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็นอกจากนั้นแล้วอ่ะ ในเรื่องของ governance เนี่ยครับก็ยังมีคุยกันอีกเขาก็ยังคุยกันอีกเยอะนะตั้งแต่เรื่องของแบบ governance stakeholder governance ไม่ใช่ ethic ไม่ใช่จริยธรรมไม่ใช่ ESG ไม่ใช่การแบ่งผลประโยชน์ให้ลงตัวนะเขาบอกว่ามันคือการบริหารสายสัมพันธ์มันคือ governance mechanism ในการที่จะบริหารจัดการเรื่องของ relationship เรื่องของ trust ความไว้วางใจเรื่องของ cooperation นะฮะเรื่องของความร่วมมือกันแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไปก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรได้ครับมันก็จะกลายเป็น high value ไปเลย
1: โอ้นี่ฟังดูเหมือนจริงๆถ้าคุณโทนพูดแบบนี้มันคือการเอาบทเรียนหรือประสบการณ์ของมนุษย์เราอ่ะที่มีต่อครอบครัวหรือต่อเพื่อนฝูงซึ่งในปริมณฑลเหล่านั้นน่ะเราเข้าหากันโดยมากนะก็คือด้วยความสัมพันธ์ใช่ป่ะ
0: ใช
1: ่ด้วยความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าด้วยทรานแซคชั่นอ่ะต้องมีบ้างแหละจ่ายนู่นนี่นั่นแต่แบบเส้นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์แต่พอมันเป็นเรื่องธุรกิจ
0: เวลาเราเลี้ยงลูกก็เหมือนกันใช่ป่ะเราเลี้ยงลูกเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องโอเคอ่ะผมอาจจะพูดเล่นไปเรื่อยเปื่อยแล้วครับว่าจะเอาต้องเอาเงินคืนให้ได้ผมเก็บไว้ทุกอย่างทำแบบ net present value ไว้เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่นั่นไม่ใช่เรื่องหลักควรอย่าจะปลูกฝังเรื่องอื่น
0: คือเขาต้องรู้ผมจะให้เขารู้ว่าเขาอ่ะมีคุณค่าขนาดไหนทั้งเรื่องของ subjectiveเขามีคุณค่ากับผมในฐานะที่เขาเป็นลูก
1: ทางจิตใจ
0: ทางจิตใจขนาดไหนในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณไม่แน่ใจว่ายังไงผมมีเป็นตัวเลขให้คุณด้วยถ้าคุณอยากได้
1: พวกคุณลงทุนเป็นขนาดไหนใช่ไหม
0: ว่าอย่าบอกว่าตัวเองไม่มีค่านะห้ามพูดนะตบปากเลยนะตัวเองมีค่านะ
1: พอนี่ไม่รู้จะไม่มีค่าได้ยังไงวะกูตังค์
0: ไม่ได้ไปขนาดนี้มีค่าแน่นอนลูกเอ้ยอย่าไปบอกว่าใครไม่มีค่าช่างมันไม่ต้องไปสนใจมันเลยเรามีค่าเยอะด้วย
1: โอเค
0: นี่คือ relationship
1: ก็คือจริงๆ stakeholder เนี่ยมองให้ยุมันเหมือนคำมันจะทำให้มันยุ่งเมื่อมองจากธุรกิจเป็นตัวตั้งอ่ะเนาะพอถ้าเรามองว่าเฮ้ยจริงธุรกิจเนี่ยมันคือการอยู่ร่วมกันของคนจำนวนหนึ่งที่มันมีเกี่ยวข้องในบทบาทต่างๆเข้ามาด้วยกันเนี่ยโอเคแหละมันต้องมาหากินต้องมีรายได้มีรายจ่ายอะไรเนี่ยเป็นเส้นเลือดแต่จริงๆมันโยงใยมันมากกว่านั้นแต่ถ้ามองในเชิง relationship มันก็จะเห็นเรื่องนี้ง่ายขึ้นนะแต่ผมรู้สึกว่าคำว่า governance เวลาคุณวนพลฟังอ่ะ govern มัน government govern เนี่ยมันดูเหมือนเป็นแบบข้างบนกดลงมานะจะว่ายังไงก็แล้วแต่นะมันโทนมันแบบฟังคำนี้แล้วมันรู้สึกเหมือนแบบจับมันให้ความรู้สึกไม่ค่อย positive เท่าไหร่
0: ก็จริงครับเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ที่บางทีเราใช้คำคำหนึ่งจะ represent ในทุกๆเรื่องไม่ได้แล้วในคำหนึ่งคำก็ไม่ได้มีความหมายเดียวแล้วก็ไม่ได้มี assumption เดียว
1: เ
0: พราะฉะนั้นในบางครั้งอ่ะอย่างวันนี้ผมนั่งคุยกับลูกค้าคนหนึ่งผมก็บอกเขาว่าเนี่ยนะอันนี้เนี่ยมันคือ response ไม่ใช่ response ค่ะมันเป็นอีกคำหนึ่งค่ะเพราะเขามาจากออนไลน์ไงผมมาจาก direct marketing ผมก็เรียกของตามเขาก็ได้ไม่เป็นไรผมก็นึกขึ้นได้โอเคงั้นเราเปลี่ยน
1: ภาษาที่เธอคุ้นดีกว่าม
0: ีเดีย spending ผมก็ห้ามใช้ email ผมก็ห้ามใช้ต้องไปใช้ phone ads ต้องไปใช้แบบนี้ต้องไปใช้scot sale ก็ไม่ได้นะต้องใช้ GMV เดี๋ยวมันไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ย
1: เหมือนคุณสุพลอยู่คนละประเทศอะเขาอะเราพูดคนละภาษากันอยู
0: ่จริงๆแล้วอะถ้าเราเข้าใจก็ไม่ต้องแกล้งไม่เข้าใจมันเป็นคำเบสิกที่ง่ายๆเพราะนั้นอย่าไปยึดติดกับคำเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้คำนี้เนี่ยเดี๋ยวอนาคตอาจจะเปลี่ยนอีกก็ได้นะ
1: ถูก
0: ใครจะไปรู้วะ
1: มันเป็นเฟรมในช่วงยุคนึงเนาะที่เขาคิดขึ้นมา
0: ทีนี้กลับมาเรื่อง
1: เมื่อกี้ตรงที่คุณสมบูรณ์พูดค้างไว้ผมแทรกขึ้นไปก็คือว่าคุณสมบูรณ์กำลังบอกว่าสเต็กโฮลเดอร์เนี่ยมันก็ต้องมีวิธีจัดการบริหาร
0: แล้วมันก็ไม่ใช่ซื้อได้ด้วยเงินด้วยคุณอาทิตย
1: ์ก็ถ้าเรามองว่าเป็น relationship เนี่ยถ้าเรามองว่าหัวใจเรื่องนี้เท่ากับ relationship เนี่ยมันน่าควรจะต้องทำด้วยอย่างอื่นที่ไม่ใช่การซื้อด้วยเงิน
0: สปีกเกอร์อีกท่านหนึ่งครับคือวิลเลียมสันเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่า จริงๆแล้วอ่ะไอ้ governance น่ะมันในโลกจริงอ่ะมันเหมือน contract กันนะเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราจะต้องมี contract กันนะ
1: ก็คือสัญญา
0: สัญญาว่าค
1: ล
0: ุ
1: ะ
0: ณกับ
1: พ
0: ผ
1: ั
0: ม
1: น
0: ส
1: ธ
0: ัญญา
1: สัญญา
0: ว่า
1: ระหว่างกัน
0: contract ที่ contract ที่รัดกุมที่สุด
1: คือ
0: ก็ยังฟ้องร้องกันได้เลยถูกไหม
1: จริง
0: เพราะมันไม่มีทางเขียนเงื่อนไขทั้งหมดลงไปได้หรอก
1: เออ
0: วันก่อนผมคุยกับผู้บริหารคนหนึ่งเรื่อง JD กับ R&R
1: อือหือคืออะไร
0: JD
1: ฮะ
0: คือ Job Description นะครับว่า
1: อืม
0: บริษัทจ้างคุณมาทำอะไร
1: เขาเป็นคำบรรยายงานน่ะตาม
0: ใช
1: ตร
0: ่
1: งตัว
0: ใช
1: เล
0: ่
1: ยนะจ็อบคือ
0: ใ
1: อ
0: ช
1: ะไ
0: ่
1: รก็
0: คร
1: เ
0: ั
1: ข
0: บ
1: ียนอธิบายไปว่าจ็อบคุณคืออะไร
0: R&R คือ Low and Responsibility ครับ Low คือบทบาทนะบท
1: อื
0: บาม ทและความรับผิดชอบ
1: อืม
0: บางเรื่องอ่ะมันไม่ได้เขียนอยู่ในสัญญาจ้างหรอก
1: จ็อ
0: ใน
1: บไม่
0: ส
1: ได
0: ั
1: ้
0: ญ
1: อ
0: ญ
1: ธิ
0: า
1: บา
0: จ
1: ย
0: ้าง
1: ไว้จ็อบไม่ได้อธิบายแบบนั้นไว้
0: ในสัญญาจ้างจะเขียนไว้ครับว่าคุณต้องเป็นหัวหน้าที่ดีเพียงพอในการที่จะจุดๆมีใครเคยเขียนอย่างนั้นไหมไม่มีอ่ะครับแต่เราต้องรู้ได้ด้วยวินยูชนว่าอันนั้นอ่ะมันคือสิ่งที่เราควรจะต้
1: ค
0: อ
1: ื
0: ง
1: อบ
0: ทท
1: บาทอันนั้นคือเป้าหมายเป้าหมายของบทที่เราต้องบรรลุให้ได้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คอนแทรคมันก็เหมือนกับ JD อ่ะครับ
1: อืม
0: นะฮะแล้วทางวิลเลียมสันก็บอกว่าไอ้ที่มันเขียนไม่หมดอ่ะมันก็เราเรียกมันว่า incomplete contact แล้วกัน
1: อืม
0: นะฮะโลกนี้เนี่ยมันอุดมไปด้วย incomplete contact แหละ
1: อืมอืม
0: ถ้าสังเกตไหมครับว่าเวลา contact ที่มีปัญหาขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ใช้จริงๆคือ relationship ครับ
1: อืมอืม
0: ถ้าคุณมี relationship เนี่ยมันจะจบนะครับ
1: อืม
0: governance เนี่ยมันจะ begin where the contact end ถ้าเมื่อไหร่ที่การเขียนในรถีพวกนั้นเนี่ยมันกดระเบียบมันหายไปไอ้ governance มันถึงจะออกมาจริง
1: อืม
0: ๆนะฮะลองนึกถึงอย่างนี้ครับว่าถ้าสมมุติว่าเราจะลด transaction cost อะ
1: ลด transaction cost
0: ลด cost ของเราเองอะถ
1: ใ
0: ้
1: น
0: าก
1: า
0: ส
1: ร
0: ม
1: ท
0: มต
1: ำธ
0: ิ
1: ุ
0: ว่
1: รา
0: เ
1: ก
0: ร
1: ร
0: าร
1: ม
0: ต้องใช้ระบบในการลดนะเราต้องไปจ้าง AI ติดกล้องทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำอะไรเยอะแยะเลยเนาะ
1: อืม
0: แต่ถ้าคุณมี governance เมื่อไหร่
1: อืม
0: คุณแค่บอกว่าทุกคนช่วยกันดูแลความสะอาดนะทุกคนช่วยกันทำงานนะอย่ามาสายนะ
1: อืมอื
0: และ
1: ม
0: ทุกคนมาคุณต้องติดระบบอะไรวะ
1: เพราะอันนี้คือต้นทางใช่ป่ะ
0: เออ
1: การไปพูดการเข้าใจการสื่อสารจิตสำนึกหรืออะไรบางอย่างอ่ะ
0: ใช่
1: ที่
0: แล
1: ระ ่วม
0: หลากย
1: ัน
0: หลายเรื่อง
1: ต้
0: มัน นอ
1: ท
0: าจจ
1: า
0: ะ
1: ง
0: ไม่ต้องมีมันอาจจะไม่ต้องเสียอะไรไปตรวจสอบด้วยวันนี้เนี่ยในระบบขององค์กรโดยเฉพาะมหาชนเนี่ย
1: อ
0: เ
1: ื
0: ช็
1: ม
0: คแอนด์บาลานซ์โคตรเยอะเลยคุณนันทิ
1: ก็คือไปที่กลางน้ำและปลายน้
0: เออ
1: ำเสียกันส่วนใหญ่
0: ระหว่างน้ำด้วยยกตัวอย่างเช
1: อ
0: ่นผมเอาของออกจากคลังขึ้นรถนับไหม
1: นับ
0: นัน บ
1: ับนับ
0: เอาของแล้วก็ขับไปอีกหนึ่งโกดัง
1: ต้อง
0: แล
1: ไ
0: ้
1: ป
0: วก
1: ล
0: ็
1: ง
0: เอาข
1: เ
0: อ
1: ค
0: ง
1: ลีย
0: ล
1: ร์
0: ง
1: นับ
0: นับอีกไหมนับ
1: น
0: เน
1: ั
0: ี่
1: บ
0: ย
1: ย้ายเข้าคลังนับนับสิ
0: มันไม่ไว้วางใจกันไงมันไว้ใจกันไม่ได้ไงมันก็เลยบอกว่าขึ้นลงมันก็ต้องนับแบบนี้
1: นับทุกเม็ดแต่ว่ากันเถอะ
0: เออมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้เพราะนั้นมันก็จะเสียทรานแซคชั่นมาก
1: อื
0: เว
1: ม
0: ลาจะอะแดปชั่นอะไรทีนึงอ่ะเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยแทนที่คุณจะร่วมมือกันไม่ร่วมมือกันถ้าเป็นตามทั่วไปก็คือคุณผิดผมไม่ผิดคุณถูกผมไม่ถูกคุณนั่นคุณนี่อะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้ร่วมมือกันอย่างที่มันควรจะเป็น
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่เรามี governance stakeholder governance เนี่ยมันจะช่วยอีกหลายเรื่องครับ
1: อืมฟังดูมันเป็นการเข้าไปที่ต้นเรื่องหรือต้นน้ำมากกว่า
0: ผมอยากจะบอกว่ามันทำให้เรากลับไปเป็นบริษัททั่วๆไปธรรมดาที่มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นคุณอาทิตย์
1: ขีดเส้นใต้เหมือนกันมีความเป็นมนุษย์
0: ครับ
1: มากขึ้น
0: การจะทำ long term value creation แบบนี้ได้เนี่ย
1: อืม
0: มันไม่ได้เริ่มต้นจากการกดระเบียบข้อบังคับและ contract ว่าคุณจะต้องท
1: ถูกแล้วหลายคนที่แม่งดีๆเนี่ยมนุษย์ดีๆเนี่ยเจอไอ้พวกเยอะๆปุ๊บมันก็ไม่อยากทำแล้วอะเบ
0: ำ
1: ื
0: ค
1: ่
0: ร
1: อ
0: ับ
1: เบื่อบรรยากาศเบื่อบรรยากาศแม่งกูหดแล้วความสามารถจะสำแดงออกมานี่หดแล้วนะแบบโอ้ไม่ทำก็ได้วะมันเรื่องอะไรจะเยอะขนาดนี้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ governance ตัวนี้เนี่ยหรือ relationship capital มันมีตัวชี้วัดหลายตัวครับมี index ให้เราลองดูอะไรดูผมก็ไปนั่งหาดูเพิ่มเติมนะตอนที่กลับโรงแรมแล้วอะไรเงี้ยก็ดีครับ ดีมากๆแล้วผมก็คิดว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะอธิบายคำว่า relationship แบบ positive ได้ดีที่สุดเลยวันนี้เนี่ยองค์กรเราหมดซึ่งความเชื่อใจมันเลยต้องมีระบบ
1: ก็จริงก็จริงถ้า trust มันเข้มข้นเนาะถ้า trust มันเข้มข้นแล้วคนที่อยู่ในสารระบบนั้นมันมี trust จริงๆเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันก็จะจำเป็นน้อยลงไปมาก
0: และระบบมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
1: เออ
0: ๆยิ่งระบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็จะทำให้ไอ้ trust พวกนี้จะหายไป
1: อ๋อมัน
0: ทั
1: ม
0: น
1: ีผ
0: ท
1: ล
0: ี
1: ย้อนกลับไปทำให้ trust หายด้วยเหรอ
0: ใช่ครับทันทีที่คุณกดคันเร่งประสิทธิภาพในบริษัทครับ
1: ครับ
0: เกอีกข้างหนึ่งคือความเป็นมนุษย์มันจะลดลงทันทีครับมันเหมือนแก๊สน้ำมันนะคุณอาทิตย์แต่งรถให้ลูกค้านะลูกค้าเนี่ยวัยรุ่นมาก็บอกว่าพี่แต่งให้มันแรงๆเลยนะแต่ประหยัดน้ำมันนะโอ้น้องไม่มีทางพี่ทำไม่เป็น
1: มึงจะเอาสองอย่างมาด้วยกันนี่ไม่ได้จ
0: นเมื่อไหร่ที่น้องกดคันเร่งนะเกน้ำมันมันจะต้องตีไปฝั่งตรงข้ามแน่นอนครับ
1: ซึ่งก็คือการเผาน้ำมันสุดๆไปเลยนะ
0: โอ้เพราะไม่งั้นนะมันจะแรงไม่พอในการจุดระเบิดลงไปในห้องเครื่องนั้นมันต้องฉีดน้ำมันเข้าไปเพิ่มขึ้นโมโทนิกที่เรากำลังโมดิฟายเนี่ยมันคือการปล่อยน้ำมันลงไปมากขึ้นอีกประมาณ 10%โดยที่ไม่ทำให้ฝาวาล์วบ่าเครื่องหรือว่าแคมชาร์ปของมันนะแตกหรือมันพังหรือมันละลายอะไรอย่างเงี้ยในความพอดีที่สุดแล้วเต็มแม็กซิมัมที่สุดของเครื่องยนต
1: ์
0: และถ้าเต็มแม็กอย่างนั้นเมื่อไหร่คุณอาทิตย์แต่ว่ามันเป็นอิลูมของความเป็นมนุษย์ละเพราะฉะนั้นในทุกๆองค์กรนะครับก็ต้องกลับมานั่งดูครับว่าเราจะออพติไมซ์ยังไงนะทำให้มันพอดีเท่าที่เราจะมีได้เนี่ยตรงไหนดีแต่ถ้าคุณอยากจะเครียดก็อันนั้นก็แล้วแต่ครับเพราะว่าบางองค์กรมันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขารับคนมาไม่ได้เอา core value มาเป็นตัวตั้งนะรับใครก็ได้เข้ามาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นร้อยพ่อพันแม่แล้วก็จะมาบ่นว่าทำไมลูกน้องเราเป็นอย่างนั้นก็ตอน
1: คุณเรารับคุณเลือกยังไงล่ะคุณเลือกจากอะไร
0: คนส่วนใหญ่จะเลือกจากเรซูเม่ครับเรซูเม่สวยพอก็โอเคละ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: นี่ตอนที่คุณสมพลพูดถึงเรื่อง job description อ่ะกับเรื่อง role and responsibility อ่ะแล้วก็คือเรารู้ว่าจะไปเขียนให้มันละเอียดแค่ไหนมันก็ครอบคลุมไม่หมดหรอกถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้เลือกที่หัวเชื้อหรือต้นทางใช่ไหมผมก็นึกถึงไอ้เขาเรียกว่าหลักข้อหนึ่งที่คุณจิมคอลลินอ่ะเขาถอดได้ตอนที่เขาทำหนังสือ from good to great อ่ะถ้าคุณสมพลจำได้นะคือผมว่านั้นอ่ะหลักข้อนี้มันพูดแทนเรื่องนี้ได้อย่างแบบเสด็จเด็ดขาดมากก็คือเขาบอกว่าเวลาเลือกคนในองค์กรเนี่ยมันจะต้อง first who ใช่ไหม first who
0: ใช
1: ่ then what เออคือตอนแรกครั้งแรกที่ผมฟังประโยคนี้มองเฮียได้ขออภัยได้หรอวะแม่งได้หรอวะคือเลือกคนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคิดว่าจะให้คนทำงานอะไรถ้ามีคนที่ใช่รถบัสเราจะไปถึงผมแบบ
0: จริง
1: ๆเฮ้ย
0: จริงๆ
1: นี่คือยิ่งกว่า role and responsibility กับ job description อีกนะมันแบบว่า
0: ผมเคยคิดว่าเอ้ยเราต้องเดินหน้าค่าลูกเดียวเราต้องปักก่อนแล้วเดี๋ยวตามไปนะฮะหมดไปร้อยล้านครับ นะฮะคนไม่พร้อมไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีคนนี่บางคือตอนนั้นผมใช้หลักนี้ครั้งหนึ่งไม่ใช่ครั้งหลายครั้งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตั้งแต่รู้หลักเนี้ยนะคือพอผมไม่เจอคนเก่งผมจ้างไว้ก่อนจ้างไว้แล้วก็เอามาไว้ข้างตัวครับเรียกว่า assistant to CEO
1: อ๋อเมื่อเห็นคนเก่งใช่ไหมแล้วก็ใช้วิธีนี้ก่อน
0: ผมดู
1: แล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อ
0: ช่วยผมได้แน่เลยเอาไว้ก่อนเลย
1: ก็คือข้อคว้าคนนี้ไว้ก่อนส่วนจะเป็นบทบาทไหนเดี๋ยวว่ากัน
0: คุณอาทิตย์เชื่อไหม
1: แล้วเป็นยังไง
0: ใครก็แล้วแต่ที่ผมคิดอย่างเงี้ยอยู่กับผมได้ไม่เกิน3เดือนเลยครับ
1: แล้ว
0: เขาจะต้องมีงานที่ผมจะต้องแอสไซน์เขาบางคนแม่งไปเป็น MD บางคนต้องไปทำงานนู้นบางคนต้องไป
1: อ๋อคำว่าหมายถึงว่าอยู่เป็นผู้ช่วยได้ไม่นานจะเจอบทบาทที่เหมาะสม
0: ใช่
1: ไม่ใช่เขาหนีไปไหนไม่ใช่เขาหนีออกจากบริษัทไป
0: เห็นไหมภาษามันสำคัญตรงนี้แหละ
1: เ
0: นี่ยครับเพราะนั้นผมว่า
1: คุณสมบูรณ์กำลังจะคอนเฟิร์มว่าคิดว่าข้อนี้น่าจะจริง
0: คนเก่งๆอ่ะหาไม่ง่ายครับ
1: ครับ
0: ถ้าคิดว่าใช่ก็อย่าช้า
1: อย่ารีรออย่ารีรอ
0: เอออย่าลำอย่าลำเก็บไว้ก่อนเลยพอเก็บไว้เสร็จคุณเชื่อเถอะถ้าคุณมีแนวคิดแบบนี้นะ

0: ยังไงคุณก็ขยายงานเพราะคุณขยายงานคุณก็จะได้ใช้เขาอยู่ดีครับ
1: ตรงไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีนึง
0: ใช่ครับเพราะว่าการที่เขาเป็นคนใหม่เนี่ยมันดีตรงหนึ่งมันดีอย่างหนึ่งแน่ๆคือเริ่มต้นที่เขาไม่มีงานครับถ้าคุณเอาคนเดิมที่ทำงานอะไรสักอย่างอยู่ไปทำงานใหม่เขาจะทำงานไม่ได้เต็มที่ครับเพราะเขามี
1: โอ้โอ้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เออมันยัง
0: แล้วเราก็จะไปด่า
1: เดิม
0: เขาเนอะมึงไม่เห็นทุ่มเทแล้วไหนบอกว่าจะช่วยกันไงบอกโอ้ยเฮียของเดิม
1: งานเก
0: ่
1: า
0: แล้ว
1: งานเก่ากูก็ยังมีอยู่ครับเฮีย
0: ประมาณอย่างนี
1: ้ครับ
0: และเวลาเราก็คงจบลงใช่ไหม
1: วันนี้แม่นกว่าอาทิตย์ที่แล้วอีกในแง่ที่ว่าคุณสมพลพูดที่30.00เสี้ยววินาทีพอดีนาฬิกาคุณสมพลแม่นขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้
0: ครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาอินโนเวชั่นกลับมาอินโนเวชั่นกัน
1: โอเคโอเคขอบคุณสำหรับ2ตอนที่คุณสมพลเล่าเรื่อง stakeholder theory ที่ไปเจอมาที่ฮ่องกงแล้วก็การรีเฟล็กกลับไปที่อดีตจนถึงปัจจุบัน
0: ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณสมพลครับ
0: ยินดีครับขอบคุณคร
1: ับท่านฟังครับพักตรงนี้ครู่เดียวครับเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์กับผมนะครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุก
3: ูล 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
8: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
7: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
8: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอลโมโรรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
9: สนับสนุนโดยยาโอตานิเค4000รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
10: ้ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
11: หลังเคารพธงชาติ 6 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
12: ปัทมาพรหานชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
11: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
12: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5

0: ิตย์ในข่าวเด่นสุดสัปดาห
1: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
5: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะเมื่อจันทร์ที่แล้วเนี่ยก็ได้ทิ้งท้ายกับท่านผู้ฟังว่าในดาวเทิร์นเนี่ยนะฮะมันจะต้อง protect financial fundamental นะเราก็อย่างที่ท่านผู้ฟังก็จะเห็นเรื่องของเนื้อแท้เนี่ยนะ
6: โอ้โห
5: ไม่มีแม้กระทั่งเงินจ่ายเงินเดือนพนักงาน
6: ครับ
5: มี40สาขาขายเข้า 7-Eleven ด้วยแต่บอกว่าผมไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าคำนวณต้นทุนผิดอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็ในช่วงโควิดเนี่ยก็กู้เงินมา ต้อง6ล้านอะไรเงี้ยมาจ่ายเงินเดือนมันยังไงไม่ได้ไล่คนออกเลยแล้วก็แต่ตอนเนี้ยประกันสังคมก็ไม่ได้ส่งแล้วก็จ่ายเงินเดือนพนักงานเนี่ยไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นเอง
6: อ
5: ันเนี้ยมาต้องหลายเดือนแล้วผมก็ไม่รู้พนักงานมันเอาเงินเก่าไหนกินเหมือนกันนะ
6: เออใช่ใช่
5: อันเนี้ยไม่ protect financial fundamental นะเขาบอกเลยว่าเนี้ยคือเขาบอกว่าคุณเอาหน้าคุณไปเสี่ยงกับอะไร
6: นะอ๋อไปเปิดกับความเสี่ยง
5: เปิดหน้า
6: ไหนบ้างเปิดหน้าชนกับเรื่องไหนบ้าง
5: เออคุณเปิดหน้ากับอะไรบ้างนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยพอคนรู้ว่าคุณไปเปิดหน้ากับอะไรเช่นเวลาคุณชกมวยเงี้ย
6: ครับ
5: คุณไปเปิดหน้าเนี่ยคุณก็โดนน็อกสิ
6: เห็นไหม
5: ถ้าคุณไม่โดนหน้าคุณก็โดนศอกคุณก็โดนอะไรพวกนี้ใช่ไหม
6: เ
5: พราะฉะนั้นในคุณต้องลด exposure คือลดไม่ให้หน้ามึงไปโดนอ่ะ
6: เห็นไหม exposure คือบางทีคือออกหมัดใหญ่เลยใช่ไหมลืมป้องกันลืมจะดูจังหวะดีๆเนี่ยก็โดนสวนเอาง่ายๆ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมานะครับมาคิดเรื่องว่าเราจะลดไอ้ความเสี่ยงจากการที่เราเปิดหน้ายังไงซึ่งเราก็จะต้องดูแล้วว่ามันกระทบยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยเฮ้ยในช่วงโควิดน่ะคุณไม่ลดพนักงานได้หรอวะในเมื่อร้านปิดอ่ะแล้วคุณมีสาขามากมายแล้วคุณเอาเงินที่ไหนไปจ่ายอ่ะ
6: นี่ไง
5: ใช่ป่าว
6: ก็เข้าใจว่าหลายที่อาจจะแบบรู้สึกว่าแบบอยากจะเซฟพนักงานไว้อย่างแต่ว่าในทางการเงินนี่ก็คือหายนะ
5: แต่เนี้ยพอคุณไม่มีคุณมีกำไรสะสมอยู่เปล่าล่ะ
6: ตอนนั้นใช่ไหมแต่ถ้าคุณจะพูดตามท้องเรื่องว่าก
5: ำไรสะสมนี่ต้องมีเป็นแคทโฟลเลยนะ
6: ไม่ใช่มีเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมมีพอกี่เดือนการจ้างเนี่ย
5: และตอนโควิดคุณรู้หรือเปล่าว่าเมื่อไหร่มันจะจบ
6: ใช่ไหมแล้วต่อเดือนอะไรทั้งหมดเท่าไหร่
5: ใช่ไหมแต่ถ้าคุณไม่มีกำไรสะสมเอาเงินจากไหนคุณต้องเงินกู้จากกรรมการป่ะล่ะกรรมการให้กู้ยืมเปล่าหรือคุณไปโอดีก็จะให้มาล่ะเขาไม่ให้อยู่แล้วถ้ามาทำงานถ้ามาจ่ายเงินเดือนพนักงาน
6: อ
5: ่ะคุณเพิ่มทุนมาล่ะใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเมื่อเรารู้ว่าในช่วงดาวเทิร์นเนี่ยในตัวโควิดเนี่ยโคตรดาวเลยนะ
6: ครับ
5: ธุรกิจคุณจะกระทบยังไงคุณต้องคำนวณออกมาแล้วว่าวิธีที่ดีที่สุดที่คุณจะ survive และทำให้

0: ให้บริษัทมีผลงานดีที่สุดเลยระหว่างช่วงดาวเทิร์นเนี่ยขาลงเนี่ยจะต้องทำยังไงซึ่งอันเนี้ยคุณจะต้องตั้งเป้าไว้ด้วยว่าคุณจะเป้าหมายคุณคืออะไรนะ
1: อ
0: ย่างที่เราคุยท่านผู้ฟังไปแล้วคือข้อแรกก็คือการปกป้องพื้นฐานทางการเงินไว้เลยนะแคชโฟลว์มีไหมการเก็บหนี้เก็บสินเป็นยังไงเครดิตลูกค้าเนี่ยมึงให้ยาวไปเปล่าซัพพลายเออร์เนี่ยมึงไปต่อเครดิตได้ไห
1: ม
0: ขอยืดได้ไหมให้มันแบบชิ่งอะ account receivable คือลูกหนี้การค้า
1: เนี่ยเดี๋ยวว่าอย่างเงี้ยคือถ้าคุณไปพูดเมื่อกี้คือกระแสเงินสดแล้วกระแสเงินสดเนี่ยมันมีทั้งขาออกและขาเข้า
0: ใช่
1: ขาออกเนี่ยมีตัวแปรหมวดไหนบ้างใช่ไหมแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องระยะเวลาถ้าจะหมุนไม่ทันเนี่ยถ้าวงรอบมันได้นะหรือมีรายได้เข้ามานะหัวใจก็คือการจัดการระยะเวลาเนาะถ้าไม่มีสำรองพอก็ต้องขอยืดการชำระได้ไหมอะไรยังไงเนี่ยก็ว่าไปส่วนฝั่งขาลับถ้าเราขายเชื่อเนี่ยมันแน่ใจคือเขาจะยืดอันนี้หนึ่งก่อนเนี่ยมันจะยืดการชำระเราด้วยหรือเปล่านะในทางกลับกันนะคู่ค้าเราอะลูกค้าเราอ่ะใช่ไหมหรือว่าถ้าจะเร่งขึ้นมาได้เนี่ยมีวิธีไหมถ้าบางลูกค้าบางเจ้านี่ที่เขามีสภาพคล่องเหลือแล้วเรามีสิทธิประโยชน์ในการที่จะให้เร็วขึ้นแล้วเขาได้หักลบกับนี่แล้วเขาคุ้มเนี่ยเขาอาจจะเร่งให้เราได้ก็แล้วแต
0: ่คือไอ้เป้าหมายเนี่ยนะของการป้องกันไอ้รากฐานทางการเงินของบริษัทไว้อ่ะ
1: ครับ
0: ก็คือเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทเนี่ยมีสภาพคล่องเพียงพ
1: อ
0: หรือพูดง่ายๆมีเงินมี cash on hand เพียงพออย
1: ่
0: างกรณีเนื้อแท้เนี่ย
1: ไม่ขาด
0: อย่างกรณีเนื้อแท้เนี่ยไม่มี cash flow เลยนะ
1: ครับ
0: คือพื้นฐานที่สุดของการนำธุรกิจเนี่ยคุณไม่มีเงินเดินจ่ายได้ไงวะใช่ป่ะพูดตรงๆนะเงินเดือนออกช้ายังมันร้องกระจองงอแงอยู่แล้วอ่ะค่าบ้านค่ารถค่าส่งลูกเรียนค่าอะไรพวกนี้มัน
1: ทุกคนมีภาระเป็นทอด
0: ๆ
1: ไปมีภาระ
0: เออเนี้ยผมสงสัยมากเลยว่าเออแล้วพนักงานมันอยู่ได้ไงวะ
1: ก็ต้องหลายเดือนนะอยู่ไม่ได้ใช่ป่ะ
0: เออใช่ไหม
1: เออ
0: ก็เลยอาศัยช่วงข่าวเงียบร้านอาหารเงียบก็ไม่ไหวแล้วโว้ยรวยไม่ไหวแล้วโว้ยนะและคุณสามารถจะเข้าถึงทุนใหม่ไ
1: ห
0: ม
1: ในกรณีหมุนไม่ทันพูดง่าย
0: หมุนไม่ทัน
1: หรือต้องใช้เงินไปลงทุนเพิ่ม
0: คุณไปกู้แบงค์ได้ไหม
1: ใช่ไหมออปชันของคุณเนี่ยในการจะกู้มีทางไหนบ้าง
0: ไปยืมใครได้ไหมอย่างโน้ตอย่างเงี้ยโดนลูกน้องโกงไป
1: ครับ
0: แล้วก็ไปให้ใครบริหารเงินก็ไม่ได้ผลคุณเองก็หาไปเล่นหุ้นก็ขาดทุนอะไรเงี้ยคนชวนไปทำพิพิธภัณฑ์อะไรก็ไปซื้อที่ก็มันก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยเงินมันจมอ่ะ
1: มันไปจม
0: อยู่กับที่ไปอยู่ไปหุ้นก็ไปขาดทุนทำบริษัทอะไรก็เนี่ยได้เงินอย่างเดียวนี่อย่างเดียวเลยนะก็คือเดียว
1: อ
0: ย่างอื่นไม่ได้เงินเลยมีแต่เสียเงินอย่างอื่นนี่เสียเงินหมดเลยได้เดียวอย่างเดียว
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ไม่มีแคชออนแฮนด์ไงพอมีแคชออนแฮนด์แต่มีตัวไอ้สินทรัพย์อะมีบ้านก็เอาบ้านไปให้จำนองไม่ได้กับแบงค์นะก็อาจจะเป็นคนรู้จักอะไรเงี้ยเพื่อเอาแคชออกมาเพื่อจะได้มาลงทุนไง
1: ลงหมุนต่อ
0: เดียว
1: ไง working cap ตอนนี้เป็น working cap นะลงทุนรอบนี้ไป
0: เขาบอกว่าไม่ไอการที่แบบขาดสภาพคล่องเนี่ยคือเหมือนกับร่างกายเราเลือดหมดตัวเลยอ่ะตายเลยอ่ะ
1: ครับ
0: แทบเป็นเด็ด
1: ใช่ไหมบอกว่าเลือดจะมาส่งอีก3วันข้างหน้าแต่ส่งเพียบเลยนะไม
0: ่
1: มีประโยชน์เพราะว่าเราต้องประคองให้มันไม่ขาดเกิน
0: ก็ดูก็ดูอันเนี้ยผู้เสียชีวิตที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวไม่ใช่โดนไฟไหม้นะไม่ใช่ทุกคนที่ตาย27คนที่โดนไฟไหม้นะ เขาอาจจะสำลักควันก็ได้นะ
1: อืม
0: แค่ขาดอากาศหายใจนี่ก็ตายได้แล้วนะใช่ป่ะ
1: ใช่
0: ที่พอไปอยู่กับบริเวณห้องน้ำอ่ะ
1: ครับ
0: ถึงเขาถึงว่าทางออกเนี่ยเขาไม่ได้โดนไฟไหม้นะเขาขาดอากาศน่าจะขาดอากาศหายใจอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกัน
1: ธุรกิจ
0: ไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ไม่มีคนซื้อของคุณนะคนยังซื้อของคุณอยู่นะแต่ว่าคุณไม่มีเงินสดเหลือ
1: ใช่ไหมซื้อแล้วเขาเรียกว่าถ้าที่บอกว่าคำนวณต้นทุนผิดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าผิดขนาดไหนต้องบอกอย่างนี้อ่ะผิดขนาดไหนถ้าผิดขนาดมากเนี่ยแปลว่าทุกชิ้นที่ขายได้อาจจะกลายเป็นภาระขาดทุนที่เพิ่มขึ้นอันนั้นที่ worst case นะน่ากลัวที่สุดยิ่งขายเยอะยิ่งขาดทุนต่อชิ้นต่ออะไรไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหอันนี้หนักไม่รู้จะหลุดยังไงเลย
0: เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วในอนาคตมันเกิดมี business opportunity ที่ดีอ่ะคุณเอาเงินที่ไหนไปลงอ่ะ
1: จังหวะมาแล้ว
0: หรือว่า
1: จังหวะมาแล้ว
0: การที่คุณไม่สามารถจะเข้าถึงทุนได้อ่ะ
1: ครับ
0: คุณเอาที่ไหนไปลงแล้วอย่างกรณีโอ้กระจูเนี่ยโอ้กระจูเนี่ยไปทำโจวิงไปทำโน่นทำนี่อะไรพวกนี้ใช่ไห
1: ม
0: แต่ตัวโอ้กระจูซึ่งเป็น
1: ตัวเมน
0: เนี่ยเป็นตัวที่ผลิตเงินสดออกมาเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเนี่ยคุณจะทำยังไง
1: ซึ่งก็มันมีไปแล้วเนี่ยตอนนี้
0: มันมีไปแล้ว
1: เนี่ย
0: แล้วก็ไอ้โจวิงเนี่ยมันก็เป็นเรดโอเชียน
1: ไม่ง่ายที่คิดไม่ง่ายตลาดไก่ทอดนี่ไม่ง่ายใช่ไ
0: หมช่วงแรกก็วื้อหวาไปตามเรื่องต่างๆเดี๋ยวนี้ผมก็เห็นที่พารากอนก็คนก็ไม่ได้เต็มหมดเหมือนเมื่อก่อนแล้วใช่ไหมอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเราต้องทำอะไร
1: นะฮะ
0: เราต้องมอนิเตอร์ใช่ไหม
1: ใช่คือหนึ่งคือต้องรู้ก่อนนะว่าสถานะเงินสดเราเป็นยังไงก็คือเห็นเบ็ดเสร็จหักลบเท่าไหร่แล้วก็ขาออกเท่าไหร่ขาเข้าเท่าไหร่หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องหาทางเพื่อจะทำให้สถานะมันบวกที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก็เรียกว่า maximize cash position เนี่ยนะด้วยวิธีไหนได้บ้างนะก็คือเช่นต้องมีระบบบริหารเงินสดอย่างแบบมีระเบียบวินัยนะแล้วก็ไปลดหรือว่าเลื่อนนะเงินที่ไหลออกนะหรือก็จะต้องไปเน้นที่ว่าเฮ้ยแล้วจะทำไงให้มีเงินสดเข้ามาได้อีกอ่ะมันมีวิธีไหนได้อีกนะไม่ใช่ยอดขายธรรมดาด้วยนะหมายความว่าถ้าท่านมียอดขายหลายทางเช่นเงินสดเงินเชื่อเนี่ยมันต้องการยอดขายที่เป็นเงินสดในกรณีนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีสิ่งที่ว่ารายงานแบบที่ไล่ตามสถานะไปเรื่อยๆอ่ะคุณธัญวัฒน์ไม่ใช่ทำทีเดียวแล้วเลิกนะอันนี้มันต้องทำเป็นวงรอบอย่างต่อเนื่องนะไม่อย่างน้อยๆยังไงรายสัปดาห์ต้องมีแหละรายเดือนนี่ยังไงก็ต้องทำนะวันนั้นเราคุยถ้าบางกิจการเนี่ยต้องรายวันรายสามวันอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วแต่วงรอบที่ท่านต้องพิจารณานะฮะขึ้นอยู่กับเนี่ยลักษณะความผันผวนต่างๆของกิจการว่าจะเป็นยังไงนะแล้วก็ไอ้การคาดการเนี่ยว่าขาจ่ายขารับที่มันจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยท่านต้องเก่งให้ได้แม่นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในการจัดการตรงนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังต้องไปมองถึงระยะกลางด้วยนะนะครับคือคำนวณไอ้ตัว cash inflow คือ cash เข้ากับ cash ออกเนี่ยคาดการในระยะกลางๆด้วยไม่ใช่แต่ว่าจะเรียกอะไรอะวิ่งหมุนเงินรายวันลาย 2-3 วันอย่างเดียวนะก็ต้องมองเผื่อด้วยว่าแนวโน้มมันเป็นยังไงแล้วจะต้องมีทางหนีที่ไล่ทางไหนอีกนอกจากนั้นถ้าท่านมีหลายกิจการเนี่ยนะครับก็จะต้องทำระบบจัดการเงินสดแบบที่มันรวมศูนย์นะเพื่อให้มันเห็นทุกอันนะไม่ใช่มันเห็นบางตัวแล้วก็มองบางตัวพลาดอย่างเงี้ยอันนั้นก็ช็อตอยู่ดีใช่ไหมเอาทั้งหมดเนี่ยมากองรวมกันแล้วมองให้เห็นทางกระดานนะครับคุณนิวัต
0: โอเคคุณอาทิตย์เริ่มเหนื่อยเดี๋ยวอังคารเนี่ยเรามา ขยี้เลย
2: เรื่องสำคัญผมว่าตอนนี้มันเป็นวาระแห่งชาติอะตอนน
0: ี้เราเห็นเลย
2: แ
0: ม
2: ้วาระแห่งชาติวาระแห่งชาติตอนนี
0: ้เรื่องโน้ตเรื่อง
2: เนี่ยวาระแห่งชาติเนี่ย
0: ฮะ
2: ประเด็นนี้หมดออกมานี่คือประเด็นนี้หมด
0: แม้กระทั่งงบประมาณของประเทศนะคุณอาทิตย
1: ์จริง
0: ที่อาจารย์มีละพูดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะ
1: จริงจริงจริง
0: คุณคิดดูดีดิทางคณะรัฐมนตรีต้องอาจารย์มีละไปนั่งเป็นกรรมธิการ
2: กรรมการเนี่ยอันนี้เคลียร์เอาโฟอันนี้อาจารย์มีละจะพยายามจะเคลียร์เอาโฟ
0: ให้อาจารย์มีละอยู่ให้อาจารย์มีละพูดแทนอ่ะใช่ป่ะจะเป็นล้าหมดแล้วนะฮะท่านผู้ฟังครับเรียนคนใหม่นะครับ
1: ครับ
0: พี่ครับทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcon Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลนายกรัฐมนตรีไทยจีนเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจแห่งอนาคตความมั่นคงร่วมเป็นสักขีพยานลงนาม MOU 15ฉบับสร้างโอกาสใหม่ให้ประชาชน2ประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือเต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านไทยจีนครอบคลุมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีแห่งอนาคตความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนสมัยใหม่อาทิ AI และยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนทั้งสองประเทศและส่งเสริมสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคพร้อมยืนยันไทยสนับสนุนจีนเป็นเจ้าภาพเอเปกและจะเข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกณ นครเซินเจิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นายกรัฐมนตรียังขอบคุณจีนที่สนับสนุนการท่องเที่ยวไทยผ่านการโปรโมทบนแพลตฟอร์มต่างๆของจีนพร้อมยืนยันความพร้อมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจีนส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรีขอบคุณจีนที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีบนพื้นฐานความจริงใจและชื่นชมบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของจีนในการสนับสนุนให้ทุกฝ่ายกลับสู่โต๊ะเจรจาทางนี้ไทยจีนยังคงยึดกติกาสากลภายใต้กรอบสหประชาชาติและ WTO และลงนาม MOU 15ฉบับหลังจากนั้นเวลา 12:00 นในหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะคลังเล็งปรับเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังประชาชนยื่นขอทบทวนสิทธิ์กว่า 2,900,000 รายนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าในการกำหนดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐความลำบากและความยากจนต้องนำมาพิจารณาอย่างจริงจังยอมรับว่ากระทรวงคมนาคมมีข้อจำกัดไม่ทราบว่ามีการโอนลอยไปแล้วเท่าใดเพราะชื่อทางทะเบียนยังอยู่ส่วนรถที่มีชื่อทางทะเบียนและไม่เคยมาถอนสภาพทางกระทรวงคมนาคมไม่สามารถทราบได้จึงจำเป็นต้องใช้เกณฑ์นี้เพื่อคัดกรองต่อไปกระทรวงการคลังจะรับเรื่องและกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชนถือเป็นโอกาสดีทำให้จัดการกับฐานข้อมูลนี้และทำให้เกิดการตระหนักรู้ว่าประชาชนจำเป็นต้องจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อยเสมอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียสิทธิ์ส่วนเรื่องการศึกษากระทรวงการคลังยินดีรับเงื่อนไขมาปรับเพิ่มรวมถึงเงื่อนไขอื่นที่ประชาชนขอทบทวนเข้ามาวันนี้มีประชาชนมาขอทบทวนแล้วประมาณ 2,900,000 รายกว่า 40% เป็นเรื่องรถยนต์กระทรวงการคลังจะนำเรื่องเข้าคณะกรรมการปัด

0: ประชารัฐพิจารณากำหนดรายละเอียดก่อนเสนอครม.พิจารณาเห็นชอบเพิ่มเงื่อนไขให้สอดคล้องกับความเป็นจริงโดยจะเร่งให้ทันสำหรับคนที่เข้าใหม่ให้รับบัตรสวัสดิการภายใน1ตุลาคมมหาดไทยเปิด One Stop Service ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศอำนวยความสะดวกประชาชนอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะดำเนินในทุก2ปีเนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนว่ามีบุคคลที่มีรายได้และยังได้รับการช่วยเหลือจึงทำให้นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงจำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่การลงทะเบียนใหม่มีกฎเกณฑ์ที่ยังไม่สะท้อนความเป็นจริงมากนักทำให้รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจได้หยิบยกข้อสงสัยของประชาชนมาหารือร่วมกันกับส่วนที่เกี่ยวข้องส่วนการยื่นอุทธรณ์หลายคนอาจกังวลใจว่าไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือเรื่องการเดินทางซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะอำนวยความสะดวกด้วยการจัดทำระบบ One Stop Service ซึ่งจะบูรณาการฐานข้อมูลกับกระทรวงคมนาคมและใช้กลไกของกรมการปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านให้เดินไปถึงบ้านของประชาชนที่ไม่สะดวกในการเดินทางเมื่อได้ข้อมูลแล้วจะส่งไปตามขั้นตอนเพื่อไปยังกระทรวงการคลังโดยการเก็บข้อมูลครั้งนี้มีความละเอียดมากประชาชนหลายคนอาจไม่รู้ว่าบัญชีเคยรับเงินจากนายจ้างหากไม่เป็นเช่นนั้นสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มายื่นอุทธรณ์ได้ทางนี้จะเสนอกับที่ประชุมครม.ให้ยืดระยะเวลาในการอุทธรณ์ด้วยขอขยายไปจนถึง20กันยายนจากเดิมจบภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
13: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้จันทร์ที่20กรกฎาคม2569นะครับก็มาอยู่ด้วยกันเหมือนเช่นเคยนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะความชัดเจนนะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์นะฮะวันนี้ทางกระทรวงการคลังนะท่านโฆษกกระทรวงการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะก็พูดถึง เรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะก็บอกว่ากระทรวงการคลังเนี่ยก็ดูเรื่องของความลำบากดูเรื่องของความยากจนแหละและนำมาพิจารณาอย่างจริงจังนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการปรับเกณฑ์ เพราะว่าหลังจากที่มีการประกาศผลเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะโอ้โหมีคนไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์เยอะนะประมาณ2ล้าน9แสนคนนะก็พูดง่ายๆก็คือ3ล้านคนคือถูกตัดสิทธิ์ไปอ่ะประมาณ9ล้านเพราะว่าเขาไปคัดกรองทั้งหมด18ล้าน8แสนใช่ไหมฮะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ครึ่งหนึ่งนะ9ล้าน5แสนนะที่เหลืออยู่ประมาณสัก9ล้าน3แสนคนเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ไปเพราะว่าเกณฑ์คุณสมบัติต่างๆที่ค่อนข้างจะเข้มข้นเนี่ยนะก็ทำให้ไม่สามารถที่จะผ่านกระบวนการในการคัดกรองนะจากหน่วยงานต่างๆได้นะแล้วก็ในจำนวน9ล้านกว่าคนเนี่ยนะเขาไปทบทวนสิทธิ์แล้วประมาณ3ล้านคนนะบอกว่า 40% เนี่ยเป็นเรื่องของรถยนต์ก็คือมีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์นะหรือว่ารถจักรยานยนต์อะไรพวกเนี้ยนะครับก็ทางกระทรวงการคลังบอกทราบเรื่องแล้วบอกทราบเรื่องแล้วเดี๋ยวจะนำเข้าสู่คณะกรรมการบัตรประชารัฐนะเพื่อจะพิจารณารายละเอียดนะแล้วก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปนะคือสำหรับตัวเลขนะที่บอกว่าจะมีการไปทบทวนเนี่ยแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยตอนนี้เบื้องต้นนะเท่าที่ผมดูจากทางกระทรวงการคลังเขามีการแถลงนะฮะกลุ่มแรกเลยนะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มของผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับที่เกินกว่าที่เกณฑ์ที่เขากำหนดเนี่ยประมาณ 40% ถ้า 40% ของ3ล้านก็ล้าน 200,000 คนเพราะฉะนั้นหมายความว่าประมาณ1ล้านคนนะที่ไปส่งเรื่องเข้าไปทบทวนสิทธิ์นะอันนี้เกณฑ์ที่1นะอันที่2ฮะอันที่2เนี่ยข้อมูลจากที่กระทรวงการคลังเขาเจอนะอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือเรื่องของผู้สูงอายุใช่ไหม40 50 70 80แล้วเนี่ยนะบอกว่าโอ้เป็นนักศึกษานะพอกระทรวงการคลังเขาไปตรวจแล้วไปเจอเป็นนักศึกษาไงเพราะนักศึกษาที่ถูกตัดสิทธิ์ถูกไหมล่ะแต่อย่าลืมครับว่านักศึกษาเรามันอยู่ในระบบเนี่ยอันนี้ประถมมัธยมม.ต้นม.ปลายอุดมศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มที่อยู่ในระบบแต่มันจะมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นนักศึกษานอกระบบแล้วก็หาเวลามาเรียนนะที่เราเรียกกันว่ากศน.สมัยก่อนอันนี้มีเรื่องร้องเรียนไปที่สำนักงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะหรือว่าสกรนะสมัยนี้เปลี่ยนชื่อนะถ้าเมื่อก่อนนี่ศึกษาตามอะไรศึกษานอกเวลาใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นมาศึกษาตามอัธยาศัยอะไรเนี่ยนะครับอันนี้มียื่นมานะ 45,000 คนนะฮะแล้วบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูนะต้องไปถามที่กระทรวงศึกษาธิการแหละนะว่าตรงนี้จะยังไงซึ่งขั้นตอนเขาต้องมีการประมวลผลใหม่นะพูดง่ายๆอ่ะคือถ้าใครยื่นไปแล้วเนี่ยแล้วก็ส่งรายละเอียดไปเนี่ยใน2เรื่องแล้วนะ

เรื่องที่3บอกมีอีกอันนึงเหมือนกันบอกก็เจอปัญหาโดยเฉพาะข้อมูลของการหักภาษีหน้าที่จ่ายที่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยอันนี้เจ้าภาพเลยกระทรวงการคลังใช่ไหมกรมสรรพากรเป็นคนส่งเรื่องให้เนี่ยนะก็บอกว่าหลายคนที่เขายื่นมาทบทวนสิทธิ์เขาบอกไม่รู้จักเลยไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนให้ตังค์แล้วก็ไม่เคยได้รับตังค์เรื่องนี้ด้วยนะเนี่ยก็ยอมรับเลยว่าอาจจะมีเรื่องของใครที่มันมีการทุจริตและขโมยเอาชื่อของลูกจ้างเนี่ยมาใช้เพื่อหักภาษีเนี่ยเพื่อจะเลี่ยงภาษีเนี่ยอันนี้คืออีกกลุ่มหนึ่งที่จะต้องไปดำเนินการนะนอกเหนือจากนี้ถามว่ามีอีกไหมนะเนี่ยผมพยายามดูว่ามันมีเกณฑ์ตรงไหนบ้างนะ อย่างน้อยๆ3เรื่องแล้วนะ นะเรื่องอะไรล่ะเรื่องที่ดินด้วยก็เหมือนกันนะที่ดินก็เห็นมีข้อร้องเรียนไปนะซึ่งก็จะต้องมีการไปปรับและอีกอันหนึ่งครับที่กระทรวงการคลังเจอก็คือกรณีของมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นนะในบริษัทซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอันนี้อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์บอกมีเจอเนี่ยประมาณ 140,000 กว่าคนแบ่งเป็นห้างหุ้นส่วนนะมีชื่อเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนเนี่ยประมาณ 40,000 คนมีชื่อเป็นกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดเนี่ยอีกประมาณ 100,000 คนนะเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์พวกเนี้ยนะเขาจะมานั่งพิจารณาแล้วก็จะมาดูนะว่าโอ้มันจะมีการทบทวนสิทธินะหรือว่าจะมีการแก้ไขเงื่อนไขอย่างไรหรือไม่เนี่ยนะเขาจะไปติดตามเหมือนกันนะอันนี้คือเรื่องหนึ่งผมเพิ่มเติมเลยส่วนของเรื่องของรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะว่าเกณฑ์สำหรับเรื่องของการปรับเนี่ยตอนเนี้ยก็เปิดช่องให้อุทธรณ์อยู่สำหรับข้อติดขัดว่ามีรถยนต์เก่ามีมอเตอร์ไซค์เก่าถูกไหมฮะแบบสภาพเหลือแต่ซากแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ไปดำเนินการไปถอนทะเบียนหรือว่าไปยกเลิกอะไรพวกอย่างเงี้ยแล้วมันก็ติดไว้พอติดไว้เสร็จเวลาตรวจแล้วมันไปเจอนะฮะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกนะบอกว่า อันเนี้ยคือสิ่งที่ทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยยอมรับนะว่าต้องไปแก้ไขนะเพราะว่า เท่าที่ดูเนี่ยนะว่าการจะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมันจะต้องเป็นคนจนจริงนะแล้วก็มีการชี้แจงนะว่าเกณฑ์ผู้ที่รับสิทธิ์เนี่ยต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้น4ข้อก็คือมีรถจักรยานยนต์ความจุไม่เกิน300 cc มีรถ3ล้อมีรถยนต์4ล้อที่เป็นเลขรับจ้างอะไรพวกนี้นะหรือว่าเป็นรถรับจ้างนะหรือว่าเป็นรถที่ใช้เพื่อการเกษตรนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพี่ที่โทรมาเรื่องแท็กซี่นี่มันเข้าเงื่อนไขนี้ด้วยหรือไม่นะแต่ว่าเขากำหนดไว้ว่ามีไม่ให้เกินคนละ1คันเนี่ยนะบอกว่าอันนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนมาเยอะเลยนะประมาณล้านคนอ่ะที่เขาบอกอ่ะนะบอกว่ามันมีประเด็นที่จะต้องไปพิจารณาเพิ่มก็คือ 1. เป็นรถเก่ามูลค่าต่ำแล้วก็ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ยังไม่ได้เอาทะเบียนเนี่ยออกจากระบบและ2ฮะบอกว่าก็ยังมีรถยนต์ที่มันเป็นที่สูญหายที่สิ้นสภาพการใช้งานไปแล้วแต่ยังไม่ได้มีการตีทะเบียนออกนะบางส่วนบอกโอนลอยไปแล้วคือขายแหละแต่ว่าโอนลอยคือไม่ได้เป็นการจดทะเบียนอ่ะยังไม่ได้ไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองอ่ะหรือว่ากรรมสิทธิ์ในรถยนต์อ่ะนะอันเนี้ยก็ได้รับการร้องเรียนมาและ4บอกว่ามันก็มีอีกบางพวกนะถูกนำชื่อไปสวมสิทธิ์ในการซื้อรถยนต์ของคนอื่นนะบอกทั้ง4ประเด็นเนี่ยนะได้รับการร้องเรียนจากทั่วประเทศเลยแล้วเดี๋ยวจะทำเรื่องเนี่ยไปที่กระทรวงการคลังขอให้ทบทวนนะแล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จึงจะนำไปสู่การทบทวนแล้วก็จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ถามว่าจะทบทวนยังไงเขาบอกถ้ารถเก่าจะดูจากอายุรถยนต์ที่อายุการใช้งานเกิน20ปีถ้าเกิน20ปีบอกเนี่ยอันเนี้ยจะไม่ถูกนำมาตัดคุณสมบัตินะฮะอันที่2ฮะบอกว่าถ้ารถมอเตอร์ไซค์นะรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน15ปี
ส่วนเกณฑ์การถือครองมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเพิ่มเกณฑ์ให้หากมีมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดไม่เกิน300 cc 2คันเนี่ยและกำลังผ่อนจ่ายอยู่ผ่อนชำระอยู่เนี่ยอันเนี้ยบอกว่าก็จะเสนอกระทรวงการคลังไปว่าถ้าอยู่ในกรณีเนี้ยไม่เกิน300 cc 2คันนะแล้วก็ผ่อนจ่ายอยู่นะอันเนี้ยจะขอว่าไม่ตกเกณฑ์ก็แปลว่าขอให้ได้รับความช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะบอกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะก็ยังมีข้อท้วงติงเหมือนกันว่ารถบางคันอายุรถอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่ามันสิ้นสภาพไปแล้วเนี่ยนะมันก็มีข้อร้องเรียนพวกนี้มาด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าฟังจนถึงนาทีนี้ผมเชื่อว่าวัน2วันเนี้ยนะหรือยังช้าก็สัปดาห์หน้าแหละนะคงจะมีการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมมากขึ้นนอกเหนือจากก่อนหน้านี้ปรับไปแล้ว2ข้อจำได้ใช่ไหมฮะเรื่องของคุณลูกเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ลดหย่อนภาษีอันนั้นข้อที่1และอันที่2เรื่องอะไรล่ะ อันที่2เรื่องอะไรนะอ๋อสินเชื่อภาคการเกษตรที่ไม่รวมอยู่ในสินเชื่อไอ้ 100,000 บาทนะบอกว่าเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยไอ้เกณฑ์พวกเนี้ยที่รถยนต์นะจะต้องไปทบทวนกศน.ใช่ไหมเพราะว่าถ้ายังใช้เกณฑ์นักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นนักศึกษาเพราะฉะนั้นมันจะต้องทบทวนเนี่ยนะใช่ไหมใครเรียนกศน.ใครเรียนการศึกษาตามอัธยาศัยอะไรพวกเนี้ยนะหรือการศึกษาทางการเรียนรู้อะไรเนี่ยนะสกร.อะไรเนี่ยนะอันนี้อาจจะขอให้เขาทบทวนดูนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการอัปเดตเพิ่มเติมส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมถามคุณผู้ฟังแล้วผมก็จำได้ว่าตอนที่โฆษกท่านมาเนี่ยท่านก็บอกเลยบอกว่าถ้าเป็นรายเดิมรายเก่าที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วถูกตัดสิทธิ์เฉพาะรายเดิมไอ้กลุ่ม13ล้านอ่ะนะที่ลงทะเบียน12ล้าน 500,000 คนอ่ะนะบอกกลุ่มเนี้ยถ้าถูกตัดสิทธิ์เนี่ยเห็นว่ามีประมาณสัก 600,000 กว่าคนเขาจะให้ไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัด60-40ไอ้เราก็นึกว่าพอประกาศผลมาปุ๊บมีกฎยืนยันสิทธิ์ได้เลยน่าจะผ่านที่ประชุมครม.รอบที่แล้วมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะที่ไหนได้ฮะยังไม่ได้เข้าที่ประชุมครม.เดี๋ยวจะเข้าวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าพอเข้าวันพรุ่งนี้เสร็จเดี๋ยวก็ต้องรอทางกระทรวงการคลังโฆษกเขามาประกาศอีกว่าใครที่เป็นรายเดิมใช่ไหมฮะแล้วถูกตัดสิทธิ์เพราะตกเกณฑ์คุณสมบัติถ้าจะอีก2เดือนที่เหลือเนี่ยสิงหากันยาเนี่ยนะคุณจะไม่มีสิทธิ์เลยเนี่ยสำหรับอะไรล่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะเราก็บอกว่าคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้แต่ต้องไปยืนยันสิทธิ์ไปกดยืนยันสิทธิ์เดี๋ยวเขาคงบอกมาเมื่อไหร่ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะอันนี้ผมให้รายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเติมไปด้วยนะเพื่อจะได้ตามกันนะสำหรับใครที่สนใจเรื่องนี้นะครับส่วนข่าวสารต่างๆเนี่ยผมว่าโฟกัสตอนนี้นอกเหนือจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ยนะมันหนีไม่พ้นนะ ใช่ไหมเรื่องบอลโลกนะเมื่อเช้าที่ผ่านมานะแต่ว่าก่อนที่จะไปบอลโลกเนี่ยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะท่านเดินทางไปที่ประเทศจีนใช่ไหมไปประชุม World AI นะแล้วก็ไปเจอสีจิ้นผิงวันนี้ประชุมร่วมกับทางนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนนะบอกว่าแบบเต็มคณะเลยนะก่อนหน้านี้ไปเฉิงตูไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีการเปิดเผยมานะครับว่าที่เดินทางไปจีนครั้งนี้ได้เจอกับผู้ผลิตผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของจีนรายใหญ่หลายเจ้าแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าทางจีนเองนะอย่างน้อยๆมี4บริษัทที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมนะ
4บริษัทมูลค่าการลงทุนเนี่ยประมาณสัก 70,000 ล้านบาทบอกว่าภายในปีนี้ด้วย2569ท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสท่านเดินทางไปกับคณะด้วยก็ขยายเพิ่มเติมเหมือนกันก็บอกเพิ่มเติมแหละแต่ว่ามันมีบางส่วนที่เป็นต่อยอดการลงทุนเดิมอยู่แล้วคือพูดง่ายๆมาตั้งโรงงานมาอะไรอย่างนี้ในประเทศไทยแล้วก็จะเดินหน้าต่อนะเพิ่มการลงทุนขยายการลงทุนไปนะประมาณ 50,000 ล้านแล้วก็ที่จะมาลงทุนใหม่ประมาณสัก 20,000 ล้านนะถามว่ามีที่ไหนบ้างอ่ะอย่างบริษัทฉางอันนะอันนี้ฉางอันเรารู้อยู่แล้วว่าผลิตรถยนต์ไฟฟ้าใช่มั้ย EV ใช่มั้ยเขาบอกว่าเนี่ยจะมาขยายการลงทุนแล้วอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกซัพพลายเชนอะไรที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าด้วยอลงอะไรอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็น AI อีก2บริษัทนะผมยกตัวอย่างแล้วกัน Innolight Technology นะครับแล้วก็เห็นว่า Xiaomi จะมาด้วยนะ Xiaomi เนี่ยจะมาเป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะคือถ้าใครใช้ Xiaomi ก็น่าจะรู้ใช่ไหมเหมือน CCTV อ่ะผมว่าส่วนใหญ่โอ้บ้านเราใช้ของ Xiaomi เยอะนะใช่ไหม CCTV กล้องวงจรปิดอ่ะนะซื้อไปตั้งเป็นตัวละประมาณสัก600 800หรือว่า 1,000 บาทเนี่ยนะบางคนอาจจะซื้อไอ้ SD card ไปด้วยนะแล้วก็ไปถึงก็ต่อ Wi-Fi เข้าแอปเนี่ยXiaomiเนี่ยเต็มไปหมดเลยนาฬิกาเนี่ยไอ้พวกอย่างนี้แหละฮะเนี่ยเขาจะใช้เป็นฐานการผลิตไอ้เครื่องไฟฟ้าอัจฉริยะนี่แหละไอ้พวกเนี้ยนะหรืออาจจะรวมอื่นๆด้วยนะโอเต็มไปหมดเลยอ่ะXiaomiทำทุกอย่างให้เกี่ยวกับในครัวเรือนแอร์ก็ทำพัดลมก็ทำอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะฮะเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาลงทุนตรงนี้นะก็เดี๋ยววันนี้เข้าใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับมาเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีรายละเอียดหรือว่าความคืบหน้าเพิ่มเติมนะบางคนอาจจะมองประเด็นนอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจมองประเด็นเรื่องทางความมั่นคงนั่นก็ว่ากันไปนะก็มีโอกาสพบเจอก็คงได้คุยกันนะบางส่วนนะครับส่วนใครที่อยากรู้วิชั่นคือวันนี้ผมเห็นหนังสือพิมพ์หน้า15ของไทยรัฐน่าสนใจนะเรื่องของกระทรวงคมนาคมทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็มีรายละเอียดหลายเรื่องนะอันนี้ก็เราได้ติดตามเหมือนกันอย่างเช่นM82 ไอ้ที่วิ่งอยู่ข้างบนเป็นถนนลอยฟ้าบนถนนพระราม2อ่ะนะที่ก่อนหน้านี้มีข่าวตลอดนะแล้วก็ถนนพระราม2ก็ต้องบอกว่าโอ้โหขึ้นชื่อนะสร้างแล้วสร้างอีกสร้างแล้วขยายแล้วขยายอีกนะคือจะบอกว่ากี่ชั่วอายุคนก็สุดแท้แต่แหละแต่ว่าผมเห็นคือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะในช่วงที่เคยไปแถวนั้นตั้งแต่แรกๆแถวบางปะกงบางปะกอกเนาะใช่ไหมบางปะแก้วแล้วเลี้ยวเข้าถนนพระราม2เนี่ยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จากถนนเล็กๆอ่ะนะไม่ได้ใหญ่มาก4เลน8เลน6เลนมันขยายไปเรื่อยๆนะคือพอทำเสร็จปุ๊บรถมันก็แน่นเขาก็ขยายต่อทำข้างล่างไม่พอก็ต้องต่อข้างบนเนี่ยไอ้เนี่ยคือถนนพระราม2เลยแล้วมันเป็นเส้นทางหลักที่ใช้ลงพื้นที่ภาคใต้ถึงแม้ว่าจะโอ้โหบอกอ้าไปใช้อะไรล่ะไปออกทางนครปฐมไปวิ่งอะไรเพชรเกษมสายเก่านครปฐมบ้านโป่งไปทะลุราชบุรีไปเข้าตรงวังมะนาวออกไปเชื่อมตรงเพชรบุรีอะไรพวกเนี้ยนะมันก็อ้อมนะแต่ว่าถ้าใครใช้พระราม2ผ่านสมุทรสงสาครสมุทรสงครามเนี่ยนะจะไปเพชรบุรีจะลงใต้มันก็ช่วยลดระยะเวลานะแต่การจราจรมันหนาแน่นมากเขาก็ขยายมาเรื่อยๆเห็นบอกว่าจะปิดเอพิโซดที่เรียกว่าถนน7ชั่วโคตร8ชั่วโคตรแล้วนะพื้นที่เฉพาะพระราม2เนี่ยเขาว่าจะเร่งดำเนินการแล้วรวมไปถึงไอ้ M82 เนี่ยนะน่าจะ M82 นี่บอกว่าเดี๋ยวกันยายนนี้นี่จะเปิดทดลองใช้แล้วน่าจะเต็มรูปแบบแล้วนะครับมันมีบางช่วงที่เขาทดลองใช้อยู่ถูกไหมแล้วก็หลังจากนั้นปีใหม่2570เนี่ยอันนี้เก็บตังค์แล้วนะแล้วจะมีส่วนต่อขยายทางด่วนพระราม3ดาวคะนองอ่ะที่จะมาเชื่อมกับ M82 อีกนะอันนี้เขาบอกว่าจะเสร็จช่วงน่าจะประมาณกลางปี70อันนี้ก็ประเด็นหนึ่งนะแล้วก็มีพูดถึงเรื่องแลนด์บริดจ์
พูดถึงเรื่องของรถไฟรางคู่ผมว่าใครที่สนใจเรื่องคมนาคมอ่ะน่าอ่านน่าอ่านนะแล้วลองดูแล้วกันนะว่าแลนด์บิดเท่าที่ดูจากที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะน่าจะไม่ไปต่อละน่าจะยังไม่ไปต่อแต่ว่าถ้าหากจะไปสร้างท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันเนี่ยนะเขายังสนใจอยู่นะอ่ะก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะครับสุดท้ายวันนี้ก็อย่างที่บอกหนีไม่พ้นนะเมื่อเช้านี้ไม่รู้คุณผู้ฟังน่าจะได้ดูจะบอกว่าไม่น่าจะได้ดูก็หลายท่านก็คงรอคืนชิงชนะเลิศนี่แหละโอ้โหเมื่อคืนที่ผมกว่าจะกลับมาคือวันเสาร์เนี่ยหลายท่านคงทราบอยู่แล้วนะผมมีภารกิจที่จะต้องไปที่พิษณุโลกใช่ไหมเพราะรถผมเนี่ยจอดเสียอยู่ที่นั่นระบบเบรกที่มันมีปัญหาไอ้แรงไอ้ปั๊มซีลเบรกอะนะไอ้กระจายแรงเบรกอะมันเสียโหต้องเอาอะไหล่ไปนะอะไหล่ไม่ใช่ถูกๆเลยคุณผู้ฟังไม่ใช่ถูกๆเลยนะครับตอนแรกเขาประเมินมาทางศูนย์เนี่ยประเมินมานะบอกว่าก็ต้อง 60,000 ขึ้นผมก็หกหมื่นขึ้นผมเราก็รถเราก็เก่าเนาะใช้มาตั้งเป็น10ปีแล้วอะนะแล้วก็แต่ว่ามันก็ยังใช้ได้นะแบตมันหมดเปลี่ยนแบตไฮบริดผมก็เปลี่ยนนะเพราะว่ารถมันบอดี้มันก็ยังใช้ได้มันก็ยังแข็งแรงเกาะถนนมันไม่ได้มีปัญหานี่ใช่ไหมเครื่องหลวมหน่อยก็ไปโอเวอร์คอร์สักนิดนึงอะนะแล้วก็เนี่ยล่าสุดนี่มันเป็นที่ระบบเบรกนะก็เลยจอดทิ้งไว้นะให้ทางอู่เขาซ่อมแต่ว่าเป็นอู่นอกนะก็เลยต้องมีภารกิจที่จะต้องเอาปั๊มกระจายแรงเบรกเนี่ยนะขึ้นไปให้ช่างนะเพราะว่ามันไม่ใช่ถูกๆอ่ะเราไปเองแล้วไปดูรถด้วยนะก็ขับรถไปนะตั้งแต่เช้าวันเสาร์ยาวเลยนะหลังจากนั้นก็ดูแล้วก็ถามแล้วก็ต้องลองว่ามันพอใช้ได้ไหมถ้ามันใช้ได้ก็ให้เขาดำเนินการต่อนะผ้าบงผ้าเบรกเปลี่ยนดิสเบรกตรงไหนที่มันสึกหรอก็เปลี่ยนไปนะก็แต่ยังไม่เสร็จเพราะว่าถามแล้ววันอาทิตย์เป็นยังไงบอกวันอาทิตย์อู่ปิดแม่อู่ปิดนี่ก็แปลว่าไม่ได้ทำต่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเลื่อนมาซ่อมประกอบอะไรเพิ่มเติมเนี่ยวันเนี้ยยังไม่ได้โทรไปถามเขาเลยนะว่าสรุปว่าเป็นยังไงบ้างนะก็ไปนะคืนวันเสาร์เนี่ยจริงๆมันมีบอลที่น่าดูชิงที่3ฝรั่งเศสเจอกับอังกฤษเตะตอนกี่โมงล่ะ4:00ใช่ไหมแล้วผมก็แบบโอ้เอายังไงดีนะชิงที่3ไม่ก็ไม่ดูอยู่แล้วแหละอันนี้แบบจากใจเลยคือถ้าชิงที่3ไม่รู้จะดูทำไมนะเพราะชอบถามว่าชอบไหมชอบฝรั่งเศสอ่ะชอบแต่ว่าก็ไม่ดูแล้วนะก็เลยคิดว่าโอ้เหนื่อยมาทั้งวันด้วยนะขับรถจากกรุงเทพขึ้นไปนะแล้วก็มีธุระตรงนู้นตรงนี้อะไรหลายที่นะแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยมันจะต้องขับรถกลับมาเดี๋ยวถ้าสมมุตินอนไม่เต็มที่นอนไม่พอเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาได้ใช่ไหมอยู่ง่วงกลางทางจะแวะจอดมันก็ลำบากก็เลยตัดสินใจว่าคืนวันเสาร์ไม่ดูเพราะฉะนั้นคืนวันอาทิตย์เมื่อคืนเนี้ยตอน2:00กู้ชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาเจอกับใครล่ะกระทิงดุสเปนคือก่อนหน้านี้เขาก็มีโหนหลายสำนักเราก็ติดตามคนที่แบบไอ้ยายทำนองนี้นะปีนี้สำหรับแชมป์โลกจะต้องเป็นประเทศที่มีธงสีแดงเราก็ดูตอนเข้าไปมีอาร์เจนตินาทีมเดียวที่มันไม่มีสีแดงถูกไหมที่เหลือรอบ4ทีมนี่สีแดงหมดเลยมีหมดเลยฝรั่งเศสก็มีสีแดงแล้วก็ใครอ่ะอังกฤษก็มีสีแดงสเปนก็มีสีแดงเราคิดโอ้โหถ้าทายอย่างนี้นี่มันก็ถูกไปแล้วตั้งกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะถูกไหมฮะมันยังไงมันต้องมีสีแดงเข้าชิงแน่ใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรหรอกนะเขาก็ฟังไปสนุกเพลินๆแล้วก็อ่ะโอเคแสดงว่าโอ้สเปนมีแต้มต่อแล้วเว้ยอันนี้ทางจิตวิญญาณนะทางจิตวิญญาณสเปนมีแต้มต่อละอ่ะเมื่อคืนพอ2:00นอนไปตอน4:30 5:00ตื่นมาตอน2:00นั่งดูเหมือนเลยเหมือนภาพซ้ำเหมือนเดจาวูเลยฮะเหมือนสเปนตอนเจอกับฝรั่งเศสเลยฝรั่งเศสอาร์เจนตินาไปไม่เป็นเลยฮะคือบอลระบบของสเปนนี่แบบโอ้โหทำงานดีมากแล้วก็กองกลางของอิตาลีไอ้ของอาร์เจนตินาถึงแม้ว่าจะตัดบอลได้นะแต่จังหวะที่ส่งนี่เสียหมดพอส่งปุ๊บ
สเปนวิ่งติดตัวส่งปุ๊บสเปนวิ่งเข้าชาร์จบอลจ่ายเสียพลาดหมดนะ90นาทีแรกครึ่งแรกครึ่งหลังอิตาลีไม่มีขออภัยอาร์เจนตินาไม่มีโอกาสทำประตูแม้แต่ครั้งเดียวที่เป็นสถิติที่ทางเกจิอาจารย์ฝั่งผู้ติดสันทัดกรณีนะคือถามว่ามีไหมผมก็เห็นว่ามันมีโอกาสยิงแต่ว่าโอ้โหมันก็ยิงไปนู่นยิงไปนี่นะแล้วแต่ว่ามันก็แล้วก็วิถีมันไม่ได้ไกลอ่ะโกรับครั้งเดียวอ่ะจำได้เลยโกของอาร์เจนตินารับครั้งเดียวไอ้โกของสเปนรับครั้งเดียวอ่ะนะก็90นาทีเนี่ยไม่มีโอกาสเลยขณะที่สเปนเนี่ยโอกาสตั้ง10-20ครั้งอ่ะแล้วตรงกรอบนี่แบบเยอะมากนะฮะเกินครึ่งอ่ะหมายความว่าอะไรหมายความว่าโกของอาร์เจนตินาต้องเซฟเนี่ยอุตลุดเลยเพราะเกมนี้เซฟไปตั้ง11ครั้งอ่ะแต่พอพักพอโดนใบแดงเขานั่นแหละนะอาร์เจนตินาโดนใบแดง1คนแบบโอ้แล้วเปลี่ยนตัวเอากองหลังลงมาแล้วช่วงทดเวลาพิเศษผมนี่แบบโอ้โหกะจะแพ็คอีกแล้วถ้ากะแพ็คนี่หน้าเขาดีๆนี่โอกาสเสียประตูเนี่ยแล้วแพ้เลยนะไปโดนครึ่งหลังของช่วงทดเวลาพิเศษประมาณนาทีที่107 109 108แล้วแต่เท่าเนี้ยนะเป็นตัวสำรองด้วยเบอร์7นะจำชื่อไม่ได้หรอกคาร์ลอสเอ้ยไม่ใช่อะไรอ่ะไอ้ชื่อมันเหมือนกับใครวะกับศูนย์หน้าของลิเวอร์พูลเก่าอ่ะนะมีอยู่คนนึงอ่ะนะนั่นแหละยิงเข้าเลยหลังจากนั้นปุ๊บอาร์เจนตินาก็ผมเห็นมีลูกคืดนะอยู่นิดหนึ่งมีอยู่นิดหนึ่งจริงๆนะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะก็เลยทำให้ผลเมื่อคืนนี้สเปนชนะอาร์เจนตินา1ประตูต่อ0นะเพราะฉะนั้นยามาลนะคนที่ได้รับการฟูมฟักจากเมสซี่จากภาพที่ถ่ายเนี่ยที่อาบน้ำให้เนี่ยนะก็ได้เหรียญทองไปส่วนเมสซี่ครั้งนี้ก็อาจจะเสียใจหน่อยใช่ไหมเป็นเหรียญเงินหรือว่าได้ที่2แต่ว่าในความสำเร็จของเมสซี่นี่ต้องบอกนะฮะก่อนหน้านี้แชมป์มาหมดแล้วทุกรายการเขาได้มาหมดแล้วแชมป์โลกฟุตบอลโลกเขาก็เคยได้มาแล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยได้นะแต่ว่าถ้าเขาจะจบอาชีพการค้าแข่ง39ปีนัดสุดท้ายของอะไรล่ะของการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วจบด้วยที่1มันก็ดีแต่ว่าที่2ก็สำหรับไม่ได้มีปัญหานะแต่ว่าแฟนของอาร์เจนตินานะก็อาจจะเรียกว่าเสียใจเล็กน้อยนะอ่ะก็เล่าเพลินๆสนุกๆ นะเผื่อใครที่ไม่ได้ดูเมื่อคืนนะผมว่าตอนนี้ก็อาจจะไปดูไฮไลท์กันหมดแล้วล่ะนะเห็นละสเปนบุกยับเลยนะคงจะไม่ค่อยเห็นจังหวะอาร์เจนตินาโต้กลับมาเท่าไหร่แล้วเห็นทีก็เป็นจังหวะใบแดงใช่ไหมนะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นสเปนนะครับก็จบไปสำหรับฟุตบอลโลกนะครับดูเงินหน่อยสิที่1เขาได้เท่าไหร่สเปนเนี่ยฟีฟ่าเขาจัดไปให้50ล้านดอลลาร์สหรัฐนะ1632ล้านบาทส่วนที่2นี่หย่อนลงมาเยอะเลยที่2อาร์เจนตินาเนี่ยได้33ล้านดอลลาร์สหรัฐนะ1077ล้านบาทนะที่3ที่4เนี่ยอยู่ประมาณสัก29แล้วก็27ล้านดอลลาร์สหรัฐนะอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับ 14:37 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: 02-459-4646 Line at Royal House M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: เสียงอะไรอ่ะ
2: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
1: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
2: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
3: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค4000 Run Flat ขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้อ
0: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 14:41 นะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดีวันนี้นะครับจันทร์ที่20กรกฎาคมนะเราก็เปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาเชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาเราว่ากันนะจะเป็นเรื่องไหนอย่างไรนะก็เชิญนะครับแล้วแต่คุณผู้ฟังเลยนะเพราะว่าหัวข้อประเด็นต่างๆนี่ไม่ได้กำหนดนะก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังนะจะคุยกันเรื่องไหนนะครับ เริ่มต้นที่คุณแจ็คสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ครับคอยเสียงแหบเสียงแห้งต้องว่ากันด้วยเรื่องบอลโลกอะครับ
0: แสดงว่าดูสิจนถึงเช้าเลยใช่ไหมเนี่ยฮะ
1: ใช่แต่ผมแม่ตื่นไม่ทันตื่นมาตอนครึ่งหลัง
0: อ๋อดีแล้วดีแล้ว
1: เขาโชว์เขาจบพอดีแล้วก็เริ่มครึ่งหลังพอดี
0: เออ
1: ก็เลยนั่งดูแต่ก็อย่างที่คุณณัฐพงศ์บอกจริงๆเพราะประเด็นนี้เราเคยคุยกันมารอบนึงเมื่อคราวที่แล้วว่าที่ผมบอกว่ามันเล่นแบบกลางมันเหมือนดูเล่นยิงชิงบอลเลยคุณณัฐพงศ
0: ์อืมจริงจริงจริง
1: นะแล้วในที่สุดก็คลีนชีทไอสเปนเสียแค่ประตูเดียวให้กับเบลเยียม
0: ใช
1: ่จริงๆก็เลยบอกเขาก็สมราคานะคุณณัฐพงศ์ผมว่า
0: สมราคาแต่ว่านัดแรกนี่พี่เสมอเคปเวิร์ดยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้อง
1: โอ้โหแต่ว่าเคปเวิร์ดเขาก็แบบนะ
0: วันนั้นโกเหนียวโหยโกเขาบินแล้วบินอีก
1: จริงคือด้วยระบบการเล่นอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าทักษะเฉพาะตัวของผู้รักษาประตูเขาเนี่ยต้องยอมนะคุณณัฐพงศ
0: ์จริงจริงจริงจริงจริง
1: ครับ
0: เมื่อคืนนี้โกของอาร์เจนตินาก็ดี
1: ไม่ต่างกัน
0: ไม่ต่างกันมันคือลูกจังหวะที่เสียนี่มัน
1: ไม่งั้นโดนหลายเม็ดแล้วคุณณัฐพงศ์
0: จริงจริงจริงจริงจริง
1: โดนหลายเม็ด
0: ครับเอ็นด้วยเห็นด้วยแต่ว่าไอ้นั่นเป็นยังไง
1: ค
0: ือผมดูอะไรอ่ะการแสดงพักครึ่งอ่ะได้ดูไหม
1: ผมไม่ได้ดูเสร็จ
0: อ๋อคุณจ๊ะไม่ได้ดูโอเคโอเคโอเคไม่ได้ดูงั้นไม่เป็นไรนะโอเค
1: คุณกฤษก็สนุกคุณณัฐพงศ์ยิงกันสิบประตูนี่คนดูคุ้มอ
0: ่
1: ะ
0: 6-4ใช่ไหม
1: หกสี
0: ่ครับ
1: โอ้ยิ่งลูกสุดท้ายของอังกฤษนี่แบบปิดฝาโลงเนี่ยโหแบบ
0: โอ้
1: จบเลยนาทีต่อเวลาเกือบหมดแล้วอ่ะ
0: ใช่จูดเบอร์ลิงแฮมยิงใช่ไหมโอเค
1: ใช่
0: ครับผม
1: ชูจริงโอเคครับหลายอื่นบ้าง
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณวรินทร์ครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์
0: เชิญครับ
2: คือจะเล่าให้ฟังเรื่องบัตรสวัสดิการนะครับ
0: บัตรสวัสดิการว่า
2: ครับเช็คไปแล้วผมถูกตัดสิทธิ
0: ์สาเหต
2: ุปรากฏว่าผมเคยเล่นหุ้นเมื่อเกือบ20ปีที่แล้ว
0: มีชื่อเป็นบัญชีหลักทรัพย์ซื้อขายหุ้น
2: ผมก็ปิดไปแล้วนะครับผมก็เลิกซื้อขายหุ้นมาตั้งเกือบ20ปี
0: ครับ
2: แต่ชื่อผมอ่ะไปติดอยู่ที่ศูนย์รับฝาก
0: หลักทรัพย์ครับ
2: ทีนี้ผมก็โทรไปที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เขาก็บอกว่าให้ติดต่อกับทางโบรกเกอร์
0: ครับ
2: ผมก็ติดต่อไปทางที่โบรกเกอร์โบรกเกอร์ก็ยังติดต่อไม่ได้เลย
0: ครับ
2: ก็เลยไม่ทราบว่าผมจะทบทวนสิทธิ์อันนี้ได้หรือเปล่า
0: ก็ไม่เราก็กดทบทวนสิทธิ์ไปแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเราก็ตามโบรกเกอร์เราก็ตามไปเขาให้ตามได้จนถึงเมื่อไหร่เราตั้ง20กันยาไม่ใช่เหร
2: อเห็นว่าถึง31กรกฎา
0: คมเขาเลื่อนแล้วเขาเลื่อนแล้วเขารู้สึกขยายให้
2: ครับ
0: เขาขยายให้นั่นแหละก็เนี่ยก็ช่วงนี้ก็เราติดต่อกับโบรกเกอร์
2: จุดนี้ยังไม่มีใครพูดถึงไงครับ
0: มีแต่ว่ามันไม่เยอะไงคุณ
2: ซื้อหุ้นขายหุ้นอ่ะ
0: มันมีแต่มันไม่เยอะคนที่
2: ซื้อมาตั้ง20ปีแล้วเนี่ย
0: ครับ
2: แล้วเราไม่มีการซื้อขายไม่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วทำไมมาถูกตัดสิทธิ์นี่ผมไม่เข้าใจ
0: ครับ
2: นะอันนี้น่าจะเป็นประเด็นนึงซึ่งเขาน่าจะหยิบยกขึ้นมาพูดว่าเราไม่มีการซื้อขายมาร่วม20ปีแล้ว
0: ครับ
2: นะครับ
0: ครับครับ
2: แล้ววันนี้เช้าเน
0: ี่ยเอาอย่าง
2: น
0: ี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้
2: เขาให้สัมภาษณ์ว่า
0: เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คุณวรินผมว่าช่องทางที่คุณวรินทำอ่ะถูกต้องแล้วคือหนึ่งก็คือว่าคุณทบทวนสิทธิ์นะอันที่สองเนี่ยทาง TSD เขาก็บอกแล้วว่าเราต้องไปติดต่อโบรกเกอร์นะแล้วว่าไอ้การทบทวนสิทธิ์การติดต่อโบรกเกอร์แล้วว่าการไปดำเนินการเนี่ยอันเนี้ยมันต้องเป็นหน้าที่เรา
2: ครับ
0: นะ เราทำตรงนั้นให้เต็มที
2: ่ผมก็ไปแล้วอ่ะแต่ว่า
0: ก็
2: เห็นเช้านี้มีรายการหนึ่งนะเขาบอกว่าไอ้คุณพราดอนกิษณานำคุณอะไรเนี่ย
0: ไม่เป็นไรเอาเฉพาะของคุณเอาเฉพาะของคุณเอาเฉพาะของคุณ
2: แล้วผมไปที่เขต
0: คุณไม่เกี่ยวกับที่เขตไงคุณติดต่อโบรกเกอร์ได้คุณก็ไปโบรกเกอร์แล้วก็ให้เขาไปเอาชื่อคุณออกว่ายกเลิกการเป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ก็แค่นั้น
2: โอเค
0: ครับผม
2: โอเคขอบคุณครับ
0: ครับครับครับสวัสดีครับคือเราทางตรงอยู่ตรงไหนเราไปตรงนั้นเลยเราจะต้องไปอ้อมตรงนู้นไปอ้อมตรงนี้ทำไมล่ะถูกไหมไปที่เขตวันสต็อปเซอร์วิสก็รับแจ้งเรื่องอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรแต่นี่เราทบทวนสิแล้วเราก็ดำเนินการเลยนะคุณต้อยฮะสายสามสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณนัทพงศ์ที่เคารพ
0: เชิญครับ
3: วันนี้กับผมขอรับทราบความรู้จากท่านหน่อยนะครับท่าน
0: ครับ
3: ก็ท่านครับไอ้หลังจอดหมายดอนเมืองส่วนใหญ่จะเป็นที่ของไอ้รัฐบาลนะครับท่านตอนนี้กราบเรียนถามท่านหน่อยว่าเกิดถ้ามีห้างสนใจที่ตรงนี้เป็นที่สวยๆอย่างเงี้ยจะมาเช่ารัฐได้ไหมหรือจะมาขับไล่ประชาชนได้ไหมที่จะมาทำห้างอย่างเงี้ยห้างนี้แบบว่าไม่ใช่เป็นห้างทั่วไปที่กับผมจะช้อปปิ้งช้อปอะไรนะส่วนใหญ่จะเป็นห้างที่เขาอยู่ในสนามบินแล้วจะมาเปิดแถวๆนี้นะครับถ้าเปิดงี้จะได้ไหมครับท่าน
0: เป็นที่ใครล่ะ
3: เป็นที่ของหลวงครับท่าน
0: ของหลวงคือใคร
3: ของกตม.ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ที่ใครเอาให้แน่เอาให้ชัดที่ใคร
3: ยินคลองเป็นของกสม.ครับท่านอาจารย์
0: แน่ใจนะไม่มีเจ้าของที่ดีเหรอ
3: แต่ก่อนเป็นของกรมชลนะครับอาจารย์ครับตอนนี้เป็นโอนให้กสม.ครับอาจารย์ครับ
0: แล้วกสม.เขาเปิดให้มีการเช่าหรอหรือยังไง
3: ไม่ทราบครับก็ผมกลับเรียนถามท่านดูเฉยว่าท่านมี
0: แสดงว่าเรื่องไม่มีอะไรถูกไหม
3: ครับท่าน
0: ก็คือยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยถูกไหม
3: ตอนนี้มันมีข่าวประชาชนเขาบอกมาทั้งเขตว่าจะพัฒนาริมคลองแล้วจะทำเขื่อนไว้ต้อนรับห้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นลักษณะอาจจะขยับขยายให้คนไม่ให้อยู่ในพื้นที่นี้จะอาจจะเอาห้างมาลงครับท่านนี่ประชาชน
0: แล้วประชาชนอยู่ในพื้นที่ของใคร
3: ของกทมครับท่านริมคลองและของอีกติดนึงเป็นของ
0: เราของกทมเราได้สิทธิ์หรือว่าเราไปลุกล้ำพื้นที่ริมคลองยังไงเอาให้มันชัดอันนี้ผมต้องถามให้มันชัดนะมันจะได้รู้ว่าสิทธิ์มันเป็นอะไรของใครหรือว่ามันมีหลักฐานมีสัญญาในการเช่าแล้วเขาจะมาทำอย่างที่คุณถามอย่างเงี้ยมันจะได้ตอบให้ตรงคำถามได้
3: ท่านครับช่วงที่กับผมอยู่นะครับท่านไม่ได้ลุกล้ำอยู่ตั้งบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเขาอยู่มา70-80ปีแล้วครับท่าน
0: ของเรามีที่เป็นโฉนดเหรอ
3: เลยครับท่าน
0: เป็นโฉนดเหรอ
3: สมัยก่อน
0: เดี๋ยวใจเย็นๆสิ
3: ชนประธานครับท่าน
0: เราเช่าชนประธานเหรอ
3: ไม่เช่าครับกรมชลประทานให้อยู่ตลอดแนวยาวเลยคลองเปรมยากรยาวถึงลังสิตแล้วถึงบางทรงบางซื่อให้อยู่ครับมาตอนหลังกรมชลเขายุบไปเลยโอนให้กทมครับท่านอาจารย์ครับ
0: อ๋อแล้วกทมเขาให้สิทธิ์อยู่ยังไงล่ะ
3: ก็แบบยืนคลองอยู่ปกติไม่เสียตังค่าเช่าครับแต่ไอ้ติดจากไอ้ริมคลองเนี่ยเป็นที่ของไอ้ราชพัสดุก็เก็บรายเดือนละ100-200ครับท่านอาจารย์ครับกับผม
0: อ๋อเดี๋ยวต้องดูอ่ะต้องคือที่ผมถามเนี่ยคือผมอยากรู้รายละเอียดซึ่งมันยังไม่มีรายละเอียดเรื่องว่าจะเอาไปที่ไปพัฒนาอะไรเงี้ยผมยังไม่เห็นนะก็เลยตอบไม่ได้
3: ครับอาจารย์ครับกับผมครับผม
0: ยังตอบไม่ได้ยังตอบไม่ได้เพราะยังไม่ได้เห็นข่าวไม่ได้เห็นอะไรที่เขาจะไปเช่าและที่ตรงนั้นมันเป็นที่ราชพัสดุที่กทม.อะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้มันของใครแน่นะ
3: ครับขอบคุณนะเดี๋ยวคราวหน้า
0: โอเคโอเคครับผมขอบพระคุณครับคุณต้อยสวัสดีครับสวัสดีครับนะคือรายละเอียดมันไม่ชัดอ่ะนะตอบยังไงก็คือมันตอบไม่ถูกอ่ะมันไม่รู้รายละเอียดจริงๆนะคุณต้อมสายสองสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณนัทพงศ์
0: เชิญครับ
4: รบกวนหน่อยครับเพิ่มถูกตัดสิทธิ์เรื่องคู่สมรสเอาชื่อไปลดหย่อนนะครับ
0: อันนั้นก็ไม่ได้แก้ไข
4: ตอนผมถามเขาแล้วเขาบอกว่าเขาว่าไม่ได้เอาไปลดนะครับครับ
0: อ่ะโอเคอยากจะทบทวนสิทธิ์ใช่ไหม
4: ใช
0: ่โอเคกดทบทวนสิทธิ์หรือยัง
4: กดดูแล้วครับแล้วเขาก็แจ้งมาว่าคู่สมรสเอาไปลดหย่อน
0: เราก็กดทบทวนสิทธิ์พอกดทบทวนสิทธิ์เสร็จปุ๊บเราต้องไปที่กรมสรรพากร
4: ใช่ครับ
0: เออเราก็ต้องไปแจ้งกับกรมสรรพากรเขา
4: โอ้เราแจ้งกับธนาคารได้ไหมครับ
0: สรรพากรครับสรรพากร
4: ครับธนาคาร
0: ธนาคารไม่ใช่สรรพากรธนาคารไม่ใช่สรรพากร
4: อ๋อโอเคต้องไปสรรพากร
0: เออไปสรรพากรนะแล้วหรือไม่ก็แฟนเรามีไอ้ใบหักภาษีไอ้อะไรล่ะไอ้ปงด9091อ่ะลองดูเทียบมาหลายๆปีอ่ะมันเก็บไปไหมถ้าเก็บไว้เราก็จะได้รู้จะได้ดู
4: คร
0: ับ นะ
4: ถามแล้วเขาบอกว่าไม่ได้เอาไปลดหย่อนก็เลยสงสัย
0: เออสรรพากรถ้าอย่างนี้ต้องไปถามสรรพากรแล้ว
4: ครับขอบคุณครับ
0: เราต้องไปแก้ตรงนั้นนะถ้าแก้ตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามันอยู่ในระบบเนี่ยในระยะเวลาที่กำหนดก็เดี๋ยวเขาก็มีการคัดกรองใหม่เนาะ
4: ได้ครับ
0: ครับขอบพระคุณ
4: ขอบ
0: พระ
4: คุ
0: ณสวัสดีครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะเชิญนะยังมีเวลานี่เรื่องอะไรล่ะอ๋ออะไรโกงสอบท้องถิ่นนะโอ้โหนี่เป็นมหากาพย์จริงนะเห็นล่าสุดนี่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เขายกเลิกใช่ไหมไอ้การบรรจุอะไรเนี่ยแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะบอกว่าเอ๊ะกรรมการอย่างที่ผมเคยบอกอะว่ามันก็ยังมีปัญหาการคิดเห็นยังไม่ตรงกันว่าจะต้องให้กรรมการชุดไหนนะกรรมการการปกครองท้องถิ่นเป็นคนยกเลิกหรือเปล่านะหรือว่าเอกกสทเนี่ยนะมีอำนาจอยู่แล้วนะคุณวสินสายสองสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์เชิญครับ
5: ผมตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งรู้บอลตีสองคุณณัฐพงษ
0: ์เออดี
5: เพิ่งนอนเพิ่งตื่นเมื่อกี้เนี่ย
0: โอ้โหทำไมคุณโชคดีอย่างนี้ล่ะผมนอนตีห้าตื่นหกโมงเช้าอ่ะ
5: ผมเกษียณอายุแล้วครับ
0: อ๋อเกษียณแล้วเกษียณแล้วไม่ทำอะไรเลยเหรอ
5: ไม่ครับเพราะว่าทำนิดๆหน่อยๆ
0: แล้วเอาสตุ้งสตังมาจากไหนอ่ะ
5: เป็นกรรมการหมู่บ้านมั่งก็ได้เงินเราแต่ว่าเงินประกันสังคมด้วยเงินทางข้าราชการด้วย
0: อ๋อเราคือเราได้บำนาญเหรอ
5: เป็นทหารลาออกมาครับ
0: แล้วเป็นบำนาญหรือบำเหน็จเป็นอะไร
5: เป็นบำนาญครับ
0: เป็นบำนาญเนาะอ๋อมีเงินบำนาญอยู่แล้วเป็นรายเดือนเนาะ
5: ครับแล้วก็ประกันสังคมครับ
0: โอเคโอเคโอเคหรือว่าเป็นเบี้ยหวัดอะไรของเขาก็ไม่รู้นะของทหารจะมีระเบียบอะไรของเขาอ่ะว่า
5: เลยดูบอลตั้งแต่ตีสองยันตีห้าครึ่ง
0: เออใช่
5: ตีห้าครึ่งแล้วก็ไปส่งแฟนกลับมานอนสองทุ่มไปแปดโมงครึ่งแล้วก็เพิ่งตื่น
0: อืม
5: โอ้โหสนุกครับคุณรัตพงศ
0: ์สนุกเหรอผมดูไปง่วงไปไม่สนุก
5: ไม่มันตื่นเต้นเพราะว่ามันแมตช์สุดท้ายแล้ว
0: อ๋อ
5: มันชิงโอ้โหทองคำแล้วครับ
0: ชิงทองคำคืออะไร
5: ก็ถ้วยไงครับ
0: อ๋อชิงถ้วยเขาให้ไปตั้งอยู่ที่ประเทศเขาแป๊บนึงแล้วก็คืนมั้ง
5: โอ้โหแล้วก็โอ้โหมันผมเชียร์สเปนนะเพราะว่าอยากให้เขาได้อยากให้เปลี่ยนไปเรื่อยครับ
0: เอาสเปนก็สเปนก็ได้ไงเชียร์สเปนก็สเปนได้ไง
5: ก็อีก4ปีหน้าก็อยากให้คนอื่นได้อีกอยากให้ไปเรื่อย
0: ๆ
5: ไม่ให้ฉัน
0: มันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือเว้ยถูกไหมจะไปให้ประเทศอื่นถ้าสเปนมันยังเก่งอยู่ทำไงเราขึ้นอยู่กับฝีมือ
5: สี่ปีก็เหมือนไอ้อาร์เจนตินามันทีมมีคนมีสูงอายุด้วยไอ้เนี่ยไอ้อีกสี่นี่ก็วิ่งไม่ค่อยออกแล้วเพราะว่าวนเหมือนเลขศูนย์เลยอ่ะ
0: เขาไม่ต้องวิ่งนะบางทีพวกยืนอยู่ตำแหน่งดีๆเนี่ยสู่หน้าตัวเป้านี่ไม่ต้องวิ่งนะเขามีหน้าที่คือหน้าที่เขาต้องยิงเขาไม่ใช่หน้าที่ไปไล่บอลไม่ใช่เป็นกองกลางตัวรับไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นตัวทำเกมอะไรอย่างนั้นนะเราต้องแยกหน้าที่เขาถูกสิ
5: ไม่ใช่คุณนัทพงศ
0: ์
5: คือสเปนนี่มีเด็กวัยรุ่นเยอะแล้วก็วิ่งโอ้โหไม่เหนื่อยเลยจน120 นาทีอ่ะผมเห็น
0: มันก็วัยรุ่นก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่ามี19
5: สูงมากสูงพร้อมกันขึ้นเป็นแผงลงเป็นแผงเลยอ่ะ
0: 19 2คนน่ะมียามาว19แล้วก็อีกคนนึงเป็นเซนเตอร์แบ็ค
5: เค้าก็เหลือ10แล้วไอ้อาร์เจนตินาเหลืออยู่ก็ไอ้เหลืออยู่ไอ้ไม่มีคนไล่ออกคนนึงอ่ะ
0: อืม
5: ไอ้แดงอ่ะ
0: ครับผมเอนโซ
5: ครับ
0: ครับ
5: โอ้โห
0: อ่ะ
5: ขอบคุณครับ
0: ถูกใจนะสเปนได้แชมป์อ่ะอย่างที่อยากได้นะโอเค
5: ถูกใจครับ
0: สวัสดีครับคุณชยุทธสาย3สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
6: จะปรึกษาเรื่องบัตรสวัสดิการรัฐหน่อยครับ
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ
6: พอดีครับพี่สาวไม่ได้สิทธิ์เนื่องจากมีเบี้ยประกันชีวิตปีละ 12,000
0: ก็ปีละ 12,000 ก็เกอโอ้ปีละ 12,000 อ๋อมันต้องไปดูว่าทําประกันเท่าไหร่
6: ประเด็นคือเค้าไม่ได้ทําเองแต่ลูกสาวทําให้เพื่อว่าอนาคตเกิดอะไรขึ้นจะได้เอาไปจัดงานในวัดน่ะ
0: โอ้ก็คือแสดงว่ามันถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าการซื้อเบี้ยประกันชีวิตนี่แหละ
6: อย่างนี้เราต้องเอาการชำระเบี้ยของลูกสาวไปเพื่อยื่นเพื่อทบทวนสิทธิ์นี้ได้ไหมครับคือตัวผู้มีสิทธิ์ไม่ได้ไปจ่ายเองอะ
0: แต่ลูกสาวดูแลอยู่ใช่ไหม
6: ใช่ครับ
0: ถ้าลูกสาวดูแลคุณแม่อยู่ก็อย่าไม่ต้องไปเอาหรอกอย่าไปทบทวนเลยอันนี้ผมพูดแบบตรงไปตรงมาพี่จริง
6: ๆเข้าใจคร
0: ับ เออเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วต้องรู้แล้วว่าเจตนาผมคืออะไร
6: รู้ฮะ
0: เออถ้าอย่างนี้ผมว่าไม่คุณไม่เข้าเกณฑ์อ่ะไม่เข้าเกณฑ์อย่าไปทบทวนเลยนะ
6: ได้แล้วอีกเรื่องได้ไหมครับ
0: ไม่ได้แล้วครับพอดีมีอีกสายนึงรอ
6: ไม่เป็นไรจะบอกอาเจนตินา
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับคุณชายสาย2สวัสดีครับคุณชายอ่ะไม่อยู่อ่ะงั้นก็ดีเลยนะ14:59 นนะสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกนายกเยี่ยมชมอาลีบาบากรุ๊ปหารือผู้บริหารนำองค์ความรู้ด้านดิจิทัลนวัตกรรมต่อยอดเศรษฐกิจดิจิทัลเมื่อเวลา 14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่งซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่อาลีบาบากรุ๊ปศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างโอกาสใหม่ให้ประชาชนโดยนายฟางลู่หยวนประธานและ CEO กลุ่มธุรกิจสื่อและความบันเทิงดิจิทัลรอให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีชื่นชมบทบาทของอาลีบาบาในฐานะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่พัฒนาสู่ระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรปัจจุบันมีธุรกิจในไทยทั้งด้านคลาวด์อีคอมเมิร์ซและโลจิสติกและได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและศูนย์กระจายสินค้าทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจของภูมิภาครัฐบาลยังให้ความสำคัญการลงทุนในไทยด้าน AI Cloud และโลจิสติกสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทรวมถึงอยากเห็นความร่วมมือผ่านแพลตฟอร์มที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยรวมทั้งการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นประตูยุทธศาสตร์สู่อาเซียนด้วยคณะตรวจสอบประชุมนัดที่3ลุยหาช่องโหว่สอบท้องถิ่นวางกรอบตรวจสอบกว่า30ประเด็นพันตำรวจเอกอุเทนนุ้ยพินรองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค6ในฐานะโฆษกคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเปิดเผยภายหลังการประชุมครั้งที่3วันนี้ว่าการประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมเร่งจัดทำรายงานเสนอต่อนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีภายในสัปดาห์นี้โดยทุกฝ่ายร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการสอบแข่งขันในอนาคตไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการตรวจสอบว่ามีการทุจริตหรือไม่แต่เป็นการตรวจสอบภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดเพื่อค้นหาว่าขั้นตอนใดมีช่องว่างหรือควรได้รับการปรับปรุงและกำหนดให้เป็นมาตรฐานกลางสำหรับการสอบแข่งขันของภาครัฐที่ประชุมเห็นชอบกรอบการตรวจสอบมากกว่า30ประเด็นโดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น3ช่วงได้แก่ขั้นตอนก่อนสอบระหว่างสอบและหลังสอบพร้อมมอบหมายให้คณะทำงานรวบรวมข้อเท็จจริงและผลการตรวจสอบในแต่ละประเด็นก่อนนำมาสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแม้คณะกรรมการจะเริ่มพบประเด็นหรือช่องว่างบางส่วนของกระบวนการสอบแล้วแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นจุดใดที่เป็นต้นเหตุของการทุจริตเนื่องจากยังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานจึงยังเร็วเกินไปที่จะระบุรายละเอียดหรือชี้ว่าขั้นตอนใดเป็นปัญหาหลักเงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ14เดือนครั้งใหม่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานว่าเงินบาทอ่อนค่าลงในช่วงเช้าสวนทางแรงหนุนของเงินดอลลาร์จากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังคงมีความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามกรอบการอ่อนค่าของเงินบาทเป็นไปอย่างจำกัดโดยอาจเป็นแรงขายเงินดอลลาร์ตามปัจจัยทางเทคนิคควบคู่กับการขยับขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลกหลังจากที่ถูกเทขายมากในช่วงก่อนหน้านี้นายภูนพาณิชย์พิบูลนักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุนกรุงไทย Global Markets ธนาคารกรุงไทยมองกรอบค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ที่ระดับ 33.40 สตางค์ถึง 34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโมเมนตัมการอ่อนค่าของเงินบาทมีกำลังมากขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ทวีความร้อนแรงมากขึ้นประกอบกับภาวะปิดรับความเสี่ยงของตลาดการเงินโดยเฉพาะแรงเทขายหุ้นทีม AI เซมิคอนดักเตอร์ซึ่งหนุนการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์โดยเงินบาทยังคงมีโอกาสอ่อนค่าลงทดสอบโซนแนวต้านสำคัญ 33.75 สตางค์ถึง 33.80 สตางค์อีกครั้งแต่มีโอกาสคลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นได้ไม่ยากหากสถานการณ์ในตะวันออกกลางคลี่คลายลง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
10: เปรี้ยวๆหวานๆลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
12: เสียงอะไรอ่ะ
13: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
12: ้ฟังกันง่าย

ครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Court ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Court ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Court Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 15:10 นะครับชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีนะก็คุยกันต่อนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาว่ากันต่อนะเมื่อสักครู่นี้คุณอะไรคุณชายใช่ไหมที่สายหลุดไปอ่ะนะเพราะว่ามันต้องเบรกด้วยนะถ้าจะมีเรื่องหรือว่ามีประเด็นที่จะคุยกันต่อก็เชิญนะครับส่วนคุณผู้ฟังท่านอื่นๆนะฮะก็เชิญนะก็จะมีเรื่องไหนยังไงก็ว่ากันนะคุณปัญญาครับสายสอง
1: คุณรัตพงศ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สองเรื่อง
0: เรื่องที่หนึ่ง
1: อาร์เจนติน่าถึงแพ้แต่ก็ได้ตัง
0: ครับ
1: จริงเรียนมาเพื่อพิจารณาเพื่อทราบ
0: ใช่ไหมครับ
1: เพื่อทราบเห็นนะ
0: ครับ
1: แล้วมันไม่ต้องพิจารณาเลยเนี่ย
0: ครับผม
1: แพ้ไว้แล้วนี่นะเรื่องที่สองคุณรัตพงศ์กระทรวงการคลังนี่เขามีปัญหาอะไรกับคนนักหนาแล้วทำไมเดือดร้อนกันทั่วแถวไปหมดรัตพงศ์นะ
0: คืออะไรไม่เข้าใจ
1: เนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยร้องห่มร้องไห้คนแก่ร้องห่มร้องไห้ดูมันเห็นแล้วมันเอางี้ผมมีเรื่องนำเสนอเรียนอาจารย์หน่อยบอกให้อาจารย์นะถ้าเจอท่านนายกอนุพินนะบอกให้เอางานชิ้นเนี้ยไปกระทรวงพม.ทำมาดีที่สุด
0: โอ้ไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเหรอ
1: เออเนี่ยพวกเนี้ยกระทรวงพม.เขาจะเข้าใจคนมากกว่านะ
0: อ๋อเหรอ
1: พวกกระทรวงการคลังพวกนั่งบนหอคอยงาช้างไปทำงานลากหญ้ามันไม่ได
0: ้ไอ้นี่มันไม่ใช่แบบเป็นเรื่องตัวไปนี่มันก็เป็นกรณีพิเศษนี่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะที่มันเพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนะ
1: มัน
0: จริงๆมันเฉพาะกิจนะหลังจากนั้นมันมาเปลี่ยนโครงสร้างที่ไม่ได้เป็นเฉพาะกิจมันก็เลยต้องคัดกรองเยอะหน่อยเพราะมันต้องใช้เงินที่จะต้องไปอุดหนุนมั้ง
1: แต่ว่าความเข้าใจในตัวงานเนี่ยพวกกระทรวงพม.เขาเข้าใจมากกว่ากระทรวงการคลังเพราะเขาอยู่กับพวกลากหญ้ามากกว่า
0: คนละอย่างไงคนละอย่างพม.มันก็เรื่องของสังคมใช่ไหมแล้วก็เรื่องดูแลผู้พิการอะไรอย่างเงี้ยผู้สูงอายุอย่างเงี้ยแต่นี่มันผู้สูงอายุจริงๆมันก็ไม่ใช่พม. อยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหมเนี่ยเรื่องช่วยคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยอ่ะกระทรวงการคลังดูแล
1: ก็เนี่ยคุณรัตพงศ์ครั้งแรกก็อะไรนะที่ว่าบัตรไอ้พ่อแม่ไปใช่ไหมครั้งที่สองนี่ก็จะเอาไอ้นี่ไงไอ้อะไรนะไอ้กยศให้ไปติดแบ็กลิสต์นี่ครั้งที่3ใหม่อีกแล้วอ้
0: าวก็อันไหนที่มันมีปัญหามันก็ต้องแก้ไปอ่ะคุณปัญญา
1: ผู้ปฏิบัติ
0: แล้วคุณจะกยศคือน้องที่เขาไม่ได้ส่งอะไรล่ะไอ้ชำระหนี้คุณจะปล่อยปละละเลยเหรอ
1: แต่มันแหมแต่ว่าทำยังไงก็ได้แหมพูดถึงมัน
0: จะทำยังไงล่ะไหนลองบอกที่จะทำยังไงฮะปล่อยป่าแล้วเลยไปเราก็ไม่ต้องไปให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้มีสตังค์เรียนอย่างนี้หรอหรือยังไงปล่อยกู้ไม่ได้
1: เ
0: พราะไม่มีทุน
1: เออ
0: ยกเลิกไปอย่างนั้นหรอเอาแบบอย่างนั้นหรอหรือจะยังไง
1: ก็ทำยังไงก็ได้ให้มันเดือดร้อนน้อยที่สุดนะจากคุณรัตพงศ
0: ์อ้าวก็เขาให้ไปอยู่ในอะไรอ่ะในศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติเพื่อจะให้รู้ว่าตัวเองมีหนี้แล้วต้องชำระหนี้

0: ่ะมันก็เป็นการสร้าง
1: แบ็คลิสต์
0: มันไม่ได้แพ็คลิสต์ติถ้าสมมติว่าคุณชำระนี่ตรงทุกงวดมันไม่ได้ติดแบ็คลิสต์นะข้อมูลคุณดีด้วย
1: จะไม่ชำระล่ะ
0: เอาก็นี่ไงก็นี่ไงที่มันเป็นประเด็นนี่ไงคุณจะแก้ยังไงแล้วเขาก็บอกวิธีการนึงก็คือเอาไปอยู่ในนี้เออเขาจะแก้ด้วยการเอาไปอยู่ในนี้เพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยทำไมชำระนี่ติดแบ็คลิสต
1: ์
0: แต่ถ้าใครชำระก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้มีโทษติดแบ็คลิสต์นี
1: ่
0: เออจะแก้ยังไงอ่ะไหนลองเสนอสิ
1: เอาก็ผมก็เสนอเอาให้เอางานชิ้นนี้เอางานพวกนี้ไปให้กระทรวงพมทำผมเสนอนี่ไง
0: อ๋อกยศเอาไปให้พมทำด้วย
1: ก็เอาจากกระทรวงการคลังไปให้คนที่เขาอยู่กับพวกลากหญ้าทำพวกกระทรวงการคลังมันพวกนั่งอยู่บนหอคอยงาช้างมันไม่เข้าใจคนจน
0: โอ้รอเออไม่รับทราบแล้วกันผมไม่รู้แล้วพอมอเขาไม่ได้นั่งอยู่เขาอยู่ยังไงล่ะเขาแตกต่างกันยังไง
1: เขาอยู่กับพวกคนแก่คนพิการคนที่อยู่พวกไม่รู้นะผมก็คิดอย่างเงี้ยผมก็พูดอย่างเงี้ยผมอาจจะเป็นคนปากพ้อยก็ได้
0: ไม่รู้ก็เราเจออย่างไรเราก็คุยได้นี่เราก็บอกผมก็อยากรู้ว่าเขาอยู่ยังไง
1: เรียนอาจารย์นำเสนอเจอท่านนายกอ
0: ่
1: ะ
0: ได้อ่ะโอเคขอบพระคุณครับขอบพระคุณสวัสดีครับหยอกกันเล่นนะหยอกกันเล่นนะอย่าไปคิดมากนะอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาคุณผู้ฟังคุยกันต่อฮะนะมีประเด็นไหนมีเรื่องอะไรก็ว่ากันนะนี่ผมก็พยายามดูนะว่าเอ๊ะมันมีเรื่องอะไรที่ผมตกหล่นหรือเปล่านะข่าวสารอะไรที่สำคัญนะนะบางเรื่องผมไม่ได้ตามจริงนะอันนี้ผมต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะอย่างเรื่องอะไรของคุณหมอที่โรงพยาบาลอะไรที่วินิจฉัยแล้วให้กลับไปบ้านแล้วก็สามีเสียชีวิตเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ตามเลยนะผมบอกตามตรงไม่ได้ตามเลยแต่รู้ว่ามันเป็น talk of the town เลยล่ะโอ้โหคุยกันนะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยนะคุณชาติครับสายหนึ่ง
2: ครับฮัลโหล
0: ครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ
0: ์เชิญครับ
2: ผมมีอะไรจะปรึกษาหน่อยคือผมมีอาชีพขับแท็กซี่นะครับ
0: ครับ
2: แล้วผมเคยได้รับบัตรคนจนเนี่ยไม่หรอกนะครับแล้วมาเที่ยวนี้ผมไปยืนยันแล้วเขาบอกว่าผมไม่ผ่าน
0: ม
2: ีปัญหาตรงที่ผมมีอะไรมีเงินในบัญชี100,000 บาท
0: ครับ
2: คือจริงๆอ่ะผมไม่มีคุณนัทพงศ์คืออย่างนี้นะผมกับแท็กซี่ผมเช่าเขาขับแล้วผมจะต้องโอนเงินให้เขาแก่ทุกวันวันละ500ค่าเช่าครับ
0: อืม
2: แล้วก็เอาตรงนั้นผมไปนับผมก็เลยงง
0: ก็มันเกิด
2: ผมไม่เข้าใจผมนึกว่าเอ้ยเรามียอดเงินสัก100,000เราอาจจะไม่ผ่านแต่มันไม่ใช่ไงครับ
0: คืออ
2: ย่างนี้นะครับผมอยากอธิบายให้ฟังคันดูไหมครับ
0: ครับ
2: การที่ผมจะต้องจ่ายค่าเช่าจะต้องโอนค่าเช่าให้กับเท่าแก่ทุกคนก็คือต้องโอนผ่านทางแบงค์เพ
0: ื่อ
2: ที่จะได้มีสลิป
0: ครับ
2: แล้วก็ส่งให้เท่าแก่ยืนยันว่าผมเป็นคนโอนนะอันนี้ของผมนะครับอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: เอาอย่างนี้แต่คุณกดไอ้ทบทวนสิทธิ์ไปแล้วเนาะ
2: ครับผมเขาบอกว่าผมไม่มีสิทธิ์ตรงนี้100,000 บาท
0: ก็คุณกดทบทวนสิทธิ์แล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวก็ไปลองอันนี้ต้องถามที่ใครนะที่ธนาคารไหมผมไม่แน่ใจว่าต้องถามที่ใคร
2: ทีนี้ที่ผมปรึกษาคุณนัทคือผมอยากจะรู้ว่าถ้าผมไปอุทธรณ์มันจะได้ไหมหรือว่าไม่ได้เลย
0: ก็ชี้แจงเขาได้ชี้แจงเขาได้ผมว่าชี้แจงเขาได้ก็บอกเหตุผลความจำเป็นว่าอันนี้มันเป็นค่าเช่ารถเรื่องของการทำมาหากินอ่ะแล้วมันไม่ใช่แบบรวมมาแล้วเกิน100,000อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ชี้แจงเขา
2: บัญชีผมไม่มีค้างติงเลยสักบาทต่อเดือนต่อปีผมก็เลยงง
0: ครับ
2: เพราะถ้าผมไม่ถ้าเท่าแก่บอกไม่ทำอย่างนั้นน่ะคือเขาจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนโอนเงินให้เขา
0: เข้าใจเข้าใจ
2: เข้าอะไรเงี้ย
0: เข้าใจ
2: ถ้าเราโอนอย่างเงี้ยมันจะมีสลิปยืนยันว่าเฮ้ยนายชาติโอนมาแล้วนะวันนี
0: ้ครับเดี๋ยวคุณวีระอยู่ในสายด้วยคุณวีระสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับ
3: ใจเย็น
2: ครับครับผม
3: คือตอนเนี้ยเขากำลังจะดำเนินการเรื่องทบทวนสิทธิ
2: ์
3: นะคือรายละเอียดแต่ละคนนี่มันไม่เหมือนกัน
2: ครับผม
3: เกณฑ์ที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นเกณฑ์ที่มีความละเอียดมากมันไม่เหมือนครั้งแรกที่เราได้
2: ครับผม
3: ตอนนั้นเกณฑ์มันไม่ละเอียด
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าคือมันไม่ใช่ว่าคนที่ได้คือคนจน คนที่ไม่ได้คือคนรวยมันไม่ใช่แบบนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะ
2: ครับเข้าใจครับ
3: ถ้าเข้าใจเนี่ยเรายื่นทบทวนสิทธิ์ไปให้เขาพิจารณากว่าจะได้มรรคได้ผลเนี่ยกว่าจะรู้เนี่ย21กันยา
2: ครับ
3: ระหว่างนี้ก็ทำมาหากินไปตามปกติ
2: ครับอาจารย
3: ์บางคนเนี่ยเขาอย่าผมยกตัวอย่างอ่ะเกณฑ์รถมอเตอร์ไซค์2คัน
2: ครับอ๋อนั่นผมเข้าใจ
3: เขาขายไปคันหนึ่งขายแล้วโอนลอย
2: ครับ
3: พูดง่ายเอาไปเทิร์นกันแล้วกันอ่ะ
2: ครับ
3: ไอ้ร้านนั้นมันก็โอนลอยไว้ก็เป็นชื่อเขาอยู
2: ่ครับ
3: เขาซื้ออีกคันหนึ่งเขาก็ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์2คัน
2: ครับผมอาจารย
3: ์อย่างนี้มันก็ไม่เข้าเกณฑ์เพราะเขาแจ้งตั้งแต่ตอนแรกว่า9ข้อเป็นอย่างนี้
2: ครับ
3: ของคุณของกรณีของคุณเนี่ยเป็นเรื่องเงินได
2: ้ครับ
3: แต่ก็ต้องไปดูว่ามันลักษณะแบบไหน
2: อาจารย์สมมติว่าถ้าผมไปอุทธรณ์ที่แบงค์จะได้ไหมครับหรือไม่ต้อง
3: ที่จะอุทธรณ์ที่ไหนก็อุทธรณ์ได้ทั้งนั้นแหละครับไม่ใช่ไปอุทธรณ์กับแบงค์นะครับไม่ใช่ไปอุทธรณ์กับแบงค์ไปขอข้อมูลแบงค์แล้วก็ส่งมาให้เขาไม่ใช่อุทธรณ์กับแบงค์แบงค์มันตัดสินแทนคุณไม่ได้
2: อ๋อครับครับคือหมายถึงไปให้ข้อมูลกับทางธนาคาร
3: คือคุณไปจดคุณลงทะเบียนผ่านช่องทางไหนคุณก็ไปอุทธรณ์ผ่านช่องทางนั้นง่ายที่สุด
2: ครับผมเคยไปทำที่ธนาคารออมสินไงครับ
3: นั่นแหละคุณก็ไปที่นั่นนะเขาจะรู้เรื่อง
2: ครับ
3: โอเคครับผม
2: ฟังหูไว้หูที่อาจารย์บอกว่าคุณต้องเข้าใจนะถ้าคุณอยู่ในเกณฑ์1แสนคุณไม่ต้องไปอุทธรณ์ผมก็เลยอยากปรึกษาว่าถ้าผมทำได้
3: ไม่จะเป็นทำไมถ้าเรามีเงินถ้าเรามีเงินฝากในบัญชี1แสนบาทไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างเงี้ยแน่นอน
2: อ๋อผมไม่มีอาจารย
3: ์แต่ก็ใช่ไงก็มันเป็นก็ไม่ก็อย่างที่ผมพูดให้คุณฟังไงคุณก็ไปบอกเขาว่ามันไม่มีเพราะอย่างงี้ไม่ใช่เงินผม
2: อ๋อครับครับครับ
3: นะโอเคนะ
2: ครับไปยื่นทำไว้แล้วก็รอ
3: นั่นน่ะเคยเข้าไปจดทะเบียนที่ไปลงทะเบียนที่ไหนก็ไปที่นั่นแหละเดี๋ยวเขาก็ส่งเรื่องไปที่กระทรวงการคลังเองแหละ
2: อ๋อครับอาจารย์
3: ครับผม
2: ผมนึกว่าไม่ต้องไปทำอะไรจะได้ไม่ต้อง
3: อ้าวไปทำอะไรมันก็ฟาวสิพี่ก็พี่จะถ้าพี่ไม่อุทธรณ์เว้ย
2: ไปนะ
3: เจ้าเงินเขาเฮ้ยเจ้าเงินเขาออกแรงหน่อยเว้ย
2: ครับอาจารย์
3: โอเคครับ
2: ผมยังไม่มีหวังจะได้ไป
0: ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากครับ
3: โอเค
0: ครับสวัสดีครับ
3: เจอกับคุณณัฐพงศ์แล้วก็คุณผู้ฟังผมอยู่ไม่ได้นานนะ
0: ครับ
3: เพราะว่าวันนี้ผมจะลากยาวเพราะเดี๋ยวพอเขาพิจารณาไปถึงกระทรวงพลังงานเนี่ยผมมีเรื่องพูดเยอะก็เชิญชวนให้ติดตามด้วยทางที่เขาถ่ายทอดสดทาง YouTube อ่ะ
0: ครับ
3: น่าจะประมาณสัก 5:00 น.จากนี้ไปสักชั่วโมงครึ่งอ่ะถ้ามันไม่เลทมากนะแล้วเมื่อคืนเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมผิดหวังมากคุณณัฐพงศ
0: ์ยังไงครับคือ
3: ผมตื่นมา 2:00 นะ
0: ครับ
3: ไม่ใช่จริงๆไม่ได้ตื่น 2:00 ผมไม่ได้นอนจนถึง 2:00 เลยคือนอนไปแล้วกลัวมันไม่ได้ดู
0: ไงไม่ตื่น
3: ก็นัดแนะกันอย่างนี้หุ้นส่วนผมต้องไปปลุกหุ้นส่วนผมมาดูนะ
0: ครับ
3: เพราะเขาบอกเนี่ยเขาตั้งนาฬิกา 2:00ผมเห็น 2:00 อีก10นาทีจะเตะแล้วนะยังปิดไฟมิดดับสนิทเลยผมก็รอจนผมง่วงก็ง่วงแต่ผมก็โอเคฝืนนะคุณณัฐพงศ์ก็อยากเพราะผมไม่ได้ดูแม้แต่คู่เดียวเลยคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: ตั้งแต่เตะมาตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งจะได้ดูคู่เดียวคือคู่ชิงเลยแต่เป็นคู่ชิงที่ผมรู้ว่าผมไม่ชอบไงคือถ้าเป็นฝรั่งเศสเจออาร์เจนตินาเนี่ยผมอยากดู
0: อ
3: ังกฤษเจอกับสเปนเนี่ยผมโอเคไงแต่ไอ้นี่คู่นี้มันสเปนกับอาร์เจนตินาบอลมันคล้ายๆกันคุณณัฐพงศ
0: ์บอลระบบเหมือนกัน
3: บอลมันระบบคล้ายๆกันน่ะใช่ไหมเน้นครองบอลอะไรต่ออะไรเงี้ยนะคือประเภทพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเยอะอ่ะคุณ
0: จริง
3: ไม่เลี้ยงแล้วเลี้ยงอีกไงมันไม่ไปไหนไม่ยิงไม่แยงเลยเลยนะคุณณัฐพงศ์ผมดูด้วยความด้วยความอึดอัด80นาทีคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: จน10นาทีสุดท้ายของครึ่งหลังนะมันถึงได้เตะกันสนุกกับคุณณัฐพงศ
0: ์จริงจริงจริงจริงจริง
3: อันนี้นี่จะพิสูจน์ว่าดูจริงนะ
0: จริง
3: แล้วไออาร์เจนตินาโดนไล่ออกไปคนหนึ่งโอเคนะมันครบต่อเนื่องครบ90นาทีต่อ30นาที
0: ครับ
3: ผมก็ไม่ดูต่อแล้วนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: แต่ผมคาดหมายว่ามันน่าจะออกมาแบบว่าหมดเวลาที่เป็นต่อไปแล้วเนี่ยแล้วมายิงลูกโทษ
0: ยิงลูกโทษ
3: มันไม่ยิงลูกโทษคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: แต่ก่อนที่มันจะมาเตะตอนไอ้ที่ต่อเวลาอีก30นาทีเนี่ยนะผมก็คิดแล้วว่าอาร์เจนตินาแม่งแพ้แง่ๆคุณณัฐพงศ
0: ์
3: คือจริงๆอ่ะสเปนมันเล่นดีกว่าอาร์เจนตินารอบนี้
0: ใช่
3: ไอ้ตัวเด่นของมัน2คนนะทั้ง2ฝ่ายเนี่ยขยับไม่ได้ทั้งคู่เลย
0: ครับ
3: ทั้งไอ้เมสซี่นะ
0: ใช่
3: กับอีกคนหนึ่งชื่ออะไรยาลานเลยนั่นน่ะ
0: อ
3: ายุ18ปี19ปีมันก็เล่นดีนะ
0: ครับ
3: เมสซี่มีโอกาสที่จะทำประตูหรือเกือบจะทำประตูได้ในแค่ครั้งเดียว
0: ครับ
3: โยนให้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วมันนั่นไปผมก็ผิดหวังมากคุณณัฐพงศ์เปิดหลังจากนั้นไปนอนตื่นนึงนะนอนประมาณสักชั่วโมงกว่าเพราะผมจะต้องมาที่นี่มาประชุมแต่เช้า9โมงเนี่ยผมไม่ดูเลยว่ามันชนะใครแพ้ใครชนะเท่าไหร่ผมไม่ได้ดูโกรธแม่งอ่ะตอนไม่สนุกอ่ะจริงไอ้คู่อังกฤษฝรั่งเศสที่มันสนุกนะผมไม่ได้ดู
0: ไอ้หกเสียนะ
3: คือมันดำ4-0รอบดำ4-0ไปแล้วอ่ะ
0: ผม
3: ก็ไม่ดูแล้วหุ้นส่วนผมก็มาคอยบอกรายงานนะเข้าลูกที่1เข้าลูกที่2เข้าลูกที่3มารายงานนะพอมัน 5-3 นะจบข่าวแล้วนะนี่ยิงต่อกันดิเป็น
0: 6-4
3: ผมนึกว่ามันเล่นผมนึกว่ามันเล่นเทนนิสนะ
0: ใช่สกอร์เทนนิสเลย 6-4
3: มัน 6-4 มันสกอร์เทนนิสนะใช่มั้ย
0: ใช่ครับใช
3: ่ๆเอาเป็นว่าไม่สมหวังแม่อุตส่าห์ทิ้งไว้มาดูตอนรอบชิงนะไม่ได้เรื่องเลย
0: ไม่ได้เรื่อง
3: ไม่ได้เรื่องเลยหงุดหงิดมากเลยและไอ้นั่นมันก็แล้วของผมใช้ PSI
0: ครับ
3: มันก็เข้าไม่ได้เพราะมันไม่ผ่าน PSI มันไม่ถ่ายทอดใช่ไหมคุณณัฐพงศ์
0: จานดำใช่ไหม
3: ทั้งจานดำจานดำมันไม่ออกไงผมก็ต้องไปหาทางเข้าตรงไหนไม่รู้สักทีเขาเข้าให
0: ้ครับ
3: ก็ต้องดูในอะไรล่ะไอ้เขาเรียกอะไรล่ะไม่ใช่กล่องดูในไอ้จอเล็กๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรล่ะไอ้ของ iPhone มันเรียกว่าอะไร
0: iPad
3: ดูใน iPad ก็โอเคนั่งดูก็จ้องๆหน้าตาก็เจ็บด้วยมันใกล้เกินไง
0: ครับ
3: พอดูเสร็จต้องหยอดตาเลยคุณณัฐพงศ
0: ์อย่างนั้นเลยตาแห้งพอดีนะ
3: ฮะ
0: ตาแห้งพอดีเลยต้องหยอดน้ำยาหยอดต
3: ี55ตี55
0: ผ
3: มนอนไปได้แค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วผมก็ตื่นนะเพราะมันผมกินกาแฟเมื่อคืนกินสัก3ถ้วยได้มั้ง
0: ครับ
3: แล้วมันก็มีงานที่ผมเตรียมข้อมูลไปด้วยยังดีนะว่าระหว่างที่ผมรอเนี่ยผมก็เตรียมข้อมูลที่จะมาทำมาพูดอะไรเงี้ยมันก็โอเคค่าเวลาไปอ่ะคราวนี้กลับมาเรื่องเราผมคิดว่าข้อใหญ่ใจความตอนนี้เหลือเรื่องเดียวแล้ว
0: ครับ
3: โอ้มีสองเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็คือนายกกับทีมที่ไปจีนเขาก็คุยนะ
0: ครับ
3: คุยว่าเขากลับมาพร้อมกับดีล
0: สี่บริษัท
3: สี่บริษัทจะมาลงทุน20,000,000,000 50,000,000,000อะไรก็ว่ากันไป
0: ครับ
3: แต่นี้ต้องทำอินฟราสตรัคเจอร์เยอะนะกว่าจะมาเป็นพิกัดคือเราก็มีปัญหานะติดจีนมากเกินไปมันก็ถูกเขม่นด้านอเมริกามากไปมันก็ถูกเขม่นนะมันอยู่แบบว่ามันบริหารจัดการยากนะท่านผู้ช
0: ม
3: ทุกประเทศในอาเซียนเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้กันหมดทุกคนไง
0: อ
3: ันนี้ช่างมันเถอะเดี๋ยวก็ถ้ามันสำลิดผลมันก็สำลิดผลนะท่านผู้ชม
0: ครับ
3: แล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติด้วยคือเรื่องของไฟเรื่องของไฟฟ้าที่มันจะมาใช้กับพวก AI พวกที่เป็น data center อะไรพวกนี้อันนี้ใช้ไฟเยอะใช้ไฟเยอะใช้ไฟเยอะก็จะมีคนเอาละอันนี้ค่อยว่ากันนะซึ่งอันนี้มันจะเกี่ยวกับกพช.ที่เขาออกมาเตี๋ย
0: ครับ
3: เพราะมันเกี่ยวกับพลังงานสะอาด
0: เจ็ดข้อนะ
3: เจ็ดข้อ8ข้ออะไรเนี่ยซึ่งถ้าใครมีเวลาคืนนี้ถ้ายังรายการฟังหูไว้หูผมเชิญคุณเอกนัทมาเอกนัทพร้อมพันธ์คืนนี้20:50ถึง20:30
0: ครับ
3: ด้วยความที่ผมติดเรื่องงบประมาณเนี่ยผมต้องไปจัดสดคุณณัฐพงศ์ตอนนี้มันอวตารหลายภาคแล้วไอ้รายการนี่ก็เป็นห่วงรายการนู้นก็ต้องทำไอ้รายการงานจรก็จะไปทำแบบว่าครึ่งๆกลางๆต่ำกว่ามาตรฐานที่ตัวเองตักที่ตัวเองมีอยู่มันก็ผิดวิสัยคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: โอเคเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังนะ
0: ตอนนี้ข้อใหญ่จะมีเรื่องน้ำมันด้วยใช่ไหมคุณวิระที่วันนี้จะคุยไอ้ที่อะไร ตะไว้เพดาน35บาทอะไรนี่ด้วยไหม
3: ต้องไปดูราคาต้องไปดูราคาน้ำมันในตลาดโลก
0: ครับ
3: แต่ตอนนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยมันชดเชยไปลิตรละ7บาทแล้วสำหรับดีเซลนะ
0: ครับ
3: ก็7บาทคุณก็คำนวณง่ายๆคุณรัฐพงศ์วันละ400ล้านสำหรับเฉพาะเบนซินมันยังมีไอ้โทษเฉพาะดีเซลมันยังมีเบนซินอีกล่ะเบนซินก็ชดเชยทุกอันนะคุณรัฐพงศ์ตอนนี้2บาทบ้าง3บาทบ้าง
0: ครับ
3: ก็ไอ้นี่ก็ขี้หมูขี้หมาก็อีกประมาณอันสัก70 80ล้านนะคุณรัฐพงศ
0: ์
3: ตอนนี้อาจจะเป็น600ล้าน
0: ต่อวันที่ชดเชย
3: เมื่อก่อน500อาจจะขยับเป็น600ก็แล้วแต่แต่ไม่เป็นไรรัฐบาลก็มีอยู่ในใจว่าเขาจะอั้นได้แค่ไหน
0: ครับ
3: เอาแต่ตอนนี้ยัง34บาท94สตางค์อยู
0: ่ครับ
3: โซฟาแต่ถ้าเกิดว่ามันอั้นไม่ได้มันก็ต้องปล่อยนะครับผมแต่ไม่ใช่ปล่อยพรวดนะรอบนี้ไม่มีปล่อยพรวดรอบนี้ทำสองอย่างคือ security of supply ไม่มีการไปเข้าคิวหน้าปั๊มน้ำมันหมดเลยไม่มี
0: ครับ
3: อันนี้เขาคุมทางด้าน supply เพราะเขาถึงไม่ส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปไงแล้วก็อีกอันก็คือว่าการซื้อน้ำมันดิบถูกแพงก็ซื้อไปเรื่อยๆกันแล้วกันตอนนี้ก็ซื้อมาให้มันพอวิ่งไปแต่ว่าตอนนี้มันลบกันใหม่รอบเนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกมาออกได้น้อยออกได้มากซึ่งตอนนี้ไม่มีใครไปเอาตัวนั้นมาเป็นตัวคิดละน้ำมันดิบจากช่องแคบพอมูซี่จะออกมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตจากซาอุดีอาระเบียจากอะไรนี่คือเขาไม่เอาละอาจจะมีจากซาอุดีอาระเบียที่บ่อทางทะเลแดงแต่ส่วนใหญ่เขาไปซื้อนู่นอ่ะซื้อทางไนจีเรียซื้
0: อที่อื่น
3: เลยไปอเมริกาไปเลย
0: ครับ
3: คราวนี้ดีเซลที่มันมีปัญหาเนี่ยเพราะรัสเซียเขาไม่ส่งออก1เดือนอย่างน้อยส่วนที่เขาเป็นน้ำมันดีเซลอ่ะคราวนี้กลับมาเรื่องที่เป็นข้อใหญ่ใจความอีกอันหนึ่ง
0: ครับ
3: ก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเกณฑ์ที่มีปัญหาเนี่ยมี3ตัวคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: เกณฑ์ที่1คือเรื่องรถยนต์และรถจักรยานยนต
0: ์ครับ
3: เท่าที่ผมฟังการแถลงข่าววันนี้ก็จะมีการปรับในแง่ว่าไม่คิดถ้ารถมันเก่ามากอะไรมากเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องไปทำรายละเอียดคุณณัฐพงศ
0: ์
3: อีกงานหนึ่งคือเรื่องโอนลอย
0: ครับ
3: โอนลอยเนี่ยเป็นปัญหาที่ผมเล่าให้คุณลุงเมื่อกี้ฟังนะว่าเราซื้อรถแล้วรถไปเทิร์นคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: ตอนที่ไปเทิร์นเนี่ยรถมือสองอ่ะถ้ามันโอนลอยเนี่ยมันทำงานมันไปต่อง่ายไง
0: มันง่ายจดทะเบียนอะไรเงี้ยมันง่าย
3: ใช่ใช่คือมันง่ายคือจะมึงไม่จดก็ไม่ต้องจดเพราะบางคนเขาซื้อไปแล้วเขาเอาต่อเขาไปต่ออีกก็ไม่ต้องไปทำเรื่องโอนไง
0: ครับ
3: ก็โอนแช่ก็โอนลอยแช่ยาวไปเลยบางคันนี่โอนลอยแบบนานมากเลยกว่าจะมาจนเรียกว่าไม่รู้มือเท่าไหร่แล้วคุณนะแต่ผมไม่ใช่รถมือสองนะรถมือที่เท่าไหร่เราไม่รู้เลยนะตอนนี้ชื่อของเขาเมื่อเขาไปเอารถเก่าไปเทิร์นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เนี่ยจำนวนไม่น้อยเนี่ยมันเรื่องกรรมสิทธิ์สองคัน
0: ครับ
3: อันนี้เป็นปัญหาส่วนรถยนต์เนี่ยแม้แต่คันเดียวก็ยังมีปัญหาเก่าใหม่อีก
0: ใช่
3: ส่วนใหญ่จะเป็นรถจักรยานยนต
0: ์ครับ
3: รายการตรงนี้ผมจำไม่ได้มีจำนวนเท่าไหร่นะคุณณัฐพงศ
0: ์
3: ถ้าเขาปรับเกณฑ์อาจจะสถานการณ์อาจจะดีขึ้นอีกอันนึงคือเรื่องรายได้เนี่ยคุณณัฐพงศ์เรื่องเงินได้เนี่ย
0: ครับ
3: อันนี้มันโต้เถียงกันเยอะซึ่งผมยังไม่รู้เขาจะหาทางออกยังไงคือถ้ามันชัดเจนไปเลยก็จบไงแต่ถ้ามันไม่ชัดเจนเนี่ยยุ่งคือเกณฑ์ที่เขาทำเนี่ยเขาเอาทั้งฝั่งคนจ่ายเอาทั้งฝั่งคนรับเอาทั้งฝั่งยอดคงค้างที่อยู่ในบัญชี
0: อ
3: ันเนี้ยมันต้องมาดูรายละเอียดซึ่งเคส by เคสอย่างคุณลุงเขาบอกเป็นเงินเท่าแก่โอนมาอะไรเงี้ยนะสมมติอย่างเงี้ย
0: จ่ายค่าเช่ารถรวมแบบแสนหนึ่ง
3: ไม่รู้อ่ะมันก็จะเป็นมันก็เป็นรายได้หรือไม่ใช่บางทีเราก็ไม่รู
0: ้
3: เราจะฟังคนที่พูดมาฝั่งเดียวก็อาจจะไม่ใช่
0: ใช่
3: มันอาจจะเป็นรายได้ก็ได้ไม่ใช่ค่าเช่ารถที่มาฝากให้มึงไปจ่าย
0: ครับ
3: ก็เป็นไปได้ไอ้เรื่องการถือเงินแทนคนอื่นนี่ก็อีกประเด็นหนึ่งนะ
0: ครับ
3: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์สองเหมือนกันนะไม่ง่ายมันต้องมีเวลาต้องให้เวลาคนที่เขาจะกรอง
0: ครับ
3: อีกอันหนึ่งซึ่งก็เป็นประเด็นเหมือนกันคุณณัฐพงศ์ผมก็เพิ่งรู้นะมีจำนวนพอสมควรผมจำตัวเลขไม่ได้มีที่ดินเกิน10ไร่คุณณัฐพงศ
0: ์
3: ที่ดินเกษตรกรเกิน10ไร
0: ่
3: คือเขาไม่ได้แบ่งอะไรเลยเป็นชื่อของเขาอ่ะคุณรัฐพงศ
0: ์
3: ส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นที่แล้วรุ่นคุณพ่อคุณแม
0: ่
3: เพราะมันไม่ได้แบ่งอ่ะมันก็เป็นกรรมสิทธิ์เป็นชื่อเขาไงสี่พันตารางวาเกิน10ไร่ทำเกษตรอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นภาคเกษตรไอ้ตรงนี้จำนวนพอสมควรผมจำตัวเลขไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องมานั่งดูว่าจะทำแบบไหนแล้วก็เก เกณฑ์เรื่องรายได้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ประมาณ

0: 2ล้านคนนะถ้าผมจำไม่ผิดล้านคนหรือ2ล้านคนผมไม่แน่ใจแต่ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันจะมีคนที่ชัวร์ๆนะยังไงยังไงก็ไม่มีทางนะเท่าที่ผมนับคร่าวๆจาก9ล้านคนเนี่ยอย่างน้อยๆนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: 5ล้านคนเนี่ยมันดิ้นมันไปไม่ได้จริง
1: ๆ
0: มันไม่เกี่ยวกับรถยนต์มันไม่ต่อไม่เกี่ยวกับเป็นนักเรียนไอ้อะไร
1: กยศ
0: ที่เป็นนักเรียน
1: ไอ้กศน.
0: เออกศน.นี่มันของเก่าส่งเสริมอะไรสำนักส่งเสริมเรียนรู้อ่ะ
1: ใช่เขาเปลี่ยนมาเรื่อยๆคุณวีระทั้งกศน.เรียนรู้ตามอัธยาศัยและอันเนี้ยส่งเสริมการเรียนรู้อะไรสักอย่าง
0: สก
1: ร.
0: แต่จริงตรงนี้ไม่มากนะ
1: 45,000
0: 20,000 200,000เลยผมไม่แน่ใจเนี่ยไอ้พวกนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาโต้แย้งกันนะคราวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าต้องสกรีนนะว่าส่วนที่ไม่มีส่วนที่มันโต้แย้งไม่ได้อะนั่นนะทบทวนสิทธิ์ไม่สำเร็จเนี่ยยังไงก็ไม่สำเร็จอย่างเงี้ยนะชัดเจนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องตัดไปซึ่งมันจะอยู่ใน13ล้านคนที่ได้เงินมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปี61อันนี้เยอะเพราะตอนนั้นเขาสกรีนแบบสกรีนมันห่างเกินนะตอนนี้มันพอสกรีนเป็นไอ้อะไรไอ้แหมันตาถี่ขึ้นนะคุณณัฐพงศ
1: ์
0: ปลาใหญ่เนี่ยโดนแน่นอนนะแต่ปลากลางปลาเล็กเนี่ยปลาเล็กก็รอดไปแต่ปลากลางเนี่ยอันเนี้ยอาจจะต้องมานั่งดูกันว่าจะเอายังไงอันเนี้ยคือ 3-4 เรื่องที่ผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลเขาต้องไปคลี่คลายนะไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วผมไม่คอมเมนต์อ่ะนะคือผมไอเดียผมคืออย่างนี้ถ้าจนจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องคุยกันจบต้องช่วยแต่การที่เราไม่ได้เป็นคนจนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนรวยนะท่านต้องเข้าใจว่ามีรายได้น้อยเกินเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลืออันนี้ก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งนะต้องแยก
1: ครับ
0: ต้องแยกอย่างคุณณัฐพงศ์อย่างผมเนี่ยไม่ต้องไปแน่นอน
1: แน่นอน
0: แน่นอนใช่ไหม
1: ใช่
0: เราไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมอันนี้คือเราไม่ได้รวยนะเราไม่ได้รวยนะแต่เรามีรายได้พออยู่แบบอัตภาพอ่ะไม่ได้เดือดร้อนมากอะไรเงี้ยแต่บางคนเนี่ยเขาก้ำกึ่งไงคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ถามว่าเงินมันเยอะไหมเงินมันไม่เยอะแต่มันได้ตลอดไปคุณณัฐพงศ
1: ์
0: มันไม่เหมือนกันนะเดือนละ300หรือต่อไปก็อาจจะเพิ่มขึ้นค่าเดินทางค่าไฟค่าประปาค่าก๊าซหุงต้มอะไรพวกนี้คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: อันนี้สำหรับคนที่เขาเคยมีเคยได้เนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่ามันก็สูญเสียนะ
1: ครับ
0: ว่าเราเฉลี่ยว่าประมาณคนนึงเนี่ยน่าจะประมาณสัก 1,500 บาทรวมทุกอย่างเข้ามาด้วยกันมันก็เป็นเงินไม่น้อยนะ
1: ครับ
0: ปีละ18,000นะคุณณัฐพงศ
1: ์
0: ค่ารถ700ค่าพานะ750อ่ะ
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วยิ่งตอนนี้บอกว่าจะใช้รถไฟฟ้าก็ได้ด้วยนี่ไปกันใหญ่เลยนะผมไม่จำตัวเลขไม่ได้แล้วว่าเฉพาะเงินก้อนนี้เขาจัดสรรไปยังไงค่าก๊าซสูงต้มค่าไฟฟ้าค่าประปาเนี่ยมันมีตัวเลขคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ว่าแต่ละรายการนี่มันเท่าไหร่แต่รายการหลักมันคือรายการ300ที่ทุกคนได้หมดแต่ตอนนี้มันเป็น1,000ไงแต่มันไม่เป็น1,000ต่อไปนะ1,000ก็ให้4เดือน
1: ครับ
0: อันนี้ประเด็นถัดมาคือว่าคนที่ไม่ได้เนี่ยมันต้องมีขั้นตอนที่จะเยียวยาระยะสั้นให้ได้คนละพันเหมือนคนละไทยช่วยไทยพัสที่เราได้อยู่ปัจจุบัน
1: ครับ
0: อันเนี้ยใช่ไหม
1: ใช่
0: ถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยเราก็จะมองสถานการณ์อีกแบบนึง
1: ครับ
0: อ่านให้ละเอียดเพราะเรื่องยังไม่เข้าครม.เป็นเรื่องของเขาถกเถียงกันว่าควรจะอย่างนั้นอย่างบางคนอย่างรัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกว่ารถยนต์อ่ะ15ปีหรือไงผมจำ
1: 20ปี
0: เออ20ปีก็ถือว่าไม่มีของอ่ะคือไม่ได้มีกรรมสิทธิ์โอลอยไม่โอลอยไม่ต้องสนใจเลยคุณณัฐพงศ
1: ์
0: มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยถ้ามัน15ปีหรือ10ปีเงี้ยนะสมมติว่ามันเราไม่รู้เกณฑ์นะถ้าอย่างนี้ก็คือมันก็จะทำให้คนที่เขาติดอยู่เนี่ยมันหลุดได
1: ้ครับ
0: มันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าเรากำลังพูดถึงคน2-3 ล้านคนนะ
1: ครับ
0: มันยุบยับนะคุณณัฐพงศ์
1: จริงจริง
0: มันไม่ใช่ฮิตแลนด์เล่นนิดๆหน่อยๆซึ่งก็ขอให้โชคดีใครที่รับผิดชอบโปรเจกต์นี้ไม่เกี่ยวกับกูไม่เกี่ยวกับผม
1: ครับ
0: แต่ว่าติดตามเรื่องด้วยความเข้าใจด้วยความเข้าใจทั้งฝั่งที่เขาต้องการทางฝั่งรัฐแล้วก็เข้าใจทางฝั่งของคนที่เป็นประชาชนที่เขารู้สึกว่าเขาเหมือนถูกตัดสิทธิ
1: ์ครับ
0: ไม่เป็นธรรมสำหรับเขาอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีกระบวนการที่จะทำความเข้าใจกันนะในขั้นอุทธรณ์

0: ก็ต้องทําให้มันสลับซับซ้อนน้อย
1: ครับ
0: เออแล้วก็ยืดระยะเวลาในการอุทธรณ์ให้มันพอสมควรที่เขาจะไปเตรียมหลักฐานอย่างคนเรื่องรถยนต์นี่ก็ต้องไปติดต่อกรมขนส่งทางบกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้ออกเอกสารให้ชัดเจนว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วผมไปตั้งนานแล้วแล้วไม่เกี่ยวกับผมแล้วบางคนรถเก่ารถใหม่แล้วก็ว่ากันไปเรื่องเกณฑ์รายได้จะยากสุดนะท่านฟง
1: ครับ
0: เกณฑ์รายได้เกิน100,000 บาทเนี่ยจะยากที่สุดแล้วก็อีกอันนึงคือเกณฑ์มีสินเชื่อเกิน100,000 บาทนี่ก็ยากอันสองอันนี้ยากทั้งคู่คุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: เออเพราะเขาตั้งเกณฑ์ว่าใครมีรายได้หรือใครไปก่อสินเชื่อยังบัตรเครดิตนิดหน่อยเท่านั้นคุณนัทพงศ์ผมจำตัวเลขไม่ได้นะไม่ได้เยอะแยะอะไรอย่างที่เขาพูดกันนะ
1: ครับ
0: แต่ที่ไม่ได้แน่ๆเนี่ยพี่เป็นหุ้นส่วนบริษัทคุณนัทพงศ
1: ์
0: อันนี้2 ล้านต่อคน
1: อ
0: ่ะ
1: ครับ
0: คือเป็นจดแจ้งเหมือนให้สำนักบัญชีเขาทำอ่ะ
1: ใช่
0: ไปจดทะเบียนบริษัทอ่ะแสนคนประมาณ100,000 คน
1: ครับ
0: 100,000 คนเป็นเข้าเกณฑ์นี้ส่วนเขาบอกเขาก็ไม่ได้มีเลยเขาขอชื่อไปใช้อ้าวเฮ้ยอย่างนี้เราต้องเขาบอกว่าเขาจะขอชื่อไปใช้หรือคุณอนิยุทธ์หรือคุณก็ยินยอมให้เขาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยคุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: อันนี้เดี๋ยวรอให้เขาให้รายละเอียดมาเดี๋ยวก็ค่อยๆว่ากันไปก็แล้วกันผมรบกวนเวลาไหม
1: ไม่ละครับกำลังดีเลยคุณวิระ
0: ได้ประโยชน์นะ
1: ครับผม
0: ฝากคุณนัทพงศ์ด้วยแล้วก็ถ้าวันไหนผมเข้าไม่ได้เลยมันติดขัดจริงๆนะ
1: ครับ
0: อย่างวันพุธผมต้องไปต่างจังหวัดเนี่ยอันนี้อาจจะจำเป็นจะต้องไปตัดคลิปมาให้มันมีเสียงผมในรายการไม่งั้นเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะด่าผมว่าหนี
1: ได้
0: แต่ไอ้ที่ไปทำนี่ก็โคตรเหนื่อยเลยนะ
1: โอ้ปีนี้นี่ดูจะฟิตกว่า6869
0: ก็เรียกว่ามันเกิดความชำนาญเว้ย
1: เออมันลงรายละเอียดเยอะเลยอ่ะผมว่าโอ้โห
0: คุณรู้ไหมว่าผมทำการบ้านทีแค่ท็อปปิกเดียวนะคุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: 5 ชั่วโมงบ้าง6 ชั่วโมงบ้างกว่าจะแคะมาหมดนะ
1: เ
0: ออผมไม่ใช่แค่ดูงบไม่ได้ดูกระดาษอย่างเดียวนะผมต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมเอามาเชื่อมโยงนะ
1: ครับ
0: เออมันก็เป็นงานที่ต้องบอกว่าอย่างไอ้เนี่ยไอ้สถานีขนส่งเห็นไหมนัทพงศ
1: ์
0: เนี่ยมันก็มีรายละเอียดนะ
1: ไอ้ร้อยยี่สิบสามทั่วประเทศที่มันล้างอ่ะ
0: ผมก็สงสารอธิบดีกรมขนส่งทางบกนะไม่สงสารนะ
1: ครับ
0: มันยังมีประเด็นต่ออีกว่าเขาโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ใช่ใช่
0: เขาไม่มีคนมาใช้บริการใช่ไหมไม่มีรายได้มันก็ต้องปล่อยอย่างนั้นนะคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: เพราะมันเริ่มต้นผิดไงมันเริ่มต้นที่มันไม่มีความเชื่อมโยงกับชุมชนเลย
1: ใช่ออกไปสักไกลเลยไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้
0: ใช่ไหม
1: จริงจริงจริงจริง
0: แล้วจะไปตั้งร้านขายอะไรมีร้านอาหารมีอะไรเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆยกเว้นบริษัทจังหวัดใหญ่ๆถ้าเป็นระดับอำเภอเนี่ยผมคิดว่ายากมากถ้าไปทำเป็นแบบสถานีขนส่งมีรถเข้ารถออกอะไรเงี้ยนะมีซองจอดอย่างดีอะไรเงี้ยนี่นะเข้าไปบ้านแบบทุกที่แม่งห้องน้ำแม่งเข้าไม่ได้ทั้งนั้นคุณนัทพงศ
1: ์จริง
0: แค่เข้าไปห้องน้ำก็เหมือนนู่นแหละเรากลับไปเหมือนจีนเลยฮะ
1: จริง
0: ๆนี่พูดแบบคือเราสัมผัสนะคุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: คือผมของจริงอะผมไม่ใช่ของปลอม
1: ครับ
0: มีคนมาคอมเมนต์บอกเฮ้ยอะไรว่าเคยไปดูเปล่าบอกโถพี่ทำไมผมจะไม่ไปดูเลย เห็นกับตาเห็นว่ากับตาว่าด้วยสถานีขนส่ง โอเคเอาแค่นี้นะ
1: ครับผมได้ครับคุณวีระครับ
0: ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับก็คุณวีระก็มาอัปเดตข่าวนะแล้วก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเหลืออีกทีก็คือช่วงหน้าเนาะช่วงหน้าเอาแบบเต็มๆเลยนะน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วแหละอาจจะมีเวลาประมาณสัก10 นาที15 นาทีนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะ15:43 นพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
3: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู
2: ้ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
4: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ตอบโจ

0: ด้วยสมอง02-459-4646 Line @royalhouse
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: 15:48 นะครับช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะมีเวลา10 นาทีสุดท้ายก็คุยกันต่อครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับมาว่ากันต่อว่ากันต่อนะใครมีประเด็นนะที่จะพูดจะคุยนะครับก็เชิญนะฮะก็ไม่ได้จำกัดนะแล้วแต่เลยนะจะมีเรื่องไหนก็ว่ากันนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งคุณเสกสิทธิ์ครับสายสอง
1: พงครับ
0: ครับ
1: ครับผมมีคำถามนิดนึงอะครับ
0: ครับ
1: ข้อกฎหมายอย่างการที่กระทรวงที่ทำมอบเงินให้เยียวยาให้กับเรื่องกรณีที่ไฟไหม้อะนะครับ
0: ค
1: นละ300,000เนี่ยในข้อพอดีผมฟังภาษากฎหมายแล้วก็ยังงงไม่เข้าใจว่ามันเหมือนกับแตกต่างกับอุบัติเหตุทั่วไปได้หรือไม่ยังไงครับ
0: มันมีกองทุนเขาชื่อกองทุนยุติธรรมอะไรสักอย่างนึงนี่แหละ
1: ส
0: ำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากคดีอาญาเขามีตรงนี้ที่คอยช่วยเหลือไม่เป็นเรื่องเฉพาะ
1: ถ้าอย่างนี้กรณีที่เห็นมีข่าวที่อุบัติเหตุที่ไม่ว่ากำนันอะไรเนี่ยที่ขับรถไปชนเด็กชนแม่ก็เสียชีวิตเนี่ยแล้วอย่างนี้มันเข้าข่าย
0: ก็ถามกองทุนได้ก็ติดต่อไปยุติธรรมจังหวัดติดต่อไปที่กองทุนผมจำไม่ได้ว่าอยู่ที่กรมไหนอะกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเลยสักอย่างนึงอะก็ต้องถามเพราะว่ามันเข้าเงื่อนไขไหม
1: ต้องลองเรียกร้องเพราะว่าผมฟังอ่านในข้อกฎหมายเลยมันก็โคเวอร์กับทุกเคสอะ
0: ก็เป็นกรณีที่เป็นผู้เสียหายทางคดีอาญาคุณคือมันจะเป็นผู้เสียหายทางคดีอาญาจะ1 2 3 4จะจากเรื่องอะไรก็ตามทีอะอันนี้กองทุนเนี้ยเขาจะดูแลเขาจะช่วยเหลือ
1: ส่วนตัวเลขเท่าไหร่ก็คือกฎหมายก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าแต่มันห้ามเกิน300,000
0: ต้องไปดูในรายละเอียดผมจำไม่ได้พี
1: ่เออผมก
0: ็มีกฎหมายมีกฎหมายเป็นพันๆเป็นหมื่นๆฉบับพี่ผมจำไม่ได้หรอกนี่ผมแบบผมตอบจริงคุณถามผมประมวลกฎหมายอาญามาตราอะไรล่ะ200ที่แบบไม่ค่อยได้ใช้อ่ะนะ214เรื่องอะไรคุณนัทพงศ์จำไม่ได้พี่ผมบอกเลยเออประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา1612เนี่ยใครจะไปนั่งจำประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา80เนี่ยใครจะไปนั่งจำถามหน่อยเออจำไม่ได้แต่ว่ารู้ว่าเฮ้ยมันมีเรื่องนี้อยู่ตรงนี้เวลาที่จะไปค้นเนี่ยผมไปค้นได้แต่ว่าถ้าถามผมอย่างเงี้ยให้ผมจำอย่างนี้ผมจำไม่ได้หรอกไม่เกิน300,000หรือเปล่าผมไม่รู้แล้วมันมีระเบียบอีกต่างหากพี่ต้องไปดูกฎหมายย่อยอีกกฎหมายลูกมันอีก
1: ก็แต่นี้ก็คือก็ฟังมาบ้างอะนะทีนี้ผมก็ถ้าอย่างเคสนี้ถ้าเป็นในคนที่เกิดมันก็จะเป็นคดียาทั้งนั้นแหละ
0: มันต้องไปมันต้องทำเรื่องมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะแบบทิ่มหน้าแล้วเขาจะเดินมาจ่ายเงินให้คุณเลย
1: มัน
0: ไปทำสิมันมีนี่มันก็เป็นช่องทางก็ไปทำเรื่อง
1: ช่องทางอะแต่จริงตรงนี้ให้ตัวกฎหมายตัวนี้ไม่ค่อยมีใครเข้ามาร
0: ู้เขารู้กันทั้งนั้น
1: ใครจะใช
0: ้ใช่เขาก็ใช้ผมก็เห็นกองทุนใช้เป็นปีงไม่รู้ต้องเท่าไหร่
1: ผมว่าตาทีตาสาก็ไม่รู้เรื่องอ่ะไม่มีใครบอกอ
0: ะไรนะฮะ
1: แต่คนทั่วไปไม่น่าจะรู้เรื่องอ่ะ
0: รู้พอเรื่องไปถึงศาลไปอะไรอย่างนี้มันก็มีทางช่องทางที่เขารู้ได้คุณ
1: มันก็อย่างน้อยก็ยังได้เยียวยาในบางส่วนนี้นะได้ครับโอเคครับคำถามแค่นี้แหละคร
0: ับ ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณโจสายสามสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
2: ผมเรียนศึกษาเรื่องของบัตรประชารัฐนะครับผม
0: บัตรประชารัฐครับ
2: ครับพอดีเป็นคล้ายๆกับว่าสมาชิกถาวรของบัตรประชารัฐมาตลอดเป็นบุคคลล้มละลายนะครับฮัลโหลครับ
0: เอาเข้าเรื่องเลยครับ
2: ครับนั่นแหละครับเป็นบุคคลล้มละลายพอต่อมาพอตำรวจงวดนี้ไม่มีชื่อเขาบอกว่าคุณมีรถยนต์ครับผม
0: ก็มีรถยนต์ก็ไปแก้ไขครับไปทำเรื่องทบทวนสิทธิ์แล้วก็ไปติดต่อกรมขนส่งทางบกครับ
2: แล้วก็ประการที่2ก็คือบอกว่ามีอะไรพันธะเกี่ยวกับมีเงินในระบบการเงินประมาณนั้นครับ
0: เกิน100,000 บาทใช่ไหมฮะ
2: เกิน100,000 บาทเพราะว่าตอนนั้นช่วงนั้นผมกู้ทำธุรกิจ2 ล้านนะครับ
0: อันนั้นคือสินเชื่อครับไม่ใช่พันธะครับสินเชื่อก็คือสินเชื่อมีวงเงินใช้วงเงินเงินเกิน100,000 บาทก็อีกเรื่องนึงคนละประเด็นกันครับคนละเรื่องกันครับ
2: ครับ
0: เรื่องไหนครับ
2: คดีถูกบังคับคดีเป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยแต่ถูกตัดสิทธิ์อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะไปอุทธรณ์ได้มั้ยครับ
0: นี่คือคุณถูกตัดสิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยเขามีช่องทางให้คุณอุทธรณ์อยู่แล้ว
2: ครับ
0: คุณไม่คือเขาให้คุณได้อุทธรณ์ได้ถ้าคุณอยากได้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณบอกเฮ้ยอันเนี้ยผมเรื่องที่1รถผมไม่มีผมไม่ได้เป็นเจ้าของ
2: ครับ
0: คุณก็อุทธรณ์ครับคุณก็ทบทวนสิทธิ์ครับอันที่2 คุณบอกเฮ้ยสินเชื่อเนี่ยโอ้2ล้านบาทนี่มันจบไปตั้งนานแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณคิดว่าเฮ้ยไม่ใช่ผิดคุณทบทวนสิทธิ์เลยครับแต่หน้าที่ของคุณทั้ง2เรื่องคุณต้องไปดำเนินการด้วยนะครับ
2: คือ1คุณต้องเยอะหรอกครับแต่ว่าคือเป็นการรักษาสิทธิ์ว่าเอ๊ะทำไมต้องถูกตัดไอ้ไม่ได้ก็ไม่เอาครับแต่ว่า
0: ก็ไม่รู้
2: ทำไมเราต้องถูกตัดสิทธิ์ทั้งที่เราเป็นบุคคลล้มละลายแบบ
0: มันก็ไม่เกี่ยวนี่ครับบุคคลล้มละลายก็มีหน้าที่นะครับคุณใช้หนี้หมดยังครับ
2: อ๋อผมไม่ได้ใช้หนี้เพราะว่าใช้หนี้ไม่พอเขาก็เลยให้ล้มละลายครับผมยอมล้มละลาย
0: ไอ้เห็นไหมคุณโอ้ยอย่าพูดเลยพูดไป
2: ประวัติเก่าๆ
0: พูดแล้วก็เข้าตัวเองอย่าพูดเลยเชื่อผมเถอะผมถ้าผมแงะถ้าผมแงะนี่คุณเสร็จผมแน่
2: มันย้อนกันไงที่ผมพูดเนี่ย
0: มันไม่ย้อนคือสิทธิ์ก็สิทธิ์การล้มละลายไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่คุณจะมาอ้างว่าคุณล้มละลายแต่ว่าเขาดูเกณฑ์เรื่องของ1คือคุณมีทรัพย์สินไหม2คุณมีที่ดินไหม3คุณมีรถไหม4คุณมีเงินไหม5คุณมีสินเชื่อไหมอันนี้คือเกณฑ์ครับไม่ได้มีคุณสมบัติข้อนึงว่าถ้าล้มละลายแล้วคุณได้สิทธิพิเศษได้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ใช่
2: ไม่ความหมายคือมันไม่มีอะไรมันถึงล้มละลายไงแล้วก็ผมบอกว่าเรามีเงินมี
0: รถนี่ไงก็ขอให้ไปทบทวนก็ไปสิ
2: ครับผมถึงโทรมาปรึกษาไงครับผม
0: ปรึกษาไงก็ผมบอกว่าไปทบทวนไงแต่คุณก็เอาบอกว่าผมล้มละลายผมไม่มีผมก็บอกไปปรึกษาแล้วก็ต้องไปทำเองด้วย
2: ครับครับ
0: เออรถก็ต้องไปทำที่ขนส่งคุณก็ต้องไปแจ้งเขาว่ามันไม่มี
2: ครับผม
0: เออหรือว่ามันมีของเก่าคุณก็ไปดูขอเขาดูว่ามันคุณจดทะเบียนเมื่อไหร่แล้วคุณก็อธิบายให้เขาฟังแค่นั้นเอง
2: ครับผมครับครับครับ
0: ถูกไหมล่ะ
2: ครับผม
0: เออมาใช่ไหมอีกเรื่องนึงคุณก็ไปบอกกับทางแบงค์ว่าเอ้ยลองดูหน่อยสินเชื่อตรงนี้เป็นไงอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ถามสิแล้วก็เอาเอกสารมาแล้วก็ไปยื่นให้เขาทบทวนสิทธิ์เราต้องนั่นหน่อยสิเราต้องแบบต้องออกแรงเราด้วย
2: แค่มาปรึกษาครับผม
0: อ้าว
2: แค่มาปรึกษาเอ๊ะทำไมต้อง AI ต้องย้อนหลังไปประมาณสัก20ปีที่แล้วตอนนี้ผมก็60กว่าไง
0: คนอื่นเขาก็20ปีเหมือนกันครับ
2: โ
0: อ้ก็มันมีก็คือมีครับข้อมูลมันมีฮะคุณเกิดมา60ปีคุณก็มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน60ปีครับคุณไม่เลขเดิมด้วยครับเขาก็สามารถรู้ได้60ปีไม่ใช่แค่20ปีครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับคือเกณฑ์ก็คือเกณฑ์นะอันนี้ต้องคือเราต้องแยกเรื่องนะคือถ้ามันเป็นคุณสมบัติเกณฑ์ต้องห้าม1 2 3 4นะหรือว่าเกณฑ์คุณสมบัติที่จะผ่านอะไรเงี้ยนะมันก็อยู่ตามเกณฑ์นั้นอดีตมีไหมถ้าอดีตมันมีอ่ะแล้วมันยังอยู่ในบันทึกที่มันสามารถตรวจแล้วเจอแล้วมันมีเนี่ยมันก็คือมีครับคุณไปแก้อดีตที่คุณเคยทำเคยมีเคยเป็นไม่ได้ครับคุณ BB สาย1สวัสดีครับ
3: ครับครับ
0: ครับ
3: ครับผมสงสารคุณชัชพลจังเลยเมื่อกี้ฟังแล้ว
0: ไม่ต้องสงสารก็
3: เขาได้ไปเขียนวัดมาเขียนราชการมากกว่าเขียนรัฐธรรมน
0: ูญ
3: เนาะ
0: ก็ไม่เป็นไรคือแต่ผมต้องไปทำอ่ะมันต้องไปช่วยเหลือตัวเองอ่ะนึกออกไหม
3: ผมก็ว่าเขาไม่ใช่ไงเขาไปเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อ
0: เราก็บอกว่าเฮ้ยต้องไปทำอย่างนี้เพราะเกณฑ์นี้เขามีเกณฑ์เรื่องของทรัพย์สินเกณฑ์เรื่องของอะไรล่ะคุณสมบัติเนี่ยมันก็ต้องไปแก้ตรงนั้นอ่ะมันก็ต้องไปทำตรงนั้นมันไม่ใช่แบบเฮ้ยพี่ผมไม่ควรล้มละลายเอ้ยผมเป็นคนอย่างผมเคยเป็นพระมาก่อนเนี่ยทำไมเขาไปตรวจเจอผมเป็นพระมันไม่ให้เงินนิตยพัฒน์เงี้ยตายเลย
3: น
0: ั่
3: นแหละครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าไปเขียนคุณนะผมไม่น่าไปเขียนนักเรียนเรียนราชการเรียนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมากมากกว่า
0: ก็ไม่เป็นไรผมก็ช่วยได้แค่ก็ช่วยแต่พยายามอธิบายแหละแต่ว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นอ่ะเขาจะ
3: ค
0: ือส่วนใหญ่อยากจะบ่นมากกว่าอันนี้ผมก็ทราบนะอ่ะของเราดีกว่าม
3: ีคืนไหมครับ
0: อะไรนะ
3: ไม่ก็คืนนี้ไม่ได้ดูครับเพราะว่าผมเชียงกินตะกร้อก็เลย หลับหลับครับไม่ตื่น
0: ดีแล้ว
3: พอมาเห็นเขาว่าหลับเห็นว่าบอลบอลแบบน่าเบื่อเลยครับบอลสู้บอลเตะไม่ได
0: ้บอลไม่คือบอลมันอึดอัดทั้งคู่อันนี้ผมใช้คำนี้เลยแล้วมันเหมือนกับระหว่างเจอกับสเปนเจอฝรั่งเศสทรงเหมือนกันเลยสเปนคุมอย่างนั้นเลยอ่ะ
3: โชคดีที่ไม่ดูครับไม่ถ้าดูก็คงหลับอ่ะครับเพราะว่าไม่ได้ชอบทั้งสเปนไม่ต้องอาร์เจนตินาก็ต้องแต่ที่แอบเชียร์นะเพราะอยากให้แมสซี่ไปแบบสุดๆเลยครับแบบไม่ต้องมีใครทำลายเจนตินาครับ
0: เออก็แต่ก็ไม่ได้ไงยกเว้นแต่เขาจะกลับมาอีก4ปีข้างหน้า
3: ไม่ไหวแล้วมันก็45ครับไม่ไหวแล้วมันครับ
0: เออจริงๆๆครับผมโอเคหมดเวลาแล้วคุณบีบีขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ่ะงั้นพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับผมณัฐพงศ์คุณวีระลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
2: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
3: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินร้องเพลงเทียนมีมี่ระหว่างงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่หลี่เจียงเป็นเจ้าภาพภายหลังการหารืออย่างเต็มคณะระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนไทยท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองในช่วงท้ายของงานนายอนุทินได้รับเชิญให้ร่วมขับร้องเพลงเทียนมีมี่บทเพลงจีนยอดนิยมที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางสร้างรอยยิ้มและความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานสะท้อนสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดและมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยกับจีนซึ่งเชื่อมโยงกันไม่เพียงในระดับรัฐบาลและเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงความผูกพันทางวัฒนธรรมและความรู้สึกของประชาชนทั้งสองประเทศนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยี่ยมชมและสักการะพระพุทธรูปสำคัญณวัดลามะยงเหอกงได้จุดธูปสักการะพระพุทธรูปและรูปเคารพพระโพธิสัตว์ภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อประเทศไทยและความสัมพันธ์ไทยจีนเจริญรุ่งเรืองพร้อมอย่างส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมระหว่างไทยจีนในด้านพระพุทธศาสนาก่อนเดินทางกลับจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งและจะเดินทางถึงกรุงเทพเวลาประมาณ 19:40 น.คืนนี้วัดลามะยงเหอกงแปลเป็นไทยว่าพระตำหนักยงเหออดีตเคยเป็นที่ประทับของสองจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิงเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรม4สายหลักแห่งชนชาติจีนคือชนชาติฮั่นแมนจูมองโกและทิเบตที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของปักกิ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1694เพื่อใช้เป็นที่ประทับให้แก่จักรพรรดิหยงเจิ้งต่อมาฮ่องเต้เฉียนหลงที่เป็นพระราชโอรสได้ขึ้นครองราชสืบต่อในปีค.ศ. 1744พระองค์ทรงได้ยกบริเวณพื้นที่พระตำหนักทั้งหมดให้แก่พระภิกษุชาวทิเบตและเปลี่ยนชื่อที่นี่ว่าวัดลามะรัฐมนตรีศึกษาธิการร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนปักกิ่งลงนาม MOU ไทยจีนปูทางประยุกต์ใช้ AI เพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเข้าร่วมการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณมหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศและความตระหนักร่วมกันถึงบทบาทสำคัญของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตโดยมีสาระสำคัญของความร่วมมือมุ่งเน้นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนโยบายมาตรฐานและประสบการณ์ด้านปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษาการร่วมพัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนและทรัพยากรดิจิทัลตลอดจนการส่งเสริมการใช้ AIยังมีความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงหลักจริยธรรมความปลอดภัยของผู้เรียนและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษาผ่านการฝึกอบรมการศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตลอดจนการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนและสถานศึกษา
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ Bytech บางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน027213999
11: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
12: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: เสียงอะไรอ่ะ
14: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
13: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
14: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
15: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
16: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับจันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.จนถึง 18:00 น.คุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชทำหน้าที่คัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนายกรัฐมนตรีไปที่เมืองจีนครับแล้วก็มีหลายๆอย่างประสบความสำเร็จติดไม้ติดมือกลับมาแน่นอนนะครับวาระเรื่อง AI มีจีนเป็นเจ้าภาพวาระเรื่องของการนำทัพบ้านเราไปคุยทางธุรกิจก็มีขณะเดียวกันครับก็มีการเลี้ยง

0: ก็คอมเมนต์ครับการที่จะดึงทุนจีนมาตั้ง Data Center เนี่ยอาจจะได้ประโยชน์น้อยกว่านี่เป็นประเด็นที่ Data Center ใช้ทรัพยากรเยอะนะครับการลงทุนการจ้างงานเกิดน้อยแต่ถามว่าในบางประเทศเขาก็รับเขาก็ทำกันก็มองว่าเป็นการเกิดประโยชน์แต่อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์จากทางฝ่ายค้านครับขณะเดียวกันวันนี้ฝ่ายค้านเปิดประเด็นหลายเรื่องท่านนายกก็อยู่ที่เมืองจีนนี่แหละส่วนเรื่องของกลุ่มที่หลุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่าคนที่เขียนกติกาเนี่ยตกลงไม่เข้าใจบริบทไหมบางคนก็มีรถแต่รถเขาก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะร่ำจะรวยบางคนมีที่แต่ที่ก็ไม่สามารถที่จะแปลงได้ล่าสุดวันนี้เป็นข่าวออกมาครับเป็นข่าวลักษณะแบบต้องเรียกได้ว่ากันกระแสไว้ก่อนเพราะข่าวเขาบอกกระทรวงการคลังจ่อชงครับจ่อชงครม.ช่วยกลุ่มที่หลุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ววันนี้คนที่ให้สัมภาษณ์แล้วก็ให้เป็นข่าวเนี่ยเป็นคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับรวมไปถึงคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยรวมไปถึงท่านอื่นๆด้วยเรื่องนี้น่าสนใจผมไม่แน่ใจในภาพใหญ่เนี่ยท่านรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยต้องลงลึกขนาดไหนแต่ว่าประเด็นนี้ถ้ามองในการเมืองฝ่ายการเมืองก็ค่อนข้างหนักครับเพราะว่าหลักเกณฑ์เนี่ยมันไม่เข้าที่ไม่เข้าทางแล้ววันนี้ก็กลายเป็นว่าคุณสิริพงษ์ก็ต้องใช้คำว่าเป็นอดีตโฆษกเก่านะก็บอกว่าก็ออกมาขอโทษประชาชนครับกรณีนี้ก็เตรียมที่จะปรับหลักเกณฑ์รถยนต์เก่าเกิน20ปีจักรยานยนต์เกิน15ปีเนี่ยไม่ตัดสิทธิ์อันนี้ก็เป็นการตั้งโต๊ะแถลงนะครับก็มีทั้งท่านพลพีท่านสิริพงษ์แล้วก็ท่านอธิบดีกรมการปกครองนี่เห็นว่าอยู่บนโต๊ะเดียวกันแถลงกันหลายเรื่องขณะเดียวกันนะครับเรื่องของกสทช.ดูเหมือนว่าท่านประธานกสทช.วันนี้ท่านก็จะให้สัมภาษณ์ด้วยตัวท่านเองเป็นวันแรกหลังจากที่คณะกรรมการสรรหาเนี่ยมีมติให้ท่านเหมือนกับว่าสละสิทธิ์ในการเป็นกรรมการก็ท้ายที่สุดครับวันนี้ก็มีเสียงที่ออกมาจากคุณหมอกสทช.ที่ยังเป็นอยู่ประธานกสทช.ที่ยังเป็นอยู่ก็คือว่ายืนยันในความบริสุทธิ์ในความถูกต้องของตัวเองคือพอเป็นหมอแล้วพอเป็นหมอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำหน้าที่กสทช.ในระหว่างที่มีการเปลี่ยนผ่านในทำนองว่าคุณหมอก็มีเคสก็มีคนไข้ก็ไม่ได้อยู่ในฐานะลูกจ้างแล้วแต่ด้วยจรรยาบรรณทางการแพทย์ก็ต้องมีดูลูกติดลูกตามกันอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นลูกจ้างแล้วทีนี้ประเด็นก็คือจะรายชั่วโมงจะรับเงินหรือจะอะไรกันยังไงแบบไหนกติกามีอยู่แต่ก็เห็นว่าก็น่าจะสู้กันต่อด้วยหลักๆประมาณนี้ก่อนนะครับหลายประเด็นที่อาจจะหายไปคุณมนตรีช่วยผมสอดส่องด้วยวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์กับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณนายพิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็คงจะอยู่ในกรอบนะฮะประเด็นต่างๆที่คุณนายพิรักษ์ไล่เรียงมาเมื่อสักครู่นะส่วนประเด็นปลีกย่อยอื่นๆน่าจะเป็นลูกตามนะครับเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสักครู่คุณนายพิรักษ์พูดถึงเรื่องของฝ่ายค้านก็เขาก็มีการวันนี้จัดเวทีเนี่ยผู้นำฝ่ายค้านนะพบประชาชนแต่เป็นการพบประชาชนที่ไปจัดในห้องหับนะที่เป็นโรงแรมนะดังนั้นก็คงจะต้องบอกกล่าวกันล่วงหน้าในฐานะที่เราเป็นคนข่าวก็ไม่ได้เห็นตารางล่วงหน้าตรงนี้มาก่อนว่าอาจจะมีการเดินสายพบประชาชนนะเมื่อวานอาจจะอยู่ที่ภาคใต้วันนี้ตัดมาที่กรุงเทพและประเด็นที่หยิบยกขึ้นมานะครับก็คือเป็นการจัดฟอรัมนะโครงการผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนก็หยิบจับประเด็นเรื่องของเกิดแก่เจ็บโกงคนไทยจะออกจากวงจรนี้อย่างไรนะก็เห็นมีหลายๆท่านนะครับก็มาพูดถึงเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

0: ั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเนี่ยคือโกงในทุกระดับอะไรประมาณนั้นและคุณสิริกัญญาเองเธอก็ไปทำการบ้านเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอันเกิดจากงบประมาณแผ่นดินเนี่ยปีหนึ่งนะก็น่าจะเป็นตัวเลขที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเคยนำเสนอเอาไว้นั่นคือในแต่ละปีจะมีเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตนะกลมๆ 300,000 ล้านบาทก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ได้เห็นปัญหาร่วมกันแต่การที่จะออกจากปัญหาตรงนี้นั้นเนี่ยยังควานหาทางออกกันอยู่นะครับเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ถ้าเกิดเป็นวาระใหญ่ขนาดนี้แล้วไม่แน่ใจหมายของนักข่าวการเมืองนักข่าวก็ไม่เห็นเนี่ยมันหลุดหรือว่ามันเป็นอีเวนต์เพิ่งเสริมขึ้นมาจะเสริมขึ้นมาก็คงไม่ใช่หรือเปล่าครับคุณมนตรี
0: ฮะจริงๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาคงจะมีการสื่อสารเพราะทำไมอย่างนั้นเนี่ยหนึ่งเนี่ยก็ต้องเตรียมการเรื่องสถานที่เรื่องประเด็นแล้วก็จะเดินสายเพียงแต่ว่าการนำเสนอปฏิทินการทำงานในช่วงปิดสมัยประชุมนั้นเนี่ยอาจจะนะฮะต้องไปดูจากหน้าเพจของพรรคไหมหรือว่าไปดูจากนะตารางตรงไหนหรือเปล่าที่จะมีแจ้งการแจ้งกันล่วงหน้ากี่วันกี่วันเพราะถ้าเป็นการทำงานของพรรคฝ่ายค้านในอดีตนะครับอันเนื่องมาจากพื้นที่ในการที่จะสื่อสารกับสังคมในช่วงปิดสมัยประชุมเนี่ยมันอาจจะมีพื้นที่อันจำกัดจำเขตก็จะได้เห็นตารางนะครับว่าฝ่ายค้านจะเดินสายอภิปรายนอกสภาบ้างพบประชาชนบ้างเดินสาย4ภาคกี่ภาคกี่ภาคก็จะได้เห็นตารางกันล่วงหน้าแต่เสร็จแล้ววันนี้ผมคนหนึ่งก็สารภาพนะครับมาเห็นตอนที่เป็นข่าวว่ามีการตั้งเวทีที่โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพสุขุมวิท20โครงการผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนประจำปีงบประมาณ2569นะครับชื่อโครงการที่ว่านั่นแหละเกิดแก่เจ็บโกงนะคนไทยจะออกจากวงจรนี้อย่างไรก็มีคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านเป็นผู้กล่าวเปิดงานจากนั้นก็ไล่เรียงไปตั้งแต่คุณปิยรัตน์จงเทพคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์แล้วก็คุณสิริกัญญาตันสกุลนะฮะแล้วก็อีก2ท่านเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อท่านหนึ่งก็คือคุณณัฐยาบุญภักดีอีกท่านหนึ่งเป็นส.ส.พิษณุโลกคุณณัฐดูสิคุณนายณัฐชนนะชนะบูรณาศักดิ์นะตอนหลังเนี่ยก็ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะก็ไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแล้วก็ใช้ชื่อที่ต้องสะกดสักนิดกลับเวลากลับอย่างนายณัฐชนเนี่ยก็จะไม่มีการไม่มีนะถ้าใช้ภาษาครูภาษาไทยไม่มีการปะวิสัญชนีอะไรอย่างเนี้ยก็ผมเห็นก็มีหลายท่านอยู่เอาเป็นว่าเวทีนี้นะครับเป็นการเวทีของผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนผมเห็นประเด็นก็ถูกหยิบจับออกมานะครับเดี๋ยวค่อยไปลงในรายละเอียดนะครับเพราะว่าแน่นอนเมื่อจั่วหัวอย่างนี้แล้วเนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันทั้งหลายแหละแม้กระทั่งนะหลังลงจากเวทีแล้วคุณเท่งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ให้สัมภาษณ์นะให้เฝ้าจับตาเกี่ยวกับเรื่องของการผลัดกันเกาหลังนะระหว่างรัฐบาลสวกกตแน่นอนถ้าจั่วหัวอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของคดีหัวสวว่าจะไปต่ออย่างไรอ่ะไตเติ้ลในส่วนของพื้นที่ที่ฝ่ายค้านเองก็ได้สื่อสารกับประชาชนในช่วงระหว่างปิดสมัยประชุมสภาครับคุณพิรักษ์ครับ
1: คุณมนตรีผมเติมประเด็นเล็กๆเมื่อสักครู่หน่อยเดี๋ยวนี้มันจะมีชื่อเอาล่ะชื่อที่สร้างสรรค์แปลกๆด้วยความคิดสร้างสรรค์เนี่ยผมมองว่ามีแล้วก็ชื่อบางชื่อเนี่ยที่เป็นเหมือนกับเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงแต่หลังๆดูเหมือนว่าผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์หรือเรื่องชื่อเรื่องอะไรแบบนี้อะไรเยอะแต่ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาน้อยลงบุญมนตรีเพราะอย่างบางทีเนี่ยอยากจะเบิ้ลสอเสือก็ไปเบิ้ลสอเสือเดี๋ยวบางคนนี่เขาเลยเกิดวันจันทร์ห้ามมีสระห้ามมีอะไรก็ไปเอาสระกะลันเอาไปเอาออกอย่ามาคือบางอันเนี่ยบางทีหมอที่เป็นโหรเนี่ยเขาบอกให้ไปแก้ก็ไปแก้แต่ทีนี้พอไอ้แก้แบบเมื่อก่อนมันแก้โดยยังคงหลักทางภาษาอยู่แต่หลังๆเนี่ยมันมีหลายอันเคยคุยครูภาษาบอกว่าบางอันมันแก้เหมือนคุณมนตรีได้ทะเบียนมาไม่ถูกต้องแล้วก็แปะสติกเกอร์ไปหรือว่าแปะสีขาวกลายเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยมันบอก เพื่อจะแก้ให้มันยังแบบคงหลักการอะไรหน่อยไหมมันจะได้พอที่จะไอ้นี่ได้ไม่งั้นมันสื่อสารกันยากผมก็หยิบสิ่งที่ได้เคยปรารภกับครูขึ้นมาด้วยกันบอกว่าเข้าใจนะบางทีเขามีศาสตร์โหราจารย์โหอะไรทำไมแต่ภาษาเอาไว้มันถูกหน่อยมันก็พอได้ทีนี้ครับผมเริ่มต้นจากข่าวที่ท่านนายกแหมวันนี้ปิดท้ายด้วยการร้องเพลงเทียนหนีมี่ด้วยซ้ำทีนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ย
0: เดี๋ยวคุณพิรักผมขออนุญาตนิดไม่ผมยังไม่ได้เห็นคลิปนะงานนี้ร้องไม่มีเครื่องดนตรีประกอบหรือว่ามีคนเล่นกีตาร์มีคนสีหรือว่ามีคนเป่าอะไรแล้วนายกเป็นต้นเสียงเพราะทุกครั้งนายกจะเป็นคนเล่นแล้วก็จะมีคนร้องวันนี้รับบทนักร้อง
1: ใช่ก็คือมันเป็นงานเลี้ยงส่งท้ายอ่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงเนี่ยทีนี้บนโต๊ะที่ในระหว่างที่ท่านนายกอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็กลางร่วมกับทางท่านนายกรัฐมนตรีจีนอยู่ข้างๆส่วนมาดามเนี่ยท่านอยู่ท่านขวาของนายกรัฐมนตรีแล้วเหมือนกับพิธีกรเขาก็ส่งให้เอาลองฟังเสียงกันหน่อยไหมเสียงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีได้ยินไหม
0: อ๋อไม่ได้ยินคุณอภิรักษ์ไม่ได้เตรียมกันก่อนหรือไม่ได้ส่งให้ทีมงานในสถานีเพื่อที่จะเอามา
1: เ
0: ปิดไม่เป็นไรครับ
1: เอาเป็นว่าเหมือนกับมีทีมงานเขาส่งไมค์ให้ท่านนายกรัฐมนตรีข้างหลังแล้วก็เหมือนกับว่าท่านนายกร้องเพลงเทียนหนีมี
0: ่
1: นะครับแล้วก็กลายเป็นว่ามีดนตรีมาประกอบตอนหลังอันนี้ก็เป็นบทเพลงที่เรียกได้ว่าสารสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนทีเนี้ยผมเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าไอ้เทียนหมีมี่เนี่ยจริงๆแล้วมันมีบางอย่างเหมือนกันนะไม่รู้ว่าใครชงมาเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีก็แล้วกันคุณมนตรีเพราะบางทีการมีฉากมีอะไรพวกนี้มันต้องมีเรื่องที่ต้องการที่จะสื่อความเห็นก็หน่อยแต่ทีนี้เนี่ยเพลงเนี้ยคุณมนตรี
0: ครับ
1: มันเป็นเพลงที่เติ้ลลี่จุนอ่ะอันนี้ก็คือผมเข้าใจว่าถ้าผมจำไม่ผิดเธอน่าจะเป็นคนไต้หวันด้วยว่ะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเป็นเติ้ลเดี๋ยวดูอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวผมค่อยมาเติมกันอีกทีนึงเพราะผมไม่แน่ใจว่าฝ่ายจีนเลือกหรือฝ่ายไทยเลือกแล้วถ้าเกิดฝ่ายไทยเลือกฝ่ายจีนเลือกเนี่ยมันก็จะมีความหมายว่าตกลงแล้วเพลงเนี้ยเลือกกันมาถูกหรือไม่ถูกหรือเลือกกันมาแล้วผิดหรือไม่ผิดเพราะว่าพวกนี้บางทีมันมีความหมายมันมีนัยยะตรงนั้นกันอยู่ทีนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาครับคุณมนตรีฮะขออภัยฮะแต่ว่าท่านนายกเป็นคนร้องนำครับแล้วก็ไม่ใช่ร้องนำดนตรีนะครับดนตรีก็ตามที่ท่านได้ร้องได้ดีเหมือนกับเรียกร้องกันขึ้นมาว่าให้ท่านนายกได้มีโอกาสได้ร้องทีนี้ครับข่าวที่เป็นความสำเร็จระหว่างไทยกับจีนครับวันนี้นายกรัฐมนตรีก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับถามว่าได้อะไรมาบ้างอย่างน้อยนี่มี MOU 15ฉบับครับ
0: โอ้ครับ
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีครับได้หารือเต็มคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เฉียงนะครับก็ยกระดับความร่วมมือเทคโนโลยีแห่งอนาคตความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการท่องเที่ยวการลงทุนสมัยใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าสร้างประโยชน์ร่วมกันครับนายกก็บอกว่าไทยกับจีนเนี่ยเพิ่งจะเฉลิมฉลองความสําเร็จความสัมพันธ์ร่วมกัน50ปีก็จําเป็นจะต้องกระชับความร่วมมือนายกไทยก็ขอบคุณที่รัฐบาลจีนถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินอย่างเป็นทางการนายกก็บอกว่าก็มีการเสนอเร่งผลักดันร่วมมือใน3สาขาหลักแล้วก็เห็นพ้องใน2ด้านด้านการค้าการลงทุนก็อยากจะให้ทางนู้นเพิ่มการนำข้าวผลไม้อาหารแปรรูปคุณภาพสูงจากไทยทางจีนก็จะช่วยนะครับยกระดับผู้ประกอบไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานประเด็นต่อมาก็คือจะเป็นประเด็นการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานผลักดันรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ให้เสร็จตามแผนคือ2573ระยะที่2ผลักดันมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ครับเชียงของนาเตยโมฮันเชื่อมโยงจีนตอนใต้ไทยลาวมาเลเซียสิงคโปร์ด้านความมั่นคงครับเห็นพ้องจะตั้งกลไกหารือความร่วมมือต่างประเทศกลาโหมไทยจีนโดยไทยก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพครั้งแรกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับเร่งขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจดิจิตอลอุตสาหกรรมอนาคต AI สุขภาพอวกาศพลังงานนิวเคลียร์ควอนตัมประเด็นต่อมาคืออาชญากรรมข้ามชาติครับ พิ่มความร่วมมือและเปลี่ยนข่าวกรองข้อมูลสืบสวนธุรกรรมทางการเงินเพื่อปราบปรามเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์และปราบปรามการฉ้อโกงทางการเงินเรื่องนี้ทางฝั่งเรานี้ก็ส่งอะไรให้กับเขามาโดยตลอดท่านนายกไทยก็ขอบคุณจีนที่สนับสนุนการท่องเที่ยวไทยผ่านการโปรโมทบนแพลตฟอร์มต่างๆส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายกขอบคุณจีนที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผ่านทวิภาคีอันนี้เดี๋ยวมีทางข้างหน่อยทางจีนก็มี2เรื่องทางจีนก็1ก็คือเขาจะมีเขามีการเรียกร้องให้ไทยกับทางกัมพูชาคุยกันอย่างสันติอันนี้เรื่องนึงเป็นข่าวหลังจากนั้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยก็ขอให้มีการเปิดเผยรายชื่อนักข่าวที่จะมาเชื่อมโยงในข้อมูลเครือข่ายข้อมูลที่มาข้างหลังด้วยทีนี้ครับมันจะมีการลงนาม MOU 15ฉบับนะครับอันนี้ก็จะมี MOU กับทางกระทรวงอุดมเสริมสร้างเศรษฐกิจห่วงโซ่ AI กระทรวงพาณิชย์กับไทยความเข้าใจการแลกเปลี่ยนนิวเคลียร์ความเข้าใจสาธารณสุขความเข้าใจกระทรวงอุดมด้านปฏิรูปกับการกรมการพัฒนาจีนว่าด้วยความร่วมมือในการประยุกต์ดาวเทียมความร่วมมือธุรกรรมทางการเงินพิธีสารว่าด้วยการกักกันและสุขลักษณะสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคมีอีกหลายเรื่องครับแต่ก็เอาเป็นว่าก็ชื่นมื่นอ่ะผมไม่ได้เห็นนอกเหนือจากตรงนี้แล้วก็จะมีบางส่วนที่ก็อาจจะให้ท่านรัฐมนตรีอวได้เทคไทม์แล้วก็ได้โชว์ศักยภาพในมุมนี้ด้วยครับรัฐมนตรี
0: คือในจำนวน MOU นะครับ15ฉบับเนี่ยที่เกี่ยวกับสื่อจะอยู่ตั้งแต่ฉบับที่13 14แล้วก็15ฉบับที่13คือร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนนะระบุไปชัดเจนนะความร่วมมือเสริมสร้างเกี่ยวกับด้านสื่อมวลชนฉบับที่14เป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักข่าว People Daily แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและฉบับสุดท้ายฉบับที่15บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก็คือกรมประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นแม่งานนะครับทั้งในฉบับที่14และก็ฉบับที่15แต่ฉบับที่13นั้นเนี่ยไม่ระบุถึงกรมประชาสัมพันธ์แต่เป็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนก็เป็นว่าในจำนวน15ฉบับที่ลงนาม MOU ร่วมกันนั้นมี MOU ว่าด้วยเรื่องของสื่อถึง3ฉบับด้วยกันครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับคุณมนตรีเมื่อสักครู่เพื่อนผมส่งเข้ามาครับก็บอกอย่าไปขยี้สิเพลงของเจ้าลี่จุนเนี่ยเมื่อกี้ก็คือเป็นเพลงของเจลีกวินนี่เป็นคนไต้หวันครับเขาบอกว่าอย่าไปแปลความหมายอะไรเยอะท่านนายกร้องเพลงจีนก็คือร้องเพลงจีนเพลงนี้เทียนหมินนี่เป็นเพลงที่กลุ่มคนที่อยู่ในจีนโพ้นทะเลจะรู้จักเป็นอย่างดีเอาเป็นว่าก็บอกว่านักร้องนี่เป็นนักร้องไต้หวันเท่านั้นเนี่ยคุณ
0: นักร้องถ้างั้นถ้าผมแหมผมไม่อยากจะเทียบนะจู่ๆผมก็เป็นตัวแทนของสื่อไทยนะไปในงานเลี้ยงของประเทศเพื่อนบ้านนะที่ใกล้เคียงใกล้ชิดกันและผมก็นะอยากจะใช้เสียงเพลงเป็นสื่อผมก็หยิบเพลง15ปีที่ไต้ดำคืออะไรไทยดำลำพันธ์อะไรอย่างนั้นนะไม่รู้จะเข้ากับบรรยากาศของในยุคสมัยที่เขาเปลี่ยนแปลงไปเรียบร้อยหรือเปล่าผมกลับไปหยิบเพลงที่มันเป็นเรื่องราวการอะไรนะในอดีตที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ อะไรเกี่ยวกับสปป.ลาวด้วยเหมือนกันไม่รู้อารมณ์เดียวกันหรือเปล่านะฮะ
1: เดี๋ยวรอคนที่เขาชำนาญกว่านี้แล้วเขาจะมาตีกันหน่อยแล้ว
0: เดี๋ยวเราคิดมากไปเองคุณอภิรักษ์นะก็ถือว่าเป็นการพูดโดยใช้เสียงเพลงเป็นสื่อและท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มีความสามารถในเรื่องของเครื่องดนตรีหลายๆชนิดแล้วก็รวมถึงเรื่องท่านก็ประกาศว่าท่านเองก็เป็นนักดนตรีคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องพูดเพื่อที่จะเป็นการปกป้องไฟให้กับคนที่อยู่ในอาชีพดนตรีตอนนั้นจำได้ไหมกรณีของโรงจะบอกว่าโรงเบียร์หรือผับหรือว่าเป็นร้านอาหารลาดพร้าวที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ในวันก่อนนะครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีครับถึงขนาดที่ท่านเอกนิติไปอยู่ที่เมืองจีนครับท่านนายกไปที่เมืองจีนแล้วก็ดูเหมือนกับว่าต้องมีการถอยกันเลยแหละครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คนจนจริงเอาเป็นว่าไอ้บัตรที่เอาเป็นว่าคนจนจริงทั้งหลายเนี่ยต้องพิสูจน์ความจนของตัวเองอ่ะจนหลุดกระบวนการอะไรทั้งหลายสุดท้ายต้นทางไม่อยู่แต่ว่านักการเมืองแท้ๆต้องออกมารับลูกนี้แทนแล้วคุณมนตรี
5: ก็เห็นมาตั้งโต๊ะแถลงแต่จริงๆก่อนที่จะแถลงผมเห็น
4: ทางรัฐมนต
5: ร
4: ี
5: พลดอนปริศนานันทกุลนะครับได้เขียนรายละเอียดไว้ใน Facebook ของท่านนะครับก็เห็นปัญหานะครับแล้วก็ชี้ทางออกนะก็จริงๆเนี่ยที่คุณพลดอนปริศนานันทกุลเนี่ยนะได้มาเขียนถึงนั้นเนี่ยถ้าอันนี้ผมว่าถ้าแต่มันคงย้อนกลับไปไม่ได้แล้วเพราะเวลามันล่วงเลยไปแล้วอะนะครับคือในช่วงจังหวะที่กระทรวงการคลังได้นำเสนอหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะเพิ่มเติมเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ1 2 3ก็ละเอียดยิบซึ่งถ้าได้มีการทักท้วงกันซะตั้งแต่ตอนนั้นนะครับมันก็คงจะไม่มีการประชุมครม.อีกครั้งหนึ่งที่มีการทบทวนหลักเกณฑ์ในเรื่องของเรื่องของอะไรเรื่องภาษีลูกกตัญญูอันนั้นอ่ะแล้วก็บวกกับเรื่องของเงินสินเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนั่นก็ทบทวนไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่พอมาประกาศนะเสร็จสับแล้วเนี่ยก็ได้เห็นร่องรอยเห็นปัญหาเห็นอะไรอีกหลายส่วนเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในกลุ่มของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งนะเป็นผู้ที่มีรายชื่อว่าครอบครองรถยนต์นะตั้ง2ล้านคนแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะเกิน2คันอีก3ล้าน5แสนคนนะเฉพาะ2กลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ตรงเนี้ยมันก็เลยมีประเด็นเพิ่มเติมเข้ามานะจนกระทั่งวันนี้ที่คุณวิรักษ์บอกเมื่อสักครู่อาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆเจ้าภาพใหญ่ก็คือรองนายกเอกนิติเตียนเนื่องจากท่านนะติดภารกิจร่วมคณะไปกับนายกรัฐมนตรีก็เลยได้เห็นข่าวนะครับการออกมาแถลงร่วมกันคือในข่าวเนี่ยเขาบอกรัฐบาลบูรณาการร่วมกันนะของมหาดไทยคมนาคมคลังก็มีการแถลงข่าวชี้แจงและทำความเข้าใจนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก็นั่งกันนะเป็นแถวเลยทั้งคุณพลพีสุวรรณชวีจากกระทรวงมหาดไทยคุณสิริพงษ์อังคะสกุลเกียรติจากกระทรวงคมนาคมและนะข้าราชการก็มีคุณนฤชาโคสาศิวิไลจากอธิบดีกรมการปกครองมหาดไทยนะครับแล้วก็มีในส่วนของผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการคลังดร.วินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและก็ยังมีรองโฆษกรัฐบาลอีกท่านหนึ่งรวมอยู่ด้วยในการแถลงก็คือคุณละลิดาเพลิดวิวัฒนาก็สรุปความนะผมไปเร็วๆคุณไปลากรัมก็พอจับใจความประเด็นในเรื่องที่ได้มีการแถลงในวันนี้1จากเดิมที่ได้ให้มีการยื่นอุทธรณ์จนถึงวันที่31กรกฎาคมนะเวลามันก็คงจะต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าจะได้เปิดให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์ต่างๆตามที่จะได้มีการปรับเกณฑ์ใหม่เนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวก็เลยขยายนะระยะเวลาเพื่อ ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ออกไปจนถึงวันที่20กันยายนนี่คือหนึ่งในประเด็นแรกนะครับที่บอกกล่าวกันในเวทีแถลงในวันนี้แต่ไม่ใช่ว่ามีผลทันทีนะแต่ก็คงเชื่อว่าต้องเป็นไปตามนี้เพราะท่านจะนำนะเกณฑ์ต่างๆที่ได้มีการทบทวนตัวนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็คือในวันพรุ่งนี้แหละเพราะรอช้าคงไม่ได้1ขยายกรอบเวลาออกไปจนถึงวันที่20กันยายนจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคมนะครับถัดมานะเกณฑ์ต่างๆที่ได้มีการพูดถึงอย่างมากเมื่อสักครู่คืออย่างรถยนต์เนี่ยก็จะต้องเอาอายุการใช้งานมาเป็นเกณฑ์แล้วล่ะรถยนต์นะถ้าอายุการใช้งานเกิน20ปีและถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์อายุเกิน15ปีนะสองประเด็นเนี่ยจะไม่นำมาพิจารณาในการตัดสิทธิ์แต่เพื่อที่จะให้นะยืดหยุ่นสักหน่อยหนึ่งกรณีรถยนต์นะรถมอเตอร์ไซค์ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดแต่มีสภาพเก่าทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้หรือสูญหายไปแล้วเนี่ยก็ให้มาแจ้งยกเลิกทะเบียนนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติก็จะต้องไปแจ้งความจำนงบันทึกถ้อยคำที่สำนักงานขนส่งจังหวัดให้เจ้าหน้าที่ทำบันทึกแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามานะฮะเพื่อที่จะอุทธรณ์อันนี้คือในส่วนของรถยนต์ข้อแรกนะครับคุณเวลาครับส่วนในเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน2คันแต่บังเอิญว่านะคันแรกอาจจะชำรุดหรือจะอะไรยังไงก็ตามแต่ไม่ได้ไปแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิกมันก็เลยมีอีกคัน
4: อยู่ค่าเป็นเจ้าของอยู่ใช่ไหม
5: ค่าอยู่เพราะนั้นเนี่ยถ้ามันมีอีกคันหนึ่งแล้วก็อยู่ระหว่างการผ่อนชำระต้องเอาหลักฐานไปยืนยันนะครับว่าอันนี้ยังผ่อนอยู่ผ่อนไม่หมดในขณะเดียวกันถ้าเป็นการโอนลอยก็นะจะต้องนำหลักฐานการขายหรือไปขอบันทึกถ้อยคำที่สำนักงานขนส่งอีกเหมือนกันสุดท้ายถ้าเป็นกรณีที่มิจฉาชีพมาสวมสิทธิ์นะก็ไม่เคยซื้อรถไม่เคยเป็นเจ้าของรถแต่ถูกแอบอ้างนะไม่รู้ให้ลูกหลานหรือเปล่าหรือลูกหลานเอาไปใช้ก็ไม่แน่ใจก็ไปยื่นร้องอุทธรณ์ได้อีกเหมือนกันนะอีกอันหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของปัญหานักศึกษานักเรียนที่อยู่นอกระบบนะที่เรียกว่าการศึกษานอกโรงเรียนหรือสกรตรงนี้นะครับก็จะไม่ตัดสิทธิ์แต่จะต้องไปดูสิทธิ์อื่นๆด้วยนะครับว่าเข้าองค์ประกอบในการที่จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่าเนี่ยนี่คือเงื่อนไขต่างๆที่ได้มาแถลงในวันนี้ว่าจะมีการปรับเกณฑ์เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสื้อใหม่แล้วก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้อนุมัตินี่เป็นครั้งที่3ครั้งแรกคือการนำเสนอเกณฑ์ใหม่ครั้งที่2ไปทบทวนครั้งที่3ก็มีการปรับเกณฑ์ตรงนี้อีกรอบนึงครับคุณอภิรักษ์ครับ
4: ที่ผมไม่แน่ใจว่าของท่านเอกนิติเนี่ยเรียกว่าสั่งไอ้เสือถอยมาหรือต้องสั่งถอยหรือสั่งปรับกันกี่ทีแล้วเนี่ยถามในเชิงการเมืองจริงคือปกติมันไม่มีคนทักท้ายหรอครับว่าทักท้ายหรอว่าระเบียบถ้ามันจะออกมาแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านก็จะเจอปัญหาแบบนี้แบบนี้หรือไม่เข้าใจชาวบ้านจริงๆว่าเป็นยังไงแบบไหนอย่างในเรื่องโอนลอยอย่างในเรื่องการมีทรัพย์สินแล้วยังไม่ได้ไปคือรถมันเสียคาบ้านไม่ได้ต่อภาษีคุณมนตรีมันก็เสียแล้วก็เสียกันน่ะไม่ได้จดทิ้งจดอะไรไว้แต่ก็ยังถือว่าเป็นเจ้าของทะเบียนอยู่ที่แบบนี้มันไม่ได้เช็คเกิดกลไกพวกนี้มันผมขออนุญาตมองในเชิงการเมืองว่ามันดูคล้ายกับคุณสุภชีตรงที่ว่ามันไม่มีฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายปฏิบัติที่จะคอยมาทานหรอครับว่านายถ้าออกแบบนี้มันจะกระทบอันนี้เอาให้แน่กันหรือเปล่าเพราะอย่างน้อยคุณเอกนิติมันจะมีเรื่องของไอ้กองทุนกองทุนอะไรรอบนึงอันนี้ไม่นับเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยไอ้เรื่องตัวเลขนี่หลายครั้งนะคุณมนตรีมันก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันพลาดตรงไหนในภาพใหญ่ๆคุณมนตรีนะ
5: คือการเมืองเนี่ยมีส่วนอย่างสำคัญคุณรักเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเรื่องการเมืองนั้นเนี่ยในกระทรวงสองกระทรวงหลักอย่างพาณิชย์และก็คลังที่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยเพื่อที่จะตัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง
4: แต่คุณสุภชีก็เหมือนแจ้งว่าขอเองใช่ไหมว่าไม่ขอมีเข้ามา
5: ไม่ขอมีพอไม่ขอมีแล้วก็เลยใช้บริการในส่วนของฝ่ายประจำบ้างกรณีของกระทรวงการคลังเที่ยวนี้นะมี ท่านรัฐมนตรีว่าการและท่านควบรองนายกดังนั้นคนที่ขับเคลื่อนงานก็คือท่านปลัดคลังคุณรัฐวรนแสงสนิทมันก็เลยไม่ได้มีมุมมองจากฝ่ายการเมืองว่าเอ๊ะคือมันไม่มีเอ๊ะไงพอไม่มีเอ๊ะมันก็เลยเข้าครม.พอเข้าครม.หลายคนก็ตั้งคำถามอีกเหมือนกันว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบางครั้งเนี่ยเราได้เห็นการถกเถียงกันโอ้โหเลี้ยงข้าวกลางวันแล้วก็ยาวต่อไปจนถึงช่วงบ่ายเพราะในแต่ละประเด็นนั้นบางทีมันมีรายละเอียดจะต้องมีการถกเถียงและตั้งคำถามเพื่อที่จะหาข้อสรุปร่วมกันแต่ตอนหลังเนี่ยผมครั้งหนึ่งจำได้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินบอกว่าในยุคของผมไม่ต้องประชุมกันมากมายนะฮะขนาดนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้ในวันที่กระทรวงการคลังนำเสนอหลักเกณฑ์ใหม่เข้าไปนั้นเนี่ยนะจะมีใครเห็นช่องโหว่ช่องว่างหรือมุมต่างๆที่เป็นปัญหาอยู่ณเวลานี้ไหมอันนั้นคือหนึ่งผ่านไปแล้วคิดว่าอาจจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามแต่พอมีปัญหาเกิดขึ้นก็เลยต้องมีการประชุมครม.ทบทวน2เกณฑ์ที่ว่าก่อนหน้านี้และพอประกาศอย่างนี้ปุ๊บผมก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากหนึ่งเนี่ยเราทำข่าวนะผมเนี่ยยังคุยกับคุณพิรักษ์คุณวิสุทธ์ว่าเอ๊ะของเดิมมี13,200,000แต่จู่ๆ
6: คนจนลดลง
5: จู่ๆเพิ่มมาเป็น18,800,000คนเนี่ยไอ้เราก็มาจากไหนแต่พอได้คำตอบบอกว่าอ๋อทางกระทรวงมหาดไทยเขาใช้วิธีการเคาะประตูนะไปลงทะเบียนถึงบ้านเพราะเห็นว่าคนต่างๆเหล่านี้ตกหล่นและก็เข้าไม่ถึงสิทธิ์นะเราก็เข้าใจได้ของเดิม13ล้านบวกมาอีก5ล้านก็เป็น18ล้านแต่ทีเนี้ยปัญหามันอยู่ที่ของใหม่ที่ได้มาประมาณสัก2ล้าน3เนี่ยนะฮะนั่นก็คือของใหม่จากที่มหาดไทยนะเดินไปเคาะประตูบ้านขนาดตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเนี่ยปรากฏว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์เกินครึ่งมันก็เลยเป็นประเด็นว่าแสดงว่าการไปเข้าไปลงทะเบียนถึงบ้านนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าดูองค์ประกอบทั้งหมดแล้วเนี่ยจะนะเป็นผู้ที่เข้าเงื่อนไขทั้งหมดก็หาไม่เพราะผ่านเกณฑ์เพียงแค่2ล้านเศษๆทีเนี้ยหลังจากที่ได้มีครบกำหนดปุ๊บนะฮะก่อนที่จะประกาศในวันศุกร์ที่17ที่ผ่านมาเนี่ยคุณพิรักษ์ผมท่านผู้ฟังแล้วก็ได้เห็นสื่อนำเสนอตัวเลขกันแล้วเราก็งงกันอีกรอบนึงโอ้ทำไมมันหายไปไหนเหลือ9,500,000ไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยได้มีการสรุปแล้วก็เสนอไปตามขั้นตอนนะกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะปรึกษาหารือกันรอบด้านแล้วหรือยังหรือให้ตัวเลขออกมาแล้วโอ้ประสบความสำเร็จเนี่ยทบทวนแล้วเนี่ยหายไปได้มาเหลือเท่านี้ก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือเปล่าแต่พอประกาศเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้ก็เลยต้องมาตามแก้และในทางการเมืองก็ถึงต้องถือว่าท่านอาจจะขาดฝ่ายการเมืองที่ไปร่วมนะคิดร่วมแสดงความเห็นร่วมกรองมันก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องมากรองผ่านสื่อกรองผ่านหลังจากที่มันเป็นประเด็นไปแล้วครับคุณพิรักษ์ครับ
4: คือเรื่องนี้ไม่ได้พูดผิดหรือถูกนะครับกำลังจะพูดถึงกรณีคุณสุปจีเพราะว่าแฟนท่านเยอะแต่มันคล้ายไหมครับคุณมนตรีเราไม่ได้หยิบมาคุยกันก็คือการกำหนดตัวเลขจะช่วยเหลือคือช่วยเหลือแต่ตัวเลข40บาทเนี่ยมันทำให้เกิดข้อถกเถียง2ฝ่ายอย่างเห็นได้ชัดก็เลยกลายเป็นว่าคล้ายกันไหมครับว่ามันไม่มีฝ่ายการเมืองมาคัดค้านว่าตัวเลขจริงๆ40เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่สมประโยชน์ในทุกฝ่ายคล้ายกันไหมครับคุณมนตรี
5: ก็
4: อาจจะไปได้ไหม
5: น่าจะไม่หนีกันสักเท่าไหร่คุณพิรักษ์เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนนะฮะคือถ้าฝ่ายประจำเนี่ยท่านก็อาจจะมองจากเกณฑ์ต่างๆทีนี้ปัญหามันก็คือเมื่อฝ่ายประจำเขาคิดสูตรคิดหลักเกณฑ์ออกมาแล้วเนี่ยฝ่ายการเมืองจะต้องสัมผัสกับคนที่อยู่ในชนบทและชีวิตจริงของคนว่ามันมีอะไรที่มากมายไปกว่านี้นะอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะมันอาจจะเป็นเกณฑ์ที่กำหนดเอามาแต่ชีวิตจริงที่ชาวบ้านเขาอยู่กันจริงๆนั้นเนี่ยนะคำว่ารถตรงนี้นะมันมีรายละเอียดมากไปกว่าคำว่าเป็นเจ้าของนะมันอาจจะถูกทิ้งค้างเหมือนกับมีคุณป้าคนหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอน้ำยืนที่เป็นข่าวในวันนี้นะรถถูกระเบิดเขมรน่ะแล้วก็มันใช้ไม่ได้ก็จอดคาไว้อย่างนั้นแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะทำให้คุณป้าต้องถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าคุณป้ามีชื่อเป็นเจ้าของรถทั้งๆที่มันจอดแล้วก็เป็นซากใช ช้ไม่ได้ไอ้เนี่ยทางฝ่ายการเมืองเขาจะมองเห็นนะแต่ถ้าฝ่ายประจำเนี่ยท่านอาจจะมองจากอีกจุดหนึ่งก็เลยไม่ได้มีรายละเอียดเท่ากับฝ่ายการเมืองที่เขาสัมผัสกับชาวบ้านมาครับคุณพิรักษ์ครับ
4: เรื่องนี้ทางฝ่ายค้านสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคครับบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยก็อย่างที่ Nation Online เขาโพสต์ก็ใช้คำว่ามันเละเทะสะท้อนให้เห็นถึงความเละเทะของระบบที่คัดคนออกให้สอดคล้องกับเงินที่มีอย่างจำกัดอันนี้คือคล้ายๆกับที่อาทิตย์ที่แล้วที่ผมพูดถึงนี่แหละว่าเอ๊ะพอเงินมันน้อยเลยไปวางเส้นทำให้คนออกหรือมันแต่ผมมองว่าไม่น่าใช่ผมมองในแบบที่คุณมนตรีมองว่าไปขีดเส้นที่มันแข็งไปอ่ะมันทำให้จนจริงๆเนี่ยมันไม่เข้าเกณฑ์ได้ทีนี้คุณสิริกัญญาบอกว่ามันมีระบบคัดกรองที่มันแข็งเกินไปอย่างที่คุณมนตรีบอกอย่างเช่นรถยนต์หรือกลุ่มนักศึกษาทำให้คนที่เดือดร้อนเนี่ยตกหล่นและต้องผลักภาระเหมือนเป็นภาระประชาชนต้องเป็นอุทธรณ์ด้วยตัวเองอีกทีนี้ในฐานะฝ่ายค้านนี่ก็บอกว่าเสนอให้รัฐบาลเปลี่ยนการใช้เกณฑ์ตายตัวเนี่ยมาเป็นระบบคะแนนในการคัดกรองเพราะความยากจนเนี่ยมันซับซ้อนเกินกว่าที่จะใช้ไม้บรรทัดเดียวมาวัดเช่นบางคนมีสินทรัพย์แต่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ชนชั้นอาจจะไม่เหมือนกันนะชนชั้นกลางในเมืองจะมีหลายคนเนี่ยมีที่อยู
5: ่ครับ
4: ขายก็ไม่ได้จะขายต่ำกว่านี้ก็ขาดทุนจะขายต่ำกว่านี้ก็มีปัญหาเนี่ยหรือบางคนมีรถยนต์เก่าก็ไม่ได้สะท้อนถึงสถานะทางการเงินหรือฐานะที่แท้จริงสิริกัญญาเขาสับแบบนี้นี่ผมใช้คำเองก็สับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยถ้าจะตั้งใจทำนโยบายแบบพุ่งเป้าต้องแม่นยำไม่นั้นมันจะกลายเป็นว่าตนีทีเหนียวในการจัดสรรงบประมาณจะกลายเป็นปิดกั้นคนที่ยากจนที่สุดในสังคมส่วนประเด็นงบ 42,000 ล้านที่รับรองผู้ได้สิทธิ์เพียงแค่10ล้านเนี่ยคุณสิริกัญญาบอกว่ามันต้องทบทวนและขยายงบประมาณหากพบว่ามีคนที่มีคุณสมบัติมากกว่าตัวเลขที่ตั้งเอาไว้ดีกว่าการสร้างกฎเกณฑ์ที่หยุมหยิมจนกลายเป็นสกัดคัดคนออกแบบไม่เป็นธรรมทีนี้คุณสิริกัญญาบอกว่าอย่างเรื่องไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเพียงแค่รางวัลปลอบใจเวลาสั้นและมันคือการขาดความรัดกุมในนโยบายสะท้อนวิธีคิดที่กลับไปกลับมาตอนที่พุ่งเป้าก็เข้มงวดเกินไปตอนที่จ่ายแจกเงินก็เหวี่ยงแหแบบที่ไม่มีประสิทธิภาพอันนี้เขาก็แหมเอาทำให้นักข่าวมาโค้ดได้นะส่งคำเตือนครับขอรัฐบาลทำความสะอาดข้อมูลของทุกหน่วยงานรัฐให้เรียบร้อยก่อนที่จะให้ประชาชนไปเป็นภาระในการอุทธรณ์คือพูดง่ายๆคือวันนี้ออกกติกามาแบบนี
5: ้ครับ
4: แล้วบอกว่าผมไม่จนเนี่ยในขณะที่ผมบอกให้ผมจนจริงๆรถมันมีปัญหารถผมโดนไหม้โดนระเบิดเนี่ยเขาบอกเนี่ยมันคือการผลักภาระคุณสิริกัญญาบอกว่าตอนนี้มันก็ไม่ได้อยู่แค่ระยะเวลาของการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ด้วยแต่ข้อมูลของรัฐเนี่ยอาจจะผิดพลาดเองโดยข้อมูลจากหน่วยงานอย่างเช่นกศน.การศึกษานอกโรงเรียนนะสมัยนี้เขาไม่รู้ใช้คำอย่างที่คุณมนตรีบอกก็ยังมีปัญหา
5: สกร.
4: สกร.นะผู้การศึกษานอกระบบใช่ไหม
5: ครับ
4: ทีนี้หากรัฐบาลยังเคลียร์ข้อมูลไม่จบจะให้อุทธรณ์แค่ไหนมันก็แก้ปัญหาการตกหล่นที่เป็นข้อเท็จจริงไม่ได้ครับคุณมนตรีอ่ะทางฝ่ายค้านเขาก็ติ่งขึ้นมาเมื่อกี้ตอนแรกๆเราเป็นคอมเมนต์กันนะแต่ก็เอาสิ่งที่ฝ่ายค้านเขาเสนอมาด้วยก็แล้วกัน
5: ก็ดูเหมือนจะเป็นโจทย์ยากนะครับไม่น้อยเหมือนกันสำหรับคุณสิริกัญญาที่บอกว่าต้องไปกรอกเป็นคะแนนนะค่าเท่านั้นค่าเท่านี้ผมนึกถึงคะแนนสอบสอถอเนี่ยยังไปเพิ่มได้เลยเนี่ยก็ไม่แน่ใจจะเอามาเป็นเกณฑ์วัดได้หรือเปล่าพอพูดถึงสกรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าในวันดังกล่าวนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทระรวงทองซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างตามคณะท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยท่านฟังแล้วท่านจะนึกขึ้นมาได้ไหมว่าเอ๊ะถ้าครอบคลุมนักเรียนนักศึกษาแล้วสำหรับนักศึกษานักเรียนนอกระบบที่มันอยู่ในหลายวัยอย่างสกร.หรือกศน.นี่ล่ะจะยังไงไม่รู้ได้มีการบันทึกไว้ในการประชุมครม.ว่ามีข้อทักท้วงมีความเห็นตรงนี้ต่อที่ประชุมว่าจะครอบคลุมไม่ครอบคลุมผมก็เชื่อว่าน่าจะไม่มีเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยรัฐมนตรีช่วยศึกษาคุณอัครนันท์เนี่ยนะที่ท่านออกมาพูดถึงยาวเหยียดเมื่อวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็เป็นอะไรที่จะเอามาแลกกันไม่ได้นะระหว่างต้นทุนชีวิตที่จะต้องเกี่ยวกับการศึกษาจะต้องทิ้งเพื่อไปเอาเงิน300 บาทท่านก็ดูเหมือนเข้าใจมากเลยทีเดียว แต่ทีนี้ผมถามก็คือในวันที่นำเสนอหลักเกณฑ์ตรงนี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17กรกฎาคมนั้นเนี่ยได้มีการระดมความคิดเห็นได้ชี้จุดชี้ประเด็นตรงเนี้ยให้เพียงพอกันหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ได้ทันตั้งหลักก็เลยคิดว่ามันไม่เป็นปัญหาพอมันเป็นปัญหาถึงได้เห็นว่าอันเนี้ยจะต้องไปปรับครับคุณอภิรักษ์ครับ
4: ครับคุณมนตรีไปตรงไหนต่ออีกไหมครับ
5: ก็เรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าพอปรับตรงนี้แล้วมันจะจบ
4: น่าจะยังไม่ปรับนะเพราะเขาก็ชงเล็งเตรียมอยู่นะเดี๋ยวต้องรอชุดใหญ่กลับมาก่อนมั้งครับคุณมนตรีฮะ
5: คือยังไงก็ต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะดูจากการแถลงของ3กระทรวงหลักๆในวันนี้แล้วก็ผมดูในตอนท้ายเนี่ยนะครับก็ในส่วนของผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับท่านก็ให้ข้อมูลว่าณเวลาที่ท่านแถลงนั้นเนี่ยนะปรากฏว่ามีผู้ที่มายื่นขอทบทวนสิทธิ์นะจำนวน 2.9 ล้านรายนะ 2.9 ล้านรายเนี่ย 40% เป็นผู้มีปัญหาเกี่ยวกับยานพาหนะนะที่จะต้องไปปรับไปทบทวนต้องไปที่กรมการขนส่งไปที่สำนักงานขนส่งนะทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับคุณวินิจก็บอกว่ารัฐบาลตั้งเป้าจะเร่งให้ดำเนินการตรวจสอบและคืนสิทธิ์ให้แก่ประชาชนผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์ให้รวดเร็วที่สุดภายในวันที่1ตุลาคมนะ1ตุลาคมก็คือปีปฏิทินงบประมาณของปี2570ที่กำลังพิจารณางบประมาณอยู่ในสภาวาระ2ในตอนนี้เพราะนั้นเนี่ยเมื่อขยายเวลานะทบทวนสิทธิ์ไปจนถึง20กันยายนที่เหลือก็จะต้องเป็นการตรวจสอบและอันหนึ่งซึ่งจะต้องใช้เวลาไม่น้อยเนี่ยผมเห็นทางกระทรวงมหาดไทยคุณนฤชาโคสาศิวิไลท่านเป็นอธิบดีกรมการปกครองท่านก็คงเตรียมนะฮะทำการบ้านมาเสร็จสับก่อนที่จะมาแถลงร่วมในวันนี้ท่านบอกว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการ One Stop Service ขึ้นณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานให้ทั้งผู้ที่ต้องการยืนยันรับสิทธิ์เพิ่มและผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาสามารถเข้ามาดำเนินการและรับคำแนะนำได้อย่างเบ็ดเสร็จจุดเดียวนะจุดเดียว One Stop Service ที่อำเภอนะแต่ในกรณีที่ประชาชนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางมาที่อำเภอท่านจะใช้อำเภอพึ่งได้นี่มหาไทยนะบำบัดทุกบำรุงสุขอำเภอเพิ่งได้ทำยังไงครับก็จะจัดชุดเจ้าหน้าที่อำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลถึงระดับครัวเรือนนี่ก็คือเป็นการขยับกันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ผลก่อนก็ไปลงท่านบอกว่าวันไหนจะไปที่ไหนนะก็ไม่ต้องมานั่งรอท่านจะแจ้งผ่านหอกระจายข่าวและเสียงตามสายในหมู่บ้านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและก็นัดหมายการลงพื้นที่ให้ประชาชนได้เตรียมตัวนะก็ไปทำไร่ทำนาทำสวนอะไรรับจ้างตามปกติแต่วันไหนจะไปเสียงตามสายจะแจ้งล่วงหน้าว่าวันพรุ่งนี้นะชุดอำเภอเพิ่งได้จะมาที่ชุมชนจะมาที่หมู่บ้านเราเตรียมมาไว้เพื่อที่จะอุทธรณ์สิทธิ์300บาทก็ถือว่าเป็นการขยับกันโดยที่ทำการบ้านมาล่วงหน้าพอสมควรเลยทีเดียวครับคุณพิรักษ์ครับ
4: ครับก็ไปจัดการไปนั่งไล่ให้ได้ครบกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่อุทธรณ์ถ้าไม่ขยับแล้วเนี่ยปัญหาทั้งหลายไม่สามารถที่จะกลับมาแก้ไขปัญหาได้ขณะเดียวกันนะครับผมจะกลับไปที่เมืองจีนคุณมนตรีมีตรงน
5: ี้ขาด
4: ครับ
5: เชิญเลยครับ
4: นอกเหนือจากเรื่องที่ผมพูดถึงแล้วนะครับทางฝั่งจีนเองเนี่ยก็มีการพูดถึงปัญหาไทยกัมพูชาแล้วก็เราก็มีการจับตามองกันอยู่ว่าเรากับทางกัมพูชาเนี่ยใครจะใช้เวทีนี้ไปในทิศทางกันยังไงแบบไหนวันนี้ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับในฐานะรองนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยท่านเสียสักให้สัมภาษณ์ในระหว่างการร่วมคณะคุณอนุทินชาญวีรกุลในการเยือนจีนอย่างเป็นทางการหนึ่งในนั้นมีการบรรลุข้อตกลงในการตั้งกรอบหารือความมั่นคงในแบบ 2+2 เป็นการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมของไทยเพื่อยกระดับป ความมั่นคงให้มีความใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยฝ่ายจีนก็มีความพร้อมในการที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งแรกครับท่านเสียศักดิ์ก็บอกว่าประเด็นที่เราให้ความสำคัญแล้วก็หยิบยกขึ้นมาก็คือการปราบปรามสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์เห็นพ้องการใช้กฎหมายการปราบปรามการค้ามนุษย์การสกัดกั้นเส้นทางการฟอกเงินและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาก็จะเน้นให้เกิดผลอย่างยั่งยืนนะครับจำเป็นจะต้องบูรณาการกับเพื่อนบ้านด้วยเช่นเมียนมากัมพูชาเพื่อตัดวงจรตอนนี้ก็มีการพูดถึงผมไม่แน่ใจว่าเป็นท่านเสียสักพูดแล้วเนี่ยมันขยับได้มากขนาดไหนเนี่ยได้มีการหยิบยกปัญหากลุ่มธุรกิจสีเทาที่มาทำธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้นมาหารือโดยย้ำครับว่ารัฐบาลไทยก็มุ่งส่งเสริมนักลงทุนที่มีคุณภาพมีความยั่งยืนและต้องปฏิบัติตามกติกาการลงทุนที่ว่าในกลุ่มสีเทาก็อาจจะเป็นส่วนน้อยแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ท่านเสียสักก็บอกว่าก็อาจจะมีความรู้สึกไม่ดีต่อหมู่คนไทยก็อยากจะให้จีนคำนึงถึงความรู้สึกของคนไทยกลุ่มนี้ด้วยเอาหลักๆนะเราก็ทราบกันอยู่ว่าพอจีนเขาขันก๊อกค่อนข้างแน่นนักธุรกิจจีนที่ไม่ค่อยถูกต้องทั้งหลายพอทำที่รุ่นไม่ได้จำนวนหนึ่งก็มาทำมาหากินกันนอกประเทศเสียเยอะครับคุณมนตรี
5: ครับก็ถือว่ามันเป็นการกลับหัวกลับท้ายกันนะครับคือในอดีตเนี่ยก็ฟังคนเขาพูดถึงก็เป็นเรื่องจริงนะฮะในอดีตเมื่อประมาณสัก 7-80 ปีนะฮะยุคเสือผืนหมอนใบก็จะเข้ามาแบบหนึ่งนะคุณเป็นหลักครับเข้ามาเพื่อที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะแต่พอมายุคนี้ผ่านมาจนยุคมาถึงยุคตู้ห่าวเนี่ยก็กลายเป็นว่ามาพร้อมกับความมั่งคั่งนะฮะแล้วก็สามารถที่จะใช้อำนาจเงินนะทะลุทะลวงไปได้อย่างสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างนะจนกระทั่งมาถึงพ่อทิพย์อะไรทั้งหลายแหละก็นี่แหละคือเป็นการกลับหัวกลับท้ายกันในอดีตอย่างหนึ่งปัจจุบันอีกอย่างหนึ่งครับคุณพิรักครับ
4: ผมถามผู้สื่อข่าวที่เมืองคนไทยที่อยู่เมืองจีนนะครับเรื่องเทียนหมีมี่เนี่ยเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังเขียนละเอียดทีเดียวสักครู่กลับมาครับ
5: ครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลไทยจีลงนาม MOU 2ฉบับขยายโอกาสทางการค้ายกระดับ MSME สู่ห่วงโซ่อุปทานนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการพร้อมเข้าร่วมหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศในการเยือนครั้งนี้ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยและจีน2ฉบับโดยฉบับแรกเป็นความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานต่อยอดจากความตกลงยกระดับเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนรวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ MSME ของไทยมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสำคัญเช่นเทคโนโลยีและนวัตกรรมแร่ธาตุยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมสีเขียวอีกฉบับเป็นความร่วมมือด้านการบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของไทยกับสำนักงานกำกับดูแลตลาดของจีนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงกำหนดจุดประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในตลาดภายในประเทศและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของทั้ง2ฝ่ายครบรอบ15ปีเครื่องบินขับไล่กริปเพนเข้าประจำการยืนยันขีดความสามารถของกองทัพไทยไม่เป็นรองใครในภูมิภาคพลอากาศเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศร่วมงานครบรอบ15ปีการบรรจุประจำเครื่องบินขับไล่กริปเพนและซาบ340ที่กองบิน7สุราษฎร์ธานีพลอากาศเอกอุกฤษผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวว่าการที่กองทัพอากาศมีวิสัยทัศน์ในปี2554ในการจัดหาอากาศยานเข้าประจำการทำให้วันนี้มีความพร้อมและมีระบบนิเวศในการปฏิบัติการในลักษณะสงครามยุคใหม่ทั้งนี้สิ่งต่างๆเป็นแนวโน้มของการปฏิบัติการรบยุคใหม่ในมิติทางอากาศสิ่งที่น่าภาคภูมิใจคือปัจจุบันกองทัพอากาศได้ริเริ่มโครงการจัดหาอากาศยานขับไล่ระยะที่1ที่ลงนามในสัญญาไปแล้ว4เครื่องและไม่ได้หยุดเพียงแค่จัดหาอากาศยานเพียง4เครื่องแต่ระบบนิเวศของการปฏิบัติการสงครามยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบเซ็นเซอร์หรือพื้นฐานอื่นๆที่จะนำไปสู่การปฏิบัติการข้ามมิติในอนาคตจะมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบันซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบของอากาศยานของกองทัพไทยในอีก10ปีข้างหน้าเชื่อว่าในภูมิภาคนี้ไม่เป็นรองใครส่วนผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวถึงเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กริปเพนมีบทบาทสนับสนุนปฏิบัติการร่วม3เหล่าทัพว่าเป็นผลจาก15ปีที่ผ่านมาโดยกองทัพอากาศมุ่งเน้นความเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลทำให้รู้ก่อนเห็นก่อนเข้าใจก่อนตัดสินใจก่อนและลงมือก่อนถือเป็นทิศทางที่กองทัพปฏิบัติมาถึงปัจจุบันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วในปีที่14กริปเพนได้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศคือบทพิสูจน์และพิสูจน์ได้จริงสุชาติชมกลิ่นลุยรื้อสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำหาดนุ้ยภูเก็ตระบุเป็นการทวงคืนพื้นที่ชายหาดหลังปัญหายืดเยื้อนานนับ10ปีสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกบริเวณหาดนุ้ยตำบลการุณอำเภอเมืองภูเก็ตพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนายสุชาติยืนยันว่าการรื้อถอนครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อทวงคืนพื้นที่ชายหาดซึ่งเป็นสมบัติของแผ่นดินให้กลับมาเป็นของประชาชนหลังปัญหาการบุกรุกสะสมมานานหลายสิบปีพร้อมระบุว่าภายหลังการรื้อถอนกรมป่าไม้จะเข้าปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากชายหาดได้โดยไม่เสียค่าผ่านทางพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและขยายผลการตรวจสอบพื้นที่บุกรุกชายหาดแห่งอื่นทั่วประเทศเพื่อทวงคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนอย่างเท่าเทียมสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM

0: ความคิด
1: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
6: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดย
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

0: เอ๊ะคุณอภิรักษ์นะฮะสะดุดไปนิดหนึ่งในเรื่องของความหมายได้ยินอยู่ไหมครับ
1: แล้วจีนตอนนี้เนี่ยคงไม่สะดุดนะหวานชื่นนะครับ
0: ครับหวานชื่นพอครับ
1: แล้วก็ทางโน้นบอกว่าณตอนนี้จีนเนี่ยกับไทยเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องนี้เท่าไหร่เท่ากับเราจะยังไงกับประเด็นในกัมพูชาอันนี้เขาก็ไม่ได้อธิบายต่ออาจจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังกันอยู่ว่าถือหางกันคนละฝั่งกันหรือเปล่าแล้วก็อเมริกากับจีนก็ดูเหมือนว่าคนละแบบกันขณะเดียวกันก็บอกว่านายกหลีเนี่ยเจอนายกจากเมืองไทยเนี่ยหลายครั้งละแล้วก็อาจจะชินกับความเป็นไทยอันนี้นักข่าวที่ใครบอกเขาบอกว่าบางท่านมาก็จะเซลฟี่อยู่ก็เลยคิดว่าบางท่านเขาก็มาเซลฟี่ก็ได้บางท่านก็มาก็มีโอกาสได้ร้องเพลงก็ถือว่าก็มีความเป็นไทยแต่อันนี้เป็นภาษาของนักข่าวคนไทยที่ทำงานอยู่กับสื่อจีนอยู่ที่นู่นฮะคุณมนตรีฮะ
0: ก็เอาเป็นว่ามองกลางๆถ้าไม่คิดอะไรมากก็แหมก็ไปบ้างเขาร้องเพลงเขา
1: ภาษาเขา
0: ถือว่าเป็นภาษาที่ทำให้มีความใกล้ชิดนะฮะก็เป็นมิตรนะฮะก็ตรงนี้ไม่ต้องไปลงในรายละเอียดของเนื้อหาว่าจะอยู่ในยุคไหนนะก็จะได้ไม่ต้องไปลงลึกขนาดนั้นยังอยู่ที่นะไทยกัมพูชาและก็จีนต่ออีกสักเรื่องหนึ่งก็เข้าใจว่าท่านรองนายกศิริศักดิ์พวงเกตแก้วนะซึ่งตามคณะท่านนายกรัฐมนตรีไปตั้งแต่วันแรกๆนะครับก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการที่จีนจะอาสาเป็นตัวกลางในการที่จะทำความเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมไทยกัมพูชาประมาณนั้นนะครับนักข่าวก็ไปถามท่านถึงเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้แหละท่านก็บอกว่านะครับปัจจุบันช่องทางการพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชายังมีไม่มากนักคือไม่ได้มองว่าจีนจะมาตรงนั้นและจะเป็นยังไงแต่ท่านพุ่งเป้าไปที่ไทยกับกัมพูชาในการที่จะสื่อสารจะพูดคุยกันว่ามีไม่มากนักนะนี่ประเด็นแรกท่านขยายความว่าแม้ไทยจะเคยเสนอหลังการพบหารือของผู้นำทั้งสองประเทศที่เมืองเซบูเข้าใจว่าตอนนั้นไปประชุมสุดยอดอาเซียนกับรัสเซียหรือยังไงนะคุณอภิรักษ์ณที่เซบูนะครับท่านบอกว่าข้อเสนอในตอนนั้นก็คือให้ใช้การเจรจาทวิภาคีในทุกประเด็นเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่แทนที่ฝ่ายกัมพูชาจะพูดคุยกับเราเรื่องเขตแดนทางทะเลกลับเดินหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับทั้งที่ควรมีการเจรจาระหว่างสองฝ่ายก่อนหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้จึงค่อยใช้กลไกอื่นซึ่งภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสซึ่งมีหลายกลไกเช่นประนอมภาคสมัครใจที่อาจไม่ถึงประนอมภาคบังคับก็ได้ท่านได้ไตเติ้ลได้เห็นอย่างนี้เลยแล้วถัดมาท่านก็บอกว่าในเมื่อเขายังไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับเราตามที่พูดคุยกันที่เซบูการจะพูดคุยเรื่องชายแดนเขตแดนทางบกก็ลำบากก็คงต้องดูกันต่อไปในเมื่อเราคุยกันว่าจะพูดในระดับทวิภาคีสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจส่วนจีนถ้าจำเป็นเมื่อไหร่เราก็ขอบคุณในความปรารถนาดีของฝ่ายจีนอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่ทั้งสองประเทศต้องพูดคุยกันโดยตรงคือท่านยังเห็นความสำคัญของการพูดคุยกันในระดับทวิภาคีนะครับยังไม่อยากจะให้ใครมาเป็นตัวกลางจริงๆแน่แต่สื่อเขาจับประเด็นในตรงนี้ด้วยซ้ำไปว่าศิริศักดิ์บอกปิดประตูเจรจาไทยกัมพูชาที่ปิดก็เพราะว่าหลังจากที่ได้พูดคุยกันที่เซบูแล้วก็ตกลงกันแล้วเนี่ยแต่จู่ๆเนี่ยทางกัมพูชากลับไม่ใช้ช่องทางที่ตกลงกันไว้หรือแม้จะไปใช้ช่องทางอันครอสมันก็ยังมีระดับจากภาคบังคับก็ยังมีภาคสมัครใจแต่กัมพูชาก็นะลัดขั้นตอนไปใช้ภาคนะบังคับรองนายกศิริศักดิ์บอกว่าขณะนี้ก็ปิดประตูโอกาสในการที่จะคุยกันด้านเขตแดนทางบกชายแดนมันก็คงลำบากเหมือนกันสิ่งที่ดีที่สุดก็คือฝ่ายจีนเขามีความหวังดีและเขาพยายามสนับสนุนฝ่ายกัมพูชาให้ทำตามที่คุยกันไว้ที่เซบูและเขาตระหนักในความสำคัญในการวางตัว ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่าย

0: นึ่งก็ยังให้ความเชื่อมั่นกับจีนอยู่นะครับรองนายกเสียศักดิ์บอกอีกว่าตามที่นายกอนุทินได้พูดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคือเราชื่นชมบทบาทของจีนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่มั่นใจว่าเขาจะวางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดแต่ประเด็นที่เราเป็นห่วงคือการนำเสนอข่าวของฝ่ายกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งมอบรถถังจากจีนซึ่งในจังหวะนี้ความสัมพันธ์มีความละเอียดอ่อนเปราะบางการหยุดยิงก็ยังเปราะบางการส่งรถถังช่วงนี้และมีการนำเสนอข่าวในทางที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายกัมพูชาฝ่ายกัมพูชาไม่น่าจะเป็นผลดีต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาขณะนี้เราไม่ได้ต่อว่าแต่พูดตามข้อที่จริงโดยขอให้สนับสนุนประเด็นนี้ด้วยตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกับจีนว่าเรากังวลในเรื่องนี้สุดท้ายเมื่อถามถึงกรณีปัญหาธุรกิจสีเทาในประเทศไทยรวมถึงประเด็นการสวมสิทธิ์เด็กทารกชาวจีนเพื่ ได้สัญชาติไทยรองนายกศรีศักดิ์ก็บอกว่าไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนที่มีคุณภาพยั่งยืนและเป็นไปตามกฎหมายไทยโดยยอมรับว่าธุรกิจสีเทาเป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับการลงทุนของจีนทั้งหมดแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อความรู้สึกของคนไทยจึงอยากให้ฝ่ายจีนให้ความสำคัญด้วยก็ถือว่าเป็นภาษาแบบนักการทูตแบบเสมอต้นเสมอปลายนะครับคุณวิรักษ์ท่านรองนายกศรีศักดิ์พวงเกตแก้วที่พูดถึงเรื่องของไทยกับจีนไทยกับกัมพูชาแล้วก็มีจีนเข้ามาเป็นตัวเชื่อมตรงนี้ครับคุณวิรักษ์ครับ
1: ครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจจริงนะครับว่าพอเราไม่เข้า MOU แล้วเนี่ยในเราที่เราคิดว่าจะเป็นทวิภาคีก่อนไปบังคับประนีประนอมหรืออะไรต่อมีอะไรไปเนี่ยมันคิดกันไม่ได้หรือว่ามันคาดกันไม่ได้ก่อนหรือว่าเขาจะเข้าประตูนั้นมากกว่าเราปิดประตูหนึ่งแล้วหวังว่าเขาจะมาประตูหนึ่งก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เห็นการคาดหวังจากฝ่ายไทยว่าจะเป็นแบบนั้น ขณะเดียวกันครับเรื่องของต่างด้าวต่างชาตินอมินีวันนี้ก็มีการขยับจากทางกทม.ครับก็อย่างที่เราได้เห็นกทม.ก็แต่งตั้งที่ปรึกษาก็เป็นนายทหารอดีตนายทหารผู้ใหญ่ด้วยวันนี้ท่านผู้ว่ากทม.เนี่ยท่านผู้มีการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครพอรมน.กทม.เนี่ยก็ให้การต้อนรับนะครับท่านเสนาธิการทหารบกท่านพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัฒในฐานะเลขากรมน.ก็หารือการบูรณาการด้านความมั่นคงครับท่านผู้ว่าเขาบอกว่ากรุงเทพมีความซับซ้อนตอนนี้ที่ประชุมมีการกำหนดหัวข้อเร่งด่วน2หัวข้อหลักก็คือ1แรงงานต่างด้าวต่างชาติทำผิดครอบคลุมการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายการใช้นอมินีรวมถึงการกระทำผิดเกี่ยวกับทะเบียนและเอกสารต่างๆ2ก็คือการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทบกับเยาวชนในวงกว้างก็จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกำหนดแนวทางมีตัวชี้วัดอาศัยการบูรณาการข้อมูลการข่าวระหว่างกทม.ตำรวจกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมพื้นที่โดยจะหาข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ไม่จำกัดเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งจริงๆแล้วมันหลายจุดมากนะคุณมนตรี
0: ครับ
1: แถวๆพระราม2แถวๆฝั่งนี้ก็จะมีโรงงานมีทั้งคนเชื้อสายพม่ามีทั้งคนชาวจีนที่มาตั้งอะไรกันอยู่อันนี้ผมว่าตรงนี้ก็เห็นกันได้บางขุนเทียนพระราม2อะไรแถวนี้ขณะเดียวกันแถวๆในเมืองจะไม่ว่าจะเป็นแถวๆห้างสรรพสินค้าที่มีคนต่างชาติมาเยอะอยู่แถวๆปทุมวันน่ะพนักงานที่ขายของเกือบทุกคนพูดภาษาต่างชาติกันไม่แน่ใจคำว่าบางคนก็มาจากแถบๆติดกันก็มีก็ไม่แน่ใจครับว่าไอการที่จะเอาจริงเอาจังเนี่ยจะเป็นการทำงานเชิงข่าวหรือทำเต็มที
0: ่
1: ด้านกรมน.ครับท่านชัยพฤกษ์ท่านก็บอกว่าก็สนับสนุนเต็มที่เพิ่มประสิทธิภาพการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่มีความซับซ้อนผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผมไม่แน่ใจว่ามันจะหมายรวมไปถึงเรื่องของลูกหลานได้หรือไม
0: ่
1: อุ้มทิพย์อะไรทิพย์กันออกมาเป็นข่าวกันอยู่เนี่ยอ่ะเอาเป็นว่าก็ได้เห็นการขยับในแบบที่เข้มข้นมากขึ้นครับ
0: ครับ
1: คุณมนตรีครับ
0: ก็กลายเป็นประเด็นที่เราเองก็ตั้งคำถามและเขาเองก็ดูเหมือนอยากจะให้เราได้มีการสื่อสารอะไรที่มันออกมากลางๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาง

0: บางข้อบางคำพูดนะที่เราไปนิยามและมันก็เป็นภาพด้านลบก็เข้าใจว่าตอนหลังเนี่ยเราอาจจะเพลาๆลงหรืออย่างไรเกี่ยวกับเรื่องที่จะใช้คำว่าจีนเทาก็เริ่มจะลดน้อยก็คงลดลงมาบ้างคุณอภิรักษ์เพราะว่าเป็นเรื่องที่เขาเองไม่สบายใจเมื่อมีการสื่อสารออกมาอย่างนั้นก็เลยทำให้ก็รับฟังนะแต่ทีนี้ผมเติมอีกอันหนึ่งคุณอภิรักษ์กรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปที่ประเทศจีนในครั้งนี้และในซีของฝ่ายค้านนะครับเขาเองก็อย่างวันนี้ที่ผมบอกว่ามีการตั้งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดฟอรัมนะเกิดแก่เจ็บโกงที่ว่านี้นั้นเนี่ยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะยังมีการตอบคำถามนักข่าวให้สัมภาษณ์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณวิรักษ์ได้พูดถึงประเด็นนี้ไปบ้างแล้วในช่วงต้นนั่นก็คือนักข่าวถามถึงคุณณัฐพงษ์เกี่ยวกับเรื่องการเยือนจีนของท่านนายกรัฐมนตรีนะก็คงจะถามถึงข้อห่วงใยก่อนหน้านี้ทางฝ่ายค้านก็ไปพบทางสถานทูตจีนเพื่อนำเสนอข้อห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับคุณณัฐพงษ์ตอบคำถามนักข่าวว่าตนไม่ได้ขัดข้องอะไรหากจะมีการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศแต่ AI ที่เป็นเนื้อหาหลักในการเจรจาครั้งนี้การดึงเม็ดเงินมาลงทุนเพื่อตั้ง Data Centerอาจไม่ได้ให้ประโยชน์กับประเทศไทยเท่าไหร่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งเป็นประโยชน์กับไทยและสร้างอำนาจการต่อรองให้กับไทยในภูมิภาคได้ก็คือพลังงานสะอาดหากรัฐบาลดำเนินการเรื่องนี้อย่างถูกต้องมีการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานที่ถูกต้องประชาชนและธุรกิจก็จะได้รับประโยชน์เป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรม AI ในอนาคตทีนี้คุณณัฐพงษ์ก็พุ่งไปที่ประเด็นที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ส่วนเรื่องอื่นๆตนยังไม่เห็นการสื่อสารจากท่านนายกรัฐมนตรีว่าได้ใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยแก้ปัญหาอื่นๆให้กับประชาชนโดยเฉพาะปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกและการปราบปรามทุนเทาตนเชื่อว่าประชาชนยังรอฟังคำตอบเรื่องนี้อยู่อย่างไรก็ตามพรรคประชาชนได้ยื่นหนังสือเรื่องการแก้ปัญหาสารพิษในแม่น้ำถึงสถานเอกอัครทูตจีนประจำประเทศไทยซึ่งทางการจีนเองก็มีการแสดงจุดยืนชัดเจนว่าพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหานี้เพียงแต่ว่าขาดการดำเนินการจากฝั่งรัฐบาลไทยตรงนี้เป็นประเด็นนะครับดูเหมือนเราจะไม่ให้ความร่วมมือหรือว่าเรายังนิ่งเฉยต่อเรื่องนี้หรือเปล่าก็เลยใช้คำว่ายังขาดนะการดำเนินการจากฝั่งไทยคุณณัฐพงษ์บอกว่าไทยต้องร่วมมือกับรัฐบาลจีนและเมียนมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงพรรคประชาชนได้ยื่นข้อมูลไปหมดแล้วว่ามีเหมืองจุดใดบ้างซึ่งสถานทูตจีนได้ส่งข้อมูลตรงไปยังรัฐบาลจีนแล้วสิ่งที่ประชาชนรออยู่คือการดำเนินการของฝั่งรัฐบาลไทยในการส่งตัวแทนเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหานี้กับประเทศเพื่อนบ้านก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เอาหยิบยกขึ้นมานะตั้งเป็นคำถามอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงวงนั้นได้มีการสื่อสารหรือไม่สื่อสารแต่ฝ่ายค้านได้มีการสื่อสารผ่านทางสถานทูตไปเป็นเบื้องต้นแล้วครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับหนึ่งในเครื่องยนต์เรื่องของผมยังเสียงผมยังได้ยินอยู่นะคร
0: ับ ยังได้ยินครับคุณพิรักษ์เชิญครับ
1: ยังไม่มีใครมาดูดเหมือนผมกำลังจะพูดถึงไทยไอพาสปอร์ตอ่ะมันก็เลยมีไอกับแอมกันหน่อยทีนี้ครับฝั่งของทางพรรคประชาชนเนี่ยอาจจะต้องไปจูนกันในพรรคกันใหม่ว่าจะเดินยังไงแบบไหนแต่ประชาธิปัตย์ก็ยังเกาะเรื่องนี้กันอยู่นะครับดร.การดีเลียวไพโรจน์ธีรัยชื่อรองหัวหน้าพรรค
0: ไปดูเหมือนสัญญาณคุณอภิรักษ์จะขาดขาดหายหาย
1: ก็จัดเวทีเสวนาและพบปะครับ
0: ครับ
1: ก็จัดเวทีวิเคราะห์โครงการไทยไอพาสปอร์ตครับร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอลโดยมีผู้อำนวยการสถาบันออกแบบอนาคตเป็นผู้ดำเนินการอาจารย์การดีบอกว่าแม้ล่าสุดโครงการจะปรับมาเบิกจ่ายจากการเหมาจ่ายมาเป็นการใช้จ่ายตามผู้ใช้งานจริงที่คุณภาวุฒิเคยตั้งคำถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ยังมีช่องโหว่ครับเพราะนิยามของคำว่า active user เนี่ยสามารถนับจากจำนวนผู้ใช้เพียงล็อกอินเดือนละครั้งหรือกดเข้าระบบกัดการแจ้งเตือนโดยไม่มีตัวชี้วัดที่สะท้อนว่าประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะแค่ไหน ตั้งข้อสังเกตครับ1ก็คือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังมีข้อสงสัยเรื่องล็อกสเปคประเด็นที่2ก็คือมูลค่าความคุ้มค่าของงบประมาณ 1,600 ล้านบาทหลายรายการมีราคาสูงผิดปกติประเด็นสุดท้ายคือความมั่นคงและอธิปไตยของข้อมูลเนื่องจาก TOR ยังไม่มีความชัดเจนว่า TOI ข้อมูลจะดำเนินการภายในประเทศไทยทั้งหมดหรือไม่สสการดีบอกว่าไม่เข้าใจว่ารัฐบาลปล่อยให้โครงการนี้เดินหน้าไปยังไงต่อไปทั้งที่งบประมาณก็มีจำกัดแต่กลับทุ่มให้กับซิกเนเจอร์โปรเจกต์ที่ไม่จำเป็นในซิกเนเจอร์โปรเจกต์คืออะไร
0: ครับ
1: มีโครงการเด่นๆโครงการที่มีเห็นภาพเห็นผลเห็นผ่อนอะไรอย่างนี้บ้างก็เตือนว่า 6,600 ล้านบาทสสการดีบอกว่าอาจจะกลายเป็นค่าโง่ชิ้นใหม่หากใช้ได้เพียงสั้นๆแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ของประเทศตอนนี้ก็ขอยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการนะครับจะยื่นหนังสือเพื่อขอให้ทบทวนแล้วก็ยุติโครงการนี
0: ้
1: อันนี้ก็ได้เห็นภาพครับว่าเครื่องยนต์หนึ่งเหมือนกับถอนคันเร่งยังไม่ถึงกับดับหรอกอีกหนึ่งเครื่องยนต์เนี่ย
0: ยังเดินหน้าม
1: าเนี่ยไม่เงียบ
0: ยัง
1: ประชาธิปัตย์นี่สองดอกแล้วนะคุณมนตรีตอนเรื่องเทาส้มเขาเป็นตัวเปิดแล้วตอนประชาธิปัตย์มาตอนหาเสียงตอนเลือกตั้งเนี่ยอะไรนะเปิดมากเปิดบ้านสีฟ้ากระชากหน้าสีเทาอะไรเนี่ยมาตอนหลังอย่างเรื่องนี้ส้มเหมือนสะดุดไปฟ้าก็มีโอกาสได้ทำงานในอีกระดับหนึ่งครับคุณมตุย
0: ันคือไม่ได้สะดุดธรรมดาแต่เป็นการนะสะดุดกันภายในเพิ่มด้วยนะอย่างวันเนี้ยนะยังมีเวลานะเอาให้จบเรื่องของไทย AI Passportนักข่าวก็ไปสอบถามจากคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ2ประเด็นประเด็นแรกก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะยื่นเรื่องให้ปปช.นะฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าคุณไอซ์รักชนกศรีนอกหรือเป็นใครที่บอกทันทีนะที่มีการเปิดลงทะเบียนก็จะยื่นเลยนะถัดมาบอกไม่ต้องรอนะพร้อมก็จะยื่นวันนี้นักข่าวก็เลยไปถามว่าเอ๊ะที่จะยื่นต่อปปช.ตกลงเนี่ยไปถึงไหนคุณณัฐพงศ์ก็ตอบว่าตามหลักกฎหมายปปช.สามารถทำงานเชิงลึกตรวจสอบได้โดยไม่ต้องมีใครไปร้องส่วนคำร้องของพรรคประชาชนอยู่ระหว่างการยกร่างคำร้องหากมีความชัดเจนจะมีการแถลงให้ทราบอีกครั้งนี่คือประเด็นในเรื่องของการยื่นร้องต่อปปช.นะครับว่ากำลังอยู่ในระหว่างการยกร่างคำร้องทีนี้ถามถึงกรณีที่คุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะได้โพสต์ข้อความคล้ายสนับสนุนโครงการดังกล่าวทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการแลกคดีหรือไม่นั้นยังเป็นคำถามเดิมนะครับคุณณพงศ์บอกว่าวันหยุดที่ผ่านมาตนคุยกับนายภาวุฒิและได้ชี้แจงกับสังคมเลยว่าโครงการดังกล่าวมีประเด็นอยู่ที่การจัดซื้อจัดจ้างผิดปกติมีการลดสเปคส่วนเรื่องความคุ้มค่าเป็นอีกกรณีหนึ่งซึ่งพรรคประชาชนพยายามชี้ให้เห็นว่าความผิดปกติอยู่ที่ส่วนใดอย่าให้รัฐบาลบิดประเด็นเรื่องนี้อยู่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของกลุ่มคนที่อาจเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนักข่าวก็ถามว่าหลังจากที่คุณภาวุฒิโพสต์ข้อความดังกล่าวปรากฏว่าคุณรักชนกศรีนอกนะฮะก็ออกมาโพสต์ข้อความนะฮะก็เป็นข่าวไปหมดแล้วล่ะนะโดยนำเสนออักษรย่อคอควายนะคุณอภิรักษ์ครับ คุณณัฐพลก็บอกว่าการทำงานร่วมกันเป็นปกติที่มีความเห็นต่างกันจากการที่ออกมาสื่อสารไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่สาธารณะย้ำว่าเรื่องนี้เป็นสาระสำคัญอยู่ที่ความผิดปกติในการจัดซื้อจัดจ้างและเราได้มีการพูดคุยกันโดยตลอดตอนท้ายนักข่าวถามว่าแม่ก็ยังติดใจอ่ะคอควายนี่ค่อนข้างรุนแรงนะต้องมีการตักเตือนหรือไม่นะคงเข้าใจความหมายตรงกันนะเพราะว่าสื่อก็นำเสนอไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องอักษรที่ว่านี้นั้นคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าก็มีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็ไม่ได้บอกว่าสอบหรือไม่สอบหรือว่าจะอะไรคือคุยกันอยู่ตลอดไม่ว่าจะอักษรอะไรก็ตามกลายเป็นปมที่กลับมาว่าเป็นประเด็นวิวาทะที่เกิดขึ้นในพรรคสีส้มมันก็เลยทำให้อย่างที่คุณวิรักษ์สรุปเมื่อสักครู่1พรรคสีส้มเปิดประเด็นและพรรคประชาธิปัตย์ก็มาร่วมในการตรวจสอบด้วยแต่พอมาถึงตรงกลางๆเนี่ยปรากฏว่า อาการแผ่วหรืออาการสะดุดกึกกักมันอยู่ที่พรรคที่เปิดประเด็นก็เลยทำให้พรรคประชาธิปัตย์ก็ยังก้าวไปอีกข้าวหนึ่งถึงขั้นย้ำว่าต้องทบทวนแล้วก็นะยุติโครงการก็ถือว่าไปก้าวไปไกลกว่าพรรคสีส้มแล้วครับตอนนี้ครับ
2: จริงๆเรื่องนี้ถ้ามองแบบกลางๆเนี่ยณัฐพงศ์ก็อาจจะต้องเตือนไอ้รัชนกหรือเปล่าเพราะว่าไอ้คอเหอะคอเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันแปลความอื่นไม่ได้อะในขณะเดียวกันเรื่องนี้ทางคุณป้อมภาวุฒิอ่ะมันก็มองได้สองธงจริงๆแหละหนึ่งก็คือถอนคันเร่งหรือสองคือมองหาแง่ดีในการชื่นชมมองแบบที่ไม่ทันระวังในเชิงคนเวทเอกชนมาก่อนแล้วไม่ควรจะไปพูดแบบนี้ดันฝั่งนู้นก็ตีกินได้ถ้ามันปรามสองฝั่งหัวหน้าพรรคก็จะโอเคมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนจะปรามทางฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะทางฝั่งนี้ก็ธรรมดา
0: เ
2: พราะว่า
0: เหมือนกับเปิดพื้นที่ให้วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ขออภัยคุณอภิรักษ์เหมือนกับตอนต้นน่ะคุณณัฐพงศ์ก็พยายามชี้ประเด็นเดียวกันกับที่คุณไอซ์ลักษณ์ชนกศรีนอกชี้นั่นคือเรากำลังตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างว่าล็อกสเปคไหมผิดสเปคไหมไม่ได้ไปดูว่ามันจะได้ประโยชน์หรือไม่ประโยชน์แต่ที่มาตรงนั้นน่ะคือจุดสำคัญอันนั้นคือคุณณัฐพงศ์กับคุณไอซ์ลักษณ์ก็ชี้จุดตรงนั้นเป็นเบื้องต้นนะครับคุณรักครับ
2: คือพร้อมมันก็ไม่ผิดในเชิงเนื้อหาล่ะแต่ว่าในเชิงการเมืองเนี่ยแบบนี้เขาไม่ทำกันอ่ะแบบกันแบบตรงไปตรงมาเขาไม่ทำกันเอาพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดย
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
6: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
7: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทเป็นกับมหาชน
8: อ้าวสายต่อไป
9: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
8: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
10: เลือกนี่สิครับ
8: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
10: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
8: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
11: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
12: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
13: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
14: ้ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
13: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโด
16: ยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
1: เรามาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณสุทธิชัยชวนไปติดตามสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณสุทธิชัยบอกว่าเต็มรูปแบบแล้วนะครับแล้วก็เป็นในแบบที่ไม่เลือกจุดไหนเป็นจุดทางการรบจุดไหนเป็นจุดพลเรือนไปติดตามอัปเดตล่าสุดจากสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
0: ครับ
17: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
18: สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในช่วง 2-3 วันนี้ถือเป็นสงครามเต็มรูปแบบแล้วครับไม่เลือกเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นทหารหรือพลเรือนและไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามแต่ถ้าหากมีฐานทัพสหรัฐอยู่อิหร่านก็ถือเป็นเป้าหมายความชอบธรรมน่าสนใจครับว่าจอร์แดนกลายเป็นเป้าการโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงในช่วงนี้มีคำถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะฐานอเมริกันตาย2สูญหาย1บาดเจ็บไม่ต่ำกว่า20คนที่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนเป็นข่าวใหญ่ที่จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าจะต้องเดินหน้าจะลุยต่อปราบอิหร่านให้ราบคาบหรือว่าจะประกาศชัยชนะแล้วก็ถอยเพราะว่ามันไม่ใช่ทางเลือกง่ายๆอีกต่อไปสำหรับโดนัลด์ทรัมป์การที่อิหร่านพุ่งเป้าไปที่จอร์แดนซึ่งสำหรับจอร์แดนแล้วเนี่ยอยู่จะเรียกว่าใกล้ก็ได้จะเรียกว่าไกลก็ได้จากอิหร่านเส้นทางระหว่างจอร์แดนกับอิหร่านนั้นหนึ่งไม่มีพรมแดนต่อกันนะครับจุดที่ใกล้ที่สุดก็ประมาณ 500-600 กิโลเมตรมีอิรักอยู่ตรงกลางถ้าบินไปก็ประมาณ2ชั่วโมงเสร็จแต่เป้าหมายก่อนหน้านี้สำหรับอิหร่านแล้วคือประเทศในอ่าวเปอร์เซียซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับอิหร่านมากไม่ว่าจะเป็นซาอุและประเทศที่เล็กลงซึ่งเรียกว่าอยู่ตรงกันข้ามฝั่งของอิหร่านเลยไม่ว่าเป็นคูเวตบาเรน UAE โอมานล้วนแล้วแต่กลายเป็นเป้าการโจมตีแต่รอบนี้หนักไปทางจอร์แดนเหตุผลสำคัญอิหร่านคงไม่ต้องการเปิดศึกโดยตรงกับจอร์แดนครับแต่ว่าจอร์แดนเป็นที่ตั้งของกำลังทหารสหรัฐมีบทบาทในการโจมตีอิหร่านหลังทหารอเมริกันเสียชีวิตจากการโจมตีล่าสุดสหรัฐก็ได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ทำให้วงจรตอบโต้ยิ่งทวีความรุนแรงหนักยิ่งขึ้นฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ควรแก่การวางแนววิเคราะห์อย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริงเพราะว่าปัจจัยหลักเกี่ยวกับการที่อิหร่านถล่มจอร์แดนอย่างหนักหน่วงจุดเป้าหมายสำคัญคือฐานทัพสหรัฐโดยเฉพาะฐานทัพอากาศที่ใช้สนับสนุนปฏิบัติการโจมตีอิหร่านหลังจากสหรัฐโจมตีอิหร่านต่อเนื่องเรียกว่า8คืนซ้อนกันเนี่ยอิหร่านประกาศว่าจะโจมตีฐานทัพสหรัฐทุกแห่งในภูมิภาคที่เกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารไม่ว่าจะอยู่ในจอร์แดนคูเวตบาเรนหรือกาตาร์แต่ที่น่าสนใจคือจอร์แดนเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐมาตลอดจอร์แดนอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพและระบบป้องกันภัยทางอากาศรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคในมุมมองของอิหร่านประเทศใดก็ตามแต่ที่เปิดพื้นที่ให้กองทัพสหรัฐใช้งานย่อมกลายเป็นเป้าหมายทางทหารได้และถ้าฐานอเมริกันเสียชีวิตมากขึ้นอิหร่านก็ประเมินแล้วครับว่าจะมีแรงกดดันทางการเมืองในสหรัฐเพิ่มขึ้นอาจจะทำให้อเมริกาต้องทบทวนการปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคถึงแม้ว่าอิหร่านยิงเข้าไปในจอร์แดนแต่คำแถลงของอิหร่านก็ยังระบุว่าเป้าหมายคือฐานทัพและผลประโยชน์ของสหรัฐในจอร์แดนไม่ใช่รัฐบาลหรือประชาชนจอร์แดน แต่ว่าการยิงขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากย่อมหนีไม่พ้นครับเพิ่มความเสี่ยงต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของจอร์แดนเองการที่อิหร่านพุ่งเป้าไปที่ฐานทัพยุทธศาสตร์สำคัญการโจมตีเริ่มต้นที่คิงฟาซาลแอร์เบสซึ่งเป็นจุดแรกที่ถูกถล่มในระลอกเดือนกรกฎานี้ตามมาด้วยการโจมตีฐานทัพพรินซ์ฮัสซันแอร์เบสและมูวาฟักซาอุดีแอร์เบสที่เมืองอัสรักฐานทัพเหล่านี้ตั้งอยู่ห่างไกลจากพรมแดนอิสราเอลแค่ประมาณ100กิโลเมตรเท่านั้นครับและเป็นจุดติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศที่หนาแน่นที่สุดนี่แหละคือจุดที่อิหร่านต้องการจะทำลายให้ได้การใช้โดรนของอิหร่านในการถล่มโจมตีเป้าหมายเหล่านี้เพราะว่าหน่วยขีปนาวุธนำวิถีของอิหร่านนั้นถูกทำลายไปพอสมควรจากการสู้รบก่อนหน้านี้อิหร่านจึงปรับมาใช้ฝูงโดรนจำนวนมหาศาลที่บินต่ำและช้าเพื่อจะท่วมใช้วิธีการท่วมระบบเรดาร์ปฏิบัติการนี้พุ่งเป้าทำลายระบบต่อต้านอากาศยานแพทริออตของสหรัฐและโครงสร้างพื้นฐานของนาโตจอร์แดนจึงอยู่ในข่ายที่กลายเป็นเป้าหลักและจอร์แดนเองนั้นก็ไม่มีทางเลือกครับนอกจากจะต้องให้อเมริกันเป็นฝ่ายตอบโต้เพราะจอร์แดนเองไม่ต้องการที่จะเป็นคู่สงครามกับอิหร่านเพราะไม่มีใครรู้ครับว่าถ้าหากสหรัฐตัดสินใจถอนกลับบ้านประกาศชัยชนะและถอนกลับบ้านจอร์แดนและประเทศในอ่าวเปอร์เซียทั้งหลายเนี่ยจะวางตัวอย่างไรข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่และหลายประเทศในตะวันออกกลางก็เริ่มคิดถึงแม้จะไม่พูดออกมาชัดๆดังๆแต่ก็เริ่มรู้แล้วล่ะครับว่านี่เป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญเพราะว่านี่คือสงครามระหว่างอเมริกากับอิหร่านที่ต่างคนต่างถอยกลับไม่ได้แล้วสำหรับอิหร่านนั้นนี่คือสงครามตัดสินความเป็นความตายเพราะว่าถ้าแพ้นี่จะถูกลบล้างไปทั้งระบอบการปกครองหมดเลยฉะนั้นไอ้แรงฮึดสู้ก็ดีและการที่สร้างความประหลาดใจให้กับสหรัฐคือ 2-3 วันที่ผ่านมานั้นอิหร่านยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่สามารถบังคับทิศทางได้ด้วยถือว่าเป็นระบบขีปนาวุธที่ทันสมัยมากๆฝั่งอเมริกาก็เลยตั้งก็สงสัยว่าสงสัยจีนและรัสเซียจะแอบช่วยพัฒนาอาวุธเหล่านี้หรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่เรากำลังเห็นว่าอเมริกานั้นสงครามคือการสั่งสอนอิหร่านแต่สำหรับอิหร่านนั้นนี่คือการจะอยู่รอดหรือไม่รอดดังนั้นเขาแพ้เกมนี้ไม่ได้แพ้เกมนี้คือหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแต่สำหรับอเมริกาและอิสราเอลนั้นนี่คือการสั่งสอนอิหร่านเท่านั้นดังนั้นเมื่อเป้าหมายต่างกันเมื่อความกดดันต่างกันเราจึงเห็นว่าทั้งสองฝ่ายนั้นมีวิธีคิดและมีปฏิบัติการทางทหารที่ต่างกันพอสมควรแต่น่าตกใจคือสงครามนี้มันผ่านจุดของการเลี้ยวกลับแล้วครับไม่มีใครรู้ว่าจากนี้ไปถ้าถล่มโจมตีกันหนักจะจบลงอย่างไรใครจะเป็นผู้ประกาศยอมแพ้ก่อนซึ่งผมยังมองไม่ออกและมองไม่เห็นในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี
19: ้สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
1: ในการรบนี้ก็จะมีสภาพที่เป็นตัวแทนแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังอยู่ตลอดเวลาคุณสุทธิชัยเล่ากรณีความสามารถทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ของอิหร่านก็ทำให้นึกถึงช่วงหนึ่งที่สงครามเกาหลีเหนือกับสงครามเกาหลีใต้ตอนที่เริ่มที่จะมีประเด็นเรื่องของแบ่งแยกกันฝ่ายใต้นี่ก็เป็นอเมริกาฝ่ายเหนือเนี่ยตอนแรกเนี่ยฝ่ายเหนือว่าจะสู้ได้สู้ไม่ได้ไปมาบนเครื่องบินที่ฝั่งนู้นเนี่ยเป็นรัสเซียครับแรกๆเขาก็คุยกันสื่อสารกันเป็นภาษาอื่นแต่สุดท้ายพอตอนมีชนมีอะไรปุ๊บเอ๊ะอะอึ๊กอะอะไรกันออกมาเนี่ยก็ ็เป็นภาษารัสเซียที่หลุดออกมาจนสุดท้ายทั้งสองฝั่งต่างก็รู้อเมริกาก็รู้ว่ารัสเซียอยู่ข้างหลังรัสเซียก็รู้ตั้งแต่ต้นว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือสู้กับอเมริกาแต่ต่างฝ่ายต่างไม่พูดกันแต่ก็รู้ว่าเป้าหมายแต่ว่าสุดท้ายครับก็มาชะงักงันกันอยู่ที่เส้นขนานแล้วก็ไม่ได้ไปต่อส่วนอิหร่านดูเหมือนว่ายังคงไปต่อเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเรื่องของจีนกับไทยกัมพูชานี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันที่ก่อนอันนี้เคยมีการพูดถึงว่าในฝั่งนี้มันก็จะมีสภาพของความเป็นตัวแทนอยู่เหมือนกันที่เราได้เห็นกันครับคุณมนตรีครับ
0: ครับก็คงไม่ต่างกันกับกรณีที่เรากับกัมพูชาที่ปะทะกันตามแนวชายแดน2ครั้งนะครับก็มีการไปจับสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารการควบคุมโดรนการสั่งการนะบ้างก็เสียงนี่ไม่ใช่เสียงเพื่อนบ้านนะ ไปถึงเสียงนั่นภาษารัสเซียหรือเปล่าไปไกลกันถึงขนาดนั้นสงครามนะครับจะยกระดับหรือว่าจะเต็มรูปขนาดไหนยังไงแต่บ้านเราเนี่ยดูเหมือนตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังตรึงราคาขายปลีกน้ำมันไว้ในราคาเดิมนะครับแต่ถ้าไปดูในช่องต่างๆที่เป็นโครงสร้างราคาน้ำมันเข้าใจว่าช่องที่เป็นเรื่องของกองทุนที่จะต้องซับจะต้องแบกนะเอาพูดง่ายๆก็คือหนี้กองทุนก็เพิ่มขึ้นนะจากเดิมที่แต่ละช่องเคยเริ่มเก็บเงินนะกลับเข้ามาคืนกองทุนเป็นบวกตอนหลังเป็นลบแล้วก็ลบเยอะด้วยแล้วก็โดยรวมแล้วเนี่ยสถานะกองทุนก็จากเดิม 57,000 ล้านบาทน่าจะทะลุไปไม่ถึงก็ใกล้เคียงคงจะเป็นใกล้ๆแต่ 60,000 ล้านหรืออาจจะไปถึงตรงจุดนั้นแล้วก็ได้ที่ติดลบอยู่วันนี้ผมเห็นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรัฐมนตรีที่ถูกพูดถึงในกลุ่มของที่เขาบอกว่าเป็นรัฐมนตรีลูกเทพบ้างอะไรบ้างโลกลืมบ้างนะตอนหลังเนี่ยหลายท่านก็ขยันออกหมัดนะเป็นข่าวนะอย่างคุณพลพีสุวรรณชวีเนี่ยวันนี้ผมเห็น2ข่าวแล้วข่าวแรกก็คือไปนั่งแถลงร่วมกับกระทรวงคมนาคมนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะปรับเกณฑ์นะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เราได้เรียนท่านผู้ฟังไปตอนต้นแล้วพอจากนั้นเนี่ยก็มีอีกข่าวนึงนะเข้าใจว่าคงวิ่งรอกจากที่ตรงนี้แล้วก็ไปนู่นนะครับไปที่การไฟฟ้าแถวแจ้งวัฒนะ
1: น่าจะเป็นภูมิภาคมั้ง
0: การไฟฟ้าฝ่ายภูมิส่วนภูมิภาค
1: นะครับของปกครองของมหาไทย
0: ในสังกัดของมหาไทยคุณพลพีก็ไปแถลงข่าวการปฏิรูปโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนนะปี2569ถึงปี2573นะมีทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการไฟฟ้านครหลวงร่วมด้วยนะครับทั้งสองผู้ว่าก็มาร่วมแถลงนะรายละเอียดก็คือบอกว่าก็นะฮะทางกพช.ก็คือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติซึ่งได้เห็นชอบแนวทางการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศปี2569ถึง2573และให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.พิจารณาดำเนินการในประเด็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนซึ่งก็ประกอบด้วยการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยตามมติคณะรัฐมนตรีโดยอัตราดังกล่าวจะใช้กับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเท่านั้นพร้อมกับทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพการอยู่อาศัยในปัจจุบันก็แน่นอนนะครับก็ขยายเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าผู้อยู่อาศัยเนี่ยก็ให้ครอบคลุมไปถึงผู้ใช้ไฟในหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านเช่ารวมถึงบ้านที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราววงเล็บมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวให้สามารถใช้อัตราค่าไฟฟ้าเดียวกับบ้านอยู่อาศัยเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถคิดค่าไฟฟ้าจากผู้เช่าในตราที่เหมาะสมและเป็นธรรมนะคำว่าเหมาะสมนี่หวาดเสียวนะครับรวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะวันนี้ที่ไปแถลงหนึ่งเป็นเรื่องเดิมแต่ได้ย้ำให้เห็นว่านะครับจำนวนที่ใช้ไฟนะถ้าไม่เกินเท่านี้ก็เก็บอัตรา3บาทนะต่อหน่วยนะ และจะรวมไปถึงซึ่งเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่อพาร์ตเมนต์หอพักอะไรทั้งหลายที่ไปติดมิเตอร์แยกต่างหากแล้วก็ไปคิดกันเองนะทีเนี้ยในประเด็นตรงเนี้ยดูเหมือนจะยังเป็นปัญหานะครับเพราะคุณพลพีเองก็บอกว่าในส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้ที่เช่าหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านเช่าซึ่งผู้ประกอบการให้เช่ามีการติดตั้งมิเตอร์แยกต่างหากนะวงเล็บไม่ใช่มิเตอร์ของการไฟฟ้าและมีการคิดค่าไฟฟ้าเกินกว่าที่รัฐกำหนดสามารถแจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมโอ้นี่ต้องไปแจ้งเองนะ1567หรือศูนย์บริการประชาชนนะ1111นะ14ตัวนะหรือสายด่วนสคบ1166แจ้งสคบน่าจะไวนะครับเพราะตอนหลังสคบทำงานเชิงรุกกันนะครับเพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและดำเนินการลดค่าครองชีพให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐตรงนี้ที่ผมใส่ดอกจันก็เพราะว่าที่ผ่านมานั้นมนุษย์ชาวหอผมก็เคยอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่ที่เช่ามันก็จะมีค่ามิเตอร์นะฮะทั้งน้ำและไฟถูกแยกออกมาต่างหากแล้วก็เก็บคนละนะอัตรากับทางการที่เขาเก็บยกตัวอย่างอย่างไฟฟ้าถ้าเกิดว่าทั่วไปเขาเก็บ 3-4 บาทต่อหน่วยนะฮะตรงนั้นก็จะไป7บาท8บาทอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลได้ครอบคลุมแต่ก็แจ้งนะฮะหน่วยต่างๆถ้าเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและมีการเก็บเกินกว่าที่ทางการกำหนดครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับเมื่อสักครู่ขอต่ออีกหน่อยนะครับนอกเหนือจากไทยกัมพูชาอเมริกากับทางรัสเซียยูเครนครับเนชั่นเข้าลงครับสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยลุกลามเข้าสู่ตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับล่าสุดเซอร์เกรย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีมอสโกประเทศรัสเซียออกมายืนยันว่ายูเครนได้มีการเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ทางอากาศโดยการยิงโดรนมากกว่า400ลำเข้าสู่มอสโกตั้งแต่ช่วงดึกวันอาทิตย์จนถึงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมานี่ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในการโจมตีเมืองหลวงของรัสเซียครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เริ่มสงครามโดยเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับหลังจากที่รัสเซียระดมยิงขีปนาวุธถล่มกรุงเคียฟจนเสียหายหนักทางการท้องถิ่นรัสเซียรายงานว่าแม้ระบบป้องกันภัยทางอากาศจะสามารถจัดการกับโดรนของยูเครนได้เป็นส่วนใหญ่แล้วก็สกัดกั้นได้อีก85ลำใกล้กับมอสโกครับแต่ว่าสะเก็ดระเบิดและการตกของโดรนเนี่ยก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10รายครับสร้างความเสียหายให้กับที่พักโครงสร้างพื้นฐานหลายจุดแล้วก็มีรายงานเกิดเพลิงไหม้ที่นิคมอุตสาหกรรมยุชนีวราตาทางตอนใต้ของมอสโกรวมถึงคลังน้ำมันในเมืองโปดอกวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนบอกว่ากองทัพยูเครนได้มีการเปิดฉากโจมตีโลจิสติกคลังเก็บน้ำมันของรัสเซียที่อยู่ห่างชายแดนกว่า400กิโลเมตรได้สำเร็จแล้วก็มีการส่งโดรนเข้าทำลายเรือขนส่งน้ำมันเถื่อนในเงื่อนไขการคว่ำบาตรของรัสเซีย2ลำเรือบรรทุกสินค้าแห้งอีก4ลำในทะเลดำเพื่อจดตัดวงจรท่อน้ำเลี้ยงเศรษฐกิจของวลาดิเมียร์ปูตินที่ทางฝั่งนี้เขาบอกว่ารัสเซียกำลังขาดแคลนน้ำมันอย่างหนักขณะในการรัสเซียก็สวนกลับครับด้วยการยิงขีปนาวุธถล่มคลังน้ำมันในเมืองท่าโอเดสซาแล้วก็อาคารที่พักอาศัยในเมืองบาฟโลฮัตจนมีผู้บาดเจ็บ13รายเซเลนสกี้กำลังเจอปัญหาภายในอย่างหนักนะครับเมื่อคลื่นมหาชนเนี่ยประท้วงในเคียฟคัดค้านการตัดสินใจของเซเลนสกี้ในการปลดรัฐมนตรีกลาโหมครับหลังจากที่ได้เข้ามาอยู่ในตำแหน่งเพียงแค่6เดือนนี่ก็กลายเป็นว่าความขัดแย้งระหว่างนายทหารรุ่นเก่าสายโซเวียตที่นำโดยพลเอกอลิซานเดอร์เซียสกี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดวัย60ปีกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรบด้วยโดรนและก็เทคโนโลยีการปลดรัฐมนตรีการปลดท่านเนี้ยรัฐมนตรีกลาโหมคนรุ่นใหม่ก็อาจจะเป็นการเอาใจบิ๊กทหารรุ่นใหญ่แต่ก็สร้างความขัดแย้งในสังคมยูเครนทีนี้ประเด็นจะออกมายังไงไม่รู้ครับแต่ว่าล่าสุดก็เป็นอีกหนึ่งสมรภูมิที่ลุยกันหนักเอ๊ดูข่าวจากคุณสุทธิชัยทั้งที่อิหร่านดูข่าวทั้งที่ตรงนี้แล้วเนี่ยทั้งสองจุดหนักกันทั้งคู่แบบนี้ข่าวในบ้านเรานี่เดี๋ยวต้องไปนั่งหาดูกันอีกทีไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ครับคุณมนตรี
0: ครับจริงๆเนี่ยในสมรภูมิด้านยูเครนกับรัสเซียเนี่ยก็เป็นข่าวนะตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะนั่นคือถล่มหนักแต่เสร็จแล้วนะครับดูเหมือนตะวันออกกลางนะก็จะเป็นการยกระดับ นะอย่างที่คุณสุทธิชัยบอกเมื่อสักครู่ขณะอีกด้านหนึ่งก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลโลกนะมันก็เลยทำให้ข่าวสารที่มาถึงบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่

0: กระทบถึงตัวเพราะราคาน้ำมันที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่ตรึงราคาเอาไว้ถ้าเกิดว่าราคามันขยับเมื่อไหร่อ่ะคุณวิรักษ์นั่นก็จะทำให้เห็นถึงความรุนแรงของสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางหรือที่ยูเครนนั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบแต่บังเอิญว่า1อยู่ไกล2ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้สะท้อนปัญหาตรงนั้นอันเนื่องมาจากการลดราคา2บาทกว่านะฮะไปในครั้งนั้นแล้วก็อธิบายเหตุผลกันไปแล้วจู่ๆจะกลับมาขึ้นราคาแบบรายวันอีกก็จะทำให้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองคุณรักผมส่งท้ายด้วยข่าวนี้ก็แล้วกันนะครับก็คงต้องบอกว่าแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับของสสเขต3อุดรธานีของพรรคภูมิใจไทยผมเห็นตั้งแต่ช่วงสายๆวันนี้แล้วล่ะนะครับที่ทางคุณปัญญาสิริธุรพลนายกอบต.เชียงหวางอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นภรรยาของสสหลังธุรพลนะสสเขต3อุดรธานีของพรรคภูมิใจไทยที่เสียชีวิตลงนะในช่วงสายๆวันนี้ก็เป็นสสเขตดังนั้นก็จะต้องมีการเลือกตั้งซ่อมนะผมตัดภาพกลับมาจากเรื่องของการสูญเสียมาถึงเรื่องของการเมืองแน่นอนเมื่อมีการเลือกตั้งซ่อมและในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะสีแดงกับสีน้ำเงินซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันตอนหลังจะเห็นอาจารย์เชนยศชนันเนี่ยลุกหนักเลยทางภาคอีสานก็เป็นฐานที่มั่นเก่าของพรรคเพื่อไทยกึ่งเป็นเมืองหลวงของพรรคเพื่อไทยแต่ล่าสุดนะถูกสีน้ำเงินทะลุทะลวงไปหลายพื้นที่ก็นาทีนี้ก็คงจะมีการโคจรมาเจอกันอีกครั้งถ้าเป็นสมัยอดีตนู่นก่อนสมัยยุคพรรคพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลนะพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเขาก็จะเว้นพื้นที่เพราะมีเส้นแบ่งที่เรียกว่ามารยาททางการเมืองแต่ตอนหลังเนี่ยมารยาทเส้นนั้นได้ถูกทำลายลงตั้งแต่พรรคพลังประชารัฐนะบิ๊กป้อมส่งคนลงแข่งพรรคประชาธิปัตย์ที่ภาคใต้เพราะนั้นเที่ยวนี้ก็คงจะได้เห็นบรรยากาศระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินนะโคจรมาเจอกันโดยที่นะจะเป็นการล้างตาหรือเป็นอะไรก็ตามยกเว้นแต่ว่าเพื่อไทยบอกว่าอ๋อมันเป็นพื้นที่ของพรรคภูมิใจไทยเขานะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคำนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าอ่ะรอดูครับคุณวิรักษ์ครับ
1: กลับหมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับกลับมาเจอข่าวเด่นพรุ่งนี้16นาฬิกาสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: ุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเจเดล

0: 18:14 น.สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันจันทร์ที่20 กรกฎาคม 2569นะครับวันที่หุ้นไทยปิดบวกขึ้นมา 6.96 จุดครับวันนี้ตลาดบ้านเราปิดไปที่ 1646.00 จุดนะครับขึ้นมา 6.96 จุดคิดเป็น percentage 0.42% ครับ volume เกือบแสนล้านนะครับ 93,400.46 ล้านบาทนะครับโดยมีสถาบันในประเทศและบุคคลในประเทศเนี่ยเป็นฝ่ายขายสุทธิ280และ2,015ล้านบาทส่วนบริษัทหลักทรัพย์และต่างชาติซื้อสุทธิ477และ1,819ล้านบาทนะครับวันนี้ผมอยู่กับนักวิเคราะห์ของเราครับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOBK เฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนคุณกิตพลสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับวันนี้ปัจจัยอะไรครับเคลื่อนตลาดบ้างครับ
1: ครับก็จะเห็นว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นในฝั่งของทางด้านเพื่อนบ้านเรานะครับอย่างเช่นฟิลิปปินส์ตัวอินโดนีเซียนะครับก็เคลื่อนไหวค่อนข้างจะดีกว่าตลาดโลกโดยรวมนะครับถ้าเราดูจะเห็นว่าในฝั่งของตลาดที่ปรับตัวลดลงเนี่ยก็จะเป็นการปรับลงในกลุ่ม

0: พวกตลาดของทางด้านเกาหลีนะครับด้วยหลายเหตุผลในที่หนึ่งก็คงจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการปรับน้ำหนักการลงทุนในฝั่งของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับหลายๆคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะดีนะแต่ว่าน้ำหนักการลงทุนอาจจะมากเกินไปก็เลยเกิดการรีบาลานซ์นะครับหลายคนก็พยายามจะกระจายความเสี่ยงตัวนี้ไปหุ้นในเซกเตอร์อื่นที่ไม่ใช่ในกลุ่มพวกของทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นก็เลยทำให้เป็นภาพที่เป็นบวกกับทางด้านบ้านเราแล้วก็อาจจะกดดันกับตลาดเองที่เราค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักในกลุ่มเทคโนโลยีสูงนะครับอันที่สองถ้ามาดูแล้วก็จะบอกว่าบนสถานการณ์ในบ้านเราเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นภาพของตลาดที่อาจจะไม่ใช่แค่การกระจายจากกลุ่มเทคโนโลยีแต่ว่าเป็นตลาดหุ้นที่สามารถที่จะเรียกว่ารับมือหรือสามารถที่จะประกันความเสี่ยงในเรื่องเงินเฟ้อได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไปดูแล้วบ้านเราเองก็มีกลุ่มพลังงานประมาณ1/3นะครับแล้วก็สถานการณ์ในวันนี้สำหรับเรื่องของตัวภาพของราคาน้ำมันดิบเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันไม่รู้หรอกว่าอเมริกากับอิหร่านจะจบยังไงแต่เราก็จะเห็นภาพว่าราคาน้ำมันบนความไม่แน่ไม่นอนหลายอย่างเนี้ยมันอาจจะมาอยู่ในโซนประมาณสัก80-90ซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับเพราะว่าเป็นระดับที่ไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปคือเราจะเห็นว่าระดับดังกล่าวเนี่ยกลไกของกองทุนน้ำมันก็ยังค่อนข้างจะเอาอยู่นะครับนะทำให้ภาพของเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแบบเต็มๆแล้วขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้ฝั่งของท่านราคาน้ำมันที่ยืนระดับดังกล่าวเนี่ยเทียบกันแล้วก็ถือว่าเป็นการสูงกว่าค่าเฉลี่ยปีก่อนนะครับแล้วก็ต้องถือว่าถ้าเราไปดูแล้วประมาณการที่นักวิเคราะห์ทำกันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก80-85เพราะฉะนั้นถ้าราคาน้ำมันยังยืนในโซนนี้เนี่ยไอความเสี่ยงดาวไซด์ของการปรับประมาณการอินก็จะไม่เยอะนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเป็นภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยเลยก็น่าจะเป็น perfect condition เหมือนกันว่าในภาวะที่หลายๆที่เนี่ยมีความกังวลเรื่องประเด็น AI เราไม่ค่อยมีนะครับเรามีหุ้นที่ valuation ไม่แพงปันผลได้ค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วแถมมี inflation hedge จากการที่เรามีหุ้นพลังงานค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ราคาน้ำมันไม่ได้น่ากังวลว่าพีคแล้วจะลงแรงๆด้วยนะเป็นการยืนระดับข้างแบบนี้ก็ต้องถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ก็น่าจะเข้าทางเราเลยนะครับดังนั้นก็ทำให้ภาพของตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยไปได้ค่อนข้างจะดีครับที่สำคัญก็คือเราดูผลประกอบการรายงานผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์หรือกลุ่มการเงินอย่างเช่นวันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีทิสโก้มี KTC แล้วสัปดาห์นี้ก็จะมี TTB อย่างเงี้ยนะครับที่เริ่มรายงานผลประกอบการออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าออกไปในเกณฑ์ที่ดีครับเพราะว่าหลายคนก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าก็จะกลัวความเสี่ยงของความไม่แน่นอนสงครามนะครับหลายคนก็เลยจะกางร่มค่อนข้างที่จะเยอะในการตั้งสำรองทีนี้พอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์สงครามไม่ได้แรงมากก็เลยกลายเป็นว่ากำไรแต้มสองพอไม่ตั้งสำรองเยอะเนี่ยหลายตัวมันมีทิศทางที่มันออกมาก่อนทั้งที่จะดีหรือว่าอาจจะโตมากกว่าที่คาดแต่ผมคิดว่าภาพของหลายๆอย่างรวมกันนะครับเป็นสัญญาณที่ก็น่าจะเป็นภาพบวกกับหุ้นไทยไม่ว่าจะจากฝั่งปัจจัยภายนอกเองหรือว่าในฝั่งผลประกอบการที่เริ่มมีการรายงานออกมาจริงก็ตามครับ
1: ครับแล้วราคาน้ำมันที่ปรับมาเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะกระทบกับเซกเตอร์อื่นไหมครับ
0: อาจจะไม่มากครับเพราะว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยบนกลไกของกองทุนน้ำมันเขาน่าจะช่วยในเรื่องของตัวการบริโภคไปเยอะนะครับที่ถามว่าเซกเตอร์อื่นเนี่ยมันก็อาจจะต้องบริโภคน้ำมันแพงขึ้นบ้างแต่ว่าถ้าเราดูแล้วก็เห็นว่าบนสถานการณ์ของธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีความสามารถในการปรับตัวระดับหนึ่งนะครับแน่นอนว่าอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ว่าถ้ามาดูแล้วเราก็จะพบว่าในระดับที่ขยับขึ้นมาก่อนอันนี้อาจจะจาก60 เหรียญนะครับขึ้นมาในระดับสักประมาณโซนสัก80เนี่ยหรือตีก็ประมาณสัก30-35%เนี่ยก็ยังเป็นระดับที่ภาคธุรกิจเนี่ยก็พอที่จะเอาอยู่หรือพอที่จะมีผลกระทบแต่ไม่ถึงกับเรียกว่าเปลี่ยนแปลงภาพไปเลยนะแต่สมมติว่าถ้าเกิดขึ้นไปยืนเกิน100เยอะๆนานๆเนี่ยอันนั้นอาจจะมีผลกระทบในเชิงลบได้นะดังนั้นผมคิดว่าในภาพลักษณะแบบนี้ก็ต้องถือว่ายังเป็นระดับที่ธุรกิจเองเนี่ยพอที่จะ manage บางอย่างได้ครับ
1: ครับผมขอบพระคุณมากครับคุณกิตพลครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับวันนี้มีการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่หรือ Big Lot 15หลักทรัพย์ครับ16รายการก็มี Vset 100มีมูลค่าสูงสุด 87.71 ล้านบาทราคาเฉลี่ยหุ้นละ 12.20 สตางค์ด้วยนะครับและแนวโน้มวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่นักวิเคราะห์รวมถึงคุณกิตพลเองก็มองว่าน่าจะเป็นการแกว่งไซด์เวย์ในกรอบนะครับเราต้องติดตามการรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มแบงค์ที่กำลังทยอยออกมาความคืบหน้าสถานการณ์ในตัวหนอกกลางรวมถึงหลายๆฝ่ายนะครับก็ให้แนวต้านแนวรับกันไว้ที่แนวต้านในเรนจ์1650-1660จุดและแนวรับ1620จุดนะครับวันนี้ท็อป5อันดับ1เลยคือ Gulf มูลค่าการซื้อขาย

เริ่มกันที่ฮังเซ็งนะก็นักเลยก่อนเลยนะครับวันนี้ฮังเซ็งเนี่ยขอไปครับชางไฮคอมโพสิตนะครับติดบวกครับหลังจากที่ทางการจีนได้เพิ่มความพยายามในการสร้างเสถียรภาพตลาดหุ้นที่กำลังเผชิญกับภาวะซบเซานะครับแล้วก็มีรายงานครับว่า China Reform Holdings และ China Shengtong Holdings 2กองทุนขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยได้เพิ่มการถือครองหุ้นจีนและให้คำมั่นที่จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมขณะที่สื่อของรัฐบาลจีนก็รายงานนะครับว่าหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์จะพบปะกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดเพื่อหารือมาตรการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนให้มีเสถียรภาพครับชางไฮคอมโพสิตวันนี้ปิดไปที่ 3,796 เพิ่มขึ้นมา30กว่าจุดคิดเป็น 0.85% ฮั่งเส็งฮ่องกงปิดพุ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับรับข่าวทางการจีนยกระดับความพยายามในการสร้างเสถียรภาพตลาดทุนที่กำลังเผชิญกับภาวะซบเซาขณะเดียวกันแรงช้อนซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ร่วงหนักก่อนหน้านี้ก็ช่วยหนุนตลาดแม้ว่านักลงทุนยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ตามนะครับหางเสียงติดไปที่ 25,143 เพิ่มขึ้นมา580กว่าจุดคิดเป็น 2.36% ครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ครับคอสปีปิดร่วงลงเนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์กลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางคอสปีปิดไปที่ 6,516 ลดลงไป300กว่าจุดคิดเป็น 4.46% นะครับส่วนออสเตรเลียวันนี้ขยับลงเล็กน้อยครับท่ามกลางการซื้อขายที่เป็นไปอย่างระมัดระวังก่อนที่ออสเตรเลียจะเปิดเผยข้อมูลแรงงานประจำเดือนมิถุนายนและดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ purchasers managers index นะครับ purchasing managers index PMI นะครับภาคการผลิตภาคการบริการในสัปดาห์นี้ครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,791 ลดลงไป5กว่าจุดนะครับคิดเป็น 0.06% ส่วน All Ordinaries ก็ 8,974 จุดครับลดลงไป 4.10 จุดคิดเป็น 0.05% ส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นวันนี้ปิดทำการนะครับเนื่องใน Marine Day หรือว่าวันแห่งทะเลนะครับข้อมูลจาก InfoQuest เรียบเรียงโดยคุณปรียพันธ์มีสุขนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจและธุรกิจในบ้านเราวันนี้นะครับมีอะไรอยู่ในกระแสข่าวบ้างนะครับรวมถึงความเคลื่อนไหวในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกนะครับกระทรวงพาณิชย์และอย.จับมือส่งเสริมป้องกันถูกละเมิดนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาของไทยนะครับก็เป็นเรื่องที่คุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ครับด้านทรัพย์สินทางปัญญานวัตกรรมและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเป้าหมายก็เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของทั้งสองหน่วยงานให้เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการผลักดันให้มีผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสมให้นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์นะครับและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในเครือข่ายของทั้งสองหน่วยงานนั้นได้รับการสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำครับอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและตรวจสอบสถานะข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับนั่นก็เป็นหนึ่งในความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมผนึก26 Modern Trade หอการค้าไทยคัดกรองสินค้าเข้มข้นก่อนถึงมือประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งในความเคลื่อนไหวในวันนี้ครับดร.ณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการตรวจติดตามเชิงรุก Proactive Market Surveillance ระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.ผู้ประกอบการกลุ่ม Modern Trade และหอการค้าไทยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในความเคลื่อนไหวครับกระทรวงพาณิชย์จับมือธุรกิจคอนเทนต์ระดับนานาชาติจัดงานแรกในไทยตั้งเป้าเจรจา 2,000 ล้านนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดขายหนึ่งของประเทศไทยครับ Thailand Content Market นะครับคุณบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์ไปเปิดงาน Thailand Content Market 2026หรือ TCM 2026งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจคอนเทนต์ระดับนานาชาติจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับ DITP Department of International Trade Promotion กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy Administration องค์การมหาชนนะครับ CEA และพันธมิตรภาคเอกชนในอุตสาหกรรมครับงานนี้จะมีขึ้น20วันนี้วันแรกไปจนถึง22กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยมีมูลค่า 1.44 ล้านล้านบาทคิดเป็นร้อยละ8ของ GDP ประเทศไทยนะครับสร้างมูลค่าการส่งออกกว่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะครับมีบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้เกือบ1ล้านคนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการใช้ทุนความคิดสร้างสรรค์ยกระดับประเทศด้านบุคลากรความสามารถในการผลิต production ที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานสากลตอกย้ำประเทศไทยในการส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรมไปสู่นานาชาติควบคู่ไปกับการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคตนะครับปัจจุบันเนี่ยภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันเกมส์และดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยป๊อปปูล่านะครับขณะเดียวกันเนี่ยไทยก็ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพโดดเด่นด้านคอนเทนต์แนว Boys Love หรือว่า BL และ Girls Love หรือว่า GL นะครับซึ่งก็เป็นตลาดคอนเทนต์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องสะท้อนเห็นศักยภาพของนักสร้างสรรค์ไทยในการพัฒนาและผลิตผลงานที่สามารถเชื่อมโยงกับผู้ชมที่หลากหลายกลุ่มทั่วโลกที่มีความหลากหลายอยู่ทั่วโลกนะครับรัฐบาลก็เล็งเห็นว่าโอกาสในการเติบโตในจะเป็นที่มานะครับบขส.เปิดประมูลรถโดยสารมือ2 122คันเริ่มต้น 200,000 บาทขายทอดตลาด4สิงหาคมนี้ครับนอกจากนั้นนะครับความเคลื่อนไหวในภูมิภาคที่น่าสนใจในวันนี้นะครับการเมืองอินเดียตอนนี้ทำไปทำมาเนี่ยพรรคแมลงสาบคอร์โปรชพาร์ตี้เนี่ยเริ่มมีปากมีเสียงมากขึ้นแล้วนะครับมีพื้นที่มากขึ้นจนอินเดียเนี่ยต้องยิงแก๊สน้ำตาแล้วใช้กระบองสลายม็อบแมลงสาบหลังพยายามบุกสภาจี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเนี่ยลาออกนะครับในขณะที่ฮังการีครับนายกฮังการีเนี่ยเสนอชื่อจูดิธ โปลกาซึ่งเป็นแกรนด์มาสเตอร์หมากรุกหญิงนั่งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่นะครับมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจาก16ปีของวิกเตอร์ออร์เบิร์นนะครับล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีที่ชนะละโค่นวิกเตอร์ออร์เบิร์นลงได้นะครับอย่างพีเตอร์มาชาก็เสนอชื่อจูดิธ โปลกาซึ่งเป็นแกรนด์มาสเตอร์หมากรุกหญิงอันดับหนึ่งของโลกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่เพื่อสร้างเอกภาพและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของชาติหลังจากที่สภาผ่านกฎหมายถอดถอนประธานาธิบดีคนเก่าซึ่งเป็นพันธมิตรของอดีตประธานาธิบดีวิกเตอร์ออร์บานนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในข่าวที่ทั่วโลกให้ความสนใจในวันนี้นะครับและเช่นเดียวกันวันนี้เหมือนกันนะครับแอนดี้เบอร์นัมจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรนะครับจากนายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์สู่ตำแหน่งผู้นำสหราชอาณาจักรครับมาทำความรู้จักคุณแอนดี้กันหน่อยนะครับที่รับช่วงต่อจากเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์ที่ต้องถูกปลดออกจากหัวหน้าพรรคไปนะครับแล้วก็ต้องสละตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์นัมเนี่ยวัย56ปีเท่านั้นนะครับเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์เตรียมรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรคนใหม่ครับมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีการก็เป็นคนที่7ในรอบ10ปีนะครับมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีการสอบสวนใหม่จนคืนความเป็นธรรมให้เหยื่อโศกนาฏกรรมฮิลส์บรอในปี1989ได้สำเร็จนะครับนั่นคือบทบาทของเขาได้รับการยอมรับจากการพลิกโฉมแมนเชสเตอร์ให้เป็นเมืองเศรษฐกิจดาวรุ่งผ่านนโยบายแมนเชสเตอริซึมหรือการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศจากการวิพากษ์วิจารณ์มาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลในช่วงโควิด-19 เพื่อปกป้องกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและความท้าทายในฐานะผู้นำคนใหม่นั้นก็คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัวค่าครองชีพที่สูงและการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสถานการณ์โลกในปัจจุบันนะครับก็ต้องดูว่าความสัมพันธ์กับทรัมป์เนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับนี่คือแอนดี้เบอร์นัมนะครับที่กำลังจะเป็นผู้นำสหราชอาณาจักรคนใหม่ในวันนี้แหละครับแฟนบอลอาร์เจนตินาปะทะตำรวจกลางกรุงโบโนสไอเรสหลังจากพ่ายแพ้สเปนรอบชิงฟุตบอลโลก2026นะครับเกิดเหตุปะทะกันระหว่างแฟนบอลอาร์เจนตินากับเจ้าหน้าที่ตำรวจใจกลางกรุงบูโนสไอเรสเมืองหลวงของอาร์เจนตินาหลังทีมชาติอาร์เจนตินา

0: เนี่ยพ่ายต่อสเปน0-1ในช่วงต่อเวลาพิเศษของศึก FIFA World Cup 2026ส่งผลให้ตำรวจนั้นต้องใช้แก๊สน้ำตาและรถฉีดน้ำเพื่อควบคุมสถานการณ์พร้อมจับกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างน้อย15คนบรรยากาศนี้ตรงกันข้ามกับที่สเปนเลยนะครับที่มีการปิดเมืองปิดประเทศฉลองกันเลยนะครับในขณะที่ทางด้านของสิงคโปร์นะครับรัฐมนตรีกิจการมุสลิมสิงคโปร์ลาออกหลังการปฏิสัมพันธ์กับหญิงรายหนึ่งต่ำกว่ามาตรฐานนะครับ18:22ใครที่อยากจะทราบถึงสาระสำคัญของ WorldArtificial Intelligence Conference ที่ปิดฉากลงไปแล้วที่เซี่ยงไฮ้นะครับช่วงหน้าเราคุยกันละเอียดนะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามรวมถึงบทบาทของไทยในการพบปะกันกับผู้นำจีนในครั้งนี้ด้วยนะครับกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่นึงครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: 95 FM The Game Radioทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
4: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เสียงอะไรอ่ะ
8: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
7: ้ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
8: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ฟัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
9: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได
10: ้ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับขมเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
14: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับทุกๆวันจันทร์และเดือนนี้นะครับวันศุกร์แถมอีกวันหนึ่งเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับแน่นอนครับวันนี้คงต้องชวนอาจารย์คุยเรื่องทริปจีนล่าสุดของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุดที่โยงกับเรื่องของ AI ซึ่งก็เป็นหัวใจสำคัญของการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับผมมีข่าวมาฝากประชาสัมพันธ์กันเล็กน้อยนะครับท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินติดภาระหนี้หรืออยากจะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงๆฟังทางนี้ก่อนเลยนะครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยครับด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียงแค่ 3.99% ต่อปีนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือเข้าไปทาง worldwideweb.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115นะครับ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับและใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับ AI for Life ของเรานะครับในปีที่3กับกิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่2สิงหาคมนี้ตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่15ที่นั่งแล้วนะครับงาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังโอกาสทองของ Silver Gen วัยเก่าครับที่จะเปลี่ยนมือถือเป็นหน้าร้านออนไลน์ปังด้วย AI Artificial Intelligence ภายในเวลาเพียงแค่1วันนะครับอยากขายของออนไลน์แต่กลัวทำไม่เป็นไม่ต้องกังวลแล้วนะครับงานนี้เนี่ยเราเน้นจับมือทำเลยครับตั้งแต่ติดลบวิ่งผ่านตัวเลข0จนขายเป็นกันนะครับกับงาน AI for Lifeปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังครับไฮไลท์เด็ดๆนะครับที่ทุกท่านจะได้พบกับในงานนี้นะครับพบกันในงานนี้เนี่ยนะครับก็คือการสอนใช้ AI คิดคำคมเขียนแคปชั่นขายของแทนเราครับไม่ต้องมานั่งปวดหัวคิดเองนะครับนอกจากนั้นนะครับจะมีการสอนถ่ายภาพและแต่งรูปสินค้าให้สวยพรีเมียมน่าซื้อด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวมีเคล็ดลับนำกลับบ้านไปกับคู่มือเปิดใช้ได้24ชั่วโมงนะครับดูแลทั่วถึงโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์และทีมสตาฟประกบจับมือทำไม่เป็นไม่ปล่อยให้กลับบ้านนะครับปักหมุดเลยครับพบกันในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาราคาท่านละ 4,500 บาทนี่เรียนเต็มวันนะครับพร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ของโรงแรมครับเรารับเพียง50ท่านเท่านั้นช้าหมดอดอัพสกิลหารายได้นะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่15ที่นั่งเท่านั้นแล้วนะครับสมัครกันด่วนเลยครับแอดไลน์กันเข้ามาครับไลน์ออฟฟิเชียลของคลื่นความคิดนะครับ thinking radio พิมพ์ thinking radio ติดกันและมี at sign อยู่ด้านหน้านะครับ at thinking radio เข้ามาสู่ line official ของพวกเราและสอบถามข้อมูลกันได้นะครับ AI for life ปีที่3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้นะครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามกับช่วงเกาะติดเศรษฐกิจกันเลยครับ
15: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
7: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
14: ทุกวันจันทร์ครับช่วงก่อติดเศรษฐกิจอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับแน่นอนครับ 17-20 กรกฎาคมที่ผ่านมามี World Artificial Intelligence Conference ที่เซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งนายกไทยก็ไปร่วมในเวทีนี้ด้วยนะครับแล้วก็น่าจะมี Bilateral ระหว่างผู้นำไทยกับจีนด้วยนะครับประเทศเพื่อนบ้านคงจับตาดูอย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงวิธีการจัดระเบียบนะฮะว่าจะให้ผู้นำท่านไหนยืนที่ไหนก็มีดราม่าเยอะเหมือนกันในโซเชียลมีเดียนะครับแต่เดี๋ยวเรามาเก็บตกรายละเอียดกันทั้งหมดเลยนะครับในช่วงนี้กับอาจารย์ปิติครับว่ามองการประชุมและการพบปะกันในครั้งนี้ระหว่างผู้นำไทยจีนเนี่ยยังไงบ้างนะครับอาจารย์ปิติสวัสดีครับ
16: ครับสวัสดีครับคุณมีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคือประชุม AI Summit เที่ยวนี้ถือว่าเป็นประชุมใหญ่นะครับจริงๆแล้ว AI Summit เนี่ยเคยมีประชุมก่อนหน้านี้ไปแล้วที่อังกฤษที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ครั้งก่อนหน้านี้จัดที่อินเดียนะครับที่กรุงนิวเดลีแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ชื่อ AI Summit เหมือนที่ผ่านๆมาส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าบริษัททั้งฝั่งตะวันตกจำนวนหนึ่งก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมนะครับเพราะว่าแน่นอนแหละเวลาพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรม AI ปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่มันมีแอปพลิเคชันมันมีความสามารถทางด้านความมั่นคงอยู่เยอะแล้วโลกตะวันตกบางครั้งก็มองว่าการพัฒนา AI ของจีนเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรล่ะ level playing field นะครับมันไม่ได้เป็นการพัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐานที่มันเท่าเทียมกันนะครับเพราะว่าเราก็รู้แหละจีนเองโดยเฉพาะพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก็ให้แต้มต่อให้นโยบายที่เอื้อให้เอกชนของเขาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนา AI ได้โดยมีแต้มต่อเยอะและในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีเรื่องของความห่วงกังวลในเรื่องของการนำข้อมูลที่อยู่ในระบบไปใช้งานด้วยนะครับก็เลยทำให้บริษัทตะวันตกที่เป็นเทคเฟิร์มหลายแห่งเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปประกอบกับแน่นอนตัวของนโยบายของสหรัฐอเมริกาเองนะครับที่ใช้เรื่องของสงครามการค้าใช้เรื่องของสงครามเทคโนโลยีเนี่ยเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องอ่อนไหวนะครับ ดังนั้นการประชุมเที่ยวนี้เนี่ยก็เลยใช้ชื่อว่าเป็น World Artificial Intelligence Conference 2026หรือว่า WAIC นะครับ ผมคิดว่าประเด็นสำคัญจากการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันอยู่4เรื่องนะครับ เรื่องแรกเลยเราเห็นชัดเจนมากมันคือการเปลี่ยนผ่านสู่ Embodied AI แล้วก็ AI Agent นะครับ Embodied AI ก็คือ AI ที่มันมีรูปมีร่างขึ้นมาเมื่อก่อนเวลาเราใช้ AI เนี่ยเราอาจจะเข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์ถูกต้องไหมแล้วก็ไปเปิดแพลตฟอร์มไปเปิดเว็บไซต์ของ ChatGPT ของ Gemini ของ DeepSeek นะครับ AI หรือมันคือเป็นแอปพลิเคชันซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายโมเดลที่เราเรียกกันเนี่ยมันเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ large language model หรือว่า LLM ที่ทำให้เราสามารถที่จะพูดภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาจีนพูดด้วยภาษาแบบที่เราสนทนากันแบบนี้แต่คอมพิวเตอร์เข้าใจและสามารถทำงานแทนเราได้แล้วเราเรียกมันว่า artificial intelligence เพราะมันไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีแขนไม่มีขาแต่วันนี้จีนพูดเยอะเรื่อง embodied AI ก็คือ physical AI ครับเอา AI เนี่ยไปจับกับอีกเทคโนโลยีหนึ่งนั่นก็คือเทคโนโลยี humanoid เทคโนโลยีหุ่นยนต์ใช่มั้ยฮะแล้วจีนเองก็ทำได้ดีด้วยนะครับเราเห็นหุ่นยนต์ของจีน humanoid ก็คือหุ่นยนต์ที่จำลองเอารูปร่างท่าทางของมนุษย์เนี่ยเข้ามาทำงานได้จริงๆหุ่นยนต์ไม่ใช่เรื่องใหม่หุ่นยนต์นี่มันเกิดขึ้นพร้อมกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่3ตั้งแต่ศตวรรษ970คุณวีต้องนึกภาพว่าหุ่นยนต์สมัยก่อนเนี่ยเครื่องใหญ่ๆเครื่องนึงเนี่ยมันจำลองฟังก์ชันการทำงานของร่างกายมนุษย์แค่หนึ่งหรือสองฟังก์ชันอ่ะ อาจจะจำลองการทำงานของนิ้วใช่ไหมที่สามารถที่จะบิดชิ้นส่วนแล้วใส่เข้าไปหรือจะจำลองการทำงานของขาที่จะพาชิ้นส่วนหนึ่งจากอีกชิ้นส่วนหนึ่งนะครับแต่ณปัจจุบันนี้แทนที่จะต้องใช้โรงงานขนาดเป็นยักษ์ที่ใส่เครื่องจักรใส่สายพานการผลิตได้เป็นแมชชีนร้อยๆเครื่องเนี่ยเทคโนโลยีปัจจุบันคือเราแทนที่จะแยกชิ้นส่วนของมนุษย์ ไปทำงานเป็นโรบอทหนึ่งตัวมันเอาทุกชิ้นส่วนมารวมกันเป็นโรบอทหนึ่งตัวแทนแล้วโรบอทนั้นน่ะก็ทำงานเหมือนร่างกายมนุษย์เพียงแต่ว่ามันแม่นยำกว่ามันคงที่มากกว่ามันเสถียรกว่าแล้วมันไม่มีปัญหาจุกจิก

0: วนใจใช่ไหมมันไม่มีเรื่องยาเสพติดมันไม่เป็นเรื่องชู้สาวมันไม่ขี้เกียจมันไม่ประท้วงมันไม่พักมันทำงานได้ทั้งวันเพราะฉะนั้นไอเนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีตัวต่อไปที่มาเปลี่ยนโลกแล้วในงานนี้เนี่ยมันเห็นการเชื่อมโยงอย่างชัดเจนนะครับว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์เนี่ยมันทำงานเข้ากันได้ดีมากกับอีกตัวหนึ่งนะครับนอกจาก Embody AI แล้วก็คือ AI ที่มันยังเป็นซอฟต์แวร์นั่นแหละแต่มันอยู่ในรูปแบบของ AI Agent AI Agent ก็คือ AI ที่มันมีความอิสระในการที่จะวางแผนในการที่จะตัดสินใจในการที่จะวางระบบการทำงานของมันได้อย่างดีมากขึ้นไม่ได้พึ่งพาแต่คำสั่งของเราอย่างเดียวละไอ้นี่สำคัญนะครับลองนึกภาพในอดีตผมทำงานวิจัยอย่างเงี้ยผมก็ต้องมีทีมนักนิสิตปริญญาตรีปริญญาโทใช่ไหมเป็นผู้ช่วยวิจัยผมก็ต้องบรีฟงานให้เขาว่าอ่ะคุณไปหาข้อมูลแบบนี้นะเพราะว่าผมต้องการใช้เรื่องนี้นะแต่ทุกวันนี้ผมไม่จำเป็นจะต้องมีทีมแบบนั้นผมสามารถที่จะสอนนะถ้าเป็น Google ก็เจมส์ใช่ไหมสามารถที่จะสอนตัวของAI พวกนี้ให้สวมบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์ให้สวมบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้สวมบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติแล้วให้มันหาข้อมูลแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แค่เราต้องสั่งนะฮะมันสามารถที่จะคิดและเสนอเราได้ด้วยว่าข้อมูลที่จะหาเนี่ยควรจะต้องเป็นแบบไหนมันสอดคล้องกับรูปแบบการทำงานมากขึ้นแล้วเผลอๆนะฝีมือมันนะเทียบกับนิสิตหน้าใหม่ๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานวิจัยใหม่ๆเนี่ยมันทำงานได้ดีแต่ก็ต้องระวังนะเพราะ AI เนี่ยบางทีมันก็อ่องๆเหมือนกันบางทีมันก็ไม่รู้จะไปหาข้อมูลมาจากไหนมันก็เตาข้อมูลขึ้นมาบางทีมันก็เอาข้อมูลโน้นนี่นั่นมาจับแพะชนแกะเพื่อที่จะตอบในสิ่งที่เราถามให้ได้คือมันทำหน้าที่ของมันไงตอบคำถามที่เราอยากรู้เพียงแต่ว่าเราเองก็ต้องมีจริยธรรมเราเองก็ต้องมีความรับผิดชอบเราเองก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราสั่งนะเพราะ AI มันจะเขียนคำเตือนตลอดเวลานะครับว่าข้อมูลมันผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นในเทคโนโลยีอันนี้ที่เป็นไฮแลนด์ที่1เนี่ยมันเลยนำไปสู่ไฮแลนด์ที่2ของการประชุมตัวของWAIC ครั้งนี้ครับนั่นก็คือจีนผลักดันให้เกิด Global AI Governance ครับจีนอยากจะตั้งองค์การระหว่างประเทศขึ้นมาองค์กรความร่วมมือระดับสากลเพื่อที่จะใช้เป็นเวทีในการที่จะหารือในการที่จะกำหนดมาตรฐานกำหนดร่วมกันในการป้องกันความเสี่ยงแล้วก็กำกับดูแลการใช้งาน AI ซึ่งไอ้เนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วถามว่ามันจำเป็นต้องมีไหมมันจำเป็นต้องมีครับในอดีตเรามีองค์การระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่พวกนี้ไงใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงแบบเดิมเรามี UNSC ใช่ไหมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเรื่องการค้าการลงทุนเรามี WTO เรื่องการชำระเงินเรามี IMF เรื่องการพัฒนาเรามี World Bank แต่ AI ที่มันเป็นเทคโนโลยีแบบนี้เราก็ต้องมีองค์การอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันการประชุมเที่ยวนี้มันไม่ได้มีทุกประเทศเข้ามาร่วมด้วยแต่ถามว่า proposal ของจีนที่เสนอมามันน่าสนใจไหมมันน่าสนใจครับเพราะว่าตัว global AI governance ที่จีนเสนอเนี่ยเขาบอกเขาต้องดูแลอย่างน้อยที่สุด4เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไอ้นี่สำคัญมากดูออกไหมคุณจะใช้ AI ไปทำ cyber bullying กันไม่ได้นะคุณจะทำอะไรก็ตามที่มันละเมิดสิทธิขั้นต่ำของความเป็นมนุษย์ไม่ได้นะครับข้อที่สองการปกป้องข้อมูลข่าวสารและความเป็นส่วนตัวไอ้เนี่ยคืออิชชูที่จีนเองก็เป็นจุดอ่อนแต่สำหรับผมว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่จีนหรอกทุกบริษัทมันก็ทำหมดแหละจะเป็นฝรั่งจะเป็นจีนจะเป็นอินเดียจะเป็นอาเซียนข้อมูลมันเป็นทรัพยากรที่มันมีคุณค่ามากถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มันเป็น surveillance capitalism แบบเนี้ยมันเป็นทุนนิยมสอดแนมอะที่ข้อมูลมันจะถูกใช้ไปในการวางอัลกอริทึมและการวางอัลกอริทึมเนี่ยมันจะมากำหนดพฤติกรรมของพวกเราเองทีนึงใช่ไหมพวกเราเนี่ยชอบเป็นกันมากเลยนะไลฟ์สไตล์ที่สร้างกับร่างที่เป็นจริงมันจะแตกต่างกันเลยเกินถูกต้องไหมเราต้องแกรมตลอดเวลาถูกต้องไหมเราต้องทำให้ได้ตามมาตรฐานของโลกโซเชียลมีเดียซึ่งเราเหนื่อยมากถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยมันเป็นเสาหลักทางด้านการปกป้องความเป็นส่วนตัวปกป้องข้อมูลไม่ใช่ให้บริษัทเทคต่างๆมาหาเศษหาเลยมาเอาประโยชน์จากการทำตัวของเราอ่ะใช่ไหมครับการแสด

0: แจ้งข้อมูลของเรานะครับอันต่อมาที่จีนบอกนอกจากเรื่องสิทธิมนุษยชนนอกจากเรื่องความเป็นส่วนตัวแล้วเรื่องที่3ก็คือเรื่องป้องกันข้อมูลบิดเบือน misinformation disinformation ข่าวปลอม fake news ทำยังไงถึงจะปกป้องเรื่องพวกนี้ได้ซึ่งเดี๋ยวนี้มันแพร่ระบาดรุนแรงมากนะครับเราเคยคุยกันในรายการของเราอ่ะเดี๋ยวนี้อินฟลูเอนเซอร์บางท่านกลายเป็นคนที่ปล่อย misinformation disinformation ซะเองแล้วคนก็เชื่อซะเยอะอันนี้อันตรายมากแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือทำยังไงถึงจะให้ AI เนี่ยมันทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายสหประชาชาติการพัฒนาอย่างยั่งยืนใช่ไหมครับ UN Sustainable Goals 2030ไอ้เนี่ยมันมีความสำคัญแล้วมันก็มีความจำเป็นแล้วเอาเข้าจริงๆผมคิดว่ามันต้องการ collective efforts มันต้องการความพยายามความช่วยเหลือกันของโดยเฉพาะผู้นำที่มี political will มีความจริงใจทางนโยบายในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้เรื่องที่สองเรื่องที่สามจากการประชุมครั้งนี้เนี่ยเราเห็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ AI ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเนี่ยในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มันเป็น real world application ใช่ไหมมันไม่ได้แต่เฉพาะ entertainment อยู่ในโลกออนไลน์แล้วเราก็มีความสุขกับคอนเทนต์พวกนั้นละนาทีนี้เนี่ย AI มันสามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหามันสามารถที่จะเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใน real sector ได้จริงๆมันบริหารจัดการห่วงโซ่ประธาน supply chain ได้อย่างมีคุณค่าภาพสูงมันเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในเรื่องของการแพทย์และสาธารณสุขในเรื่องการบริหารภาครัฐและผมคิดว่าตัวอย่างหนึ่งที่เห็นหลายๆท่านตัดคลิปมาก็คือเรื่องของการดูแลสังคมสูงอายุ ใช่ไหมโดยเฉพาะเมื่อ AI มันเริ่มเข้าไปอยู่ใน physical AI หุ่นยนต์พวกนี้คือเราต้องใช้ผู้ช่วยพยาบาลเราต้องใช้บุรุษพยาบาลจำนวนมากเลยนะในการที่จะดูแลผู้ป่วยติดเตียงอ่ะ แล้วงานสำคัญที่มันใช้พลังมากๆอ่ะมันคืองานอย่างเช่นยกตัวผู้ป่วยขึ้นจากเตียงไปอาบน้ำไปทำหัตถการซึ่งมันเหนื่อยมันก่อให้เกิดความเครียดถูกต้องไหมครับหรือเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าผู้สูงอายุบางทีก็ต้องแน่นอนอ่ะเช็ดอุจจาระเช็ดปัสสาวะเขาควบคุมไม่ได้อ่ะแต่งานพวกนี้มันบั่นทอนสุขภาวะของคนที่เป็นแคร์เทเกอร์เพราะฉะนั้นถ้างานแบบนี้มันถูกเอาท์ซอร์สไปให้หุ่นยนต์ทำอ่ะแล้วคนที่เป็นแคร์เทคเกอร์ไปโฟกัสเรื่องของการปรุงอาหารคุณภาพสูงโภชนาการสูงเพื่อให้สุขภาวะของผู้ป่วยดีขึ้นไปโฟกัสเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางสมองทักษะทางอารมณ์ฟื้นฟูความจำให้กับผู้สูงอายุให้กับผู้ป่วยให้กับเด็กพิเศษคนก็จะทำงานในสิ่งที่ควรจะต้องให้คนทำใช่ไหมและไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่องใช้แรงงานเรื่องที่มันอาจจะสกปรกมีความเสี่ยงเนี่ยให้หุ่นยนต์มันทำปัจจุบันเนี้ยมันเริ่มเห็นมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้อีโคซิสเต็มที่มันเชื่อมระหว่างฮาร์ดแวร์ชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเริ่มมาแล้วที่สำคัญงานเนี้ยมันโชว์เคสมากเลยก็คือฮาร์ดแวร์แล้วก็ชิปคอมพิวเตอร์ซึ่งจีนทำได้อะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม 4-5 ปีที่แล้วเราเจอสงครามชิปคอมพิวเตอร์ใช่ไหมโทรศัพท์มือถืออย่างเช่นหัวเว่ยเขาเป็นเจ้าของเครือข่าย 5G 5.5G 6G ที่ทันสมัยที่สุดในโลกแต่ชิปคอมพิวเตอร์ที่ใส่เข้าไปในโทรศัพท์มือถือเขาอะโดนบล็อกไม่ให้เข้าถึงสป라이เพราะฉะนั้นโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันไม่เคยใช้เครือข่าย 5G ได
1: ้
0: ล่าสุดคู่ขนานไปกับไอ้งานนี้เลยหัวเว่ยเปิดตัว Pira 90ที่เป็นชิปที่สร้างโดยจีนแล้วรับระบบ 5G ได้อย่างเป็นทางการเพราะนั้นเขานี่คือสิ่งที่ Nvidia คนอย่างเจสันหวงเคยห่วงกังวลมากที่สุดถูกต้องไหมฮะว่าถ้าอเมริกาไปกีดกันเขามากๆไม่ให้เขาถึงเข้าถึงอุปกรณ์พวกนี้ได้เนี่ยในที่สุดเขาจะสร้างเองแล้ววันนี้วันนั้นมันก็มาถึงถูกต้องไห
1: ม
0: แน่นอนสำหรับนักเศรษฐศาสตร์เราชอบเรื่องพวกนี้ถูกต้องไหมครับดีกว่าที่เทคโนโลยีหนึ่งจะถูกผูกขาดโดยเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเพียงแค่รายเดียวตอนนี้เราเริ่มเห็นจีนพลิกวิธีคิดใช่ไหมจีนเริ่มสร้าง ฮาร์ดแวร์ด้วยตัว

0: ัวเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งไอ้ลิโทกราฟีของเนเธอร์แลนด์ของอเมริกาต่อไปละเราเริ่มเห็นญี่ปุ่นสร้างโมเดลใหม่ๆใช่ไหมตอนนี้อาจจะยังคอมเมอร์เชียลไลซ์ไม่ได้ยังใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้แต่ญี่ปุ่นเขาบอกทำไมต้องไปยิงเลเซอร์ทำไมไม่ปั๊มลงไปในชิ้นส่วนเลยว่าจะทำยังไงใช้เป็นแม่พิมพ์แทนแคนนอนเป็นคนทำแล้วถ้าทำได้เนี่ยคุณลองนึกภาพดูว่าเราจะมีเทคโนโลยีแบบอเมริกายุโรปเราจะมีเทคโนโลยีแบบจีนเราจะมีเทคโนโลยีแบบญี่ปุ่นที่แข่งขันกันราคาน่าจะดีขึ้นงานน่าจะเหมาะกับประเภทของกิจกรรมได้ดีขึ้นโอกาสทางเลือกของพวกเราน่าจะมากขึ้นไอเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็แน่นอนสิ่งที่เป็นไฮไลท์สุดท้ายก็คือสัญญาทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับใช่ไหมที่เรามาโฟกัสกันว่าใครเดินตามใครใครยืนจับมือกับใครถูกต้องไหมครับและแน่นอนสำหรับคนไทยผมคิดว่าเราจับตาดูมากที่สุดก็คือเรื่องของผู้นำกัมพูชาสมเด็จฮุนมาเนตก็ไปงานนี้ถูกต้องไหมครับแล้วที่ผ่านมาในอดีตเราก็ห่วงเรื่องความสัมพันธ์ใช่ไหมว่าโอ้โหจีนส่งยารถถังจีนส่งกระสุนให้เขมรล่าสุดก็เชิญฮุนเซนเชิญเตียบันไปจีนด้วยถูกต้องไหมครับแล้วก็บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกัมพูชาเนี่ยมันไอออนคลัดไอออนคลัดก็คือหุ้มเหล็กแต่เที่ยวนี้มันโชว์สิ่งที่เรียกว่าจงไทจีเอ็นซินจงไทจีเอ็นซินก็คือจีนไทยครอบครัวเดียวกันหรือที่เรามักจะไปพูดกันว่าเป็นจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันนั่นแหละเพราะว่าเราจะเห็นนะครับการถ่ายรูปรวมภาพซัมมิตของการประชุมครั้งนี้เนี่ยแน่นอนสีจิ้นผิงต้องยืนเป็นเซนเตอร
1: ์
0: ถัดจากสีจิ้นผิงก็ควรจะต้องเป็นกูเตเรสถูกไห
1: ม
0: เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
1: ประชาชาติ
0: แต่คนที่ยืนอยู่ตรงกลางอ่ะชื่ออนุทินชาญวีรกูลครับมันก็แสดงให้เห็นเชิงสัญญาจำนวนมากถูกไหมฮะเพราะนั้นแล้วหลังจากนั้นพอเสร็จจากงานนี้ก็ back to back เลยนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีของเราก็ประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมกับนายกรัฐมนตรีตัวของลีเฉียงใช่ไหมที่ปักกิ่งต่อเพราะนั้นมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ขี่โมเมนตัมกันต่อยอดซึ่งกันและกันนะครับแต่เราก็ต้องระวังนะเพราะว่าเราเองก็คงอยากได้การถ่ายทอดเทคโนโลยีเราเองก็อยากได้เงินลงทุนถูกต้องไหมครับแต่เราเองก็เคยคุยกันไปเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมเพิ่งคุยกันไปแหละเรื่องว่าไอ้ data center อ่ะเวลามันมามันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดมันมีเรื่องอื่นที่ต้องห่วงกังวลด้วยแล้วเราต้องเตรียมการรองรับเพราะนั้นผมคิดว่าจริงๆแล้วการเยือนจีนครั้งนี้แล้วก็การประชุมครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยเราเองก็ position ตัวเองได้ดีจีนเองก็แสดงบทบาทการเป็นผู้นำได้ดีนะครับในวันซึ่งโลกกำลังเปลี่ยนผ่านระเบียบแบบเนี้ยครับ
1: ครับก็แล้วกัมพูชาว่าไงนะครับอาจารย์เขาก็ถ้าจะบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ห่อไว้ได้เกราะเหล็กเนี่ยนะครับกับการที่จับคุณมาเนตไปยืนที่จุดนั้นแล้วก็ดูลำดับความสำคัญดูเหมือนจะน้อยกว่าไทยเนี่ยนี่คือวัตถุประสงค์ของจีนต้องการจะสื่ออะไรกับกัมพูชาหรือสื่ออะไรกับประชาคมโลกครับกับบทบาทของจีนในความขัดแย้งของไทยกัมพูชา
0: คืออย่างแรกสุดเลยเวลาถ่ายภาพกันเนี่ยต้องเข้าใจด้วยนะฮะว่าบางทีระดับความสูงของตัวผู้นำเนี่ยมันก็มีเหตุมีผลในการที่จะเรียงออกมาให้รูปมันสวย
1: อันนี้ในแง่ composition
0: ในที่นี้คือความสูงในเรื่องของกายภาพนะ
1: physical อันนี้คือ composition องค์ประกอบของภาพ
0: แต่ก็ต้องอย่าลืมว่าคุณมาเนตเองก็เป็นคนที่รูปร่างสมส่วนเป็นนายทหารใช่ไหมครับดังนั้นการจัดพื้นที่การจัดอะไรต่อมีอะไรก็ต้องมาดูต่อที่ความสัมพันธ์ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญในมิติที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมที่กำลังพูดถึงอ่ะห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่กำลังพูดถึงก็คือ AI ซึ่งแน่นอนว่าบางประเทศเองก็อาจจะยังมีช่องว่างในการที่จะพัฒนาเรื่องพวกนี้หรือเลวร้ายไปกว่านั้นก็คือบางประเทศเองก็ abuse เทคโนโลยีพวกนี้ไปใช้ในทางที่ผิดไปใช้ในทางลบไปใช้ในการทำการหลอกลวงออนไลน์การทำ cyber attack การทำอาชญากรรมข้ามชาติ scam center เพราะฉะนั้นการไปก็ ก็ดีที่ไปเพราะว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องของธรรมาภิบาลถูกต้องไหมฮะแต่ว่าแน่นอนที่สุดคุณไปแล้วแหมเอกสารทางวิชาการใช่ไหมครับข้อมูลที่มันเป็นข้อเท็จจริงจำนวนมากมันแสดงให้เห็นนะว่าที่ผ่านมาเองครอบครัวของคุณนะแล้วก็ผู้นำของประเทศคุณนะมันมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็สนับสนุนกับไอ้กิจกรรมแบบเนี้ยที่เขากำลังต่อต้านกันอยู่ในระดับโลกอ่ะเป็นผมไปยืนผมก็เดอะเดอหน่อย
1: อยู่ไกลๆดีกว่า
0: แต่ก็ต้องขึ้นกับสำนึกส่วนบุคคลแต่ละคนด้วยถูกต้องไหมครับอย่างพวกเราไปยืนพวกเราก็คงจะเดอะเดอแต่สำหรับบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้น no สน no care
1: นะครับคือน่าเนี่ยฮะกำลังจะถามพอดีเลยว่าแล้วในเมื่อกัมพูชาชัดเจนขนาดนี้หลักฐานเชิงประจักษ์นะครับว่าอยู่เบื้องหลังสแกมเมอร์หรือธุรกิจสแกมที่กำลังเกิดขึ้นที่กัมพูชามีทุนจีนอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันนะครับเวทีนี้มีการไฮไลท์เรื่องพวกนี้ไหมกับสองพออาจารย์พูดถึง governance นี่คือชัดเจนว่าจีนต้องการแสดงบทบาทผู้นำในการจัดการเรื่องธรรมาภิบาลแต่ที่อาจารย์เกริ่นตั้งแต่ต้นว่าตะวันตกหลายบริษัทหลายประเทศก็ไม่ได้เข้ามาร่วมงานนี้ด้วยเนี่ยแล้วมันจะสิ่งที่จีนทำเนี่ยมันจะ effective ไหมครับหรือเขาจะยอมให้จีนเป็น leader ในการจัดระเบียบของ AI โลกไหมครับ
0: ผมคิดว่ามันจะนำไปสู่ความยุ่งยากของชีวิตพวกเราในอนาคตณปัจจุบันในวันที่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรคมนาคม 5G AI มันยังพัฒนาอยู่บนสถาปัตยกรรมเดียวกันมันยังเชื่อมกันได้ใช่ไหมฮะแต่ในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยพอมันผูกพันกันมากเกินไปเข้าเป็นห่วงโซ่เดียวกันเกินไปแล้วมันถูกใช้ไอ้ห่วงโซ่เนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างกันแบบสเตทคราฟต์อ่ะก็คือรัฐเป็นคนเข้ามาสร้างเรื่องพวกนี้ท่ามกลางความขัดแย้งทางด้านภูมิเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดกระแสที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าดีคัพพลิ่งก็คือต้องแตกตัวต้องแยกออกจากกันต้องไม่เชื่อมโยงกันแล้วสิ่งที่เราห่วงกังวลก็คือถ้ามันผ่านไปเป็นเจเนเรชันอย่างเช่น 6G แล้วมันวางอยู่บนสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยในอนาคตเราต้องใช้มือถือกี่เครื่องอ่ะในอนาคตฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่เราใช้มันจะเชื่อมโยงกันได้แบบไร้รอยต่อไหมหรือไปมามันจะกลายเป็นระบบที่เข้ากันไม่ได้แล้วเราก็จะมีต้นทุนในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นไปอีกถูกต้องไหมครับลองนึกภาพดูว่าในอดีตอ่ะจำได้ไหมสมัยที่โทรศัพท์มือถือแต่ละยี่ห้อก็มีปลั๊กไฟที่มันไม่เหมือนกันอะอันนี้คือสมัยแรกเลยสมัยโบราณเมื่อ20ปีที่แล้วนึกออกไหมแต่ในที่สุดมันก็เริ่มค่อยๆทำให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันและในอดีตคนที่มีบทบาทมากในเรื่องของการทำมาตรฐานคือยุโรปถึงแม้ยุโรปอาจจะล้าหลังในหลายเรื่องแต่เรื่องมาตรฐานเนี่ยยุโรปมีคุณูปการมากนะครับบีบบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นในที่สุด Apple ก็ต้องยอมใช้USB Type C ให้มันเหมือนกันกับทั้งโลกอ่ะแล้วเขากำลังจะทำพัฒนามาตรฐานในเรื่องของการใช้แบตเตอรี่ที่มันต้องเปลี่ยนได้ชิ้นส่วนที่มันซ่อมได้เพื่อให้มันยั่งยืนและรักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดมันไม่สามารถจะจัดมาตรฐานเดียวกันแบบนี้ได้เนี่ยในอนาคตมันจะเป็นยังไงเรื่องพวกนี้ก็อาจจะต้องเป็นเรื่องที่เราต้องคิดต่อ
1: เพราะคือ AI มันมากกว่าเทคโนโลยีฮะอาจารย์มันกลายเป็นเรื่องความมั่นคงด้วยไงฮะที่อาจารย์พูดถึงพอมันมีเรื่องของข้อมูลมีเรื่องของการใช้ AI เข้ามาอยู่ในยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติด้วยเนี่ยมันก็คงไม่มีใครยอมใครมั้งครับแล้วเราเองจะอยู่ตรงไหนครับเพราะว่าพอ
0: เราเองก็คงจะต้องเราเองก็คงจะต้องทวงดุลอำนาจให้ดีแต่อันนึงที่เราต้องเข้าใจด้วยก็คือทวงดุลได้หรือทวงดุลไม่ได้เนี่ยมันก็วางอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานด้วยแล้วถ้าเกิดพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยบางทีมันแพงเกินไปที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ระบบ3ระบบในเรื่องเดียวกันถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นอย่างทุกวันนี้เราเห็นชัดเจนนะ 5G ในประเทศไทยซึ่งดีที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะทั้งผู้ให้บริการรายใหญ่ทั้ง True ทั้ง AIS ใช้เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ของ Huawei เพราะนั้นเมื่อโครงสร้างพื้นฐานมันไปในทิศทางนั้นแล้วอะในอนาคตการต่อยอดมันก็จะไปทางทิศทางนี้ถูกต้องไหมครับ ทีนี้เราจะบาลานซ์มันยังไงไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ที่เราเองคงจะต้องทำกันบ้านเพิ่มขึ้นและถ้าจะทำได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเตรียมความพร้อมของคน คนของเราจะทำยังไงคืออย่างวันนี้ผมคุยกับคุณวีผมอยู่ที่สิงคโปร์ พราะว่าเรามีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนว่าด้วยการศึกษาอาเซียนฟาวเดชั่นเองก็จะทำโครงการต่อครับชื่อว่า AI Ready ASEAN Phase 2ตั้งแต่ปี2026ถึงปี2028คราวนี้เราจะลงลึกละพัฒนาครูพัฒนาเด็กพัฒนานักวิจัยเพื่อให้สามารถเอา AI มาใช้ประโยชน์ได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจริงๆเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะ reach out คนให้ได้ 1.7 ล้านคนเรื่องแบบนี้ก็เราก็ต้องมานำเสนอใช่ไหมฮะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการรับรองจะได้รับการ endorse จากที่ประชุมของระดับปลัดแหละพูดกันง่ายๆระดับปลัดระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของทั้ง11ประเทศอาเซียนพื้นที่ในที่สุดเรื่องเหล่านี้จะได้บรรจุเป็นโครงการหลักของอาเซียนเหมือนที่เราเคยทำมาในเฟสที่หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ครับแล้วกับการที่จริงๆรัฐบาลนี้ได้รับเสียงชื่นชมมากนะครับอาจารย์ช่วงคำถามสุดท้ายแล้วครับก่อนที่เวลารายการจะหมดนะครับว่าเราเนี่ยคานอำนาจของมหาอำนาจได้ดีนะครับคือทางสายอเมริกาเราก็คุยนะครับจีนเราก็คุยรัสเซียเราก็คุยนะครับกับการไปปรากฏตัวในเวทีนี้ของนายกไทยตรงนี้เนี่ยรัสเซียกับอเมริกาเนี่ยแล้วเขามองไทยยังไงบ้างครับกับความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับนายกไทยครับ
0: ต้องอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้คุณศรีศักดิ์เพิ่งไปกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกที่ฮาวายมา
1: ฮาวายครับ
0: เพราะนั้นเราเองก็เห็นนะว่าเราเองมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสองฝั่งและที่สำคัญที่สุดเราเป็นรัฐอธิปไตยครับเรามีความสามารถในการที่จะกำหนดนโยบายของเราได้เองและนี่คือสิ่งที่เราทำให้เห็นนะครับว่าเราทำแบบนั้นจริงๆแล้วเราก็ให้ความสำคัญพอๆกันทั้งสองระดับอย่างอีกฝั่งหนึ่งที่ตรงกันข้ามมากๆอย่างอิหร่านอย่างเงี้ยในวันที่4กรกฎาคมเห็นไหมฮะเราก็มีคุณปานปรีซึ่งท่านก็เคยเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีใช่ไหมปัจจุบันก็เป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลักษณะเนี้ยมันก็เป็นการแสดงออกอย่างสมน้ำสมเนื้อครับว่าเราเองก็ให้ความสำคัญกับทุกฝ่ายกับทุกคนแล้วเราเองก็รักษาผลประโยชน์ของเราอย่างเช่นประเทศไทยปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเราจะต้องมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี AI ก็เป็นเรื่องในนั้นครับ
1: ครับเอาละครับเราก็ต้องติดตามดูนโยบายต่อจากนี้ไปนะครับเรื่อง Data Center ก็ดีเรื่อง Semiconductor ก็ดีเรื่อง EEC ที่ต้องปรับโฉมไปก็ดีเนี่ยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีสมดุลระหว่างมหาอำนาจต่างๆของโลกในพื้นที่เศรษฐกิจของเราตรงนี้เนี่ยอย่างไรบ้างคงได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์ในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมวารินทร์สัจเดชเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดเบรนโคอุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่021368989หรือ LINE @digitalfocus
9: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
11: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
12: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
11: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
12: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
13: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Beat ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beat บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
15: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econ Beat กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราจะเจอกันทาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดแห่งนี้นะครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีต่อสัปดาห์นะครับ4วันเต็มอิ่มกันไปเลยนะฮะตั้งแต่เวลาทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับพูดคุยกับเรื่องราวที่น่าสนใจกระแสต่างๆด้านของเศรษฐกิจการเงินการลงทุน IT ไลฟ์สไตล์อยู่แม้แต่เก็บตกนะครับเรื่องราวของข่าวสารจากทั้งในและต่างประเทศตลอด24ชั่วโมงให้ท่านผู้ชมนั้นได้ฟังกันเป็นประจำนะครับไม่ว่าท่านจะฟังทางหน้าปัดวิทยุตอนนี้ก็ดีที่บ้านก็ดีนะครับหรือจะเป็นออนไลน์ Facebook 96.5 MHz รวมไปถึงนี่นะฮะแม่แอปพลิเคชัน Mcord ของเราเสียงสดใสอยู่ตลอดฟังย้อนหลังก็ได้ด้วยนะครับอ่ะวันนี้ครับเราเริ่มต้นเข้าสู่เป็นสัปดาห์ใหม่ของเดือนกรกฎาคมกันแล้วสำหรับวันที่20กรกฎาคมนะครับเป็นช่วงที่เรียกกันว่าเรียกว่าต้นประมาณปลายสัปดาห์ที่3ต้นสัปดาห์ที่4สำหรับเดือน7เวลาก็มาไวไปไวกันเหลือเกินนะครับสำหรับวันนี้นะครับเส้นทางการลงทุนต่างๆก็ปรากฏว่าตลาดหุ้นไทยนั้นต้อนรับกันวันแรกของสัปดาห์ใหม่ก็ปิดขึ้นมา 6.96 จุดปิดที่ 1,646 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 93,400 ล้านบาทนะครับส่วนทางด้านตลาดหุ้นไทยนะครับวันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าไม่ได้คึกคักอะไรมากมายนะฮะ13รอบสุทธิปรากฏว่าทองคำแท่งรับซื้อ 63,800 แล้วก็ขายออก 64,000 นะครับส่วนรูปพรรณรับซื้อ 62,519 บาท84สตางค์ครับขายออกรูปพรรณอยู่ที่ 64,800 วันนี้โกลด์สปอตนะครับทองคำที่สิงคโปร์เนี่ยนะฮะถือว่าซื้อมาขายไปก็ยังเก่งนะครับตอนเปิดตลาด 4,800 ดอลลาร์สหรัฐนึกว่าวันนี้เนี่ยจะปิดหลุด 4,000 แต่ว่า แข็งฮะปิด $4,020แต่ว่าเงินบาทบ้านเรานะครับถือว่าอ่อนเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะ33.62 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับงั้นวันนี้ครับเรื่องราวที่น่าสนใจกันนะฮะก็โอ้โหนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ดีนะครับทีมคณะรัฐบาลนำโดยนายกอนุทินก็เดินทางเยือนจีนนะฮะแล้วก็มีการส่งสัญญาณเรื่องของความร่วมมือทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจการลงทุนอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะBloomberg เนี่ยเป็นสื่อยักษ์ใหญ่ด้านเศรษฐกิจของโลกเนี่ยเขาก็ไปถามนักวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นทั้ง JP Morgan Asset Management ไม่ว่าจะเป็นทั้ง Aberdeen นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่อยู่ในสิงคโปร์ Maybank เองเนี่ยนะครับถามไปถามมาสิปั๊บก็ขึ้นมาเป็นประเด็นตรงที่ว่าโอ้โหตลาดหุ้นไทยนี่นะครับนับตั้งแต่สิ้นสุดเลือกตั้งมากุมภาพันธ์จนถึงเมื่อวันที่16กรกฎาคมเนี่ยดัชนีหุ้นไทยพุ่ง 30% นะฮะแล้วพอเทียบกับเพื่อนบ้านเนี่ยดัชนีหุ้นไทยเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าทิ้งห่างชนะดัชนีตราหุ้นเพื่อนบ้านในอาเซียนหมดเลยนะครับแถมนักวิเคราะห์บางค่ายจากต่างประเทศยังบอกว่าให้ลงทุนหุ้นไทยกันต่อเนี่ยนะครับดังนั้นวันนี้เราต้องคุยกับเรื่องนี้แหละครับว่าพอดัชนีหุ้นตั้งท่ามาให้แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็การเยือนต่างๆจากรัฐบาลบอกว่าจะมีความขึ้นหน้ามากขึ้นน่าสนใจต่อนะฮะอย่าลืมว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางคลุกกุ่นดุเดือดมาอเมริกาโจมตีในตะวันออกกลางกับทางด้านอิหร่าน9วันติดต่อกันเนี่ยนะครับงั้นประกบปัจจัยทั้งหมดวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้ที่อยู่ในวงการของตลาดทุนมาช้านานมากเลยนะครับแล้วก็เป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในวงการตลาดทุนมาไม่ต่ำกว่า30ปีนะครับดร.ก้องเกียรติโอภาสวงการครับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจตลาดเงินและตลาดทุนของไทยนะครับสวัสดีครับดร.ก้องเกียรติครับ
16: ครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับท่านผู้ฟังครับ
15: ครับดร.ก้องเกียรติครับแม่ได้ฟังข่าวดีจากสื่อของต่างประเทศพูดถึงหุ้นไทยบอกว่าให้น้ำหนักลงทุนต่อนี่นะฮะเท่าที่ดร.ก้องเกียรติมองในภาพรวมเนี่ยเป็นไปอย่างที่สื่อเมืองนอกมองไหมครับ
16: เป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าจะค่อยๆมานะฮะคืออย่างนี้คือหลังจากที่อเมริกาขึ้นไปมากเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกชิปเมมโมรีชิปเอไอไอทีอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็ย้ายมาเกาหลีคราวนี้เกาหลีก็เจอปัญหาอย่างที่ทราบกันอยู่นะหุ้นเซลลิ่งวันฟลอวันขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยนะฮะเนื่องจาก SK Hynix แล้วก็ Samsung ซึ่ง2ตัวนี้น้ำหนักประมาณ 60% ของทั้งตลาดบางวันก็ฟลอบางวันก็เซลลิ่งเพราะฉะนั้นเงินส่วนนึงก็คงชะงักเหมือนกันนะครับแต่แน่นอนสถาบันก็ยังพอซื้ออยู่อันนี้มาถึงไทยบ้างเราตกมาประมาณ10ปีนะเงินไหลออกประมาณเกือบ1ล้านล้านบาท
1: อ
16: ันนี้ที่ไหลกลับมาในช่วงหลังเนี่ยก็คือประมาณสัก 60,000 ล้านนะก็คิดเป็นประมาณ 6% ของที่ไหลออกไปถามว่าเยอะไหมก็ยังถือว่าน้อยนิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไหลกลับเข้ามามันมีและประกอบกับหุ้นไทยเนี่ยมีการจ่ายเงินปันผลค่อนข้างเยอะนำโดยธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญอันหนึ่งรวมทั้งหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็มีคนสนใจนะไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นบริษัทกลุ่มปตท.เป็นต้นนะก็จะเป็นที่น่าสนใจนะในสายตาชาวต่างประเทศเพราะนั้นก็มีการวนเข้ามาซื้อหุ้นไทยเนื่องจากตกไปเยอะนะครับแต่เสียดายที่ว่าเราไม่มีหุ้นขนาดใหญ่ที่สามารถดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศได้มากกว่านี้นะเช่นหุ้นพวกเทคโนโลยีหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ยังเป็นจุดอ่อนของเราอยู่นะเนื่องจากเราไม่มีบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีนะก็มีการคุยกันหลายครั้งนะว่าจะเอาบริษัทที่ได้การส่งเสริม BOI เข้ามาแต่หลายบริษัทก็คงไม่อยากเข้าเพราะว่าบริษัทแม่เขาลิสต์อยู่ในตลาดทรัพย์เมืองนอกแล้วก็คงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาลิสต์ซ้ำไปซ้ำมาในประเทศไทยถูกไหมครับ
1: อัน
16: นี้ก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญระดับเหมือนกันนะเพราะนั้นไอ้ที่เราขึ้นก็เพราะขึ้นจากที่เตี้ยนะฮะว่าตกไปเยอะนะครับของเรายังไม่สามารถทะลุจุดที่สูงสุดของดัชนีได้เลยในขณะที่หลายประเทศเนี่ยทะลุไปไกลแล้วถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนของเราเหมือนกันแต่ว่าก็ดีฮะที่หุ้นขึ้นมาบ้างปีนี้ขึ้นมา 28-29% แล้วก็ถือว่าชดเชยส่วนที่หายไปค่อนข้างเยอะนะครับก็ดูกันต่อไปนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ธนาคารเริ่มประกาศงบการเงินแล้วก็ที่เผยมาแล้วสองสามธนาคารก็น่าจะใช้ได้นะตลาดก็ตอบรับในเชิงบวกเพราะนั้นคนก็จะมองว่าทั้งกลุ่มเนี่ยน่าจะไปได้ดีนะครับก็จะเป็นเรื่องที่จะเป็นข่าวดีแล้วก็จ แล้วก็ตามด้วยเงินปันผลกลางปีนะซึ่งก็จะเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่ทำให้ตลาดฟื้นตัวได้นะครับ
15: ครับเพราะว่าฟังจากที่ดร.คงเกียรติพูดถึงนะครับว่าอะละ1ล้านล้านหายไปใน10ปีคืนกลับมาแค่ 6% ถ้ามองในมุมมองของผู้จัดการลงทุนระดับต่างประเทศแล้วก็มุมมองของดร.คงเกียรติด้วยเนี่ยคือเขาให้น้ำหนักว่าเพราะดัชนีมันถ่วงต่ำมากกว่าปัจจัยแวดล้อมฮะ

0: ตอนนี้ก็ P ก็ตกมาต่ำสุดในช่วงหลายปีเหมือนกันนะช่วง 3-4 ปีแล้วที่ขึ้นไปก็ขึ้นไปเยอะหลังจากนั้นก็มีการปรับตัวลงพวก Magnificent 7คือยักษ์ใหญ่7บริษัทต้องมีการปรับตัวลงปีนี้แทบจะไม่ไปไหนเลยนะครับแล้วก็หุ้นขนาดกลางอื่นๆก็ขึ้นไปเสร็จแล้วก็จอดเหมือนกันก็ร่วงมาแต่ก็ยังขึ้นอยู่นะเมื่อเทียบกับต้นปีเพราะนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคนก็เรียกว่าเบรกนิดนึงนะเบรกหุ้นอเมริกาหน่อยนะครับให้น้ำหนักอาจจะลดลงนิดนึงนะฮะเอาเงินที่ไหลออกมาเนี่ยออกมาซื้อประเทศหุ้นประเทศอื่นบ้างแล้วผมคิดว่าหุ้นอเมริกาตอนนี้มันร้อนเกินเหตุอย่างผมดู SpaceX อย่างเงี้ย IPO ราคา135เหรียญนะครับก็โอ้โหแย่งกันจองเยอะแยะแต่แล้ววันนี้มันก็ต่ำกว่าจองนะครับมันก็ทำให้ผมคิดถึงตลาดหุ้นทั่วโลกอ่ะถ้าว่าหุ้นจองโอ้โหคนมาไล่จองกันเป็นหลายสิบเท่าหลายร้อยเท่าในสุดก็ต่ำจองนะผมจำได้สมัยหลายปีมาแล้วผมไปลองจอง Facebook ดูตอน IPO นะหรือบริษัทเมตาปัจจุบัน IPO 39เหรียญผมจองไม่ได้แม้แต่หุ้นเดียวเพราะมันฮอตจนทุกคนแย่งกันหมดหลังจากนั้นผ่านไปเดือน2เดือนเหลือ25เหรียญเอง
1: โอ้ครับ
0: นะผมก็ไปซื้ออยู่แถวนั้นนะอะไรที่ร้อนแรงเกินไปก็ต้องระวังนิดนึง
1: ครับงั้นแสดงว่าอันนี้ก็คงจะเป็นการเรียกว่าโยกเงินออกจากตลาดหุ้นที่ร้อนแรงแล้วก็แวะเข้ามาดูในแถบเอเชียอาเซียนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตลาดหุ้นไทยใช่มั
0: ้ยฮะใช่ครับก็คือแลกกาดนะก็คงไม่ต่างกับเงินไหลออกจากอเมริกาไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับต้องบอกว่าผมตามตลาดหุ้นญี่ปุ่นมาตั้งแต่ก่อนปี1990ก็เกือบ40ปีอ่ะนะตอนนั้นดัชนีขึ้นสูงมากไปถึงเกือบ 40,000 จุดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทุกอย่างก็คราชลงมาร่วงลงมาเหลือ 6-7,000 จุดน
1: ะครับ
0: ก็จะพบว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นนี่ตอนนั้นเสียหายมากราคาสังเริ่มทรัพย์นี่ตกดิ่งเหวหมดนะครับธุรกิจล้มละลายธนาคารต้องรวมกันแล้วก็หลายธนาคารปิดตัวไปนะครับธุรกิจปิดตัวไปเยอะนะครับอันนี้เรื่องจะฟองสบู่แตกแต่วันนี้เนี่ยมันเมื่อเดือนที่แล้วมันขึ้นถึง 72,000 จุดนะ
1: ใช่
0: ตอนนี้ก็ correction ลงมาหน่อยเหลือ 60,000 กว่าจุดก็คือดูก็แล้วกันว่าโอ้โหมันขึ้นไปเกือบ10เท่าจากจุดต่ำสุดนะครับตอนนี้3ปีที่แล้วต้องบอกว่าตอนนั้นนักลงทุนต่างประเทศที่จะไปซื้อหุ้นญี่ปุ่นยังกล้าๆกลัวๆอยู่นะครับก็ค่อยๆซื้อค่อยๆซื้อหลังจากนั้นพอทุกคนเห็นว่าเออดีก็โผมกันเข้ามาเลยครับหุ้นญี่ปุ่นเลยขึ้นแบบทะยานมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาแรกๆยังกลัวๆกันอยู
1: ่
0: ครับผมเองก็เข้าไปลงทุนตอนนั้นนะที่มันเริ่มทะยานขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆซื้อไปเรื่อย
1: ๆ
0: ครับก็พบว่าอย่างพวกหุ้นธนาคารตอนนั้นราคาครึ่งเท่ามูลค่าทางบัญชีครึ่งเท่านะฮะ
1: โอ้โห
0: ถูกมากนะแล้วก็แม้กระทั่งอย่างหุ้นพวกเทรดดิ้งคอมพานี PE ก็6เท่า dividend yield ประมาณ 8% นะผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะพวกอิโตชูมิตซูบิชิมิตซุยอารมณ์นี่อะไรพวกนี้นะครับอันนั้นช่วงนั้นคือช่วงที่ถูกจริง
1: ๆ
0: หลังจากนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมาหมดนะหุ้นมิตซูบิชิ UFJ ที่เคยอยู่ครึ่งเท่าบุ๊กตอนนี้ก็ทะลุ1เท่าบุ๊กไปแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นหุ้นที่คนนิยมเพราะว่าเป็นหุ้นขนาดใหญ่ใหญ่ที่สุดธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของเขานะครับ
1: ครับโอ้ดูเรียกว่าเส้นทางการลงทุนและการโยกพอร์ตของนักลงทุนต่างประเทศและสถาบันการเงินในรอบนี้เนี่ยคืออย่างนี้ฮะดร.ก้อนเกียรติมีความรู้สึกว่าขณะที่เงินมันก็ไหลเทเข้าเนี่ยแต่ว่าดัชนีหุ้นไทยอย่างที่ดร.ก้อนเกียรติบอกว่ายังไม่สามารถขึ้นเป็นเบรกเดิมหรือแม้แต่จะทำอะไรที่เกินนิวไฮเดิมอย่างนี้ครับ
0: ครับเราไม่มีหุ้นใหม่นะฮะบัญชาลองดูย้อนหลังไป10ปีกับวันนี้เนี่ยดูชื่อหุ้นท็อป10ก็แล้วกันขนาดใหญ่10ตัวเนี่ยก็หน้าเดิมๆหมดถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนกันหมดจะมีธนาคารจะมีค้าปลีกแล้วก็มีสื่อสารมือถือแล้วก็น้ำมันนะครับมีอยู่แค่นั้นแต่ถ้าดูอเมริกาเนี่ยนะครับเออทำไมตอนนี้ Apple เป็นใหญ่สุด Tesla ก็ค่อนข้างใหญ่นะมี SpaceX มีอะไรอ่ะแต่ถ้า10ปีที่แล้วมันไม่ใช่หุ้นพวกนี้เลยถูกไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วหุ้นใหญ่พวกนี้เป็นตัวดูดดึงดูดเม็ดเงินลงทุนค่อนข้างมหาศาลเข้าไป
1: โอ้โห
0: นะถ้าเรามีพวกหุ้นใหญ่ๆเงี้ยผมว่าจะมีประโยชน์

0: นะครับแต่เนื่องจากเราไม่มีเทคโนโลยีแบบนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีมากกว่าแต่น้อยถ้าเรามีธุรกิจโลจิสติกส์ดีๆค้าปลีกใหญ่ๆนะครับแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของประเทศไทยนะครับ health tech health care อะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็อาจจะดึงเม็ดเงินได้บ้างนะฮะแต่งาน market cap หรือมูลค่าก็คงไม่ได้ใหญ่เท่าหุ้นยักษ์ใหญ่ในอเมริกา
1: ครับซึ่งมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจฮะดร.ก้องเกียรติครับว่า
0: ได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินครับชัดเจนฮะมันเลยกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงที่ว่าอย่างเช่นตลาดหุ้นของเกาหลีใต้นะครับตลาดหุ้นของญี่ปุ่นตลาดหุ้นไต้หวันหรือแม้แต่ไล่เรียงมาทางแถบของอาเซียนก็จะมีตลาดหุ้นสิงคโปร์เนี่ยคือเกาะรถไฟเรื่อง AI กันไปแบบจนดัชนีหุ้นขึ้นเยอะเออบ้านเรามันก็มี AI อยู่บ้างแต่ทำไมไม่หนุนดัชนีขึ้นบ้างครับ
0: ผมเรียนอย่างนี้นะว่าหุ้น AI บ้านเรายังเล็กมากนะครับคงไม่สามารถจูงใจเม็ดเงินใหญ่ๆเข้ามานะครับส่วนใหญ่ก็คงคนไทยเล่นกันเองมากกว่านะก็คงเป็นบุคคลธรรมดาซื้อขายกันนะก็คงไม่สามารถดึงเงินก้อนใหญ่เข้ามานะครับสิ่งที่เราต้องการคือหุ้นขนาดใหญ่มีศักยภาพแล้วมีอนาคตแล้วก็มีทีมบริหารที่ดีเราต้องการสิ่งเหล่านี้ที่จะดึงเม็ดเงินต่างประเทศเข้ามานะครับแต่วันนี้เรายังมองไม่เห็นครับ
1: โอ้ครับเพราะว่าเวลาขึ้นหรือลงนักวิเคราะห์ทุกคนก็พูดอยู่เพราะว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้พึ่งตัวใหญ่ตัวเดียวคือเดลต้าซึ่งน้ำหนักมันเยอะเวียนขึ้นลงก็แรงในแต่ละวันถูกไหมฮะ
0: ใช่
1: ใช่อ๋อครับ
0: แล้วฟรีโฟลต์หุ้นที่หมุนเวียนมันก็ไม่เยอะนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะมากนะครับถ้าฟรีโฟลต์เยอะกว่านี้ผมว่าจะเป็นประโยชน์บางทีพูดถึงหุ้นใหญ่บ้านเราเนี่ยมักจะเรียกว่าอยากจะถือหุ้นเกิน 51% นะหรือบางคนอยากจะถือเกิน 75% หรืออะไรเงี้ยหรือใกล้ๆ 75% เพื่อต้องการควบคุมกิจการของตัวเองนะถึงแม้จะเป็นบริษัทมหาชนแต่ก็ยังต้องการควบคุมอยู
1: ่
0: เต็มที่เพราะนั้นเนี่ยคำว่าฟรีโฟลต์หรือหุ้นหมุนเวียนมันก็น้อยก็ไม่สามารถดึงเม็ดเงินเยอะๆเข้ามาได
1: ้ครับ
0: ครับก็คงเป็นลักษณะนั้น
1: ครับดังนั้นแสดงว่าการที่นักวิเคราะห์สถาบันการเงินต่างประเทศและสื่ออย่างรูมเบิร์กก็รายงานขึ้นมาเอาละขึ้นจากที่ดัชนีเนี่ยมันมีน้ำหนักน้อยในอดีตแล้วก็เงินก็ไหลเข้ายังไม่เข้ามากเนี่ยนะครับแต่พอมาถึงช่วงจังหวะนี้เนี่ยก็แปลกๆให้ดร.ก้องเกียรติว่าขณะที่สถานการณ์ของตะวันออกกลางก็กลับมาเดือดรอบสองแต่เงินก็ยังเข้าไหลเข้ากับตลาดหุ้นทางฝั่งเอเชียอยู่อย่างต่อเนื่องแสดงว่าน้ำหนักตัวนี้แทบไม่มีผลเลยใช่ไหมครับ
0: ครับโทษนะเมื่อกี้เสียงขาดไปนิดนึงครับ
1: ได้ครับเพราะว่าตัวสถานการณ์ตะวันออกกลางอันนี้กลับมาดูเดือนรอบ2กันแล้วเนี่ยอเมริกาก็โจมตีมา9วันติดแสดงว่าน้ำหนักตัวนี้ไม่มีผลในการชะลอเม็ดเงินเข้าสู่ทางแถบเอเชียในแง่ตลาดหุ้นเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่ครับคือผมเชื่อว่านักลงทุนเคยชินกับเรื่องพวกนี้ไปแล้วนะส่วนใหญ่ก็ตกใจครั้งแรกนะแล้วหลังจากนั้นก็อันนั้นคือจุดต่ำสุดของตลาดทุกทีถ้าเราสังเกตคือผมก็สังเกตมาหลายสิบปีแล้วเวลามีเหตุการณ์รุนแรงเงี้ยนะทุกอย่างมันก็ตกใจวันแรกนะครับตกใจวันแรกแล้วอันนั้นคือจุดที่ถ้าคนที่มีประสบการณ์เนี่ยจะซื้อหุ้นวันนั้นเพราะมันต่ำสุดนะครับพวกที่ไม่ใช่มืออาชีพจะขายหุ้นนะวันที่มีเหตุการณ์รุนแรงนะครับแต่พวกที่เป็นมืออาชีพเขาจะซื้อหุ้นวันนั้น
1: โอ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนชินกับเหตุการณ์พวกนี้เพราะนั้นการทำสงครามข่าวพวกนี้นี่คนแทบจะไม่ให้ความสนใจแล้วนะมันมีผลแน่นอนต่อเงินเฟ้อต่อราคาน้ำมันต่อการขนส่งคมนาคมนะครับส่งออกนำเข้าวันนี้แน่นอนนะครับแต่ทุกอย่างมันก็ไพรซ์อินไปหมดแล้วคนก็เรียกว่าอยู่ในราคาหุ้นหมดแล้วนะครับ
1: เออ
0: ต้องการหมดนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าไอ้ปัจจัยความขัดแย้งทางภูมิภาคหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแทบจะไม่อยู่ในน้ำหนักของการลงทุนกันแล้วถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ครับทีนี้ถ้าเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องล่าสุดก็คือการเดินทางเยือนของจีนเนี่ยนะฮะก็หมายถึงว่าทางรัฐบาลไทยกับจีนเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราคาดหวังในเม็ดเงินลงทุนทางตรงระยะยาวซึ่งมีผลกับหุ้นไทยบ้างไหมครับ
0: การลงทุนตรงเนี่ยแน่นอนมีผลบวกต่อตลาดหุ้นไทยนะครับอันนี้ชัดเจน จำได้ไหมฮะยุคป๋าเปรมตอนนั้น FDI เงินลงทุนตรงจากญี่ปุ่นเข้าประเทศไทยเยอะหุ้นไทยตอนนั้นเรียกว่าติดจรวดนะครับหลังจากนั้นพอเรา GDP เราเริ่มชะลอตัวหุ้นมันก็ชะลอตัวในช่วงที่เงินญี่ปุ่นไหลเข้ามาเนี่ยช่วงนั้น GDP เราโต 8-12% ถ้าผมจำไม่ผิดค่อนข้างเยอะมากนะครับในช่วงเรียกว่า30กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เห็นอีกเลยเช่นเดียวกันนะในหลายประเทศที่มีเงิน FDI หรือเงินลงทุนตรงเข้าไปเยอะๆเนี่ยแน่นอนมันเป็นผลโดยตรงต่อตลาดหุ้นนะเม็ดเงินเข้ามามันก็ต้องเรียกว่าลงทุนก็ต้องซื้อสินค้าใช่ไหมมีการจ้างงานมีการก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นผลบวกต่อบริษัทจดทะเบียนทั้งนั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นนะก็เพราะนั้นผมคิดว่าการที่นายกเดินทางไปปลูกสัมพันธ์กับชาวต่างประเทศมันก็เป็นเรื่องดีสำหรับประเทศระยะยาวนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเน้นให้เขาเห็นว่าเราให้ผลประโยชน์ไงเพราะหลายเรื่องนี่ผมเรียนว่าก็ยังเป็นคอขวดในบ้านเราอันนี้เรียนนำตรง
1: ถู
0: กไหมครับเช่นไอการให้วีซ่าหรือการส่งเสริมเรื่องภาษีเขตพิเศษอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยตอนนี้เวียดนามก็พยายามทำแบบเดียวกันนะก็จะสร้างเป็นศูนย์กลางการเงินซะด้วยซ้ำไปในเขตบางเขตในเมืองเขาเพราะนั้นเราก็ต้องแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านในหลายเรื่องนะครับเพราะนั้นอะไรที่เป็นสิ่งที่สิงคโปร์หรือหลายประเทศทำสำเร็จเนี่ยผมว่าเราควรจะมาศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างแล้วดูที่ว่าเราจะเลือกใช้อะไรไม่เลือกใช้อะไรเพื่อให้เหมาะสมกับบ้านเมืองเราแนะนำแม้กระทั่งอย่างที่เราคุยกันหลายครั้งอสังหาริมทรัพย์ของเราตอนนี้แย่เพราะว่าบางคนบอกว่าน่าจะให้ชาวต่างประเทศเช่าได้ถึง90ปี99ปีแต่ก็มีคนต่อต้านเยอะนะถามว่าจริงๆมันเป็นประโยชน์ไหมก็เป็นประโยชน์เพราะว่าทั้งจีนเวียดนามเขาไม่ได้ขายที่ดินขาดถูกไหมฮะก็ให้เช่า10ปีอะไรเป็นต้นนะของเราก็น่าจะทำได้อังกฤษก็ให้เช่า999ปีก็ไม่แปลกอะไรนะก็เช่าเกือบ 1,000 ปีครับผม
1: โอ้โหฟังก็เพราะฉะนั้น
0: ที่มันหายไปไหนแล้วก็มีอุปสรรคเยอะผมยกตัวอย่างคือ เกือบ3อาทิตย์ในช่วงที่ผ่านมาเร็วๆนี้เองเพิ่งกลับมาอาทิตย์กว่าๆครับรัสเซียอยากลงทุนเมืองไทยมากหาเงินมาไม่ได้เพราะถูกบล็อกเอาไว
1: ้
0: นะถูกบล็อกเอาไว้รัสเซียก็มองประเทศไทยค่อนข้างใช่นะครับเนี่ยก็เสียดายฮะเพราะว่าระบบสวิฟต์บล็อกไว้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเราจะทำไงถ่ายผมลักษณะนี้นะครับหรือแม้ทั่งเราบอกว่าเราอยากจะเป็นศูนย์กลางสุขภาพการรักษาพยาบาลถามว่าเรามีพยาบาลพอหรือเปล่าก็ไม่พอครับในประเทศเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคที่หลายคนมองไม่เห็นนะครับนะแล้วพยาบาลที่จบการศึกษามาเนี่ยก็อาจจะไปทำงานเมืองนอกก็ได้เพราะรายได้ก็ดีกว่าคนไทยเยอะอะไรเงี้ยคือของนี้เราต้องแก้นะอย่างเวียดนามก็มีวิทยาลัยที่สอนวิชาชีพต่างๆนะอย่างเพื่อนผมคนหนึ่งเป็นเจ้าของวิทยาลัยที่โฮจิมินห์ซิตี้มีนักเรียนนักศึกษาอยู่ประมาณ 40,000 คนนะสอนให้เป็นพยาบาลสอนให้เป็นช่างไฟฟ้าสอนให้เป็นช่างซ่อมรถยนต
1: ์
0: สอนแล้วแต่ที่นักศึกษาเขาจะเลือกนะครับออกไปปุ๊บได้งานทำทันที
1: โ
0: อ้ยอย่างเงี้ยนะครับ
1: อ๋อครับค่ะคือถ้าฟังอย่างนี้ก็แสดงว่าการลงทุนระยะยาวกับการลงทุนทางตรงเป็นเรื่องที่จะทำให้ตลาดหุ้นขึ้นแน่ในช่วงระยะยาวแต่เราขาดเรื่องของเรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้าน soft people หรือ soft air ถูกไหมครับ
0: หลายเรื่องครับใช่ไหมหลายเรื่องนะเรื่องวีซ่าเรื่องพวกนี้เรื่องสถานที่ให้เช่าระยะยาวอะไรพวกนี้นะฮะคุณเราอยากจะช่วยอสังหาริมทรัพย์เราก็น่าจะเปิดโอกาสให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นอาจจะเป็นโซนนิ่งหรืออะไรก็ว่าไปนะครับหรืออยากจะส่งเสริมสตาร์ทอัพนะคือผมกำลังมองเรื่อง health tech เราสามารถเป็นฮับของสตาร์ทอัพได้นะผมไปดูงานที่ต่างประเทศหลายครั้งอ่ะแล้วก็ดูว่าเสียดายนะว่าทำไ
1: ม
0: แย่งซีนเราไปหมดเลยถูกไหมครับเนี่ยเราสามารถเป็นสตาร์ทอัพของ พวกเม

0: medical hub ก็ได้ health technology ก็ได้เป็นต้นแต่ว่าเราต้องมีอีกที่ส่งเสริมนะฮะอย่างในรัสเซียนี่ผมไปดูไอ้ incubator ของ start up เนี่ยมีคนเก่งๆจากทั่วโลกเนี่ยมาแข่งกันนะฮะเช่นจะแข่งกันแฮกธนาคารเนี่ยก็มีสิ่งจำลองให้เขาแฮกหรือมาแฮกไอ้ร้านค้าปลีกหรือแฮกโรงงานพลังงานเนี่ยเอาทีมาแข่งกันได้แล้วได้รางวัลนะผมไปดูเขาแข่งกันก็สนุกนะแล้วก็มีการสอนนะแล้วก็มีการเทรนคนให้เก่งเรื่อง IT นะก็สร้าง environment ลักษณะนี่พูดถึงรัสเซียนะแล้วผมเชื่อประเทศอื่นที่นำหน้าไปแล้วก็คงทำคล้ายๆกันนะครับ
1: ครับโอ้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุยกันถึงน้ำหนักทั้งหมดที่มันจะเอื้อให้ตลาดหุ้นขึ้นต่อได้ระยะยาวเนี่ยฟังดูจะเป็นประเด็นทางด้านของภาพรวมใหญ่ๆแมกโรกันค่อนข้างจะมากเลยนะฮะดร.ครับ
0: แล้วก็อย่างที่ว่าทุกรัฐบาลก็พยายามแก้ปัญหานะแต่มันไม่ไปไหนผมดูแล้วมันเสียดายนะอย่างเวียดนามขึ้นมาใช่มั้ยโตลำผู้นำอันดับ1ของเขาเนี่ยจับยุบจังหวัดเหลือครึ่งเดียวนะฮะลดข้าราชการไป 6-7 หมื่นคนนะครับงานมันซ้ำซ้อนอ่ะแล้วการยุบจังหวัดนี่มันทำให้ราคาที่ดินในจังหวัดที่ด้อยเนี่ยราคาดีขึ้นมาแล้วจังหวัดที่เด่นเนี่ยราคาก็ไม่ขึ้นมันจะได้บาลานซ์กันหน่อยคนจะได้ไม่กระจุกอยู่ในจังหวัดใหญ่ๆถูกไหมครับ
1: โอ้ครับป้าเอ๊ะผมจะกล่าวได้ไหมครับว่าเป็นเพราะปัจจัยปัญหาเฉพาะตัวของประเทศไทยหรือเปล่าครับ
0: ใช่ถูกต้อง ของเราจะมีเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งนะครับงบประมาณรัฐบาลถ้าคุณบัญชาลองดูใช่ไหมรู้สึกจะเกือบ
1: โอ้เยอะทีเดียว
0: เพราะฉะนั้นเงินที่เหลือลงทุนสำหรับประเทศนี่มันเหลือน้อยถูกไหมครับ
1: อืมครับ
0: ก็ต้องพึ่งเอกชนมาลงทุนแล้วถ้าเงื่อนไขไม่จูงใจต่างประเทศก็ไม่มา
1: ครับแสดงว่าตอนนี้โดยปัจจัยแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปัจจัยบวกแต่ก็ยังไม่บวกสุดมากพอที่จะทำให้ดัชนีหุ้นไทยนั้นไปต่อได้มากกว่านี้หรือเปล่าครับเนี่ยประมาณ 28-30% ละ
0: ครับก็คงเป็นอย่างนั้นเนี่ยที่ขึ้นก็เพราะว่าโอเคเงินปันผลดีกว่าเงินฝากคือโชคดีที่ว่าอัตราดอกเบี้ยบ้านเรายังต่ำนะครับเพราะนั้นเงินฝากธนาคารผลตอบแทนต่ำมากหรือพวกกองทุนตราสารหนี้ผลตอบแทนก็ประมาณสัก 1% นะครับซึ่งมันต่ำมากอันนี้ถ้าไปซื้อหุ้นในตลาดทรัพย์หุ้นธนาคารอาจจะได้ 5-6% หรือแม้กระทั่ง 7% ก็ยังเห็นนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ทำให้คนไปซื้อหุ้นมากขึ้นหุ้นเราได้ขึ้นนะครับแต่แน่นอนหุ้นก็ตามด้วยความเสี่ยงนะมีโอกาสที่ราคาหุ้นจะตกก็ได้นะอันนี้ก็ต้องเลือกเอานะฮะความเสี่ยงสูงหน่อยแต่ได้ผลตอบแทนเรื่องเป็นปันผลสูงหน่อยเนี่ยก็ต้องเลือกเอานะครับ
1: ครับซึ่งตรงนี้ดูเหมือนว่าจะตรงกับที่นักวิเคราะห์จากค่าย JP Asset Management ที่ Bloomberg รายงานว่าถ้าหุ้นไทยจะไปต่อมากกว่านี้ก็คือขึ้นกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน
0: ใช่ครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับผลประกอบการหมดจริงๆทุกประเทศก็เป็นอย่างเงี้ยนะหุ้นอเมริกาเวลาต่อให้งบดีนะแต่ว่าไกด์ไลน์ในอนาคตไม่ดีหรือว่าไม่โตเนี่ยหุ้นตกนะครับไม่ใช่หุ้นขึ้น
1: โอ้ครับ
0: นะต่อให้โอ้โหไตรมาสนี้ประกาศออกมาเนี่ยสูงกว่าคาดแต่ถ้า CEO พูดว่ามองไปข้างหน้า6เดือนเนี่ยอัตราเติบโตจะต่ำกว่านี้อันนี้หุ้นตกทันทีเลย
1: โอ้ครับอืมอืมนั่นก็แสดงว่าเขามองอนาคตแล้วถึงแม้ว่าผลประกอบการปัจจุบันจะสวยก็เถอะนะครับ
0: ใช่เพราะหุ้นคือการมองอนาคตไม่ใช่มองปัจจุบันหรืออดีต
1: อ่าครับถ้าอย่างนั้นดร.ก้องเกียรติครับเรามองอนาคตกับ6เดือนข้างหน้าเพื่อจะดูว่าไอ้การที่ดัชนีขึ้นมา 28-30% คำถามผมคือมันเต็มอิ่มแล้วหรือยังกับอีก6เดือนข้างหน้าครับ
0: ผมว่าก็อาจจะขึ้นได้หน่อยเพราะว่าเราขึ้นมาจากฐานที่ต่ำผมว่าเป็นไปได้อาจจะขึ้นได้แค่ 5-10%วันนี้นะจนถึงสิ้นปีอาจจะไปถึงได้นะครับ โดยที่มีสมมติฐานว่าหุ้นทั้งโลกยังทรงตัวได้ดีอยู
1: ่
0: ว่าถ้าหุ้นในตลาดใหญ่ๆเนี่ยร่วงไปเนี่ยโอกาสที่ทุกคน ทุกคนจะได้รับผลกระทบมันก็หนีไม่พ้นนะครับก็คงไปลักษณะนั้นนะคือหวังว่า P ของเราจะไปจบที่ประมาณสัก15เท่านะตอนนี้มัน13กว่าๆเกือบ14นะก็ไปได้เกือบ 10% ประมาณนั้นนะครับแต่ก็ต้องเลือกว่าเป็นหุ้นประเภทไหนด้วยนะครับผมก็ยังเห็นว่ามีหุ้นถูกๆในบ้านเราเยอะเหมือนกันนะฮะที่แพงมันก็แพงมากนะฮะอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับแต่ที่ถูกแล้วยังไม่คนไม่มองก็ยังมีเยอะแต่จะเป็นหุ้นขนาดกลางหรือเล็กหน่อยแต่ต้องเลือกให้ถูกนะฮะไม่ใช่ว่าหุ้น20ตังค์30ตังค์40ตังค์จะเห็นว่าเป็นถูกไม่ใช่ถูกหมายว่าตัว PE หรือว่า Price to Book อะไรเงี้ยต่ำ
1: ครับโอ้โหถ้ายังขึ้นได้อีกนะครับดูจากตัวเลขเมื่อสักครู่ได้ถึงอีก 10% เนี่ยสมมติจะพัดจับผูโชคจริงๆเราเห็นวันนี้ไปถึงสิ้นปีนี้ดัชนีหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ถึงได้ประมาณ 35-40% เนี่ยจะถือว่าขึ้นดีที่สุดในรอบหลายทศวรรษเลยไหมครับเนี่ย
0: ก็เป็นไปได้ฮะเป็นไปได้
1: เป็นไปได้เป็นไปได
0: ้ได้แต่ว่าท่านต้องบอกว่าขึ้นมาจากฐานที่มันต่ำมากนะครับ
1: เพราะท่านจับไปเน็ต
0: สุดที่สูง
1: อ๋อใช่จริงถ้าจับไปเน็ตสุดที่ถอยประมาณปีสองปีรวมปีนี้ด้วยเราอาจจะเห็นการสแควร์ออกมาเป็นค่าที่มันได้สูงถูกไหมครับ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ครับแต่ในระยะเวลาเส้นทางเดียวกันถ้าเกิดจะมีอะไรที่พลิกผันจนทำให้เกิดดัชนีปรับฐานลงมาหรือว่าปรับแรงลงมาอันนี้ดร.ก้องเกียรติมองไหมครับว่ามันจะมีปัจจัยแทรกหรือกระแทกบ้าง
0: ของพวกนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นตลอดเวลานะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะครับเช่นสงครามอาจจะทวีความรุนแรงและขยายไปจนกระทั่งค้าขายกันไม่ได้อะไรเงี้ยผมว่าอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าต่อให้ทางตะวันออกกลางก็จะพยายามทำท่อน้ำมันใหม่หรือว่าจะส่งน้ำมันผ่านจุดอื่นที่ไม่ใช่ช่องแคบฮอร์มุสแต่มันต้องทุกอย่างมันใช้เวลาไม่ใช่อยู่ๆจะทำได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดในเรื่องน้ำมันสะดุดหรือว่าสงครามลามไปแบบรุนแรงมากๆอะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็อาจจะทำให้คนหยุดชะงักว่า
1: คร
0: ับ ถ้าตกมากกว่านี้เนี่ยมันก็มีผลแน่นอนกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับมันก็จะมีเรื่องพวกนี้ที่ต้องมาคิดคำนวณต
1: ่อ
0: หรือแม้กระทั่งเคสในบ้านเราเองเคสในบ้านเราเองถ้าเกิดในโปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยปั้นไม่ขึ้นนะครับรัฐบาลพยายามปั้นแต่ปั้นไม่ขึ้นคือทุกรัฐบาลก็พูดแล้วพูดอีกแต่ไม่ได้เกิดสักทีคนก็เบื่อหน่ายนะแล้วก็อาจจะไปที่อื่นหรือแม้กระทั่งคนพูดถึงเรื่อง data center โอ้ทุกคนจะสร้างกันหมด
1: ใช่
0: ถามว่าพลังงานเอามาจากไหน
1: โอ
0: ้ใช่ตัวเลขลงทุนมันใหญ่เหลือเกินทั่วโลกอ่ะถามว่าคุณจะซื้อไฟฟ้าจากไหนถ้ากำลังผลิตไม่พอฮะเพราะนั้นมันก็ยังมีหลายโครงการต้องถูกยกเลิกไป
1: ถ้า
0: sentiment มันก็จะเปลี่ยนแทนที่จะบวกก็กลายเป็นลบถูกไหมครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นข่าวลบอีก
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นเราคิดได้หมดฮะว่าข่าวลบมีอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดถามว่าณวันนี้ก็โอเคเอนจอยไปก่อนก็แล้วกันประเทศไทยเรากำลังอยู่ในช่วงประกาศงบการเงินไตรมาส2แล้วก็อาจจะมีการจ่ายเงินปันผลตามมาช่วงนี้ก็ดูดีหน่อยแต่หลังจากนั้นก็คงต้องมองต่อไปข้างหน้าว่าหลังจากจบแล้วเนี่ยมีอะไรต่อ
1: ครับแต่ชนีอินเด็กซ์ที่มองกันเอาไว้ซึ่งทุกคนเคยพูดก่อนหน้านี้ว่า 1,800 จุดบ้างหรือมองกันแบบสุดขั้วไปถึง 2,000 จุดเนี่ยในมุมมองดร.ก้องเกียรติคิดว่ามันเป็นไปได้แค่ไหนจากระยะเวลาที่เหลือครับ
0: ผมว่า 2,000 ยังเร็วไปนะครับ ผมจำได้เมื่อตลาดหุ้นบูม1,700กว่าเนี่ยคนจะมอง 2,000ผมก็เลยถามเขาว่าเอ๊ะระหว่าง 1,000 กับ 2,000 นี่คุณอาจจะเห็น 1,000 ก่อนนะตอนในสุดมันก็เป็นอย่างนั้นจริง
1: ๆจริงด้วยจริงด้วย
0: ตอนที่คนบูลลิชมากๆเนี่ยผมว่านั้นอันตรายนะครับเหมือนเกาหลีตอนนี้นะครับบัญชีมาร์จิ้นเนี่ยประมาณ 1.2 ล้านคนในเกาหลีคือทุกคนไหน 1.2 ล้านคนนี่กู้เงินมาซื้อหุ้น Samsung กับ SK Hynix นะครับแล้วคุณบัญชาคิดดูบางวันซีลิ่งบางวันฟลอร์เนี่ยถูกฟอสเซลเยอะมากนะฮะแล้วก็ตัวเลขเนี่ยประมาณ1ใน3คือประมาณ4แสนคนเนี่ยถูกฟอสเซลจนกลายเป็นศูนย์เนี่ยมูลค่าบัญชีคือเสียหายเยอะมากนะครับเพราะนั้นก็เราเห็นตัวอย่างแล้วอย่างเกาหลีเนี่ยคนบูมากบูลลิชกับตลาดหุ้นมากโหกู้เงินมาซื้อทั้งล้าน 200,000 คนแล้วตอนนี้ย่อยเสียหายย่อยยับไป 400,000 คนมูลค่าแอสเซทกลายเป็นศูนย์เนี่ยคิดดูนะมันโอ้โหมันทารุณนะครับที่ว่าทารุณมาก
1: ใช่เพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทั้งตลาดหุ้นไต้หวันตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยขนาดใหญ่ใหญ่ใหญ่จนกระทั่งแซงตลาดหุ้นอินเดียแซงตลาดหุ้นสหราชอาณาจักรแซงตลาดหุ้นแคนาดาเมื่อ2เดือนที่แล้วนะฮะ
0: ครับแต่ก็แน่นอนก็หุ้น memory chip เนี่ยมันเป็นพระเอกแต่ณวันนี้นะต่อให้ฟลอร์หรืออะไรเงี้ยผมมานั่งดู SK Hynix PE ก็ยัง4เท่านะซึ่งสำหรับปีหน้านะ PE 4เท่าเพราะกำไรมันเยอะมากใช่ไหมกำไรไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อน
1: ใช่
0: นะเพราะว่าทั้งโลกขาดแคลนนะแล้วมีผู้ติดก็เหลือรายใหญ่ซะคือ Samsung S
1: ครับ
0: คอนนะเพราะนั้นหุ้น3ตัวนี
1: ้
0: เรียกว่าแต่พอทะยานถึงจุดหนึ่งก็ต้องไหลลงมาถูกไหมครับก็เจอเหตุการณ์ลักษณะนี้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วว่าปีหน้ายังกำไรดีไหมดีมาก
1: ครับคืออีกปัจจัยบวกหนึ่งที่สถาบันการเงินต่างประเทศมองว่าเข้ามาแล้วดึงหุ้นไทยขึ้นไปสูงเนี่ยก็คือทั้งตลาดหุ้นอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่มีปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนโยบายประชานิยมแล้วก็เลยถอนแล้วมาลงหุ้นไทยอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่จริงใช่ไหมครับ
0: ก็มีส่วนครับเพราะว่าต้องเรียนว่าก่อนหน้านี้ก็อินโดนีเซียก็นิยมเป็นที่นิยมพอสมควรแต่ฟิลิปปินส์ก็ได้ประโยชน์ตรงประชากรเขาเยอะนะแล้วก็มีการส่งเงินกลับมาเยอะนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นประโยชน์กับประเทศเขาอะนะครับแต่ถึงจุดหนึ่งผมว่าทุกอย่างมันก็ต้องหยุดนิ่งแล้วดูผลประกอบการถ้าผลประกอบการไม่ดีนโยบายรัฐบาลไม่เอื้ออำนวยอะไรต่ออะไรเนี่ยก็จบเหมือนกันอย่างอินโดนีเซียที่เราเห็นกันอยู่นะครับ
1: ครับว่าในมุมดร.คมเกียรติมองว่ามันกำลังจะเกิดหรือว่ามีสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของวิกฤตของหุ้นบางตัวในบางกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งเขากำลังพูดถึงเช่นกลุ่ม AI กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งมันเป็นไปได้สูงไหมครับสำหรับสัญญาณพวกนี
0: ้ตอนนี้ยังเรียกว่าไม่สูงเท่าไหร่นะฮะเพราะมีการปรับตัวนะครับแล้วอย่าลืมว่ามันมีผลประกอบการรองรับอยู
1: ่
0: คือมันหลายคนก็เรียกว่าไอ้ปี2000กับตอนนี้มันต่างกันมันไม่มันเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่เหมือนเพราะปี2000คือช่วง .com เนี่ยมันไม่มีผลประกอบการรองรับบริษัทดังกล่าวถ้าขึ้นไปแค่บอกมีคลิกมี eyeballs มีคนดูมากน้อยแค่ไหนมันก็ม
1: ี
0: ผลประกอบการรองรับนะครับมีการซื้อขายกันจริงแต่สิ่งที่ผมคอนเซิร์นนิดนึงที่เตือนไว้แล้วซึ่งได้เรียนไปแล้วเมื่อกี้ตอนต้นคือว่าถ้าเกิดการลงทุนใน Data ถอยลงเนื่องจากดีมาด์ไม่พอหรือพลังงานไม่พอแน่นอนการซื้อขายพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ลดลงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ก็ถูกกระทบในทางลบนะครับก็อาจจะมีผลทำให้ทริกเกอร์การขายอีกรอบนึงของหุ้นกลุ่มนี้ก็ได้นะครับแต่คงไม่ถึงขนาดที่ว่าเหมือนปี2000นะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเป็นอันว่าสัญญาณบวกของตลาดหุ้นไทยจากปัจจัยที่เราคุยมาจนถึงขนาดนี้เนี่ยยังสามารถลงทุนต่อได้ในช่วงที่เหลือของครึ่งปีนี้นะครับ
0: ก็ฮะก็แต่ต้องเลือกให้เลือกหุ้นให้ถูกตัวนะครับแล้วก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะต้องจำไว้เสมอ
1: ครับเป็นคำพูดที่คลาสสิกตลอดกาลนะฮะครับแล้วครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงศ์การนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจตลาดเงินและตลาดทุนไทยนะครับขอบคุณครับดร.ก้องเกียรติครับ
0: ครับครับสวัสดีครับคุณบัญชา
1: ครับสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นบุคลากรแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเหนืออาชีพด้านของตลาดทุนที่อยู่คู่เมืองไทยมานานเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มองเกี่ยวกับเรื่องทิศทางของการลงทุนได้อย่างชัดเจนและมีความใกล้ชิดหรือแม่นยำค่อนข้างจะสูงเหมือนกันคือสิ่งที่ว่าทำไมวันนี้ถึงได้ตามดูครับเก็บสัญญาณอะไรต่างๆทั้งหมดเข้ามาดูแล้วก็ถ้าเป็นไปอย่างที่พูดจริงนะว่าดัชนีหุ้นไทยและโอกาสเกิดขึ้นจริงว่าไปได้ต่อประมาณ5-10% จากปัจจุบันที่ตอนนี้มาถึงประมาณ 28-30% แล้วโอ้โหหุ้นไทยถือว่าเป็นภาวะกระทิงทองทั้งปีเลยก็เป็นไปได้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงจริงๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้า Econbiz กันนะครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
9: เสียงอะไรอ่ะ
10: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
9: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
10: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
1: ดึงทุ่ม45นาทีนะครับเรากลับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชกันต่อนะครับและนี่แหละครับจะติดตามกับรายการของเรา Econbiz แล้วก็ฟังในช่วงที่ผมจัดเป็นประจำเนี่ยนะฮะข่าวด่วนทุกอย่างมารายงานทันทีครับและนี่ก็จะทำให้เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ย่ำแย่ลงลึกต่อไปนะฮะกลุ่มฮุติครับกลุ่มฮุติเนี่ยนะฮะเป็นกลุ่มที่ติดอาวุธนะฮะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนของอิหร่านมาโดยตลอดเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษเลยเนี่ยนะครับได้ประกาศนะฮะปิดกั้นนะฮะเรือและเส้นทางเดินเรือกับซาอุดิอาระเบียครับเนี่ยนะฮะเนี่ยเข้ามาตอนนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการปิดกั้นเรือพาณิชย์หรือเรือขนส่งสินค้าหรือเรือขนส่งน้ำมันดิบของซาอุดิอาระเบียยุ่งแล้วครับทีนี้แหละครับเขาประกาศชัดเจนแล้วนะฮะและประกาศแล้วมีผลเมื่อไหร่มีผลทันทีเลยนะครับเวลาที่ประกาศตามเวลาประเทศไทยคือ1:45 PMนะครับแล้วทีนี้ถามว่าพอปิดกั้นทะเลหรือทางออกตรงนี้ก็หมายถึงส่วนไหนก็คือทะเลแดงหรือเรดซีซึ่งปัจจุบันนั้นซาอุดิอาระเบียใช้เป็นเส้นทางในการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นเรือขนส่งน้ำมันดิบที่ออกจากซาอุดิอาระเบียไม่ว่าจะเป็นเรือเชิงพาณิชย์ที่ขนส่งสินค้าออกไปขายตามต่างประเทศซึ่งซาอุดิอาระเบียนับตั้งแต่เกิดสงครามกับอิหร่านเมื่อ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะหาช่องทางเพื่อที่จะไม่ใช้ช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยนะครับทีนี้ถามว่าทำไมกลุ่มฮูติติดอาวุธซึ่งได้รับการสนับสนุนของอิหร่านนั้นประกาศมาตรการออกมาแล้วก็ทำทันทีนี่นะครับเนื่องจากว่าในช่วงของก่อนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมติดตามข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางเราก็จะรู้ว่าซาอุดิอาระเบียก็มีการโจมตีเข้าไปที่กลุ่มฮูติซึ่งอยู่ในเยเมนนะฮะและนั่นแหละครับตรงนี้จะทำให้สถานการณ์นั้นมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นข่าวล่าสุดที่เข้ามาเลยนะครับซึ่งข่าวที่เข้ามาด่วนตอนนี้ถ้าเช็คไปเนี่ยนะฮะบรรยากาศและอารมณ์การลงทุนที่เกิดขึ้นในตลาดทุนทางต่างประเทศตอนนี้ก็ปรากฏว่ายังได้รับข่าวนี้เข้าไปเท่าไหร่นะฮะดัชนีหุ้นล่วงหน้าของตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐนะครับเช่นดาวโจนส์ตอนนี้ถ้าเปิดตอนนี้เลยนะฮะจะบวก112จุดอยู่ที่ 52,487 จุดส่วนระดับ S&P 500นะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็จะบวก32จุดอยู่ที่ 7,530 จุดครับส่วนดัชนีหุ้น Nasdaq ถ้าเปิดตอนนี้ก็บวก270จุดจะขึ้นไปอยู่ที่ 29,043 จุดนะครับในขณะที่ข่าวนี้ออกมาเนี่ยนะครับราคาน้ำมันยังวิ่งสลับกันอยู่นะฮะราคาน้ำมันดิบ Brent อังกฤษทะเลเหนือซึ่งตอนนี้ซื้อขายที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรนี่นะครับบวก40เซนต์ต่อบาร์เรลหรือประมาณ 0.45% เอาวิ่งอยู่ที่ 88.50 เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับหลังจากที่เมื่อเช้าวันนี้ในเอเชียเนี่ยนะฮะขึ้นไปถึง 90.99 เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนทางด้านของตลาดหุ้นโทษนะราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐซึ่งเหลืออีกประมาณ40นาทีจะเปิดทำการเนี่ยนะครับตอนนี้ยังลบเบาๆ5เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับอยู่ที่ 82.50 เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับราคาทองคำนะครับปรากฏว่ายังเงียบๆและขึ้นไปในช่วงแคบๆนะครับตอนนี้ราคาทองคำส่งมอบล่วงหน้าหรือว่าโกลด์ฟิวเจอร์เนี่ยนะครับติดลบ1เหรียญ70เซนต์แทบจะไม่เคลื่อนไหวเลยนะฮะอยู่ที่ 4,016 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เนี่ยนะครับนี่เป็นสัญญาณของการลงทุนในช่วงนี้ที่กำลังเกิดขึ้นมานะครับทีนี้เรากลับเข้ามาดูเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นทางด้านเศรษฐกิจในบ้านเราเนี่ยนะครับก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะชาวกรุงกันนะฮะเรื่องของการที่จะโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวไปสายสีทองเนี่ยนะฮะกลับเข้าไปสู่การบริหารของรฟม.เนี่ยนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะคุณคุณาธรรมรักษ์นะครับทางด้านของอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเนี่ยนะครับหรือขอรอเนี่ยนะครับเอาวันนี้เขาเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วก็สายสีทองนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในความดูแลของกทม.เนี่ยนะครับกลับมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลนะฮะแล้วก็ให้บริการของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เอาบอกว่าภายในสัปดาห์นี้หรือก็ไม่พ้นสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับจะประชุมนะฮะเรื่องคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้าและก็จะเร่งรัดขั้นตอนการโอนทรัพย์สินโอนหนี้สินและก็แก้ไขสัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับทีนี้โครงการที่สามารถจะดำเนินการโอนได้ก่อนเนี่ยก็คือรถไฟฟ้าสายสีทองนะฮะชื่อดีเสียงดีเหลือเกินนะครับสายสีทองนี่จะเป็นช่วงกรุงธนบุรีถึงคลองสานนะครับรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายนะฮะคือจากสายสุขุมวิทช่วงอ่อนนุชถึงดาริ่งส่วนสายส่วนช่วงหมอชิดก็จะเป็นช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตนะครับรวมทั้งช่วงดาริ่งถึงสมุทรปราการและก็สายสีลมช่วงตากสินถึงบางว่านะอันนี้มันจะเป็นช่วงๆนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเป็นการโอนในเชิงบัญชีระหว่างหน่วยงานของรัฐครับเพราะฉะนั้นสามารถดำเนินการได้ทันทีเลยนะฮะส่วนรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหลักไอ้ช่วงหลักนี่คืออย่างเช่นสายสุขุมวิทเนี่ยจะเป็นหมอชิดถึงอ่อนนุชแล้วถ้าสายสีลมก็จะเป็นช่วงสนามกีฬาแห่งชาติก็จนถึงสะพานตากสินเนี่ยอันนี้ยังอยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานเดินรถซึ่งมันจะจบในปี2572นะครับภาครัฐก็มีแนวโน้มเนี่ยนะครับมีแนวทางด้วยนะฮะจะเปลี่ยนคู่สัญญาจากเอกชนมาเป็นรฟม.ทีนี้ถ้าหากสามารถดำเนินการได้นี่นะครับแต่หากไม่สามารถเปลี่ยนคู่สัญญาได้ก็ต้องรอจนกว่าสัญญาสัมปทานจะสิ้นสุดลงโอ้นี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดชัดเจนมากขนาดนี้เลยนะครับทีนี้คุณพิเชษฐ์เขาก็กล่าวต่อไปอย่างนี้ครับว่าเขายืนยันนะว่านโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้าขั้นต่ำ17บาทสูงสุด45บาทเนี่ยก็จะไม่ติดปัญหานะครับเพราะว่าโครงการบางส่วนตอนนี้ยังอยู่ภายใต้สัมปทานเดิมนะครับเพราะว่าภาครัฐเนี่ยก็จะเป็นผู้ชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารชดเชยในเรื่องว่าสำหรับ subsidy นี่นะฮะให้กับประชาชนโดยตรงส่วนผู้รับสัมปทานก็จัดเก็บค่าโดยสารตามเงื่อนไขในสัญญาเดิมมันก็จะไม่มีการเรียกว่าผิดในข้อตกลงใดๆทั้งสิ้นนี่นะครับทีนี้สิทธิ์ค่าโดยสาร 17-45 บาทเนี่ยนะฮะจะจำกัดเฉพาะผู้โดยสารที่เป็นสัญชาติไทยนะครับ เนื่องจากระบบ EMV หรือว่าเป็นตัวอะไรตัวร่วมเนี่ยนะฮะสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตที่เชื่อมโยงกับธนาคารได้ทันทีโอ้อันนี้ดีมากเลยนะครับเรียกว่าตรวจสอบปั๊บก็รู้เลยนะครับคนจะใช้บริการตัวเนี้ยเป็นต่างด้าวหรือว่าเป็นคนไทยนะครับโดยตั้งเป้าจะเกิดขึ้นภายในต้นปี2570ให้รถไฟฟ้าทุกสายเนี่ยรองรับระบบชำระเงินแบบเดียวกันหมดเลยนะฮะเพื่อก้าวไปสู่ตัวร่วมอย่างสมบูรณ์แบบสักทีนึงนะครับก็ตัวร่วมบ้านเราก็มีมานานและคำพูดนี้เนี่ยนะฮะแต่ว่ายังไม่ค่อยเห็นว่าที่สุดเนี่ยมันจะเกิดการทำได้จริงในเชิงปฏิบัติแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะครับทีนี้ก็ถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนต่างชาติต่างด้าวที่เขาจะใช้บริการรถไฟแล้วเขาจะทำยังไงถูกไหมฮะชาวต่างชาติก็ยังคงจ่ายค่าโดยสารในอัตราปกตินะฮะซึ่งถือเป็นแนวทางที่ผมว่าเหมาะสมละนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันก็มีนักเดินต่างชาติเนี่ยใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะฮะโอ้โหผ่ากลางเมืองเนี่ยนะเป็นจำนวนมากเลยนะครับและเชื่อว่าประชาชนก็สามารถปรับตัวนะครับมาใช้ระบบตัวร่วม EMB ได้เหมือนกันนะครับงั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เข้ามาจนถึงตรงนี้นะฮะถ้าทำได้จริงก็จะดีเลยนะครับวันนี้ครับเงินบาทของเราซื้อมาขายไปโอ้โหร่วงจริงๆนะครับเหมือนอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมรายงานไปเนี่ยนะฮะร่วงลงไปถึงแตะที่ระดับค่อนข้างจะลึกเลยนะฮะ33.69 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งทางด้านผู้บริหารของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยนะครับเอาบอกว่าวันนี้เงินบาทแตะระดับอ่อนค่าต่ำสุดในรอบ14 เดือนเลยครับเรียกว่าเกิน1 ปีมาละเศษนิดนึงโดยลงไปลึกที่33.69 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับก่อนที่ซื้อไปขายมาก็จะแข็งค่าขึ้นมานิดนะฮะแต่ว่าไม่ได้เกิน 33.60 ครับโดยไปอยู่ช่วงระหว่าง 33.60 ถึง 33.62 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะนะฮะเงินบาทเนี่ยตอนเปิดตลาดตอนเช้าเนี่ยอ่อนค่าเลยนะครับถามว่าตอนนี้มีการใช้เงินเนี่ยเข้าไปเก็บเงินดอลลาร์สหรัฐความกังวลคืออะไรรู้ไหมเพราะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ในตะวันออกกลางนี่ถือว่าดูเดือดมากเลยนะครับนี่ถ้านับการโจมตีของอเมริกามาทั้งหมดก็9วันติดต่อกันหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าข้อตกลงนะฮะบันทึกความเข้าใจของทั้งสองฝ่ายมันจบไปแล้วนะฮะทีนี้พอเหตุการณ์ตัวนี้เสร็จเนี่ยก็เลยทั่วโลกนี่นะฮะส่วนใหญ่เขาถือดอลลาร์สหรัฐครับมันก็เลยทำให้เงินในสกุลทั่วโลกตอนนี้อ่อนค่าลงไปอย่างมากทีนี้ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับโดยเฉพาะเมื่อสักครู่ที่ผมรายงานไปว่า

0: อย่างแน่นอนนะครับซึ่งเดี๋ยวก็คงจะต้องรอเวลาครับว่าที่สุดแล้วตรงนี้จะมีผลกระทบเกิดขึ้นกับทางด้านของความเคลื่อนไหวอื่นๆแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะครับตอนนี้นี่นะฮะถ้าดูไปแล้วเนี่ยก็จะพบว่าเรื่องราวของการลงทุนนะครับในตลาดทองคำของบ้านเราเนี่ยศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็ได้ออกบทวิเคราะห์มาเหมือนกันนะครับโดยพูดถึงเกี่ยวกับสื่อบลูมเบิร์กที่มีการทำผลสำรวจในเส้นทางการลงทุนของทองคำที่อยู่ในช่วงของครึ่งหลังของปีนี้ส่วนใหญ่ก็ยังมองนะครับว่ามีปัจจัยที่มันจะส่งผลกระทบอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะที่เรียกกันว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับและน้ำหนักที่จะมีมากที่สุดเลยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือการตรึงอัตราดอกเบี้ยซึ่งทั้งสองปัจจัยนี่นะฮะถ้าหากว่าออกมาในลักษณะของการตรึงก็จะพยุงราคาทองคำได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าหากว่าออกมาในขาลงหรือว่าปรับลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งตอนนี้มุมมองนักลงทุนในต่างประเทศนั้นแทบไม่ให้น้ำหนักกับปัจจัยนี้เท่าไหร่นะครับแต่ในขณะตรงกันข้ามว่าถ้าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะมีผลสูงเลยนะครับเกี่ยวกับราคาทองคำในตลาดโลกซึ่งเราเคยเห็นราคาทองคำในตลาดโลกขึ้นไปแตะที่ระดับกว่า 5,500 ดอลลาร์สหรัฐในช่วงวันที่29มกราคมนะครับส่วนราคาที่ลงมาลึกสุดจนถึงในขณะนี้ที่เห็นกันชัดๆเนี่ยก็ประมาณ 3,980 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านไปนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นบทวิจัยทางด้านของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับทีนี้มาต่อเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยของธุรกิจ SME ซึ่งตอนนี้ปรากฏว่าเนี่ยนะผลของการที่แบบว่าเข้าไปถึงเงินกู้ของแบงค์อาจจะบอกว่าเข้าไปถึงโดยตัวของเขาก็ไปเชิญเพราะว่าเขาก็เคาะเขาก็ถามหาเงินกู้ของแบงค์แต่ว่าแบงค์ไม่ปล่อยนะฮะที่สุดเลยก็เกิดสภาวะที่เรียกกันว่านี่ไฮบริดนะครับไฮบริดที่ปกติเราได้ยินแต่ในวงการรถยนต์กันนะฮะแบตเตอรี่ไฮบริดเครื่องยนต์ไฮบริดแต่ตอนนี้เจอธุรกิจ SME นี่ไฮบริดนะครับคุณแสงชัยธีรคุณวานิชประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าในที่สุดตอนนี้เนี่ยเนื่องจากธนาคารเนี่ยมองธุรกิจ SME ค่อนข้างเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับและถ้าหากว่าเป็น SME ในบางธุรกิจที่มันมีความเสี่ยงเติมขึ้นมาอีกเนี่ยนะครับยิ่งกู้ยากทีนี้พอกู้ยากกลายเป็นว่าไอ้การกู้ช่องทางหลักมันก็ไม่เกิดขึ้นละก็ต้องวิ่งหากู้ช่องทางนอกเพราะว่าสภาพคล่องก็ดีสายป่านก็ดีเป็นเรื่องสำคัญสำหรับธุรกิจ SME นะครับเลยทำให้ตอนเนี้ยสถานการณ์ของโครงสร้างทางการเงินแล้วก็โครงสร้างของหนี้ธุรกิจ SME ไทยเนี่ยนะครับกลายเป็นกู้ในแล้วก็กู้นอกระบบทีนี้กู้นอกระบบดอกเบี้ยมันสูงกว่าอยู่ละไอ้กู้ในระบบดอกเบี้ยก็พอของปากของคอพอผสมรวมกันปรากฏว่าน้ำหนักมันค่อนข้างดันให้ดอกเบี้ยเฉลี่ยเนี่ยเพิ่มสูงกว่าปกตินะครับตรงนี้เองครับก็เลยมีผลส่งผลให้หนี้ไฮบริดของธุรกิจ SME ตอนนี้เป็นปัญหาสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับประกอบกับว่าผลสำรวจของสสว.เนี่ยไปพบเจออย่างนี้ครับว่าตอนนี้สถานการณ์เกี่ยวกับการทำมาค้าขายของธุรกิจ SME ในประเทศไทยเนี่ยกำลังเจอผลกระทบจากไม่ว่าทั้งวิกฤตการณ์ของตะวันออกกลางรายได้กลับมาไม่ฟื้นตัวการเข้าถึงสภาพคล่องเองก็ยากลำบากเนี่ยนะครับรวมถึงภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยเองก็ยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับทำให้ตอนนี้พอแบ่งกลุ่ม SME ออกมาเป็น3กลุ่มก็จะพบว่ากลุ่มทำมาค้าขายดีตอนนี้สัดส่วนที่ก็ลดลงไปเยอะนะฮะจาก 21% ตอนนี้เหลือ 6% นะครับในขณะที่กลุ่มที่พอประคองตัวเรียกว่าทำมาขายไปมีรายได้ก็จริงแต่ปรากฏว่าทำจ่ายหนี้ฮะไม่เหลือเงินไปลงทุนต่อปรากฏว่ากลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับจากเดิม 61% เป็น 72% นะครับส่วนกลุ่มที่เป็นกลุ่มสุดท้ายอันนี้ก็น่ากังวลมากคือกลุ่มขาดทุนต่อเนื่องแถมยังแบกหนี้เสียไว้เยอะปรากฏว่ากลุ่มนี้ก็ขยับขึ้นจาก 18% เป็น 22% นะครับก็เลยทำให้นี่เป็นสถานการณ์ของ SME ในปัจจุบันที่น่ากังวลทีเดียวนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วสำหรับ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราจะกลับมาติดตามกันใหม่วันพรุ่งนี้ 1:00 ถึง 2:00 โดยประมาณครับทาง 90.5 MHz Econbiz นะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
3: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
4: ภูมิใจที่ผ่าท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
5: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
6: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น

0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
1: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมมงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
2: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
6: ในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทมิลิเมตรจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสงค์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุเพชรบุรีวัดใจศรีขอนแก่นวัดเซกาเจติการามบึงกาฬและวัดป่าอุดมธรรมารามหนองบัวลำพูสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์สวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์เวลา 14:30 นมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดขุนพรหมดำริวัดหัวหนองวัดดอนงัวจังหวัดมหาสารคามวัดโพชัยขอนแก่นวัดสะอาดนาธมวัดสุวรรณวารีหนองแวงวัดสะบัวราชประดิษฐ์กาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนนวมินทราชูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลกรุงเทพสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองบริษัทโทราเอนเนอร์ยีจำกัดนายสุชาติดีจันทร์และคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดศรีวารีน้อยสมุทรปราการวัดประชาบำรุงมหาสารคามวัดจันทร์พระนครศรีอยุธยาวัดกระทู้ภูเก็ตวัดดอนกระรอกสุพรรณบุรีวัดโบสถ์สิงห์บุรีและวัดสุทธิธรรมารามสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจคณะศิษยานุศิษย์วัดกระทู้จังหวัดภูเก็ตบริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือบริษัทเอลูสเปซประเทศไทยจำกัดนางสาวชันทราทองบุญเจริญและคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดป่าโมกอ่างทองรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่28-31กรกฎาคมจะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำนักพระราชวังขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยววันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา29กรกฎาคมงดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้เวลา 8:00-12:00 งดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวัน

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: เปรี้ยวๆหวานๆลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
9: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
8: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
9: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Elmoral รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแทนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเวทีความคิดนะครับเช่นเคยครับจันทร์อังคารผมวิสุทธ์แล้วก็ทีมงานอยู่ท่านผู้ฟังนะครับวันนี้จันทร์ที่20กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ข่าวนอกจากเรื่องการบ้านการเมืองเนี่ยเรื่องของเงินก็เรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะรัฐบาลไม่อยากให้เรียกว่าบัตรคนจนปรากฏว่าหลังจากประกาศมาแล้วเนี่ยนะครับคนไม่สามารถใช้สิทธิ์หรือถูกตัดสิทธิ์ไป9ล้านครึ่งหนึ่งอ่ะกลายเป็นประเด็นใหญ่นะครับตอนนี้ปรากฏว่ารัฐบาลต้องออกมาแก้ปัญหานะครับเรื่องว่าตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นหลายเรื่องหลายราวนะเกิดขึ้นจากความไม่ทั่วถึงหรือการดึกไปถึงกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็นี่แหละฮะกำลังจะสร้างผลงานเข้าตานะฮะเรื่องของการกู้เงินมานะฮะแล้วก็ทำเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนี่ก้อนแรกนะครับก้อนหลังยังมีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยปรากฏว่าผลงานที่ว่าเนี่ยกลายเป็นแรงวิพากษ์วิจารณ์นะฮะแล้วก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยถูกถล่มมากมายทีเดียวนะครับส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวอาจารย์สุขุมนวลสกุลไปเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของโน้ตอุดม รู้สึกมีดราม่าเรื่องของการพอเพียงด้วยนะครับอาจารย์สุขุมทศกุลอยู่กับเราครับอาจารย์สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับแ
12: ม่อาจารย์ครับ
13: ที่คุณพูดนะ
12: ครับ
13: คนเราเวลาดวงตกทำอะไรนะจะทำดีกับไม่ได้ดีนะตรงเนี้ย
12: ครับ
13: เพราะต้องมั่นใจเลยนะผมว่ารัฐบาลคิดว่าแหมไอ้เรื่องบัตรสวัสดิการเนี่ยนะ
12: ครับ
13: ออกไปแล้วหรือมันต้องได้รับ
12: มันโอ้โห
13: ชื่นชมนะ
12: ความชื่นชมสารเสริญเยินยอนะฮะ
13: ใช่ไหมแม่พระกุศลกับบ่นกันละงมทั่วทุกหย่อมหญ้าเลยก็ว่าได้นะ
12: ครับ
13: เพราะเห็นว่ามีคนถูกตัดสิทธิ์ตั้งเยอะในความรู้สึก
12: ครึ่งหนึ่งอาจารย์
13: คนจนที่คิดว่าตัวเองควรจะมีสิทธิ์นะ
12: ครับ
13: ปรากฏว่าไอ้การถูกตัดเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณสมบัติของคนที่จะได้รับเนี่ยเขามีข้อยกเว้นหลายอย่างใช่ไหม
12: ครับ
13: เช่นมีที่ดินเท่านั้นมีไอ้ที่สำคัญก็คือมีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ย
12: ครับ
13: มอเตอร์ไซค์นี่ถ้าเป็นขนาดเล็กไม่เป็นไรแต่แค่300 ซีซีอ่ะนะ
12: ครับ
13: แต่มากกว่านั้นนะเป็นพันเป็นหลายร้อยซีซีเนี่ยผมกับจะต้องโดนอะไรพวกนี้นะ
12: ครับ
13: ปรากฏว่าหลายคนนี่ไม่รู้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนซึ่งคล้ายๆมีเครดิตอ่ะ
12: ใช่
13: นะปรากฏว่ามีอะไรยานพาหนะพวกนี้อะไรซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีว
12: ัน
13: นี้มันหมดสภาพไปแล้ว
12: มันไม่ได้ใช้งานแล้วไปเสร็จเลยก็ดี
13: พังไปแล้วใช้นานเกินเหตุไปแล้วขายไปแล้วอะไรอะไรพวกเนี้ยถูกยึดไปแล้ว
12: กลายเป็นคนมีทรัพย์สินซะดิ
13: จริงๆแล้วเนี่ยคือตอนมีไปแจ้งเขา
12: ครับ
13: แต่ตอนที่ไม่มีหรือว่าถูกลิฟต์ถูกอะไรต่างๆเนี่ยขายไปแล้วก็ไม่ได้บอกใครอะไรเงี้ย
12: ก็เข้าใจอาจารย์อยู่ๆก็คงไม่ได้สมมติผมเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆไม่ได้ใช้ผมก็ไม่ได้แจ้งมั้ง
13: ก็นั่นสิเห็นไหม
12: ไม่คิดว่ามันจะมีผลเรื่อง
13: เสร็จแล้วมันยังชื่อมันยังมีอยู่ใช่ไหม
12: ใช่ครับ
13: บางทีถูกขอชื่อให้ไปประกันนู่นประกันนี
12: ่ครับ
13: เป็นคนก็เรียกอะไรไปหุ้นเป็นหุ้นส่วนลมเป็นหุ้นอะไรต่างๆตรงนี้เวลาเขาจะจัดตั้งบริษัทอะไรอย่าง
12: เงี้ยอาจารย์ลูกขอชื่อแม่ขอชื่อพ่ออ
13: ะไรอย่างเงี้ย
12: ก็เอาละพ่อแม่ไม่รู้เรื่องหรอก
13: ครับนะปรากฏว่าบ่นกันละงมนะ
12: ครับ
13: นะตอนนี้รัฐบาลอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ได้อ่ะนะ
12: ครับ
13: จนกระทั่งถึงสิ้นเดือนนี้อ่ะนะ
12: ครับ
13: วันนี้ก็เลยที่ธนาคารกรุงไทยนี่เห็นคนไปนั่งกันเยอะเลย
12: คนส่งก็เยอะนะ
13: ตรงเนี้ยนะอันนี้เนี่ยผมว่าจะโทษรัฐบาลนะ

0: มันนี่มาแต่ไม่มีเงิน
1: อ่ะแต่ก็กู้มาเนี่ยทีนี้ก็มีเงินอยู่แล้วอาจารย์ก็ยังกู้มา
0: ตรงนี้เพื่ออะไรความจริงไม่มีเงินจะจ่ายมากกว่าน่ะ
1: อันนี้ก็ว่ากับว่า
0: แต่รัฐบาลทั้งแตกรัฐบาลทั้งแตก
1: ครับ
0: ผมว่าวันนี้ออกมาแล้วนี่แทนเป็นบวกกับกลายเป็นลบนะคนเรา
1: ครับ
0: ไม่เหมือนตอนในอะไรนะที่ได้60 40อ่ะ
1: ฮะ
0: อันนั้นคนก็ตบมือให้นะ
1: ครับจริงๆมีเรื่องที่มันก็ต่อเนื่องครับเรื่องอะไรเรื่องลูกกตัญญูใช่ไหมอาจารย์นะก็กำลังแก้กันหน้าดูเลย
0: ครับ
1: นะอาจารย์ที่ถือว่าเป็นความบังเอิญหรือความโชคร้ายหรือว่าเป็นเพราะคิดไม่ทั่วถึงมั้งกับเรื่องอย่างนี้อาจารย
0: ์คือผมว่าคือไม่คิดผมว่าหลักคิดเขามีอ่ะนะว่าให้เรื่องนี้อยากให้ตกกับคนจนจริง
1: ๆครับ
0: นะแต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคนไทยอ่ะ
1: ครับ
0: ที่เราปล่อยปละละเลยเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: นะฮะเรื่องจะให้ไปแจ้งหลวงว่าวันนี้ไม่ได้ทำนั้นแล้ววันนี้อันนั้นฟังแล้วไม่มีหรอกคนไทยอ่ะนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นอันนี้คนก็บอกว่าจริงๆแล้วการแก้จริงก็คือแทนที่จะเข้มงวดตามนั้นก็ประกาศไม่เอาเรื่องนี้เขามานับซะ
1: ครับ
0: ผมก็บอกไม่ถูกนะ
1: ครับ
0: คือทำไมจะไปต้องให้บอกว่าแค่มีมอเตอร์ไซค์นั่นก็เพราะอันนี้มันเป็นบัตรเก่านะคุณ
1: ใช่ครับใช่ครับก็คง
0: มันน่าจะประกาศโทษออกมาใครที่มีสิทธิ์แล้วบัตรแล้วเนี่ยให้มีสิทธิ์ได้รับส่วนนี้ด้วย
1: ครับก็รัฐบาลคงจะเพิ่มเรียกวัน stop service กระทรวงมหาดไทยนะที่อำเภอแล้วก็
0: ที่กรมการ
1: แ
0: ก้ไขเยอะเลย
1: นะฮะใช่ใช่ใช่ใช่
0: เรื่องรถยานเจ้าของพาหนะรถเก่า30ปีแล้วขายไปแล้วพังไปแล้วไม่ใช้แล้ว
1: ครับ
0: แต่ไม่ยังไม่ได้แจ้งยกเลิกไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อไม่ติดทะเบียนก็นึกว่าเขาลบไปแล้ว
1: ครับอันนี้ก็อันนึงก็แจ้งนะอาจารย์นะแต่ว่าเห็นว่าอีกทางหนึ่งก็เดี๋ยวจะมีการเตรียมข้อเสนอให้ครม.ผ่อนปลนนะฮะเรื่องยศเรื่องรถยนต์เรื่องมอเตอร์ไซค์นะฮะก็กำลังจะเข้าน่าจะเป็นพรุ่งนี้ไหมเช่นนะอาจารย์รถยนต์อายุไม่เกิน20ปีรถมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน15ปี
0: คือไม่ต้องไปกังวลว่าม
1: ัน
0: ว
1: างพิจารณา
0: ไม่ได้แต่ถ้าอายุถึง20ปีหรือ30ปีก็ถือให้ยกเลิกโดยอัตโนมัติ
1: ยกเลิกบาร์ยกเลิกเลยไอ้นี่เข้าใจที่คงไม่ต้องไปยื่นร้องเรียนนะเรื่องของแก้ไข
0: ไม่ต้องแสดงแล้วไง
1: ครับส่วนไอ้มอเตอร์ไซค์ที่ไม่เกิน300ซีซีไม่เกิน2คันแล้วก็อยู่ในช่วงระหว่างผ่อนชำระก็เตรียมได้รับการผ่อนปลนเช่นกันอันนี้ก็ถือว่าอะไรนะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะอาจารย์นะมีปัญหาก็แก้ไปก็โดนหลายแล้วต้องแก้ให้ดีขึ้นไม่ดีโดนด่าซ้ำแต่ถ้าดีขึ้นแต่เสียงด่าคงจะเบาๆลงนิดนึงอาจารย์นะแต่ว่านี่ผมไม่แน่ใจเป็นเพราะรัฐบาลคิดไม่ทั่วทีหรือว่าเป็นเพราะผู้ตรงอาจารย์หรือบรรดาข้าราชการที่ชงเรื่องมาแต่คิดไม่ถึง
0: ไม่เข้าใจหรือว่าไม่คิดเรื่องนิสัยปล่อยปละละเลยตัวเองของคนไทยเนี่ย
1: ครับ
0: จะกลายเป็นปัญหาขึ้นมา
1: ครับ
0: นะของใช้ไปแล้วไอ้โทษของใช้ไม่ได้แล้วไม่ไปยกเลิกอะไรเงี้ยยังกลายเป็นเจ้าของอยู่หรือแบบว่าช่วยเซ็นหน่อยอย่างเงี้ยไม่ค่อยคิดอะไร
1: ครับ
0: เพื่อนเอาไปเป็นในทุนตั้งบริษัทซะละ
1: ครับ
0: เอาชื่อเพราะบริษัทหนึ่งนะมันต้องมีคนร่วมเป็นเจ้าของ7คนขึ้นไหม
1: ครับ
0: อย่างผมเองก็เวลาพี่ก็ตั้งบริษัทเขาก็มาขอชื่อเราไป
1: จะให้ต้องให้ไป
0: ไม่ให้ได้ไงแล้ว
1: พี่น้องกันนะ
0: ไม่ได้ถือเป็นเรื่องสำคัญ
1: ครับ
0: นะคนรู้จักกันดีช่วยหน่อยวะนะจะตั้งบริษัทช่วยต้องเป็นหุ้นส่วนหน่อยวะ
1: ครับ
0: นะมันก็เป็นเรื่องน้ำใจที่ให้กันได้สำหรับคนไทยใช่ไหม หรือความ
1: แต่นี้

0: นี้ต้องทำกัน
1: ใช่ใช่ปกติก็ให้กันอยู่นะแต่ว่าอาจารย์ผมมีกรณีศึกษานี่รู้จักกันอาจารย์นะก็ขอชื่อพ่อมาเป็นกรรมการบริษัทด้วย
0: อาจารย
1: ์แต่ว่าอาจารย์นี้แบบที่สุดบริษัทมันล้มแล้วก็มีเรื่องขนงคดีอ่ะนะรู้พ่อติดคุกด้วยนะ
0: ด้วยสิด้วยสิ
1: อันนี้นี่คือเป็นบทเรียนว่าแม้จะเป็นพี่น้องเรื่องจะให้ใช้ชื่อเป็นผู้ส่วนกรรมการบริษัทก็คุยแล้วก็คิดให้ท่วนทีกันนะอาจารย์ไม่ใช่ไม่มีน้ำใจนะ
0: ก็บางคนที่ระวังตัวเองมากเกินไปก็เสียพี่เสียน้องเหมือนกันเนี่ย
1: แต่ถ้าไม่ระวังก
0: ็ไม่ระวังก็อาจจะต้องรับเคราะห์
1: เนี่ยติดคุกเอาอาจจะเป็นน้อยรายแต่ก็มีผลอยู่เหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับอาจารย์เรื่องโน้ตอุดมแต้พาณิชย
0: ์คืออย่าง
1: น
0: ี
1: ้โน้ตดราม่าไงให้ฟังหน่อยใช่ไหมอาจจะบอกเดี๋ยวใช้หนี้เราดิ
0: เดี๋ยวไม่ปลดหนี้อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ปลดหนี้
0: ตอนนี้ก็เหมือนกับหนังตัวอย่างอ่ะนะไปออกไว้ช่อง Netflix อ่ะนะ
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าไปพูดถึงเรื่องว่าการใช้ชีวิตพอเพียง
1: ครับ
0: ปรากฏว่าวุ่นวายกันไปหมดนะฮะเพราะว่าโดนโจมตีอ่ะ
1: ครับ
0: นะฮะเราถึงขั้นแบบอะไรนะคุณประวินหาไก่คุบอ่ะไปแจ้งความก็ไปแล้ว
1: แจ้งข้อหาอะไรฮะ
0: ข้อหาว่าผิดมาตรา112
1: โอ้เหรอฮะพ่อคุณโน้ตก็ไปพูดเรื่องพอเพียงใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครั้งนี้บางทีผมเข้าใจนะ
1: ครับ
0: ว่าคุณโน้ตเนี่ยไอการเดี่ยวเขาเนี่ยมันเป็นการแสดง
1: ใช่
0: นะ
1: ฮะ
0: คราวนี้ผมเองก็เคยมีอาชีพนี้เหมือนกัน
1: จากคนรักพูดเหมือนกัน
0: แต่ว่านี่
1: ก่อนดี
0: ว่าบางทีมันต้องยอมรับอยู่อย่างนึงนะว่าคนที่ใจกว้างเนี่ยเราแซวได้เนี่ย
1: ครับ
0: เขาไม่ว่าอะไรเนี่ยนะพวกนักการเมืองนี่แหละ
1: คุยได้ใช่ไหมนักการเมือง
0: นักการเมืองนี่จริงๆผมว่าเขายอมรับว่าเขาเป็นบุคคลสาธารณะ
1: ดังนั้นการจะถูกเสียดสีเข้าวิจารณ์เอาไปเล่นตลกบ้างก็ไม่ว่ากัน
0: บางทีเขาชอบไปซ้ำไปนะทำให้เขาดัง
1: บางคนถือว่าดังนะ
0: ถือว่าดังบางทีผมเคยไปบางจังหวัดเวลาเขามานั่งฟังถ้าเราไม่พูดถึงเขาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มีโกรธนะ
1: เป็น
0: หลักวัตรไง
1: นั่งอยู่ไม่พูดถึงแล้วได
0: ้แบบล้อเลียนอะไรต่างๆนี่รับได ้แต่ว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าสิ่งที่ผมฟังจากที่คุณโน้ตโดนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: คือต้องยอมเราไปเล่นอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรนะที่เปรียบเทียบให้เห็นว่าโอ้เด็กๆเดี๋ยวนี้ทำมาหากินได้เก่งกว่าศิลปินแห่งชาติอะไรต่ออะไรพวกนี
1: ้ครับ
0: อันนี้มันเป็นอาชีพที่บางทีไปแต่ต้องมันไม่ได้ทีนี
1: ้
0: ไอ้ที่โดนเข้าไปเนี่ยนะคือเขาตั้งใจจะเสียสีพวกบุคคลที่ชอบทำตัวเป็นว่าชอบใช้ชีวิตสงบอะไรเงี้ยนะไปพวกดาราบางทีก็บอกว่าเนี่ยลงจากรถไปแล้วก็ไปเกี่ยวข้าวทำลายแล้วก็ขึ้นมาก็อ้างว่าเนี่ยเป็นคนชอบใช้ชีวิตพอเพียงเขายอมรับว่าเขาเป็นคนไม่พอเพียง
1: อ
0: ะไรเงี้ยนะวันนี้มันต้องยอมรับกันอยู่อย่างนะว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย
1: ครับ
0: คนมองว่าเป็นอะไรนะฮะเป็นโครงการของเป็นคำแนะนำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ครับ
0: รัชกาลที่แล้วอ่ะนะเพราะนั้นพอเขาพูดว่าคนอย่างเขาใช้ชีวิตพอเพียงไม่ได้ชีวิตพอเพียงเนี่ยมันไม่เหมาะกับคนรุ่นปัจจุบันต่างๆตัวเนี้ยหลายคนก็มองว่าเอ๊ะไปคือเป็นเรื่องไม่ควรพูดถึงอ่ะในแง่เสียนะ
1: ครับ
0: เป็นต้องยอมรับว่าวันนี้การเมืองมันไม่เหมือนสมัยก่อน
1: ครับ
0: การเมืองเดี๋ยวนี้มันจริงจังกันแบบยึดข้างคุณพูดเนี่ยมันบอกไม่ถูกกันนะสมัยก่อนที่ผมทำไมผมต้องหลักยึดขนาดสมัยผมสมัยก่อนเนี่ยแม้นักการเมืองเขาจะใจกว้างเราต้องระวัง
1: ครับ
0: อย่าว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวอย่าเสียสีแต่ฝ่ายเดียวนะครับมันที่เสียสีต้องฝ่ายรัฐบาลต้องฝ่ายค้านนะ ในการพูดข่าวเดียวกันอย่างเงี้ยไม่ใช่เอาแต่ว่าถล่มฝ่ายรัฐบาลอย่างเงี้ยหรือถล่มแต่ฝ่ายอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยรู้ที่มันบอกไม่ถูกอ่ะ
1: ครับ
0: นะแต่ว่าเอาตัวรอดมาได้สมัยก่อนเนี่ยก็ยึดหลักว่านักการเมืองเขายอมรับว่าเขาเป็นบุคคลสาธารณะ
1: ครับ
0: แต่ไปเที่ยวเล่นกับพวกศิลปินแห่งชาติต่างๆตรงนี้หรือว่าคำว่าพอเพียงนี่ในความเข้าใจของผู้คนเนี่ยเขายึดมั่นอยู่แล้วแล้วเราไปเที่ยวพูดในทางเสียนะ
1: ครับ
0: มันก็เลยเดือดร้อนเนี่ย
1: ทีนี้ถ้าเกิดอย่างนี้อาจารย์ฮะในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นนักพูดที่อยู่เวทีมายาวนานน่ะการใช้คำพูดอย่างนี้เนี่ยมันต้องยังไงถึงจะพอดีครับอาจารย์ครับ
0: บอกไม่ถูกนะแต่เนี่ยยังล้ออยู่เงี้ยนะสมมุตินะ
1: ครับ
0: โอ้ใครนายกบ้านเราเนี่ยนะใครร้องเพลงเก่งก็ได้เป็นได
1: ้
0: นะใครรูปหล่อก็เป็นได้แต่อะไรต่างเนี่ยไอ้เนี่ยคนมันจะเฮ
1: ใช่ใช่
0: มันเป็นเรื่องล้อเลียนแต่ถ้
1: า
0: ไ
1: ปพู
0: ดในลักษณะของปมด้อยแบบชนิดที่ว่าส่อเสียดนายผู้ก็พูดนะนะอันนี้ไม่ใช่อะไรอย่างเช่นถ้าไปบอกว่าคนแทะก็เป็นได้เนี่ยอย่างนี้มันไปดูถูกคนแต่ถ้าพูดบอกว่าคนสูงไม่ถึงมาตรฐานก็เป็นได้นะมันยังหัวเราะได้นะ
1: เกินได้อยู่นะเพราะสมัยนี้ก็มีคำว่าบูลลี่อาจารย
0: ์
1: ด้อยค่า
0: อ
1: ะไรเงี้ยนะ
0: บูลลี่อย่าดูถูก
1: ซึ่งอย่างนี้มันก็รู้สึกกันได้นะอาจารย์นะเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยมีคำที่เท่าไหร่นะ
0: คำว่าบูลลี่เนี่ยนะทีนี้วันนี้เนี่ยการเมืองที่ต้องระวังเลย
1: ครับ
0: นะเพราะว่ามันแบ่งฝ่ายกันชัดเจนเนี่ยถ้าขึ้นไปแล้วก็ถล่มไปเนี่ยเอ้ยคุณฝ่ายแดงหรือเปล่า
1: ฮะ
0: แล้วพอพูดอย่างนี้เอ๊ะคุณฝ่ายเหลืองหนู
1: ฮะ
0: อ
1: าจารย์ใช้ว่าการเมืองแบ่งฝ่ายชัดเจนตอนนี้มีสภาพแบบนี้อยู่ใช่ไหมอาจารย์จะ
0: มีฮะยังฝังอยู่ตรงเนี้ยนะ
1: ครับ
0: มันแล้วก็มันไปผูกพันอย่างเช่นพอมันเกิดไม่ภาคกันอย่างเนี้ยขอโทษนะฮะ
1: ค
0: ุณพิธาออกมาบอกเอ๊ะทำไมไปคล้ายทำไมไปนั่นเนี่ยไปนั่นคุณโน้ตก็ไม่ถึง7นายเมื่อเงี้ยกลายเป็นว่าที่คุณโน้ตพูดเนี่ยเพราะว่าพูดอย่างเนี้ยก็เป็นพวกความคิดคล้ายคุณพิธาไป
1: เอาจ้าโจงไปนั้นนะ
0: ไม่รู้เหตุการณ์จะบานปลายไปถึงไหนอ่ะนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าวันก่อนผมฟังที่เขามาออกรายการกันวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อ่ะนะหลายคนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเช่นคุณอะไรนะแต่อะไรนะเดี๋ยวเขาก็เห็นว่าจริงๆคือเป็นเรื่องไม่สมควรนะเอาเงี้ย
1: ครับ
0: ที่เพราะว่าคนฝังใจอยู่แล้วว่าเรื่องคำว่าพอเพียงหมายถึงคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเพราะคุณโน้ตก็ไม่เคยเอ่ยคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเขาพูดแต
1: ่ชีวิตพอเพียงใช่ไหม
0: อ่า
1: ก็เป็นอย่างนี้ไหมอาจารย์เพราะมุมผู้พูดก็ต้องระวังนะมีมุมหนึ่งผมว่าครูฟังก็คงต้องแบบช่วยฟังให้ท่วนทีใช่ไหมอาจารย์หรือเปล่า
0: ไม่คือต้องฟังเป็นเรื่องการแสดงหัวร้อนในการในการอะไรแยบคายในการพูด
1: ครับ
0: นะเสียดสีคนมันอย่างเนี้ยนักการเมืองคนไหนคุณว่าพูดจาก้าวร้าวที่สุด
1: นักการเมืองก็ร้าวที่สุดเหรอเอายุคไหนอ่ะ
0: ไม่รู้แหละที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าคุณสมัครสุนทรเวชมั้ง
1: คุณสมัครขอภัยเอาว่าตรงมาแล้วกันนะผมว่าคุณเฉลิมก็อีกคนหนึ่งไม่ใช่ว่าก้าวร้าวแบบก็หนักหน่วง
0: มุทะลุเขาเรียกอะไรนะดุดัน
1: ดุดัน
0: เนี่ยผมก็บอกกล้าไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คนก็บอกว่าพอมีลุงตู่ขึ้นมาก็คล้ายๆกันเน
1: า
0: ะไม่แพ้กันเนาะเป็นคนที่อะไรนะอย่างผมพูดที่ไหนคนก็หัวร้อนเงี้ยคนซึ่งพูดคนเดียวก็ยั่วได้อะ
1: เป็นลุงตู
0: ่คนก็จะหัวร้อนมันไม่ได้เสื่อมเสียอะไรพูดขนาดนี้นะ อย่างคุณสมัครนี่ผมยอมรับเลยนะท่านรุ่นพี่ผม
1: ครับ
0: เวลาเสียสีท่านนั่นนั่งคุณร้อนเจอ
1: โกรธไหมโกรธไหม
0: โกรธเครื่อง
1: ไม่โกรธ
0: เหรอไม่โกรธผมก็เรียกพี่หมักได้เหมือนเดิมรู้สึกอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าอะไรนะจริงๆแล้วนี่คนก้าวร้ายสุดเนี่ยเราทำกับซึ่งกระซาบคุณชวน
1: ใช่ครับคิดถึงคุณชวนพูดจาแบบ
0: พูดจา
1: สุภาพเรียบเรียบพอผ่าน
0: แล้วนี่หนูยังสงสัยหนูก็กลับไปตามคุณพ่อคุณแม่หนู
1: นั่นสิ
0: อย่างเงี้ยได้อย่างงี้มันบอกไม่ถูกนะ
1: แล้วบางทีคุณชวนพูดเสร็จแล้วผ่านไปฮะ
0: ก็โกรธไม่ลงอ่ะ
1: โกรธไม่ลงแล้วบางทีคุณชวนพูดไปแล้ว5ทีผ่านไปพูดถึงรู้ว่าเฮ้ยว่าเราดีกว่า
0: ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเพราะนั้นวันนี้ก็อยากให้อะไรคือแม่ผมก็มองว่าเป็นการแสดง
1: ครับ
0: อย่าไปจริงจัง
1: ค่ะ
0: นะมีไว้เดี๋ยว16เดือน16จะเริ่มเดือนกันยาตอนนี้กำลังขายตั๋วอยู่
1: อันนี้เป็นเดี่ยวก็เรียกเลยใช้หนี้ใช่ไหมหรืออะไรอะไรจำไม่ได้
0: ไม่ปลดหนี
1: ้ไม่ปลดหนี้ไม่ปลดหนี
0: ้โดยเขาไปออกรายการกับคุณสรยุทธบอกว่าที่เดี่ยวเนี่ย
1: เพื่อน
0: เพราะเห็นว่าลูกน้องโกง
1: ลูกน้องโกงนะนะก็เป็นข้อคิดนะฮะจากนักพูดนะรุ่นใหญ่นะประสบการณ์อาจารย์ไปออกมาใช้ชีวิตนักพูดเยอะมากนะอาจารย์นะ
0: มันเป็นอาชีพไงกลายเป็นอาชีพตอนหลังเ
1: มื่อก่อนที่เป็น
0: ศิลปวัตรก่อนเพื่อน
1: อ๋อคุณศิลปวัตรมันเรียกคุณพิทักษ
0: ์เป็นคนที่เปิดเขาเรียกว่าเดี่ยวไมโครโฟนเป็นคนแรก
1: จำได้ผมไปดูอยู
0: ่เป็นคนแรกแล้วตัดต่อมาก
1: ็ตัดมาที่เป็นใครเนี่ย
0: โอกาสต้องเปิดเสรีวงศ์มุนตา
1: ว่าอาจารย์ศิลปวัตรมาก่อนอาจารย์เลยหมายถึงว่าอาจารย์ศิลปวัตรมาก่อนใช่ไหมหมายถึงว่า
0: ไม่รุ่นแรกเขาเป็นคนเปิดไมโครโฟนคนแรกที่ออกศูนย์วัฒนธรรม
1: ผมจะไปดูอยู่หลังนั้นก็เป็นทีมประจานอาจารย์กันธิกาใช่ไหมฮะอาจารย์พนมปี
0: จน
1: ทยอยกันมาตอนนี้นักพูดยังถือว่าเป็นอาชีพได้อยู่ใช่ไหมอาจารย
0: ์ได้ฮะได้แต่ว่าผมตอนนี้ตอนนั่นแล้วนะคือนั่งอยู่กับบ้านแล้วไม่ไปแล้วใครจะเชิญทางไหน
1: ไม่ไปแล้ว
0: ไม่ไปฮะ
1: โทรมาคุยกันแล้วกัน
0: ที่บ้านอย่างรายการนี้ก็พูดกันตรงๆก็คุยกันจากบ้านอ่ะแต่ว่าให้รับเชิญไปพูดเป็นให้คนฟังตามบริษัทต่างๆซึ่งเคยเป็นอาชีพ
1: นะไม่ไปเลยใช่ไหม
0: ไม่ไปแล้วไปสัมภาษณ์ตามรายการ
1: ไม่ไปแล้ว
0: ไม่มันไม่ทันแล้ว
1: เพราะเมื่อก่อนถึงเลจาก็นอกจากเอาละพูดเรื่องการเมืองทอล์กโชว์บนเวทีต่างๆก็ยังรับพูดในเรื่องของหน่วยงานองค์กรต่าง
0: ๆ
1: ครับดีใช่ไหมอาจารย์ดีใช่ไหมฮะ
0: ได้ดีมากเลย
1: อ๋อทำไหมเนี่ยผมไปฝึกทำไหมเนี่ย
0: คุณสงสัยจะยากอยู่แล้วเนี่ย
1: น่าสงสัยจะยากมั้งนะครับโอเคครับขอบพระคุณอาจารย์สุขุมครับอาจารย์ครับพบกับอาจารย์หน้าครับสวัสดีครับอาจารย์สุขุมสุขุมท่านผู้ฟังครับพักกันสักครู่ครับ
2: รองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาร์ลส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซิคอนโทร1391
5: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมM-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิมY 2 กูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแทนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: ช่วงที่2ของเวทีความคิดนั่นคือวันจันทร์นี้นะครับแน่นอนครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเรียกง่ายๆว่าบัตรคนจนก็กลายเป็นประเด็นที่ตอนนี้เป็นประเด็นร้อนนะครับตอนนี้เดือดร้อนกันไปทั่วเพราะว่าต้องไปแจ้งสิทธิ์นะฮะต้องไปทวงสิทธิ์กับการสูญเสียสิทธิ์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับ9ล้านคนโดยประมาณเมื่อสักครู่ได้เกริ่นไปแล้วนะครับรัฐบาลก็ยังจะแก้ไขแล้วก็วันจันทร์นี้ก็จะมีวันพรุ่งนี้สิครับจะมีหลักเกณฑ์ผ่อนปลนเรื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของบัตรคนจนนะครับเรามองวิธีนี้ยังไงเดี๋ยวคุยกับคุณแคนสาริกานะครับแล้วก็วันนี้ถ้าดูตามหน้าสื่อของคนการเมืองแล้วเนี่ยนะครับก็มีการแสดงความอาลัยนะครับอาลัยกับการจากไปของคุณหลังธุรพลครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดอุดรธานีเขต3พรรคภูมิใจไทยนะเราจะคุยกันเรื่องนี้กับคุณแก่สาริกาครับที่แก่สวัสดีครับ
9: เรียกวิจิตรครับ
1: ครับ
9: ก่อนก็จงแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณหลังธุรพลนะครับ
1: คุณหลังธุรพลนะเขตสามอุดรธานี
9: ครับผมก็ไม่ค่อยได้ตามตัวหลังมาคือปกติก็จะติดตามความไหวคุณหลังอยู่นะครับแต
1: ่
9: ก็ไม่ตามเพราะตกใจอยู่ว่าจู่ก็มีข่าวชีวิตเมื่อเช้านี่นะเพราะว่า
1: แต่ถ้าที่ทราบคุณหลังไม่สบายมาระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมคุณแอนเป็นมะเร็งที่ปอดใช่ไหม
9: มาจากข่าวว่าหลังจากเลือกตั้งเนี่ยก็รู้ตัวว่ามีอาการมะเร็งปอด
1: ว่าหลังเลือกตั้งถึงจะรู้ตัว
9: ครับครับรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งปอดแล้วก็รักษาแล้วก็แต่คุณหลังก็ออกงานอยู่นะครับเจ็บเยอะคือว่าผมก็พยายามตามในเฟซบุ๊กก็ชมเชื่อเนี่ยก็เป็นภรรยาท่านนะคุณ
1: ครับ
9: เป็นนายกอบตเชียงหวางคือภรรยาของคุณหลังที่ชาวบ้านเรียกว่านายกเล็กนะครับที่จริงก็คุณปันสิริธุรพลครับ
1: นี่ก็นี่คือภรรยานะ
9: ภรรยาก็ออกงานแทนส่วนใหญ่นะครับก็คือจริงคุณหลังเนี่ยผมถ้าจำได้ในช่วงเมื่อปีช่วงรัฐบาลการหลังการเรื่องปี66ครับไม่หยุดผมได้พูดถึงคุณหลังบ่อยครั้งหน้าในการของเราเนี่ย ว่าตอนนั้นคุณหลังเป็นส.ส.พรรคอุดรธานีพรรคไทยสร้างไทย
10: ครับ
9: รู้สึกจำเนี่ยที่มีส.ส.พรรคไทยสร้างไทย5คนที่โหวตสวนมติพรรคอ
10: ่
9: ะ
10: เอาไปที่เดียวกันแล้วครับ
9: ใช่ครับคุณหลังก็เป็นหนึ่งในส.ส.กลุ่มนั้น
10: ในไทยสร้างไทย
9: ครับแล้วก็คุณหลังก็ตัวหลังมาก็เมื่อการเลือกปี69นี่ก็ย้ายมาอยู่พรรคภูมิใจไทย
10: ภูมิใจไทย
9: ครับก็ได้ตั้งเป็นส.ส.สมัยที่สอง
10: ครับ
9: ก็สมัยแรกก็เป็นพรรคไทยสร้างไทยปี66ก็จริงคุณหลังเนี่ยมาจากนายกอบต.นะครับนายกอบต.เชียงหวางอำเภอเพ็ญ
10: อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี
9: เขาเป็นนายกอบต.มาหลายสมัยที่สุด
10: ครับ
9: รู้สึกจะ4-5สมัยอย่างที่สุดก
10: ็
9: แล้วก็ปี54ก็ลงสมัครส.ส.อุดรในนามพรรคชาติไทย
10: ได้มั้ย
9: ไม่ได้ครับไม่ได้แล้วปี62คุณหลังก็ย้ายมาลงสมัครย้ายมาอยู่พรรคภูมิใจไทย
10: ครับ
9: ก็ลงสมัครส.ส.ที่เขตเนี้ยเขตอำเภอเพ็ญเนี่ย
10: ไม่ได้ครับ
9: ยังครับปี6ย้ายไปอยู่ไทยสร้างไทย
10: ครับ
9: ถึงสอบได้ครับ
10: แล้วก็สอบได้ด้วยตัวเป็นพ่อคุณหลังเองป่ะหรือเป็นพ่อกระแสพรรคด้วย
9: คือคุณหลังเองมีฐานอย่างเงี้ยที่สุดนะครับ
10: ครับ
9: ช่วงนั้นคุณหลังไม่ได้เพราะกระแสพรรคกระแสแรงมากเป็นเสื้อแดงแรงมากพอยุคไทยสร้างไทยนี่ก็ได้กระแสพรรคคุณหญิงหน่อยบวกกระฐานถึงเป็นก็ได้เป็นส.ส.แล้วพอในปีนี้นะครับย้ายไปอยู่ภูมิใจไทย
10: ภ
9: ูมิใจไทยต่างจากปี62ที่คุณหลังลงนะตอนนั้นกระแสไม่มีแต่คราวนี้มีกระแสชาตินิยมไปบ้าง
10: ก็ช่วยได
9: ้แล้วกระแสเพื่อไทยก็ลงก็เลยทำคุณหลังได้เป็นส.ส.แนะนำภูมิใจไทย
10: ครับ
9: ก็คิดว่าคงมีการเลือกตั้งใหม่ผมไม่แน่ใจเรื่องกฎหมายเลือกตั้งว่าภายใน30 วันหรือเปล่า
10: แต่ว่าถือว่าถ้าเป็นส.ส.เขตก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่นะ
9: ครับใช่คร
10: ับ แต่เป็นฟันเตอร์ลิสก็แค่ขยับขึ้นมา
9: ใช่ครับครับก็เรื่องเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยคุยกันต่อนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวคิดว่าหลังจากงานศพงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถ้าที่ดูตามหมายปฏิการนี่ก็คือก็ยังมีที่มีพระพันพระสุภาพเป็นศพนะครับ
10: ครับ
9: ถือว่าวันจำวันที่ไม่ได้ละเพราะว่ามันที่27กรกฎาคมจันทร์หน้าที่สุดจันทร์หน้าก็ยังมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเท่าหลังนะครับ
10: คร
9: ับ คร
10: ับ
9: เดี๋ยวเราตัดไปเรื่องบัตรมีการแห่งรัฐก่อน
10: บัตรคนจนบัตรคนจนง่ายง่ายใช่ไหมวุ่นไปหมดเลย
9: คือผมว่าปัญหาเงียบพิเศษที่มาของเรื่องเนี่ยน่าจะเป็นแต่ตรงนี้คือต้องย้อนนะครับว่าบัตรบริการแห่งรัฐเนี่ยเริ่มต้นคิดจริงๆปี59
10: ครับ
9: ในรัฐบาลคสช.รัฐบาลพลเอกประยุทธ์อ่ะครั้งแรกนะพิสูจน์ครั้งแรก
10: คร
9: ับ ตอนนั้นคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์เนี่ยเป็นรองนายก
10: ครับ
9: แล้วก็มีคุณสุทธิราชคุณอะไรนะอุตมะผมจำไม่ได้มาว่ามาชุบประทินเป็นคนคิดอะเรื่องเนี้ยขึ้นมา
10: ครับ
9: มีต้องการที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะครับที่สุดตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าตอนนั้นน่ะหลักเกณฑ์เนี่ยก็ใกล้ๆเคียงกันแต่ว่ารายละเอียดต่างกันก็เป็นผู้อยากผู้มีรายได้ไม่เกิน100,000 บาทอะไรประมาณนี้ก็มีแต่ว่าพี่ก็เจ้าภาพในการคัดกรองว่าใครเป็นคนจนเนี่ยตอนนั้นสมัยนั้นใช้หมาไทย
10: ครับ
9: หมาไทยก็จะใช้ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนไปคัดกรองว่าใครแล้วก็ส่งรายชื่อเข้ามาครับตอนนี้ก็คือช่วงนั้นก็มีประมาณ12-13 ล้านคนอ่ะพี่สุดทั้งประเทศนะตอนนั้นแต่ก็ ก็ยังบอกก็ช่วยเหลือแบบที่เรารู้กันอ่ะก็ไม่ได้เป็นเงินนะครับได้เป็นจำนวนวงเงินน่ะ300บาทหรือ200บาทเนี่ยประมาณนี้วิจิตรนะแต่ว่าต้องไปขึ้นเป็นของอ่ะ
10: ทำไมนะครับสมัยนั้นซื้อเป็นของใช่ไม่ได้เป็นเงิน
9: ไม่คือไม่ได้เงินจนกระทั่งวันนี้ก็ยังไม่เป็นเงินวิจิตรแต่เป็นของวิจิตรก็ต้องไปที่ร้านธงฟ้านะครับ
10: ครับ
9: แล้วก็ไปเอาไปมูลค่าของ2ระบาท3บาทก็ประมาณนั้นไม่เกินนั้นต่อเดือนนะ
10: ครับ
9: แต่ก็จะมีชีพเพิ่มมาก็คือพวกค่ารถไฟฟ้าอะไรประมาณนี้สมัยนั้นก็ทำมาจนถึงช่วงปี62จุดนี่คือจำได้ไหมที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็เอาประเด็นเนี้ยมาเป็นนโยบายหาเสียง
10: ครับ
9: เพราะตอนนั้นคนเริ่มรู้จักละคนที่นี่ก็บ่ายลุงตู่
10: ปลุงตูใช่
9: ตอนนั้นพรรคพลังประชารัฐน่ะเสนอว่าจะเพิ่มวงเงินเป็น700บาท
10: ครับช่วงหาเสียง
9: แต่พอหลังแต่พอหลังเลือกตั้งก็ไม่ได้แล้วก็หยุดไม่ได้ก็วงเงินเท่าเดิมแหละวงเงินเท่าเดิมครับแต่ตอนนั้นก็เริ่มมีกระแสเสียงเงี้ยมีเงี้ยตอนนั้นนะตอนนั้นนะมีวลีอยู่เงี้ยมีคนยากจนกับคนอยากจนเกิดขึ้น
10: มีสองกลุ่มยากจนกับอยากจนอยากจนก็เยอะ
9: อยากจนกับยากจนเพราะว่าอยากจนก็มีเสียงเนี่ยทั้งผู้ใหญ่บ้านบางคนก็เอาพี่น้องตัวเองเข้ามามีฐานะก็ได้มาบริการก็มีเสียงแบบนี้มาตลอดก็ทำไมรัฐบาลประยุทธ์ก็มีความพยายามจะแก้อาจจะมีการไอ้อะไรคัดกรองใหม่คือคัดกรองใหม่แต่ก็ไม่ได้ทำนะเพราะมีปัญหาหลายอย่างแล้วก็แล้วบางช่วงเวลาเนี่ยอย่างช่วงโควิดเนี่ยรัฐบาลเองก็ใช้ช่องทางของบัตรการเงินแล้วเนี่ยก็ให้เงินพิเศษแก่ผู้มีบัญชีนะที่ถึง
10: ครับ
9: ประเด็นไปก็ว่ามาก็บัตรวันนี้ก็ต่อเนื่องมาคือต้องบอกแบบนึงว่านโยบายประชาธิปไตยเมืองชนพูดตรงหน้าเลยอะไรเพื่อเริ่มต้นเป็นประชาธิปไตยนะเลิกยาก
10: ใช่จะเป็นแล้วเลิกยาก
9: เลิก
10: ไม่ได้
9: เพราะมาถึงรัฐบาลเศรษฐาลำพื้นไทยเขาก็เอาบรรลุกรุงต่อไว้ชนในเพื่อไทยจะมีเรื่องตอนนั้นจำได้ไหมพี่เรื่องยุทธศาสตร์เรื่องอะไรก็แก่เนี่ย
10: มาเจอคนเอาทีมจะเราต่อเนี่ยเสียสื่อฮา
9: ก็คือต้องสอบเพราะว่าก็มีคนบอกอ้าวทำไมเพื่อไทยทำไมคือไม่เห็นเรื่องไม่เรื่องกับการรับประหารแล้วก็ต่อต้านคอสชนะตอนกลางปีห้าตอนหาเสียงปี66ก็มีคนทดลองว่าอ้าวแล้วทำไมเอามาลุกตู่ต่อล่ะแต่ตอนนี
10: ้
9: มันเลิกไม่ได้ที่สุดเลิกไม่ได้ก็มาลุกตู่ก็ต่อมาจนกระทั่งถึงรัฐบาลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่สุดก็มีแนวคิดจากเพราะว่างบเพิ่มขึ้นอ่ะที่สุดเพราะว่ามันมีบางเวลาที่เพิ่มเป็นหลักพันในเวลาพิเศษอะไรเงี้ยอะไรขึ้นมาก็มีตอนนี้กระทรวงการคลังโดยคุณเอกสิทธิ์ก็มอบหมายกันคราวนี้เจ้าภาพในการแต่การคัดกรองคือทางกระทรวงการคลังที่สุดก็เพิ่มเงื่อนไขเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็แต่ในกรณีนั้นอ่ะก็ให้มหาไทยกับพงวงไปคัดกรองคนเปราะบางซึ่งคราวก่อนเนี่ยตอน
10: ไป
9: บัตรลุงตู่เนี่ยมีคนเปราะบางตกหล่นคนขวด
10: อันนี้ไปคัดกรอง
9: มาอะไรก็เป็นมาอะไรก็ลงพื้นที่ไปส่งพนักงานไอ้ส่งเจ้าที่ลงไปพงวงก็ส่งไปตามหมู่บ้านแล้วคัดกรองแต่ทางมาไทยเนี่ยก็ใช้อะไรเครื่องมือสมัยใหม่คือ AIคัดกรอง
10: ครับ
9: แล้วก็เกิดปัญหาเนี่ยแหละที่สุดคือคนอยู่ในเกณฑ์หายไปกับครึ่งหนึ่งใช่ไหมอะไรประมาณ
10: เกือบครึ่งอ
9: ่
10: ะ
9: หลักคือรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์ที่สุดถ้าดีฟังมาเพราะว่าเมื่อใช้ AI ตรวจสอบเขาก็จะไปเพราะว่ารู้สึกก็รู้อยู่ว่ามอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยเวลาเปลี่ยนมือเนี่ยก็ใช้การโอลอยชาวบ้านนะ
10: โอล
9: โอลอยเนี่ยชื่อเรียกเป็นของเราอยู่ ทั้งที่นี่อ่ะรถคันหนักเป็นซากแล้วอ่ะพี่ดุ
10: อ
9: ะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้เนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้คือว่าผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะพี่ดุไอ้ที่ข้าราชการบางท่านเนี่ยเกิดความระแวงว่าถ้าให้ใช้หมาไทยใช้ในบ้านคัดลองหรือจะเกิดปัญหาคนยากจนกับคนอยากจนเอง
10: ครับ
9: ก็คือไม่อยากให้มีคนอยากจนนะพี่จุดพูดง่าย
10: ใช่ๆคนหลักก็คือต้องการคนจนจริงๆเหมือนเ
9: ดิมใช่ครับใช่ๆแต่ว่าเพียงแต่กลไกของที่จะมาการคัดลองเนี่ยก็คิดนะเอาพูดตรงๆนะวิจารณ์ตรงๆนะคิดแบบข้าราชการนะพี่จุด
10: นั่นสิบอกว่าเคยชงมาอย่างนี้มันไม่เข้าใจชีวิตของความเป็นอยู่ของชาวบ้านจริงอ่ะ
9: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็จะดีคือพูดง่ายว่าถ้าเจ้าจริงๆอ่ะต้องส่งพนักงานเหมือนว่าต้องใช้กำลังคนเนี่ยไปตรวจสอบจริง
10: ๆครับ
9: อันนี้ใช้ AI ที่สุดใช้ AI มันง่ายสุดอ่ะคือนี่คือการใช้ AI เพราะว่าคือด้วยความอาจจะเร่งรัดที่ต้องการตัวเลขแต่ตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่าทำไมพอมองมาไทยทำได้อ่ะส่งคนไปหลังบ้านเลยได้มา2 ล้านคน
10: ค
9: นพอบ้างแล้วทำไมกระทรวงการไม่ทำแบบนี้ล่ะประมาณนี้คือไม่ร่วมมือกับมหาไทยอ่ะในการจัดการแต่ตอนนี้ก็ไม่ใช้ AI ตรวจสอบก็พอใช้กันอยู่แบบนี้ก็คล้ายๆก่อนหน้านี้ตรงนี้ใช่ไหมที่มีปัญหาว่าเราหลักเกณฑ์ว่าไม่เอาถ้าใครเอาพ่อแม่มา
10: ทำประกัน
9: อะไร
10: หรือมา
9: อะไร
10: ถือหุ้นส่วนบริษัท
9: ไม่ใช่แม่กลุ่มสรรพากรอะลดภาษี
10: ลดภาษีก็เรียกภาษีบุพการีลูกกตัญญูลูกกตัญญู
9: ก็ด้านหนักนั่นก็คิดแต่เนี่ยก็ถอย
10: ได้เ
9: ลยรอบหนึ่ง
10: ก
9: ็ถอยแล้ว
10: ลูกกตัญญูตัวตัดสิน
9: ใช่แต่ว่าพอมาครั้งเนี้ยก็เนี่ยแหละพอแบบนี้มาก็ต้องทำไหมคนเดือดร้อนคือเอาพูดตรงๆนะชาวบ้านเดือดร้อนแน่นอน
10: ใช่อ
9: ย่างนึงคือใครป่ะที่สุด
10: ใช่คร
9: ับ ใหญ่ๆเลยคือนักการเมือง
10: นักการเมืองท้องที่
9: สอภูมิใจไทยสอสอเพื่อไทยสอสอพรรครัฐบาลรวมนักสอฝ่ายค้าน
10: ไม่ตัวโดนฝ่ายค้านด้วยเหรอฮะ
9: รวมด้วยสิเพราะอะไรเพราะว่าบัตรการแห่งรัฐเนี่ยมันยังไงเอางี้ยกตัวอย่างนะสมมติว่า
10: ครับ
9: คุณเช้งไปยกวันนี้นะแล้วพรรคเรื่องถามจริงคุณเช้งกล้ายกเลิกบ่ายคนจนไหม
10: ไม่
9: คำตอบไม่เพราะทุกคนรู้ว่าชาวบ้านพึ่งพาอยู่
10: คร
9: ับ พึ่งพาอยู่ทั้งนี้สิ่งนี้ซึ่งทำให้วันนี้เห็นไหมที่สุดวันนี้สอสอบไอ้รัฐมนตรีของคุณจิตชัย
10: คุณอะไรนะลืมชื่อไปแล้วก็มาต้องมาชี้แจงนะช่วยกันมาละผม
9: ดีพงศ์ลืมชื่อคือคารมนคมนาคมนะครับคุณพลพีตอนนี้เชื่อมาไทย
10: ก็มาต้องมาหมด
9: มาหมดมาทั้งข้าวด่วนเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องนี้แล้วเนี่ยคือต้องอย่างนี้คุณเอมิติเนี่ยไม่ใช่นักการเมือง
10: ไม่ใช่นักการเมืองใช
9: ่
10: ตอนนี้จะใช่นะแต่ว่ายังเพิ่งจะเริ่ม
9: และคุณเอมิติไม่เคยประสบเพิ่มเติมข้อสอง
10: ค
9: ือคุณนี่ดูแค่ตัวเลข
10: คือ
9: ว่างบตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นเราจะเกี่ยวยังไงจัดเงินก็ปรึกษาข้ารา
10: ชการ
9: กระทรวงการคลังยืนยันชื่อไปแล้วในงานชื่อยาวนะครับก็แล้วนี่ก็คิดง่ายหรอพี่สุดก็เนี่ยบางการเกย์มาเนี่ยโมไซต้องคันเดียวหรือว่ายนไม่ได้ไอ้วางเกย์มาเพื่อจะคัดกรองแล้วก็วิจัยกองก็แทนที่จะไปสำรวจก็ใช้ AI
10: ครับ
9: ก็ไม่ค่อยใหญ่ว่า ชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าผมบอกเลยบางคนก็เปลี่ยนมอเตอร์ไซค์มา5คันว่าวันนี้ก็มีแค่คันเดียวแต่ว่าการเปลี่ยนเนี่ยก็คือใช้เทินก็ใช้โอนลอยอ่ะพี่เด็กไอ้โอนลอยเนี่ยพอดีคนมาที่ต่อไปก็ไม่มีการไปโอนทำเส้นจบจ้องที่ก็เป็นคนเก่าพี่เด็ก
10: ครับ
9: ที่ก็เป็นคนเก่าก็ทำพออย่าง
10: ก็เลยกลายเป็นการเป็นคนมีเจ้าของเป็นครอบครองมอเตอร์ไซค์ไว้หนึ่งคันก็เลยตัดสิทธิ์ออกไป
9: อ้าวไม่อ่ะหนึ่งคันไม่เป็นไรพี่
10: ว่าก่อนหนึ่งคันว่าก่อนหนึ่งคันก่อไฟ
9: เขาก็คือแปลคันเก่าเขาอยู่ไง
10: ครับ
9: เพราะยู่คนคันเก่าเขาก็ไปเทินอ่ะเทินกับร้านไปแล้วเนาะจะเป็นที่ได้คันใหม่ไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยอย่างเอาคนที่ผมรู้จักเนี่ยเขามีมอเตอร์ไซค์มาสามคันบอกว่าเขาคันแรกมาแล้วก็เทินแล้วจนไหนเหลืออีกคันเดียวที่ก็เข้าเกณฑ์สุดแต่พอตรวจสอบแล้วไอ้พวกชื่อเขามีมอเตอร์ไซค์อยู่สามคันอะไรประมาณนี้ก็ฉันก็ต้องยังไงคอยมองพี่นี้ผมฟันธงล่วงหน้าเลยก็ต้องมาปรับเกณฑ์ก็ให้ชาวบ้านอุทธรณ์เดือดร้อนใครที่สุดเดือดร้อนมาใครเหมือนเดิมก็ต้องให้ใกล้มาใครไปตั้งโต๊ะรับการคัดกรองรับการร้องเรียนจากชาวบ้านเดือดร้อนใครเดือดร้อนกรมการขนส่งทางบกให้คนหนึ่งจังหวัดรับเรื่องชาวบ้านเพราะว่าเป็นหลักคือรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์ที่สุด
10: ครับ
9: ที่สุดชาวบ้านก็จะแห่ไปคนหนึ่งจังหวัดไปคอยรับถามบ่มีทอสิแล้วชาวบ้านมีคนเรื่องก็ใครก็เดือดร้อนผู้ใหญ่บ้านอีกแหละผ
10: ู้
9: ใหญ่บ้านต้องพามาอำเภอพามาอบต.ไอ้เจ้าหนี้เดี๋ยวแล้วใครเดี๋ยวร้อนแบงค์รัฐห้าแบงค์พิเศษแบงค์กรุงไทยแบงค์อาคารยุคอแบงค์พออะไรพกศเนี่ยซึ่งต้องเอาพนักงานมารับเรื่อง
10: ครับ
9: ร้องทุกข์แต่ชาวบ้านอุทธรณ์แล้วก็ยืดเวลาอุทธรณ์ไปตอนแรกครับเด็กก็เป็น30กันแล้วสุดท้ายมานะครับพี่สิทธิ์อุทธรณ์ได้เกือบครบเลยอุทธรณ์ได้เกือบครบเลยพี่สิทธิ์ชาวบ้านก็จะได้สิทธิ์คืนมาเกือบครบพี่สิทธิ
10: ์ครับแต่ก็เหนื่อยนะพอจะได้มา
9: ก็เหนื่อยทั้งชาวบ้านเหนื่อยทั้งราชการนะครับ
10: จะมีผลต่อคุณในนิติหรือรัฐบาลไหมถุงเข้าใจอย่างนี้จะมีผลไหมต่อความเชื่อมั่นหรือต่อรัฐบาลจะมีผลไหมเรื่องนี
9: ้มีผลอยู่แล้ววิจุดว
10: ัน
9: นี้เหมือนคุณสีพงศ์มานั่งแถลงข่าวเราวิจุด
10: อ๋อคุณสีพงศ์ใช่ชื่อพลาคม
9: มันเดือดร้อนอยู่แล้ววิจุดก
10: ็
9: อยู่ที่ว่าตอนเนี้ยผมว่ามันจะนำไปสู่ความขัดแย้งภายในพรรคระหว่างพรรคระหว่างเขาถอกับ
10: คุณเอกเสีย
9: ใช่แน่นอนวิจุดคุณวิสุทธิ์เป็นตัวสอในพื้นที่อ่ะชาวบ้าน
10: ด่าว่าเถอะ
9: เอ้าทำไมรัฐบาลทำอย่างนี้ล่ะแล้วคุณวิสุทธิ์ใช้คำตอบไง
10: จะบอกว่าโอ้เดี๋ยวไปแก้ไขมันก็ต้องแก้ไข
9: ล่ะวิสุทธิ์แล้วเชื่อผมเลยว่าสุดท้ายมาเนี่ยก็จะให้กองยิงก็จะเหลือเอาเข้ายิงไหมคนที่ถูกตัดสินไปก็ได้กลับคืนมาหมดเกือบหมดแล้วพี่สุด
10: ครับ
9: ผมเลยไม่เกือบหมดถ้าไม่เกือบหมดเลือกตั้งข้างหน้าพรรคภูมิใจลำบากพรรคภูมิใจลำบาก
10: นั่นแปลว่า9ล้านคนที่หายไปพี่แขกคิดไม่ได้กลับจะได้กลับมาไม่นั้นภูมิใจลำบากใช่ไหม
9: เกือบหมดละเกือบหมดละเกือบหมดละเชื่อผมหน่อยเกือบหมดละเพราะยังไงก็ตามเนี่ยการยืดเวลาอุทธรณ์ถึง20กันยาเนี่ยนะนั่นคือการให้ข้าราชการทั้งกระทรวงมหาดไทยทั้งกรมทั้งกระทรวงคมนาคมเนี่ยไปแก้ปัญหาชาวบ้านไงช่วยชาวบ้านไงขนส่งจังหวัดก็ต้องไปค้นอ่ะ
10: ค
9: ้นทำเดือนค้นดูว่าเราก็ทำมันที่สุดมีรถใช่ไหมถูกกุมซ่าก็20ปี คนบางอย่างก็ต้องไปค้นมาเพื่อทำเอกสารเอาแหวนเนี้ยไปให้ชาวบ้านไปยืนยันอุทธรณ์พอได้เอกสารก็ยืนยันอุทธรณ์ก็กลับมาก็ได้ติดตามไม่เลย
10: ก็ถือว่าเป็นการช่วยต้องระดมความร่วมมือช่วยชาวบ้านแทนการถือว่าเป็นการช่วยคุณเองนิติไปด้วยนะ
9: ก็ช่วยไม่ยิ่งดีช่วยรัฐบาลที่สุด
10: ช่วยรัฐบาลด้วย
9: ช่วยพรรคภูมิใจไทยช่วยพรรคเพื่อไทยที่สุด
10: คุณเองดีใจ
9: ไม่เพราะคุณเองดีไม่ได้การเมืองต่อแล้ว
10: แล้วมั่นใจนะ
9: ไม่ต่อแน่น
10: อ
9: นแต่คุณอดีตเล่นการเมืองต่อ
10: โอ้แน่นอนคุณอดีตใช่ไหม
9: คุณสีผงเล่นการเมืองต่อฉะนั้นเนี่ย
10: แน่นอน
9: ฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วง
10: ต้องแก้ปัญหาได้
9: กล
10: ับ
9: คืนมาแน่นอนเพราะว่าม
10: ิฉะนั้นคุณอาจจะไม่ได้กลับคืนสู่สนามสสก็ได้
9: ใช่เพราะการทีแรกเนี่ยกระทรวงการคลังบอกให้สามเด็กกลางลาผมเชื่อว่าภายในภาคพื้นใหญ่แม่โกนกลับมาเลยนะไม่ได้
10: ครับ
9: ต้องยืดเวลาอยู่ไป
10: ครับ
9: เพราะว่าสามเด็กไม่ทำแน่นอน
10: ครับ
9: ไม่ทำ
10: ได้ครับขอบคุณพี่แคร์นะเราก็ไม่ทำเหมือนกันนะเวลาหมดนะขอบคุณพี่แคร์พวกกำบันจันด้าครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
10: ครับครับพี่สุขุมพัชรพงษ์และทีมงานก็ลาไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ
11: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
12: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ M-Corp Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
13: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท M-Corp Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกพิพัฒน์มอบ5นโยบายเร่งขับเคลื่อนการท่าเรือสั่งยุติชื่อแลนบริดจ์พรบ SEC เพื่อสร้างความสบายใจนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกททพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานให้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานใน5ด้านสำคัญได้แก่การเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ให้แล้วเสร็จตามแผนงานส่วนอีก4ด้านคือการยกระดับสู่ท่าเรืออัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาใช้บูรณาการโครงข่ายการขนส่งอย่างไร้รอยต่อส่งเสริมการขนส่งจากทางถนนสู่ทางน้ำและทางรางให้มากขึ้นยกระดับความปลอดภัยและการบริการและดูแลคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมนอกจากนี้ได้สั่งการให้กททเร่งแก้ไขปัญหาการจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบังพร้อมขอความร่วมมือท่าเทียบเรือคู่สัญญาในการระบายรถเพื่อลดแถวรอคอยและความแออัดในพื้นที่ท่าเรือรวมทั้งมอบนโยบายให้กททเดินหน้าพัฒนาท่าเรือระนองให้เป็นประตูการค้าฝั่งอันดามันเชื่อมโยงเอเชียใต้และกลุ่มประเทศบิมสเทคส่วนโครงการแลนบริดจ์รัฐบาลจะยุติการใช้คำว่าโครงการแลนบริดจ์และพรบ SEC เพื่อสร้างความสบายใจแก่ทุกฝ่ายโดยยืนยันเดินหน้าศึกษาโครงการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันธรรมนัสโพสต์ห่วงข่าวลือโยกย้ายผู้บริหารกระทรวงเกษตรหวั่นกระทบเกษตรกรร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ธรรมนัสพรหมเผ่าระบุว่าได้ยินข่าวว่าจะมีการยกย้ายผู้บริหารระดับสูงหลายๆกรมเพราะไม่สนองนโยบายการเงินมากกว่าการงานฟังแล้วหดหู่ใจกับคนที่ตั้งใจทำงานหวังว่าสิ่งที่ได้ยินจะเป็นแค่ข่าวลือพร้อมระบุได้ว่าสงสารเกษตรกรและปิดท้ายด้วยข้อความว่านี่คือยุคอะไรผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมครม.พรุ่งนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาจเสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรเข้าสู่การพิจารณาได้แก่ชื่อผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่แทนนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขซึ่งจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนรวมถึงแต่งตั้งผู้บริหารทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการและอาจมีการเสนอปรับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดีบางกรมเพิ่มเติมก่อนหน้านี้นายสุริยะให้สัมภาษณ์ว่าจะให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคลากรจากภายในกระทรวงเป็นหลักและมีผู้ที่อยู่ในข่ายการพิจารณาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรประมาณ3คนรองโฆษกทบเผยเนติวิทย์ไม่ต้องกลับมาเกณฑ์ทหารแล้วหลังอายุครบ30ปีพันเอกลิชาสุขสุวรรณนนท์รองโฆษกกองทัพบกกล่าวภายหลังศาลพิพากษาจำคุก6เดือนนายเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลนักกิจกรรมการเมืองที่แสดงอารยะขัดขืนไม่เข้าร่วมการบังคับเกณฑ์ทหารแต่ไม่เคยต้องโทษมาก่อนให้รอการลงอาญา1ปีว่ากรณีนี้จากการสอบถามจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนทราบว่าจำเลยมีอายุครบ30ปีในช่วงการตรวจเลือกทหารปีนี้ซึ่งตามพรบจะถือว่าพ้นช่วงอายุที่จะต้องเข้าเกณฑ์ทหารและจะถูกปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่2ส่วนด้านคดีความยังคงต้องเป็นไปตามที่ศาลได้พิพากษาไว้แล้วอาลีเอ็กซ์เพลสถูกกรรมธิการยุโรปสั่งปรับขายของปลอมสินค้าไม่ปลอดภัยคณะกรรมการยุโรปสั่งปรับอาลีเอ็กซ์เพลส550ล้านยูโรหรือประมาณ 21,150 ล้านบาทเนื่องจากแพลตฟอร์มล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎหมายสัญญารับประกันบริการดิจิทัลเพื่อสกัดกั้นการแพร่กระจายของสินค้าที่ผิดกฎหมายไม่ปลอดภัยและลอกเลียนแบบโดยปล่อยให้เสื้อผ้าปลอมของเล่นที่ไม่มีความปลอดภัยและเครื่องสำอางอันตรายยังคงอยู่ในระบบนานหลายสัปดาห์แม้จะถูกรายงานแล้วรวมถึง AliExpress ไม่มีมาตรการลงโทษผู้ค้าที่ทำผิดซ้ำซากอย่างจริงจังทำให้ร้านค้าที่เคยถูกลงโทษยังคงสามารถจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายต่อไปได้อย่างไรก็ตามค่าปรับ550ล้านยูโรคิดเป็นไม่ถึง 1% ของรายได้ทั่วโลกของบริษัทแม่อย่างอาลีบาบาซึ่งมีอยู่ราว 120,000 ล้านยูโรและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดิโลกรายงานค่ะ
1: สิริ
2: ติด
1: ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
8: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟตราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรค

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คืนนั้นเลยยิ่งเงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: และ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
3: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
2: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาตีสวัสดิ์ค่ะ
3: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
5: สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพแฟนๆ FM 96.5 Thinking Radio เราออกอากาศทางวิทยุ FM นะคะกระจายเสียงในภาคกลางก็ไปได้ตามระเบียบที่กสทช.กำหนดออกอากาศทางเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net นะคะมีแต่เสียงไม่มีภาพอยากเห็นอะไรที่ตื่นเต้นเร้าใจมาชมภาพทาง Facebook และก็ YouTube ได้ค่ะเจอกันในห้องส่งนะคะเราออกอากาศจากห้องส่งกันสดๆเห็นหน้าผู้ดำเนินรายการแล้วก็เห็นภาพที่อยากจะเห็นหรืออาจจะตกใจเล็กน้อยถ้าเห็นนะคะชมกันได้ตั้งแต่ตี5ยัน4ทุ่มเลยค่ะวันนี้เราก็มีรายการที่ให้คุณผู้ฟังได้ทักทายกันไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์022481657ทัก LINE @thinkingradio หรือส่งข้อความมาใน Facebook Live แล้วก็ YouTube Live ค่ะเดี๋ยวทางทีมงานกับทางดิฉันก็จะมอนิเตอร์เปิดอ่านทักทายกันไม่รู้ว่าเราจะรายการแล้วมีผู้ฟังหรือเปล่าอย่างนี้ต้องมาคิดอย่างป๊อปกับคุณป๊อปอริยาสิริโสดาเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะพร้อมแล้วจะมารายงานตัวบอกเล่ากันสวัสดีค่ะคุณป๊อป
6: สวัสดีค่ะพี่เก่งวันนี้เราอารมณ์ดีจังเลยอ่ะ
5: ใช่ใช่ใช่
6: ดีใจมากพี่รู้ใช่ไหม
5: ทำไม
6: มันมีความยุติธรรมบนโลกนี้ค่ะ
5: คือ
6: นะสิ่งที่ถูกต้องควรจะเกิดขึ้นมาวีบาเอสเปนยอชนะวอร์คัพแล้วค่ะปีนี้แล้วแบบโอ้โหเมื่อคืนแทงบอลกันขำๆนะคะสำหรับเพื่อน
5: ๆ
6: แล้วคือแทงแล้วคือบอกว่าไม่ชนะเพราะว่ามันต้องบอกว่านะตีไปลูกสุดท้ายสักครั้งแล้วบอกโอเวอร์ไทม์นิดหน่อยโอ้แต่ก็ดีใจไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้น
5: ตอนที่ชมเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงมันเชียร์แบบเอียงชัดเจนเลยใช่ไหมคุณป๊อป
6: มันเอียงชัดเจนมากๆจนทั้งแบบว่าที่ FBI ของอเมริกาต้องมาดูเสือแบบว่ามาดูว่าอะไรเกิดขึ้นนะคะว่าคือว่ามาถึงขั้นว่านะผลักปล่อยคนเห็นตอนถึงจบไหมคะตอนจบงานเสร็จอะตอนทงบอกว่าประเทศเพลงประเทศชาติของสเปนบึ้งๆๆตอน

0: าก็ถือว่านั่นเป็นแบบว่าวัวครับของประชาชนผมคิดว่าอาจารย์น่าจะแซววันนี
1: ้
0: โอ้ยดีใจจังเลย
1: ถ้า
0: ไม่คิดว่าจะสเปน
1: ใช่ป่ะไม่คิดว่าจะเป็นสเปนใช่ไหมคุณบ๊อบ
0: คือยังไงเนี่ยในทางการเมืองนะคะว่าประชาชนของสเปนก็ออกมาใช่ไหมคะที่ต่อต้านแล้วก็ปาเลสไตน์ก็คือว่าคือเชียร์ปาเลสไตน์อยู่นะคะว่าเห็นค่าของตรงนี้แล้วก็สิ่งที่เขาไปบุกประเทศนั้นประเทศนี้อาร์เจนตินาจริงๆเนี่ยคือทั้งเซาท์อเมริกาก็ไม่ชอบเพราะว่านะถือว่าเขาไม่ใช่คนเซาท์อเมริกาเขาถือว่าเป็นยุโรปเพียนเยอะแยะไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคืออันนี้มันบอกชัดเจนว่าจะโกงขนาดไหนนะจะแบบจะเร็วขนาดไหนอ่ะคือเกมเนี้ยเกมฟุตบอลเนี่ยเป็นอะไรที่ว่าเมสซี่นะคะอายุ39
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โรนัลโดอายุ40แล้วอ่ะนะคะคือนี่คือสุดท้ายแล้วนะคะ
1: ใช่ใช่
0: สุดท้ายของรุ่นใหญ่นี
1: ้
0: แล้วรุ่นใหม
1: ่
0: เอามาฮะแล้วมีลามอยมาได้ยังไง
1: คะ
0: แล้วคือเข้ามาตอนอายุ15แล้วเคยมีภาพที่แบบเมสซี่อาบน้ำให้ตอนที่จับฉลากในยูนิเซฟเป็นไปได้ยังไงที่เก่งอยู่ไม่เข้าใจโลกใบนี้มันมีบังเอิญด้วยหรอคะ
1: ต้องเป็นเรื่องของอะไรนะเป็นวิถีที่เขาแบบตั้งใจแล้วก็มาเจอแล้วก็ได้มาตามฝันนะมันต้องมีแรงบันดาลใจนะให้คนคนหนึ่งได้เปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองไปตลอด
0: คือที่ตอนที่เขาแบบรับรางวัลกันใช่ไหมคะตอนสุดท้ายเลยค่ะ
1: คือ
0: ทรัมป์เนี่ยคือเคยพูดมาแล้วนะคะว่าเขาบอกว่าเขาจะต่อสู้สเปนเขาเกลียดสเปนมากมากเพราะว่าเขาแบบเนา
1: ะ
0: มันแบบว่าลูกน้องของอิสราเอลพอสมควรนะคะแล้วเขาจะโบยคอตสเปนเขาจะแบบแท็กสเปนมหาศาลแล้วคือตอนรับรางวัลขึ้นมานะคือสังเกตไว้เพราะว่าแบบว่าเป็นพระเจ้าของแบบฟีฟ่าก็ไม่ยอมปล่อยเพราะว่าทำไมกลัวไปจะขโมย
1: ค่ะ
0: แต่พอไอ้ตัวหุ่ยฝ่ายก็คือปล่อยเสร็จไม่ยอมออกนะคะทั้งทีมฟุตบอลพยายามไล่ออกจากรูปภาพแล้วก็จะรูปสเปนตอนชนะเนี่ยค่ะไม่มีรูปทรัมป์นะคะเขาตัดออกชัดเจนเลยชอบเจนแล้วสะใจค
1: ่
0: ะ
1: แหมมันต้องมีอะไรที่ถูกใจเราบ้างเลยนะคุณป๊อป
0: ถูกใจมากเลยอ่ะใช่มาก
1: และเขาบอกว่าความสวยงามของทีมชาติสเปนนี่มันก็คือที่สุดอันหนึ่งก็คือไม่แพ้เลยอ่ะ8นัดเนี่ยใช่ไหมแบบชนะ
0: โนแพ้ทีเดียวค่ะ
1: แพ้ทีเดียวเหรอ
0: แพ้ทีมเดียวที่ประเทศเล็กๆอ่ะที่โกเลียอายุ40อ่ะ
1: ทีมเดียว
0: ชนะก่อนอียิปต์นะคะเขาแพ้อันเดียวเป็นทีมเดียวแต่คิดดูสิคือถ้าทีมนั้นอ่ะไม่โดนอิสราเอลโกงไปแรงไปนะคะนะคะก็คือเขาก็จะเข้ามาคุณจะเป็นคนนี้กับอาร์เจนตินามากกว่
1: าน
0: ะคะใช
1: ่เห็นเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเสียประตูไป1ลูกเท่านั้นนะใช่ไหมสเปน
0: ใช
1: ่ใน World Cup ครั้งนี้เป็น
0: ใช่ไหมคะได้ชื่อนะคะแบบประเทศหนูแบบสะกดไม่ถูกเป็นแบบเป็นเล็กๆของฝรั่งเศสอ่ะ
1: เดี๋ยวนะแล้วก็มีผู้เล่นอายุน้อยที่สุดใช่ไหมเขาบอกน้องอายุ19ปี47
0: ค่ะ19แล้วคือขอพูดว่า19นี่คือถ้าตามหมายเลข19คือเมสซี่ก็อายุหมายเลข19
1: โอ้โห
0: นะคะแล้วก็คือยามอก็หมายเลข19นะคะแล้วรู้ไหมคะว่า2คนนี้เป็นราศีปูเหมือนพวกเราแล้วห่างกันกี่วันคะพี่ทราบไหมคะ
1: ไม่ทราบเลยกี่วันกี่วัน
0: 19วันค่ะ
1: อื้อหือเลข19
0: ดูได้ละกันนะคะบอกว่าหัวใหญ่ไปซื้อหวยจังเลยตอนเนี้ย โดย
1: พูดถึงเลขที่มันเข้ามาเกี่ยวกับชีวิตเราเนี่ยมันมีเป็นล้านหมายเลขนะจากการที่แบบจะถูกรางวัลได้สักรางวัลนึงเนี่ยมันต้องมีเหตุให้ได้กัน
0: แค่แบบว่าไปจับฉลากนะคะเข้าใจไหมคือว่าลามินยามอลเนี่ยคือแม่เขามีเขาตอนอายุ15นะคะเป็นคนเชื้อโมร็อกโกนะคะพ่ออายุ15แม่อายุ15ก
1: ็
0: คือยูเนเซฟคือเขาก็บอกว่าจับฉลากเอาเด็กถ่ายปฏิทินกับเมสซี่จะเป็นไปได้ไงเมสซี่เพิ่งเข้าวงการ2006ฮะ2006 19ปีที่แล้วตอนดับใช่ไหมเพิ่งเข้าวงการแล้วก็เนี่ยก็คือมันประวัติศาสตร์มหาศาลไม่เคยเกิดขึ้นโรนัลโดเมสซี่ก็โรนัลโดเมสซี่ก็ยอมรับเขาเก

0: นะยอมรับว่าเขาเติบโตมาจริงๆก็ต้องฉีดฮอร์โมนเพราะว่าต
1: ั
0: วเล็กเกินไปนะคะก็คือทุกคนอ่ะมันต้องต่อต้านต่อสู้ชีวิตมหาศาลเลยค่ะพี่เก่งถึงออกมาเก่งขนาดนี
1: ้
0: คือไม่มีใครที่แบบเข้าแคดมี่แบบเพราะว่าพ่อแม่มีตังค์เลยนะ
1: ค่ะ
0: เข้าใจไหมคะคือแบบ
1: ต้อง
0: แบบทุ่มเทให้อ่ะคือแบบทุกคนตอนนี้คือแบบลงรักจูดยังแหมมากๆนะคะเราก็คือต้องตามเลยพี่เก่งฟุตบอลนะ World Cup แบบป้อมไม่เคยดูมาก่อนเลยอ่ะ
1: อ้าวแล้วทำไมครั้งนี้ถึงเปลี่ยนใจมาดูได้มีตัวแรงดึงดูด
0: เพราะว่าเราเห็นชัดเจนว่าอิสราเอลมันเชียร์อาร์เจนตินาขนาดนี
1: ้
0: และทุกประเทศนะคะเชียร์ไม่ให้อาร์เจนตินาชนะนะคะแล้วก็คือแบบเข้าใจกระแสจริงๆแล้วคือว่าโอ้โหก็คิดว่ามันต้องชนะสเปนแน่นอนวันนี้มันไม่ใช่แค่ World Cup นี่มันไม่ใช่ฟุตบอลนี่คือความแบบ
1: หน้าตาของประเทศ
0: ของมนุษย์อ่ะที
1: ่
0: มันถูกต้องของความถูกต้องจริงๆนะคะมีความดีกับมนุษย์ดีกับคนอื่นไม่ใช่ฆ่าก็ตายคือนะมันเยอะมากเลยอ่ะมันมีที่เลบานอนนะคะก็จะมีคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งคนอียิปต์นะคะก็คือว่าฉายหนังคือฉาย World Cup อ่ะบนตึกล้างให้คนดูที่อยู่แถวกาซาที่เลบานอนนะคะแล้วคือว่าอิสราเอลคือทหารฆ่าตายเลยอ่ะยิงตายเลยอ่ะนะคะแล้วด้วยความที่ทหารเนี่ยพยายามฆ่าเด็กนะช่วง World Cup นะคะเขาทำระเบิดเป็นรูปลูกบอลฟุตบอลอ่ะ
1: Why?
0: เด็กเก็บไปก็คือระเบิดใส
1: ่อืมใจร้ายมากเลย
0: นั่นแหละพี่พอเข้าใจมันมากกว่าแค่ World Cup
1: ตัวเมสซี่ที่ว่าปิดฉากด้วยตำแหน่งของเขาเป็นกัปตันด้วยใช่ไหมลีโอเนลมาซี่เมสซี่แล้วก็น้องๆเด็กรุ่นใหม่ก็เยอะขึ้นนะอายุ18อายุ19ก็เป็นตัวดังๆแล้ว
0: ก็เขาฝึกมาตั้งเด็กแล้วก็วิธีการฝึกฟุตบอลของเขาเนี่ยคือต้องเข้าแคดมี
1: ่ใช่ใช่
0: เจมอลก็คือจะตามประวัติว่าเพิ่มเข้าแคดมี่ตอน7ขวบพี่เก่ง
1: โอ้โหงั้นก็10กว่าปีในแคดมี่นี่มันก็ทุ่มชีวิตไปแล้วนะ
0: ใช่ทำวอร์ชเลอร์หน้าแล้วเขาก็เข้าดีขึ้นมาแล้วแบบเขาไม่เข้าใจว่าแบบว่าคือพ่อแม่ไม่มีตังค
1: ์
0: นะคะแล้วก็คือว่าตอนเขาไม่มีตังค์พ่อเก็บขยะนะคะแล้วก็เขาไม่มีตังค์คือเขามีเพื่อนแค่สองคนผู้ชายสองคนคือแบบช่วยจ่ายค่าห้องให้ชื่อคนนึงชื่อเลมีนอีกคนนึงชื่อยามอลพ่อก็บอกว่าฉันไม่มีตังค์ให้ฉันจะตั้งลูกชายคนแรกชื่อเธอสองคนนี่ถึงแบบการชื่อเข้ามายังไงแต่คือมันประวัติศาสตร์มากมากเลยนะคะว่าคนที่มาจากไม่มีอะไรเลยอะนะคะแล้วคือเขาเล่นฟุตบอลแบบว่าไม่เครียดอะไม่คือแบบวิญญาณเหมือนคล้ายๆเด็กอะคล้ายๆแบบเล่นสนุกอะเล่นกับเพื่อนๆอะมันไม่มีใครใช่หรอกฟุตบอลสวยมากเลยอะ
1: เห็นในสนามแล้วนี่ต้องหลงรักเลยใช่ไหมฝีเท้ากับลีลาแล้วนี่คุณป๊อปจะกลายเป็นแฟนคลับทีมนี้ไปเลยไหมเนี่ย
0: คือต้องคืออันเดียวที่แบบว่าขอบ่นเล็กน้อยนะคะว่าเราดูบอลตอนช่วงที2ที3ยากมากเพราะเรานอนหัวค่ำอ่ะพี่เก่ง
1: นั่นน่ะสิ
0: ต้องมาดูไฮไลท์วิวเข้าใจไหมคือต้องมาดูไฮไลท์วิวทีนี้เพราะว่าไม่ได้อ่ะพี่ตายแน่นอนนะถ้าเราดู
1: นั่นน่ะยังงงอยู่ว่าคุณป๊อปไงมาดูฟุตบอล
0: ตาโบมากตอนเห็นไปเนี่ยแล้วว่าเมื่อคืนก็คือนั่งพนันกันอยู่อ่ะพนันกันว่าแบบว่าใครได้เท่าไหร่อ่ะคนละ100บาทอะไรก็ว่าไปนะแต่แบบโอเคมันก็ต้องต่อก็คือไม่ได้อะไรแต
1: ่
0: ถ้าที่ทำดี
1: นี่ก็บอกว่าถ้าเทียบกันก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่คุณป๊อปมาตามฟุตบอลโลกแบบได้เห็นไฮไลท์ได้เห็นความประทับใจของเด็กรุ่นใหม่ที่เขาเอาจริงเอาจังเข้าอะคาเดมี่เลยเราก็มีหลายๆตัวอย่างเนาะว่ามีอะคาเดมี่จากต่างประเทศก็มาช่วยเทรนช่วยฝึกเด็กไทยเราแต่อาจจะไม่มีครอบครัวไหนที่ให้เด็กอยู่ในอะคาเดมี่เป็น 10-20 ปีอะคุณป๊อปเพราะว่ามันเหมือนกับเขาต้องทิ้งชีวิตเขาเลยเนาะมันต้องมาอยู
0: ่แต่ต้องเข้าใจว่าพ่อแม่ของลิลินหมอเขาก็มีเขาตอนอายุ15เขาไม่มีตังค์อ่ะการดันแบบว่าคล้ายๆแบบว่าโรงเรียนฟุตบอลโดยเฉพาะนะคะรับไปดูละเลี้ยงเนี่ยคือก็มีบ้านมีที่อยู่มีอาหารการกินคือเขาเอานักคัดเลือกมาแล้วอ่ะแล้วเด็กคนนี้คือพ่อแม่เก็บขยะคือทำทุกสิ่งทุกอย่าง ให้ลูกไปเรียนหนังสือได้ก็คือเขารักฟุตบอลอย่างเดียวคือแบบเป้าหมายชัดเจนเนี่ยคือแบบเริ่มการเล่นกับทีมของสเปนตอนอายุ15
1: ค่ะ
0: 15พี่เก่งไม่ได้ขับรถไม่เป็นเลยอ่ะ
1: 15แล้วเพิ่งเปลี่ยนจากเด็กหญิงเป็นนางสาวเลย
0: ใช่เพราะว่าแบบประชาชนไม่ต้องแบบคนไทยเนี่ยมันจะแบบเป็นสตาร์เตอร์แล้วอ่ะ15เข้าแบบโอ้โหตายตายจริงจริง
1: แต่มันก็ทำให้เห็นนะว่าการขัดสนในบางอย่างแล้วเขามาเติมเต็มในทางที่ถูกอ่ะใช่ไหมคือบางคนอาจจะแบบครอบครัวขัดสนรายได้น้อยมุ่งไปในทางที่ผิดก็มีก็หลายคนก็บอกเป็นแก๊งค้ายาเดินวิ่งยาเข้าไปสู่พวกติดบอลติดพนันแต่อันเนี้ยเขาใช้ความชีวิตที่แบบลำบากมาฝึกมาหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเข้ามาอยู่ในอะคาเดมี่เนี่ยมันก็คือการตัดสินใจทั้งครอบครัวและตัวเขาเองโดยที่ก้าวมาในเส้นทางสีขาวอะไม่ได้เอาความยากจนมาทำให้ตัวเองลงดิ่งไปในวงจรอุบาทอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณป๊อปใช่ไหมครอบครัวมันก็มีผลนะว่าจะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยเดินไปในเส้นทางไหนเส้นทางหนึ่งเพราะว่าหลายคนก็เจอพี่เก่งก็เห็นข่าวหลายคนเหมือนกันว่าเด็กมักจะบอกว่าครอบครัวกดดันครอบครัวยากจนก็เลยต้องไปเริ่มต้นขโมยลักเล็กขโมยน้อยไปเดินรับวิ่งส่งยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาอาจจะเลือกในเส้นทางอื่นได้ที่ไม่ไปสู่เส้นทางสีดำตรงนั้นเนาะถ้าเขามีแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยนะรับตัวอย่างดีๆเนี่ยไปเข้าไปอยู่กับแก๊งเตะบอลไปเจอ
0: มันก็คือว่าการที่จะเป็นจุดนั้นได้คือพื้นฐานของครอบครัวต้องสนับสนุนก่อนนะคะต้องสนับสนุนมากๆก่อนคือถ้าไม่มีจะกิน
1: อ
0: ่ะนะคะถ้าไม่มีใครจะแบบสนับสนุนฟุตบอลแต่ต้องคือต้องขยันฝึก
1: ม
0: ันแล้วไม่มีใครแบบจะบีบคั้นคือเขาเด็กมันอัจฉริยะคือเขาทำเองได
1: ้
0: เนาะแล้วก็แบบหลายคนนี้เรานั่งตามดูประวัติเขาว่าหลายๆคนที่แบบมาเนี่ยคือแบบพ่อแม่ถึงขั้นต้องเลิกกันเลยนะนะแบบทั้งโรสฮอลเลนก็แล้วทั้งแบบจูดเบลลิงแฮมก็เหมือนกันนะพ่อแม่ถึงขั้นเลิกกันเลยอ่ะตอนจูดเข้าไปที่เยอรมันตอนอายุ17เนี่ยนะคะแม่ออกจากบริษัทแล้วไปดูแลลูกชายไปทำอาหารให้กินดูแลเรื่องบัญชีดูแลเรื่องเสื้อผ้าดูแลเรื่องแบบทุกอย่าง everything จริงๆแล้วทำให้หมดเลยอ่ะใช่ไหมคะแล้วมันก็คือผู้ชายพวกนี้เนี่ยเขาเห็นค่าของแม่เขาเองอ่ะคือมันแบบมันสิ่งที่แบบว่าผู้หญิงที่รักเขาที่สุดเอาชีวิตทั้งหมดเนี่ยให้เขาคนเดียวแล้วคือก็เห็นหน้านะคะจูตอนแบบว่าดูว่าหาแม่อยู่เหมือนเด็กน้อยหลงทางแล้วพูดว่านี่ไงแม่เธออยู่นั้นอ่ะมันยิ้มแย้มแจ่มใสมากแล้วแบบส่งสูบไปให้แม่แล้วมันนึกวิ่งไปกอดแม่ก่อนนะโรฮอลเลนก็เหมือนกันเนี่ยที่นอร์เวย์นะคะพ่อแม่เขาหย่าตอนเขาเด็กมากแล้วก็พ่อไปแต่งงานแล้วมีลูกใหม่สองคนนะแล้วก็เอิร์ลฮาร์ลินตอนเด็กๆเนี่ยนะคะไปรู้คนที่สามก็เนี่ยเขาก็แบบนักข่าวถามว่าเธอเก่งเพราะพ่อหรือเปล่าบอกไม่ฉันเก่งเพราะฉันไอตัวฉันเองแล้วว่าแล้วเธอจะเก่งเท่าพ่อไหมบอกว่าฉันจะเก่งมากกว่าเขาอีก
1: มันต้องดีกว่ารุ่นเก่ารุ่นพ่อต้องดีไปให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นใช่ไหม
0: ไม่มีใครที่อยากจะเป็นต้นไม้ที่มันอยู่ใกล้ต้นเนี่ยเข้าใจไหมแบบลูกต้นไม้มันคือมันจะตกตัวไม่ได้ถ้ามันเงามันใหญ่มากแต่ก็คือว่านะเหมือนที่เราเห็นอะนะคะจูดิธ เบลลิงแฮมพ่อเขาเป็นตำรวจเป็นตำรวจและเตะฟุตบอลคือเป็นแบบเตะฟุตบอลไม่ใช่แบบหลีกเล็กๆอะไม่ใช่เป็นแบบหลีกเล็กๆแต่เตะเข้าโกได้800โกอะ
1: ว้าว
0: ใช่พอเห็นไหมคะเมื่อตอนเด็กๆจูดบอกว่าฉันไม่ชอบฟุตบอลแต่ดูพ่อบ่อยๆพ่อไปรีวิวบ่อยๆมันก็ติดเองอะ
1: ใช่ใช่ใช่แต่เห็นนะคุณป๊อปเท่าที่พี่เก่งเคยเห็นในหนังในภาพยนตร์ชีวิตจริงไม่รู้เป็นยังไงบางตอนคุณป๊อปอยู่อเมริกาเนี่ยครอบครัวพาลูกไปเล่นกีฬากับเวลาที่โรงเรียนมีกีฬาต้องให้ครอบครัวไปดูด้วยหรืออย่างเงี้ยมันเป็นกิจกรรมแบบนั้นจริงไหมหรือว่ามีเฉพาะในหนัง
0: จริงค่ะจริงจริงเขาคือการที่นะเดี๋ยวนี้สมัยนี้คือจะเล่นถ้าอยู่ในเมืองถ้าอยากจะเล่นอะไรขึ้นมาคือต้องลองแล้วคือพ่อแม่ต้องมีตังค์พอแล้วมีเวลาแล้วต้องขับรถไปแล้วต้องไปขับไปส่งนะคะเขาจะมีคำว่าเราซักเกอร์มอมนะคะคนที่ นะจักรวาลทั้งหลายนะฟุตบอลท่านไปดูแล้วเตะฟุตบอลกันนะนะคะแต่คือบางทีอ่ะแบบว่าพ่อแม่ที่มีตามีฐานะหน่อยคือไม่ต้องการให้ลูกลำบากโอ้มากนะคะเด็กไม่เคยลำบากก็ไม่มีความอดทนแล้วก็คือก็เล่นไม่นานเท่าไหร่แต่เด็กที่แบบว่าต้องตั้งใจทำอ่ะนะคะมันจะอีกยาวนึงอ่ะ
1: ใช่ใช่ค่ะเท่าที่เห็นพ่อแม่ในรุ่นเดียวกับพี่เก่งเนี่ยนะหรือว่ารุ่นน้องๆเนี่ยหนึ่งจะไม่ค่อยให้ลูกเล่นกีฬากลัวเป็นแผลเป็นใช่ไหมสองกลัวกระดูกหักเล่นล้มแล้วนู่นนี่นั่น
0: กันนาก็ไปอยู่ในโรงศพแล้วก็นะคะคอยตายก่อนแล้วกันนะคะอย่าพูดไปกันดีกว่านะคะถ้าอยู่ในโลกความกลัวก็ไม่ได้ใช้ชีวิตพูดแค่นั้นดีกว่านะคะคือว่าถ้ากลัวนั่งกลัวก็ไปนั่งตายลงศพดีกว่าไหมไปนั่งคอยตายดีกว่าเพราะว่าจริงๆทุกอย่างที่ต้องกล้าทำเนี่ยมันต้องใช้ความกล้าหาญออกจากคอมฟอร์ทโซนตัวเองไปนะใครที่ต้องการคอมฟอร์ทโซนต้องการชีวิตสบายตลอดเนี่ยนะคะไม่เคยลำบากไม่เคยหิวเหยไม่เคยต้องไปนะซ่อมนั่นซ่อมนี่คือว่าอ่ะรถพังทำเองหรือว่าต้องซ่อมกีฬาต้องทำแก้ปัญหาเองเป็นอ
1: ่ะ
0: ส่วนใหญ่พ่อแม่ไม่ให้แก้ปัญหาอะไรเลยคือจะทำทุกอย่างให้ especially แม่ especially ยาย especially ย่า especially คนรอบตัวจ้ะกินหน่อยนะลูกเอานี่หน่อยนะลูกอันนี้ดีไหมลูกสมบัติเยอะเยอะเด็กก็งองแง
1: เพราะว่าพี่เก่งแทบจะไม่ค่อยได้เห็นเลยนะว่าโรงเรียนจัดงานกีฬาสีเนี่ยก็จะมีเด็กไปกันหรืองานแข่งกีฬาอย่างจตุรมิตรจนกุหลาบเทพจิรินทร์อัสสัมชัญกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะเด็กนักเรียนจะไม่มีงานที่เป็นแข่งกีฬาผู้ปกครองไปเชียร์ใด
0: ๆพี่เก่งค่ะเราจะไม่เปรียบเทียบนะคะกีฬาสีกับเตะฟุตบอลหรือว่าวอลเลย์บอลนะคะเพราะว่ากีฬาสีมันไม่ใช่แบบนั้น
1: โอเคไหมเป็นเฉพาะภายในโรงเรียน
0: แต่วอลเลย์บอลชกมวยนะคะสิ่งเหล่านั้นไม่มีในกีฬาสีนะคะพี่นะอาจจะวิ่งวอลเลย์กันกองเชียร์กันพ่อแม่ไม่ต้องไปหรอกนะคะเวลาเรียนของลูกๆไป
1: แต่แข่งระหว่างโรงเรียนอะแข่งระหว่างโรงเรียนอะมีไหมพ่อแม่ไปเชียร์มาม
0: ันแล้วแต่กีฬาด้วยค่ะ
1: วอลเลย์บอลบาสเกตบอลฟุตบอล
0: มันดีหลายแบบบางคนเขาเป็น professional จะไปทางนี้ก็คือจริงๆที่นอร์เวย์เขาไม่ให้เด็กเก็บคะแนนอะไรทั้งสิ้นให้เล่นจนถ้าอายุ13จนถ้าไม่ได้เก็บคะแนนตอนอายุ13ไปนะคะให้เด็กเล่นกีฬาให้มีความสนุกไปไม่ต้องเอาชน
1: ะ
0: การแพ้เนี่ยทำให้เราแข็งแกร่งแล้วเก่งขึ้นมาเยอะมากกว่าการชนะตลอดเวลานะคะแล้วคือเขาให้เล่นเป็นเล่นเป็นเกมอ่ะคือเราเห็นความที่ถามว่าทำไมเราสนใจดูฟุตบอลครั้งนี้คือเขาดูมันไม่เครียดมากอ่ะมันดูแบบว่าโรฮอลลิ่งแบบว่ามันดูยักษ์ใหญ่มากคนอะไรว่า2เมตรกว่าหน้าตามันก็โหยมันแบบว่าอะไรนะอะไรอ่ะมันแบบเป็นดีมากโตรนมากๆเลยอ่ะตัวบะเริ่มผมบลอนด์ขนาดนั้นแล้วมันแบบว่าอะไรที่ยิ่งใหญ่ดังมากในประเทศจีนแล้วคือเขาเป็นคนที่แบบว่าแบบเอาจริงๆนะเขาเป็นคนที่ไม่ออกอารมณ์เพราะแม่เขาสั่งมาให้ห้ามออกอารมณ์
1: แล้วมันมีประ
0: ว
1: ั
0: ติแล้วมันมีประวัติทำไมไม่ให้ออกอารมณ์เพราะว่าพ่อเขาเองนะพ่อของโรฮอลลี่น่ะคือตอนเตะฟุตบอลให้แมนซิตี้รู้สึกรอยคีเนี่ยเตะเขาดีที่เข่าตั้งใจเตะเขาเข่าเขาจนหักเลยแล้วก็คือพ่อของเราแบบโรฮอลลี่คือเล่นไม่ได้อีกแล้วอะเอาพี่ฮาร์ไลน์ก็ต้องกลับไปอยู่ที่นอร์เวย์ตอนนั้นลูกชายปีกว่า1ขวบกว่านะคะอีเวนต์เราครั้งที่เขาเกิดที่อังกฤษคุณจะเล่นให้อังกฤษแต่ก็เขาบอกว่าไม่แล้วเขาบอกว่าชีวิตนี้ชาตินี้เขาบอกว่าท่านไม่เล่นให้แมนยูเด็ดขาดนะแล้วคือพ่อแม่เขาก็บอกว่าเนี่ยจริงๆการที่อารมณ์เสียทำร้ายคนเนี่ยมันไม่ทำให้ดีขึ้นแม่เขาจะขอเลยนะว่าห้ามอารมณ์เสียห้ามเอาอารมณ์ใส่ตรงนี้ไปได้เห็นเขาเป็นคนที่กอดคนเป็นแบบว่าตัวยักษ์ใหญ่แต่ว่ายักษ์ใจดีอ่ะ
1: ค่ะนี่พี่เก่งเจอสาวๆเขาไปค้นกันว่านักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไหนที่หล่อที่สุดในโลกในทัวร์นาเมนต์นี้เวิลด์คัพนี
0: ้จิ้วอย่างเดียวจิ้วอย่างเดียวไม่ต้องถามแล้วแล้วมีใครอีกเหรอจริงเป็นหล่อนะคนที่ได้เหรียญหล่อมาก นี
1: ่แต่ปรากฏว่า AI มันบอกว่าเป็นกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นนักฟุตบอลที่หล่อที่สุดใน
0: ไม่จริงค่ะไม่จริงฉันว่าอิสราเอลนะคะมันแบบเป็นคนเขียนโปรแกรมเองนะคะ AI นี่มันจากอิสราเอลไม่เช
1: ื่อไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันดูคุณป๊อปบอกว่าสเปนหน้าตาดีที่สุดใช่ไหม
0: ใช่ถูกต้องจะเป็นหล่อนะคะแต่ก็คือถ้าเอาคนเดียวเนี่ยต้องจูดอย่างเดียวเลยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะคุณจูดนี่หน้าตาด
0: ีจูดเบลลิงแฮมมหาศาลเลยโอ้โห
1: คุณผู้ฟังที่ฟังทาง Facebook และ YouTube ทักทายมานะคะคุณอัชรากับคุณสัสิมาบอกว่ากดหัวใจรัวๆมาเลยว่าเห็นว่าหล่อคนเดียวกันกับคุณป๊อปดู
0: เห็นไหมเห็นไหมพี่เคนกดแนะนะแฟนคลับรถยนต์ดีมากค่ะขอบอกจริงๆรถยนต์ดีมากนะคะนิสัยดีสุภาพรักแม่นะคะสุภาพมากนะคะแล้วคือแบบว่าไม่รู้เราวัดว่าเขาเนี้ยแล้วคือเขาแบบเขาเราเขาเล่นกับนาจูดเบลลิงแฮมเขาเป็นเพื่อนกันด้วยเคยเล่นฟุตบอลด้วยกันที่เยอรมัน
1: ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันแล้วคือก็ยังเล่นกันต่อนะคะคือฟุตบอลมันไม่ควรที่ต้องทำร้ายกันมันไม่ควรที่ต้องแบบชกต่อยกันอ่ะคือมันต้องคืนแบบเล่นแบบสุภาพกว่านี้หน่อยได้ปะ
1: คือ
0: แต่ว่ามันสวยงามที่ฟุตเวิร์กเรื่องการที่มันทีมเวิร์กฟุตเวิร์กนะคะแต่แล้วก็ผิดหวังบางทีก็เห็นบางทีแบบว่าถ้าเมื่อไหร่ทีมไหนอีโก้จัดไม่ยอมเตะลูกให้คนที่มันจะส่งได้คือทุกคนอยากจะเป็นดาวอ่ะถ้าทุกคนอยากเป็นดาวขึ้นมาก็จะแพ
1: ้ค่ะ
0: ต้องเล่นเป็นทีมให้เป็น
1: พอพี่เก่งไปเสิร์ชดูคนหล่อที่สุดของคุณป๊อปนะคุณจูดเบลลิงแฮมเนี่ยนะ
0: เป็นยังไงน้ำลายไหลไหม
1: เขาบอกว่าเป็นขวัญใจที่ถูกยกย่องเพราะว่าแหมได้รับการวิเคราะห์จากศัลยแพทย์เลยนะว่าสัดส่วนหน้าตานี้เป็นแบบหลักสัดส่วนแบบดีนี่แล้วก็เป็นไอคอนในวงการแฟชั่นแต่งตัวโดดเด่นรอยยิ้มมีเสน่ห์วอก
0: ขอดูขาดูขาเขาหน่อยขาเขาก้าวขาก้าวก้นขาเขาแบบโอ้โห
1: เป็นมัดมัดเลยใช่ไหม
0: เป็นมัดมัดเป็นกล้ามที่ขามีกล้ามที่เข่าด้วยอ่ะไม่เคยเจอแต่จำโหยขาสวยมาก
1: นี่เขาบอกว่าทำประตูไป7ประตูพาความหล่อโชว์ในสนามซะจนสาวๆให้เป็นคนที่หน้าตาดี
0: เชื่อเถอะพี่เก่งว่านะคะปีนี้ป๊อปไม่ใช่คนเดียวที่ดูฟุตบอลโลกนะคะ เพราะว่าผู้ชายมันหล่อมันก็ดึงดูดไม่แตกต
1: ่
0: าง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ใช่เพราะว่ามีพริตตี้อยู่ในโมเดิร์นโชว์ถูกต้องไหม
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: ขอเป็นแบบว่านะให้ชื่นปลื้มติดตาของลูกตาหน่อยนะคะว่ามันนะ
1: ถูกต้องเมื่อก่อนนี้เนี่ยพี่เก่งเชื่อเลยว่าผู้หญิงที่ดูกีฬาเนี่ยนะตามแฟนไปดูสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีแบบคุณผู้ชายชอบดูหาน้อยที่จะมีผู้หญิงแบบเป็นแฟนคลับตามไปดูกีฬาแต่พอเริ่มมีแบบนักกีฬาหน้าตาดีเมื่อก่อนนี้ญี่ปุ่นเวลาเขาแข่งวอลเลย์บอลกันเนี่ยโอ้ยเพื่อนพี่เก่งนี่ลูกสองคนแล้วยังตามกรี๊ดนักกีฬาญี่ปุ่นที่แข่งวอลเลย์บอลมันก็มีผลนะทำให้ดูแล้วแบบสดชื่นใช่ไหมคุณป๊อป
0: คือเราไม่ได้ชอบแค่หล่อเดียวแต่ว่าคือ
1: จำเป็น
0: ต
1: ้
0: องคือนิสัยดีด้วยอ่ะนะคะมันจำเป็นที่จะต้องแบบสุภาพบุรุษนะคะและคือเขาว่าเป็นสปอร์ตแมนพอสมควรนะคะคือไม่ได้ใช้อารมณ์วอยวายกับฟาจเซียงสิ่งที่คนละขอพูดแล้วกันนะคะ
1: แสดงในสนามอ่ะใช่ไหมมารยาทก็ต้องดี
0: แต่คนที่หล่อนะคะตอนนี้ก็40กว่าแล้วเกิดเกษียณแล้วคือโรนัลโดนะคะ
1: โรนัลโด
0: นะคะค
1: ือ
0: ขอพูดไปแล้วแล้วก็หล่อมากนะคะหล่อมากจากผู้ชายที่นะคะกวาดถนนนะคะไม่มีตังเหมือนกันคนนี้คือขยันมหาศาลก็คือมาได้ไกลนะคะว่าโรนัลโดคือก็เก่งมาก
1: ๆ
0: ปีนี้แมสซี่โรนัลโดคือเกษียณร
1: ุ
0: ่นใหม่เข้ามามันคือมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันแบบโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ใช่ไหมคะ
1: อีก4ปีข้างหน้าเราก็จะไม่เห็น2หนุ่มหล่อคนนี้แล้วเนาะแม่จะต้องม
0: ี
1: หนุ่มหล่อใหม่ๆมาเดี๋ยวเราก็ไปติดตามกีฬากันได้คุณผู้ฟังส่งข้อความกันมาได้นะคะว่าขวัญใจนักกีฬาของคุณในแมตช์นี้คือใครก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงของมหกรรมกีฬาโลกที่มีคนดูกันแบบทั่วโลกมหาศาลแล้วก็มีที่สุดที่สุดของเรคคอร์ดแบบทำลายสถิติกันเยอะมากแล้วก็พลิกล็อกกันไปหลายคนเดี๋ยวเรา จะมาติดตามกันในสัปดาห์หน้านะคุณป๊อปว่าคิดอย่างป๊อปมีอะไรที่น่าสนใจกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณป๊อป
0: ขอบคุณมากพี่เก่ง
1: สวัสดีค่ะราตรีสวัสดิ์นะคะแฟนๆที่ยังไม่หลับนะคะอยู่กับบอกเล่า965ก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: เสียงอะไรอ่ะ
6: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
5: ้ฟังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
6: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ไลน์ @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดาก
1: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของบอกเล่า965นะคะได้ฟังกันไปแล้วสำหรับความคิดที่มีเรื่องขวัญใจของเราแมตช์ของเรานักกีฬาของเราการจะมีแรงบันดาลใจเล่นกีฬาเนี่ยเมื่อก่อนนี้ดิฉันก็ดูนะคุณผู้ฟังเคยดูวอลเลย์บอลหญิงญี่ปุ่นใช่ไหมที่ลูกตบเป็นลูกหมุนติ้วติ้วจุงอาชิกะหรือแม้กระทั่งการ์ตูนญี่ปุ่นที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลเมื่อก่อนนี้ดูอเมริกันฟุตบอลแล้วก็ดูรักบี้ดูฟุตบอลในช่วงวัยหนึ่งเนี่ยหลายคนดูกีฬาเพราะว่าเห็นภาพจำความน่าสนใจก็เหมือนกับเราดูนางงามเพราะสวยดูนักกีฬากีฬาสนุกก็เป็นส่วนหนึ่งนักกีฬาหน้าตาดีก็เป็นส่วนเสริมนะคะอ่ะมาฟังข่าวดีค่ะที่จะมาบอกเล่าแฟนๆจะเริ่มการออมง่ายๆวันนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะคะแค่คุณมี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ออมได้ฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงค่ะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีค่ะ ถ้าเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีนะคะลองมาดูเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ11เดือนอย่างดิฉันเดี๋ยวนะคะมีความสนใจว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินก็เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ11เดือนถ้าน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีถ้าเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเลยเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีค่ะอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจค่ะฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนี่ข่าวดีๆไปแล้วดอกเบี้ยนี่เป็นเรื่องดีค่ะมาที่ข่าวของกสทช.นะคะดิฉันได้รับข่าวมาแล้วว่ามีการประชุมกสทช.ครั้งที่21ประจำปี2569ค่ะระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็มีวาระที่ผ่านการพิจารณารวม32วาระจาก76วาระโดยนางสาวอรดาเทพพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่ามีวาระการประชุมที่สำคัญและน่าสนใจดังนี้เลยนะคะวาระการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยที่ประชุมกสทช.เห็นชอบในหลักการแนวทางอนุญาตจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับใช้ระบบเฝ้าระวังและป้องกันอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินและก็อนุมัติการจัดสรรคลื่นความถี่ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในกิจการเคลื่อนที่เพื่อใช้ในระบบตรวจสอบอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินและรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าบางปะกงก็อนุญาตอีกหนึ่งหัวข้อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้คลื่นความถี่ย่าน450เมกะเฮิรตซ์ในโครงการทดลองติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง LTE เพื่อการทดลองหรือการทดสอบชั่วคราวค่ะสำหรับระบบสื่อสารโครงข่ายสำหรับการควบคุมระบบไฟฟ้าและรองรับงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนั่นเองยังมีวาระการอนุญาตให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยนะคะก็คือที่ประชุมกสทช.อนุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพิ่มเติมจำนวน1สถานีนั่นก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีค่ะภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์มาดูอีกวาระหนึ่งนะคะมีวาระการยกเลิกใบอนุญาตโดยที่ประชุมกสทช.ค่ะเห็นควรอนุญาตให้บริษัท BPTV โทรทัศน์ทางสายบางพระจำกัดยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์รวมไปถึงเห็นชอบให้กองทัพบกยกเลิกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียงประเภทกิจการบริการสาธารณะและ ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทกิจการบริการสาธารณะประเภทที่2ระบบ FM จำนวน1คลื่นความถี่และระบบ AM จำนวน28คลื่นความถี่รวม29คลื่นความถี่ค่ะก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุด3เมษายน2570ก็นี่คือคืนคลื่นนะคะและอีกวาระที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือวาระการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมโดยที่ประชุมกสทช.อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับการให้บริการระบบ IoT เพื่อใช้สำหรับ Private Network ให้แก่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและให้บริษัท TrueMove H Universal Communication จำกัดและอนุญาตให้บริษัทโออิชิกรุ๊ปจำกัดมหาชนกับบริษัทโออิชิราเมนจำกัดใช้งานหมายเลขโทรศัพท์แบบสั้น4หลักร่วมกันได้เพราะว่าการขอนี้ตัวเลข4หลักนี้ก็จะเป็นหมายเลขพิเศษนะคะและจะต้องแจ้งให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้เข้าใจและทราบถึงลักษณะของการให้บริการเลขหมายแบบสั้นดังกล่าวอันนี้เป็นผลของมติการประชุมกสทช.เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็มีหลายวาระหลายผลแล้วก็มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประชาชนจะต้องติดตามและควรรู้ค่ะในเวลาที่เราเห็นเรื่องความสะดวกสบายมีมือถือเราต้องนึกถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยหนึ่งนะคะโทรศัพท์มือถือที่เช็คกล้องวงจรปิดได้ก็ดีค่ะตอนนี้เราก็ต้องซื้อกล้องวงจรปิดที่มันใช้ระบบ Wi-Fi เชื่อมดูในมือถือได้นะคะตอนนี้แนะนำค่ะช็อปมาเนียแนะนำ Mr. CCTV Mr. CCTVกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi คุณจะเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเขาเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดจะคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงกับคนอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ทำได้ผ่านมือถือกล้อง Mr. CCTV มีความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนสามารถเพิ่มหน่วยความจำ Memory SD Card ได้สูงถึง 128GB ค่ะบันทึกต่อเนื่องได้30วันโอ้โหคุณบางทีเราไปทำงานนานๆใช่ไหมอยู่ยาวได้30วันคุณตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้กล้องหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมผ่านแอปในมือถือได้นะคะดูภาพสีตอนกลางคืนก็ได้มีโหมดอินฟราเรดใช้ในที่มืดที่ไม่มีไฟก็จะมองเห็นการเคลื่อนไหวรับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปมาเนี่ยซื้อ1แถม1นะคะซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโอ้คุณโทรไปเลยค่ะ02-114-3990ย้ำนะคะ02-114-3990สั่งซื้อได้เลยค่ะ Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทคือถ้ามีปัญหาอะไรปุ๊บนี่เจ้าหน้าที่จะไปรับส่งจากที่บ้านเลยนะคะ100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยแล้วก็มีเรื่องราวกิจกรรมที่คุณผู้ฟังทักถามกันมาในไลน์นะคะเรามีที่นั่งเหลือสำหรับผู้ที่สนใจเรื่อง AI คือถ้าไม่อบรมกับเราวันนี้เนี่ยคุณต้องรอไปปีหน้าเลยค่ะวันที่2สิงหาคมตั้งแต่เช้ายันเย็นหลายคนให้ลูกหลานโทรมาสอบถามบอกว่าอายุเยอะแล้วเรียนได้ไหม อบรมได้ค่ะเพราะว่าเรารับแค่50ท่านแล้วก็มีผู้ช่วยมาประกบดูแลเลยเรามีสตาฟทีมงานเกือบ10คนนะคะโดยวิทยากรอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์เนี่ยท่านรู้ว่าใครที่ไม่เป็นใครที่มีความกังวลว่าโอ้โหอยู่บ้านลูกหลานสอนไม่ได้มาเลยค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญอบรมการใช้ AI กับโทรศัพท์มือถือหรือ iPad หรือแท็บเล็ตหรือคุณจะมีโน้ตบุ๊กมาแต่ก็อยากจะให้ใช้มือถือง่ายหน่อยเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยคุณผู้ฟังก็อาจจะมีอุปกรณ์ไม่เยอะเพราะเราต้องการให้ใช้งบน้อยไม่ต้องไปง้อลูกหลานให้เขาทำหน้าบึ้งใส่นึกออกไหมเราจะขายตะกร้าจะขายงานถักโคเชจะทำที่รองแก้วเป็นเซตของขวัญหรือจะทำขนมไทยที่มันหายากสูญหายไปนานแล้วใครจะทำข้าวแหนมไส้กรอกปลาแหนมอย่างเงี้ยคุณก็ขายได้บนออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอะไรก็ตามนะทางวิทยากรก็จะแนะนำให้ว่าต้องใช้แอปอะไรโหลดยังไงตัดต่อภาพสินค้าอย่างไรแล้วจะไปเพิ่มช่องทางการขายสินค้าเราอย่างไรไม่ต้องกังวลเรื่องการอบรมนะคะเหลืออีกแค่10ที่เท่านั้นพลาดแล้วจะเสียดายมากเพราะว่าดิฉันกับทีมงานเนี่ยทุ่มเทคัดสรรกันเพื่อให้มีคอร์สนี้เลยเราเคยจัดกันมาแล้ว2ครั้ง2ปีที่ผ่านมาครั้งนี้ยืนยันกับทีมงานเลยว่าต้องจับมือทำให้ได้เพราะเราเห็นความจำเป็นว่าคุณต้องรู้เท่าทันใช้ให้คุ้มค่าแล้วก็สามารถใช้สร้างรายได้ด้วยในยุคภาวะแบบนี้มีอะไรหารายได้เล็กๆน้อยๆแต่เราก็ต้องมีการลงทุนก่อนเพราะฉะนั้นงานนี้แฟนๆ 96.5สูงวัยใกล้เกษียณมีโปรดักต์มีสินค้าหรือคิดจะทำแค่ทอดมันปลาหรือลูกชิ้นเขาเรียกว่าอะไรนะลูกชิ้นขนมนมเนยอะไรได้หมดเลยค่ะคุณค่ะเราจัดที่ใกล้ๆอสมทนะคะมีค่าใช้จ่ายสอนกันแบบเต็มวันมีบุฟเฟ่มีอาหารว่างมีชากาแฟดูแลอย่างดีค่ะยิ่งกว่าญาติมิตรแล้วกันเอาพูดง่ายๆทักกันมาได้ที่ LINE @thinkingradio และก็ตามคำเรียกร้องนะคะกิจกรรมไปภูฏานกับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลตอนนี้ก็มีบางท่านสุขภาพไม่ดีก็คืนที่นั่งมาให้กับผู้ที่อยากไปร่วมด้วยนะคะถ้าสนใจมาร่วมเป็นคณะเดียวกันทริปภูฏานตามรอยความคิดพิชิตที่สูงกับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลนะคะเราจะไปใช้ชีวิตสโลไลฟ์กันยังเหลืออีก4ที่นะคะติดต่อมาได้ที่ LINE @thinkingradio เพราะว่ามีบางท่านเนี่ยอาจจะสุขภาพไม่สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นก็สละสิทธิ์มาให้แฟนๆที่ลงทะเบียนจองเอาไว้แล้วรีบติดต่อเข้ามาเพราะว่าเราเปิดกันไปตั้งแต่มีนาคมตอนนี้มีโอกาสแล้วนะคะ4ที่สุดท้ายมาอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะสุดของเทคโนโลยีนวัตกรรมปีที่แล้วคลื่นความคิดพาคุณไปชม World Expo พาคุณผู้ฟังไปชมงาน Expo CIIE งานระดับใหญ่สุดของเอเชียไปดูงานที่หลายๆคนได้เห็นนวัตกรรมของ Food and Technology ปีนี้ค่ะเราก็มีพาไปดูนวัตกรรมโรงงานที่ทำเครื่องอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความล้ำระดับโลกอ่ะพูดยังไงขาย160ประเทศอ่ะคุณคะอยู่ที่ชิงเต่านะฮะชิงเต่าเนี่ยเขาบอกเป็นเมืองริมทะเลกินอาหารซีฟู้ดไปดูสะพานกลางทะเลนี่ก็ชิวๆแล้วไปดูหมู่บ้านประมงก็ ไปกันเองได้แต่ไปกับเราคุณจะฟินกินเที่ยวเป็นเรื่องระดับ VIP ที่เราทำให้อยู่แล้วแต่การไปดูงานสถานที่ที่พิเศษไปดูนวัตกรรมไปดูศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ที่เพื่อจะทำให้รองรับผู้สูงอายุนะคะอย่างบ้านเราเนี่ยก็มีน้องดินสอที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่ก็เราไปดูของที่ชิงเต่ากันว่าเขาทำศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุล้ำไปขนาดไหนแล้วนะคะเผื่อจะได้กลับมาต่อยอดทำอะไรที่มันเชื่อมกันได้และเกิดประโยชน์สูงสุดไปแล้วก็ทำเวทีพูดคุยกันในระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการนะคะรับฟังข้อมูลพิเศษจากแขกพิเศษที่เราอุบไว้ให้คุณผู้ฟังได้ไปแต่ VIP แน่นอนนะคะและที่ห้ามพลาดคุณจะได้ดูงานคุณจะได้ Dinner Talk คุณจะได้ไปสัมผัสเมืองโบราณ 1,400 กว่าปีณที่นี่เขาดูแลกันขนาดไหนฮะนะฮะของเรานี่เรารู้แล้วล่ะว่าเรามีมรดกโลกโอ้โหอยู่ทั่วไทยแต่ไปดูว่าแค่เมืองโบราณของเขาเนี่ยอายุ 1,400 กว่าปีอยู่ท่ามกลางเมืองที่กำลังถูกปรับให้เป็นเมืองนวัตกรรมเมืองวัฒนธรรมเมืองท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีพวกถนนที่มีวัฒนธรรมของสมัยเยอรมนีสมัยตะวันตกเข้ามาปกครองครอบคลุมเขานะคะเราจะไปกันวันที่20ถึง26กันยายนค่ะคุณผู้ฟังคะ20ถึง26กันยายนนี้เราเปิดรับสมัครเพียงแค่30ท่านนะคะมีเวลาตัดสินใจได้นะคะรีบตัดสินใจก่อนที่จะเต็มเพราะว่าคุณวิชัยวรธานิวงศ์คุณชาญเดชบัวหันจะนำคณะไปแบบ Exclusive สุดๆเข้า Fast Track กิน Lobster คนละตัวกันแบบไม่ใช่คำคนละคำนะคะคนละตัวเลยนะคะขึ้นตึกชมเมือง360องศาแบบตึกสูงที่สุดในชิงเต่าชั้น81กับภูเขาที่คุณจะต้องว้าวเลยว่าคุณจะขึ้นไปชมเมืองชิงเต่าบนยอดเขานั้นต่างจากชมบนตึก81ชั้นยังไงนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วบอกเล่า965ต้องร่ำลาไปก่อนสนใจสอบถามกันมาได้ที่ LINE @thinkingradio ทุกกิจกรรมของคลื่นนะคะเพียงบอกมาเดี๋ยวเราจะมีแอดมินตอบค่ะวันนี้ดิฉันเก่งพัชราพรลาไปแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
9: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android
12: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศB3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัฒน์เอย่าอาห้าอุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
14: ้สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น. ถึง 21:00 น. กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมา
1: วันนี้เรามีช่วงของถามมาต่อไปนะคะแน่นอนว่าคำถามส่วนใหญ่ค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะคะคำถามที่ส่งเข้ามาจริงๆแล้วมีหลากหลายนะคะเดี๋ยวทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยค่ะวันนี้ค่ะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยก็ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าใครได้รับสิทธิ์นี้ไปค่ะอาจารย์แต่ปรากฏว่าโอ้โหวันนี้นะธนาคารก็คนแน่นเลยค่ะแล้วก็ในกระแสของโซเชียลมีเดียค่ะก็มีในลักษณะว่าทำไมเข้าถึงไม่ได้
2: อ
1: ้
2: าวเขาก็แจ้งในมือถือนั่นนี่
1: แต่เขาบอกว่าเขาต้องได้รับสิทธิ์นะอันนี้มันเป็นการเข้าใจผิดของทางระบบนะปัญหาก็มีหลากหลายอย่าง
2: ก็ไปอุทธรณ์มันก็ไม่มีอะไรซับซ้อน
1: ไม่มีอะไรซับซ้อนเอาโดยหลักก่อนค่ะอาจารย์ค่ะจำนวน
2: เอาหลักอย่างนี้ก่อนเอาหลักคุณสมบัติและเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา
1: ค่ะ
2: 9ข้อไปนั่งอ่านดูก่อน
1: เออ
2: 9ข้อ3หน้ากระดาษ A4
1: ค่ะ
2: นะไอ้เนี่ยคือกติกา
1: ค่ะ
2: โอเคมั้ยมีกติกาอันนึงที่เขายกเลิก2อันที่เขายกเลิกไปคือกติกาที
1: ่บิดาบิดา
2: บุตรจ่ายเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเขายกเลิก
1: ค่ะ
2: แต่เขาไม่ได้ยกเลิกคู่สมรสเขาไม่ได้ยกเลิกลูกนะโอเคอีกอันนึงคือหนี้สินเกิน 100,000 บาทถ้าเป็นหนี้สินของเกษตรกรไม่เอามาคิด
1: ค่ะ
2: เนี่ยต้องที่เหลือคือต้องแยกกันนะคุณสมบัติที่เขาไม่ให้กับการไปตรวจแล้วเจอคุณสมบัติที่เขาไม่ให้นี่มันคนละสเต็ปกัน
1: ค่ะ
2: อันนี้ต้องบอกก่อนนะเพราะวันนั้นนะผมก็ตอนที่ท่าน
1: โฆษกกระทรวงการคลัง
2: มาคุยอ่ะคือมันจะบอกก่อนก็ไม่ได้ว่าใครไม่เข้าเกณฑ์เพราะมันไม่รู้เป็นใครไงก็ต้องไปเปิดหน้ามือถือดูหรือว่าไปเช็คในเว็บไซต์ดูเมื่อเช้าเนี่ยแต่คราวนี้ประเด็นมันคืออย่างนี้เราก็ทราบว่าจำนวนผู้ที
1: ่ได้รับ
2: ได้ไม่ใช่ไม่ได้รับจำนวนผู้ที่จะผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งเก่าทั้งใหม่ทุกประเภทที่เป็น3กลุ่มอะไรเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องไปคิด3กลุ่มละเอาเป็นว่า18ล้าน8แสนคนเนี่ย
1: ค่ะ
2: ไม่ได้9ล้าน3แสนคน
1: ใช่ค่ะ
2: ได้9ล้าน5แสนคนอ่ะเอาง่ายๆแค่นี้น
1: ะ
2: ส่วนเหตุผลเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังนะไอ้9ล้านคนที่ไม่ได้เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
1: อาจารย์มีเหตุผลอะไร
2: มีผมไม่ปิดแล้ววันนี้ผมพูดละ
1: บอกหน่อยได้ไหมคะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะ
2: มีกรรมสิทธิ์ในยานยนต
1: ์ค่ะ
2: 4ล้าน8แสนคน

0: มีทรัพย์สินทางการเงินจะเป็นบัตรเครดิตจะเป็นหุ้นอะไรนะไปถือหุ้นอะไรต่ออะไรเนี่ย
1: ค่ะ
0: 806,000 มีบัตรเครดิต 250,000 คนเนี่ยอันนี้คือตัวเลขที่มันตัดออกไปจากเนี่ยตัวนี้คือตัวเลขรวมมันทั้งหมดเนี่ย9,300,000 คนที่ผมบอกนะ
1: ที่คุณไม่ได้
0: ที่คุณไม่ได้คราวนี้มันก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเอาละทุกคนรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
1: ค่ะ
0: นะแต่ก็ต้องบอกว่างานนี้รัฐบาลก็ต้องเจอกับคนที่เขาไม่แฮปปี้เป็นจำนวนมากก็ต้องแฮนเดิลให้ดีมันมีวิธีแฮนเดิลอย่างนี้คนที่เขายอมรับว่าไม่ใช่ไม่ได้เขาก็ต้องโอเคนะส่วนคนที่ว่าเอ๊ะข้อมูลมันผิดหรือเปล่าสงสัยมันไม่ใช่เนี่ยมันก็ต้องไปสอบถามหน่วยงานนั้นถูกไหมอย่างเช่นอย่างมีรายนึงที่คุณส่งให้ผมดูอะอายุ64 ไปเรียนหนังสืออะไรอย่างนั้นน่ะก็เข้าข่ายเป็นนักเรียนเขายังเขียนเลยนะว่าเรียนภาคที่2อะไรยังเขียนของปี68เขายังเขียนได้เลยเนี่ย
1: เขาดูสถานะ
0: เขาดูสถานะใช่
1: เขาไม่ได้ชู
0: ใช่เวลากรองเนี่ยมันกรองด้วยระบบแบบนี
1: ้
0: นะฐานข้อมูลมันมีหลายฐานวิธีการคือฐานข้อมูลมีแล้วก็รู้วิจักวิธีที่จะเอามาใช้อย่างเช่นเล่าให้ฟังตอนแรกอะว่าอะไรล่ะคุณเป็นกรรมการบริษัทซ
1: ึ่
0: งคุณอาจจะเขาขอชื่อคุณไปเป็นกรรมการบริษัท
1: แล้วเราไม่รู้ตัวหรอ
0: รู้สิรู้แต่ว่ามันไม่มันถือหุ้น2หุ้น3หุ้นไงเพราะบริษัทจำกัดเนี่ยมันต้อง7คนหรือ9คนผมจำไม่ได
1: ้
0: คนที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อาจจะถือหุ้นแล้วก็เอาอาจจะเอาคนใช้เอาเด็กเอาอะไรเนี่ยมาเนี่ย
1: เป็นกรรมการ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกบางทีนะ
0: บางทีขอกันนะที่เฮ้ยขอมาเป็นกรรมการหน่อยบางทีสำนักงานบัญชีก็ทำอย่างเงี้ยเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นแสนนะเอางี้แล้วกันนะเป็นแสนนะคราวนี้ต้องเริ่มต้นอย่างนี้ใครที่เขาคิดว่าการวินิจฉัยว่าเขาไม่มีสิทธิ์ด้วยเหตุผลนั้นเนี่ยมันผิดแล้วให้เขาไปติดต่อหน่วยงานไหนตอนนี้ก็มีหลายอย่างถ้าเรื่องรถยนต์ก็กรมขนส่งถ้าเรื่องไม่รู้ว่าเรื่องไหนก็ไปที่นั่นกันเลย
1: อสังหา
0: ก็จะต้องไปที่กรมที่ดินอะไรเงี้ยเอางี้ประเด็นก็คือมันเป็นภาระสำหรับเขาในการที่จะต้องไป
1: ติดต่อหน่วยงาน
0: ไปติดต่อหน่วยงานคราวนี้หน่วยงานก็ต้องรู้ผมบอกแล้วไงข้าราชการเราอ่ะจำนวนหนึ่งน
1: ะ
0: แต่มันเยอะพอสมควรนะ
1: ค
0: ือไม่ได้เงินไม่ได้เงินไม่ทำอ่ะ
1: เงินไม่มีงานไม่เดินเงี้ยหรอ
0: เงินเดือนได้มีเงินเดือนแต่เฉพาะหน้าเรื่องเซอร์วิสบางงานบางคนเนี่ยไม่ได้เงินไม่ทำอ่
1: ะ
0: หรือทำให้ช้าอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อยากทำงานหนักไอเนี่ยมันจะทำให้มีเรื่องปะทะกันสำหรับคนที่เขาไปขอทบทวนสิทธิ์มันก็มี2วิธีระยะเวลาตอนเนี้ยถึงวันที่30กรกฎาค
1: มอาจารย์เอาอย่างนี้สมมติว่าคนที่เขาไม่ได้แล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องได้นะคุณก็สามารถที่จะไปทบทวนสิทธิ์ได้
0: เขาจะเขียนไว้ว่าให้คุณไปทบทวนสิทธิ์ที่ไหนแต่บางคนมันมี 4-5 อย่างนะผมจะบอกค่อย
1: เอาการ
0: ถ้าใครหมดสิทธิ์เพราะมีเข้าข่าย3อย่างนี้ท่านจะไปเลยผมเชื่อว่า
1: ไอ้การทบทวนสิทธิ์เนี่ยคุณสามารถขอทบทวนได้ตั้งแต่วันที่17ก็คือวันนี้เนาะไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ได้เลยค
0: ่ะซึ่งก็บอกว่าถ้าหากว่าระยะเวลามันสั้นไป
1: ค่ะ
0: ก็ผมว่าคิดว่ารัฐบาลก็คงขยายเวลาได้
1: ทางรัฐบาลเดี๋ยวอาจจะ
0: เพราะเขาไม่ต้องรัฐบาลเขาอยู่เฉยๆนี
1: ่ค่ะ
0: แล้วแต่ว่ามันจะอาจทำให้กระชั้นหน่อยในการที่จะมาตรวจสอบกันอีกทีว่าที่ไปทบทวนสิทธิ์มาแล้วจะเข้าระบบได้อะไรได
1: ้สมมติว่านุ่นนะขอทบทวนสิทธิ์แสดงว่านุ่นนะก็จะต้องไปดูว่าตามช่องทางที่เขาให้ขอทบทวนสิทธิ์
0: เขาเขียนให้ไปไหนก็ไปได้
1: แต่อาจารย์มันยังไม่หมดเท่านั้นเนี่ยเราเจตจำนงว่าโอเคเราจะขอทบทวนสิทธิ์เท่ากับว่านุ่นก็ต้องไปทำอีกสเต็ปนึงก็คือว่าไปในหน่วยงานนั้นที่เราไปแก้ข้อมูลให้มันถูกต้องเช่นกรมที่ดินกรมการขนส่งอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็หลักฐานมาแสดง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเอง
1: เหรอ
0: เออ
1: แล้วเขาจะประกาศผลเมื่อไหร่ล่ะไอ้กลุ่มคนที่ทบทวนสิทธิ์อะคะ
0: จำไม่ได้ผมไม่ได
1: ้21กันยายน
0: เออผมไม่ใช่คนกระทรวงการคลังที่เขารับผิดชอบผมไม่ได้อยู่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังนะ
1: ค่ะ
0: คนที่เขารับผิดชอบเนี่ยที่เขาให้สัมภาษณ์แล้วมาสัมภาษณ์ในรายการเราอ่ะ
1: ค
0: ุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิอ่
1: ะ
0: ใช่ไหมก็ต้องคอยเขาก็ต้องคอยดูว่าประชาชนเขาคิดอ่านยังไงคือต้องแยกนะคนที่มีปัญหาจริงๆแต่คนที่วิจารณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นต้องแยกให้ออกนะ
1: อ้าวทำไม
0: อย่างผมเนี่ยผมก็ด่าเอ้ยไม่ทำอย่างนี้ผมแต่ผมไม่ได้เป็นผมไม่มีผมไม่ได้ยุ่งเลย
1: ไม่มีส่วนเกี่ยว

0: ัดเลย
1: ผมไม่ได้มีบัตรแต่ผมไม่มันเป็นรัฐบาลทำอย่างนี้ทำไมวุ่นวายอย่างเงี้ยอย่างนี้มีผมคนรู้จักหลายคนมาถึงมาด่าผมมาด่าเลยไม่ให้ด่าผมด่าเอ้ยทำอย่างนี้ทำไมเนี่ย
0: อาจารย์ให้หลักหน่อยสิจริงๆแล้วมีคนถามม
1: า
0: ว่ารัฐเขาตั้งธงสกัดคนเพื่อให้ใช้งบประมาณน้อยหรือเปล่าเน
1: ี่
0: ยคนก็เลยเหลือแค่9.5 ล้าน
1: ก็เขาทำก็ทุกคนรู้กติกา9ข
0: ้อค่ะ
1: นะ1 2 3 3.1 ถึง 3. อะไรเนี่ยนะก็เอาไปดูดิถ้ามันใช่ก็คือไม่ได้ไงว้า
0: หมายถึงว่าแล้วครั้งนี้อาจารย์ทำไมเขาโอ้โหรัดเข็มขัดคัดกรองอย่างเข้มข้นขนาดนี้เลย
1: อ้าวคนที่เดือดร้อนที่สุดก็ควรได้รับการช่วยเหลือก่อน
0: ค่ะ
1: ผมอยากจะพูดอย่างนี้ด้วยซ้ำไปนะคือการที่รัฐบาลไปเขียนว่าบัตรสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยน้อยแค่ไหนถึงจะเรียกว่าน้อยอย่างที่รัฐบาลจะนั่นเขาก็เหมือนเป็นตัวเลขขึ้นมาว่าน้อยขนาดแล้วมีรายได้ไม่เกิน100,000ต่อปีน้อยขนาดที่ไม่มีทรัพย์สินอย่างนี้ไม่อันเนี้ยเขากำหนดพอเขากำหนดออกมาเนี่ยเขาใช้ฐานนี
0: ้ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดเรียกใช้บัตรคนจนนี่มันง่ายกว่าคือเราดัดจริตพูดง่ายพูดตรงคือเราแบบดัดจริตบัตรคนจนได้เงินช่วยเหลือ300 บาทไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ค่าน้ำค่าไฟบัตรคนจนซึ่งคนจนเขายอมรับว่าเขาเป็นคนจนกับคนที่มีรายได้น้อยน้อยเพราะไม่พอจ่าย
0: อ
1: ันนั้นอีกอันนึงนะต้องแยกนะ
0: ภาษา
1: น้อยแล้วไม่ทำงานน่ะรายได้ไม่มีเพราะไม่ทำงานอย่างนี้เรียกว่ารายได้น้อยหรือไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมไม่ได้เข้าข้างใครนะผมพูดเราอยู่ของโลกของความเป็นจริงนะแล้วถ้าเกิดว่าก็ต้องทำอ่ะถ้าใครคิดว่าตัวเองต้องได้เพราะไม่ได้ขัดเนี่ยก็ไปแก้ไข
0: กลับไปแก้ไขถูกต้องแล้วก็ไปลอง
1: แล้วรัฐบาลก็พิจารณาแบบว่าอารุ่มอร่วยเท่าที่มันเป็นไปได้ไม่ผิดกรอบมันไม่มีการตั้งเป็นวงเงินไว้ก่อนไม่มีเพราะจริงๆเนี่ยไม่พอก็ไปเอางบกลางมาได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: มันไม่ใช่ว่าไม่พอแล้วไปหาจากไหนไม่ได
0: ้
1: ก็มีงบกลางอ่ะอยู่ต้อง100,000 ล้านเอา
0: ค่ะ
1: เ
0: อาไว้ให้แล้วเลย
1: ไม่ใช่หมายว่า100,000 ล้านเนี่ยไปใช้ได้มันมีกรณีที่จำเป็นก็ไปขอมาใช้ได้อ๋อ
0: เอามาใช้ตรง
1: คุณไปดูดิมาตาอะไรเนี่ยมาตา6หรือไงเนี่ยงบกลางหรือมาตา7น่ะในงบมารายจ่ายประจำปีอ่ะ
0: ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่ากลุ่มเนี้ยอะละไม่ทบทวนสิทธิ์และไม่ได้
1: ก็ไปทำอย่างอื่น
0: ไทยช่วยไทยพลัสได้ไหม
1: ใช่ไหมเนี่ยผมไม่พูดอะไรพวกนั้น
0: เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าครม.สัปดาห์หน้านะคะสำหรับกลุ่มนั้นค่ะแต่ว่าคนที่ได้เอารายเดิมก่อนนะคะย้ำนะคะว่ารายเดิมเนี่ยคุณเริ่มใช้สิทธิ์ก็คือ1 สิงหาคมส่วนรายใหม่ที่ได
1: ้ไม่รายเดิมไม่รายเดิมเขาก็ใช้สิทธิ์ของเขาอยู่แล้ว
0: ใช่และรายใหม่อ่ะก็ต้องยืนยันตัวตนนะ
1: อ
0: าจารย์นุ่นขออ่านคำถามเป็นรายข้อๆเลยได้ไหมคะ
1: ได้แล้ว
0: อาจารย์จะได้
1: ผมไม่ตอบยาวนะผม
0: ได้เอาแค่หลักก็ได้ค่ะ
1: ผมเหนื่อยวันนี้ผมเหนื่อย
0: กรรมาธิการประชุมทุกวันนะ
1: วันนี้
0: ใครมาให้ข้อมูลคะ
1: วันนี้ผู้บัญชาการฐานบกผู้บัญชาการกองทัพไทย
0: ค่ะ
1: ปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการฐานเรือแล้วก็มีคนเป็นสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศอะไรสักอย่างนึงแต่นั่นมันหน่วยงานเล็ก
0: เป็นเรื่องของกองทัพที่
1: เรากำลังพิจารณาเรื่องสตังค์ประมาณ200,000 ล้าน
0: ก็เยอะอยู่อาจารย์คะถามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อย
1: เรากำลังพิจารณาอนุมัติงบประมาณ200,000 ล้านน่ะตั้งแต่เช้าเลยผมไปถึงที่สภาตั้งแต่8 โมงอ่ะเสร็จ6 โมงเย็นท่านผู้บัญชาการฐานบกท่านก็นั่งจนจบอ่ะตอนเช้าก็มีผู้บัญชาการฐานเรือเพราะเขาจบก่อนกับปลัดกระทรวงกลาโหมไปก่อนตอนบ่ายเนี่ยผู้บัญชาการฐานบกกับผู้บัญชาการฐานอากาศแล้วก็อะไรสักคนหนึ่งเนี่ยนั่งยาวตั้งแต่บ่าย 2จนถึง6 โมงเย็น4 ชั่วโมงท่านคงรำคาญเหมือนกันนะ
0: แต่จริงๆคุณผู้ชมสามารถติดตามอ่านข่าวได้นะ
1: ไม่ต้องไปอ่านไปดูคลิปย้อนหลังใน YouTube YouTube
0: ภาษาวัยรุ่นเหลือเกินนะคะอยากให้อ่านให้ละเอียด
1: ถ้านั่นเขาเรียก YouTube เขาไม่ YouTube แต่ YouTube
0: แหมสันทัดมากๆเกี่ยวกับเรื่องของภาษา
1: ก็คุณคิดดูอ่ะกว่าจะเสร็จอ่ะ6 โมงแล้วคุณคิดดูอ่ะเราทำงานเหนื่อยๆเนี่ยนะ มันต้องคูลดาวน์เหมือนวิ่ง
0: ค่ะต้องมีผ่อนบ้าง
1: มันต้องคูลดาวน์ผมว่าคูลดาวน์อยู่ชั่วโมงนึงนะคุณ
0: ค่ะ
1: กว่าผมจะออกจากสภาเนี่ย15:00 แล้วก็มาอสมท20:00
0: ค่ะ
1: แล้วผมก็กินข้าวเพราะมื้อเย็นเขาไม่มีเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้เพราะเลิกเขาบอกว่าเลิก4 โมงเย็น
0: ค่ะ
1: มีเป็นอาหารว่างผมก็ประชุมอยู่ผมไม่ได้กินมาถึงอสมท.สองทุ่มก็สั่งให้เขาเด็กเอาข้าวผัดมา
0: พร้อมสับปะรดพร้อม
1: พร้อมกับสับปะรดเนี่ยเป็นของหวานแค่นั้นน่ะแล้วก็มานั่งไลฟ์มานั่งจัดรายการเนี่ย
0: คู่ดาวยัง
1: ก็คู่ดาวแล้ว
0: เดี๋ยวอ่านคำด่าไว้คู่ดาววันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อกันต่อค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณผู้ชมท่านนี้ค่ะเขาถามมาแล้วก็มีข้อเสนอแนะต่างๆด้วยนะคะอาจารย์เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคนจนจริงๆอาจเข้าไม่ถึงสวัสดิการเพราะว่าเขาไม่มีโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
1: ไม่จริง
0: ก็เลยขอให้ช่วยสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: เขาไปเอามาหามาตั้ง5ล้านคนไอ้นี่ที่มา5ล้านคนไม่มีมือถือทั้งนั้น
0: ถ้าไม่มีมือถือเขาก็มีช่องทางอื่นๆ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนที่เขาไป
0: สำรวจ
1: ไปสำรวจ5ล้าน4นั่นน่ะ
0: ค่ะ
1: ไอ้ผมบอกแล้วไงเรื่องเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขาพูดกันแล้วไม่มีมือถือไม่มีสมาร์ทโฟนอะไรพวกนี
0: ้ค่ะ
1: แต่ผมยังเจอนะ
0: เหรอ
1: เป็นกรรมาธิการด้วยกัน
0: เขาทำไมคะ
1: กด
0: เป็นแบบกด
1: ผมเห็นแล้วผมจะซื้อให้เลย
0: ซื้อให้ท่านหน่อยนะคะอาจารย์คนที่ไม่มีที่ดินแม้แต่ตารางนิ้วเดียวคุณผู้ชมท่านนี้นะบ้านก็ไม่มีแม้แต่หลังเดียวถึงแม้ตอนนี้ชื่อจะเป็นเจ้าของบ้านก็จริงแต่เขาต้องจ่ายค่าเช่าบ้านให้กับน้องชายทุกเดือนเลยเพราะว่าน้องชายย้ายชื่อออกไปอยู่ทะเบียนบ้านของ
1: คนละเรื่องระหว่าง
0: ให้ลูกได้เร
1: ีย
0: นในเขตเทศบาล
1: แยกกันนะเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้านกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านนั้น
0: เขาดูอะไรล่ะคะ
1: เขาดูกรรมสิทธิ์เขาไม่ดูเจ้าบ้าน
0: อ๋อหรอ
1: เออถ้ามันไม่ถูกคุณก็ไปร้องเรียนถ้าคุณว่าไม่ใช่อ่ะเออก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ย
0: คุณแค่นั้นเลย
1: เออทำไม
0: โอเคไปขอทบทวนสิทธิ์เอานะคะ
1: ไม่คือเป็นเจ้าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์บนที่ดินกับเป็นเจ้าของบ้านมันเป็นคนละคนได
0: ้ค่ะ
1: เออ
0: สำหรับเกณฑ์นี้เขาพิจารณาจากกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครอง
1: ใช่
0: พิจารณาจากมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านนะคะ
1: ไปอ่าน
0: หลัก
1: เออว่า
0: ค่อยๆไปครูดาวอาจารย์ต่อหากได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนี่ยก็เท่ากับว่าเราอยู่เฉยๆแล้วก็ใช้บัตรได้ตามเดิมใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่โอเคเพราะว่าคุณผู้ชมนั่นนี่เขาบอกว่าทางธนาคารแห่งหนึ่งอ่ะบอกว่าถึงเราอ่ะจะไปยืนยันสิทธิ์แทนแม่แต่ถ้าวันเนี้ยที่เขาประกาศ
1: ยืนยันสิทธิ์แทนแม่ไม่ได้
0: ไม่ได้ใช่ไหม
1: เออ
0: คือคุณแม่ต้องนั่งรถเข็นไงเพราะนั่นเขาจะมีอุปสรรคในการไปธนาคาร
1: ยืนยันสิทธิ์ถ้าต้องมีทำ KYC ต้องไปด้วยตัวเองเพราะมันต้องทำเมทริกมันต้องทำหน้าทำเนอร์เหมือนกับเราอย่างเงี้ยที่จะประกบหน้าเราอ่ะ
0: ตอนนั้นอาจารย์ทำยากปะ
1: ไม่ยาก
0: แป๊บเดียวเนาะ
1: คือมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันลำบากยากเข็ญเลยเพื่อเงินมันทำได้ทั้งนั้นเหรอคุณ
0: โอเคมอบอำนาจนี่ไม่ได
1: ้มอบอำนาจไม่ได้มอบอำนาจมันมอบอำนาจไปทำแทนแต่นี่มันต้องทำด้วยหน้าตัวเอง
0: โอเคในการยืนยันตัวตนใช่ไหมผมไม่ผ่านเกณฑ์เพราะเขาแจ้งว่ามีรถยนต์แต่ผมมายกรถให้วัดไปแล้ว
1: เป็นชื่อคุณหรือเปล่าม
0: าสิฟังนะทำไมยังมีชื่อเป็นเจ้าของอยู่ปัจจุบันมีรถจักรยานยนต์เพียงแค่คันเดียวอีกคันก็เป็นของลูกที่ใช้ชื่อพ่อส่วนรถยนต์ที่ยกให้วัดก็ไม่ทราบว่าทางวัดได้โอนกรรมสิทธิ์หรือยัง
1: โอ้โหตอบง่ายมากเลย
0: ตอบเลย
1: ตอบง่ายมากเลยเอาชื่อก่อน
0: ค่ะ
1: ชื่อกรรมสิทธิ์บนยานพาหนะน่ะคู่มือรถน่ะเป็นชื่อคุณน่ะ
0: ค่ะ
1: มันก็คือมันกรมขนส่งทางบกมันไม่ได้ออกเป็นชื่อของคนอื่นไปยกให้วัดคุณก็ให้เจ้าอาวาสวัดเซ็นรับไปสิให้วิยาวัชกรเซ็นรับไปสิ
0: ฝาท่านไหน
1: เอ้าก็ไปวัดไงยกให้วัดอ่ะเอออาจจะยกให้หลวงตามา30ปีอาจจะมรณภาพไปแล้วก็ต้องให้วิยาวัชกรน่ะ
0: ค่ะ
1: รับโอนไปหรือเป็นนิติบุคคลวัดเป็นนิติบุคคลก็รับโอนไป
0: ค่ะ
1: ก็ไปทำอ่ะ2มีรถ2คันคันนึงลูกใช้อยู่อีกคันตัวเองใช้อยู่เขาบอกว่าห้ามมีเกิน1คันเขาไม่ได้บอกว่ามีคนขับ2คนเว้ย
0: ก็แยกไม่ออกเนาะอาจารย์พูดถึงเรื่องพระ
1: นี่ผมพูดแบบเพียวๆเลยนะ
0: อาจารย์พูดถึงเรื่องพระวัยยงวัยยาวัจกรเราจะมีเทปตอนที่คุยเกี่ยวกับเรื่องของสมณศักดิ์ของพระมั้ย
1: ตอนช่วงสุขตอนช่วงสัปดาห์บุญน่ะมีวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชาวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะช่วงนั้นน่ะสัปดาห์นั้นน่ะ special edition และหนึ่งในนั้นก็คือเราจะสาธยายเรื่องพระเออ เรื่อง
0: จะได้เข้าใจโครงสร้าง
1: จะได้เข้าใจ
0: ลำดับของสมเด็จพระสังฆราช
1: พระราชาคณะชั้นสามัญเจ้าคุณชั้นสามัญเจ้าคุณชั้นราชเจ้าคุณชั้นเทพเจ้าคุณชั้นพรหมสมเด็จราชาคณ
0: ะ
1: แล้วช่วงที่ผ่านมาก็ฮือฮากันมากไปดูเถอะสนุก
0: แล้วก็มีเส้นทางธรรมด้วยนะคะว่าเข้าสู่ไทยได้อย่างไรเราติดตามช่วงประมาณสิ้นเดือนนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์โดยให้เหตุผลว่ามีรถจักรยานยนต์2คันท
1: ั้
0: งนั้นที่ขายไปแล้ว1คันเมื่อ2ปีก่อนแล้วโอนลอยไว
1: ้โอนลอยก็ยังเป็นชื่อคุณ
0: จบไปทำให้เรียบร้อยนะคะ
1: โถ่
0: อันนี้เคสนี้ก็น่าสนใจพี่สาวไม่ได้ทำงานประจำค่ะแล้วก็ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแต่ผลของการตรวจสอบบอกว่าไม่ผ่านคุณสมบัติ
1: เพราะอะไร
0: เพราะระบบแสดงว่ามีรายได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลปัจจุบันเขามีบัญชีธนาคาร3บัญชีค่ะธนาคารฐานไทยธนชาตมียอดเงิน575บาทออมส
1: ิ
0: น 18,000 กว่าบาท
1: ไม่เข้า
0: ธนาคารกรุงไทยมียอดเงิน 133,000 กว่าบาท
1: ก็เสร็จแล้วดิ
0: ซึ่งเป็นเงินของญาติที่ให้เปิดบัญชีไว้เพื่อใช้หมุนเวียนในการจำหน่ายสลากกินแบ่งค่ะ
1: ก็มันชื่อบัญชีคุณน่ะ
0: ถ้าเป็นชื่อของเรา
1: เขาไม่ได้ถามเงินมันไม่ได้บอกว่าใครเป็นเจ้าของมันบอกได้จากเบอร์บัญชี
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมเป็นเงินของคุณมาไว้ในบัญชีผมเป็นเงินของใคร
0: ค่ะเป็นเงินในบัญชี
1: คุณโอนเงินมาให้ผมอยู่ในบัญชีผมเงินของใคร
0: เงินของอาจารย
1: ์ใช่ไหม
0: เขาดูจากชื่อดูจากชื่อ
1: เขาดูจากบัญชีผู้บัญชีเงินฝากใครเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากมีสิทธิ์จะถอนเงินน่ะคนอื่นมาถอนเงินคุณได้ไหมไม่ได้
0: ยังค่ะว่าเวลาที่เขาจะเอาชื่อของเราไปทำอะไรเนี่ยเราต้องตรวจสอบให้ดีๆนะคะโดยหลักสรุป
1: เอาเบอร์บัญชีมาอย่างเงี้ย
2: เห็นไหม
0: อาจารย์ขออีกทีสรุปโดยรวมว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องได้ไม่แฟร์กับเราไม่ยุติธรรมของเรา
1: ไปอุทธรณ์
0: จริงไปอุทธรณ์
1: ไปอุทธรณ์จะไปอุทธรณ์ในเรื่องไหนเขาบอกอยู่แล้วบอกกระทรวงศึกษากรมที่ดินนะผมจำไม่ได้ผมไม่ได้ยุ่งเรื่องนี
0: ้ค่ะ
1: โอเคเอาไงต่ออ
0: าจารย์ขาไปเรื่องของพันธบัตรหน่อยได้ไหม
1: ได
0: ้พันธบัตรออมทรัพย์อะค่ะที่เขาจะเปิดขายเนี่ยดอกเบี้ยเท่าไหร
1: ่ระยะสั้น3ปี 1.8
0: ค่ะ
1: ระยะยาว10ปี 2.4 ถ้าผมจำไม่ผิดนะ
0: เดี๋ยวก่อนนะพันธบัตรมันต้องแยก2ชื่อถูกไหมคะออม plus อันนึงใช่ไหม
1: อันนั้นคือการจัดจำหน่ายมันพันธบัตรเหมือนกันพันธบัตรที่รัฐบาลจะออกที่ปุ๊กอ่ะชื่ออะไรล่ะ
0: คุณจินดารัตน
1: ์ผู้
0: คุณจินดารัตน์วิริยะทวีคุณผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
1: แถลงยังไงเลยอ
0: าจารย์ท่านก็รู้จักเน
1: า
0: ะ
1: เฮ้ย
0: เชิญมาบ้าง
1: ไม่ใช่
0: เชิญท่านมาบ้าง
1: ไม่คุณพุทธิมา
0: ค่ะ
1: ท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะ
0: ค่ะ
1: ผมเป็นคณะกรรมการนโยบาย
0: ค่ะ
1: เป็นคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะทำไมผมจะไม่รู้จักท่านเรา
0: อย่าลืมนะคะตำแหน่งนั้นของอาจารย์
1: แล้ว
0: นอกจาก
1: แล้วไม่ใช่แล้วมันจะทำให้ผมเนี่ยจะต้องมาช่วยเชียร์เรื่องนี้ต่างหากนะจะบอก
0: ค่ะอาจารย์รุ่นอายุเขามี2รุ่นถูกไหมคะ
1: 3ปี
0: รุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปีรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยคงที่ที่ 2.8% ต่อป
1: ี 2.8% ต่อปี
0: ค่ะจ่ายดอกทุก3เดือนทีนี้ค่ะ
1: การขาย
0: อ่ะ
1: มันมีแบบเป็น2ล็อตล็อตละ 2,000
0: 2,000 ล้านบาท
1: 2,000 ล้านบาท
0: ค่ะ
1: ล็อตแรกเนี่ยขายแบบFirst come first
0: serve อันนี้31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม
1: First come first serve
0: ค่ะเริ่มลงทุนตั้งแต่100บาทซื้อได้ครั้งละ100บาทไปจนถึง3ล้านบาทและซื้อได้ไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายค่ะ First come first serve wallet สบน.เนาะอันเนี้ย
1: ใช
0: ่
1: ใช้แอปเป๋าตังค์ใช้แอปเป๋าตังค
0: ์อีกอันนึง
1: มันเรียกว่า Bond Connect
0: Bond Connect platform อันนี้ให้จอง3ถึง5สิงหาคมค่ะ
1: ผ่าน
0: ผู้จัดจำหน่าย24รายแล้วก็ธนาคารพาณิชย์และก็แอปสตรีมมิ่ง
1: ไม่เป็น
0: อะไร
1: ผู้จำหน่ายเป็นอะไร
0: ผู้จำหน่ายเป็นทั้งธนาคารใช่ไหม
1: ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นบริษัทหลักทรัพย
0: ์ใช่
1: ใครที่เปิดบัญชีเล่นหุ้นอยู่แล้ว
0: แสดงเขาก็ต้องมีบัญชีขายหลักทรัพย์ถูกไหม
1: ก็ถูกสิ
0: โอเค
1: ก็สตรีมมิ่งกับไอ้เซทเทรด.com เนี่ยแล้วคุณเป็นลูกค้าของโบเกอร์มันก็จะขึ้นมาขายซื้อขายกันตรงนั้น
0: ค่ะและอันนี้เริ่มลงทุนเท่าไหร่ล่ะ
1: ไอ้นี่เขาใช้แบบ small lot
0: first
1: คือมันเวียนทีละพันทีละพันทีละพันน่ะ
0: เริ่มลงทุน 1,000 บาท
1: แล้วก็
0: เวียนนะไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุด
1: พอเดือนนี้ไม่ได
0: ้ค่ะ
1: เดือนหน้ามีเราก็ทำ
0: โอเค
1: เราซื้อเดือนนี้เดือนหน้าไม่ได้ก็คือถ้าจะซื้อมีทุกเดือน
0: เหรอคะ
1: ซื้อทุกเดือน
0: อาจารย์แล้วถ้าเกิดว่านู่นน่ะอยากได้ทั้ง2ช่องทางเลยอ่ะทั้งวอลเล็ต
1: บอล
0: คอนเน็กต์แพลตฟอร์ม
1: ได้ทั้งคู
0: ่ก็เลือกลงทุนผ่านทั้ง2ช่องทางได้ทั้งคู่
1: เขาไม่ได้บังคับนี่เขาเขียนไว้บังคับห้ามลงทุน2ทาง
0: ไม่เขาให้ได้ทั้ง2ทาง
1: นั่นแหละภาษาไทยง่ายๆไม่เข้าใจกัน
0: แต่อาจารย์อ่านหนังสือได้ลึกกว่าไงก็เลย
1: ไม่ลึกแล้วอะไรหรอกอ่านที่เขาพูดอ่ะให้มันชัด
0: ให้แตกฉาน
1: ให้มันไม่ใช่แตกฉานให้มันรู้ความหมายชัดเจนว่าเขาหมายถึงอะไร
0: และความหมายอันนี้หมายถึงอะไรคะหุ้นกู้กับพันธบัตรเนี่ยมันต่างกันยังไง
1: ต่างสิ
0: ต่างยังไงแล้ว
1: พันธบัตรถ้าภาษาไทยเอาภาษาไทยนะภาษาไทย
0: ค่ะ
1: พันธบัตรเนี่ยก็คือพันธบัตรเนี่ยนะภาษาไทย
0: จ้า
1: แต่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าบอน
0: โอเค
1: แต่ถ้าเกิดเป็นหุ้นกู้อันนั้นเอกชนเป็นคนออก
0: ค่ะ
1: เขาเรียกว่าดีเบนเจอร์เ
0: ออต้องเสียภาษีไหม
1: เสียภาษีทั้งคู่ร้อยละ15ของดอกเบี้ยนะไม่ใช่ร้อยละ15เอาเงินต้นนะ
0: ค่ะ
1: เอาไปเอาซื้อพันธบัตรราคา100บาทดอกเบี้ยให้3บาท
0: ค่ะ
1: ได้จริงเท่าไหร่ก็ต้องหักไป 15%
0: โอเค
1: ก็ได้จริงๆอ่ะเท่าไหร่ล่ะ 15% ของ3บาทก็45ก็ได้แค่2.55 เห็นไหม
0: คิดไวมากถึงแม้ว่าอายุจะเข้าสะพานพระราม7แล้วก็ตามแต่สมควรแล้วไปนั่งเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองอาจารย์แต่อันเนี้ยอ่านไม่รู้ว่า
1: ผมสารภาพคุณนะ
0: ว่า
1: ผมก็มีความทุกข์เหมือนกันนะ
0: ทุกข์อะไรคะ
1: คือไปทำหน้าที่ตรงนี้นะมันต้องมันเหมือนกับไปจับผิดเขาอะ
0: อ๋อ
1: เออแล้วบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้มายุ่งยากก็อันนึงแต่ว่าด้วยเหตุที่เขาจะต้องมาให้คณะกรรมาธิการวิสามันพิจารณางบประมาณรายจ่ายเนี่ยเป็นคนอนุมัติเงินที่เขาขอ
0: ค่ะ
1: แล้วที่เขาขอมาก็หมายความว่าจะได้ทั้งจำนวนนะถึงจะมีร่างแล้วนะถ้ามาแล้วเกิดไม่ถูกใจกันเนี่ยเขาก็เสนอตัดถึงแม้มันจะไปลงมติในวาระที่สองในสภาโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ตามทีเนี่ย
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าบางละอย่างบางอันเนี่ยเขาร้องโหแล้วมันก็อยู่ไม่ไหวแล้วคุณถ้ามันโหตั้งแต่กรรมาธิการนะเดี๋ยวมันก็ไปโหกันในอนุกรรมาธิการมันตัดเรียบแหละเพราะตัดแล้วมันเอามาจัดสรรใหม่ได้
0: หรอ
1: เอออ้าวกรรมาธิการเนี่ยมีหน้าที่ตัดได้อย่างเดียวเพิ่มไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ตัดแล้วเอามาจัดสรรใหม่ผมตัดจากคนนั้นคนนี้คนนี้คนนี้แล้วมารวมกันแล้วให้คนเนี้ยมีทำได
0: ้ค่ะ
1: โอเค
0: แต่คนน่ะอยากได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกรรมาธิการเนี่ยแหละค่ะอาจารย์แต่ช่วงหน
1: ้
0: าเดี๋ยวค่อย
1: มาอย่างนี้เดี๋ยวตอบด้วยดิ
0: ว่า
1: เปิดช่อง YouTube
0: ค่ะ
1: นะรัฐสภาแล้วไอ้จะเปิดช่อง YouTube แล้วเขียนประชุมสภาพิจารณางบประมาณ70
0: ค่ะ
1: แล้วคุณก็ดูนิดนึงว่าให้มันตรงวัน มันมีหลายวันที่จริงตอนนี้นะไปดูตั้งแต่วันที่2อ
0: ่ะ
1: ไล่ไปถึงวันที่เท่าไหร่17
0: วันนี้17
1: 2อาทิตย์แล้ว
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องไล่ดูเลย
0: หน่วยงานทางด้านการส่งการคลัง
1: ไม่ต้องดูผมนะผมไม่เห็นผมหรอก
0: มาดูกองทัพก็มาแล้วอาจารย์อันนั้นก็ดูแล้วเป็นความรู้แล้วแต่10ปากว่าค่ะไม่เท่ากับมาฟังกับอาจารย์นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังนะคะอาจารย์พูดในกรรมาธิการเรื่องของเงินนอกงบประมาณนะคะมีอยู่ในกระทรวงต่างๆมากมายเงินนอกงบประมาณนี้ค่ะมันมีที่มายังไงคือเงินงบที่ใช้ไม่หมดในแต่ละปีแล้ว
1: ไม่ใช่บางหน่วยงานเขามีรายได้เขาเองแล้วก็อาจจะของดนำส่งคลัง
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นเงินนอกงบประมาณเพราะเขาจะต้องอาจจะเป็นพวกกองทุนเป็นอะไรพวกนี้มันก็เป็นเงินนอกงบประมาณมันมีเงินที่เป็นกองทุนนอกงบประมาณขนาดใหญ่เนี่ยกองทุนประกันสังคมนี่ก็เป็นเงินนอกงบประมาณแต่เป็นลักษณะกองทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการก็เป็นเงินนอกงบประมาณในลักษณะกองทุนแล้วยังมีกองทุนหมุนเวียนอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างนะถ้าใครอยากรู้ภาพคร่าวๆท่านเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณนะดูงบประมาณเล่มที่17คาดสีชมพูมันคาดด้วยสีชมพูเล่มที่17มันจะเขียนว่าเงินนอกงบประมาณนะเนี่ยไปอ่านก่อน
0: ค่ะ
1: ซึ่งผมคิดว่าอ่านก็ไม่รู้เรื่อง
0: เดี๋ยวก็มาถามอาจารย์ได้ก็ส่งมาได้ผ่าน
1: ไลน์ผมก็อ่านไม่รู้เรื่อง
0: อาจารย์อยากรู้อันเนี้ยงงค่ะอยากรู้ว่าสูตรแคร์เงินบำนาญมาตรา33ได้น้อยลงตามที่โซเชียลอ่ะเขาลงหรือเปล่ามันเรื่องจริงหรือเปล่าเอาตั้งหลักก่อน
1: ว่าเรื่องมันเกิดจากอะไร
0: มัน
1: เรื่องมันเกิดจากผู้ที่ประกันตนมาตรา33
0: ค่ะ
1: แล้วโทษมาตรา33แล้วเมื่อครบ55 ขาบอกว่าอยู่ต่อเถอะนะไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา39แบบจ่ายด้วยตัวเองนะไก่แบบนั้นนะมันจ่าย3ฝ่ายตัวเอง 5% รัฐบาล 2.5 แล้วก็นายจ้าง 5%
0: ค่ะ
1: ก็เป็นเงินของตัวเองทั้งหมดทั้ง 12.5 แต่วิธีคิดมันคิดเวลาไปคิดบำนาญชราภาพเนี่ยถ้าเรามาตรา33ครบ180เดือนอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเขาคิดให้ร้อยละถ้าผมจำไม่ผิดร้อยละ80ของเงินเดือนอะไรเฉลี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ฐานมันที่คิดเนี่ยมันคือฐานตอนนั้นที่เราใช้ 15,000 แต่ถ้าเกิดคุณย้ายจาก 33 ไปเป็น 39 เนี่ยเขาบอกเขาใช้เงินเดือน5ปีสุดท้ายมาคิดแต่ถ้าเกิดคุณไปเป็น 39 เนี่ยเขาใช้ฐานเงินเดือนที่จะมาคิดเนี่ย 4,800
0: ค่ะ
1: มันคนละฐานกันแล้วเอามาเฉลี่ยอะไรสักอย่างเนี่ยนะ
0: ม
1: ันเมื่อมาคำนวณบำนาญชราภาพจะคุณรับปั๊บเนี่ยมันจะต่างกันถ้าเป็นแบบแรกเพียวๆไม่เกี่ยวกับ39เนี่ยประมาณ 4,000 ถ้าเอามาคิดแบบอย่างเงี้ยมันจะตกประมาณสัก 1,500 เอางี้ตัวเลขกลมๆแบบเนี้ยอันเนี้ยคนที่เขาออกจากระบบ33แล้วมาอยู่39ซึ่งโดยคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมที่ต้องการจะดึงให้เขาไม่อยากให้เขารับเงินบำนาญชราภาพก็ไปบอกเขาแต่บอกไม่หมดบอกครึ่งเดียวว่าการคำนวณมันเป็นยังไงบอกไม่หมดเพราะตอนหลังคนเขามารู้อ้าวเพื่อนเขาได้ 4,000 ตัวเองได้ 1,500 ก็เกิดเรื่องก็จะขอให้อันดูให้ยกเลิกว่าโอเคถ้าเคยได้อย่างนั้นเป็น 39 อยู่เนี่ยจะกลับไปใช้สิทธิ์ตามเดิมแต่บอกก่อนนะว่ายังไม่มีผลทางกฎหมายอะไรทั้งนั้นตอนนี
0: ้อ้าวก็เห็นผ่านครม.แล้วนี
1: ่ยังไปคุณไปหาดีๆเถอะจะต้องไปแก้ระเบียบต้องไปทำอะไรนะทำอะไร
0: ต้องผ่านกฤษฎีกาก่อนใช่ไหมคะ
1: หลายขั้นตอน
0: อ
1: เอางี้ง่ายๆไอ้นี่ช่างมันเถอะ
0: ค่ะ
1: วันอังคาร
0: อังคารหน้า
1: อังคารหน้าใช่ไหม
0: วันจันทร์หรือเปล่า
1: วันจันทร์หรือวันอังคาร
0: คุณวันจันทร์ค่ะที่จะมาค่ะ
1: วันจันทร์ไม่ใช่วันอังคาร
0: วันอังคารอ๋อเอามาวันอังคาร
1: ผมขี้เกียจตอบเองเนี่ยเดี๋ยวผิดแล้วไม่ได้มาซักผมไม่ได้เพราะผมไม่ใช่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน
0: อ้าววันอังคารมีอะไรล่ะคะ
1: อ้าวก็เชิญรัฐมนตรีแรงงานมาดิ
0: มาเลยเหรอ
1: เออเชิญไปแล้วตอนนี้อยู่ญี่ปุ่น
0: รายการฟังหู
1: พี่หนิมพี่หนิม
0: จุลภัณฑ์
1: เออจุลภัณฑ์ใช่ทำไมมาไม่ได้นะรับปากแล้วนะบอกก่อนนะ
0: งั้นแสดงว่าคุณผู้ชมทางบ้านน่ะก็ส่งคำถามกันเข้ามาก่อนได้เลย
1: ส่งมาก่อนนะ
0: ผ่านทางไลน์ไอดี
1: คือไม่อ่านโซเชียลมีเดียเนี่ย มันก็ได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: แต่มันไม่หมดอ่ะบางทีมันไม่ครบถ้วน
0: ค่ะ
1: เอาเป็นคำถามแล้วมาถามแกดีกว่า
0: ดีค่ะพลังงานก็อยากรู้นะคะเชิญมาให้ด้วยแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะทางฝั่งของกระทรวงแรงงานก็อยากรู้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
1: ไม่เราก็เห็นอยู่ว่ามันเข้าครม.แล้วผมก็เลยรีบคุยกับท่านบอกเชิญท่านมาผมรู้ต้องมีคำถามผมไม่อยากตอบเองหรอกจริงๆอ่ะ
0: ขอบคุณอาจารย์มากๆที่มีคุณค่าในหลายๆเรื่องและให้ความรู้หลายๆเรื่องนะคะว
1: ัน
0: นี้หมดเวลาแล้วค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: เสียงอะไรอ่ะ
8: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะ
7: ถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
8: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
7: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
9: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
11: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
10: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
11: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
12: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
4: สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในช่วง 2-3 วันนี้ถือเป็นสงครามเต็มรูปแบบแล้วครับไม่เลือกเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นทหารหรือพลเรือนและไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามแต่ถ้าหากมีฐานทัพสหรัฐอยู่อิหร่านก็ถือเป็นเป้าหมายความชอบธรรมน่าสนใจครับว่าจอร์แดนกลายเป็นเป้าการโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงในช่วงนี้มีคำถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะฐานอเมริกันตาย2สูญหาย1บาดเจ็บไม่ต่ำกว่า20คนที่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนเป็นข่าวใหญ่ที่จะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าจะต้องเดินหน้าจะลุยต่อปราบอิหร่านให้ราบคาบหรือว่าจะประกาศชัยชนะแล้วก็ถอยเพราะว่ามันไม่ใช่ทางเลือกง่ายๆอีกต่อไปสำหรับโดนัลด์ทรัมป์การที่อิหร่านพุ่งเป้าไปที่จอร์แดนซึ่งสำหรับจอร์แดนแล้วเนี่ยอยู่จะเรียกว่าใกล้ก็ได้จะเรียกว่าไกลก็ได้จากอิหร่านเส้นทางระหว่างจอร์แดนกับอิหร่านนั้นหนึ่งไม่มีพรมแดนต่อกันนะครับจุดที่ใกล้ที่สุดก็ประมาณ 500-600 กิโลเมตรมีอิรักอยู่ตรงกลางถ้าบินไปก็ประมาณ2ชั่วโมงเสร็จๆแต่เป้าหมายก่อนหน้านี้สำหรับอิหร่านแล้วคือประเทศในอ่าวเปอร์เซียซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับอิหร่านมากไม่ว่าจะเป็นซาอุและประเทศที่เล็กลงซึ่งเรียกว่าอยู่ตรงกันข้ามฝั่งของอิหร่านเลยไม่ว่าเป็นคูเวตบาเรน UAE โอมานล้วนแล้วแต่กลายเป็นเป้าการโจมตีแต่รอบนี้หนักไปทางจอร์แดนเหตุผลสำคัญอิหร่านคงไม่ต้องการเปิดศึกโดยตรงกับจอร์แดนครับแต่ว่าจอร์แดนเป็นที่ตั้งของกำลังทหารสหรัฐมีบทบาทในการโจมตีอิหร่านหลังทหารอเมริกันเสียชีวิตจากการโจมตีล่าสุดสหรัฐก็ได้ตอบโต้โดยการโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ทำให้วงจรตอบโต้ยิ่งทวีความรุนแรงหนักยิ่งขึ้นฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ควรแก่การวางแนววิเคราะห์อย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริงเพราะว่าปัจจัยหลักเกี่ยวกับการที่อิหร่านถล่มจอร์แดนอย่างหนักหน่วงจุดเป้าหมายสำคัญคือฐานทัพสหรัฐโดยเฉพาะฐานทัพอากาศที่ใช้สนับสนุนปฏิบัติการโจมตีอิหร่านหลังจากสหรัฐโจมตีอิหร่านต่อเนื่องเรียกว่า8คืนซ้อนกันเนี่ยอิหร่านประกาศว่าจะโจมตีฐานทัพสหรัฐทุกแห่งในภูมิภาคที่เกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารไม่ว่าจะอยู่ในจอร์แดนคูเวตบาเรนหรือกาตาร์แต่ที่น่าสนใจคือจอร์แดนเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐมาตลอด จอร์แดนอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพและระบบป้องกันภัยทางอากาศรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคในมุมมองของอิหร่านประเทศใดก็ตามแต่ที่เปิดพื้นที่ให้กองทัพสหรัฐใช้งานย่อมกลายเป็นเป้าหมายทางทหารได้และถ้าทหารอเมริกันเสียชีวิตมากขึ้นอิหร่านก็ประเมินแล้วครับว่าจะมีแรงกดดันทางการเมืองในสหรัฐเพิ่มขึ้นอาจจะทำให้อเมริกาต้องทบทวนการปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคถึงแม้ว่าอิหร่านยิงเข้าไปในจอร์แดนแต่คำแถลงของอิหร่านก็ยังระบุว่าเป้าหมายคือฐานทัพและผลประโยชน์ของสหรัฐในจอร์แดนไม่ใช่รัฐบาลหรือประชาชนจอร์แดนแต่ว่าการยิงขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากย่อมหนีไม่พ้นครับเพิ่มความเสี่ยงต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของจอร์แดนเองการที่อิหร่านพุ่งเป้าไปที่ฐานทัพยุทธศาสตร์สำคัญการโจมตีเริ่มต้นที่คิงฟาซาลแอร์เบสซึ่งเป็นจุดแรกที่ถูกถล่มในระลอกเดือนกรกฎานี้ตามมาด้วยการโจมตีฐานทัพพรินซ์ฮัสซันแอร์เบสและมูวัฟักซาอุดีแอร์เบสที่เมืองอัสรักฐานทัพเหล่านี้ตั้งอยู่ห่างไกลจากพรมแดนอิสราเอลแค่ประมาณ100กิโลเมตรเท่านั้นครับและเป็นจุดติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศที่หนาแน่นที่สุดนี่แหละคือจุดที่อิหร่านต้องการจะทำลายให้ได้การใช้โดรนของอิหร่านในการถล่มโจมตีเป้าหมายเหล่านี้เพราะว่าหน่วยขีปนาวุธนำวิถีของอิหร่านนั้นถูกทำลายไปพอสมควรจากการสู้รบก่อนหน้านี้อิหร่านจึงปรับมาใช้ฝูงโดรนจำนวนมหาศาลที่บินต่ำและช้าเพื่อจะท่วมใช้วิธีการท่วมระบบเรดาร์ปฏิบัติการนี้พุ่งเป้าทำลายระบบต่อต้านอากาศยานแพทริออตของสหรัฐและโครงสร้างพื้นฐานของนาโต้จอร์แดนจึงอยู่ในข่ายที่กลายเป็นเป้าหลักและจอร์แดนเองนั้นก็ไม่มีทางเลือกครับนอกจากจะต้องให้อเมริกันเป็นฝ่ายตอบโต้เพราะจอร์แดนเองไม่ต้องการที่จะเป็นคู่สงครามกับอิหร่านเพราะไม่มีใครรู้ครับว่าถ้าหากสหรัฐตัดสินใจถอนกลับบ้านประกาศชัยชนะและถอนกลับบ้านจอร์แดนและประเทศในอ่าวเปอร์เซียทั้งหลายเนี่ยจะวางตัวอย่างไรข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่และหลายประเทศในตะวันออกกลางก็เริ่มคิดถึงแม้จะไม่พูดออกมาชัดๆดังๆแต่ก็เริ่มรู้แล้วล่ะครับว่านี่เป็นจุดหัวลี้หัวต่อที่สำคัญเพราะว่านี่คือสงครามระหว่างอเมริกากับอิหร่านที่ต่างคนต่างถอยกลับไม่ได้แล้วสำหรับอิหร่านนั้นนี่คือสงครามตัดสินความเป็นความตายเพราะว่าถ้าแพ้นี่จะถูกลบล้างไปทั้งระบอบการปกครองหมดเลยฉะนั้นไอแรงฮึดสู้ก็ดีและการที่สร้างความประหลาดใจให้กับสหรัฐคือ 2-3 วันที่ผ่านมานั้นอิหร่านยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่สามารถบังคับทิศทางได้ด้วยถือว่าเป็นระบบขีปนาวุธที่ทันสมัยมากๆฝั่งอเมริกาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าสงสัยจีนและรัสเซียจะแอบช่วยพัฒนาอาวุธเหล่านี้หรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่เรากำลังเห็นว่าอเมริกานั้นสงครามคือการสั่งสอนอิหร่านแต่สำหรับอิหร่านนั้นนี่คือการจะอยู่รอดหรือไม่รอดดังนั้นเขาแพ้เกมนี้ไม่ได้แพ้เกมนี้คือหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแต่สำหรับอเมริกาและอิสราเอลนั้นนี่คือการสั่งสอนอิหร่านเท่านั้นดังนั้นเมื่อเป้าหมายต่างกันเมื่อความกดดันต่างกันเราจึงเห็นว่าทั้งสองฝ่ายนั้นมีวิธีคิดและมีปฏิบัติการทางทหารที่ต่างกันพอสมควรแต่น่าตกใจคือสงครามนี้มันผ่านจุดของการเลี้ยวกลับแล้วครับไม่มีใครรู้ว่าจากนี้ไปถ้าถล่มโจมตีกันหนักจะจบลงอย่างไรใครจะเป็นผู้ประกาศยอมแพ้ก่อนซึ่งผมยังมองไม่ออกและมองไม่เห็นในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี
3: ้สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 105.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เสียงอะไรอ่ะ
7: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี้
6: ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
7: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรมดิเอลโมโรรัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Neo Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Neo Vision Plus นะครับผมวรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับผมอ่ะก็มีหลายสถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องสถานการณ์ตึงเครียดที่เกิดขึ้นที่ช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็การโจมตีไปมาระหว่างกันอย่างรุนแรงทีเดียวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งเรื่องอื่นที่น่าสนใจพูดคุยร้องกันกับดร.สมบูรณ์สายเชื้ออาจารย์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับผมก็ดูเดือดเอาการทีเดียวนะครับแต่ว่าที่ดูเดือดไม่แพ้กันคือเมื่อช่วงเกือบเช้ามืดที่ผ่านมาผลฟุตบอลโลกอดพูดไม่ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ได้ติดตามข่าวหรืออาจจะไม่ได้เจอรายการสดนะอาจารย์แชมป์ฟุตบอลโลกก็ตกเป็นของสเปนนะครับเมื่อวานนี้แต่ว่าไฮไลท์ช่วงท้ายตอนมอบโทรฟี่หรือว่าช่วยรางวัลฟุตบอลโลกเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏตัวด้วยนะครับที่กลางสนามบนเวทีในการมอบแล้วก็ยืนถ่ายรูปกับนักเตะสเปนไม่ยอมลงจากเวทีนึกไม่ออกเลยว่าเขากำลังสู้รบกันอยู่นะครับสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอาจารย์ดูแล้วประเทศนี้ทำอะไรที่มันย้อนแย้งกันได้ในเวลาเดียวกันนะอาจารย
3: ์อ๋อก็ต้องอย่างเงี้ยครับบางทีต้องบอกว่า life must go on นะใช่ไหมครับคือเรื่องฟุตบอลนี่ก็เป็นเรื่องที่อเมริกากำลังเป็นเรื่องที่มีความนิยมค่อนข้างเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยอเมริกาเองก็ต้องการที่ใช้ตัวเองได้มีบทบาทตรงนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ฟุตบอลหรือบอลที่เราเล่นกันเนี่ยจะเป็นบอลที่ทางยุโรปให้ความสำคัญมากกว่าอเมริกาปกติแทบไม่รู้จักเลย
2: ครับ
3: แต่ผมคิดว่าเรื่องสเปนเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าอย่างที่เราทราบนะครับว่าทรัมป์เนี่ยโกรธสเปนมากนะครับเพราะว่าสเปนเนี่ยเป็นประเทศนาโต้ซึ่งประเทศเนโต้ซึ่งไม่ร่วมมือกับอเมริกาไม่สนับสนุนอเมริกาที่ใช้ฐานทัพเนโต้เนี่ยจะไปโจมตีอิหร่าน
2: คร
3: ับทรัมป์เนี่ยประกาศต่อว่าต่อค้านสเปนว่าจะเลิกคบกับสเปนจะไม่หันการค้าขายกับสเปนเลย
2: โอ
3: ้สักสตังแดงเดียวนะครับ
2: ที
3: ่มันทำไม่ได้เพราะว่าอเมริกาเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหภาพยุโรปทั้งหมดซึ่งสเปนก็เป็นหนึ่งในประเทศในสหภาพยุโรป
2: ครับ
3: แต่การที่ทรัมป์ต้องมายืนเนื่องไหมครับต้องยืนข้างๆนักเตะสเปนซึ่งได้เป็นแชมเปี้ยนบอลโลกด้วยแล้วต้องมายืนต้องมามอบเหรียญให้ด้วยเนี่ยมันก็กลายเป็นอีกมิติหนึ่งไปเลยทั้งที่ทรัมป์เคยพูดว่าจะพูดง่ายๆคือพูดว่าจะไม่คบสเปนนะครับ
2: โอ้แต่ว่าคนอย่างโดนัลด์ทรัมป์ทำได้หมดทุกอิริยาบถถ้าเรื่องของการแสดงนี้เรื่องเก่งมากครับอาจารย
3: ์คือแต่แกก็ยังทราบใช่ไหมว่าวันก่อนหน้าแกก็ยังไปพูดโม้ยเลยเรื่องว่าที่แกทำให้คนนักเตะบอลของอเมริกาเนี่ยที่โดนใบแดงแล้วถูก
2: ขัง
3: ได้ก็จริงๆก็เป็นทำให้คนเขารู้สึกไม่พอใจอย่างมากนะครับว่าเขาไปแทรกแซงทำไมเสียภาพพจน์ของการเป็นเจ้าภาพที่ดีไปเยอะเลยผมคิดว่า
2: จริงครับจริงเหตุการณ์นั้นทำให้หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ใช่ครับ
3: ครับคราวนี้กลับมาเรื่องของอิหร่านเองก็อย่างที่เราทราบว่าเรื่องนี้มันเห็นชัดแล้วว่าอย่างที่ผมเคยคุยกับคุณวรพงษ์ไปตั้งแต่แรกแล้วผมก็สงสัยว่า MOU เนี่ยมันจะไปไม่รอดมันก็ไปไม่รอดจริงๆ
2: จริงๆยังไม่ได้เซ็นกันเลยหรือเซ็นไปแล้วอาจารย
3: ์เป็นไปแล้วครับเซ็นไปแล้วครับทางฝ่ายผู้นำของอิหร่านประธานาธิบดีของอิหร่านเขาก็บอกว่าเนี่ยดูซิเห็นเลยมั้ยว่าไอ้ลายเซ็นของทรัมป์เนี่ยไม่มีค่าเลยเซ็นไปแล้วก็คุยกันรู้เรื่องคือตอนนี้ก็เป็นถึงจุดที่อเมริกาเนี่ยโจมตีอิหร่านต่อเนื่องติดต่อกัน9วันนะครับแล้วก
2: ็
3: ทำความเสียให้อิหร่านเยอะอิหร่านก็ตอบโต้อย่างค่อนข้างจะเต็มที่แล้วก็ฐานอเมริกาก็ตายเพิ่มอีกแล้วเป็น3คน
2: ครับ
3: อย่างมันก็คือตอนนี้ไม่ต้องมาพูดแล้วล่ะว่าปีมีซีสไฟร์มันไม่มีไม่ต้องไปพูดแล้วเรามีการหยุดรบมันไม่
2: ม
3: ีต้องไปพูดหรอกว่าเรือผ่านช่องแคบพอมูซ่ามันผ่านไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันเบรนท์ก็กลับขึ้นไป90เหรียญอีกแล้ว
2: ใช่ครับใช่
3: นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันประเด็นคือโอเคแล้วไปยังไงต่อ
2: ใช่ไปยังไงกันต่อ
3: คือไอ้กรอบ MOU เนี่ย
2: เริ่มกังวลมากขึ้นครับ
3: กรอบของ MOU เนี่ยมันไม่มีกรอบให้แล้วล่ะฉะนั้นตอนนี้จะกลายเป็นว่าฝ่ายไหนอึดกว่ากันแล้วตอนนี้ต่างฝ่ายต่างตอบโต้กันคือนึกออกไหมครับว่าเราเคยนึกว่าการจะสงบศึกได้จะยิงได้ต้องใช้การทูตตอนนี้การทูตมันหมดแล้วก็กลายเป็นกลับมาเป็นการทหารอีกแล้ว จน
2: มันปิดประตูไปเลยเหรออาจารย์เรื่องการเจรจานี้ปิดประตูไปเลยใช่ไหมถ้าตามสถานการณ์แบบนี้คร
3: ับ ทำแกอ้างว่าอิหร่านอยากเจรจาเหลือเกินแต่อิหร่านเขาบอกว่าอย่างนี้เขาไม่เจรจาตรงกันข้ามอิหร่านเนี่ยขู่ด้วยซ้ำว่าถ้าทำแบบนี้เดี๋ยวจะมีการสู้รบกันอย่าง 100% เลยอย่างเต็มรูปแบบเลยด้วยซ้ำ
2: ครับครับ
3: ฉะนั้นก็ไม่ทราบว่าจะเชื่อฝ่ายใดดีแต่ผมคิดว่าตอนนี้ไม่รู้จะนึกออกไหมว่าสมมติว่าคณะเจรจาจะมาคุยกันไม่รู้จะคุยกันยังไงผมนึกไม่ออกฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าโดยปริยายเนี่ยคงจะต้องหยุดติการคุยกันไปก่อน
2: ถ้าเราแยก2ผลกระ

0: อิหร่านเขาตอบโต้คือตอบโต้ฐานทัพของอเมริกาในประเทศนั้นๆเนี่ยครับฐาน
1: เขา
0: อ
1: ก
0: เ
1: ็
0: ม
1: จ
0: ระ ิก
1: กล
0: า
1: ายเป็นเขาก็จะมีศัตรูในประเทศนั้นหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆถูกไหม
0: อ๋ออิหร่านเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วนี่ครับเขาไปคิดว่าเขาจะตอบโต้ที่เขาตอบโต้ได้ก็คือยิงไปสู่ฐานทัพของอเมริกาในประเทศนั้นๆประเทศนั้นๆถือว่าเป็นประเทศที่ไปร่วมมือกับอเมริกาเองก็กลับมาเรื่องเดิมที่ผมบอกนะครับว่าเดิมทีประเทศอาหรับต่างๆเนี่ยเขานึกว่าการมีฐานทัพอเมริกาเนี่ยจะเป็นตัวประกันจะเป็นตัวช่วยประกันให้เขาไม่ต้องรบไม่ต้องโดนโจมตีจะ
1: ค
0: เ
1: ร
0: ป็
1: ัน บ
0: ตัวป้องกันซึ่งมันตรงกันข้ามกันกลายเป็นว่าการมีฐานทัพของอเมริกาเนี่ยเป็นทําให้ตัวเองเป็นเป้าฉะนั้นม
1: ใ
0: ั
1: ช
0: นจะ
1: ่
0: มีการเปลี่ยนอย่างที่บอกมีการเปลี่ยนในมุมมองและด้านภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างมากแต่
1: นั่
0: ใน
1: หมายว่าอิหร่านไม่กล้าที่จะไปโจมตีหรือไม่คิดจะโจมตีในสหรัฐโดยตรงอยู่แล้วตอนนี้คือโจมตีฐานทัพของสหรัฐในประเทศอื่นมากกว่า
0: ผมคิดว่าไม่ใช่นะครับคือถ้าอิหร่านเขาจะสามารถจะยิงจรวดหรือโดรนไปทําให้เรือรบอเมริกาล่มได้คงอยากทําแต่ว่ายังทําไม่ได้เพราะว่าเรือรบก็คงมีระบบป้องกันที่ดีมากนะครับต้องเข้าใจแล้วก็อย่างที่เราทราบก็ที่เราเคยคุยกันครับว่าทางอิสราเอลก็เคยไปบอกเล่าให้อเมริการู้ว่าอิหร่านเขาก็มีแผนที่จะลอบฆ่าลอบสังหารประธานาธิบดีทรัมป์อยู่แล้ว
1: ค
0: ฉะ
1: ่
0: น
1: ะ
0: ั้นไม่ใช่ว่าคนอเมริกาคนอื่นที่อื่นจะไม่ได้เป็นเป้านะครับยังเป็นเป้าเพียงแต่ว่าเป็นเป้าอันไหนที่เป็นซอฟต์ทาร์เก็ตอันไหนที่โจมตีได้ในโจมตีไม่ได้ในเรื่องนั้น
1: โอ้โหครั
0: ต
1: บ
0: อนนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าอิหร่านจะโจมตีฐานทัพของอเมริกาที่ถูกใช้ในการมาโจมตีอิหร่านเป็นการตอบโต้แบบทิดฟอร์แทดเลยคือมัวไปไกลมาเลย
1: ตาต่อตาฟันต่อฟันน้องๆนะ
0: ไม่ว่าฐานทัพจะอยู่ที่บาเรนจะอยู่ที่คูเวตจะอยู่ที่อิรักเนี่ยพร้อม
1: ค
0: ท
1: ร
0: ี
1: ั
0: ่
1: บ
0: จะดีหมดผมคิดว่าภาพตอนนี้เป็นอย่างนี้คราวนี้คําถามว่าแล้วต่อเนื่องเนี่ยอะไรกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปที่หนึ่งก็ชัดเจนแล้วว่าตอนนี้ช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยไม่มีใครกล้าใช้ไม่ว่าจะไปทางเลียบข้างโอมานหรืออะไรก็ตามคําถามต่อไปก็คือว่าอย่างนี้ราคาน้ำมันจะปรับเพิ่มขึ้นต่อไปไหมก็ดูเหมือนราคาน้ำมันก็จะปรับเพิ่มขึ้นคํา
1: ค
0: ถ
1: รา ั
0: ม
1: บ
0: ก็คือมันจะรุนแรงต่อไปไหมก็มีความเป็นไปได้ที่จะรุนแรงต่อไปอีกเพราะอิหร่านเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ลดละแล้วก็จริงๆเขายังไม่ได้ใช้ไอ้ไพ่อีกใบหนึ่งของเขาใช่ไหมครับก็คือพวกกลุ่มฮูตีสใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แคบตรงทะเลแดงอีกอันหนึ่ง
1: ใ
0: ซ
1: ช
0: ึ่ง
1: ่
0: ถ้าอันนั้นเกิดขึ้นเนี่ยอันนั้นผมคิดว่าเป็นกรณีที่แย่เลวร้ายที่สุดว่าถ้าอันนั้นเกิดขึ้นก็จะยิ่งทําให้ราคาน้ํามันปรับเพิ่มไปอีกอันนี้มันมีผลกระทบต่อเนื่องมาคือไม่ใช่ราคาน้ำมันดิบอย่างเดียวที่เล่าให้ฟังคราวที่แล้ว
1: ครั
0: เป
1: บ
0: ็นผลต่อพวกผลผลิตของน้ำมันดิบด้วยก็คือพวกน้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันเครื่องบินเจ็ตฟิวเนี่ยซึ่งตอนนี้โรงกลั่นต่างๆเนี่ยมันจะกลั่นออกมาไม่พอ
1: ค
0: แล
1: ร
0: ้
1: ั
0: ว
1: บ
0: อย่างที่เล่าให้ฟังคราวที่แล้วคือต่อเนื่องว่ายิ่งยูเครนโจมตีโรงกลั่นของรัสเซียเท่าไหร่แล้วรัสเซียส่งออกโรงส่งออกน้ำมันไม่ได้ส่งออกทอดผลผลิตน้ำมันไม่ได้เนี่ยความความขาดแคลนของพวกน้ำมันดีเซลน้ำมันเจ็ตฟิวเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้น
1: ครับ
0: กระทบสับกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเปรียบเทียบให้ดูว่าเราผมเคยคุยว่า IMF ที่เพิ่งประเมินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าให้เศรษฐกิจโลกโตได้3%เนี่ยของปีนี้เนี่ยนะครับแล้วก็โตขึ้นอีกหน่อยหนึ่งสำหรับปีหน้าจำได้2.3.2หรือ3.3%เนี่ยบน
1: คร
0: พ
1: ับ
0: ื้นฐานของการคาดการณ์ว่าช่องแคบฮอร์มุซเริ่มเปิดในเดือนนี้และใช้ได้ตามปกติในเดือนมีนาคมของปีหน้าถ้าไอ้สมมติฐานนี้มันผิดเนี่ยไอ้ตัวเลขการคาดการณ์นี่ก็ผิดไปด้วยนะครับก็ผิดไปด้วยภาพโดยรวมๆเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้สําหรับเศรษฐกิจโลกคราวนี้สำหรับประเทศไทยเราเนี่ยมันก็ยิ่งกลับมาสําคัญมากคือว่า
1: ครับ
0: เราจะต้องตั้งใจจะเปลี่ยนผ่านจริงๆนะครับจากการใช้พลังงานที่เป็นฟอสซิลพลังงานที่เป็นน้ำมันที่เป็นแก๊สธรรมชาติเนี่ยไปสู่พลังงานสะอาดไปสู่พลังงานทางเลือกจริงๆเช่นเงิน200,000 ล้านบาทในของพรก.เนี่ยคงจะต้องตั้งใจใช้ให้มันได้ผลประโยชน์มากที่สุดจริงๆอันนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าตอนนี้เรามีเงินแล้ว200,000 ล้านเรามีคณะกรรมการมากั้นกรอง

0: แล้วแต่ว่าปัญหาอย่างที่เราเห็นหลายๆท่านมาให้ความเห็นก็คือว่าถ้าให้มีคณะกรรมการมานั่งรอกลั่นกรองว่าจะมีให้หน่วยงานต่างๆส่งโปรเจกต์ส่งโครงการ
1: ครับ
0: มาประกวดให้อนุมัติเนี่ยมันจะกลายเป็นเบี้ยหัวแตกใช่ไหมครับพูดว่าเดี๋ยวจะมีเสาไฟฟ้าโซลาร์เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวออกไหมครับเครื่องสูบน้ำเกษตรโซ
1: เรื่
0: ล
1: อง
0: ่าม
1: ันยิบย่อยมากครับ
0: จะมีรถบัสโซล่าจะมีอะไรก็ติดโซล่าไปหมดเลยซึ่งมันไม่ได้เป็นการตอบโจทย์จริงๆเพราะว่าตอบจริงๆประเทศไทยคือเราตอนนี้เราผลิตไฟฟ้าโดยการใช้พลังงานที่เป็นแก๊สธรรมชาติเป็นหลักซึ่งจริงๆมันต้องไปปรับระบบการผลิตไฟฟ้าไปเลย
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้มันต้องใช้การมองภาพแบบท็อปดาวน์คือวางแผนตั้งแต่บนลงมาล่างว่าโอเคคุณจะปรับไอ้กริดหรือว่าสายส่งยังไงให้สามารถที่มีการซื้อขายไฟในสายไฟได้ที่เราเคยได้ฟังมาที่แล้วฉะนั้นผมคิดว่า
1: ครับ
0: มาเรื่องเดิมนะครับว่าหนึ่งต้องดูเรื่องแผนของการเปลี่ยนผ่านจริงๆว่าจะเปลี่ยนผ่านไปยังไงกับสองเนี่ยต้องยอมรับสภาพว่าถ้าราคาน้ำมันโลกขึ้นถ้าราคาดีเซลขึ้นถ้าราคาเบนซินขึ้นเนี่ยเราต้องยอมให้ราคาต่างๆพวกนี้ในประเทศไทยขึ้นตามไปด้วยเพื่อสะท้อนไอ้ความหายากของทรัพยากรในนี้จริงๆนะครับคือภาพโดยรวมๆเนี่ยก็เป็นตรงนี
1: ้หมายความว่าจริงว่าตอนนี้สถานการณ์พอมาถึงจุดที่ปะทะกันหนักเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันคงจะขยับไปไกลกว่า90เหรียญที่ตอนนี้อยู่ตรงนี้แน่ๆถูกไหมครับ
0: ไม่แน่ครับแต่ว่ามันยากที่จะเห็นที่น้ำมันจะลงแต่แม้เราเคยคุยกัน3อาทิตย์ที่แล้วนึกว่าจะลงไปอยู่ที่70ใหม่หรือ60ใหม่มันก็ลงไปที่70ได้แป๊บเดียวกลับขึ้นมาเป็น90
1: แต่ตอนนั้นจำได้ตอนสถานการณ์ยูเครนรัสเซียเราเคยโหทะลุ100เหรียญยังมีเลยตอนนั้นนะ
0: ใช่ครับครั้งนี้ก็100เหรียญก็ได้ไงครับแล้วก็ไหลลงมาคราวนี้คำถามคือว่าไปข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่ IMF ว่าไหมนึกว่าเปิดช่องแคบได้เป็นปกติภายในเดือนมีนามันน่าจะไม่ใช่แล้วอ่ะ
1: จริงครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องกลับไปดูใหม่ว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบเนี้ยจะต้องดำเนินนโยบายยังไงสำหรับประเทศไทยนะครับแล้วก็ยังมี
1: แบบนี้ทั่วโลกก็จับตาดูสถานการณ์พลังงานทุกคนไม่ได้คิดก็คงคิดเหมือนเราอ่ะคงไม่ใช่เฉพาะไทยที่คิดเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทนนะครับอาจารย
0: ์คือผมใช่ครับผมคิดว่าหลายคนหลายประเทศก็คงต้องดูเรื่องนี้ต่อไปแต่ว่าหลายๆอย่างมันยังเป็นเรื่องที่ยังมีความไม่ชัดเจนด้วยใช่ไหมครับว่าเรื่องยูเครนกับรัสเซียเป็นยังไงจีนเองตอนนี้เขาก็ที่ผ่านมาจีนเขาพยายามซื้อน้ำมันดิบน้อยพยายามกลั่นน้ำมันน้อยแต่ว่าเขาอั้นได้นานแค่ไหนนะครับประเทศอื่นๆก็เหมือนกันในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยก็พยายามหลังจากที่ทราบเขาปล่อยน้ำมันที่อยู่ในสต๊อกที่น้ำมันที่อยู่ในสต๊อกของเขาออกมาแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับประเทศใหญ่ๆที่เขามีน้ำมันที่เขาเก็บไว้เป็นภาวะฉุกเฉินเนี่ยพอใกล้ที่จะสักประมาณเดือนกันยาตุลาเนี่ยเขาจะต้องไปซื้อสต๊อกกลับเข้ามาใช่ไหมครับไอ้สต็อกที่มันลง
1: พอเอาพอสต็อกมาใช้ก็ต้องไปซื้อกลับมาเขาไว้ที่สต็อกเหมือนเดิมเติมสต็อกไว้ให้เต็ม
0: 1กับ2เนี่ยพอใกล้ๆสักตุลาเนี่ยมันจะต้องรีบซื้อสต็อกเพิ่มเพื่อจะเตรียมสำหรับหน้าหนาว
1: อ๋อใช่ใช่
0: เข้ามาที่ทางด้านตะวันตกด้วยดังนั้นไอ้ดีมานด์สำหรับน้ำมันเนี่ยมันคล้ายๆกับพยายามชะลอไปได้ถึงจุดหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวจะต้องมีการซื้อกลับมาอีกมันก็มีความเสี่ยงจริงๆว่าไอ้ราคาปัจจุบันเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ถ้าช่องแคบไม่เปิดถ้าไอ้ความสงบมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันราคาน้ำมันอาจจะกระเด้งขึ้นได้อีกรอบหนึ่งเหมือนกันก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าต้องดูให้ดีว่า
1: คือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์สงครามที่ช่องแคบฮอร์โมสเป็นต้นมามันก็ปิดเปิดๆต่อให้เปิดมันก็ไม่ได้เปิด 100% อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยผมว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนจะเข้าใจได้ว่ามันอาจจะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาช่องแคบนี้เลยในอนาคตเป็นไปได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเพราะว่าช่องแคบนี่มัน 20% ของน้ำมันใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เดิมทีมีเรือผ่านช่องแคบไปเป็นประมาณ100กว่าลำต่อวันคราวนี้ล่าสุดตอนหลังๆเนี่ยที่นึกว่าเปิดแล้วนั้นก็เปิดได้แค่30ลำต่อวัน
1: อ ครับ
0: ล่าสุดต่อหลังนี่แทบจะไม่มีเลยสักลำเดียวต่อวันส่งมาทางอื่นเนี่ยเขาพยายามส่งมาทางอื่นแต่ว่านึกออกไหมครับว่า 20% ก็คือ20ล้านบาร์เรลเนี่ยที่ผ่านมาตามที่มีการประเมินเนี่ยที่ส่งไปตามท่อและทางอื่นๆมันก็ส่งไปได้สักประมาณ 6-7 ล้านบาร์เรลเท่านั้นเองอเมริกาพยายามเร่งผลิตเติมเข้ามาอีกก็ได้ประมาณสัก 3-4 ล้านบาร์เรลเท่านั้นเองใช่มันก็ยังหายไปครึ่งหนึ่งของ10ล้านถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะครับประมาณงั้นการขาดแคลนเนี่ยมันก็กำลังเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับว่ามันมีบางกรณีที่มีการใช้ strategic reserve ปล่อยออกมามีการกรณีที่ที่ประเทศจีนโดยเฉพาะเนี่ยเขาก็ชะลอการซื้อน้ำมันดิบเพราะว่าเขาชะลอการกลั่นออกไปด้วย
1: คร
0: ับ เริ่มเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาว่าไอ้ผลผลิตของการกลั่นมันเริ่มขาดแคลนนะครับประเทศไทยเราจะยังไม่รู้สึกเพราะเราก็กลั่นเกินความต้องการแล้วก็ห้ามส่งออกของเราไป
1: ครับ
0: ไอ้ถามว่าการขาดแคลนมันกำลังมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าไม่แก้ปัญหาเรื่องช่องแคบพอมูสในที่สุดแล้วมันขาดแคลนทั้งต้นน้ำและปลายน้ำได้เลยจริงๆภายในสัก3เดือนข้างหน้า
1: แล้วถ้าสถานการณ์มาถึงวันนี้เนี่ยนะที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยอาจารย์เรามองไม่เห็นหนทางว่ามันจะจบยังไงแล้วมันจะยืดเยื้อโหเหมือนอย่างที่เราเคยไม่เคยคิดว่ายูเครนและเซียล่าสุดก็ยังถล่มกันอยู่เลยยังมันจะไปอย่างนั้นเลยไหมฮะ
0: ไม่ทราบจริงๆครับเพราะว่าอเมริกาก็นึกว่าอิหร่านจะยอมแพ้ตั้งหลายครั้งอิหร่านเขาก็อึดอยู่เนี่ยคราวนี้ก็ไม่รู้ว่าใครจะอึดแค่ไหนแต่ตอนนี้เหมือนกับกำลังก็ต้องประลองกำลังกันอยู่ใช่ไหมครับว่าใครแข็งแรงกว่ากันอเมริกาคงคิดว่าทำแบบเนี้ยเดี๋ยวอิหร่านต้องยอมเข้ามาหาอเมริกามาโต้เจรจาอิหร่านก็นึกว่าทำแบบนี้เดี๋ยวฐานอเมริกาตายไปหลายคนเนี่ยเดี๋ยวอเมริกาก็ต้องทำเป็นก้อมแกล้มแล้วก็เลิกไปแล้วก็ให้อิหร่านคุมช่องแคบคือเห็นชัดเลยว่าอย่างที่ผมเคยคุยนะครับเห็นชัดเลยว่าอิหร่านเขามองแล้วว่าช่องแคบฮอร์มูซต้องเป็นของเขาพูดตรงๆนะครับเห็นชัดเลยว่าพฤติกรรมเขาสะท้อนเห็นว่าช่องแคบฮอร์มูซต้องเป็นของเขา
1: ซึ่งเดิมมันก็ไม่ได้เป็นซึ่งเดิมมันเป็นของเขาเหรอมันก็ไม่ได้เป็นของเขาก่อนที่มีสงคราม
0: ไม่ใช่ไงแต่ตอนนี้สำหรับเขาเนี่ยกลายเป็นว่าช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยมันเป็นทั้งความสำคัญทางด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจแล้วคือช่องแคบ
1: ครับ
0: เป็นอำนาจต่อรองทางด้านความมั่นคงช่องแคบเป็นอำนาจที่เขาจะต้องเก็บค่าตรงแล้วสำหรับผมคิดว่าอิหร่านคิดชัดเจนแล้วว่าดูออดายแล้วนะครับว่ายังไงก็ต้องเอาให้ได้ช่องแคบผมเข้าใจว่านะครับทำยังไงก็ต้องให้ได้ต้องคุมให้ได้เพราะว่าดาวมีอำนาจต่อรองทางด้านการทหารทางด้านความมั่นคงมีอำนาจที่จะใช้เก็บภาษีเพื่อที่จะฟื้นฟูประเทศเขาไม่ได้คิดว่าจะพึ่งอเมริกัน
1: เป็นไปได้ไหมครับที่ประเทศในอ่าวอาหรับต่างๆใช้คือทรัมป์อาจจะไม่ได้ใช้ตัวเองในการที่จะเป็นคนสงบสงครามแต่ว่าทรัมป์อยู่เบื้องหลังแล้วใช้ประเทศต่างๆในอ่าวอาหรับไปเป็นข้อต่อรองเพื่อให้ยุติสถานการณ์นี้เพราะว่าจริงๆคนเดือดร้อนตอนนี้มันไม่ใช่สหรัฐอเมริกาแล้วมันเป็นประเทศอื่นๆที่อยู่รายรอบ
0: ก็จริงๆใช้อยู่แล้วนะครับใช้มาตลอดทุกครั้งที่มีการเจรจากันก็เจรจาผ่านคนที่3ผ่านโอมานผ่านกาตาร์ผ่านปากีสถานอยู่แล้วก็ใช้อยู่แล้วครับใช้อยู่แล้วแต่ประเทศในตะวันออกกลางประเทศอาหรับเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าต่างคนต่างกล้าๆกลัวๆใช่มั้ยนึกออกมั้ยครับอิรักก็มีคนซุนนีเยอะก็ถ้ามีคนชีอะห์เยอะก็มีใจให้กับอิหร่านในขณะกันซาอุดีเองไม่ได้มีใจให้อิหร่านแล้วก็เป็นคู่แข่งกับอิหร่านด้วยแต่ก็กลัวว่าถ้าอิหร่านล้มไปเดี๋ยวกลายว่าอิสราเอลใหญ่เกินตัวอีกนะครับ UAE จะเป็นคนที่ชัดเจนค่อนข้างที่สุดที่บอกว่าเฮ้ยผมเข้าข้างอเมริกาผมลาออกจากโอเปกเลยเป็นต้นนะครับกาตาร์กับก็อย่างที่บอกกาตาร์กับโอมานก็ท่าทางแบบอยากก็ในใจอยากจะหาทางออกร่วมอยู่ร่วมกับอิหร่านให้ได้เพราะสองประเทศนี้เขามีผลประโยชน์ใกล้ชิดกับอิหร่านเนาะแต่ละคนเนี่ยในภูมิภาคในนี้ก็ไม่ได้มีไม่ได้มีผลประโยชน์ที่ตรงกันขนาดนั้นฉะนั้นก็เลยยังเสียงแตกกันอยู
1: ่
0: แต่ในที่สุดเนี่ยก็คงหลายๆประเทศในอาหรับก็คงไม่อยากให้อิหร่านเป็นเจ้าของช่องแคบฮอร์มูซ
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่กล้าออกนอกหน้าเหมือนกันก็ปล่อยให้ทรัมป์ออกนอกหน้าต้องให้ทหารอเมริกาไปรบแทนซะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยคนที่เป็นผู้รู้เขาบอกเฮ้ยทรัมป์ถูกหลอกเข้าไป forever war อีกแล้วคือทรัมป์การหลอกเข้าไปอยู่ในสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดอีกแล้วทีนี้ทรัมป์แกก็ไม่รู้จะเอาตัวหลุดออกมายังไงหลุดออกก็ไม่ได้เข้าต่อไปก็ไม่อยากเข้าออกก็ออกไม่ได้ครับ
1: แล้วเดี๋ยวก็จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมอีกครับใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผมเคยบอกแล้วไงว่าผมคิดว่ายังไงอิหร่านก็ต้องทำให้ทรัมป์เนี่ยพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งในกลางเทอมที่ว่าเนี่ยครับแต่ครั้งนี้ปัญหาคือถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันต้องทำให้ราคาน้ำมันสูงไงครับเพราะว่าราคาน้ำมันสูงเนี่ยทำให้คนอเมริกาเดือดร้อนที่สุดคนอเมริกาจะไม่รู้เรื่องอย่างอื่นเลยเท่าไหร่เลยรู้ว่าราคาน้ำมันแพงคร
1: ับเดี๋ยวมาว่ากันต่อในเบรกหน้านะครับรวมถึงเรื่องเห็นอาจารย์จะคุยเรื่องเศรษฐกิจในบ้านเราเรื่องผู้สูงอายุเรื่องอะไรด้วยนะครับแต่ก่อนปิดเบรกนะครับอาจารย์ครับเรามีเรื่องราวดีๆก่อนนะครับสำหรับผู้ที่มองหาการออมเงินแบบง่ายๆครับวันนี้บอกเลยไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับออมได้ฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จ่ายยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจครับฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์นะครับ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center หมายเลข1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 92.5 FM The Game Radioทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยครับ
6: เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
7: Voice Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ CEO Vision Plus เรื่องสถานการณ์ที่เปราะบางเกิดขึ้นมาสักครู่อาจารย์พูดถึงผลกระทบในไทยอาจารย์ยังคงโฟกัสว่าเราต้องเข้าสู่เรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานทดแทนอันนี้ก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อนะครับอาจารย์ใช่ไหม
0: ต้องเดินหน้าต่อครับแต่ว่าเป็นปัญหาที่ทุกคนมองเห็นกันชัดเจนแล้วนะครับคืออย่างที่เคยคุยครับก็กลับมาเรื่องเดิมว่าปัจจัยการผลิตของเศรษฐกิจเนี่ยมันมีอยู่5ปัจจัยปัจจัยที่1คืออย่างที่เราคุยไปแล้วเรื่องพลังงานแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนใช่มั้ยครับปัจจัยอันนึงคือแรงงานปัจจัยอันนึงคือทุนปัจจัยอีกอันหนึ่งก็คือเทคโนโลยีปัจจัยสุดท้ายก็คือที่ดินที่ดินตัดออกไปเพราะว่ามันมีอยู่คงที่ก็ตัดไปว่าโอเคก็ต้องพยายามพัฒนาที่ดินเท่าที่มีอยู่นะครับเทคโนโลยีต้องยอมว่าส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีที่เราเอาของต่างประเทศมาแล้วเราก็หวังว่าจะไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้แม้ทั้ง AI เองเนี่ยที่เราพยายามจะไปบอกว่าเราจะมี data centerจริงๆลึกๆ ก็อยากให้ data center ไม่ใช่แค่มาใช้แต่น้ำใช้แต่ไฟของเราเราต้องการให้ data center ทำให้เราเก่งขึ้นด้าน AI ด้วยจริงๆเราต้องการแบบนั้นนี่ผมก็ตั้งคำถามว่ามันการมี data center ทำให้เราเก่งขึ้นฉลาดขึ้นหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่ถ้าทำให้ดีก็เป็นไปได้อย่างที่ผมบอกว่าที่ผมเขียนลงในบทความว่าอย่างเช่นเนี่ยมี data center มันก็มีข้อดีว่า data center อยู่ใกล้เนี่ยคุณก็ได้ข้อมูลแล้วก็ได้การใช้การบริการด้านคลาวด์ที่ดีขึ้นเร็วขึ้นเสถียรขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งมันสำคัญมากสำหรับการใช้ในบางด้านอย่างเช่นพวกด้านการเงินการเงินอย่างที่ผมอยู่ในภาคการเงินเนี่ยเราต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่เร็วมากที่เลเทนซีเขาเรียกว่าเลเทนซีหรือความหน่วงต่ำมากเนี่ยเพื่อการทำhigh frequency tradeนะครับการใช้อัลกอริทึมต่างๆที่ให้มันเร็วๆให้ค้าให้ซื้อขายได้เร็วกว่าคนอื่นเขาได้เปรียบคนอื่นเขากินส่วนต่างอาร์บิทราชเร็วกว่าคนอื่นเขาได้ประโยชน์บางทีบางคนที่เขาจะใช้อย่างเช่นใช้รีโมทเซอร์เจอรี่คนอยู่ที่หมออยู่ที่เชียงใหม่ผ่าตัดที่กรุงเทพแล้วก็ผ่าตัดรีโมทมาเนี่ยไอ้การใช้กับการใช้ทำให้มันมีความรวดเร็วความอะไรเนี่ยความแม่นยำเนี่ยก็สำคัญเป็นต้นแต่ว่าเรื่องของ AI ที่ทำให้เรามี data center แล้วเราฉลาดขึ้นเราเก่งขึ้นเนี่ยมันต้องมีนโยบายจริงๆที่จะส่งเสริมให้เกิดอันนั้นจริงๆนะครับตอนนี้เราจะไปเน้นเรื่องว่าโอ้โหเราดีใจนะที่มีคนมาตั้ง data center ให้เราเยอะแล้วก็เราดีใจนะที่เราส่งมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการทำ AI นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ก็ดีหรือพวกชิ้นส่วนต่างๆที่เรากันพูดถึงการถึงพูดถึงเรื่องPCB อะไรต่างๆก็ดีแต่ว่าผมคิดว่าภาพตรงนี้มันต้องให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นว่าเราจะทำให้เราฉลาดขึ้นพร้อมไปกับ AI ที่ฉลาดขึ้นได้ยังไงมันก็เลยกลับมาเรื่องอีกเรื่องนึงคือเรื่องทุนเงินทุนที่เรามีอยู่เยอะแล้วเรามีอยู่เยอะมีอยู่พอแล้วพี่ประเทศไทยเราที่ผ่านมาจริงๆส่งออกทุนได้ซ้ำเงินทุนเราไปลงทุนในต่างประเทศเยอะแยะด้วยซ้ำไปแล้วก็เห็นได้ชัดว่าเมื่อเทียบระดับดอกเบี้ยเราต่ำแสดงว่าต้นทุนของทุนมันต่ำมันก็แสดงว่าทุนมีเยอะงั้นจริงๆเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องทุนน้อยเทียบกับปัญหาในปัจจัยการผลิตอื่นๆน้อยนะครับน้อยเพียงแต่ว่าไม่มีโอกาสมันไม่ได้เปิดโอกาสให้เงินทุนของไทยที่มีอยู่เยอะเนี่ยได้ไปมีโอกาสไปลงทุนได้เยอะเท่าที่ควรย้ำนะครับเช่นพันธบัตรรัฐบาลไทย10ปีเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยแค่ 2% เองแสดงว่าเงินมันเหลือเยอะที่อเมริกาพันธบัตร10ปีเนี่ยได้ผลตอบแทน 4.5% เป็นต้น
1: โอ้ครับ
0: กับที่ญี่ปุ่นเองยังได้ผลตอบแทนมากกว่าที่ประเทศไทยเลยนะครับก็กลับมาเรื่องที่เราขาดแคลนอีกมากเลยคือคนที่อยู่ในวัยทำงานนะครับอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ดีไม่ดีปัญหาใหญ่กว่าเรื่องพลังงานที่เราพูดเมื่อกี้ด้วยซ้ำ
1: คร
0: ับผมเอาตัวเลขมาให้ดูผมพยายามเก็บเอาตัวเลขจริงๆมาให้ดูเท่าที่ผ่านมาแล้วตัวเลขที่คาดการณ์ไปในอนาคตนะครับประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้ครับ
1: ครับ
0: ถอยหลังกลับไปสัก30กว่าปีคือปี1990ตอนนั้นเนี่ยคิดว่าเป็นจุดที่ประเทศไทยจริงๆตอนนั้นบูมที่สุดจำได้ไหมช่วงชัชวาลแล้วก็ช่วง
1: แ
0: บ
1: บ
0: น
1: ั้
0: น
1: ครับ
0: นั้นเนี่ยมันมีความพร้อมทุกอย่างจำได้ไหมว่าตอนนั้นเรากำลังได้ใช้แก๊สธรรมชาติจากอ่าวไทยอย่างเต็มที่เลยแก๊สธรรมชาติถูกใช้ไปแปลงเป็นแปลงเป็นอุตสาหกรรมเปโตรเคมีเราสร้างท่าเรือขึ้นมาเรานำมีการลงทุนจากญี่ปุ่นเข้ามาญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตพวกชิ้นส่วนรถยนต์และรถยนต์มาที่ประเทศไทยตอนนั้นเราบูมสุด
1: ๆ
0: ของด้านเศรษฐกิจในหลายในด้านและตอนนั้นในเรื่องของประชากรก็เหมือนกันนะครับผมให้ดูตัวเลขเร็วๆประชากรไทยปี1990มีอยู่ประมาณ55ล้านคนน้อยกว่าตอนนี้ประมาณ10ล้านคนที่สำคัญคือตอนนั้นเนี่ยมีประชากรอยู่ในวัยทำงานเนี่ย35ล้านคนนะครับเป็นเด็กที่จะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่จะเป็นกำลังที่จะเป็นแรงงานในอนาคตอีก16ล้านคน
1: โอ้ก็เกือบ50ล้านแล้วตอนนั้นครับ
0: ใช่ไหมครับดูภาพเนี่ยมันโอ้โหมันเนื่องถ้าพูดซึ่งเป็นต่างชาติผมมาดูโอ้โหประเทศนี้มีประชากรอยู่ในวัยทำงานตั้งแยะแล้วก็มีเด็กที่จะเป็นกำลังซื้อในอนาคตเป็นแรงงานในอนาคตอีกตั้งแยะมีคนแก่แค่4ล้านคนเองครับ4ล้านคนใน55ล้านมีคนแก่แค่4ล้านคนแล้วก็มีmedian age หรืออายุมัธยฐานเนี่ยคืออายุตรงกลางของคนไทยตอนนั้นแค่ 24.6 ปี
1: คร
0: ับ ไทยทั้งประเทศเนี่ยประชากรส่วนใหญ่ยังอายุน้อยอยู่มาก median age แค่ 24.6 ล้านคนเท่านั้นเองนะครับนั่นคือ1990 fast forward มาวันนี้ปี2025ประชากรขึ้นเป็น 65.7 ล้านคนนะครับเด็กเชื่อไหมคุณวรพงษ์จาก16ล้านเหลือแค่ 9.5 ล้านคน
1: โอ้โหลดไปเยอะมากครึ่งๆเลย
0: 9.5 ล้านคนถ้าคุณจำได้สมัยปี1990ที่คุณวรพงษ์ยังตอนนั้นเขาอายุน้อยอยู่เนี่ย
1: คร
0: ับ แปลว่าโอ้โหสอบเข้ามหาลัยยากมากจริงไหมที่ไม่มี
1: ใช่โอ้โหแย่งกันเยอะมากเอ็นทรานซ์นี่โอ้โหคร
0: ับ เป็นการสอบ entrance เป็นเรื่องใหญ่เลยของชีวิต
1: เรื่องใหญ่มากครับเรื่องใหญ่มากจริง
0: รับรองสมัยนี้เด็กเข้ามหาลัยไม่ยากเลยจริงไหม
1: จริงเพราะคู่แข่งน้อยมาก
0: มีที่เข้าเนี่ยดีวินดีเด็กเขามีที่เข้า 3-4 ที่3ที่มหาลัย
1: เดี๋ยวนี้ก็เด็กเลือกเลยครับว่าจะเข้าที่ไหนดีไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยผมนี่โอ้โหเขาเลือกเราไม่ใช่เราเลือกเขา
0: ใช่ครับคราวนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่าจาก16ล้านเหลือ 9.5 ล้านนะเด็กนะครับนี่คือเด็กเท่านั้นนี่คือเด็กอายุนี่เด็กนี่คืออายุ0ถึง14ถึงผมว่าคือเราสามารถคำนวณออกไปได้เหมือนกันว่าประมาณนี้แหละมันก็จะมีอยู่น้อยมากนะครับปี2025อายุ15ถึง59เนี่ยมี 41.7.8 ล้านคน42ล้านคน
1: เยอะกว่า
0: ตอนปี1990เยอะกว่านะครับ
1: จ
0: ะเห็นไหมว่าในยุคใหม่เทคโนโลยีใหม่เนี่ยเด็ก15 16 17 18เนี่ยมันไม่ได้ทำงานได้เหมือนสมัยก่อนที่มันเป็นโลกมันโลเทคคืออายุน้อยก็ทำงานได้เพราะตอนนี้อายุน้อยจะหางานทำได้ยากกว่าเยอะนะครับแต่ที่สำคัญคือไอ้คนแก่4ล้านคนเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปเท่าไหร่รู้ไหม 14.5 ล้านคน
1: โอ้โหขึ้นไป46 3เท่าตัวเกือบ4เท่าเลย
0: ล้านคนก็10จาก4ล้านเป็น14ล้านนะครับตอนน
1: ี้โอ้โห
0: เป็น14ล้าน 14.5 ล้าน
1: ครับ
0: อายุมัธยฐานจากจำได้ไหม 24.6 ปีตอนนี้ 41.5 41.5 คราวนี้มองไปในอนาคตมองไปในอนาคตไปอีก15ปีตามการคาดการณ์ประชากรไทยจะลดลงจาก 65.7 หรือ 64
1: คนลดลงตายไปแต่เกิดน้อย
0: 7ล้านคนเด็กที่มีอยู่ 9.5 ล้านคนจะเหลือแค่7ล้านคน
1: ลดลงไปอีก
0: นะครับคนที่อยู่ในทำงานจะลงจากประมาณ 41.7 ล้านคนเนี่ย42ล้านคนเหลือ37ล้านคนเป็น37ล้านคนย้ำนะครับจาก40ประมาณ42ล้านเหลือ37ล้านจาก42ล้านเหลือ37ล้านก็หายไปประมาณ5ล้าน
1: 5ล้าน
0: นี่คือคนที่เสียภาษีอย่างน้อยส่วนใหญ่นี่คือคนที่เสียภาษีและคนที่อายุ60ขึ้นไปเนี่ย คือคนที่ใช้ภาษีคือต้องให้รัฐบาลอุ้มเนี่ย
1: นอกจากไม่เสียแล้วยังต้องใช้เงินรัฐบาลด้วย
0: เพราะว่าอายุ60ขึ้นไปแล้วเนี่ยคือ40ก็คือ 14.5 เนี่ยขึ้นไปเป็น20ล้านคน
1: โอ้โห20เลยนะ
0: 10ครับ20ฉะนั้น1990ที่คนแก่มีอยู่4ล้าน2540ผ่านไป50ปีมีอยู่20ล้านนะขึ้นไป5เท่า5เท่าตรงกันข้ามเด็กเนี่ยซึ่งเป็นอนาคตของประเทศเนี่ยจาก16ล้านคนเนี่ยเหลือแค่7ล้านคน
1: แค่7ล้าน
0: แล้วคนที่ยืนที่วัยเสียภาษีเนี่ยตอนนี้ในปี2540จะเหลือแค่37ล้านคนคำถามคือคน37ล้านคนเนี่ยเขาต้องเลี้ยงคนแก่ตั้ง20ล้านคนฉะนั้นสัดส่วนตอนปี2540เนี่ยนะครับ2540เนี่ยคนแก่1คนเนี่ยมีคนที่อยู่ในวัยทำงาน 1.8 คนนะ
1: 2540นี่ไม่ถึงคสนะอาจารย์ถูกไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ปีนี้2020
0: 2040ครับ2040โทษ2040นะครับ
1: 2040โอเค
0: นะครับ
1: เป็นอีก14ปีประมาณ
0: ใช่ครับใช่ครับฉะนั้นก็เลยบอกว่ามันสถานการณ์ค่อนข้างที่จะลำบาก
1: มี2วิธีอาจารย์2วิธีตามข่าวที่กำลังเป็นกระแสตอนนี้จริงได้ไหมคือ1แรงงานต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยที่มันผิดกฎหมายทั้งหลายแหล่ที่ตามจับกันอยู่เนี่ยให้ทำให้มันถูกกฎหมายและกลายเป็นแรงงานผลักดันเศรษฐกิจประเทศได้ไหมเอาให้มันถูกกฎหมายเนี่ยไหนเขาก็อยู่กันเต็มไปหมดแล้วอันที่2คือที่มีข่าวว่าอะไรนะครับลูกคนจีนสวนสิทธิ์ให้พ่อคนไทยเป็นพ่อเนี่ยก็ถ้าเขาอยากเป็นคนไทยก็ทำให้เป็นคนไทยอย่างถูกกฎหมายเพื่อขยายจำนวนประชากรวัยแรงงานหรือวัยเด็กเป็นไปได้ไหมอาจารย์สองเวนี
0: ้คือเรื่องถูกกฎหมายก็เรื่องหนึ่งนะครับคือทุกอย่างต้องให้ถูกกฎหมายอยู่แล้วคราวนี้คำถามคือเราจะใช้immigration คือใช้การที่เอาและนำเข้าแรงงานมาไหมประเทศต้องมาถกกันเนี่ยครับว่าเราจะทำไม่ทำเพราะบางคนจะบอกว่ามาแย่งงานคนไทยบางคนก็บอกไม่ใช่เงินมันขาด
1: แย่งงานนะคนไทยไม่ทำมาสิครับไม่ใช่
0: ก็ต้องมาดูไงครับว่าต้องคือในสุดแล้วต้องมีการถกเถียงกันในเชิงนโยบายแต่ยังไม่มี
1: จริงครับ
0: ไม่มีนะครับไม่มีคุยกันเรื่องเป็นราวแล้วประเทศเนี้ยเป็นประเทศที่เท่าที่ผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเป็นประเทศที่ได้สัญชาติอย่างถูกกฎหมายได้ยากที่สุดประเทศนึงเลย
1: ประเทศไทยเราเนี่ยแหละคร
0: ับ ยากที่สุดเลยอย่างถูกกฎหมายนะครับ
1: อย่างถูกกฎหมายครับ
0: มหาไทยอนุมัติยากมากมากครับอย่างถูกกฎหมายนะ
1: ก็แทนที่เราจะกลัวว่าเขาจะมาสวมสิทธิ์แทนที่เราจะกลัวว่าเขาจะมาเอาแผ่นดินไทยเหมือนที่มีข่าวเรื่องการจดทะเบียนบริษัทแล้วก็สวมสิทธิ์ใช้นอมินีไทยเอาให้ถูกกฎหมายไปเลยแล้วก็จะทำอะไรเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจมันก็จะได้ขับเคลื่อนได้มันแต่ก็อย่างที่อาจารย์พูด
0: นโยบายไม่เป็นอย่างนั้นนะครับพูดตรงๆคือนโยบายตอนนี้คนต่างชาติจะได้เป็นคนไทยเนี่ยยากมากยากมากผมไม่ทราบไปหาตัวเลขมานะครับแต่วันหลังเดี๋ยวจะพยายามไปหาว่าคนต่างชาติที่ขอสัญชาติเป็นคนไทยได้มีกี่คนเองประเทศไทย
1: ผมนึกไปถึงในหลายประเทศสมัยก่อนแม้แต่สหรัฐอเมริกาเองเขาก็พยายามให้คนต่างชาติเข้าไปอยู่ประเทศเขาแล้วให้ทำธุรกิจ1 2 3 4แล้วก็ให้แปลสัญชาติเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับกรีนการ์ดPR citizen ถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานหรือว่าคนวัยทำงานได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ผมไม่อย่างไม่หรอกครับตอนหลังๆอเมริกาล่าสุดเนี่ยทรัมป์เองก็ทำตรงกันข้ามเขาไล่คนออกเห็นไหมที่เขามีตั้งไอซ์ขึ้นมาเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ขึ้นมาถึงไปไล่จับคนแล้วไปฆ่าคนทั้งคนที่ไม่เป็นที่ไม่ใช่เป็นคนเข้ารอบเข้าเมืองผิดกฎหมายก็คนอเมริกันก็โดนไปด้วยเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้กระแสของโลกเนี่ยต้องยอมรับเป็นกระแสที่ต่อต้านคนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศนะครับเพราะว่าคนในประเทศคงรู้สึกว่าตัวเองยังไงก็ยังจนลงถ้ามีคนมาแย่งงานดังนั้นผมบอกเรื่องนี้มันต้องมานั่งคุยกันจริง
1: ๆครับ
0: คุยกันจริงๆคราวนี้แต่ปัญหาลึกกว่านั้นผมคิดว่าแม้กระทั่งเราจะมีคนต่างชาติมาทำงานเนี่ยได้สัก 3-4 ล้านคนมันก็ยังไม่ตอบโจทย์มันยังไม่ตอบโจทย์ตรงนี้
1: ไม่พอหรอก
0: ครับเพราะโจทย์ของผมคือว่าไอ้ median age ใช่ไหมคือคนอายุเฉลี่ยของคนไทยมันแก่ขึ้นไปเรื่อยๆจาก25ปีนะครับขึ้นมาเป็น41ปีแล้วก็ต่อไปจะกลายเป็น46ปี นี่ไอ้อายุเนี่ยมันมีความสำคัญเพราะว่าโดยสถิติแล้วเนี่ยอายุมากขึ้นเริ่มเป็นโรคมากขึ้น
1: โอ้ครับ
0: เริ่มเป็นโรคมากขึ้นนะครับคราวนี้ถามว่าตัวเลขเนี่ยมาพยายามจะคำนวณยังไงได้ผมหาตัวเลขที่พยายามจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูอย่างนี้แล้วกันนะครับตัวเลขของทางการไทยเนี่ยนะครับของการไทยเนี่ยเก
1: ี่
0: ยวกับการดูแลสุขภาพเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าสปสช.เนี่ยคือไอ้บัตรทองเนี่ยเขาก็มีเงินค่อนข้างจำกัดใช่ไหมครับค่อนข้างจำกัดอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเงินที่อนุมัติออกมาสำหรับงบประมาณปีนี้เนี่ยก็มีอยู่แค่ 275,900 ล้านบาทสำหรับคนไทยที่เข้าถึงบริการประมาณ 47.5 ล้านคน
1: ม
0: ันจะออกมาหัวละ 4,173 บาทนี่คือเงินที่รัฐบาลจ่ายให้ต่อหัวสำหรับคนไทยส่วนใหญ่เข้าสู่บริการสุขภาพ 4,173 บาท
1: ครับ
0: ปัญหามันคืออย่างนี้ครับคุณวรพงษ์ไอ้ 4,176 บาทเนี่ยมันใช้จ่ายไม่ได้ใช้ทุกคนเฉลี่ยทุกคนไม่ได้จ่ายก็ใช้คนประมาณ 4,100 มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับกลายเป็นว่าจะมีคนอยู่2กลุ่มคือกลุ่มเด็กกับกลุ่มคนแก่ซึ่งใช้ต่างกันมากนะครับตัวเลขเท่าที่มีเป็นอย่างนี้คนที่อายุมากไอ้พวก60ขึ้นไปที่จำนวนเพิ่มขึ้นที่ผมจะเพิ่มขึ้นจาก4ล้านมาเป็นจะเป็น20ล้านแล้วตอนนี้อยู่ที่ประมาณ15ล้านเนี่ยคนกลุ่มนี้นะครับพอไม่สบายพับไปเนี่ยปรากฏว่าใน100คนเนี่ย24คนต้องแอดมิดบางคน24แอดมิดนะครับ24แอดมิดแต่คนที่เขาอายุน้อยเนี่ย25ถึง29เนี่ยแค่3คนนั่นต้องแอดมิดที่ไม่สบายแล้วส่วนใหญ่ที่เขาไม่สบายเพราะอะไรครับเพราะว่ารถชนเนื้อไหมเพราะไม่สบายเพราะว่าเขาบาดเจ็บจาก
1: ไม่ใช่ป่วยเป็นโรคแต่ว่าบาดเจ็บอุบัติเหตุ
0: หรือว่าเขาไปงานไปที่ไอ้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวแล้วก็ไฟไหม้เนื้อไหมมันจะเป็น
1: แบบ
0: น
1: ั้นโอ้ครับครับ
0: ฉะนั้นมันก็มีความหลั่นลากหลั่นกันมากว่าคนอายุน้อยเขาใช้บริการน้อยมากเขาใช้บริการน้อยกว่าคนแก่พวกเราเนี่ยเราเข้าไปเราใช้มากเขาประมาณสัก5เท่า6เท่าได
1: ้
0: คือแอดมิดมันแพงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าคนแก่เนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยก็โอ้โหมันมีหลายโรคไงครับเข้าไปดูมันมีข้อมูลที่บอกว่าคนที่อายุ45ขึ้นไปเนี่ย40กว่าขึ้นไปเนี่ย
1: เริ่
0: มโรคประจำตัวคนละ1โรค2โรคละนะครับไม่ทราบคุณรพงษ์มีหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าย
1: ังไม่ถึงก็มีครับอาจารย์เพราะฟังอาจารย์มาตลอดเลยกลัวอาจารย์
0: คือมันจะมีว่าโอเคเป็นความดันต้องกิน
1: สามโรคที่เขานิยมกันยังไม่ผมไม่นิยมฮะยังไม่นิยม
0: นั้นก็ต้องไปกินยาลดน้ำตาลมีโรคของไขมันมากเกินไปก็นี่ยาลดไขมันเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยอายุ40กว่าเริ่มมีแล้วแล้วก็มีรายจ่ายแล้วคราวนี้พอ60ไปแล้วเนี่ยอันนี้หนักกว่าเยอะไงครับพอ60ไปแล้วครับเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามีเรื่องของมันจะกลายเป็นมันจะไม่ได้เป็นแค่อย่างที่ผมว่าเมื่อกี้จะกลายเป็นโรคหัวใจละจะเป็นโรคกลายเป็นโรคอาจจะสโตรกละนะครับแล้วจะมีเรื่องของว่าเริ่มชักจะพิการเรื่องเจ็บหัวเข่าเริ่มต้องผ่าตัดตาทั้งหลายแล้วมันจะเยอะขึ้นมามันจะบวกขึ้นใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: การใช้เฮลท์แคร์เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมากเพราะฉะนั้น ปัญหาที่น่าเป็นห่วงคือว่าทำยังไงให้คนกลุ่ม60 plus เนี่ยซึ่งจะมีจำนวนเยอะขึ้นมากเนี่ยใช้บริการพวกนี้ให้น้อยที่สุดทางออกกลายเป็นว่าต้องรีบจัดการตั้งแต่ต้นคือตั้งแต่อายุ40เนี่ยต้องทำให้ไม่เป็นโรคทางออกนะครับแก้ปัญหาประชากรแก่ตัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าอย่างที่คุณรอพงว่าเอาคนต่างชาติมาทำงานเยอะๆไม่ใช่อย่างนั้นเดียวอีกอย่างนึงก็คือตั้งแต่สัก30กว่า40เนี่ยอย่าอ้วนนะอย่าน้ำตาลเกินนะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะอย่าเริ่มเป็นโรคนั่นโรคนี้แล้วเดี๋ยวพออายุ60ก็จะได้ยังแข็งแรงอยู่ เราก็จะได้ไม่เป็นภาระต่อระบบสาธารณสุขแล้วยังจะได้ทำงานได้ต่อผมคิดว่าอันเนี้ยยังเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้มีการคุยกันเยอะเราแต่ว่าตรงนี้เป็นจุดอ่อนมากที่สุดเพราะว่าจุดที่ประชากรจำนวนประชากรจะเพิ่มมากที่สุดเนี่ยก็คือคนกลุ่มนี้ครับกลุ่มอายุสัก50ขึ้นไปซึ่งจะเริ่มมีโรคแล้วจะมีโรคขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่ดูแลตัวเองให้ดี
1: ผมเห็น2เรื่องที่มันย้อนแย้งกันอยู่อาจารย์เราเคยคุยกันเรื่องของคนที่อยู่ในวัยเกษียณคือประมาณ60เขายังแข็งแรงอยู่สุขภาพดีดูแลสุขภาพเหมือนที่อาจารย์แนะนำโดยตลอดเขายังมีกำลังในการทำงานขยายอายุเกษียณให้มันยาวนานขึ้นเป็น65มั้ย70มั้ยอันที่1อันที่2แต่ในทางกลับกันอันที่2คือในทางกลับกันตอนนี้รัฐเองมีนโยบายที่จะให้ early retire ของราชการจะได้ลดค่าใช้จ่ายของระบบราชการลงมันก็เลยดูเหมือนว่าเอ๊ะคนที่เขายังมีความสามารถอยู่ก็จะเข้าออกจากงานแต่ว่าเคยคิดว่าแรงงานในบ้านเรามันไม่เพียงพอมันก็เลยดูย้อนแย้งอาจารย์
0: ในหลักการนะผมคิดว่ารัฐบาลเขาคงคิดว่าเขาจะออโตเมตบางฟังก์ชันเข
1: า
0: คิดว่านะผมไม่ทราบนี่ผมไม่ยอมรับไม่ทราบแต่ว่าเขาคิดว่าคนที่ออกไปนี่ไม่ใช่ออกไปแล้วนั่งอยู่บ้านเฉยๆนะเขาให้ไปทำงานเองครับไปทำอะไรเองใหม่ทำอะไรอื่นได
1: ้เปิดโอกาสให้ไปทำอย่างอื่น
0: ใช่ครับครับก็นี่อย่างที่ผมบอกไงว่าผมกลับไปดูตัวเลขที่เป็นตัวเลขของไทยเนี่ยปัญหาเป็นอย่างนี้ครับตอนที่อายุประมาณสัก50เนี่ยก็อาจจะมีโรคเล็กๆน้อยๆเช่นความดัน
1: ครับ
0: แต่พออายุ60ไปแล้วเนี่ยนะครับ60ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยมีโรคประจำตัวกันแล้ว 2-3 โรคนะครับแล้วคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยคือเอางี้คนที่ไม่มีโรคประจำตัวตอนอายุ60เนี่ยคุณรพงษ์เหลืออยู่แค่ 20%
1: โอ้
0: อีก 80% ประมาณ 70-80% เนี่ยต้องมีโรคประจำตัวกัน1หรือ2
1: ครับ
0: โรคอันเนี้ยคือสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะว่าไอ้โรคพวกนี้มันก็กลายเป็นอะไรที่เป็นภาระของระบบสาธารณสุขใช่มั้ยครับแล้วก็แน่นอนมันก็จะมีผลกระทบต่อศักยภาพในการทำงานของเขาด้วย
1: ครับ
0: ก็เลยจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าทางออกที่ต้องแก้คือต้องรีบจัดการตั้งแต่อายุสัก40เนี่ยให้ไม่เป็นโรคแล้วโรคที่ว่าเนี่ยก็อย่างที่บอก3โรคไงครับใช่ไหมครับเอาไอ้เบื้องต้นก่อนคือ
1: ยาเบาหวาน
0: แล้วก็อย่างมีไอ้เรื่องไขมัน
1: ครับ
0: เกณฑ์3อันนี้ก่อนเลย
1: เรื่องจำนวนประชากรเกิดในบ้านเราน้อยลงเนี่ยรณรงค์อะไรเหมือนมีแรงจูงใจคือคงไม่ถึงขนาดต้องทำขนาดนั้นใช่ไหมจ๊ะ
0: รณรงค์ไม่เวิร์คครับทั้งโลกผมไปอ่านดูแล้วข้อมูลเนี่ยหลายๆประเทศที่พยายามทำไม่มีใครทำสำเร็จเลย
1: เพ
0: ื่อเราเคยคุยกันแล้วว่าบางมีประเทศเดียวที่สุดทำสำเร็จได้ในระดับหนึ่งก็คือประเทศอิสราเอลนะครับบางประเทศอย่างฝรั่งเศสก็พยายามทำแล้วสำเร็จได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าสำเร็จได้ในการที่ว่าไม่ได้ทำให้ระบบการเกิดลดลงต่อไปอีกคือส่งเอาไว้มันไม่ได้มีคนบอกขอ
1: ใช้หยุดไม่ลดไม่ได้เพิ่มขึ้น
0: ใช่ครับแล้วปัญหาเรามันอยู่ไกลเหลือเกินมันน่าจะไกลเกินเอื้อมอย่างเช่น อัตราการทำให้ประชากรเนี่ยอยู่ที่เดิมไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงเนี่ย
1: ครับ
0: ผู้หญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยจะต้องมีลูก 2.1 คน 2.1 คนตอนนี้เรามีประมาณ 1.3 ฮะมันห่างเหลือเกินไง 1.3
1: กับ 2 ก็บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนก็บอกว่าคนเดียวก็จะแย่อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีคำถามเนี่ยวนอยู่ตลอดเวลา
0: ใช่ครับแล้วก็เงินที่รัฐบาลให้เป็นแรงจูงใจเท่าที่ผมทราบเนี่ยเหมือนบอกว่าจะให้สักช่วยเรื่องคลอดบุตรซ
1: ึ่
0: งคลอดบุตรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับแต่พอคลอดออกมาแล้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดรัฐบาลบอกว่าจะให้เดือนละ600บาทไปอีกไปถึงอายุ5ปีมันไม่พอเลยครับคุณวรพงษ์
1: ใช่
0: คนเขายังมาพูดติดตรงผมว่า5ไอ้600บาทไม่พอค่าแพมเพอร์ยังไม่พออะไรยังไม่ได้5
1: ครับพระอ้อมยังไม่พอเลยคร
0: ับ
1: ใช่
0: แล้วก็ยังมีเดี๋ยวต้องไปเรียนหนังสืออีกล่ะกว่าจะเรียนจบอีกล่ะนะครับคือคำนวณดูเร็วๆเนี่ยประมาณสัก3ล้านบาทนะผมคิดว่าง
1: ั้นเอาคนที่มีอยู่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วดูแลสุขภาพให้เป็นกำลังเพื่อจะสามารถ ทำงานต่อไปได้แล้วสร้างรายได้ได้ตัวเองดีกว่าทั้งนั้นอาจารย์ท้ายที
0: ่สุดก็ลองดูเลขตัวเลขที่ครับย้ำนะครับ2025มีเด็กอยู่ 9.5 ล้านคนมีคนแก่ 14.4 อ่ะคุณราพงศ์นึกภาพไอ้ 14.4 เนี่ยผมคิดว่าดีไม่ดีต้องดูแลให้อย่าไม่สบายหรือถ้าป่วยก็ป่วยสั้นๆแล้วตายไปเลยจะดีที่สุดจริงไหมครับสำหรับตัวเขาเองด้วยเพราะเขาไม่มีใครอยากจะป่วยนานๆแล้วทรมานนานๆด้วยซ้ำไปแต่แน่นอนในตัว 9.5 นี่ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะเพราะว่าเขาเป็นอนาคตของชาติเขาจะต้องเป็นคนที่รับช่วงต่อไปจากพวกเราและดูแลประเทศดูแลตัวเองดูแลคนแก่ด้วย
1: ครับว่ากันต่อครับอาจารย์วันนี้หมดเวลาขอบคุณมากครับอาจารย์คุยกันใหม่นะครับอาจารย์สวัสดีครับครับผมหมดเวลาครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
5: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
6: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไ
3: ทย 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
10: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
12: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
14: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับจันทร์ถึงศุกร์คุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชทำหน้าที่คัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนายกรัฐมนตรีไปที่เมืองจีนครับแล้วก็มีหลายๆอย่างประสบความสำเร็จติดไม้ติดมือกลับมาแน่นอนนะครับวาระเรื่อง AI มีจีนเป็นเจ้าภาพวาระเรื่องของการนำทัพบ้านเราไปคุยทางธุรกิจก็มีขณะเดียวกันครับก็มีการเลี้ยงปิดท้ายนายกรัฐมนตรีและคณะครับก็มีการเลี้ยงโดยท่านนายกรัฐมนตรีจิงหลี่เฉียงนะครับท่านนายกก็ร้องเพลงเทียนหมีมี่ด้วยโอ้ไม่ธรรมดาครับท่านเป็นบุคคลที่มีความสามารถหลากหลายขณะเดียวกันครับนายกไปจีนฝั่งรัฐบาลเงาวันนี้คุณณัฐพงษ์คุณเท้งนะครับณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแล้วก็คณะก็คอมเมนต์ครับการที่จะดึงทุนจีนมาตั้ง Data Center เนี่ยอาจจะได้ประโยชน์น้อยกว่านี่เป็นประเด็นที่ Data Center ใช้ทรัพยากรเยอะนะครับการลงทุนการจ้างงานเกิดน้อยแต่ถามว่าในบางประเทศเขาก็รับเขาก็ทำกันก็มองว่าเป็นการเกิดประโยชน์แต่นี่ก็เป็นคอมเมนต์จากทางฝ่ายค้านครับขณะเดียวกันวันนี้ฝ่ายค้านเปิดประเด็นหลายเรื่องท่านนายกก็อยู่ที่เมืองจีนนี่แหละส่วนเรื่องของกลุ่มที่หลุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับว่าคนที่เขียนกติกาเนี่ยตกลงไม่เข้าใจบริบทไหมบางคนเขามีรถแต่รถเขาก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะร่ำจะรวยบางคนมีที่แต่ที่ก็ไม่สามารถที่จะแปลงได้ล่าสุดวันนี้เป็นข่าวออกมาครับเป็นข่าวลักษณะแบบต้องเรียกได้ว่ากันกระแสไว้ก่อนเพราะข่าวเขาบอกกระทรวงการคลังจ่อชงครับจ่อชงครม.ช่วยกลุ่มที่หลุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ววันนี้คนที่ให้สัมภาษณ์แล้วก็ให้เป็นข่าวเนี่ยเป็นคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับรวมไปถึงคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยรวมไปถึงท่านอื่นๆด้วยเรื่องนี้น่าสนใจผมไม่แน่ใจในภาพใหญ่เนี่ยท่านรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยต้องลงลึกขนาดไหนแต่ว่าประเด็นนี้ถ้ามองในการเมืองฝ่ายการเมืองก็ค่อนข้างหนักครับเพราะว่าหลักเกณฑ์เนี่ยมันไม่เข้าที่ไม่เข้าทางแล้ววันนี้ก็กลายเป็นว่าคุณสิริพงษ์ก็ต้องใช้คำว่าเป็นอดีตโฆษกเก่านะก็บอกว่าก็ออกมาขอโทษประชาชนครับกรณีนี้ก็เตรียมที่จะปรับหลักเกณฑ์รถยนต์เก่าเกิน20ปีจักรยานยนต์เกิน15ปีเนี่ยไม่ตัดสินอันนี้ก็เป็นการตั้งโต๊ะแถลงนะครับก็มีทั้งท่านพลพีท่านสิริพงษ์แล้วก็ท่านอธิบดีกรมการปกครองนี่เห็นว่าอยู่บนโต๊ะเดียวกันแถลงกันหลายเรื่องขณะเดียวกันนะครับเรื่องของกสทช.ดูเหมือนว่าท่านประธานกสทช.วันนี้ท่านก็จะให้สัมภาษณ์ด้วยตัวท่านเองเป็นวันแรกหลังจากที่คณะกรรมการสรรหาเนี่ยมีมติให้ท่านเหมือนกับว่าสละสิทธิ์ในการเป็นกรรมการก็ท้ายที่สุดครับวันนี้ก็มีเสียงที่ออกมาจากคุณหมอกสทช.ที่ยังเป็นอยู่ประธานกสทช.ที่ยังเป็นอยู่ก็คือว่ายืนยันในความบริสุทธิ์ในความถูกต้องของตัวเองคือพอเป็นหมอแล้วพอเป็นหมอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำหน้าที่กสทช.ในระหว่างที่มีการเปลี่ยนผ่านในทำนองว่าคุณหมอก็มีเคสก็มีคนไข้ก็ไม่ได้อยู่ในฐานะลูกจ้างแล้วแต่ด้วยจรรยาบรรณทางการแพทย์ก ก็ต้องมีดูลูกติดลูกตามกันอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นลูกจ้างแล้วทีนี้ประเด็นก็คือจะรายชั่วโมงจะรับเงินหรือจะอะไรกันยังไงแบบไหนกติกามีอยู่แต่ก็เห็นว่าก็น่าจะสู้กันต่อด้วยหลักๆประมาณนี้ก่อนนะครับหลายประเด็นที่อาจจะหายไปคุณมนตรีช่วยผมสอดส่องด้วยวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์กับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็คงจะอยู่ในกรอบนะฮะประเด็นต่างๆที่คุณอภิรักษ์ไล่เรียงมาเมื่อสักครู่นะส่วนประเด็นปลีกย่อยอื่นๆน่าจะเป็นลูกตามนะครับเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสักครู่คุณอภิรักษ์พูดถึงเรื่องของฝ่ายค้านก็เขาก็มีการวันนี้จัดเวทีเนี่ยผู้นำฝ่ายค้านนะพบประชาชนแต่เป็นการพบประชาชนที่ไปจัดในห้องหับนะที่เป็นโรงแรมนะดังนั้นก็คงจะต้องบอกกล่าวกันล่วงหน้าในฐานะที่เราเป็นคนข่าวก็ไม่ได้เห็นตารางล่วงหน้าตรงนี้มาก่อนว่าอาจจะมีการเดินสายพบประชาชนนะเมื่อวานอาจจะอยู่ที่ภาคใต้วันนี้ตัดมาที่กรุงเทพและประเด็นที่หยิบยกขึ้นมานะครับก็คือเป็นการจัดฟอรัมนะโครงการผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนก็หยิบจับประเด็นเรื่องของเกิดแก่เจ็บโกงคนไทยจะออกจากวงจรนี้อย่างไรนะก็เห็นมีหลายๆท่านนะครับก็มาพูดถึงเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเนี่ยคือโกงในทุกระดับอะไรประมาณนั้นและคุณสิริกัญญาเองเธอก็ไปทำการบ้านเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอันเกิดจากงบประมาณแผ่นดินเนี่ยโอปีหนึ่งนะฮะก็น่าจะเป็นตัวเลขที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเคยนำเสนอเอาไว้นั่นคือในแต่ละปีจะมีเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตนะครับกลมๆ300,000 ล้านบาทนะก็ถือว่า

0: เพียงแต่ว่าการนำเสนอปฏิทินการทำงานในช่วงปิดสมัยประชุมนั้นเนี่ยอาจจะนะฮะต้องไปดูจากหน้าเพจของพรรคไหมหรือว่าไปดูจากนะฮะตารางตรงไหนหรือเปล่าที่จะมีแจ้งการแจ้งกันล่วงหน้ากี่วันกี่วันเพราะถ้าเป็นการทำงานของพรรคฝ่ายค้านในอดีตนะครับอันเนื่องมาจากพื้นที่ในการที่จะสื่อสารกับสังคมในช่วงปิดสมัยประชุมเนี่ยมันอาจจะมีพื้นที่อันจำกัดจำเขียก็จะได้เห็นตารางนะครับว่าฝ่ายค้านจะเดินสายอภิปรายนอกสภาบ้างพบประชาชนบ้างเดินสายสี่ภาคกี่ภาคกี่ภาค ก็จะได้เห็นตารางกันล่วงหน้าแต่เสร็จแล้ววันนี้ผมคนหนึ่งก็สารภาพนะครับมาเห็นตอนที่เป็นข่าวว่ามีการตั้งเวทีที่โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพสุขุมวิท20โครงการผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนประจำปีงบประมาณ2569นะครับชื่อโครงการที่ว่านั่นแหละเกิดแก่เจ็บโกงนะคนไทยจะออกจากวงจรนี้อย่างไรก็มีคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านเป็นผู้กล่าวเปิดงานจากนั้นก็ไล่เรียงไปตั้งแต่คุณปิยรัตน์จงเทพคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์แล้วก็คุณสิริกัญญาตันสกุลนะฮะแล้วก็อีก2ท่านเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อท่านหนึ่งก็คือคุณณัฐยาบุญภักดีอีกท่านหนึ่งเป็นส.ส.พิษณุโลกคุณนัทดูสิคุณนายณัฐชนนะฮะชนะบูรณาศักดิ์เนี่ยตอนหลังเนี่ยก็ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะฮะก็ไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแล้วก็ใช้ชื่อที่ต้องสะกดสักนิดกลับนี่ละครับอย่างนายณัฐชนเนี่ยก็จะไม่มีการไม่มีนะครับใช้ภาษาครูภาษาไทยไม่มีการปะวิสัญชนีอะไรอย่างเนี้ยก็ผมเห็นก็มีหลายท่านอยู่เอาเป็นว่าเวทีนี้นะครับเป็นการเวทีของผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนผมเห็นประเด็นก็ถูกหยิบจับออกมานะครับเดี๋ยวค่อยไปลงในรายละเอียดนะครับเพราะว่าแน่นอนเมื่อจั่วหัวอย่างนี้แล้วเนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันทั้งหลายแหละแม้กระทั่งนะหลังลงจากเวทีแล้วคุณเท่งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ให้สัมภาษณ์นะให้เฝ้าจับตาเกี่ยวกับเรื่องของการผลัดกันเกาหลังนะระหว่างรัฐบาลสวกกตแน่นอนถ้าจั่วหัวอย่างเนี้ยก็เป็นเรื่องของคดีหัวสวว่าจะไปต่ออย่างไรอ่ะไตเติ้ลในส่วนของพื้นที่ที่ฝ่ายค้านเองก็ได้สื่อสารกับประชาชนในช่วงระหว่างปิดสมัยประชุมสภาครับคุณวิรักษ์ครับ
1: คุณมนตรีผมเติมประเด็นเล็กๆเมื่อสักครู่หน่อยเดี๋ยวนี้มันจะมีชื่อเอาล่ะชื่อที่สร้างสรรค์แปลกๆด้วยความคิดสร้างสรรค์เนี่ยผมมองว่ามีแล้วก็ชื่อบางชื่อเนี่ยที่เป็นเหมือนกับเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงแต่หลังๆดูเหมือนว่าผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์หรือเรื่องชื่อเรื่องอะไรต่อมีอะไรเยอะแต่ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาน้อยลงบนมนตรีเพราะอย่างบางทีเนี่ยอยากจะเบิ้ลสอเสือก็ไปเบิ้ลสอเสือเดี๋ยวบางคนนี่เขาเลยเกิดวันจันทร์ห้ามมีสระห้ามมีอะไรก็ไปเอาสระกะลันเอาไปก็ไปเอาออกอย่างคือบางอันเนี่ยบางทีหมอที่เป็นโหเนี่ยเขาบอกให้ไปแก้ก็ไปแก้แต่ทีนี้พอไอ้แก้แบบเมื่อก่อนมันแก้โดยยังคงหลักทางภาษาอยู่แต่หลังๆเนี่ยมันมีหลายอันเคยคุยครูภาษาบอกว่าบางอันมันแก้เหมือนคุณมนตรีได้ทะเบียนมาไม่ถูกต้องแล้วก็แปะสติ๊กเกอร์ไปหรือว่าแปะสีขาวกลายเป็นสีอะไรเงี้ยบอกเพื่อจะแก้ให้มันยังแบบคงหลักการอะไรหน่อยไหมมันจะได้พอที่จะไอ้นี้ได้ไม่งั้นมันสื่อสารกันยากผมก็หยิบสิ่งที่ได้เคยปรารภกับครูขึ้นมาด้วยกันบอกว่าเข้าใจนะบางทีเขามีศาสตร์โหราจารย์โหอะไรทั้งนี้แต่ภาษาเอาให้มันถูกหน่อยมันก็พอได้ทีนี้ครับผมเริ่มต้นจากข่าวที่ท่านนายกแหมวันนี้ปิดท้ายด้วยการร้องเพลงเทียนหมีมี่ด้วยซ้ำทีนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ย
0: เดี๋ยวคุณเวลาผมขออนุญาตนิดไม่ผมยังไม่ได้เห็นคลิปนะงานนี้ร้องไม่มีเครื่องดนตรีประกอบหรือว่ามีคนเล่นกีตาร์มีคนสีหรือว่ามีคนเป่าอะไรแล้วนายกเป็นต้นเสียงเพราะทุกครั้งนายกจะเป็นคนเล่นแล้วก็จะมีคนร้องวันนี้รับบทนักร้อง
1: ใช่ก็คือมันเป็นงานเลี้ยงส่งท้ายอ่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงเนี่ยทีนี้บนโต๊ะที่ในระหว่างที่ท่านนายกอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็กลางร่วมกับทางท่านนายกรัฐมนตรีจีนอยู่ข้างๆส่วนมาดามเนี่ยท่านอยู่ท่านขวา

0: ของนายกรัฐมนตรีแล้วเหมือนกับพิธีกรเขาก็ส่งให้เราลองฟังเสียงกันหน่อยไหมเสียงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีได้ยินไหม
1: อ๋อไม่ได้ยินคุณอภิรักษ์ไม่ได้เตรียมกันก่อนเลยหรือไม่ได้ส่งให้ทีมงานในสถานีเพื่อที่จะเอามา
0: โ
1: ตเปิดไม่เป็นไรครับ
0: เอาเป็นว่าเหมือนกับมีทีมงานเขาส่งไมค์ให้ท่านนายกรัฐมนตรีข้างหลังแล้วก็เหมือนกับว่าท่านนายกร้องเพลงเทียนหมีนี
1: ่
0: นะครับแล้วก็กลายเป็นว่ามีดนตรีมาประกอบตอนหลังอันนี้ก็เป็นบทเพลงที่เรียกได้ว่าสารสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนทีเนี้ยผมเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าไอ้เทียนหมีนี่เนี่ยจริงๆแล้วมันมีบางอย่างเหมือนกันนะไม่รู้ว่าใครชงมาเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีก็แล้วกันคุณมนตรีเพราะบางทีการมีฉากมีอะไรพวกนี้มันต้องมีเรื่องที่ต้องการที่จะสื่อความเห็นก็หน่อยแต่ทีนี้เนี่ยเพลงเนี้ยคุณมนตรีมันเป็นเพลงที่เติ้ลลี่จินอ่ะอันนี้ก็คือผมเข้าใจว่าถ้าผมจำไม่ผิดเธอน่าจะเป็นคนไต้หวันด้วยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยมันเป็นเติ้ลเดี๋ยวดูอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวผมค่อยมาเติมกันอีกทีนึงเพราะผมไม่แน่ใจว่าฝ่ายจีนเลือกหรือฝ่ายไทยเลือกแล้วถ้าเกิดฝ่ายไทยเลือกฝ่ายจีนเลือกเนี่ยมันก็จะมีความหมายว่าตกลงแล้วเพลงเนี้ยเลือกกันมาถูกหรือไม่ถูกหรือเลือกกันมาแล้วผิดหรือไม่ผิดเพราะว่าพวกนี้บางทีมันมีความหมายมันมีนัยยะตรงนั้นกันอยู่ทีนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาครับคุณมนตรีฮะขออภัยฮะแต่ว่าท่านนายกเป็นคนร้องนำครับแล้วก็ไม่ใช่ร้องนำดนตรีนะครับดนตรีก็ตามที่ท่านได้ร้องได้ดีเหมือนกับเรียกร้องกันขึ้นมาว่าให้ท่านนายกได้มีโอกาสได้ร้องทีนี้ครับข่าวที่เป็นความสำเร็จระหว่างไทยกับจีนครับวันนี้นายกรัฐมนตรีก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับถามว่าได้อะไรมาบ้างอย่างน้อยนี่มี MOU 15ฉบับครับ
1: โอ้ครับ
0: วันนี้นายกรัฐมนตรีครับได้หารือเต็มคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เฉียงนะครับก็ยกระดับความร่วมมือเทคโนโลยีแห่งอนาคตความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการท่องเที่ยวการลงทุนสมัยใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าสร้างประโยชน์ร่วมกันครับนายกก็บอกว่าไทยกับจีนเนี่ยเพิ่งจะเฉลิมฉลองความสำเร็จความสัมพันธ์ร่วมกัน50ปีก็จำเป็นจะต้องกระชับความร่วมมือนายกไทยก็ขอบคุณที่รัฐบาลจีนถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินอย่างเป็นทางการนายกก็บอกว่าก็มีการเสนอเร่งผลักดันร่วมมือใน3สาขาหลักแล้วก็เห็นพ้องใน2ด้านด้านการค้าการลงทุนก็อยากจะให้ทางนู้นเพิ่มการนำเข้าผลไม้อาหารแปรรูปคุณภาพสูงจากไทยทางจีนก็จะช่วยนะครับยกระดับผู้ประกอบไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานประเด็นต่อมาก็คือจะเป็นประเด็นการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานผลักดันรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ให้เสร็จตามแผนคือ2573ระยะที่2ผลักดันมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ครับเชียงของนาเตยโมฮันเชื่อมโยงจีนตอนใต้ไทยลาวมาเลเซียสิงคโปร์ด้านความมั่นคงครับเห็นพ้องจะตั้งกลไกหารือความร่วมมือต่างประเทศกลาโหมไทยจีนโดยไทยก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพครั้งแรกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับเร่งขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอุตสาหกรรมอนาคต AI สุขภาพอวกาศพลังงานนิวเคลียร์ควอนตัมประเด็นต่อมาคืออาชญากรรมข้ามชาติครับเพิ่มความร่วมมือและเปลี่ยนข่าวกรองข้อมูลสืบสวนธุรกรรมทางการเงินเพื่อปราบปรามเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์และปราบปรามการฉ้อโกงทางการเงินเรื่องนี้ทางฝั่งเรานี้ก็ส่งอะไรให้กับเขามาโดยตลอดท่านนายกไทยก็ขอบคุณจีนที่สนับสนุนการท่องเที่ยวไทยผ่านการโปรโมทบนแพลตฟอร์มต่างส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายกขอบคุณจีนที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาผ่านทวิภาคีอันนี้เดี๋ยวมีทางข้างหน่อยทางจีนก็มี2เรื่องทางจีนก็1ก็คือเขามีการเรียกร้องให้ไทยกับทางกัมพูชาคุยกันอย่างสันติอันนี้เรื่องนึงเป็นข่าวหลังจากนั้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าทางฝั่งรู้เนี่ยก็ขอให้มีการเปิดเผยรายชื่อนักข่าวที่จะมาเชื่อมโยงในข้อมูลเครือข่ายข้อมูลที่มาข้างหลังด้วยทีนี้ครับมันจะมีการลงนาม MOU 15ฉบับนะครับอันนี้ก็จะมี MOU กับทางกระทรวงอุดมเสริมสร้างเศรษฐกิจห่วงโซ่ AI กระทรวงพาณิชย์กับไทยความเข้าใจการแลกเปลี่ยนนิวเคลียร์ความเข้าใจสาธารณสุขความเข้าใจกระทรวงอุดมด้านปฏิรูปกับการกรมการพัฒนาจีนว่าด้วยความร่วมมือในการประยุกต์ดาวเทียมความร่วมมือธุรกรรมทางการเงินที่ดีสารว่าด้วยการกักกันและสุขลักษณะ

0: นะสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคมีอีกหลายเรื่องครับแต่ก็เอาเป็นว่าก็ชื่นมื่นอ่ะผมไม่ได้เห็นนอกเหนือจากตรงนี้แล้วก็จะมีบางส่วนที่ก็อาจจะให้ท่านรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีอวได้เทคไทม์แล้วก็ได้โชว์ศักยภาพในมุมนี้ด้วยครับคุณมนตรี
1: คือในจำนวน MOU นะครับ15ฉบับเนี่ยที่เกี่ยวกับสื่อจะอยู่ตั้งแต่ฉบับที่13 14แล้วก็15ฉบับที่13คือร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนนะระบุไปชัดเจนนะความร่วมมือเสริมสร้างเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับด้านสื่อมวลชนฉบับที่14เป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักข่าว People Daily แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและฉบับสุดท้ายฉบับที่15บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกลุ่มสื่อแห่งชาติจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก็คือกรมประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นแม่งานนะครับทั้งในฉบับที่14และก็ฉบับที่15แต่ฉบับที่13นั้นเนี่ยไม่ระบุถึงกรมประชาสัมพันธ์แต่เป็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านสื่อมวลชนก็เป็นว่าในจำนวน15ฉบับที่ลงนาม MOU ร่วมกันนั้นมี MOU ว่าด้วยเรื่องของสื่อถึง3ฉบับด้วยกันครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: ครับคุณมนตรีเมื่อสักครู่เพื่อนผมส่งเข้ามาครับเขาบอกอย่าไปขยี้สิเพลงของเจอร์รี่จุนเนี่ยเมื่อกี้ก็คือเป็นเพลงของเจอร์รี่จุนนี่เป็นคนไต้หวันครับเขาบอกว่าอย่าไปแปลความหมายอะไรเยอะท่านนายกร้องเพลงจีนก็คือร้องเพลงจีนเพลงนี้เทียนหมิ่นนี่เป็นเพลงที่กลุ่มคนที่อยู่ในจีนพ้นทะเลจะรู้จักเป็นอย่างดีเอาเป็นว่าก็บอกว่านักร้องนี่เป็นนักร้องไต้หวันเท่านั้นเนี่ยค
1: ุณนักร้องถ้างั้นถ้าผมแหมผมไม่อยากจะเทียบนะจู่ๆผมก็เป็นตัวแทนของสื่อไทยนะไปในงานเลี้ยงของประเทศเพื่อนบ้านนะที่ใกล้เคียงใกล้ชิดกันแล้วผมก็นะอยากจะใช้เสียงเพลงเป็นสื่อผมก็หยิบเพลงสิบห้าปีที่ไต้ดำคืออะไรไทยดำลำพันธ์อะไรอย่างนั้นนะไม่รู้จะเข้ากับบรรยากาศของในยุคสมัยที่เขาเปลี่ยนแปลงไปเรียบร้อยหรือเปล่าผมกลับไปหยิบยกหยิบเพลงที่มันเป็นเรื่องราวการอะไรในอดีตที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสปป.ลาวด้วยเหมือนกันไม่รู้อารมณ์เดียวกันหรือเปล่านะฮะ
0: เดี๋ยวรอคนที่เขาชำนาญกว่านี้แล้วก็จะมาตีกันหน่อยแล้ว
1: เดี๋ยวเราคิดมากไปเองคุณอภิรักษ์นั่นก็ถือว่าเป็นการพูดโดยใช้เสียงเพลงเป็นสื่อและท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มีความสามารถในเรื่องของเครื่องดนตรีหลายๆชนิดแล้วก็รวมถึงเรื่องท่านก็ประกาศว่าท่านเองก็เป็นนักดนตรีคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องพูดเพื่อที่จะเป็นการปกป้องไฟให้กับคนที่อยู่ในอาชีพดนตรีตอนนั้นจำได้ไหมกรณีของโรงจะบอกว่าโรงเบียร์หรือผับหรือว่าเป็นร้านอาหารลาดพร้าวที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ในวันก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวถึงจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนโด ด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆ

0: จากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ยางยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
3: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสินกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
1: Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีครับถึงขนาดที่ท่านเอกนิติไปอยู่ที่เมืองจีนครับท่านนายกไปที่เมืองจีนแล้วก็ดูเหมือนกับว่าต้องมีการถอยกันเลยแหละครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คนจนจริงเอาเป็นว่าไอ้บัตรที่เอาเป็นว่าคนจนจริงทั้งหลายเนี่ยต้องพิสูจน์ความจนของตัวเองอ่ะจนหลุดขบวนการอะไรทั้งหลายสุดท้ายต้นทางไม่อยู่แต่ว่านักการเมืองแท้ๆต้องออกมารับลูกนี้แทนแหละคุณมนตรี
6: ก็เห็นมาตั้งโต๊ะแถลงแต่จริงๆก่อนที่จะแถลงผมเห็นทาง
5: รัฐมนตรี
6: พลดอนปริศนานันทกุลนะครับได้เขียนรายละเอียดไว้ใน Facebook ของท่านนะครับก็เห็นปัญหานะครับแล้วก็ชี้ทางออกก็จริงๆเนี่ยที่คุณพลดอนปริศนานันทกุลเนี่ย

0: ได้มาเขียนถึงนั้นเนี่ยถ้าในผมว่าถ้าแต่มันคงย้อนกลับไปไม่ได้แล้วเพราะเวลามันล่วงเลยไปแล้วนะครับคือในช่วงจังหวะที่กระทรวงการคลังได้นำเสนอหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะเพิ่มเติมเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ1 2 3ก็ละเอียดยิบซึ่งถ้าได้มีการทักท้วงกันซะตั้งแต่ตอนนั้นนะครับมันก็คงจะไม่มีการประชุมครม.อีกครั้งหนึ่งที่มีการทบทวนหลักเกณฑ์ในเรื่องของเรื่องของอะไรเรื่องภาษีลูกกตัญญูอันนั้นน่ะแล้วก็บวกกับเรื่องของเงินสินเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนั่นก็ทบทวนไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่พอมาประกาศนะฮะเสร็จสับแล้วเนี่ยก็ได้เห็นร่องรอยเห็นปัญหาเห็นอะไรอีกหลายส่วนเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในกลุ่มของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งนะเป็นผู้ที่มีรายชื่อว่าครอบครองรถยนต์นะตั้ง2ล้านคนแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะเกิน2คันอีก3ล้าน5แสนคนนะเฉพาะ2กลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ตรงเนี้ยมันก็เลยมีประเด็นเพิ่มเติมเข้ามานะจนกระทั่งวันนี้ที่คุณวิรักษ์บอกเมื่อสักครู่อาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆเจ้าภาพใหญ่ก็คือรองนายกเอกนิเตศเนื่องจากท่านนะติดภารกิจร่วมคณะไปกับนายกรัฐมนตรีก็เลยได้เห็นข่าวนะครับการออกมาแถลงร่วมกันคือในข่าวเนี่ยเขาบอกรัฐบาลบูรณาการร่วมกันนะของมหาดไทยคมนาคมคลังก็มีการแถลงข่าวชี้แจงและทำความเข้าใจนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก็นั่งกันนะเป็นแถวเลยทั้งคุณพลพีสุวรรณชวีจากกระทรวงมหาดไทยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติจากกระทรวงคมนาคมและข้าราชการก็มีคุณนฤชาโคสาศิวิไลจากอธิบดีกรมการปกครองมหาดไทยนะครับแล้วก็มีในส่วนของผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการคลังดร.วินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและก็ยังมีรองโฆษกรัฐบาลอีกท่านหนึ่งรวมอยู่ด้วยในการแถลงก็คือคุณละลิดาเพลิดวิวัฒนาก็สรุปความนะผมไปเร็วๆคุณไปลากกล้ำก็พอจับใจความประเด็นในเรื่องที่ได้มีการแถลงในวันนี้หนึ่งจากเดิมที่ได้ให้มีการยื่นอุทธรณ์จนถึงวันที่31กรกฎาคมนะเวลามันก็คงจะต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าจะได้เปิดให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์ต่างๆตามที่จะได้มีการปรับเกณฑ์ใหม่เนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวก็เลยขยายนะระยะเวลาเพื่อยื่นขอทบทวนสิทธิ์ออกไปจนถึงวันที่20กันยายนนี่คือหนึ่งในประเด็นแรกนะครับที่บอกกล่าวกันในเวทีแถลงในวันนี้แต่ไม่ใช่ว่ามีผลทันทีนะแต่ก็คงเชื่อว่าต้องเป็นไปตามนี้เพราะท่านจะนำนะเกณฑ์ต่างๆที่ได้มีการทบทวนตัวนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็คือในวันพรุ่งนี้แหละเพราะรอช้าคงไม่ได้หนึ่งขยายกรอบเวลาออกไปจนถึงวันที่20กันยายนจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคมนะครับถัดมานะเกณฑ์ต่างๆที่ได้มีการพูดถึงอย่างมากเมื่อสักครู่คืออย่างรถยนต์เนี่ยก็จะต้องเอาอายุการใช้งานมาเป็นเกณฑ์แล้วล่ะรถยนต์นะถ้าอายุการใช้งานเกิน20ปีและถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์อายุเกิน15ปีนะ2ประเด็นเนี่ยจะไม่นำมาพิจารณาในการตัดสิทธิ์แต่เพื่อที่จะให้นะฮะยืดหยุ่นสักหน่อยหนึ่งกรณีรถยนต์นะรถมอเตอร์ไซค์ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดแต่มีสภาพเก่าทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้หรือสูญหายไปแล้วเนี่ยก็ให้มาแจ้งยกเลิกทะเบียนนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติก็จะต้องไปแจ้งความจำนงบันทึกถ้อยคำที่สำนักงานขนส่งจังหวัดให้เจ้าหน้าที่ทำบันทึกแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามานะฮะเพื่อที่จะอุทธรณ์อันนี้คือในส่วนของรถยนต์ข้อแรกนะครับคุณเวลาครับส่วนในเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน2คันแต่บังเอิญว่านะคันแรกอาจจะชำรุดหรือจะอะไรยังไงก็ตามแต่ไม่ได้ไปแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิกมันก็เลยมีอีกคัน
1: เป็นเจ้าของอยู่ใช่ไหม
0: ค่าอยู่

0: พราะนั้นเนี่ยถ้ามันมีอีกคันหนึ่งแล้วก็อยู่ระหว่างการผ่อนชำระต้องเอาหลักฐานไปยืนยันนะครับว่าอันนี้ยังผ่อนอยู่ผ่อนไม่หมดในขณะเดียวกันถ้าเป็นการโอนลอยก็จะต้องนำหลักฐานการขายหรือไปขอบันทึกถ้อยคำที่สำนักงานขนส่งอีกเหมือนกันสุดท้ายถ้าเป็นกรณีที่มิจฉาชีพมาสวมสิทธิ์นะก็ไม่เคยซื้อรถไม่เคยเป็นเจ้าของรถแต่ถูกแอบอ้างนะไม่รู้ให้ลูกหลานหรือเปล่าหรือลูกหลานเอาไปใช้ก็ไม่แน่ใจก็ไปยื่นร้องอุทธรณ์ได้อีกเหมือนกันนะอีกอันหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของปัญหานักศึกษานักเรียนที่อยู่นอกระบบนะที่เรียกว่าการศึกษานอกโรงเรียนหรือสกร.ตรงนี้นะครับก็จะไม่ตัดสิทธิ์แต่จะต้องไปดูสิทธิ์อื่นๆด้วยนะครับว่าเข้าองค์ประกอบในการที่จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่าเนี่ยนี่คือเงื่อนไขต่างๆที่ได้มาแถลงในวันนี้ว่าจะมีการปรับเกณฑ์เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสื้อใหม่แล้วก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้อนุมัตินี่เป็นครั้งที่สามครั้งแรกคือการนำเสนอเกณฑ์ใหม่ครั้งที่สองไปทบทวนครั้งที่สามก็มีการปรับเกณฑ์ตรงนี้อีกรอบหนึ่งครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: แค่ผมไม่แน่ใจว่าของท่านเอกนิติเนี่ย เรียกว่าสั่งไอ้เสือถอยมาหรือต้องสั่งถอยหรือสั่งปรับกันกี่ทีแล้วเนี่ยถามในเชิงการเมืองจริงคือปกติมันไม่มีคนทักท้ายหรือครับว่าทักท้ายหรือว่าระเบียบถ้ามันจะออกมาแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะเจอปัญหาแบบนี้แบบนี้หรือไม่เข้าใจชาวบ้านจริงๆว่าเป็นยังไงแบบไหนอย่างในเรื่องโอนลอยอย่างในเรื่องการมีทรัพย์สินแล้วยังไม่ได้ไปคือรถมันเสียคาบ้านไม่ได้ต่อภาษีคุณมนตรีมันก็เสียแล้วก็เสียกันอ่ะไม่ได้จดทิ้งจดอะไรไว้แต่ก็ยังถือว่าเป็นเจ้าของทะเบียนอยู่ไอ้แบบนี้มันไม่ได้เช็คเหรอกลไกพวกนี้มันผมขออนุญาตมองในเชิงการเมืองว่ามันดูคล้ายกับคุณสุภจีตรงที่ว่ามันไม่มีฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายปฏิบัติที่จะคอยมาทานเหรอครับว่านายถ้าออกแบบนี้มันจะกระทบอันนี้เอาให้แน่กันหรือเปล่าเพราะอย่างน้อยคุณเอกนิติมันจะมีเรื่องของไอ้กองทุนอะไรรอบนึงอันนี้ไม่นับเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยไอ้เรื่องตัวเลขนี่หลายครั้งนะคุณมนตรีมันก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันพลาดตรงไหนในภาพใหญ่ๆคุณมนตรีนะ
0: คือการเมืองเนี่ยมีส่วนอย่างสำคัญคุณรักเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเรื่องการเมืองนั้นเนี่ยในกระทรวงสองกระทรวงหลักอย่างพาณิชย์และก็คลังที่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยเพื่อที่จะตัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง
1: แต่คุณสุภจีก็เหมือนแจ้งว่าขอเองใช่ไหมว่าไม่ขอมีเข้ามา
0: ไม่ขอมีพอไม่ขอมีแล้วก็เลยใช้บริการในส่วนของฝ่ายประจำบ้างกรณีของกระทรวงการคลังเที่ยวเนี้ยนะมีท่านรัฐมนตรีว่าการและท่านควบรองนายกดังนั้นคนที่ขับเคลื่อนงานก็คือท่านปลัดคลังคุณรัฐวรนแสงสนิทมันก็เลยไม่ได้มีมุมมองจากฝ่ายการเมืองว่าคือมันไม่มีไงพอไม่มีมันก็เลยเข้าครม.พอเข้าครม.หลายคนก็ตั้งคำถามอีกเหมือนกันว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบางครั้งเนี่ยเราได้เห็นการถกเถียงกันโอ้โหเลี้ยงข้าวกลางวันแล้วก็ยาวต่อไปจนถึงช่วงบ่ายเพราะในแต่ละประเด็นนั้นบางทีมันมีรายละเอียดจะต้องมีการถกเถียงและตั้งคำถามเพื่อที่จะหาข้อสรุปร่วมกันแต่ตอนหลังเนี่ยผมครั้งหนึ่งจำได้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินบอกว่าในยุคของผมไม่ต้องประชุมกันมากมายนะขนาดนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเป็นแบบนี้ในวันที่กระทรวงการคลังนำเสนอหลักเกณฑ์ใหม่เข้าไปนั้นเนี่ยนะจะมีใครเห็นช่องโหว่ช่องว่างหรือมุมต่างๆที่เป็นปัญหาอยู่ณเวลานี้ไหมอันนั้นคือหนึ่งผ่านไปแล้วคิดว่าอาจจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามแต่พอมีปัญหาเกิดขึ้นก็เลยต้องมีการประชุมครม.ทบทวน2เกณฑ์ที่ว่าก่อนหน้านี้และพอประกาศอย่างนี้ปุ๊บผมก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากหนึ่งเนี่ยเราทำข่าวนะผมเนี่ยยังคุยกับคุณพิรักษ์คุณวิสุทธ์ว่าเอ๊ะของเดิมมี13ล้าน2แสนแต่จู่ๆ
1: คนจนลดลง
0: จู่ๆเพิ่มมาเป็น18ล้าน8แสนคนเนี่ยไอ้เราก็มาจากไหนแต่พอได้คำตอบบอกว่าอ๋อทางกระทรวงมหาดไทยเขาใช้วิธีการเคาะประตูนะไปลงทะเบียนถึงบ้านเพราะเห็นว่าคนต่างๆเหล่านี้ตกหล่นและก็เข้าไม่ถึงสิทธิ์เราก็เข้าใจได้ของเดิม13ล้านบวกมาอีก5ล้านก็เป็น18ล้านแต่ทีเนี้ยปัญหามันอยู่ที่ของใหม่ที่ได้มาประมาณสัก2ล้าน3เนี่ยนะฮะนั่นก็คือของใหม่จากที่มหาดไทย

0: เดินไปเคาะประตูบ้านขนาดตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเนี่ยปรากฏว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์เกินครึ่งมันก็เลยเป็นประเด็นว่าแสดงว่าการไปเข้าไปลงทะเบียนถึงบ้านนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าดูองค์ประกอบทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเป็นผู้ที่เข้าเงื่อนไขทั้งหมดก็หาไม่เพราะผ่านเกณฑ์เพียงแค่2ล้านเศษๆทีเนี้ยหลังจากที่ได้มีครบกำหนดปุ๊บนะฮะก่อนที่จะประกาศในวันศุกร์ที่17ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอภิรักษ์ผมท่านผู้ฟังแล้วก็ได้เห็นสื่อนำเสนอตัวเลขกันแล้วเราก็งงกันอีกรอบนึงโอ้ทำไมมันหายไปไหนเหลือ9ล้าน5ไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยได้มีการสรุปแล้วก็เสนอไปตามขั้นตอนนะกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีนะปรึกษาหารือกันรอบด้านแล้วหรือยังหรือให้ตัวเลขออกมาแล้วโอ้ประสบความสำเร็จเนี่ยทบทวนแล้วเนี่ยหายไปได้มาเหลือเท่านี้ก็ถือว่าเป็นไปตามเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือเปล่าแต่พอประกาศเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้ก็เลยต้องมาตามแก้และในทางการเมืองก็ถึงต้องถือว่าท่านอาจจะขาดฝ่ายการเมืองที่ไปร่วมนะคิดร่วมแสดงความเห็นร่วมกรองมันก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องมากรองผ่านสื่อกรองผ่านหลังจากที่มันเป็นประเด็นไปแล้วครับคุณพิรักษ์ครับ
1: คือเรื่องนี้ไม่ได้พูดผิดหรือถูกนะครับกำลังจะพูดถึงกรณีคุณสุปจีเพราะว่าแฟนท่านเยอะแต่มันคล้ายไหมครับคุณมนตรีเราไม่ได้หยิบมาคุยกันก็คือการกำหนดตัวเลขจะช่วยเหลือคือช่วยเหลือแต่ตัวเลข40บาทเนี่ยมันทำให้เกิดข้อถกเถียง2ฝ่ายอย่างเห็นได้ชัดก็เลยกลายเป็นว่าคล้ายกันไหมครับว่ามันไม่มีฝ่ายการเมืองมาคัดท้ายว่าไอ้ตัวเลขจริงๆ40เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่สมประโยชน์ในทุกฝ่ายคล้ายกันไหมครับคุณมนตรี
0: ก็
1: อาจจะไปได้ไ
0: หมน่าจะไม่หนีกันสักเท่าไหร่คุณพิรักษ์เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนนะฮะคือถ้าฝ่ายประจำเนี่ยท่านก็อาจจะมองจากเกณฑ์ต่างๆทีนี้ปัญหามันก็คือเมื่อฝ่ายประจำเขาคิดสูตรคิดหลักเกณฑ์ออกมาแล้วเนี่ยฝ่ายการเมืองจะต้องสัมผัสกับคนที่อยู่ในชนบทและชีวิตจริงของคนว่านะมันมีอะไรที่มากมายไปกว่านี้นะอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะมันอาจจะเป็นเกณฑ์ที่กำหนดเอามาแต่ชีวิตจริงที่ชาวบ้านเขาอยู่กันจริงๆนั้นเนี่ยนะคำว่ารถตรงนี้นะมันมีรายละเอียดมากไปกว่าคำว่าเป็นเจ้าของนะมันอาจจะถูกทิ้งค้างเหมือนกับมีคุณป้าคนหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอน้ำยืนที่เป็นข่าวในวันนี้นะรถถูกระเบิดเขมรนะแล้วก็มันใช้ไม่ได้ก็จอดคาไว้อย่างนั้นแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะทำให้คุณป้าต้องถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าคุณป้ามีชื่อเป็นเจ้าของรถทั้งนี่มันจอดแล้วก็เป็นซากใช้ไม่ได้ไอ้เนี่ยทางฝ่ายการเมืองเขาจะมองเห็นนะแต่ถ้าฝ่ายประจำเนี่ยท่านอาจจะมองจากอีกจุดหนึ่งก็เลยไม่ได้มีรายละเอียดเท่ากับฝ่ายการเมืองที่เขาสัมผัสกับชาวบ้านมาครับคุณพิรักษ์ครับ
1: เรื่องนี้ทางฝ่ายค้านสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคครับบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยก็อย่างที่ Nation Online เขาโพสต์ก็ใช้คำว่ามันเละเทะสะท้อนเห็นถึงความเละเทะของระบบที่คัดคนออกให้สอดคล้องกับเงินที่มีอย่างจำกัดอันนี้คือคล้ายๆกับที่อาทิตย์ที่แล้วที่ผมพูดถึงนี่แหละว่าเอ๊ะพอเงินมันน้อยเลยไปวางเส้นทำให้คนออกหรือว่าแต่ผมมองว่าไม่น่าใช่ผมมองในแบบที่คุณมนตรีมองว่าไปขีดเส้นที่มันแข็งไปอ่ะมันทำให้จนจริงๆเนี่ยมันไม่เข้าเกณฑ์ได้ทีนี้คุณสิริกัญญาบอกว่ามันมีระบบคัดกรองที่มันแข็งเกินไปอย่างที่คุณมนตรีบอกอย่างเช่นรถยนต์หรือกลุ่มนักศึกษาทำให้คนที่เดือดร้อนเนี่ยตกหล่นและต้องผลักภาระเหมือนเป็นภาระประชาชนต้องเป็นอุทธรณ์ด้วยตัวเองอีกทีนี้ในฐานะฝ่ายค้านนี่ก็บอกว่าเสนอให้รัฐบาลเปลี่ยนการใช้เกณฑ์ตายตัวเนี่ยมาเป็นระบบคะแนนในการคัดกรองเพราะความยากจนเนี่ยมันซับซ้อนเกินกว่าที่จะใช้ไม้บรรทัดเดียวมาวัดเช่นบางคนมีสินทรัพย์แต่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ชนชั้นอาจจะไม่เหมือนกันนะชนชั้นกลางในเมืองจะมีหลายคนเนี่ยมีที่อยู
0: ่อ
1: ะขายก็ไม่ได้จะขายต่ำกว่านี้ก็ขาดทุนจะขายต่ำกว่านี้ก็มีปัญหาเนี่ยหรือบางคนมีรถยนต์เก่าก็ไม่ได้สะท้อนถึงสถานะทางการเงินหรือฐานะที่จะจริงสี่กัญญาเขาสับแบบนี้ฮะนี่ผมใช้คำเองนะสับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยถ้าจะตั้งใจทำนโยบายแบบพุ่งเป้าต้องแม่นยำไม่นั้นมันจะกลายเป็นว่าตะหนีทีเหนียวในการจัดสรรงบประมาณจะกลายเป็นปิดกั้นคนที่ยากจนที่สุดในสังคมส่วนประเด็นงบ 42,000 ล้านที่

0: รับรองผู้ได้สิทธิ์เพียงแค่10 ล้านเนี่ยคุณสิริกัญญาบอกว่ามันต้องทบทวนและขยายงบประมาณหากพบว่ามีคนที่มีคุณสมบัติมากกว่าตัวเลขที่ตั้งเอาไว้ดีกว่าการสร้างกฎเกณฑ์ที่หยุมหยิมจนกลายเป็นสกัดคัดคนออกแบบไม่เป็นธรรมทีนี้คุณสิริกัญญาบอกว่าอย่างเรื่องไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเพียงแค่รางวัลปลอบใจเวลาสั้นและมันคือการขาดความรัดกุมในนโยบายสะท้อนวิธีคิดที่กลับไปกลับมาตอนที่พุ่งเป้าก็เข้มงวดเกินไปตอนที่จ่ายแจกเงินก็เหวี่ยงแหแบบที่ไม่มีประสิทธิภาพอันนี้เขาก็แหมเอาทำให้นักข่าวมาโค้ดได้นะส่งคำเตือนครับขอรัฐบาลทำความสะอาดข้อมูลของทุกหน่วยงานรัฐให้เรียบร้อยก่อนที่จะให้ประชาชนไปเป็นภาระในการอุทธรณ์คือพูดง่ายๆคือวันนี้ออกกติกามาแบบนี้
1: คร
0: ับ แล้วบอกว่าผมไม่จนเนี่ยในขณะที่ผมบอกให้ผมจนจริงๆรถมันมีปัญหารถผมโดนไหม้โดนระเบิดเนี่ยเขาบอกเนี่ยมันคือปันผักพละคุณสิริกัญญาบอกว่าตอนนี้มันก็ไม่ได้อยู่แค่ระยะเวลาของการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ด้วยแต่ข้อมูลของรัฐเนี่ยอาจจะผิดพลาดเองโดยข้อมูลจากหน่วยงานอย่างเช่นกศน.การศึกษาโรงเรียนนะสมัยนี้เขาไม่รู้ใช้คำอย่างที่คุณมนตรีบอกก
1: ็ยัง
0: ม
1: ีปัญหาสกร.
0: นะผู้การศึกษานอกระบบใช่ไหม
1: ครับ
0: ทีนี้หากรัฐบาลยังเคลียร์ข้อมูลไม่จบจะให้อุทธรณ์แค่ไหนมันก็แก้ปัญหาการตกหล่นที่เป็นข้อได้จริงไม่ได้ครับคุณมนตรีอ่ะทางฝ่ายค้านเขาก็ติ่งขึ้นมาเมื่อกี้ตอนแรกๆเราเป็นคอมเมนต์กันนะแต่ก็เอาสิ่งที่ฝ่ายค้านเขาเสนอมาด้วยก็แล้วกันครับ
1: ก็ดูเหมือนจะเป็นโจทย์ยากนะครับไม่น้อยเหมือนกันสำหรับคุณสิริกัญญาที่บอกว่าต้องไปกรอกเป็นคะแนนนะค่าเท่านั้นค่าเท่านี้ผมนึกถึงคะแนนสอบสอถอเนี่ยยังไปเพิ่มได้เลยเนี่ยก็ไม่แน่ใจจะเอามาเป็นเกณฑ์วัดได้หรือเปล่าพอพูดถึงสกร.เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าในวันดังกล่าวนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทระรวงทองซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างตามคณะท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ที่เมืองจีนเนี่ยท่านฟังแล้วท่านจะนึกขึ้นมาได้ไหมว่าเอ๊ะถ้าครอบคลุมนักเรียนนักศึกษาแล้วสำหรับนักศึกษานักเรียนนอกระบบที่มันอยู่ในหลายวัยอย่างสกร.หรือกศน.นี่ล่ะจะยังไงไม่รู้ได้มีการบันทึกไว้ในการประชุมครม.ว่ามีข้อทักท้วงมีความเห็นตรงนี้ต่อที่ประชุมว่าจะครอบคลุมไม่ครอบคลุมผมก็เชื่อว่าน่าจะไม่มีเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยรัฐมนตรีช่วยศึกษาคุณอัครนันท์เนี่ยนะที่ท่านออกมาพูดถึงยาวเหยียดเมื่อวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็เป็นอะไรที่จะเอามาแลกกันไม่ได้ระหว่างต้นทุนชีวิตที่จะต้องเกี่ยวกับการศึกษาจะต้องทิ้งเพื่อไปเอาเงิน300 บาทท่านก็ดูเหมือนเข้าใจมากเลยทีเดียวแต่ทีนี้ผมถามก็คือในวันที่นำเสนอหลักเกณฑ์ตรงนี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17 กรกฎาคมนั้นเนี่ยได้มีการระดมความคิดเห็นได้ชี้จุดชี้ประเด็นตรงนี้ให้เพียงพอกันหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไม่ได้ทันตั้งหลักก็เลยคิดว่ามันไม่เป็นปัญหาพอมันเป็นปัญหาถึงได้เห็นว่าอันนี้จะต้องไปปรับครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: ครับคุณมนตรีไปตรงไหนต่ออีกไหมครับ
1: ก็เรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าพอปรับตรงนี้แล้วมันจะจบ
0: น่าจะยังไม่ปรับนะเพราะเขาก็ชงเล็งเตรียมอยู่นะเดี๋ยวต้องรอชุดใหญ่กลับมาก่อนมั้งครับคุณมนตรีฮะ
1: คือยังไงก็ต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะดูจากการแถลงของ3 กระทรวงหลักๆในวันนี้แล้วก็ผมดูในตอนท้ายเนี่ยนะครับก็ในส่วนของผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับท่านก็ให้ข้อมูลว่าณเวลาที่ท่านแถลงนั้นเนี่ยนะปรากฏว่ามีผู้ที่มายื่นขอทบทวนสิทธิ์นะจำนวน 2.9 ล้านรายนะ 2.9 ล้านรายเนี่ย40% เป็นผู้มีปัญหาเกี่ยวกับยานพาหนะที่จะต้องไปปรับไปทบทวนต้องไปที่กรมการขนส่งไปที่สำนักงานขนส่งนะทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับคุณวินิจก็บอกว่ารัฐบาลตั้งเป้าจะเร่งให้ดำเนินการตรวจสอบและคืนสิทธิ์ให้แก่ประชาชนผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์ให้รวดเร็วที่สุดภายในวันที่1 ตุลาคมนะ1 ตุลาคมก็คือปีปฏิทินงบประมาณของปี2570ที่กำลังพิจารณางบประมาณอยู่ในสภาวาระ2ในตอนนี้เพราะนั้นเนี่ยเมื่อขยายเวลานะทบทวนสิทธิ์ไปจนถึง20 กันยายนที่เหลือก็จะต้องเป็นการตรวจสอบและอันหนึ่งซึ่งจะต้องใช้เวลาไม่น้อยเนี่ยผมเห็นทางกระทรวงมหาดไทยคุณณฤชา

0: โกษาศรีวิไลท่านเป็นอธิบดีกรมการปกครองท่านก็คงเตรียมนะฮะทำการบ้านมาเสร็จสับก่อนที่จะมาแถลงร่วมในวันนี้ท่านบอกว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการ One Stop Service ขึ้นณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานให้ทั้งผู้ที่ต้องการยืนยันรับสิทธิ์เพิ่มและผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาสามารถเข้ามาดำเนินการและรับคำแนะนำได้อย่างเบ็ดเสร็จจุดเดียวนะจุดเดียว One Stop Service ที่อำเภอนะแต่ในกรณีที่ประชาชนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางมาที่อำเภอท่านจะใช้อำเภอพึ่งได้นี่มหาดไทยนะบำบัดทุกบำรุงสุขอำเภอพึ่งได้ทำยังไงครับก็จะจัดชุดเจ้าหน้าที่อำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลถึงระดับครัวเรือนนี่ก็คือเป็นการขยับกันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ผลก่อนก็ไปลงท่านบอกว่าวันไหนจะไปที่ไหนนะก็ไม่ต้องมานั่งรอท่านจะแจ้งผ่านหอกระจายข่าวและเสียงตามสายในหมู่บ้านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและก็นัดหมายการลงพื้นที่ให้ประชาชนได้เตรียมตัวนะก็ไปทำไร่ทำนาทำสวนอะไรรับจ้างตามปกติแต่วันไหนจะไปเสียงตามสายจะแจ้งล่วงหน้าว่าวันพรุ่งนี้นะชุดอำเภอเพิ่งได้จะมาที่ชุมชนจะมาที่หมู่บ้านเราเตรียมมาไว้เพื่อที่จะอุทธรณ์สิทธิ์300บาทก็ถือว่าเป็นการขยับกันโดยที่ทำการบ้านมาล่วงหน้าพอสมควรเลยทีเดียวครับคุณพิรักครับ
1: ครับก็ไปจัดการไปนั่งไล่ให้ได้ครบกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่อุทธรณ์ถ้าไม่ขยับแล้วเนี่ยปัญหาทั้งหลายไม่สามารถที่จะกลับมาแก้ไขปัญหาได้ขณะเดียวกันนะครับผมจะกลับไปที่เมืองจีนคุณมนตรีมีตรงนี้ขาดอะไร
0: ครับเชิญเลยครับ
1: นอกเหนือจากเรื่องที่ผมพูดถึงแล้วนะครับทางฝั่งจีนเองเนี่ยก็มีการพูดถึงปัญหาไทยกัมพูชาแล้วก็เราก็มีการจับตามองกันอยู่ว่าเรากับทางกัมพูชาเนี่ยใครจะใช้เวทีนี้ไปในทิศทางกันยังไงแบบไหนวันนี้ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับในฐานะรองนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยท่านเสียสักให้สัมภาษณ์ในระหว่างการร่วมคณะคุณอนุทินชาญวีรกุลในการเยือนจีนอย่างเป็นทางการหนึ่งในนั้นมีการบรรลุข้อตกลงในการตั้งกรอบหารือความมั่นคงในแบบ2+2เป็นการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมของไทยเพื่อยกระดับความมั่นคงให้มีความใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยฝ่ายจีนก็มีความพร้อมในการที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งแรกครับท่านเสียศักดิ์ก็บอกว่าประเด็นที่เราให้ความสำคัญแล้วก็หยิบยกขึ้นมาก็คือการปราบปรามสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์เห็นพ้องการใช้กฎหมายการปราบปรามการค้ามนุษย์การสกัดกั้นเส้นทางการฟอกเงินและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาก็จะเน้นให้เกิดผลอย่างยั่งยืนนะครับจำเป็นจะต้องบูรณาการกับเพื่อนบ้านด้วยเช่นเมียนมากัมพูชาเพื่อตัดวงจรตอนนี้ก็มีการพูดถึงผมไม่แน่ใจว่าเป็นท่านเสียสักพูดแล้วเนี่ยมันขยับได้มากขนาดไหนเนี่ยได้มีการหยิบยกปัญหากลุ่มธุรกิจสีเทาที่มาทำธุรกิจในประเทศไทยมากขึ้นมาหารือโดยย้ำครับว่ารัฐบาลไทยก็มุ่งส่งเสริมนักลงทุนที่มีคุณภาพมีความยั่งยืนและต้องปฏิบัติตามกติกาการลงทุนที่ว่าในกลุ่มสีเทาก็อาจจะเป็นส่วนน้อยแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ท่านเสียสักก็บอกว่าก็อาจจะมีความรู้สึกไม่ดีต่อหมู่คนไทยก็อยากจะให้จีนคำนึงถึงความรู้สึกของคนไทยกลุ่มนี้ด้วยเอาหลักๆนะเราก็ทราบกันอยู่ว่าพอจีนเขาขันก๊อกค่อนข้างแน่นนักธุรกิจจีนที่ไม่ค่อยถูกต้องทั้งหลายพอทำที่รุ่นไม่ได้จำนวนหนึ่งก็มาทำมาหากินกันนอกประเทศเสียเยอะครับคุณมนตรี
0: ครับก็ถือว่ามันเป็นการกลับหัวกลับท้ายกันนะครับคือในอดีตเนี่ยก็ฟังคนเขาพูดถึงก็เป็นเรื่องจริงนะฮะในอดีตเมื่อประมาณสัก 7-80 ปีนะฮะยุคเสือผืนหมอนใบก็จะเข้ามาแบบหนึ่งนะคุณอภิรักษ์ครับเข้ามาเพื่อที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวนะแต่พอมายุคนี้ผ่านมาจนยุคมาถึงยุคตู้ห่าวเนี่ยก็กลายเป็นว่ามาพร้อมกับความมั่งคั่งนะแล้วก็สามารถที่จะใช้อำนาจเงินนะทะลุทะลวงไปได้อย่างสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างนะจนกระทั่งมาถึงพ่อทิพย์อะไรทั้งหลายแหละก็นี่แหละคือเ เป็นการกลับหัวกลับท้ายกันในอดีตอย่างหนึ่งปัจจุบันอีกอย่างหนึ่งครับคุณพิรักษ์ครับ
2: กลับหมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับกลับมาเจอข่าวเด่นพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: 9.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันที่หุ้นไทยปิดบวกขึ้นมา 6.96 จุดครับวันนี้ตลาดบ้านเราปิดไปที่ 1646.00 จุดนะครับขึ้นมา 6.96 จุดคิดเป็น percentage 0.42% ครับ volume เกือบแสนล้านนะครับ 93,400.46 ล้านบาทนะครับโดยมีสถาบันในประเทศและบุคคลในประเทศเนี่ยเป็นฝ่ายขายสุทธิ280และ2,015ล้านบาทส่วนบริษัทหลักทรัพย์และต่างชาติซื้อสุทธิ477และ1,819ล้านบาทนะครับวันนี้ผมอยู่กับนักวิเคราะห์ของเราครับคุณกิตพลไพศาลกิตรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Cayman ประเทศไทยจำกัดมหาชนคุณกิตพลสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับวันนี้ปัจจัยอะไรครับเคลื่อนตลาดบ้างครับ
3: ครับก็จะเห็นว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นในฝั่งของทางด้านเพื่อนบ้านเรานะครับอย่างเช่นฟิลิปปินส์ตัวอินโดนีเซียนะครับก็เคลื่อนไหวค่อนข้างจะดีกว่าตลาดโลกโดยรวมนะครับถ้าเราดูจะเห็นว่าในฝั่งของตลาดที่ปรับตัวลดลงเนี่ยก็จะเป็นการปรับลงในกลุ่มพวกตลาดของทางด้านเกาหลีนะครับด้วยหลายเหตุผลในที่หนึ่งก็คงจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการปรับน้ำหนักการลงทุนในฝั่งของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับหลายๆคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะดีนะแต่ว่าน้ำหนักการลงทุนอาจจะมากเกินไปก็เลยเกิดการรีบาลานซ์นะครับหลายคนก็พยายามจะกระจายความเสี่ยงตัวนี้ไปหุ้นในเซกเตอร์อื่นที่ไม่ใช่ในกลุ่มพวกของทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นก็เลยทำให้เป็นภาพที่เป็นบวกกับทางด้านบ้านเราแล้วก็อาจจะกดดันกับตลาดเองที่เราค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักในกลุ่มเทคโนโลยีสูงนะครับอันที่สองถ้ามาดูแล้วก็จะบอกว่าบนสถานการณ์ในบ้านเราเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นภาพของตลาดที่อาจจะไม่ใช่แค่การกระจายจากกลุ่มเทคโนโลยีแต่ว่าเป็นตลาดหุ้นที่สามารถที่จะเรียกว่ารับมือหรือสามารถที่จะประกันความเสี่ยงในเรื่องเงินเฟ้อได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไปดูแล้วบ้านเราเองก็มีกลุ่มพลังงานประมาณ1/3นะครับแล้วก็สถานการณ์ในวันนี้สำหรับเรื่องของตัวภาพของราคาน้ำมันดิบเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันไม่รู้หรอกว่าอเมริกากับอิหร่านจะจบยังไงแต่เราก็จะเห็นภาพว่าราคาน้ำมันบนความไม่แน่ไม่นอนหลายอย่างเนี้ยมันอาจจะมาอยู่ในโซนประมาณสัก80-90ซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับเพราะว่าเป็นระดับที่ไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปคือเราจะเห็นว่าระดับดังกล่าวเนี่ยกลไกของกองทุนน้ำมันก็ยังค่อนข้างจะเอาอยู่นะครับนะทำให้ภาพของเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแบบเต็มๆแล้วขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้ฝั่งของท่านราคาน้ำมันที่ยืนระดับดังกล่าวเนี่ยเทียบกันแล้วก็ถือว่าเป็นการสูงกว่าค่าเฉลี่ยปีก่อนนะครับแล้วก็ต้องถือว่าถ้าเราไปดูแล้วประมาณการที่นักวิเคราะห์ทำกันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก80-85เพราะฉะนั้นถ้าราคาน้ำมันยังยืนในโซนนี้เนี่ยในความเสี่ยงดาวไซด์ของการปรับประมาณการเองก็จะไม่เยอะนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเป็นภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยเลยก็น่าจะเป็น perfect condition เหมือนกันว่าในภาวะที่หลายๆที่เนี่ยมีความกังวลเรื่องประเด็น AI เราไม่ค่อยมีนะครับเรามีหุ้นที่ valuation ไม่แพงปันผลได้ค่อนข้างจะสูงนะครับก็แถมมี inflation hedge จากการที่เรามีหุ้นพลังงานค่อนข้างจะ เยอะแล้วก็ราคาน้ำมันไม่ได้น่ากังวลว่าพีคแล้วจะลงแรงๆด้วยนะเป็นการยืนระดับข้างแบบนี้ก็ต้องถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ก็น่าจะเข้าทางเราเลยนะครับดังนั้นก็ทำให้ภาพของตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยไปได้ค่อนข้างจะดีครับที่สำคัญก็คือเราดูผลประกอบการรายงานผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์หรือกลุ่มการเงินอย่างเช่นวันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีทิสโก้มี KTC แล้วสัปดาห์นี้ก็จะมี TTB อย่างเงี้ยนะครับที่เริ่มรายงานผลประกอบการออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าออกไปในเกณฑ์ที่ดีครับเพราะว่าหลายๆคนก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าก็จะกลัวความเสี่ยงของความไม่แน่นอนสงครามนะครับหลายคนก็เลยจะกางร่มค่อนข้างที่จะเยอะในการตั้งสำรองทีนี้พอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์สงครามไม่ได้แรงมากก็เลยกลายเป็นว่ากำไรแต้มสองพอไม่ตั้งสำรองเยอะเนี่ยหลายตัวมันมีทิศทางที่มันออกมาก่อนทั้งที่จะดีหรือว่าอาจจะโตมากกว่าที่คาดแต่ผมคิดว่าภาพของหลายๆอย่างรวมกันนะครับเป็นสัญญาณที่ก็น่าจะเป็นภาพบวกกับหุ้นไทยไม่ว่าจะจากฝั่งปัจจัยภายนอกเองหรือว่าในฝั่งผลประกอบการที่เริ่มมีการรายงานออกมาจริงก็ตามครับ
2: ครับแล้วราคาน้ำมันที่ปรับมาเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะกระทบกับเซกเตอร์อื่นไหมครับ
3: อาจจะไม่มากครับเพราะว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ย บนกลไกของกองทุนน้ำมันเขาน่าจะช่วยในเรื่องตัวการบริโภคไปเยอะนะครับที่ถามว่าเซกเตอร์อื่นเนี่ยมันก็อาจจะต้องบริโภคน้ำมันแพงขึ้นบ้างแต่ว่าถ้าเราดูแล้วก็เห็นว่าบนสถานการณ์ของธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีความสามารถในการปรับตัวระดับหนึ่งนะครับแน่นอนว่าอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ว่าถ้ามาดูแล้วเราก็จะพบว่าในระดับที่ขยับขึ้นมาก่อนอันนี้อาจจะจาก60เหรียญนะครับขึ้นมาในระดับสักประมาณโซนสัก80เนี่ยหรือตีก็ประมาณสัก 30-35% เนี่ยก็ยังเป็นระดับที่ภาคธุรกิจเนี่ยก็พอที่จะเอาอยู่หรือพอที่จะมีผลกระทบแต่ไม่ถึงกับเรียกว่าเปลี่ยนแปลงภาพไปเลยนะแต่สมมติว่าถ้าเกิดขึ้นไปยืนเกิน100เยอะๆนานๆเนี่ยอันนั้นอาจจะมีผลกระทบในเชิงลบได้นะดังนั้นผมคิดว่าในภาพลักษณะแบบนี้ก็ต้องถือว่ายังเป็นระดับที่ธุรกิจเองเนี่ยพอที่จะ manage บางอย่างได้ครับ
2: กับผมขอบพระคุณมากครับคุณจิตพลครับ
3: ดีดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิตพลไพรไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับวันนี้มีการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่หรือ Big Lot 15หลักทรัพย์ครับ16รายการก็มี VSET 100มีมูลค่าสูงสุด 87.71 ล้านบาทราคาเฉลี่ยหุ้นละ12บาท20สตางค์ด้วยนะครับและแนวโน้มวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่นักวิเคราะห์รวมถึงคุณกิตพลเองก็บอกว่าน่าจะเป็นการแกว่งไซด์เวย์ในกรอบนะครับเราต้องติดตามการรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มแบงค์ที่กำลังทยอยออกมาความคืบหน้าสถานการณ์ในตัวหนอกกลางรวมถึงหลายๆฝ่ายนะครับก็ให้แนวต้านแนวรับกันไว้ที่แนวต้านในเรนจ์ 1650-1660 จุดและแนวรับ1620จุดนะครับวันนี้ท็อป5อันดับ1เลยคือ Gulfมูลค่าการซื้อขาย 6,251 ล้านบาทติดไปที่67บาท25สตางค์ลดลงไป1สลึงนะครับอันดับที่2ปตท.ครับ 6,241 ล้านบาทติดไปที่39บาท25สตางค์เพิ่มขึ้นมา50สตางค์อันดับที่3 KTB 4,807 ล้านบาทติดไปที่42บาท25สตางค์เพิ่มขึ้นมา75สตางค์ครับอันดับที่4 SCB 4,432 ล้านบาทติดไปที่158บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา1บาท50สตางค์อันดับที่5 BBL ครับ4,410 ล้านบาทติดไปที่203บาทเพิ่มขึ้นมา1บาทนะครับส่วนภูมิภาคในวันนี้ครับก็เริ่มกันที่ฮั่งเส็งก่อนเลยนะครับวันนี้ฮั่งเส็งเนี่ยขอไปครับชางไฮคอมโพสิตนะครับปิดบวกครับหลังจากที่ทางการจีนได้เพิ่มความพยายามในการสร้างเสถียรภาพตลาดหุ้นที่กำลังเผชิญกับภาวะซบเซานะครับแล้วก็มีรายงานครับว่า China Reform Holdings และ China Shengtong Holdings 2กองทุนขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยได้เพิ่มการถือครองหุ้นจีนและให้คำมั่นที่จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมขณะที่สื่อของรัฐบาลจีนก็รายงานนะครับว่าหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์จะพบปะกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดเพื่อหารือ

580กว่าจุดคิดเป็น 2.36% ครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ครับคอสปีปิดร่วงลงเนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์กลับมาปะทุอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางคอสปีปิดไปที่ 6,516ลดลงไป300กว่าจุดคิดเป็น 4.46% นะครับส่วนออสเตรเลียวันนี้ขยับลงเล็กน้อยครับท่ามกลางการซื้อขายที่เป็นไปอย่างระมัดระวังก่อนที่ออสเตรเลียจะเปิดเผยข้อมูลรายงานประจำเดือนมิถุนายนและดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ purchasers managers index นะครับ purchasing managers index PMI นะครับภาคการผลิตภาคการบริการในสัปดาห์นี้ครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,791 ลดลงไป5กว่าจุดนะครับคิดเป็น 0.06% ส่วน All Ordinaries ก็ 8,974 จุดครับลดลงไป 4.10 จุดคิดเป็น 0.05% ส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นวันนี้ปิดทำการนะครับเนื่องใน Marine Day หรือว่าวันแห่งทะเลนะครับข้อมูลจาก InfoQuest เรียบเรียงโดยคุณปริยพันธ์มีสุดนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจและธุรกิจในบ้านเราวันนี้นะครับมีอะไรอยู่ในกระแสข่าวบ้างนะครับรวมถึงความเคลื่อนไหวในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกนะครับกระทรวงพาณิชย์และอย.จับมือส่งเสริมป้องกันถูกละเมิดนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาของไทยนะครับก็เป็นเรื่องที่คุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ครับด้านทรัพย์สินทางปัญญานวัตกรรมและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเป้าหมายก็เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของทั้งสองหน่วยงานให้เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการผลักดันให้มีผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสมให้นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์นะครับและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในเครือข่ายของทั้งสองหน่วยงานนั้นได้รับการสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำครับอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและตรวจสอบสถานะข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับนั่นก็เป็นหนึ่งในความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมผลิต26 Modern Trade หอการค้าไทยคัดกรองสินค้าเข้มข้นก่อนถึงมือประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งในความเคลื่อนไหวในวันนี้ครับดร.ณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการตรวจติดตามเชิงรุก Proactive Market Surveillance ระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.ผู้ประกอบการกลุ่ม Modern Trade และหอการค้าไทยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในความเคลื่อนไหวครับกระทรวงพาณิชย์จับมือธุรกิจคอนเทนต์ระดับนานาชาติจัดงานแรกในไทยตั้งเป้าเจรจา 2,000 ล้านนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดขายหนึ่งของประเทศไทยครับ Thailand Content Market นะครับคุณบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีพาณิชย์ไปเปิดงาน Thailand Content Market 2026หรือ TCM 2026งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจคอนเทนต์ระดับนานาชาติจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับ DITP Department of International Trade Promotion กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy Administration องค์การมหาชนนะครับ CEA และพันธมิตรภาคเอกชนในอุตสาหกรรมครับงานนี้จะมีขึ้น20วันนี้วันแรกไปจนถึง22กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยมีมูลค่า 1.44 ล้านล้านบาทคิดเป็นร้อยละ8ของ GDP ประเทศไทยนะครับสร้างมูลค่าการส่งออกกว่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะครับมีบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้เกือบ1ล้านคนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการใช้ทุนความคิดสร้างสรรค์ยกระดับประเทศด้านบุคลากรความสามารถในการผลิต production ที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานสากลตอกย้ำประเทศไทยในการส่งออกสินค้าทางวัฒนธรรมไปสู่นานาชาติควบคู่ไปกับการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคตนะครับปัจจุบันเนี่ยภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันเกมส์และดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยป๊อปปูล่านะครับขณะเดียวกันเนี่ยไทยก็ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพโดดเด่นด้านคอนเทนต์แนว Boys Love หรือว่า BL และ Girls Love หรือว่า GL นะครับ

0: ซึ่งก็เป็นตลาดคอนเทนต์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องสะท้อนเห็นศักยภาพของนักสร้างสรรค์ไทยในการพัฒนาและผลิตผลงานที่สามารถเชื่อมโยงกับผู้ชมที่หลากหลายกลุ่มทั่วโลกที่มีความหลากหลายอยู่ทั่วโลกนะครับรัฐบาลก็เล็งเห็นว่าโอกาสในการเติบโตนี่จะเป็นที่มานะครับบขส.เปิดประมูลรถโดยสารมือสอง122คันเริ่มต้น 200,000 บาทขายทอดตลาด4สิงหาคมนี้ครับนอกจากนั้นนะครับความเคลื่อนไหวในภูมิภาคที่น่าสนใจในวันนี้นะครับการเมืองอินเดียตอนนี้ทำไปทำมาเนี่ยพรรคแมลงสาบคอคโรชพาร์ตี้เนี่ยเริ่มมีปากมีเสียงมากขึ้นแล้วนะครับมีพื้นที่มากขึ้นจนอินเดียเนี่ยต้องยิงแก๊สน้ำตาแล้วใช้กระบองสลายม็อบแมลงสาบหลังพยายามบุกสภาจี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเนี่ยลาออกนะครับในขณะที่ฮังการีครับนายกฮังการีเนี่ยเสนอชื่อจูดิธโพลกาซึ่งเป็นแกรนด์มาสเตอร์หมากรุกหญิงนั่งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่นะครับความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจาก16ปีของวิกเตอร์ออร์เบิร์นนะครับล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีที่ชนะละโค่นวิกเตอร์ออร์เบิร์นลงได้นะครับอย่างพีเตอร์มาชาก็เสนอชื่อจูดิธโพลกาซึ่งเป็นแกรนด์มาสเตอร์หมากรุกหญิงอันดับหนึ่งของโลกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่เพื่อสร้างเอกภาพและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของชาติหลังจากที่สภาผ่านกฎหมายถอดถอนประธานาธิบดีคนเก่าซึ่งเป็นพันธมิตรของอดีตประธานาธิบดีวิกเตอร์ออร์บานนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในข่าวที่ทั่วโลกให้ความสนใจในวันนี้นะครับและเช่นเดียวกันวันนี้เหมือนกันนะครับแอนดี้เบอร์นัมจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรนะครับจากนายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์สู่ตำแหน่งผู้นำสหราชอาณาจักรครับมาทำความรู้จักคุณแอนดี้กันหน่อยนะครับที่รับช่วงต่อจากเซอร์เคียร์สตาร์เมอร์ที่ต้องถูกปลดออกจากหัวหน้าพรรคไปนะครับและก็ต้องสละตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์นัมเนี่ยวัย56ปีเท่านั้นนะครับเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองแมนเชสเตอร์เตรียมรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรคนใหม่ครับมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีการก็เป็นคนที่7ในรอบ10ปีนะครับมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีการสอบสวนใหม่จนคืนความเป็นธรรมให้เหยื่อโศกนาฏกรรมฮิลส์โบโรในปี1989ได้สำเร็จนะครับนั่นคือบทบาทของเขาได้รับการยอมรับจากการพลิกโฉมแมนเชสเตอร์ให้เป็นเมืองเศรษฐกิจดาวรุ่งผ่านนโยบายแมนเชสเตอริซึมหรือการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศจากการวิพากษ์วิจารณ์มาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลในช่วงโควิด-19 เพื่อปกป้องกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและความท้าทายในฐานะผู้นำคนใหม่นั้นก็คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัวค่าครองชีพที่สูงและการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสถานการณ์โลกในปัจจุบันนะครับก็ต้องดูว่าความสัมพันธ์กับทรัมป์เนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับนี่คือแอนดี้เบอร์นัมนะครับที่กำลังจะเป็นผู้นำสหราชอาณาจักรคนใหม่ในวันนี้แหละครับแฟนบอลอาร์เจนตินาปะทะตำรวจกลางกรุงบูโนสไอเรสหลังจากพ่ายแพ้สเปนรอบชิงฟุตบอลโลก2026นะครับเกิดเหตุปะทะกันระหว่างแฟนบอลอาร์เจนตินากับเจ้าหน้าที่ตำรวจใจกลางกรุงบูโนสไอเรสเมืองหลวงของอาร์เจนตินาหลังทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยพ่ายต่อสเปน0ประตูต่อ1ในช่วงต่อเวลาพิเศษของศึก FIFA World Cup 2026ส่งผลให้ตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและรถฉีดน้ำเพื่อควบคุมสถานการณ์พร้อมจับกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างน้อย15คนบรรยากาศนี้ตรงกันข้ามกับที่สเปนเลยนะครับที่มีการปิดเมืองปิดประเทศฉลองกันเลยนะครับในขณะที่ทางด้านของสิงคโปร์นะครับรัฐมนตรีกิจการมุสลิมสิงคโปร์ลาออกหลังการปฏิสัมพันธ์กับหญิงรายหนึ่งต่ำกว่ามาตรฐานนะครับใครที่อยากจะทราบถึงสาระสำคัญของ World Artificial Intelligence Conference ที่ปิดฉากลงไปแล้วที่เซี่ยงไฮ้นะครับช่วงหน้าเราคุยกันละเอียดนะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามรวมถึงบทบาทของไทยในการพบปะกันกับผู้นำจีนในครั้งนี้ด้วยนะครับกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: 90.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงLet's do it. บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
7: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับและเดือนนี้นะครับเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับแน่นอนครับวันนี้คงต้องชวนอาจารย์คุยเรื่องทริปจีนล่าสุดของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุดที่โยงกับเรื่องของ AI ซึ่งก็เป็นหัวใจสำคัญของการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับผมมีข่าวมาฝากประชาสัมพันธ์กันเล็กน้อยนะครับท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากจะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงๆฟังทางนี้ก่อนเลยนะครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยครับด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียงแค่ 3.99% ต่อปีนะครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือเข้าไปทาง worldwideweb.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115นะครับ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับและใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับ AI for Life ของเรานะครับในปีที่3 กับกิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่2สิงหาคมนี้ตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่15ที่นั่งแล้วนะครับงาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังโอกาสทองของ Silver Gen วัยเก่าครับที่จะเปลี่ยนมือถือเป็นหน้าร้านออนไลน์ปังด้วย AI Artificial Intelligence ภายในเวลาเพียงแค่1วันนะครับอยากขายของออนไลน์แต่กลัวทำไม่เป็นไม่ต้องกังวลแล้วนะครับงานนี้เนี่ยเราเน้นจับมือทำเลยครับตั้งแต่ติดลบวิ่งผ่านตัวเลข0จนขายเป็นกันนะครับกับงาน AI for Life ปี3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังครับไฮไลท์เด็ดๆนะครับที่ทุกๆท่านจะได้พบกับในงานนี้นะครับพบกันในงานนี้เนี่ยนะครับก็คือการสอนใช้ AI คิดคำคมเขียนแคปชั่นขายของแทนเราครับไม่ต้องมานั่งปวดหัวคิดเองนะครับนอกจากนั้นนะครับจะมีการสอนถ่ายภาพและแต่งรูปสินค้าให้สวยพรีเมียมน่าซื้อด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวมีเคล็ดลับนำกลับบ้านไปกับคู่มือเปิดใช้ได้24ชั่วโมงนะครับดูแลทั่วถึงโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์และทีมสตาฟประกบจับมือทำไม่เป็นไม่ปล่อยให้กลับบ้านนะครับปักหมุดเลยครับพบกันในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาราคาท่านละ 4,500 บาทนี่เรียนเต็มวันนะครับพร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ของโรงแรมครับเรารับเพียง50ท่านเท่านั้นช้าหมดอดอัพสกิลหารายได้นะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่15ที่นั่งเท่านั้นแล้วนะครับสมัครกันด่วนเลยครับแอดไลน์กันเข้ามาครับ Line Official ของคลื่นความคิดนะครับThinking Radio พิมพ์ Thinking Radio ติดกันและมี at sign อยู่ด้านหน้านะครับ at Thinking Radio เข้ามาสู่ Line Official ของพวกเราและสอบถามข้อมูลกันได้นะครับ AI for Life ปีที่3ตอน AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้นะครับช่วงนี้ไปสวัสดีทักทายรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามกับช่วงเกาะติดเศรษฐกิจกันเลยครับ
5: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
7: ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับแน่นอนครับ 17-20 กรกฎาคมที่ผ่านมามี World Artificial Intelligence Conference ที่เซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งนายกไทยก็ไปร่วมในเวทีนี้ด้วยนะครับแล้วก็น่าจะมี Bilateral ระหว่างผู้นำไทยกับจีนด้วยนะครับประเทศเพื่อนบ้านคงจับตาดูอย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงวิธีการจัดระเบียบว่าจะให้ผู้นำท่านไหนยืนที่ไหนก็มีดราม่าเยอะเหมือนกันในโซเชียลมีเดียนะครับแต่เดี๋ยวเรามาเก็บตกรายละเอียดกันทั้งหมดเลยนะครับในช่วงนี้กับอาจารย์ปิติครับว่ามองการประชุมและการพบปะกันในครั้งนี้ระหว่างผู้นำไทยจีนเนี่ยยังไงบ้างนะครับอาจารย์ปิติสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับคุณวีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคือประชุม AI Summit เที่ยวนี้ถือว่าเป็นประชุมใหญ่นะครับจริงๆแล้ว AI Summit เนี่ยเคยมีประชุมก่อนหน้านี้ไปแล้วที่อังกฤษที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ครั้งก่อนหน้านี้จัดที่อินเดียนะครับที่กรุงนิวเดลีแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ชื่อ AI Summit เหมือนที่ผ่านๆมาส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าบริษัททั้งฝั่งตะวันตกจำนวนหนึ่งก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมนะครับเพราะว่าแน่นอนแหละเวลาพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรม AI ปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่มันมีแอปพลิเคชันมันมีความสามารถทางด้านความมั่นคงอยู่เยอะแล้วโลกตะวันตกบางครั้งก็มองว่าการพัฒนา AI ของจีนเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรล่ะ level playing field นะครับมันไม่ได้เป็นการพัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐานที่มันเท่าเทียมกันนะครับเพราะว่าเราก็รู้แหละจีนเองโดยเฉพาะพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยก็ให้แต้มต่อให้นโยบายที่เอื้อให้เอกชนของเขาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนา AI ได้โดยมีแต้มต่อเยอะและในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีเรื่องของความห่วงกังวลในเรื่องของการนำข้อมูลที่อยู่ในระบบไปใช้งานด้วยนะครับก็เลยทำให้บริษัทตะวันตกที่เป็นเทคเฟิร์มหลายแห่งเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปประกอบกับแน่นอนตัวของนโยบายของสหรัฐอเมริกาเองนะครับที่ใช้เรื่องของสงครามการค้าใช้เรื่องของสงครามเทคโนโลยีเนี่ยเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องอ่อนไหวนะครับ ดังนั้นการประชุมเที่ยวนี้เนี่ยก็เลยใช้ชื่อว่าเป็น World Artificial Intelligence Conference 2026หรือว่า WAIC นะครับ ผมคิดว่าประเด็นสำคัญจากการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันอยู่4เรื่องนะครับ เรื่องแรกเลยเราเห็นชัดเจนมากมันคือการเปลี่ยนผ่านสู่ Embody AI แล้วก็ AI Agent นะครับ embody AI ก็คือ AI ที่มันมีรูปมีร่างขึ้นมาเมื่อก่อนเวลาเราใช้ AI เนี่ยเราอาจจะเข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์ถูกต้องไหมแล้วก็ไปเปิดแพลตฟอร์มไปเปิดเว็บไซต์ของ ChatGPT ของ Gemini ของ DeepSeek นะครับAI หรือมันคือเป็นแอปพลิเคชันซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายโมเดลที่เราเรียกกันเนี่ยมันเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ large language model หรือว่า LLM ที่ทำให้เราสามารถที่จะพูดภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาจีนพูดด้วยภาษาแบบที่เราสนทนากันแบบนี้แต่คอมพิวเตอร์เข้าใจและสามารถทำงานแทนเราได้แล้วเราเรียกมันว่า artificial intelligence เพราะมันไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีแขนไม่มีขาแต่วันนี้จีนพูดเยอะเรื่อง embody AI ก็คือ physical AI ครับเอา AI เนี่ยไปจับกับอีกเทคโนโลยีหนึ่งนั่นก็คือเทคโนโลยี humanoid เทคโนโลยีหุ่นยนต์ใช่ไหมฮะแล้วจีนเองก็ทำได้ดีด้วยนะครับเราเห็นหุ่นยนต์ของจีน humanoid ก็คือหุ่นยนต์ที่จำลองเอารูปร่างท่าทางของมนุษย์เนี่ยเข้ามาทำงานได้จริงๆหุ่นยนต์ไม่ใช่เรื่องใหม่หุ่นยนต์นี่มันเกิดขึ้นพร้อมกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่3ตั้งแต่ทศวรรษ970คุณวีต้องนึกภาพว่าหุ่นยนต์สมัยก่อนเนี่ยเครื่องใหญ่ๆเครื่องนึงเนี่ยมันจำลองฟังก์ชันการทำงานของร่างกายมนุษย์แค่1หรือ2ฟังก์ชันน่ะอาจจะจำลองการทำงานของนิ้วใช่มั้ยที่สามารถที่จะปิดชิ้นส่วนแล้วใส่เข้าไปหรือจะจำลองการทำงานของขาที่จะพาชิ้นส่วนนึงจากอีกชิ้นส่วนนึงนะครับแต่ณปัจจุบันเนี้ยแทนที่จะต้องใช้โรงงานขนาดเป็นยักษ์ที่ใส่เครื่องจักรใส่สายพานการผลิตได้เป็นแมชชีนร้อยๆเครื่องเนี่ยเทคโนโลยีปัจจุบันคือเราแทนที่จะแยกชิ้นส่วนของมนุษย์ไปทำงานเป็นโรบอท1ตัวมันเอาทุกชิ้นส่วนมารวมกันเป็นโรบอท1ตัวแทนแล้วโรบอทนั้นน่ะก็ทำงานเหมือนร่างกายมนุษย์เพียงแต่ว่ามันแม่นยำกว่ามันคงที่มากกว่ามันเสถียรกว่าแล้วมันไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจใช่ไหมมันไม่มีเรื่องยาเสพติดมันไม่เป็นเรื่องชู้สาวมันไม่ขี้เกียจมันไม่ประท้วงมันไม่พักมันทำงานได้ทั้งวันเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีตัวต่อไปที่มาเปลี่ยนโลกแล้วในงานนี้เนี่ยมันเห็นการเชื่อมโยงอย่างชัดเจนนะครับว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์เนี่ยมันทำงานเข้ากันได้ดีมากกับอีกตัวหนึ่งนะครับนอกจาก embody AI แล้วก็คือ AI ที่มันยังเป็นซอฟต์แวร์นั่นแหละแต่มันอยู่ในรูปแบบของ AI agent AI agent ก็คือ AI ที่มันมีความอิสระในการที่จะวางแผนในการที่จะตัดสินใจในการที่จะวางระบบการทำงานของมันได้อย่างดีมากขึ้นไม่ได้พึ่งพาแต่คำสั่งของเราอย่างเดียวละไอเนี้ยสำคัญนะครับลองนึกภาพในอดีตผมทำงานวิจัยอย่างเงี้ยผมก็ต้องมีทีมนักในสิทธิ์ปริญญาตรีปริญญาโทใช่ไหมเป็นผู้ช่วยวิจัยผมก็ต้องบรีฟงานให้เขาว่าอ่ะคุณไปหาข้อมูลแบบนี้นะเพราะว่าผมต้องการใช้เรื่องนี้นะแต่ทุกวันนี้ผมไม่จำเป็นจะต้องมีทีมแบบนั้นผมสามารถที่จะสอนนะถ้าเป็น Google ก็เจมส์ใช่ไหมสามารถที่จะสอนตัวของAI พวกนี้ให้สวมบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์ให้สวมบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้สวมบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติแล้วให้มันหาข้อมูลแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แค่เราต้องสั่งนะฮะมันสามารถที่จะคิดและเสนอเราได้ด้วยว่าข้อมูลที่จะหาเนี่ยควรจะต้องเป็นแบบไหนมันสอดคล้องกับรูปแบบการทำงานมากขึ้นแล้วเผลอๆนะฝีมือมันนะเทียบกับนิสิตหน้าใหม่ๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานวิจัยใหม่ๆเนี่ยมันทำงานได้ดีแต่ก็ต้องระวังนะเพราะ AI เนี่ยบางทีมันก็อ่องๆเหมือนกันบางทีมันก็ไม่รู้จะไปหาข้อมูลมาจากไหนมันก็เตาข้อมูลขึ้นมาบางทีมันก็เอาข้อมูลโน้นนี่นั่นมาจับแพะชนแกะเพื่อที่จะตอบในสิ่งที่เราถามให้ได้คือมันทำหน้าที่ของมันไงตอบคำถามที่เราอยากรู้เพียงแต่ว่าเราเองก็ต้องมีจริยธรรมเราเองก็ต้องมีความรับผิดชอบเราเองก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราสั่งนะเพราะ AI มันจะเขียนคำเตือนตลอดเวลานะครับว่าข้อมูลมันผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นไอ้เทคโนโลยีเนี้ยที่เป็นไฮแลนด์ที่1เนี่ยมันเลยนำไปสู่ไฮแลนด์ที่2ของการประชุมตัวของWAIC ครั้งนี้ครับนั่นก็คือจีนผลักดันให้เกิด Global AI Governance ครับจีนอยากจะตั้งองค์การระหว่างประเทศขึ้นมาองค์กรความร่วมมือระดับสากลเพื่อที่จะใช้เป็นเวทีในการที่จะหารือในการที่จะกำหนดมาตรฐานกำหนดร่วมกันในการป้องกันความเสี่ยงแล้วก็กำกับดูแลการใช้งาน AI ซึ่งไอ้เนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วถามว่ามันจำเป็นต้องมีไหม ันจำเป็นต้องมีครับในอดีตเรามีองค์การระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่พวกนี้ไงใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงแบบเดิมเรามี UNSC ใช่ไหมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเรื่องการค้าการลงทุนเรามี WTO เรื่องการชำระเงินเรามี IMF เรื่องการพัฒนาเรามี World Bankแต่ AI ที่มันเป็นเทคโนโลยีแบบนี้เราก็ต้องมีองค์การอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันการประชุมเที่ยวนี้มันไม่ได้มีทุกประเทศเข้ามาร่วมด้วยแต่ถามว่า proposal ของจีนที่เสนอมามันน่าสนใจไหมมันน่าสนใจครับเพราะว่าตัว global AI governance ที่จีนเสนอเนี่ยเขาบอกเขาต้องดูแลอย่างน้อยที่สุด4เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไอ้นี่สำคัญมากดูออกไหมคุณจะใช้ AI ไปทำไซเบอร์บูลลิ่งกันไม่ได้นะคุณจะทำอะไรก็ตามที่มันเบอะละเมิดสิทธิขั้นต่ำของความเป็นมนุษย์ไม่ได้นะครับข้อที่สองการปกป้องข้อมูลข่าวสารและความเป็นส่วนตัวไอ้นี่คืออิชชูที่จีนเองก็เป็นจุดอ่อนแต่สำหรับผมว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่จีนหรอกทุกบริษัทมันก็ทำหมดแหละจะเป็นฝรั่งจะเป็นจีนจะเป็นอินเดียจะเป็นอาเซียนข้อมูลมันเป็นทรัพยากรที่มันมีคุณค่ามากถูกต้องไหมครับ
7: ครับ
8: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มันเป็น surveillance capitalism แบบเนี้ยมันเป็นทุนนิยมสอดแนมอะที่ข้อมูลมันจะถูกใช้ไปในการวางอัลกอริทึมและการวางอัลกอริทึมเนี่ยมันจะมากำหนดพฤติกรรมของพวกเราเองทีนึงใช่ไหมพวกเราเนี่ยชอบเป็นกันมากเลยนะไลฟ์สไตล์ที่สร้างกับร่างที่เป็นจริงมันแตกต่างกันเหลือเกินถูกต้องไหมเราต้องแกรมตลอดเวลาถูกต้องไหมเราต้องทำให้ได้ตามมาตรฐานของโลกโซเชียลมีเดียซึ่งเราเหนื่อยมากถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่มันเป็นเสาหลักทางด้านการปกป้องความเป็นส่วนตัวปกป้องข้อมูลไม่ใช่ให้บริษัทเทคต่างๆมาหาเศษหาเลยมาเอาประโยชน์จากการทำตัวของเราอ่ะใช่ไหมครับการแสดงข้อมูลของเรานะครับอันต่อมาที่จีนบอกนอกจากเรื่องสิทธิมนุษยชนนอกจากเรื่องความเป็นส่วนตัวแล้วเรื่องที่3ก็คือเรื่องป้องกันข้อมูลบิดเบือน misinformation disinformation ข่าวปลอม fake news ทำยังไงถึงจะปกป้องเรื่องพวกนี้ได้ซึ่งเดี๋ยวนี้มันแพร่ระบาดรุนแรงมากนะครับเราเคยคุยกันในรายการของเราอ่ะเดี๋ยวนี้อินฟลูเอนเซอร์บางท่านกลายเป็นคนที่ปล่อย misinformation disinformation ซะเองแล้วคนก็เชื่อซะเยอะอันนี้อันตรายมากแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือทำยังไงถึงจะให้ AI เนี่ยมันทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายสหประชาชาติการพัฒนาอย่างยั่งยืนใช่ไหมครับ UN Sustainable Goal 2030ไอ้เนี่ยมันมีความสำคัญแล้วมันก็มีความจำเป็นแล้วเอาเข้าจริงๆผมคิดว่ามันต้องการ collective effort มันต้องการความพยายามความช่วยเหลือกันของโดยเฉพาะผู้นำที่มี political will มีความจริงใจทางนโยบายในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้เรื่องที่สองเรื่องที่สามจากการประชุมครั้งนี้เนี่ยเราเห็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ AI ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเนี่ยในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มันเป็น real world application ใช่ไหมมันไม่ได้แต่เฉพาะเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ในโลกออนไลน์แล้วเราก็มีความสุขกับคอนเทนต์พวกนั้นละนาทีนี้เนี่ย AI มันสามารถที่จะเข้าไปแก้ปัญหามันสามารถที่จะเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใน real sector ได้จริงๆมันบริหารจัดการห่วงโซ่ประธาน supply chain ได้อย่างมีคุณค่าภาพสูงมันเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในเรื่องของการแพทย์และสาธารณสุขในเรื่องการบริหารภาครัฐและผมคิดว่าตัวอย่างหนึ่งที่เห็นหลายๆท่านตัดคลิปมาก็คือเรื่องของการดูแลสังคมสูงอายุ ใช่ไหมโดยเฉพาะเมื่อ AI มันเริ่มเข้าไปอยู่ในฟิสิกอล AI หุ่นยนต์พวกนี้คือเราต้องใช้ผู้ช่วยพยาบาลเราต้องใช้บุรุษพยาบาลจำนวนมากเลยนะในการที่จะดูแลผู้ป่วยติดเตียงอะ แล้วงานสำคัญที่มันใช้พลังมากๆอะมันคืองานอย่างเช่นยกตัวผู้ป่วยขึ้นจากเตียงไปอาบน้ำไปทำหัตถการซึ่งมันเหนื่อยมันก่อให้เกิดความเครียดถูกต้องไหมครับหรือเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าผู้สูงอายุบางทีก็ต้องแน่นอนอ่ะเช็ดอุจจาระเช็ดปัสสาวะเขาควบคุมไม่ได้อ่ะแต่งานพวกนี้มันบั่นทอนสุขภาวะของคนที่เป็นแคร์เทเกอร์เพราะฉะนั้นถ้างานแบบนี้มันถูกเอาท์ซอร์สไปให้หุ่นยนต์ทำอ่ะแล้วคนที่เป็นแคร์เทเกอร์ไปโฟกัสเรื่องของการ ปรุงอาหารคุณภาพสูงโภชนาการสูงเพื่อให้สุขภาวะของผู้ป่วยดีขึ้นไปโฟกัสเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางสมองทักษะทางอารมณ์ฟื้นฟูความจำให้กับผู้สูงอายุให้กับผู้ป่วยให้กับเด็กพิเศษคนก็จะทำงานในสิ่งที่ควรจะต้องให้คนทำใช่ไหมและไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่องใช้แรงงานเรื่องที่มันอาจจะสกปรกมีความเสี่ยงเนี่ยให้หุ่นยนต์มันทำปัจจุบันนี้มันเริ่มเห็นมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในอีโคซิสเต็มที่มันเชื่อมระหว่างฮาร์ดแวร์ชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเริ่มมาแล้วที่สำคัญงานนี้มันโชว์เคสมากเลยก็คือฮาร์ดแวร์แล้วก็ชิปคอมพิวเตอร์ซึ่งจีนทำได้อะ
9: ครับ
8: ใช่ไหม 4-5 ปีที่แล้วเราเจอสงครามชิปคอมพิวเตอร์ใช่ไหมโทรศัพท์มือถืออย่างเช่นหัวเว่ยเขาเป็นเจ้าของเครือข่าย 5G 5.5G 6G ที่ทันสมัยที่สุดในโลกแต่ชิปคอมพิวเตอร์ที่ใส่เข้าไปในโทรศัพท์มือถือเขาอะโดนบล็อกไม่ให้เข้าถึงซัพพลายเพราะฉะนั้นโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันไม่เคยใช้เครือข่าย 5G ได
9: ้
8: ล่าสุดคู่ขนานไปกับไอ้งานนี้เลยหัวเว่ยเปิดตัว Pira 90ที่เป็นชิปที่สร้างโดยจีนแล้วรับระบบ 5G ได้อย่างเป็นทางการเพราะนั้นเขานี่คือสิ่งที่ NVIDIA คนอย่างเจสันหวงเคยห่วงกังวลมากที่สุดถูกต้องไหมฮะว่าถ้าอเมริกาไปกีดกันเขามากๆไม่ให้เขาถึงเข้าถึงอุปกรณ์พวกนี้ได้เนี่ยในที่สุดเขาจะสร้างเองแล้ววันนี้วันนั้นมันก็มาถึงถูกต้องไห
9: ม
8: แน่นอนสำหรับนักเศรษฐศาสตร์เราชอบเรื่องพวกนี้ถูกต้องไหมครับดีกว่าที่เทคโนโลยีหนึ่งจะถูกผูกขาดโดยเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเพียงแค่รายเดียวตอนนี้เราเริ่มเห็นจีนพลิกวิธีคิดใช่ไหมจีนเริ่มสร้างฮาร์ดแวร์ด้วยตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งไอ้ลิโทกราฟีของเนเธอร์แลนด์ของอเมริกาต่อไปละเราเริ่มเห็นญี่ปุ่นสร้างโมเดลใหม่ๆใช่ไหมตอนนี้อาจจะยังคอมเมอร์เชียลไลซ์ไม่ได้ยังใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้แต่ญี่ปุ่นก็บอกทำไมต้องไปยิงเลเซอร์ทำไมไม่ปั๊มลงไปในชิ้นส่วนเลยว่าจะทำยังไงใช้เป็นแม่พิมพ์แทนแคนนอนเป็นคนทำแล้วถ้าทำได้เนี่ยคุณลองนึกภาพดูว่าเราจะมีเทคโนโลยีแบบอเมริกายุโรปเราจะมีเทคโนโลยีแบบจีนเราจะมีเทคโนโลยีแบบญี่ปุ่นที่แข่งขันกันราคาน่าจะดีขึ้นงานน่าจะเหมาะกับประเภทของกิจกรรมได้ดีขึ้นโอกาสทางเลือกของพวกเราน่าจะมากขึ้นไอเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็แน่นอนสิ่งที่เป็นไฮไลท์สุดท้ายก็คือสัญญาทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับใช่ไหมที่เรามาโฟกัสกันว่าใครเดินตามใครยืนจับมือกับใครถูกต้องไหมครับและแน่นอนสำหรับคนไทยผมคิดว่าเราจับตาดูมากที่สุดก็คือเรื่องของผู้นำกัมพูชาสมเด็จฮุนมาเนตก็ไปงานนี้ถูกต้องไหมครับแล้วที่ผ่านมาในอดีตเราก็ห่วงเรื่องความสัมพันธ์ใช่ไหมว่าโอ้โหจีนส่งยารถถังจีนส่งกระสุนให้เขมรล่าสุดก็เชิญฮุนเซนเชิญเตียบันไปจีนด้วยถูกต้องไหมครับแล้วก็บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกัมพูชาเนี่ยมันไอออนคลัดไอออนคลัดก็คือหุ้มเหล็กแต่เที่ยวนี้มันโชว์สิ่งที่เรียกว่าจงไทยเยนซินจงไทยเยนซินก็คือจีนไทยครอบครัวเดียวกันหรือที่เรามักจะไปพูดกันว่าเป็นจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันนั่นแหละเพราะว่าเราจะเห็นนะครับการถ่ายรูปรวมภาพซัมมิตของการประชุมครั้งนี้เนี่ยแน่นอนสีจิ้นผิงต้องยืนเป็นเซนเตอร
9: ์
8: ถัดจากสีจิ้นผิงก็ควรจะต้องเป็นกูเตเรสถูกไหมเลขาธิการองค์การสหประชาชาติแต่คนที่ยืนอยู่ตรงกลางอ่ะชื่ออนุทินชาญวีรกูลครับมันก็แสดงให้เห็นเชิงสัญญาจำนวนมากถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นแล้วหลังจากนั้นพอเสร็จจากงานนี้ก็ back to back เลยนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีของเราก็ประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมกับนายรัฐมนตรีตัวของลีเฉียงใช่ไหมที่ปักกิ่งต่อเพราะนั้นมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ขี่โมเมนตัมกันต่อยอดซึ่งกันและกันนะครับแต่เราก็ต้องระวังนะเพราะว่าเราเองก็คงอยากได้การถ่ายทอดเทคโนโลยีเราเองก็อยากได้เงินลงทุนถูกต้องไหมครับแต่เราเองก็เคยคุยกันไปเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมเพิ่งคุยกันไปแหละเรื่องว่าไอ้ data center อ่ะ เวลามันมามันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดมันมีเรื่องอื่นที่ต้องห่วงกังวลด้วยแล้วเราต้องเตรียมการรองรับเพราะนั้นผมคิดว่าจริงๆแล้วการเยือนจีนครั้งนี้แล้วก็การประชุมครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยเราเองก็โพสิชันตัวเองได้ดีจีนเองก็แสดงบทบาทการเป็นผู้นำได้ดีนะครับในวันซึ่งโลกกำลังเปลี่ยนผ่านระเบียบแบบเนี้ย
9: ครับก็แล้วกัมพูชาว่าไงนะครับอาจารย์เขาก็ถ้าจะบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ห่อไว้ได้เกราะเหล็กเนี่ยนะครับกับการที่จับคุณมาไปยืนที่จุดนั้นแล้วก็ดูลำดับความสำคัญดูเหมือนจะน้อยกว่าไทยเนี่ยนี่คือวัตถุประสงค์ของจีนต้องการจะสื่ออะไรกับกัมพูชาหรือสื่ออะไรกับประชาคมโลกครับกับบทบาทของจีนในความขัดแย้งของไทยกัมพูชา
8: คืออย่างแรกสุดเลยเวลาถ่ายภาพกันเนี่ยต้องเข้าใจด้วยนะฮะว่าบางทีระดับความสูงของตัวผู้นำเนี่ยมันก็มีเหตุมีผลในการที่จะเรียงออกมาให้รูปมันสวย
9: ถูกต้องไหมครับ
8: ความส
9: ู
8: งในที่นี้คือความสูงในเรื่องของกายภาพนะ
9: physical อันนี้คือ composition องค์ประกอบของภาพ
8: แต่ก็ต้องอย่าลืมว่าคุณมาเนตเองก็เป็นคนที่รูปร่างสมส่วนเป็นนายทหารใช่ไหมครับดังนั้นการจัดพื้นที่การจัดอะไรต่อมีอะไรก็ต้องมาดูต่อที่ความสัมพันธ์ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญในมิติที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมที่กำลังพูดถึงอ่ะห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่กำลังพูดถึงก็คือ AI ซึ่งแน่นอนว่าบางประเทศเองก็อาจจะยังมีช่องว่างในการที่จะพัฒนาเรื่องพวกนี้หรือเลวร้ายไปกว่านั้นก็คือบางประเทศเองก็ abuse เทคโนโลยีพวกนี้ไปใช้ในทางที่ผิดไปใช้ในทางลบไปใช้ในการทำการหลอกลวงออนไลน์การทำไซเบอร์แอทแทคการทำอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเซ็นเตอร์เพราะฉะนั้นการไปก็ดีที่ไปเพราะว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องของธรรมาภิบาลถูกต้องไหมฮะแต่ว่าแน่นอนที่สุดคุณไปแล้วแหมเอกสารทางวิชาการใช่ไหมครับข้อมูลที่มันเป็นข้อเท็จจริงจำนวนมากมันแสดงให้เห็นนะว่าที่ผ่านมาเองครอบครัวของคุณน่ะแล้วก็ผู้นำของประเทศคุณน่ะมันมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็สนับสนุนกับไอ้กิจกรรมแบบเนี้ยที่เขากำลังต่อต้านกันอยู่ในระดับโลกอ่ะเป็นผมไปยืนผมก็เดอหน่อย
9: อยู่ไกลๆดีกว่า
8: แต่ก็ต้องคิดถึงสำนึกส่วนบุคคลแต่ละคนด้วยถูกต้องไหมครับอย่างพวกเราไปยืนพวกเราก็คงจะเด๋อแต่สำหรับบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้น no สน no care
9: นะครับคือน่าเนี่ยฮะกำลังจะถามพอดีเลยว่าแล้วในเมื่อกัมพูชาชัดเจนขนาดนี้หลักฐานเชิงประจักษ์นะครับว่าอยู่เบื้องหลังสแกมเมอร์หรือธุรกิจสแกมที่กำลังเกิดขึ้นที่กัมพูชามีทุนจีนอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันนะครับเวทีนี้มีการไฮไลท์เรื่องพวกนี้ไหมกับ2พออาจารย์พูดถึง governance นี่คือชัดเจนว่าจีนต้องการแสดงบทบาทผู้นำในการจัดการเรื่องธรรมาภิบาลแต่ที่อาจารย์เกริ่นตั้งแต่ต้นว่าตะวันตกหลายบริษัทหลายประเทศก็ไม่ได้เข้ามาร่วมงานนี้ด้วยเนี่ยแล้วมันจะสิ่งที่จีนทำเนี่ยมันจะ effective ไหมครับหรือเขาจะยอมให้จีนเป็น leader ในการจัดระเบียบของ AI โลกไหมครับ
8: ผมคิดว่ามันจะนำไปสู่ความยุ่งยากของชีวิตพวกเราในอนาคตณปัจจุบันในวันที่เทคโนโลยีอย่างเช่นโทรคมนาคม 5G AI มันยังพัฒนาอยู่บนสถาปัตยกรรมเดียวกันมันยังเชื่อมกันได้ใช่ไหมฮะแต่ในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยพอมันผูกพันกันมากเกินไปเข้าเป็นห่วงโซ่เดียวกันเกินไปแล้วมันถูกใช้ไอ้ห่วงโซ่เนี่ยเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างกันแบบสเตทคราฟต์ก็คือรัฐเป็นคนเข้ามาสร้างเรื่องพวกนี้ท่ามกลางความขัดแย้งทางด้านภูมิเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดกระแสที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าดีคัพพลิ่งก็คือต้องแตกตัวต้องแยกออกจากกันต้องไม่เชื่อมโยงกันแล้วสิ่งที่เราห่วงกังวลก็คือถ้ามันผ่านไปเป็นเจเนเรชันอย่างเช่น 6G แล้วมันวางอยู่บนสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันแล้วเนี่ยในอนาคตเราต้องใช้มือถือกี่เครื่องอ่ะในอนาคตฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่เราใช้มันจะเชื่อมโยงกันได้แบบไร้รอยต่อไหมหรือไปๆมาๆมันจะกลายเป็นระบบที่เข้ากันไม่ได้แล้วเราก็จะมีต้นทุนในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นไปอีกถูกต้องไหมครับลองนึกภาพดูว่าในอดีตอ่ะจำได้ไหมสมัยที่โทรศัพท์มือถือแต่ละยี่ห้อก็มีปลั๊กไฟที่มันไม่เหมือนกันอ่ะอันนี้คือสมัยแรกเลยสมัยโบราณ เมื่อ20ปีที่แล้วนึกออกไหมแต่ในที่สุดมันก็เริ่มค่อยๆทำให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันและในอดีตคนที่มีบทบาทมากในเรื่องของการทำมาตรฐานคือยุโรปถึงแม้ยุโรปอาจจะล้าหลังในหลายเรื่องแต่เรื่องมาตรฐานเนี่ยยุโรปมีคุณูปการมากนะครับบีบบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นในที่สุด Apple ก็ต้องยอมใช้ USB Type C ให้มันเหมือนกันกับทั้งโลกอ่ะแล้วเขากำลังจะทำพัฒนามาตรฐานในเรื่องของการใช้แบตเตอรี่ที่มันต้องเปลี่ยนได้ชิ้นส่วนที่มันซ่อมได้เพื่อให้มันยั่งยืนและรักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดมันไม่สามารถจะจัดมาตรฐานเดียวกันแบบนี้ได้เนี่ยในอนาคตมันจะเป็นยังไงเรื่องพวกนี้ก็อาจจะต้องเป็นเรื่องที่เราต้องคิดต่อ
9: เพราะคือ AI มันมากกว่าเทคโนโลยีฮะอาจารย์มันกลายเป็นเรื่องความมั่นคงด้วยไงฮะที่อาจารย์พูดถึงพอมันมีเรื่องของข้อมูลมีเรื่องของการใช้ AI เข้ามาอยู่ในยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติด้วยเนี่ยมันก็คงไม่มีใครยอมใครมั้งครับแล้วเราเองจะอยู่ตรงไหนครับเพราะว่าพอ
8: เราเองก็คงจะต้องเราเองก็คงจะต้องถ่วงดุลอำนาจให้ดีแต่อันหนึ่งที่เราต้องเข้าใจด้วยก็คือทวงดุลได้หรือทวงดุลไม่ได้เนี่ยมันก็วางอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานด้วยแล้วถ้าเกิดพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยบางทีมันแพงเกินไปที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ระบบ3ระบบในเรื่องเดียวกันถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นอย่างทุกวันนี้เราเห็นชัดเจนนะ 5G ในประเทศไทยซึ่งดีที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะทั้งผู้ให้บริการรายใหญ่ทั้ง True ทั้ง AIS ใช้เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ของ Huaweiเพราะนั้นเมื่อโครงสร้างพื้นฐานมันไปในทิศทางนั้นแล้วอะในอนาคตการต่อยอดมันก็จะไปทางทิศทางนี้ถูกต้องไหมฮะทีนี้เราจะบาลานซ์มันยังไงไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ที่เราเองคงจะต้องทำกันบ้านเพิ่มขึ้นและถ้าจะทำได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเตรียมความพร้อมของคนคนของเราจะทำยังไงคืออย่างวันนี้ผมคุยกับคุณวีผมอยู่ที่สิงคโปร์เพราะว่าเรามีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนว่าด้วยการศึกษาASEAN Foundation เองก็จะทำโครงการต่อครับชื่อว่า AI Ready ASEAN Phase 2ตั้งแต่ปี2026ถึงปี2028คราวนี้เราจะลงลึกละพัฒนาครูพัฒนาเด็กพัฒนานักวิจัยเพื่อให้สามารถเอา AI มาใช้ประโยชน์ได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจริงๆเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะ reach out คนให้ได้ 1.7 ล้านคนเรื่องแบบนี้ก็เราก็ต้องมานำเสนอใช่ไหมฮะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการรับรองจะได้รับการ endorse จากที่ประชุมของระดับประหลัดแหละพูดกันง่ายๆระดับประหลัดระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของทั้ง11ประเทศอาเซียนเพื่อที่ในที่สุดเรื่องเหล่านี้จะได้บรรจุเป็นโครงการหลักของอาเซียนเหมือนที่เราเคยทำมาในเฟสที่หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นครับ
9: ครับแล้วกับการที่จริงๆรัฐบาลนี้ได้รับเสียงชื่นชมมากนะครับอาจารย์ช่วงคำถามสุดท้ายแล้วครับก่อนที่เวลารายการจะหมดนะครับว่าเราเนี่ยคานอำนาจของมหาอำนาจได้ดีนะครับคือทางสายอเมริกาเราก็คุยนะครับจีนเราก็คุยรัสเซียเราก็คุยนะครับกับการไปปรากฏตัวในเวทีนี้ของนายกไทยตรงนี้เนี่ยรัสเซียกับอเมริกาเนี่ยแล้วเขามองไทยยังไงบ้างครับกับความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับนายกไทยครับ
8: ต้องอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้คุณศิริศักดิ์เพิ่งไปกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกที่ฮาวายมา
9: ฮาวายครับ
8: เพราะนั้นเราเองก็เห็นนะว่าเราเองมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสองฝั่งและที่สำคัญที่สุดเราเป็นรัฐอธิปไตยครับเรามีความสามารถในการที่จะกำหนดนโยบายของเราได้เองและนี่คือสิ่งที่เราทำให้เห็นนะครับว่าเราทำแบบนั้นจริงๆแล้วเราก็ให้ความสำคัญพอๆกันทั้งสองระดับอย่างอีกฝั่งนึงที่ตรงกันข้ามมากๆอย่างอิหร่านอย่างเงี้ยในวันที่4กรกฎาคมเห็นไหมฮะเราก็มีคุณปานปรีซึ่งท่านก็เคยเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีใช่ไหมปัจจุบันก็เป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลักษณะเนี้ยมันก็เป็นการแสดงออกอย่างสมน้ำสมเนื้อครับว่าเราเองก็ให้ความสำคัญกับทุกฝ่ายกับทุกคนแล้วเราเองก็รักษาผลประโยชน์ของเราอย่างเช่นประเทศไทยปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเราจะต้องมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี AI ก็เป็นเรื่องในนั้นครับ
9: ครับเอาละครับเราก็ต้องติดตามดูนโยบายต่อจากนี้ไปนะครับเรื่อง Data Center ก็ดีเรื่อง Semiconductor ก็ดีเรื่อง EEC ที่ต้องปรับโฉมไปก็ดีเนี่ยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีสมดุลระหว่าง มหาอำนาจต่างๆของโลกในพื้นที่เศรษฐกิจของเราตรงนี้เนี่ยอย่างไรบ้างคงได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์ในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมวารินทร์สัจเดชเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
8: สวัสดีครับสวัสดีครับ
10: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
11: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
13: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนท์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

ัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็มาอยู่ด้วยกันเหมือนเช่นเคยนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะความชัดเจนนะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะกลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์นะฮะวันนี้ทางกระทรวงการคลังนะท่านโฆษกกระทรวงการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะก็พูดถึง เรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะก็บอกว่ากระทรวงการคลังเนี่ยก็ดูเรื่องของความลำบากดูเรื่องของความยากจนแหละและนำมาพิจารณาอย่างจริงจังนะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการปรับเกณฑ์ เพราะว่าหลังจากที่มีการประกาศผลเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะโอ้โหมีคนไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์เยอะนะประมาณ2ล้าน9แสนคนนะก็พูดง่ายๆก็คือ3ล้านคนคือถูกตัดสิทธิ์ไปอ่ะประมาณ9ล้านเพราะว่าเขาไปคัดกรองทั้งหมด18ล้าน8แสนใช่ไหมฮะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ครึ่งหนึ่งนะ9ล้าน5แสนนะที่เหลืออยู่ประมาณสัก9ล้าน3แสนคนเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ไปเพราะว่าเกณฑ์คุณสมบัติต่างๆที่ค่อนข้างจะเข้มข้นเนี่ยนะก็ทำให้ไม่สามารถที่จะผ่านกระบวนการในการคัดกรองนะจากหน่วยงานต่างๆได้นะแล้วก็ในจำนวน9ล้านกว่าคนเนี่ยนะเขาไปทบทวนสิทธิ์แล้วประมาณ3ล้านคนนะบอกว่า 40% เนี่ยเป็นเรื่องของรถยนต์ก็คือมีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์นะหรือว่ารถจักรยานยนต์อะไรพวกนี้นะครับก็ทางกระทรวงการคลังบอกทราบเรื่องแล้วบอกทราบเรื่องแล้วเดี๋ยวจะนำเข้าสู่คณะกรรมการบัตรประชารัฐนะเพื่อจะพิจารณารายละเอียดนะแล้วก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปนะคือสำหรับตัวเลขนะที่บอกว่าจะมีการไปทบทวนเนี่ยแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยตอนนี้เบื้องต้นนะเท่าที่ผมดูจากทางกระทรวงการคลังเขามีการแถลงนะฮะกลุ่มแรกเลยนะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มของผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับที่เกินกว่าที่เกณฑ์ที่เขากำหนดเนี่ยประมาณ 40% ถ้า 40% ของ3ล้านก็ล้าน 200,000 คนเพราะฉะนั้นหมายความว่าประมาณ1ล้านคนน่ะนะที่ไปส่งเรื่องเข้าไปทบทวนสิทธิ์นะอันนี้เกณฑ์ที่1นะอันที่2ฮะอันที่2เนี่ยข้อมูลจากที่กระทรวงการคลังเขาเจอนะอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือเรื่องของผู้สูงอายุใช่ไหม40 50 70 80เลยเนี่ยนะบอกว่าโอ้เป็นนักศึกษานะพอกระทรวงการคลังเขาไปตรวจแล้วไปเจอเป็นนักศึกษาไงเพราะนักศึกษาที่ถูกตัดสิทธิ์ถูกไหมล่ะแต่อย่าลืมครับว่านักศึกษาเรามันอยู่ในระบบเนี่ยอันนี้ประถมมัธยมม.ต้นม.ปลายอุดมศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มที่อยู่ในระบบแต่มันจะมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นนักศึกษานอกระบบแล้วก็หาเวลามาเรียนนะที่เราเรียกกันว่ากศน.สมัยก่อนอันนี้มีเรื่องร้องเรียนไปที่สำนักงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะหรือว่าสกร.นะสมัยนี้เปลี่ยนชื่อนะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยศึกษาตามอะไรศึกษานอกเวลาใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นมาศึกษาตามอัธยาศัยอะไรเนี่ยนะครับอันนี้มียื่นมานะ 45,000 คนนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูนะต้องไปถามที่กระทรวงศึกษาธิการแหละนะว่าตรงเนี้ยจะยังไงซึ่งขั้นตอนเขาต้องมีการประมวลผลใหม่นะพูดง่ายๆอ่ะคือถ้าใครยื่นไปแล้วเนี่ยแล้วก็ส่งรายละเอียดไปเนี่ยใน2เรื่องแล้วนะเรื่องที่3บอกมีอีกอันนึงเหมือนกันบอกก็เจอปัญหาโดยเฉพาะข้อมูลของการหักภาษีณที่จ่ายที่ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยอันนี้เจ้าภาพเลยกระทรวงการคลังใช่มั้ยกรมสรรพากรเป็นคนส่งเรื่องให้เนี่ยนะก็บอกว่าหลายคนที่เขายื่นมาทบทวนสิทธิ์เขาบอกไม่รู้จักเลยไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนให้ตังค์แล้วก็ไม่เคยได้รับตังค์เรื่องนี้ด้วยนะเนี่ยก็ยอมรับเลยว่าอาจจะมีเรื่องของใครที่มันมีการทุจริตและขโมยเอาชื่อของลูกจ้างเนี่ยมาใช้เพื่อหักภาษีเนี่ยเพื่อจะเลี่ยงภาษีเนี่ยอันนี้คืออีกกลุ่มนึงที่จะต้องไปดำเนินการนะนอกเหนือจากนี้ถามว่ามีอีกไหมนะเนี่ยผมพยายามดูว่ามันมีเกณฑ์ตรงไหนบ้างนะ อย่างน้อยๆ3เรื่องแล้วนะ
นะเรื่องอะไรล่ะเรื่องที่ดินด้วยก็เหมือนกันนะที่ดินก็เห็นมีข้อร้องเรียนไปนะซึ่งก็จะต้องมีการไปปรับและอีกอันนึงครับที่กระทรวงการคลังเจอก็คือกรณีของมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นนะในบริษัทซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอันนี้อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์บอกมีเจอเนี่ยประมาณ 140,000 กว่าคนแบ่งเป็นห้างหุ้นส่วนนะมีชื่อเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนเนี่ยประมาณ 40,000 คนมีชื่อเป็นกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดเนี่ยอีกประมาณ 100,000 คนนะเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์พวกเนี้ยนะเขาจะมานั่งพิจารณาแล้วก็จะมาดูนะว่าโอ้มันจะมีการทบทวนสิทธิ์นะหรือว่าจะมีการแก้ไขเงื่อนไขอย่างไรหรือไม่เนี่ยนะเขาจะไปติดตามเหมือนกันนะอันนี้คือเรื่องหนึ่งผมเพิ่มเติมเลยส่วนของเรื่องของรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะว่าเกณฑ์สำหรับเรื่องของการปรับเนี่ยตอนเนี้ยก็เปิดช่องให้อุทธรณ์อยู่สำหรับข้อติดขัดว่ามีรถยนต์เก่ามีมอเตอร์ไซค์เก่าถูกไหมฮะแบบสภาพเหลือแต่ซากแล้วนะแล้วก็ไม่ได้ไปดำเนินการไปถอนทะเบียนหรือว่าไปยกเลิกอะไรพวกอย่างเงี้ยแล้วมันก็ติดไว้พอติดไว้เสร็จเวลาตรวจแล้วมันไปเจอนะฮะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกนะบอกว่า อันเนี้ยคือสิ่งที่ทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยยอมรับนะว่าต้องไปแก้ไขนะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยนะว่าการจะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมันจะต้องเป็นคนจนจริงนะแล้วก็มีการชี้แจงนะว่าเกณฑ์ผู้ที่รับสิทธิ์เนี่ยต้องไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยกเว้น4ข้อก็คือมีรถจักรยานยนต์ความจุไม่เกิน300 cc มีรถ3ล้อมีรถยนต์4ล้อที่เป็นเลขรับจ้างอะไรพวกนี้นะหรือว่าเป็นรถรับจ้างนะหรือว่าเป็นรถที่ใช้เพื่อการเกษตรนะอันนี้

บางส่วนบอกโอนลอยไปแล้วคือขายแหละแต่ว่าโอนลอยคือไม่ได้เป็นการจดทะเบียนอ่ะยังไม่ได้ไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองอ่ะหรือว่ากรรมสิทธิ์ในรถยนต์นะครับอันเนี้ยก็ได้รับการร้องเรียนมาและ4บอกว่ามันก็มีอีกบางพวกนะถูกนำชื่อไปสวมสิทธิ์ในการซื้อรถยนต์ของคนอื่นนะบอกทั้ง4ประเด็นเนี่ยนะได้รับการร้องเรียนจากทั่วประเทศเลยแล้วเดี๋ยวจะทำเรื่องเนี่ยไปที่กระทรวงการคลังขอให้ทบทวนนะแล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จึงจะนำไปสู่การทบทวนแล้วก็จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ถามว่าจะทบทวนยังไงเขาบอกถ้ารถเก่าจะดูจากอายุรถยนต์ที่อายุการใช้งานเกิน20ปีถ้าเกิน20ปีบอกเนี่ยอันเนี้ยจะไม่ถูกนำมาตัดคุณสมบัตินะฮะอันที่2ฮะบอกว่าถ้ารถมอเตอร์ไซค์นะรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน15ปีส่วนเกณฑ์การถือครองมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเพิ่มเกณฑ์ให้หากมีมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดไม่เกิน300ซีซี2คันเนี่ยและกำลังผ่อนจ่ายอยู่ผ่อนชำระอยู่เนี่ยอันเนี้ยบอกว่าก็จะเสนอกระทรวงการคลังไปว่าถ้าอยู่ในกรณีเนี้ยไม่เกิน300ซีซี2คันนะแล้วก็ผ่อนจ่ายอยู่นะอันเนี้ยจะขอว่าไม่ตกเกณฑ์ก็แปลว่าขอให้ได้รับความช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะบอกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะก็ยังมีข้อท้วงติงเหมือนกันว่ารถบางคันอายุรถอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่ามันสิ้นสภาพไปแล้วเนี่ยนะมันก็มีข้อร้องเรียนพวกนี้มาด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าฟังจนถึงนาทีนี้ผมเชื่อว่าวัน2วันเนี้ยนะหรือยังช้าก็สัปดาห์หน้าแหละนะคงจะมีการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมมากขึ้นนอกเหนือจากก่อนหน้านี้ปรับไปแล้ว2ข้อจำได้ใช่ไหมฮะเรื่องของคุณลูกเอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ลดหย่อนภาษีอันนั้นข้อที่1และอันที่2เรื่องอะไรล่ะ อันที่2เรื่องอะไรนะอ๋อสินเชื่อภาคการเกษตรที่ไม่รวมอยู่ในสินเชื่อไอ้ 100,000 บาทนะบอกว่าเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยไอ้เกณฑ์พวกเนี้ยที่รถยนต์นะจะต้องไปทบทวนกศน.ใช่ไหมเพราะว่าถ้ายังใช้เกณฑ์นักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะก็ยังถือว่าเป็นนักศึกษาเพราะฉะนั้นมันจะต้องทบทวนเนี่ยนะใช่ไหมใครเรียนกศน.ใครเรียนการศึกษาตามอัธยาศัยอะไรพวกเนี้ยนะหรือการศึกษาทางการเรียนรู้อะไรเนี่ยนะสกร.อะไรเนี่ยนะอันนี้อาจจะขอให้เขาทบทวนดูนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการอัปเดตเพิ่มเติมส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมถามคุณผู้ฟังแล้วผมก็จำได้ว่าตอนที่โฆษกท่านมาเนี่ยท่านก็บอกเลยบอกว่าถ้าเป็นรายเดิมรายเก่าที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วถูกตัดสิทธิ์เฉพาะรายเดิมไอ้กลุ่ม13ล้านอ่ะนะที่ลงทะเบียน12ล้าน 500,000 คนอ่ะนะบอกกลุ่มเนี้ยถ้าถูกตัดสิทธิ์เนี่ยเห็นว่ามีประมาณสัก 600,000 กว่าคนเขาจะให้ไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัด60-40ไอ้เราก็นึกว่าพอประกาศผลมาปุ๊บมีกฎยืนยันสิทธิ์ได้เลยน่าจะผ่านที่ประชุมครม.รอบที่แล้วมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะที่ไหนได้ฮะยังไม่ได้เข้าที่ประชุมครม.เดี๋ยวจะเข้าวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเข้าวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าพอเข้าวันพรุ่งนี้เสร็จเดี๋ยวก็ต้องรอทางกระทรวงการคลังโฆษกเขามาประกาศอีกว่าใครที่เป็นรายเดิมใช่ไหมฮะแล้วถูกตัดสิทธิ์เพราะตกเกณฑ์คุณสมบัติถ้าจะอีก2เดือนที่เหลือเนี่ยสิงหากันยาเนี่ยนะคุณจะไม่มีสิทธิ์เลยเนี่ยสำหรับอะไรล่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะเขาก็บอกว่าคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้ไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้แต่ต้องไปยืนยันสิทธิ์ไปกดยืนยันสิทธิ์เดี๋ยวเขาคงบอกมาเมื่อไหร่ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะอันนี้ผมให้รายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเติมไปด้วยนะเพื่อจะได้ตามกันนะสำหรับใครที่สนใจเรื่องนี้นะครับส่วนข่าวสารต่างๆเนี่ยผมว่าโฟกัสตอนเนี้ย
นอกเหนือจากบัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐแล้วเนี่ยนะมันหนีไม่พ้นนะใช่ไหมเรื่องบอลโลกนะเมื่อเช้าที่ผ่านมานะแต่ว่าก่อนที่จะไปบอลโลกเนี่ยนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะท่านเดินทางไปที่ประเทศจีนใช่ไหมไปประชุม World AI นะแล้วก็ไปเจอสีจิ้นผิงวันนี้ประชุมร่วมกับทางนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนนะบอกว่าแบบเต็มคณะเลยนะแล้วก่อนหน้านี้ไปเฉิงตูไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีการเปิดเผยมานะครับว่าที่เดินทางไปจีนครั้งนี้ได้เจอกับผู้ผลิตผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของจีนรายใหญ่หลายเจ้าแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าทางจีนเองนะอย่างน้อยๆมี4บริษัทที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมนะ4บริษัทมูลค่าการลงทุนเนี่ยประมาณสัก 70,000 ล้านบาทบอกว่าภายในปีนี้ด้วย2569ท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสนะท่านเดินทางไปกับคณะด้วยก็ขยายเพิ่มเติมเหมือนกันก็บอกเพิ่มเติมแล้วว่ามันมีบางส่วนที่เป็นต่อยอดการลงทุนเดิมอยู่แล้วคือพูดง่ายๆมาตั้งโรงงานมาอะไรอย่างนี้ในประเทศไทยแล้วก็จะเดินหน้าต่อนะเพิ่มการลงทุนขยายการลงทุนไปนะประมาณ 50,000 ล้านแล้วก็ที่จะมาลงทุนใหม่ประมาณสัก 20,000 ล้านนะถามว่ามีที่ไหนบ้างอย่างบริษัทฉางอันนะนี่ฉางอันเรารู้อยู่แล้วว่าผลิตรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหม EV ใช่ไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาขยายการลงทุนแล้วอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกซัพพลายเชนอะไรที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าด้วยอลูมิเนียมอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็น AI อีก2บริษัทนะผมยกตัวอย่างแล้วกัน Innolight Technology นะครับแล้วก็เห็นว่าเสี่ยวมี่จะมาด้วยนะเสี่ยวมี่เนี่ยจะมาเป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะคือถ้าใครใช้เสี่ยวมี่ก็น่าจะรู้ใช่ไหมเหมือน CCTV อ่ะผมว่าส่วนใหญ่โอ้บ้านเราใช้ของเสี่ยวมี่เยอะนะใช่ไหม CCTV กล้องวงจรปิดอ่ะนะซื้อไปตั้งเป็นตัวละประมาณสัก600 800หรือว่า 1,000 บาทเนี่ยนะบางคนอาจจะซื้อไอ้ SD card ไปด้วยนะแล้วก็ไปถึงก็ต่อ Wi-Fi เข้าแอปเนี่ยเสี่ยวมงเสี่ยวมี่เนี่ยเต็มไปหมดเลยนาฬิกงนาฬิกาเนี่ยไอ้พวกอย่างนี้แหละฮะเนี่ยเขาจะใช้เป็นฐานการผลิตไอ้เครื่องไฟฟ้าอัจฉริยะนี่แหละไอ้พวกเนี้ยนะหรืออาจจะรวมอื่นๆด้วยนะโอ้เต็มไปหมดเลยอะเสี่ยวมี่ทำทุกอย่างให้เกี่ยวกับในครัวเรือนแอร์ก็ทำพัดลมก็ทำอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะฮะเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาลงทุนตรงนี้นะก็เดี๋ยววันนี้เข้าใจว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับมาเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีรายละเอียดหรือว่าความคืบหน้าเพิ่มเติมบางคนอาจจะมองประเด็นนอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจมองประเด็นเรื่องทางความมั่นคงนั่นก็ว่ากันไปนะก็มีโอกาสพบเจอก็คงได้คุยกันนะบางส่วนนะครับส่วนใครที่อยากรู้วิชั่นคือวันนี้ผมเห็นหนังสือพิมพ์หน้า15ของไทยรัฐน่าสนใจนะเรื่องของกระทรวงคมนาคมทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็มีรายละเอียดหลายเรื่องนะอันนี้ก็เราได้ติดตามเหมือนกันอย่างเช่น M82 ที่วิ่งอยู่ข้างบนเป็นถนนลอยฟ้าบนถนนพระราม2อ่ะนะก่อนหน้านี้มีข่าวตลอดนะแล้วก็ถนนพระราม2ก็ต้องบอกว่าโอ้โหขึ้นชื่อนะสร้างแล้วสร้างอีกสร้างอีกสร้างแล้วขยายแล้วขยายอีกนะคือจะบอกว่ากี่ชั่วอายุคนก็สุดแท้แต่ละแต่ว่าผมเห็นคือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะในช่วงที่เคยไปแถวนั้นตั้งแต่แรกๆแถวบางปะกงบางปะกอกเนาะใช่ไหมบางปะแก้วแล้วเลี้ยวเข้าถนนพระราม2เนี่ยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จากถนนเล็กๆอ่ะนะไม่ได้ใหญ่มาก4เลน8เลน6เลนมันขยายไปเรื่อยๆนะคือพอทำเสร็จปุ๊บรถมันก็แน่นเขาก็ขยายต่อทำข้างล่างไม่พอก็ต้องต่อข้างบนเนี่ยไอ้เนี่ยคือถนนพระราม2เลยแล้วมันเป็นเส้นทางหลักที่ใช้ลงพื้นที่ภาคใต้ถึงแม้ว่าจะโอ้โหบอกไปใช้อะไรล่ะไปออกทางนครปฐมไปวิ่งอะไรเพชรเกษมสายเก่ามรกรปฐมบ้านโป่งไปทะลุราชบุรีไปเข้าตรงวังมะนาวออกไปเชื่อมตรงเพชรบุรีอะไรพวกเนี้ยนะมันก็อ้อมนะแต่ว่าถ้าใครใช้พระราม2ผ่านสมุทรสง
สาครสมุทรสงครามเนี่ยจะไปเพชรบุรีจะลงใต้มันก็ช่วยลดระยะเวลานะแต่การจราจรมันหนาแน่นมากเขาก็ขยายมาเรื่อยๆเห็นบอกว่าจะปิดเอพิโซดที่เรียกว่าถนน7ชั่วโคตร8ชั่วโคตรแล้วนะพื้นที่เฉพาะพระราม2เนี่ยเขาว่าจะเร่งดำเนินการแล้วรวมไปถึงไอ้ M82 เนี่ยนะน่าจะ M82 นี่บอกว่าเดี๋ยวกันยายนนี้นี่จะเปิดทดลองใช้แล้วน่าจะเต็มรูปแบบแล้วนะครับมันมีบางช่วงที่เขาทดลองใช้อยู่ถูกไหมแล้วก็หลังจากนั้นปีใหม่2570เนี่ยอันนี้เก็บตังค์แล้วนะแล้วมันจะมีส่วนต่อขยายทางด่วนพระราม3ดาวคะนองอ่ะที่จะมาเชื่อมกับ M82 อีกนะอันนี้เขาบอกว่าจะเสร็จช่วงน่าจะประมาณกลางปี70อันนี้ก็ประเด็นหนึ่งนะแล้วก็มีพูดถึงเรื่องแลนบิชพูดถึงเรื่องของรถไฟรางคู่ผมว่าใครที่สนใจเรื่องคมนาคมน่าอ่านน่าอ่านนะแล้วลองดูแล้วกันนะว่าแลนบิชเท่าที่ดูจากที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะน่าจะไม่ไปต่อละน่าจะยังไม่ไปต่อแต่ว่าถ้าหากจะไปสร้างท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันเนี่ยนะเขายังสนใจอยู่นะอ่ะก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะครับสุดท้ายวันนี้ก็อย่างที่บอกหนีไม่พ้นนะเมื่อเช้านี้ไม่รู้คุณผู้ฟังน่าจะได้ดูจะบอกว่าไม่น่าจะได้ดูก็หลายท่านก็คงรอคืนชิงชนะเลิศนี่แหละโอ้โหเมื่อคืนที่ผมกว่าจะกลับมาคือวันเสาร์เนี่ยหลายท่านคงทราบอยู่แล้วนะผมมีภารกิจที่จะต้องไปที่พิษณุโลกใช่ไหมเพราะรถผมเนี่ยจอดเสียอยู่ที่นั่นระบบเบรกที่มันมีปัญหาไอ้แรงไอ้ปั๊มซีลเบรกอะนะไอ้กระจายแรงเบรกอะมันเสียโหต้องเอาอะไหล่ไปนะอะไหล่ไม่ใช่ถูกๆเลยคุณผู้ฟังไม่ใช่ถูกเลยนะครับตอนแรกเขาประเมินมาทางศูนย์เนี่ยประเมินมานะบอกว่าก็ต้อง 60,000 ขึ้นผมก็หกหมื่นขึ้นผมเราก็รถเราก็เก่าเนาะใช้มาตั้งเป็น10ปีแล้วอะนะแล้วก็แต่ว่ามันก็ยังใช้ได้นะแบตมันหมดเปลี่ยนแบตไฮบริดผมก็เปลี่ยนนะเพราะรถมันบอดี้มันก็ยังใช้ได้มันก็ยังแข็งแรงเกาะถนนมันไม่ได้มีปัญหานี่ใช่ไหมเครื่องหลวมหน่อยก็ไปโอเวอร์ฮอลสักนิดนึงอะนะแล้วก็เนี่ยล่าสุดนี่มันเป็นที่ระบบเบรกนะก็เลยจอดทิ้งไว้นะให้ทางอู่เขาซ่อมแต่ว่าเป็นอู่นอกนะก็เลยต้องมีภารกิจที่จะต้องเอาปั๊มกระจายแรงเบรกเนี่ยนะขึ้นไปให้ช่างนะเพราะว่ามันไม่ใช่ถูกๆอ่ะเราไปเองแล้วไปดูรถด้วยนะก็ขับรถไปนะตั้งแต่เช้าวันเสาร์ยาวเลยนะแต่หลังจากนั้นก็ดูแล้วก็ถามแล้วก็ต้องลองว่าเออมันพอใช้ได้ไหมถ้ามันใช้ได้ก็ให้เขาดำเนินการต่อนะผ้าบงผ้าเบรกเปลี่ยนดิสเบรกตรงไหนที่มันสึกหรอก็เปลี่ยนไปนะก็แต่ยังไม่เสร็จเพราะถามแล้ววันอาทิตย์เป็นยังไงบอกวันอาทิตย์อู่ปิดแหมอู่ปิดนี่ก็แปลว่าไม่ได้ทำต่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเลื่อนมาซ่อมประกอบอะไรเพิ่มเติมนะวันเนี้ยยังไม่ได้โทรไปถามเขาเลยนะว่าสรุปว่าเป็นยังไงบ้างนะก็ไปนะคืนวันเสาร์เนี่ยจริงๆมันมีบอลที่น่าดูชิงที่3ฝรั่งเศสเจอกับอังกฤษเตะตอนกี่โมงล่ะ4:00ใช่ไหมแล้วผมก็แบบโอ้เอายังไงดีนะชิงที่3ไม่ก็ไม่ดูอยู่แล้วแหละอันนี้แบบจากใจเลยคือถ้าชิงที่3ไม่รู้จะดูทำไมนะผมชอบถามว่าชอบไหมชอบฝรั่งเศสอ่ะชอบแต่ว่าก็ไม่ดูแล้วนะก็เลยคิดว่าโอ้เหนื่อยมาทั้งวันด้วยนะขับรถจากกรุงเทพขึ้นไปนะแล้วก็มีธุระตรงนู้นตรงนี้อะไรหลายที่นะแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยมันจะต้องขับรถกลับมาเดี๋ยวถ้าสมมุตินอนไม่เต็มที่นอนไม่พอเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาได้ใช่ไหมอยู่ๆง่วงกลางทางจะแวะจอดมันก็ลำบากก็เลยตัดสินใจว่าคืนวันเสาร์ไม่ดูเพราะฉะนั้นคืนวันอาทิตย์เมื่อคืนเนี้ยตอน2:00คู่ชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาเจอกับใครล่ะกระทิงดุสเปนคือก่อนหน้านี้เขาก็มีโหนหลายสำนักเราก็ติดตามคนที่แบบไอ้ยายทำนองนี้นะปีนี้สำหรับแชมป์โลกจะต้องเป็นประเทศที่มีธงสีแดงเราก็ดูตอนเข้าไปมีอาร์เจนตินาทีมเดียวที่มันไม่มีสีแดงถูกไหม
ที่เหลือรอบ4ทีมนี่สีแดงหมดเลยมีหมดเลยฝรั่งเศสก็มีสีแดงแล้วก็ไทยอ่ะอังกฤษก็มีสีแดงสเปนก็มีสีแดงเราคิดโอ้โหถ้าทายอย่างนี้นี่มันก็ถูกไปแล้วตั้งกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะถูกไหมฮะมันยังไงมันต้องมีสีแดงเข้าชิงแน่ก็แต่ไม่เป็นไรหรอกนะเขาก็ฟังไปสนุกเพลินๆแล้วก็อ่ะโอเคแสดงว่าโอ้สเปนมีแต้มต่อแล้วเว้ยอันนี้ทางจิตวิญญาณนะทางจิตวิญญาณสเปนมีแต้มต่อละอ่ะเมื่อคืนพอตีสองนอนไปตอนสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มตื่นมาตอนตีสองนั่งดูเหมือนภาพซ้ำเหมือนเดจาวูเลยครับเหมือนสเปนตอนเจอกับฝรั่งเศสเลยฝรั่งเศสอาร์เจนตินาไปไม่เป็นเลยฮะคือบอลระบบของสเปนนี่แบบโอ้โหทำงานดีมากแล้วก็กองกลางของอิตาลีไอของอาร์เจนตินาถึงแม้ว่าจะตัดบอลได้นะแต่จังหวะที่ส่งนี่เสียหมดพอส่งปุ๊บสเปนวิ่งติดตัวส่งปุ๊บสเปนวิ่งเข้าชาร์จบอลจ่ายเสียพลาดหมดนะ90นาทีแรกครึ่งแรกครึ่งหลังอิตาลีไม่มีไอ้ขออภัยอาร์เจนตินาไม่มีโอกาสทำประตูแม้แต่ครั้งเดียวที่เป็นสถิติที่ทางเกจิอาจารย์ฝั่งผู้ติดสันทัดกรณีนะคือถามว่ามีไหมผมก็เห็นว่ามันมีโอกาสยิงแต่ว่าโอ้โหมันก็ยิงไปนู่นยิงไปนี่นะแล้วแต่ว่ามันก็แล้วก็วิถีมันไม่ได้ไกลอ่ะโกรับครั้งเดียวอ่ะจำได้เลยโกของอาร์เจนตินารับครั้งเดียวไอ้โกของสเปนรับครั้งเดียวอ่ะนะก็90นาทีเนี่ยไม่มีโอกาสเลยขณะที่สเปนเนี่ยโอกาสมัน10-20ครั้งอ่ะแล้วตรงกรอบนี่แบบเยอะมากนะฮะเกินครึ่งอ่ะหมายความว่าอะไรหมายความว่าโกของอาร์เจนตินาต้องเซฟดิอุตลุดเลยว่าเกมนี้เซฟไปตั้ง11ครั้งอ่ะแต่พอพักพอโดนใบแดงเขานั่นแหละนะอาร์เจนตินาโดนใบแดง1คนแบบโอ้แล้วเปลี่ยนตัวเอากองหลังลงมาแล้วช่วงทดเวลาพิเศษผมนี่แบบโอ้โหแม่กะจะแพ็คอีกแล้วถ้ากะแพ็คนี่หน้าเขาดีๆนี่โอกาสเสียประตูเนี่ยแล้วแพ้เลยนะไปโดนครึ่งหลังของช่วงทดเวลาพิเศษประมาณนาทีที่107 109 108แล้วแต่เท่าเนี้ยนะเป็นตัวสำรองด้วยเบอร์7นะจำชื่อไม่ได้หรอกคาร์ลอสเอ้ยไม่ใช่อะไรอ่ะไอ้ชื่อมันเหมือนกับใครวะกับศูนย์หน้าของลิเวอร์พูลเก่าอ่ะนะมีอยู่คนนึงอ่ะนะนั่นแหละยิงเข้าเลยหลังจากนั้นปุ๊บอาร์เจนตินาก็ผมเห็นมีลูกคืดนะอยู่นิดนึงมีอยู่นิดนึงจริงๆนะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะก็เลยทำให้ผลเมื่อคืนนี้สเปนชนะอาร์เจนตินา1ประตูต่อ0นะเพราะฉะนั้นยามาลนะคนที่ได้รับการฟูมฟักจากเมสซี่จากภาพที่ถ่ายเนี่ยที่อาบน้ำให้เนี่ยนะก็ได้เหรียญทองไปส่วนเมสซี่ครั้งนี้ก็อาจจะเสียใจหน่อยใช่ไหมเป็นเหรียญเงินหรือว่าได้ที่สองแต่ว่าในความสำเร็จของเมสซี่นี่ต้องบอกนะฮะก่อนหน้านี้แชมป์มาหมดแล้วทุกรายการเขาได้มาหมดแล้วแชมป์โลกฟุตบอลโลกเขาก็เคยได้มาแล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยได้นะแต่ว่าถ้าเขาจะจบอาชีพการค้าแข่ง39ปีนัดสุดท้ายของอะไรล่ะของการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วจบด้วยที่หนึ่งมันก็ดีแต่ว่าที่สองก็ไม่ได้มีปัญหานะแต่ว่าแฟนของอาร์เจนตินานะก็อาจจะเรียกว่าเสียใจเล็กน้อยนะอ่ะก็เล่าเพลินๆสนุกๆ นะเผื่อใครที่ไม่ได้ดูเมื่อคืนนะผมว่าตอนนี้ก็อาจจะไปดูไฮไลท์กันหมดแล้วล่ะนะเห็นละสเปนบุกยับเลยนะคงจะไม่ค่อยเห็นจังหวะอาร์เจนตินาโต้กลับมาเท่าไหร่แล้วเห็นทีก็เป็นจังหวะใบแดงใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็เป็นสเปนนะครับอ่ะก็จบไปสำหรับฟุตบอลโลกนะครับดูเงินหน่อยสิที่1เขาได้เท่าไหร่สเปนเนี่ยฟีฟ่าเขาจัดไปให้50ล้านดอลลาร์สหรัฐนะ1,632ล้านบาทส่วนที่2นี่หย่อนลงมาเยอะเลยที่2อาร์เจนตินาเนี่ยได้33ล้านดอลลาร์สหรัฐนะ1,077ล้านบาทนะที่3ที่4เนี่ยอยู่ประมาณสัก29แล้วก็27ล้านดอลลาร์สหรัฐนะอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่2นะของคุยได้คุยดีวันนี้นะครับเราก็เปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาเชิญนะครับมาเราว่ากันนะจะเป็นเรื่องไหนอย่างไรนะก็เชิญนะครับแล้วแต่คุณผู้ฟังเลยนะเพราะว่าหัวข้อประเด็นต่างๆนี่ไม่ได้กำหนดนะก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังนะจะคุยกันเรื่องไหนนะครับ เริ่มต้นที่คุณแจ็คสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ครับคุยเสียงแหบเสียงแห้งต้องว่ากันด้วยเรื่องบอลโลกอะครับ
0: แสดงว่าดูสิจนถึงเช้าเลยใช่ไหมเนี่ยฮะ
1: ใช่แต่ผมอะตื่นไม่ทันตื่นมาตอนครึ่งหลัง
0: อ๋อดีแล้ว ดีแล้ว
1: เขาโชว์เขาจบพอดีแล้วก็เริ่มครึ่งหลังพอดี
0: เออ
1: ก็เลยนั่งดูแต่ก็อย่างที่คุณณัฐพงศ์บอกจริงๆเพราะประเด็นนี้เราเคยคุยกันมารอบนึงเมื่อคราวที่แล้วว่าที่ผมบอกว่าเออมันเล่นแบบกลางมันเหมือนดูเล่นยิงชิงบอลเลยคุณณัฐพงศ
0: ์อืมจริงจริงจริง
1: นะแล้วในที่สุดก็คลีนชีทฮะไอเออสเปนเสียแค่ประตูเดียวให้กับเบลเยียม
0: ใช
1: ่จริงๆก็เลยบอกเออเขาก็สมราคานะคุณณัฐพงศ์ผมว่า
0: สมราคาแต่ว่านัดแรกเนี่ยพี่เสมอเคเบิร์ตยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้อง
1: โอ้โหแต่ว่าเคเบิร์ตเขาก็แบบนะ
0: วันนั้นโกเหนียวโอ้ยโกเขาบินแล้วบินอีก
1: จริงคือด้วยระบบการเล่นอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าทักษะเฉพาะตัวของผู้รักษาประตูเขาเนี่ยต้องยอมนะคุณณัฐพงศ
0: ์จริงจริงจริงจริงจริง
1: ครับ
0: เมื่อคืนนี้โกของอาร์เจนตินาก็ดี
1: ไม่ต่างกัน
0: ไม่ต่างกันมันคือลูกจังหวะที่เสียนี่มัน
1: ไม่งั้นโดนหลายเม็ดแล้วคุณณัฐพงศ์
0: จริงจริงจริงจริงจริง
1: โดนหลายเม็ด
0: ครับเห็นด้วยเห็นด้วยแต่ว่าไอ้นั่นเป็นยังไง
1: ค
0: ือผมดูอะไรอ่ะการแสดงพักครึ่งอ่ะได้ดูไหม
1: ผมไม่ได้ดู
0: เสร็จอ๋อคุณแจ็คไม่ได้ดูอ่ะโอเคอ่ะไม่ได้ดูงั้นไม่เป็นไรนะโอเค
1: คุณสิทธิ์ก็สนุกคุณณัฐพงศ์ยิงกัน10ประตูนี่คนดูคุ้มอ
0: ่
1: ะ
0: อ่ะ6-4ใช่ไหมเออ
1: 6-4
0: ครับ
1: โหยิ่งลูกสุดท้ายของอังกฤษนี่แบบปิดฝาโลงเนี่ยโหแบบ
0: โอ้
1: จบเลยนาทีต่อเวลาเกือบหมดแล้วอ่ะ
0: ใช่จูดเบลลิงแฮมยิงใช่ไหมโอเค
1: ใช่
0: ครับผม
1: ชูจริงโอเคครับหลายอื่นบ้าง
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณวรินทร์ครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์
0: เชิญครับ
2: คือจะเล่าให้ฟังเรื่องบัตรสวัสดิการนะครับ
0: บัตรสวัสดิการว่า
2: ครับเช็คไปแล้วผมถูกตัดสิทธ
0: ิ์สาเหต
2: ุปรากฏว่าผมเคยเล่นหุ้นเมื่อเกือบ20ปีที่แล้ว
0: มีชื่อเป็นบัญชีหลักทรัพย์กับซื้อขายหุ้น
2: ผมก็ปิดไปแล้วนะครับผมก็เลิกซื้อขายหุ้นมาตั้งเกือบ20ปี
0: ครับ
2: แต่ชื่อผมอ่ะไปติดอยู่ที่ศูนย์รับฝาก
0: หลักทรัพย์ครับ
2: ทีนี้ผมก็โทรไปที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เขาก็บอกว่าให้ติดต่อกับทางโบรกเกอร์ผมก็ติดต่อไปทางที่โบรกเกอร์ก็ยังติดต่อไม่ได้เลย
0: ครับ
2: ก็ไม่ทราบว่าผมจะทบทวนสิทธิ์อันนี้ได้หรือเปล่า
0: ก็ไม่เราก็กดทบทวนสิทธิ์ไปแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเราก็ตามโบรกเกอร์เราก็ตามไปเขาให้ตามได้จนถึงเมื่อไหร่เราตั้ง20กันยาไม่ใช่หร
2: อเห็นว่าถึง31กรกฎา
0: คมเขาเลื่อนแล้วเขารู้สึกขยายให้
2: ครับ
0: เขาขยายให้นั่นแหละก็เนี่ยก็ช่วงนี้ก็ลองติดต่อกับโบรกเกอร์ดู
2: จุดนี้ยังไม่มีใครพูดถึงไงครับ
0: มีแต่ว่ามันไม่เยอะไงคุณ
2: ซื้อหุ้นขายหุ้นอ่ะ
0: มันมีแต่มันไม่เยอะคนที่
2: ซื้อมาตั้ง20ปีแล้วเนี่ย
0: ครับ
2: แล้วเราไม่มีการซื้อขายไม่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วทำไมมาถูกตัดสิทธิ์นี่ผมไม่เข้าใจ
0: ครับ
2: นะอันนี้น่าจะเป็นประเด็นนึงซึ่งเขาน่าจะหยิบยกขึ้นมาพูดว่าเราไม่มีการซื้อขายมาร่วม20ปีแล้ว
0: ครับ
2: นะครับ
0: ครับครับ
2: แล้ววันนี้เช้าเนี่ย
0: เอาอย่าง
2: น
0: ี้เอาอย่าง
2: น
0: ี้เอาอย่างนี้
2: เขาให้สัมภาษณ์ว่า
0: เอาอย่างนี้คุณวรินทร์ผมว่าช่องทางที่คุณวรินทร์ทำอ่ะถูกต้องแล้วคือหนึ่งก็คือว่าคุณทบทวนสิทธิ์นะอันที่สองเนี่ยทาง TSD เขาก็บอกแล้วว่าเราต้องไปติดต่อโบรกเกอร์นะแล้วว่าการทบทวนสิทธิ์การติดต่อโบรกเกอร์แล้วว่าการไปดำเนินการเนี่ยอันเนี้ยมันต้องเป็นหน้าที่เรา
2: ครับ
0: นะเราทำตรงนั้นให้เต็มที
2: ่โบรกเกอร์ไปแล้วอ่ะแต่ว่า
0: ก็
2: เห็นเช้านี้มีรายการหนึ่งนะเขาบอกว่าไอ้คุณพราดอนกิตสนานำคุณอะไรเนี่ย
0: ไม่เป็นไรเอาเฉพาะของคุณ
2: เขตอ่ะ
0: เอาเฉพาะของคุณเอาเฉพาะของคุณ
2: แล้วผมไปที่เขต
0: คุณไม่เกี่ยวกับที่เขตไงคุณติดต่อโบรกเกอร์ได้คุณก็ไปโบรกเกอร์ แล้วก็ให้เขาไปเอาชื่อคุณออกว่ายกเลิกการเป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ก็แค่นั้น
2: โอเค
0: ครับผม
2: โอเคขอบคุณครับ
0: ครับครับครับสวัสดีครับคือเราทางตรงอยู่ตรงไหนเราไปตรงนั้นเลยเราจะต้องไปอ้อมตรงนู้นไปอ้อมตรงนี้ทำไมล่ะถูกไหมเป็นที่เขตวันสต็อปเซอร์วิสก็รับแจ้งเรื่องอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรอ่ะแต่นี่เราทบทวนเสร็จแล้วเราก็ดำเนินการเลยนะคุณต้อยฮะสายสามสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณนัทพงศ์ที่กระเลิฟ
0: เชิญครับ
3: วันนี้กับผมขอรับทราบความรู้จากท่านหน่อยนะครับท่าน
0: ครับ
3: ก็ท่านครับไอ้หลังจอดใหม่ดอนเมืองส่วนใหญ่จะเป็นที่ของไอ้รัฐบาลนะครับท่านตอนนี้กลับเรียนถามท่านหน่อยว่าเกิดถ้ามีห้างสนใจที่ตรงนี้เป็นที่สวยๆอย่างเงี้ยจะมาเช่ารับได้ไหมหรือจะมาขับไล่ประชาชนได้ไหมที่จะมาทำห้างอย่างเงี้ยห้างนี้แบบว่าไม่ใช่เป็นห้างทั่วไปที่กับผมจะช้อปปิ้งช็อปอะไรนะส่วนใหญ่จะเป็นห้างที่เขาอยู่ในสนามบินแล้วจะมาเปิดแถวๆนี้นะครับถ้าเปิดงี้จะได้ไหมครับท่าน
0: เป็นที่ใครล่ะ
3: เป็นที่ของหลวงครับท่าน
0: ของหลวงคือใคร
3: ของกตม.ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ที่ใครเอาให้แน่เอาให้ชัดที่ใคร
3: ยึดครองเป็นของกตม.ครับท่านอาจารย์
0: แน่ใจนะไม่มีเจ้าของที่ดินเหรอ
3: แต่ก่อนเป็นของกรมชลนะครับอาจารย์ครับตอนนี้มันโอนให้กตม.ครับอาจารย์ครับ
0: แล้วกตม.เขาเปิดให้มีการเช่าหรอหรือยังไง
3: ไม่ทราบครับกับผมกลับเรียนถามท่านดูเฉยว่า
0: เรื่องท่านมีแสดงว่าเรื่องไม่มีอะไรถูกไหม
3: ครับท่าน
0: ก็คือยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยถูกไหม
3: ตอนนี้มันมีข่าวประชาชนเขาบอกมาทั้งเขตว่าจะพัฒนาริมคลองหรือจะทำเขื่อนไว้ต้อนรับห้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นลักษณะอาจจะขยับขยายให้คนไม่ให้อยู่ในพื้นที่นี่จะอาจจะเอาห้างมาลงครับท่านนี่ประชาชน
0: แล้วประชาชนอยู่ในพื้นที่ของใคร
3: ของกทมครับท่านริมคลองและของอีกติดนึงเป็นของ
0: ของกทมเราได้สิทธิ์หรือว่าเราไปลุกล้ำพื้นที่ริมคลองยังไงเอาให้มันชัดอันนี้ผมต้องถามให้มันชัดนะมันจะได้รู้ว่าสิทธิ์มันเป็นอะไรของใครหรือว่ามันมีหลักฐานมีสัญญาในการเช่าแล้วเขาจะมาทำอย่างที่คุณถามอย่างเงี้ยมันจะได้ตอบให้ตรงคำถามได
3: ้ท่านครับช่วงที่กับผมอยู่นะครับท่านไม่ได้ลุกล้ำอยู่ตั้งบรรทัดบุรุษปู่ย่าตายายก็อยู่มา70-80ปีแล้วครับท่าน
0: ของเรามีที่เป็นโฉนดเหรอ
3: เลยครับท่าน
0: เป็นโฉนดเหรอ
3: สมัยก่อน
0: เดี๋ยวใจเย็นๆสิ
3: คุณประธานครับท่าน
0: เราเช่าชนรับประทานเหรอ
3: ไม่เช่าครับกรมชลประทานให้อยู่ตลอดแนวยาวเลยคลองเปรมยากรยาวถึงลังสิตแล้วถึงบางทรงบางซื่อให้อยู่ครับมาต่อหลังกรมชลเขายุบไปเลยโอนให้กทมครับท่านอาจารย์ครับ
0: อ๋อแล้วกทมเขาให้สิทธิ์อยู่ยังไงล่ะ
3: ก็แบบยืนคลองอยู่ปกติไม่เสียตังค่าเช่าครับแต่ไอ้ติดจากไอ้ริมคลองนี่เป็นที่ของไอ้ราชพัสดุก็เก็บรายเดือนละ100-200ครับท่านอาจารย์ครับกับผม
0: อ๋อเดี๋ยวต้องดูอ่ะต้องคือที่ผมถามเนี่ยคือผมอยากรู้รายละเอียดซึ่งมันยังไม่มีรายละเอียดเรื่องว่าจะเอาไปที่ไปพัฒนาอะไรเงี้ยผมยังไม่เห็นนะก็เลยตอบไม่ได้
3: ครับอาจารย์ครับกับผมครับผม
0: ยังตอบไม่ได้เพราะยังไม่ได้เห็นข่าวไม่ได้เห็นอะไรที่เขาจะไปเช่าและที่ตรงนั้นมันเป็นที่ราชพัสดุที่กทม.อะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้มันของใครแน่นะ
3: ครับขอบคุณนะเดี๋ยวคราวหน้าท่านมีอะไรจะ
0: มีให้อาจารย์ครับผมขอบพระคุณครับคุณต้อยสวัสดีครับสวัสดีครับนะคือรายละเอียดมันไม่ชัดอ่ะนะตอบยังไงก็คือมันตอบไม่ถูกอ่ะมันไม่รู้รายละเอียดจริงๆนะคุณต้อมสายสองสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณนัทพงศ์
0: เชิญครับ
4: รบกวนหน่อยครับเพิ่มถูกตัดสิทธิ์เรื่องคู่สมรสเอาชื่อไปลดหย่อนนะครับ
0: อันนั้นก็ไม่ได้แก้ไข
4: ตอนผมถามเขาแล้วเขาบอกว่าเขาว่าไม่ได้เอาไปลดนะครับครับ
0: อ่ะโอเคอยากจะทบทวนสิทธิ์ใช่ไหม
4: ใช
0: ่โอเคกดทบทวนสิทธิ์หรือยัง
4: กดดูแล้วครับแล้วเขาก็แจ้งมาว่าคู่สมรสเอาไปลดหย่อน
0: เราก็กดทบทวนสิทธิ์พอกดทบทวนสิทธิ์เสร็จปุ๊บเราต้องไปที่กรมสรรพากร
4: ใช่ครับ
0: เราก็ต้องไปแจ้งกับกรมสรรพากรเขา
4: โอ้เราแจ้งกับธนาคารได้ไหมครับ
0: สรรพากรครับสรรพากร
4: ครับธนาคาร
0: ไม่ใช่สรรพากรธนาคารไม่ใช่สรรพากร
4: อ๋อโอเคต้องไปสรรพากร
0: ไปสรรพากรนะแล้วหรือไม่ก็แฟนเรามีไอ้ใบหักภาษีไอ้อะไรล่ะไอ้ปงด9091อ่ะลองดูเทียบมาหลายๆปีอ่ะมันเก็บไว้ไหมถ้าเก็บไว้เราก็จะได้รู้จะได้ดู
4: ครับ
0: ฮะ
4: ถามครับถามแล้วก็บอกว่าไม่ได้เอาไปลดหย่อนก็เลยสงสัย
0: เออสรรพากรถ้าอย่างนี้ต้องไปถามสรรพากรแล้ว
4: ครับขอบคุณครับ
0: เราต้องไปแก้ตรงนั้นนะถ้าแก้ตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวถ้ามันอยู่ในระบบเนี่ยในระยะเวลาที่กำหนดก็เดี๋ยวเขาก็มีการคัดกรองใหม่เนาะ
4: ได้คร
0: ับครับขอบพระคุณ
4: ขอบพระคุณ
0: สวัสดีครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะเชิญนะยังมีเวลานี่เรื่องอะไรล่ะอ๋ออะไรโกงสอบท้องถิ่นนะโอ้โหนี่เป็นมหากาพย์จริงนะเห็นล่าสุดนี่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เขายกเลิกใช่ไหมไอ้การบรรจุอะไรเนี่ยแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะบอกว่าเอ๊ะกรรมการอย่างที่ผมเคยบอกอะว่ามันก็ยังมีปัญหาการคิดเห็นยังไม่ตรงกันว่าจะต้องให้กรรมการชุดไหนนะกรรมการกลางปกครองท้องถิ่นเป็นคนยกเลิกหรือเปล่านะหรือว่าเอกสทเนี่ยนะมีอำนาจอยู่แล้วนะคุณวสินสายสองสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์เชิญครับ
5: ผมตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งรู้บอลตีสองคุณณัฐพงษ
0: ์เออดี
5: เพิ่งนอนเพิ่งตื่นเมื่อกี้เนี่ย
0: โอ้โหทำไมคุณโชคดีอย่างนี้ล่ะผมนอนตีห้าตื่นหกโมงเช้าอ่ะ
5: ผมเกษียณอายุแล้วครับ
0: โอ้เกษียณแล้วเกษียณแล้วไม่ทำอะไรเลยเหรอ
5: ไม่ครับเพราะว่าทำนิดหน่อย
0: อ่ะแล้วเอาสตุ้งสตังมาจากไหนอ่ะ
5: เป็นกรรมการหมู่บ้านมั่งก็ได้เงินหนูแต่ว่าเงินประกันสังคมด้วยเงินทางข้าราชการด้วย
0: อ๋อเราคือเราได้บำนาญเหรอ
5: เป็นทหารลาออกมาครับ
0: แล้วเป็นบำนาญหรือบำเหน็จเป็นอะไร
5: เป็นบำนาญครับ
0: เป็นบำนาญเนาะอ๋อมีเงินบำนาญอยู่แล้วเป็นรายเดือนเนาะ
5: ครับแล้วก็ประกันสังคมครับ
0: โอเคโอเคโอเคหรือว่าเป็นเบี้ยหวัดอะไรของเขาก็ไม่รู้นะของทหารจะมีระเบียบอะไรของเขาอ่ะว่า
5: เลยดูบอลตั้งแต่ตีสองยันตีห้าครึ่ง
0: เออใช่
5: ตีห้าครึ่งแล้วก็ไปส่งแฟนกลับมานอนสองทุ่มไปแปดโมงครึ่งแล้วก็เพิ่งตื่น
0: อืม
5: โอ้โหสนุกครับคุณณัฐพงษ์
0: สนุกเหรอผมดูไปง่วงไปไม่สนุก
5: ไม่มันตื่นเต้นเพราะว่ามันแมตช์สุดท้ายแล้ว
0: อ๋อ
5: มันชิงโอ้โหทองคำแล้วครับ
0: ชิงทองคำคืออะไร
5: ก็ถ้วยไงครับ
0: นี่อ๋อชิงถ้วยเขาให้ไปตั้งอยู่ที่ประเทศเขาแป๊บนึงแล้วก็คืนมั้ง
5: โอ้โหแล้วก็โอ้โหมันผมเชียร์สเปนนะเพราะว่าอยากให้เขาได้อยากให้เปลี่ยนไปเรื่อยครับ
0: เอาสเปนอ่ะก็สเปนก็ได้ไงเจียสเปนก็สเปนได้ไง
5: ก็อีก4ปีหน้าก็อยากให้คนอื่นได้อีกอยากให้ไปเรื่อย
0: ๆไม่ให้ครับมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือเว้ยถูกมั้ยจะไปให้ประเทศอื่นถ้าสเปนมันยังเก่งอยู่ทำไงล่ะขึ้นอยู่กับฝีมือ
5: 4ปีก็เหมือนไอ้อาร์เจนตินามันทีมมีคนมีสูงอายุด้วยไอ้เนี่ยไอ้อีกสี่นี่ก็วิ่งไม่ค่อยออกแล้วเพราะว่าวนเหมือนเลขศูนย์เลยอ่ะ
0: เขาไม่ต้องวิ่งนะบางทีพวกยืนอยู่ตำแหน่งดีๆเนี่ยศูนย์หน้าตัวเป้านี่ไม่ต้องวิ่งนะเขามีหน้าที่คือหน้าที่เขาต้องยิงเขาไม่ใช่หน้าที่ไปไล่บอลไม่ใช่เป็นกองกลางตัวรับไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นตัวทำเกมอะไรอย่างนั้นนะเราต้องแยกหน้าที่ก็ถูกสิ
5: ไม่ใช่คุณณัฐพงษ
0: ์
5: คือสเปนนี่มีเด็กวัยรุ่นเยอะแล้วก็วิ่งโอ้โหไม่เหนื่อยเลยจน120นาทีอ่ะผมเห็น
0: มันก็วัยรุ่นก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่ามี19
5: สูงพร้อมกันขึ้นเป็นแผงลงเป็นแผงเลยอ่ะ
0: เออ19 2คนน่ะมียาเมา19แล้วก็อีกคนนึงเป็นเซ็นเตอร์แบ็ค
5: แล้วเหลือ10แล้วไอ้อาร์เจนตินาเหลืออยู่ไอ้นั่นคนไล่ออกคนนึงอ่ะ
0: อืม
5: ไอ้แดงอ่ะ
0: ครับผมเอนโซ
5: ครับ
0: โอ้โหอ่ะ
5: ขอบคุณครับ
0: ถูกใจนะจะเป็นได้แชมป์อ่ะอย่างที่อยากได้นะโอเคสวัสดีครับคุณชยุทธสายสามสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
6: จะปรึกษาเรื่องบัตรสวัสดิการรัฐหน่อยครับ
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ
6: พอดีกับพี่สาวไม่ได้สิทธิ์เนื่องจากมีเบี้ยประกันชีวิตปีละ12,000
0: ก็ปีละ 12,000 ก็เกอะอ๋อปีละ 12,000 อ๋อมันจะมันต้องไปดูว่าทำประกันเท่าไหร่
6: ประเด็นคือเขาไม่ได้ทำเองแต่ลูกสาวทำให้เพื่อว่าอนาคตเกิดอะไรขึ้นจะได้เอาไปจัดงานในวัดอ่ะ
0: โอ้ก็คือแสดงว่ามันถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าการซื้อเบี้ยประกันชีวิตนี่แหละ
6: อย่างนี้เราต้องเอาการชำระเบี้ยของลูกสาวไปเพื่อยื่นเพื่อทบทวนสิทธิ์นี้ได้ไหมครับคือตัวผู้มีสิทธิ์ไม่ได้ไปจ่ายเองอะฮะ
0: แต่ลูกสาวดูแลอยู่ใช่ไหม
6: ใช่ครับ
0: ถ้าลูกสาวดูแลคุณแม่อยู่ก็อย่าไม่ต้องไปเอาหรอกอย่าไปทบทวนเลยอันนี้ผมพูดแบบตรงไปตรงมาพี่จริงๆ
6: เข้าใจเข้าใจคร
0: ับ เออเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วต้องรู้แล้วว่าเจตนาผมคืออะไร
6: รู้ฮะรู้ฮะ
0: เออถ้าอย่างนี้ผมว่าไม่คุณไม่เข้าเกณฑ์อ่ะไม่เข้าเกณฑ์อย่าไปทบทวนเลยนะ
6: ได้ได้แล้วอีกเรื่องได้ไหมครับ
0: ไม่ได้แล้วครับพอดีมีอีกสายนึงรอ
6: ไม่เป็นไรจะบอกอาเจนติน่า
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับคุณชายสายสองคุณชายไม่อยู่งั้นก็ดีเลยนะสักครู่ครับ

0: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสืออ
4: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีนะก็คุยกันต่อนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับนะครับมาว่ากันต่อนะเมื่อสักครู่นี้คุณอะไรคุณชายใช่ไหมที่สายหลุดไปอ่ะนะเพราะว่ามันต้องเบรกด้วยนะถ้าจะมีเรื่องหรือว่ามีประเด็นที่จะคุยกันต่อก็เชิญนะครับส่วนคุณผู้ฟังท่านอื่นๆนะฮะก็เชิญนะก็จะมีเรื่องไหนยังไงก็ว่ากันนะคุณปัญญาครับสายสอง
1: คุณรัตพงศ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สองเรื่องสองเรื่อง
0: เรื่องที่หนึ่ง
1: อาร์เจนตินาถึงแพ้แต่ก็ได้ตังค์
0: ครับ
1: จริงเรียนมาเพื่อพิจารณาเพื่อทราบ
0: เพื่อทราบ
1: เห็นนะ
0: ครับ
1: เพราะมันไม่ต้องพิจารณาเลยเนี่ย
0: ครับ
1: แพ้ไว้แล้วนี่นะเรื่องที่สองคุณรัตพงศ์กระทรวงการคลังนี่เขามีปัญหาอะไรกับคนนักหนานะทำไมเดือดร้อนกันทั่วแถวไปหมดรัตพงศ์นะ
0: คืออะไรไม่เข้าใจ
1: เนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยร้องห่มร้องไห้คนแก่ร้องห่มร้องไห้ดูมันเห็นแล้วมันเอางี้ผมมีเรื่องนำเสนอเรียนอาจารย์หน่อยบอกให้อาจารย์นะถ้าเจอท่านนายกอนุพินนะบอกให้เอางานชิ้นเนี้ยไปกระทรวงพม.ทำมาดีที่สุด
0: โอ้ไปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเหรอ
1: เออเนี่ยพวกเนี้ยกระทรวงพม.เขาจะเข้าใจคนมากกว่านะ
0: อ๋อเหรอ
1: พวกกระทรวงการคลังพวกนั่งบนหอคอยงาช้างไปทำงานลากหญ้ามันไม่ได
0: ้ไอ้นี่มันไม่ใช่แบบเป็นเรื่องตัวไปนี่มันก็เป็นกรณีพิเศษนี่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะที่มันเพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีนี่เองนะ
1: มัน
0: จริงๆมันเฉพาะกิจนะเออหลังจากนั้นมันมาเปลี่ยนโครงสร้างที่ไม่ได้เป็นเฉพาะกิจมันก็เลยต้องคัดกรองเยอะหน่อยเพราะมันต้องใช้เงินที่จะต้องไปอุดหนุนมั่ง
1: เออแต่ว่าความเข้าใจในตัวงานเนี่ยพวกกระทรวงพม.เขาเข้าใจมากกว่ากระทรวงการคลังเพราะเขาอยู่กับพวกลากย่ามากกว่า
0: คนละอย่างไงคนละอย่าง
1: เออ
0: พม.มันก็เรื่องของสังคมใช่ไหมแล้วก็เรื่องดูแลผู้พิการอะไรอย่างเงี้ยผู้สูงอายุอย่างเงี้ยแต่นี่มันผู้สูงอายุจริงๆมันก็ไม่ใช่พม.อยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหม
1: เออ
0: เออเนี่ยเรื่องช่วยคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยอ่ะกระทรวงการคลังดูแล
1: ก็เนี่ยคุณรัตพงศ์ครั้งแรกก็อะไรนะที่ว่าบัตรไอ้เนี่ยพ่อแม่ใช่ไหมครั้งที่สองนี่ก็จะเอาไอ้นี่ไงไอ้อะไรนะไอ้กยศ.ให้ไปติดแบ็กลิสต์อีกครั้งที่3ใหม่อีกละ
0: อ้าวอันไหนที่มันมีปัญหามันก็ต้องแก้ไปอ่ะคุณปัญญา
1: คือผู้ปฏิบัติ
0: แล้วคุณจะกยศคือน้องที่เขาไม่ได้ส่งอะไรล่ะไอ้ชำระหนี้คุณจะปล่อยปละละเลยเหรอ
1: แต่มันแหมแต่ว่าทำยังไงก็ได้แหมมันพูดถึงมัน
0: จะทำยังไงล่ะไหนลองบอกสิจะทำยังไงฮะปล่อยปละละเลยไปเราก็ไม่ต้องไปให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้มีสตางค์เรียนอย่างนี้หรอหรือยังไงปล่อยกู้ไม่ได้
1: เออ
0: เพราะไม่มีทุน
1: เออ
0: ยกเลิกไปอย่างนั้นหรอเอาแบบอย่างนั้นหรอหรือจะยังไง
1: ก็ทำยังไงก็ได้ให้มันเดือดร้อนน้อยที่สุดนะจ๊ะคุณรัตพงศ์
0: อ้าวก็เขาให้ไปอยู่ในอะไรอ่ะในศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติเพื่อจะให้รู้ว่าตัวเองมีหนี้แล้วต้องชำระหนี้อ่ะมันก็เป็นการสร้าง
1: แบ็คลิสต์อะไร
0: มันไม่ได้แบ็คลิสต์ที่ถ้าสมมติว่าคุณชำระหนี้ตรงทุกงวดมันไม่ได้ติดแบ็คลิสต์นะ
1: แล้วทำไม
0: ข้อมูลคุณดีด้วย
1: ทำไมชำระล่ะ
0: เอาก็นี่ไงก็นี่ไงที่มันเป็นประเด็นนี่ไงคุณจะแก้ยังไงแล้วเขาก็บอกวิธีการนึงก็คือเอาไปอยู่ในนี้เออเขาจะแก้ด้วยการเอาไปอยู่ในนี้เพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยทำไมชำระนี่ติดแบ็คลิสต
1: ์
0: แต่ถ้าใครชำระก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้มีโทษติดแบ็คลิสต์นี
1: ่
0: เออจะแก้ยังไงอ่ะไหนลองเสนอสิ
1: เอาก็ผมก็เสนอเอาให้เอางานชิ้นเอางานพวกเดียไปกระทรวงพม.ทำผมเสนอนี่ไง
0: อ๋อกยศ.เอาไปให้พม.ทำด้วย
1: ก็เอาจากกระทรวงการคลังไปให้คนที่เขาอยู่กับพวกลากย่าทำพวกกระทรวงการคลังมันพวกนั่งอยู่บนหอคอยงาช้างมันไม่เข้าใจคนจน
0: โอ้รอเออไม่รับทราบแล้วกันผมไม่รู้แล้วพมเขาไม่ได้นั่งอยู่เขาอยู่ยังไงล่ะเขาแตกต่างกันยังไง
1: เขาอยู่กับพวกคนแก่คนพิการคนที่อยู่พวกไม่รู้นะผมก็คิดอย่างเงี้ยผมก็พูดอย่างเงี้ยผมอาจจะเป็นคนปากพ้อยก็ได้
0: ไม่รู้ก็เราเจออย่างไรเราก็คุยได้ดิเราก็บอกผมก็อยากรู้ว่าเขาอยู่ยังไง
1: เรียนอาจารย์นำเสนอเจอท่านนายก
0: ได้อ่ะโอเคขอบพระคุณครับขอบพระคุณสวัสดีครับหยอกกันเล่นนะหยอกกันเล่นนะอย่าไปคิดมากนะอ่ะ02 248 1657 02 248 1657นะครับมาคุณผู้ฟังคุยกันต่อฮะนะมีประเด็นไหนมีเรื่องอะไรก็ว่ากันนะนี่ผมก็พยายามดูนะว่าเอ๊ะมันมีเรื่องอะไรที่ผมตกหล่นหรือเปล่านะข่าวสารอะไรที่สำคัญนะนะบางเรื่องผมไม่ได้ตามจริงนะอันนี้ผมต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะอย่างเรื่องอะไรของคุณหมอที่โรงพยาบาลอะไรที่วินิจฉัยแล้วให้กลับไปบ้านแล้วก็สามีเสียชีวิตเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ตามเลยนะผมบอกตามตรงไม่ได้ตามเลยแต่รู้ว่ามันเป็น talk of the town เลยล่ะโอ้โหคุยกันนะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยนะคุณชาติครับสายหนึ่ง
2: ครับฮัลโหล
0: ครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์เชิญครับ
2: ผมมีอะไรจะปรึกษาหน่อยคือผมมีอาชีพขับแท็กซี่นะครับ
0: ครับ
2: แล้วผมเคยได้รับบัตรคนจนเนี่ยไม่บอกนะครับแล้วมาเที่ยวนี้ผมไปยืนยันแล้วเขาบอกว่าผมไม่ผ่านมีปัญหาตรงที่ผมมีอะไรมีเงินในบัญชี100,000 บาท
0: ครับ
2: คือจริงๆอ่ะผมไม่มีคุณนัทวงศ์คืออย่างนี้นะผมกับแท็กซี่ผมเช่าเขาขับแล้วผมจะต้องโอนเงินให้เขาแก่ทุกวันวันละ500ค่าเช่าครับ
0: อืม
2: แล้วเขาเอาตรงนั้นผมไปนับผมก็เลยงง
0: ก็มันเกิด
2: ไม่เข้าใจผมนึกว่าเอ้ยเรามียอดเงินสัก100,000เราอาจจะไม่ผ่านแต่มันไม่ใช่ไงครับคืออย่างนี้นะครับผมอยากอธิบายให้ฟังคันดูไหมครับ
0: ครับ
2: การที่ผมจะต้องจ่ายค่าเช่าจะต้องโอนค่าเช่าให้กับเท่าแก่ทุกคนก็คือต้องโอนผ่านทางแบงค์เพ
0: ื่อ
2: ที่จะได้มีสลิป
0: ครับ
2: แล้วก็ส่งให้เท่าแก่ยืนยันว่าผมเป็นคนโอนนะอันนี้ของผมนะครับอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: เอาอย่างนี้แต่คุณกดเอทบทวนสิทธิ์ไปแล้วเนาะ
2: ครับผมเขาบอกว่าผมไม่มีสิทธิ์ตรงนี้100,000 บาท
0: ก็คุณกดทบทวนสิทธิ์แล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวก็จะไปลองอันนี้ต้องถามที่ใครที่ธนาคารไหมผมไม่แน่ใจว่าต้องถามที่ใคร
2: ทีนี้ที่ผมปรึกษาคุณนัทคือผมอยากจะรู้ว่าถ้าผมไปอุทธรณ์มันจะได้ไหมหรือว่าไม่ได้เลย
0: ก็ชี้แจงชี้แจงเขาได้ชี้แจงเขาได้ผมว่าชี้แจงเขาได้ก็บอกเหตุผลความจำเป็นว่าอันนี้มันเป็นค่าเช่ารถเรื่องของการทำมาหากินอ่ะแล้วมันไม่ใช่แบบรวมมาแล้วเกิน100,000อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ชี้แจงเขา
2: บัญชีผมไม่มีค้างติงเลยสักบาทต่อเดือนต่อปีผมก็เลยงง
0: ครับ
2: เพราะถ้าผมไม่ถ้าเขาแกบอกไม่ทำอย่างนั้นน่ะคือเขาจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนโอนเงินให้เขา
0: เข้าใจเข้าใจ
2: เข้าอะไรเงี้ย
0: เข้าใจเข้าใจ
2: ถ้าเราโอนอย่างเงี้ยมันจะมีสลิปยืนยันว่าเฮ้ยนายชาติโอนมาแล้วนะวันนี
0: ้ครับเดี๋ยวคุณวีระอยู่ในสายด้วยคุณวีระสวัสดีครับ

0: คือมันไม่ใช่ว่าคนที่ได้คือคนจน คนที่ไม่ได้คือคนรวยมันไม่ใช่แบบนั้นต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะ
1: ครับเข้าใจครับ
0: ถ้าเข้าใจเนี่ยเรายื่นทบทวนสิทธิ์ไปให้เขาพิจารณากว่าจะได้มรรคได้ผลเนี่ยกว่าจะรู้เนี่ย21กันยา
1: ครับ
0: ระหว่างนี้ก็ทำมาหากินไปตามปกติ
1: ครับอาจารย
0: ์บางคนเนี่ยเขาอย่าผมยกตัวอย่างอ่ะเกณฑ
1: ์
0: รถมอเตอร์ไซค์2คัน
1: ครับอ๋อนั่นผมเข้าใจ
0: เขาขายไปคันนึงขายแล้วโอนลอย
1: ครับ
0: พูดง่ายเอาไปเทิร์นกันแล้วกันอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้ร้านนั้นมันก็โอนลอยไว้ก็เป็นชื่อเขาอยู่เขาซื้ออีกคันนึงเขาก็ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์2คัน
1: ครับผมอาจารย
0: ์อย่างนี้มันก็ไม่เข้าเกณฑ์เพราะเขาแจ้งตั้งแต่ตอนแรกว่า9พ่อเป็นอย่างนี้
1: ครับ
0: ของคุณของกรณีของคุณเนี่ยเป็นเรื่องเงินได
1: ้ครับ
0: ก็ต้องไปดูว่ามันลักษณะแบบไหน
1: อาจารย์สมมติว่าถ้าผมไปอุทธรณ์ที่แบงค์จะได้ไหมครับหรือไม่ต้องอยู
0: ่ที่จะอุทธรณ์ที่ไหนก็อุทธรณ์ได้ทั้งนั้นแหละครับไม่ใช่ไปอุทธรณ์กับแบงค์นะครับไม่ใช่ไปอุทธรณ์กับแบงค์ไปขอข้อมูลแบงค์แล้วก็ส่งมาให้เขาไม่ใช่อุทธรณ์กับแบงค์แบงค์มันตัดสินแทนคุณไม่ได
1: ้อ๋อครับคือหมายถึงไม่ให้ข้อมูลกับทางธนาคาร
0: คือคุณไปจดคือคุณลงทะเบียนผ่านช่องทางไหนคุณก็ไปอุทธรณ์ผ่านช่องทางนั้นง่ายที่สุด
1: ครับผมเคยไปทำที่ธนาคารออมสินไงครับ
0: นั่นแหละคุณก็ไปที่นั่นนะเขาจะรู้เรื่อง
1: ครับ
0: โอเคครับผม
1: ฟังหูไว้หูที่อาจารย์บอกว่าคุณต้องเข้าใจนะถ้าคุณอยู่ในเกณฑ์100,000คุณไม่ต้องไปอุทธรณ์ผมก็เลยอยากปรึกษาว่าถ้าผมทำได้
0: ไม่จะเป็นทำไมถ้าเรามีเงินถ้าเรามีเงินฝากในบัญชี100,000 บาทไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างนี้แน่นอน
1: อ๋อผมไม่มีอาจารย
0: ์แต่ก็ใช่ไงก็มันเป็นก็อย่างที่ผมพูดให้คุณฟังไงคุณก็ไปบอกเขาว่ามันไม่มีเพราะอย่างนี้ไม่ใช่เงินผม
1: อ๋อครับ
0: นะโอเคนะ
1: คร
0: ับ
1: ไปยื่นทำไว้แล้วก็รอ
0: นั่นน่ะเคยเข้าไปจดทะเบียนที่ไปลงทะเบียนที่ไหนก็ไปที่นั่นแหละเดี๋ยวเขาก็ส่งเรื่องไปที่กระทรวงการคลังเองแหละ
1: อ๋อครับอาจารย์
0: ครับผม
2: ครับ
1: ผมนึกว่าไม่ต้องไปทำอะไรจะได้ไม่ต้อง
0: อ้าวไปทำอะไรมันก็ฟาวสิพี่ก็พี่จะอุดถ้าพี่ไม่อุทธรณ์เว
1: ้ย
0: เจ้าเงินเขาเฮ้ยเจ้าเงินเขาออกแรงหน่อยเว้ย
1: ครับอาจารย์
0: โอเคครับ
1: ผมไม่มีหวังจะได้กลับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: อ้าวโอเค
2: ครับสวัสดีครับเจอกับ
0: คุณณัฐพงศ์แล้วก็คุณผู้ฟังผมอยู่ไม่ได้นานนะ
2: ครับ
0: เพราะว่าวันนี้ผมจะลากยาวเพราะเดี๋ยวพอเขาพิจารณาไปถึงกระทรวงพลังงานเนี่ยผมมีเรื่องพูดเยอะก็เชิญชวนให้ติดตามด้วยทางที่เขาถ่ายทอดสดทาง YouTube อ่ะ
2: ครับ
0: น่าจะประมาณสัก 5:00 น.จากนี้ไปสักชั่วโมงครึ่งอ่ะถ้ามันไม่เลทมากนะแล้วเมื่อคืนเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมผิดหวังมากคุณณัฐพงศ
2: ์ยังไงครับคือ
0: ผมตื่นมา2:00นะ
2: ครับ
0: ไม่ใช่จริงๆไม่ได้ตื่น2:00ผมไม่ได้นอนจนถึง2:00เลยคือนอนไปทั้งกลัวมันไม่ได้ดูไง
2: ไม่ตื่น
0: ก็นัดแนะกันอย่างนี
2: ้
0: หุ้นส่วนผมต้องไปปลุกหุ้นส่วนผมมาดูนะ
2: ครับ
0: เพราะเขาบอกเนี่ยเขาตั้งนาฬิกา2:00ผมเห็น2:00อีก10 นาทีจะเตะแล้วนะยังปิดไฟมิดดับสนิทเลยผมก็รอจนผมง่วงก็ง่วงแต่ผมก็โอเคฝืนนะคุณณัฐพงศ์ก็อยากเพราะผมไม่ได้ดูแม้แต่คู่เดียวเลยคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
0: ตั้งแต่เตะมาตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งจะได้ดูคู่เดียวคือคู่ชิงเลยแต่เป็นคู่ชิงที่ผมรู้ว่าผมไม่ชอบไงคือถ้าเป็นฝรั่งเศสเจออาร์เจนตินาเนี่ยผมอยากดู
2: อ
0: ังกฤษเจอกับสเปนเนี่ยผมโอเคไงแต่ไอ้นี่คู่นี้มันสเปนกับอาร์เจนตินาบอลมันคล้ายๆกันคุณณัฐพงศ
2: ์บอลระบบเหมือนกัน
0: บอลมันระบบคล้ายๆกันน่ะใช่ไหมเน้นครองบอลอะไรต่ออะไรเงี้ยนะคือประเภทพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเยอะอ่ะคุณ
2: จริง
0: ไม่เลี้ยงแล้วเลี้ยงอีกไงมันไม่ไปไหนไม่ยิงไม่แยงเลยนะคุณณัฐพงศ์ผมดูด้วยความด้วยความอึดอัด80นาทีคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
0: จน10นาทีสุดท้ายของครึ่งหลังนะมันถึงได้เตะกันสนุกกับคุณณัฐพงศ
2: ์จริงจริงจริงจริงจริง
0: อันนี้นี่จะพิสูจน์ว่าดูจริงนะ
2: จริง
0: แล้วไออาร์เจนตินาโดนไล่ออกไปคนหนึ่งโอเคนะมันครบต่อเนื่องครบ90นาทีต่อ30นาที
2: ครับ
0: ผมก็ไม่ดูต่อแล้วนะคุณณัฐพงศ์แต่ผมคาดหมายว่ามันน่าจะออกมาแบบว่า

0: หมดเวลาที่เป็นต่อไปแล้วเนี่ยแล้วมายิงลูกโทษ
1: ยิงลูกโทษ
0: มันไม่ยิงลูกโทษคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: แต่ก่อนที่มันจะมาเตะตอนไอ้ที่ต่อเวลาอีก30นาทีเนี่ยนะผมก็คิดแล้วว่าอาร์เจนตินาแม่งแพ้แง่ๆคุณณัฐพงษ
1: ์
0: คือจริงๆอ่ะสเปนมันเล่นดีกว่าอาร์เจนตินารอบนี้
1: ใช่
0: ไอ้ตัวเด่นของมัน2คนนะทั้ง2ฝ่ายเนี่ยขยับไม่ได้ทั้งคู่เลย
1: ครับ
0: ทั้งไอ้เมสซี่นะ
1: ใช่
0: ไก่คนหนึ่งชื่ออะไรยาลานเลยนั่นน่ะอายุ18ปี19ปีมันก็เล่นดีนะเมสซี่มีโอกาสที่จะทำประตูหรือเกือบจะทำประตูได้ในแค่ครั้งเดียว
1: ครับ
0: โยนให้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วมันนั่นไปผมก็ผิดหวังมากคุณณัฐพงษ์เปิดหลังจากนั้นไปนอนตื่นนึงนะนอนประมาณทั้งชั่วโมงกว่าเพราะผมจะต้องมาที่นี่มาประชุมแต่เช้า9โมงเนี่ยผมไม่ดูเลยว่ามันชนะใครแพ้ใครชนะเท่าไหร่ผมไม่ได้ดูโกรธแม่งอ่ะตอนไม่สนุกอ่ะจริงไอ้คู่อังกฤษฝรั่งเศสที่มันสนุกนะผมไม่ได้ดู
1: ไอ้6เสียนะ
0: คือมันดํา 4-0 รอบดํา 4-0 ไปแล้วอ่ะผมก็ไม่ดูแล้วหุ้นส่วนผมเข้ามาคอยบอกรายงานนะเข้าลูกที่1เข้าลูกที่2เข้าลูกที่3มารายงานนะพอมัน 5-3 นั่นจบข่าวแล้วนะที่ยิงต่อกันเป็น
1: 6-4
0: ผมนึกว่ามันเล่นผมนึกว่ามันเล่นเทนนิสนะ
1: ใช่สกอร์เทนนิสเลย 6-4
0: มัน 6-4 มันสกอร์เทนนิสอ่ะใช่มั้ย
1: ใช่ครับใช
0: ่ๆเอาเป็นว่าไม่สมหวังแม่อุตส่าห์ทิ้งไว้มาดูตอนรอบชิงนะไม่ได้เรื่องเลย
1: ไม่ได้เรื่อง
0: ไม่ได้เรื่องเลยหงุดหงิดมากเลยและไอ้นั่นมันก็แล้วของผมใช้ PSI
1: ครับ
0: มันก็เข้าไม่ได้เพราะมันไม่ผ่านไอ้ PSI มันไม่ถ่ายทอดใช่ไหมคุณณัฐพงศ์
1: จานดำใช่ไหม
0: ทั้งจานดำจานดำมันไม่ออกไงผมก็ต้องไปหาทางเข้าตรงไหนไม่รู้สักทีเขาเข้าให
1: ้ครับ
0: ก็ต้องดูในไอ้อะไรล่ะไอ้เขาเรียกอะไรล่ะไม่ใช่กล่องดูในไอ้จอเล็กๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรล่ะไอ้ของไอโฟนมันเรียกว่าอะไร
1: iPad
0: ดูใน iPad ก็โอเคนั่งดูก็จ้องๆหน้าตาก็เจ็บด้วยมันใกล้เกินไง
1: ครับ
0: พอดูเสร็จต้องหยอดตาเลยคุณณัฐพงษ
1: ์อย่างนั้นเลยตาแห้งพอดีนะตาแห้งพอดีเลยต้องหยอดน้ำยาหยอด
0: ตี55ตี55ผมนอนไปได้แค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วผมก็ตื่นนะเพราะมันผมกินกาแฟเมื่อคืนกินสัก3ถ้วยได้มั้ง
1: ครับ
0: แล้วมันก็มีงานที่ผมเตรียมข้อมูลไปด้วยยังดีนะว่าระหว่างที่ผมรอเนี่ยผมก็เตรียมข้อมูลที่จะมาทำมาพูดอะไรเงี้ยมันก็โอเคค่าเวลาไปอ่ะคราวนี้กลับมาเรื่องเราผมคิดว่าข้อใหญ่ใจความตอนนี้เหลือเรื่องเดียวแล้ว
1: ครับ
0: โอ้มีสองเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็คือนายกกับทีมที่ไปจีนเขาก็คุยนะ
1: ครับ
0: คุยว่าเขากลับมาพร้อมกับดีล
1: สี่บริษัท
0: สี่บริษัทจะมาลงทุน 20,000 ล้าน 50,000 ล้านอะไรก็ว่ากันไป
1: ครับ
0: แต่นี้ต้องทำอินฟราสตรัคเจอร์เยอะนะกว่าจะมาเป็นพิกัดนะคือเราก็มีปัญหานะติดจีนมากเกินไปมันก็ถูกเขม่นด้านอเมริกามากไปมันก็ถูกเขม่นนะมันอยู่แบบว่ามันบริหารจัดการยากนะท่านผู้ช
1: ม
0: ทุกประเทศในอาเซียนเดี๋ยวนี้เป็นนี้กันหมดทุกคนไงอันนี้ช่างมันเถอะเดี๋ยวก็ถ้ามันสำลิดผลมันก็สำลิดผลนะท่านผู้ชม
1: ครับ
0: แล้วมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติด้วยคือเรื่องของไฟเรื่องของไฟฟ้าที่มันจะมาใช้กับพวก AI พวกที่เป็น data center อะไรพวกนี้อันนี้ใช้ไฟเยอะใช้ไฟเยอะใช้ไฟเยอะก็จะมีคนเอาละอันนี้ค่อยว่ากันนะซึ่งอันนี้มันจะเกี่ยวกับกพช.ที่ออกมาเตี่ย
1: ครับ
0: เพราะมันเกี่ยวกับพลังงานสะอาด
1: เจ็ดข้อนะ
0: เจ็ดข้อ8ข้ออะไรเนี่ยซึ่งถ้าใครมีเวลาคืนนี้ถ้ายังรายการฟังหูไว้หูผมเชิญคุณเอกนัทมาเอกนัทพร้อมพันคืนนี้2:50ถึง3:30
1: ครับ
0: ด้วยความที่ผมติดเรื่องงบประมาณเนี่ยผมต้องไปจัดสดคุณณัฐพงษ
1: ์
0: ตอนนี้มันอวตารหลายภาคแล้วไอ้รายการนี้ก็เป็นห่วงรายการนู้นก็ต้องทำไอ้รายการงานจรก็จะไปทำแบบว่าครึ่งๆกลางๆต่ำกว่ามาตรฐานที่ตัวเองตั้งที่ตัวเองมีอยู่มันก็ผิดวิสัยคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: โอเคเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังนะ
1: ก็
0: ที ่ข้อใหญ่จะ
1: มีเรื่องน้ำมันด้วยใช่ไหมคุณวิระที่วันนี้จะคุยไอ้ที่อะไรตะไว้เอกเพดาน35บาทอะไรนี่ด้วยไหม
0: ต้องไปดูราคาต้องไปดูราคาน้ำมันในตลาดโลก
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยมันชดเชยไปที่

0: จะ7บาทแล้ว
1: อืม
0: สำหรับดีเซลนะ
1: ครับ
0: อืมถ้า7บาทคุณก็คำนวณง่ายๆคุณรัฐพงศ์วันละ400ล้านสำหรับเฉพาะเบนซิน
1: อืม
0: มันยังมีไอ้โดยเฉพาะดีเซลมันยังมีเบนซินอีกเหรอเบนซินก็ชดเชยทุกอันนะคุณรัฐพงศ์ตอนนี้2บาทบ้าง3บาทบ้าง
1: ครับ
0: อืมก็ไอ้นี่ก็ขี้หมูขี้หมาก็อีกประมาณอันสัก70 80ล้านนะคุณรัฐพงศ
1: ์
0: ตอนนี้อาจจะเป็น600ล้าน
1: ต่อวันที่ชดเชย
0: เมื่อก่อน500อาจจะขยับเป็น600ก็แล้วแต่กันแล้วกันไม่เป็นไรคณะรัฐบาลก็มีอยู่ในใจว่าเขาจะอั้นได้แค่ไหน
1: ครับ
0: เออแต่ตอนนี้ยัง34บาท94สตางค์อยู
1: ่ครับ
0: โซฟาแต่ถ้าเกิดว่ามันอั้นไม่ได้มันก็ต้องปล่อยนะครับผมแต่ไม่ใช่ปล่อยพรวดนะรอบนี้ไม่มีปล่อยพรวดรอบนี้ทำสองอย่างคือ security of supply ไม่มีการไปเข้าคิวหน้าปั๊มน้ำมันหมดเลยไม่มี
1: ครับ
0: อันนี้เขาคุมทางด้านซัพพลายเพราะเขาถึงไม่ส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปไงแล้วก็อีกการก็คือว่าการซื้อน้ำมันดิบถูกแพงก็ซื้อไปเรื่อยๆกันแล้วกันตอนนี
1: ้
0: ก็ซื้อมาให้มันพอวิ่งไปแต่ว่าตอนนี้มันลบกันใหม่รอบเนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกมาออกได้น้อยออกได้มากซึ่งตอนนี้ไม่มีใครไปเอาตัวนั้นมาเป็นตัวคิดละน้ำมันดิบจากช่องแคบพอมูซี่จะออกมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จากซาอุดีอาระเบียจากอะไรอีกคือเขาไม่เอาละอาจจะมีจากซาอุดีอาระเบียที่บ่อทางทะเลแดงแต่ส่วนใหญ่ก็ไปซื้อนู่นอ่ะซื้อทางไนจีเรียซื้อ
1: ที่อื่น
0: เลยไปอเมริกาไปเลย
1: ครับ
0: คราวนี้ดีเซลที่มันมีปัญหาเนี่ยเพราะรัสเซียเขาไม่ส่งออก1เดือนอย่างน้อยส่วนที่เขาเป็นน้ำมันดีเซลอ่ะคราวนี้กลับมาเรื่องที่เป็นข้อใหญ่ใจความอีกอันหนึ่ง
1: ครับ
0: ก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเกณฑ์ที่มีปัญหาเนี่ยมี3ตัวคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: เกณฑ์ที่1คือเรื่องรถยนต์และรถจักรยานยนต
1: ์ครับ
0: เท่าที่ผมฟังการแถลงข่าววันนี้ก็จะมีการปรับในแง่ว่าไม่คิดถ้ารถมันเก่ามากอะไรมากเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องไปทำรายละเอียดคุณณัฐพงศ์อีกงานหนึ่งคือเรื่องโอนลอย
1: ครับ
0: โอนลอยเนี่ยเป็นปัญหาที่ผมเล่าให้คุณลุงเมื่อกี้ฟังนะว่าเราซื้อรถแล้วรถไปเทิร์นคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ตอนที่ไปเทิร์นเนี่ยรถมือสองอ่ะถ้ามันโอนลอยเนี่ยมันทำงานมันไปต่อง่ายไง
1: มันง่ายจะทะเบียนอะไรเงี้ยมันง่าย
0: ใช่ใช่คือมันง่ายคือมึงไม่จดก็ไม่ต้องจดเพราะบางคนเขาซื้อไปแล้วเขาเอาต่อเขาไปต่ออีกก็ไม่ต้องไปทำเรื่องโอนไง
1: ครับ
0: ก็โอนแช่ก็โอนลอยแช่ยาวไปเลยบางคันนี่โอนลอยแบบนานมากเลยกว่าจะมาจนเรียกว่าไม่รู้มือเท่าไหร่แล้วคุณนะแต่ผมไม่ใช่รถมือสองนะรถมือที่เท่าไหร่เราไม่รู้เลยนะตอนนี้ชื่อของเขาเมื่อเขาไปเอารถเก่าไปเทิร์นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เนี่ยจำนวนไม่น้อยเนี่ยมันเรื่องกรรมสิทธิ์สองคัน
1: ครับ
0: อันนี้เป็นปัญหาส่วนรถยนต์เนี่ยแม้แต่คันเดียวก็ยังมีปัญหาเก่าใหม่อีก
1: ใช่
0: ส่วนใหญ่จะเป็นรถจักรยานยนต
1: ์ครับ
0: รายการตรงนี้ผมจำไม่ได้มีจำนวนเท่าไหร่นะคุณรัฐพงศ
1: ์
0: ถ้าเขาปรับเกณฑ์อาจจะสถานการณ์อาจจะดีขึ้นอีกอันนึงคือเรื่องรายได้เนี่ยคุณรัฐพงศ์เรื่องเงินได้เนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้มันโต้เถียงกันเยอะซึ่งผมยังไม่รู้เขาจะหาทางออกยังไงคือถ้ามันชัดเจนไปเลยก็จบไงแต่ถ้ามันไม่ชัดเจนเนี่ยยุ่งคือเกณฑ์ที่เขาทำเนี่ยเขาเอาทั้งฝั่งคนจ่ายเอาทั้งฝั่งคนรับเอาทั้งฝั่งยอดคงค้างที่อยู่ในบัญชี
1: อ
0: ันเนี้ยมันต้องมาดูรายละเอียดซึ่งเคส by เคสอย่างคุณลุงเขาบอกเป็นเงินเท่าแก่โอนมาอะไรเงี้ยนะสมมติอย่างเงี้ย
1: จ่ายค่าเช่ารถรวมแบบแสนหนึ่ง
0: ไม่รู้ว่ามันก็จะเป็นมันก็เป็นรายได้หรือไม่ใช่บางทีเราก็ไม่รู
1: ้
0: เราจะฟังคนที่พูดมาฝั่งเดียวก็อาจจะไม่ใช่
1: ใช่
0: มันอาจจะเป็นรายได้ก็ได้ไม่ใช่ค่าเช่ารถที่มาฝากให้มึงไปจ่าย
1: ครับ
0: ก็เป็นไปได
1: ้
0: ไอ้เรื่องการถือเงินแทนคนอื่นนี่ก็อีกประเด็นหนึ่งนะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์สองเหมือนกันนะไม่ง่ายมันต้องมีเวลาต้องให้เวลาคนที่เขาจะกรอง
1: ครับ
0: อีกอันหนึ่งซึ่งก็เป็นประเด็นเหมือนกันคุณรัฐพงศ์ผมก็เพิ่งรู้นะมีจำนวนพอสมควรผมจำตัวเลขไม่ได้มีที่ดินเกิน10ไร่เลยคุณรัฐพงศ
1: ์
0: ที่ดินเกษตรกรเกิน10ไร
1: ่
0: คือเขาไม่ได้แบ่งอะไรเลยเป็นชื่อของเขาอ่ะคุณรัฐพงศ
1: ์
0: ส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นที่แล้วรุ่นคุณพ่อคุณแม
1: ่
0: พอมันไม่ได้แบ่งอ่ะมันก็เป็นกรรมสิทธิ์เป็นชื่อเขาไง4,000 ตารางวาเกิน10ไร่ทำเกษตรอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นภาคเกษตรไอ้ตรงนี้จำนวนพอสมควรผมจำตัวเลขไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องมานั่งดูว่าจะทำแบบไหนแล้วก็เกณฑ์เรื่องรายได้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ประมาณ2ล้านคนนะถ้าผมจำไม่ผิดล้านคนหรือ2ล้านคนผมไม่แน่ใจแต่ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันจะมีคนที่ชัวร์ๆนะยังไงก็ไม่มีทางอะนะ

0: ท่าที่ผมนับคร่าวๆจาก9ล้านคนเนี่ยอย่างน้อยๆนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: 5ล้านคนเนี่ยมันไปไม่ได้จริงๆมันไม่เกี่ยวกับรถยนต์มันไม่ต่อไม่เกี่ยวกับเป็นนักเรียนไอ้อะไร
1: กยศ
0: ที่เป็นนักเรียน
1: ไอ้กศน.
0: เออกศน.นี่เป็นของเก่าส่งเสริมอะไรสำนักส่งเสริมเรียนรู้อ่ะ
1: ใช่เขาเปลี่ยนมาเรื่อยๆคุณวิระทั้งกศน.เรียนรู้ตามอัธยาศัยและอันเนี้ยส่งเสริมการเรียนรู้อะไรสักอย่าง
0: สกร.แต่จริงตรงนี้ไม่มากนะ
1: 45,000
0: 20,000 200,000อะไรผมไม่แน่ใจเนี่ยไอ้พวกนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาโต้แย้งกันนะคราวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าต้องสกรีนนะว่าส่วนที่ไม่มีส่วนที่มันโต้แย้งไม่ได้อะนั่นนั้นทบทวนสิทธิ์ไม่สำเร็จเนี่ยยังไงก็ไม่สำเร็จอย่างเงี้ยนะชัดเจนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องตัดไปซึ่งมันจะอยู่ใน13ล้านคนที่ได้เงินมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปี61อันนี้เยอะเพราะตอนนั้นเขาสกรีนแบบสกรีนมันห่างเกินนะตอนนี้มันพอสกรีนเป็นไอ้อะไรไอ้แหมันตาถี่ขึ้นนะคุณณัฐพงศ
1: ์
0: เออปลาใหญ่เนี่ยโดนแน่นอนนะแต่ปลากลางปลาเล็กเนี่ยปลาเล็กก็รอดไปแต่ปลากลางเนี่ยอันเนี้ยอาจจะต้องมานั่งดูกันว่าจะเอายังไงอันเนี้ยคือ3 4เรื่องที่ผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลเขาต้องไปคลี่คลายนะไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วผมไม่คอมเมนต์อ่ะนะคือผมไอเดียผมคืออย่างนี้ถ้าจนจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องคุยกันจบต้องช่วยแต่การที่เราไม่ได้เป็นคนจนนี่ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนรวยนะท่านต้องเข้าใจว่ามีรายได้น้อยเกินเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลืออันนี้ก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งนะต้องแยก
1: ครับ
0: ต้องแยกอย่างคุณณัฐพงศ์อย่างผมเนี่ยไม่ต้องไปแน่นอน
1: แน่นอน
0: แน่นอนใช่ไหม
1: ใช
0: ่เราไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมอันนี้คือเราไม่ได้รวยนะเราไม่ได้รวยนะแต่เรามีรายได้พออยู่แบบอัตภาพอ่ะไม่ได้เดือดร้อนมากอ่ะอย่างเงี้ยแต่บางคนเนี่ยเขาก้ำกึ่งไงคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ถามว่าเงินมันเยอะไหมเงินมันไม่เยอะแต่มันได้ตลอดไปคุณณัฐพงศ
1: ์
0: มันไม่เหมือนกันนะเออเดือนละ300หรือต่อไปก็อาจจะเพิ่มขึ้นค่าเดินทางค่าไฟค่าประปาค่าก๊าซหุงต้มอะไรพวกนี้คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: อันนี้สำหรับคนที่เขาเคยมีเคยได้เนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่ามันก็สูญเสียนะ
1: ครับ
0: ว่าเราเฉลี่ยว่าประมาณคนหนึ่งเนี่ยน่าจะประมาณสัก1,500บาทรวมทุกอย่างเข้ามาด้วยกันเออมันก็เป็นเงินไม่น้อยนะ
1: ครับ
0: ปีละ18,000นะคุณณัฐพงศ
1: ์
0: ค่ารถ700เออค่าพานะ750อ่ะ
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วยิ่งตอนนี้บอกว่าจะใช้รถไฟฟ้าก็ได้ด้วยนี่ไปกันใหญ่เลยนะผมไม่จำตัวเลขไม่ได้แล้วว่าเฉพาะเงินก้อนนี้เขาจัดสรรไปยังไงค่าก๊าซสูงต้มค่าไฟฟ้าค่าประปาเนี่ยมันมีตัวเลขคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ว่าแต่ละรายการนี่มันเท่าไหร่แต่รายการหลักมันคือรายการ300ที่ทุกคนได้หมดแต่ตอนนี้มันเป็นพันนึงไงแต่มันไม่เป็นพันนึงต่อไปนะพันนึงก็ให้4เดือน
1: ครับ
0: อันนี้ประเด็นถัดมาคือว่าคนที่ไม่ได้เนี่ยมันต้องมีขั้นตอนที่จะเยียวยาระยะสั้นให้ได้คนละพันเหมือนคนละไทยช่วยไทยพลัสที่เราได้อยู่ปัจจุบัน
1: ครับ
0: อันเนี้ยใช่ไหม
1: ใช่
0: ถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยเราก็จะมองสถานการณ์อีกแบบนึง
1: ครับ
0: อ่านให้ละเอียดเพราะเรื่องยังไม่เข้าครม.เป็นเรื่องของเขาถกเถียงกันว่าควรจะอย่างนั้นเดี๋ยวบางคนอย่างรัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกว่ารถยนต์อ่ะ15ปีหรือไงผมจำ
1: 20ปี
0: เออ20ปีก็ถือว่าไม่มีของอ่ะคือไม่ได้มีกรรมสิทธิ์โอลอยไม่โอลอยไม่ต้องสนใจเลยคุณณัฐพงศ
1: ์
0: มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยถ้ามัน15ปีหรือ10ปีเงี้ยนะสมมุติว่ามันเราไม่รู้เกณฑ์นะถ้าอย่างนี้ก็คือมันก็จะทำให้คนที่เขาติดอยู่เนี่ยมันหลุดได
1: ้ครับ
0: มันก็ไม่ง่ายนะเพราะเรากำลังพูดถึงคน 2-3 ล้านคนนะ
1: ครับ
0: มันยุบยับนะคุณณัฐพงศ์
1: จริงจริง
0: มันไม่ใช่ฮิตแลนด์เล่นนิดหน่อยซึ่งก็ขอให้โชคดีใครที่รับผิดชอบโปรเจกต์นี้ไม่เกี่ยวกับกูไม่เกี่ยวกับผม
1: ครับ
0: แต่ว่าติดตามเรื่องด้วยความเข้าใจด้วยความเข้าใจทั้งฝั่งที่เขาต้องการทางฝั่งรัฐแล้วก็เข้าใจทางฝั่งของคนที่เป็นประชาชนที่เขารู้สึกว่าเขาเหมือนถูกตัดสิทธิ
1: ์ครับ
0: ไม่เป็นธรรมสำหรับเขาอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีกระบวนการที่จะทำความเข้าใจกันนะในขั้นอุทธรณ์ก็ต้องทำให้มันสลับซับซ้อนน้อย
1: ครับ
0: แล้วก็ยืดระยะเวลาในการอุทธรณ์ให้มันพอสมควรที่เขาจะไปเตรียมหลักฐานอย่างคนเรื่องรถยนต์นี่ก็ต้อง

0: ไปติดต่อกรมขนส่งทางบกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้ออกเอกสารให้ชัดเจนว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วผมไปตั้งนานแล้วและไม่เกี่ยวกับผมแล้วบางคนรถเก่ารถใหม่แล้วก็ว่ากันไปเรื่องเกณฑ์รายได้จะยากสุดนะท่านฟง
1: ครับ
0: เกณฑ์รายได้เกิน 100,000 บาทเนี่ยจะยากที่สุดแล้วอีกอันนึงคือเกณฑ์มีสินเชื่อเกิน 100,000 บาทนี่ก็ยากอัน2 อันนี้ยากทั้งคู่คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: เพราะเขาตั้งเกณฑ์ว่าใครมีรายได้หรือใครไปก่อสินเชื่อยังบัตรเครดิตนิดหน่อยเท่านั้นเองคุณณัฐพงศ์ผมจำตัวเลขไม่ได้นะไม่ได้เยอะแยะอะไรอย่างที่เขาพูดกันนะ
1: ครับ
0: แต่ที่ไม่ได้แน่ๆเนี่ยพี่เป็นหุ้นส่วนบริษัทคุณณัฐพงศ
1: ์
0: อันนี้2ล้านต่อคนนะ
1: ครับ
0: คือเป็นจดแจ้งเหมือนให้สำนักบัญชีเขาทำอ่ะ
1: ใช่
0: ไปจดทะเบียนบริษัทอ่ะแสนคนประมาณแสนคน
1: ครับ
0: 1แสนคนเป็นเข้าเกณฑ์นี้ส่วนเขาบอกเขาก็ไม่ได้มีเลยเขาขอชื่อไปใช้อ้าวเฮ้ยอย่างนี้เราต้องเขาก็บอกว่าเขาจะขอชื่อไปใช้หรือคุณอนิยุทธ์หรือคุณก็ยินยอมให้เขาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: อันนี้เดี๋ยวรอให้เขาให้รายละเอียดมาเดี๋ยวก็ค่อยๆว่ากันไปก็แล้วกันผมรบกวนเวลาไหม
1: ไม่นะครับกำลังดีเลยคุณวิระ
0: เออได้ประโยชน์นะ
1: ครับผม
0: ฝากคุณณัฐพงศ์ด้วยแล้วก็ถ้าวันไหนผมเข้าไม่ได้เลยมันติดขัดจริงๆนะ
1: ครับ
0: อย่างวันพุธผมต้องไปต่างจังหวัดเนี่ยอันนี้อาจจะจำเป็นจะต้องไปตัดคลิปมาให้มันมีเสียงผมในรายการไม่งั้นเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะด่าผมว่าหนี
1: ได้
0: แต่ไอ้ที่ไปทำนี่ก็โคตรเหนื่อยเลยนะ
1: โอ้โหปีนี้นี่ดูจะฟิตกว่า68 69
0: เขาเรียกว่ามันเกิดความชำนาญเว้ย
1: มันลงรายละเอียดเยอะเลยอ่ะผมว่าโอ้โห
0: คุณรู้ไหมว่าผมทำการบ้านทีแค่ท็อปปิกเดียวนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: 5ชั่วโมงบ้าง6ชั่วโมงบ้างกว่าจะแคะมาหมดนะผมไม่ใช่แค่ดูงบไม่ได้ดูกระดาษอย่างเดียวนะผมต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมมาเชื่อมโยงนะ
1: ครับ
0: มันก็เป็นงานที่ต้องบอกว่าอย่างไอ้เนี่ยไอ้สถานีขนส่งใช่มั้ยณัฐพงศ
1: ์
0: เนี่ยมันก็มีรายละเอียดนะ
1: ไอ้120ทั่วประเทศที่มันล้างอ่ะ
0: ผมก็สงสารอธิบดีกรมขนส่งทางบกนะไม่สงสารนะ
1: ครับ
0: มันยังมีประเด็นต่ออีกว่าเขาโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ใช่ใช่
0: เขาไม่มีคนมาใช้บริการใช่ไหมไม่มีรายได้มันก็ต้องปล่อยอย่างนั้นนะคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: เพราะมันเริ่มต้นผิดไงมันเริ่มต้นที่มันไม่มีความเชื่อมโยงกับชุมชนเลย
1: ใช่ออกไปสักไกลเลยไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้
0: ใช่ไหม
1: จริงจริงจริงจริง
0: แล้วจะไปตั้งร้านขายอะไรมีร้านอาหารมีอะไรเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆยกเว้นบริษัทจังหวัดใหญ่ๆถ้าเป็นระดับอำเภอเนี่ยผมคิดว่ายากมากถ้าไปทำเป็นแบบสถานีขนส่งมีรถเข้ารถออกอะไรเงี้ยนะมีซองจอดอย่างดีอะไรอย่างงี้นะเข้าไปบ้านแบบทุกที่แม่งห้องน้ำแม่งเข้าไม่ได้ทั้งนั้นคุณนัทพงศ
1: ์จริง
0: แค่เข้าไปห้องน้ำก็เหมือนนู่นแหละเรากลับไปเหมือนจีนเลยฮะ
1: จริงจริง
0: นี่พูดแบบคือเราสัมผัสอ่ะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: คือผมของจริงอ่ะผมไม่ใช่ของปลอม
1: ครับ
0: มีคนมาคอมเมนต์บอกเฮ้ยอะไรว่าเคยไปดูเปล่าบอกโถพี่ทำไมผมจะไม่ไปดูเลย เห็นกับตาเห็นว่ากับตาว่าด้วยสถานีขนส่ง โอเคเอาแค่นี้นะ
1: ครับผมได้ครับคุณวิลาครับ
0: ครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: นะก็คุณวีระก็มาอัปเดตข่าวนะแล้วก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเหลืออีกทีก็คือช่วงหน้าเนาะช่วงหน้าเอาแบบเต็มๆเลยนะน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วแหละอาจจะมีเวลาประมาณสัก10นาที15นาทีนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เมื่อโลกเปลี่ยนเกมคิดแบบเดิมอาจไม่รอดปี2026เกมเศรษฐกิจทั้งไทยและทั่วโลกถูกเปลี่ยนได้ทุกเมื่อบนความไม่แน่นอนทั้งการเงินน้ำมันการลงทุนหรือคลื่นเทคโนโลยี AI ที่กำลังซัดใส่ธุรกิจคุณเราจึงลงลึกเน้นหนักเรื่องเหล่านี้กับช่วงพิเศษ CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจอัดแน่นตลอดทั้งสัปดาห์ที่2ของเดือนเจาะลึกวิสัยทัศน์ผู้นำถอดรหัสเศรษฐกิจไทยและโลกกับตัวจริงที่รู้ลึกรอบด้านพร้อม2วิทยากรใหม่จรีพรจารุกรสกุลและสถิตลิ่มพงพันธ์ในทุกวันพุธห้ามพลาดทุกๆวีคที่2ของเดือนลงลึกในสิ่งที่ CEO อย่างคุณต้องห้ามพลาด 8:30 ถึง 10:00 นที่ 96.5 FM ชมสดได้ที่ Facebook และ YouTube Thinking Radio
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีวันนี้นะมีเวลา10นาทีสุดท้ายก็คุยกันต่อครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับ
1: ครับ
0: มาว่ากันต่อว่ากันต่อนะใครมีประเด็นนะที่จะพูดจะคุยนะครับก็เชิญนะฮะก็ไม่ได้จำกัดนะแล้วแต่เลยนะจะมีเรื่องไหนก็ว่ากันนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งคุณเสกสิทธิ์ครับสายสอง
2: พงครับ
0: ครับ
2: ครับผมมีคำถามนิดนึงอะครับ
0: ครับ
2: ข้อกฎหมายอย่างการที่กระทรวงยุติธรรมมอบเงินให้เยียวยาให้กับเรื่องกรณีที่ไฟไหม้นะครับ
0: ค
2: นละ300,000เนี่ยในข้อพอดีผมฟังภาษากฎหมายแล้วฟังก็ยังงงไม่เข้าใจว่ามันเหมือนกับแตกต่างกับอุบัติเหตุทั่วไปได้หรือไม่ยังไงครับ
0: มันมีกองทุนเขาชื่อเขาชื่อกองทุนยุติธรรมอะไรสักอย่างนึงนี่แหละสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากคดีอาญาเขามีตรงเนี้ยที่คอยช่วยเหลือไม่เป็นมันเป็นเรื่องเฉพาะ
2: ถ้าอย่างนี้กรณีที่เห็นมีข่าวที่อุบัติเหตุที่ไม่ว่ากำนันอะไรเนี่ยที่ขับรถไปชนชนแม่ก็เสียชีวิตเนี่ยแล้วอย่างนี้มันเข้าข่าย
0: ก็ถามกองทุนได้ก็ติดต่อไปยุติธรรมจังหวัดติดต่อไปที่กองทุนผมจำไม่ได้ว่าอยู่ที่กรมไหนอะกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอะไรสักอย่างนึงอะก็ต้องถามเพราะมันเข้าเงื่อนไขไหม
2: ต้องลองเรียกร้องเพราะว่าผมฟังอ่านในข้อกฎหมายมันก็คู่เวอร์กับทุกเคสอะ
0: ก็เป็นกรณีที่เป็นผู้เสียหายทางคดีอาญาคุณคือมันจะเป็นผู้เสียหายทางคดีอาญาจะ1 2 3 4จะจากเรื่องอะไรก็ตามทีอ่ะอันนี้กองทุนเนี้ยเขาจะดูแลเขาจะช่วยเหลือ
2: ส่วนตัวเลขเท่าไหร่ก็คือกฎหมายก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าแต่มันห้ามเกิน300,000
0: ต้องไปดูในรายละเอียดผมจำไม่ได้พี
2: ่ผมก
0: ็มีกฎหมายมีกฎหมายเป็นพันๆเป็นหมื่นๆฉบับพี่ผมจำไม่ได้หรอกนี่ผมแบบผมตอบจริงคุณถามผมประมวลกฎหมายอาญามาตราอะไรล่ะ200ที่แบบไม่ค่อยได้ใช้อ่ะนะ214เรื่องอะไรคุณณัฐภูมิจำไม่ได้พี่ผมบอกเลยประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา1612เนี่ยใครจะไปนั่งจำประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา80เนี่ยใครจะไปนั่งจำถามหน่อยจำไม่ได้แต่ว่ารู้ว่าเอ้ยมันมีเรื่องนี้อยู่ตรงนี้เวลาที่จะไปค้นเนี่ยผมไปค้นได้แต่ว่าถ้าถามผมอย่างเงี้ยให้ผมจำอย่างนี้ผมจำไม่ได้หรอกไม่เกิน300,000หรือเปล่าผมไม่รู้แล้วมันมีระเบียบอีกต่างหากพี่ต้องไปดูกฎหมายย่อยอีกกฎหมายลูกมันอีก
2: ก็แต่แต่นี้ก็คือก็ฟังมาบ้างอะนะทีนี้ผมก็ถ้าอย่างเคสนี้ถ้าเป็นนักคนที่เกิดมันก็จะเป็นคดียาทั้งนั้นแหละ
0: มันต้องไปมันต้องทำเรื่องมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะแบบทิ่มหน้าแล้วเขาจะเดินมาจ่ายเงินให้คุณเลยม
2: ัน
0: ไปทำสิมันมีนี่มันก็เป็นช่องทางก็ไปทำเรื่อง
2: ช่องทางอะแต่จริงๆตรงนี้ไอ้ตัวกฎหมายตัวนี้ไม่ค่อยมีใครเข้ามาร
0: ู้เขารู้กันทั้งนั้น
2: ใครจะใช
0: ้ใช่เขาก็ใช้ผมก็เห็นกองทุนใช้ไปปิงไม่รู้ต้องเท่าไหร
2: ่เพราะว่าทางทีมภาษาผมรู้เรื่องอะไม่มีใครบอก
0: อะไรนะฮะ
2: แต่คนทั่วไปไม่น่าจะรู้เรื่องอะ
0: รู้พอเรื่องไปถึงศาลไปอะไรอย่างนี้มันก็มีทางช่องทางที่เขารู้ได้คุณ
2: มันก็อย่างน้อยก็ยังได้เยียวยาในบางส่วนนี่นะได้ครับโอเคครับคำถามแค่นี้ละครับ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณโจ้สาย3สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณณพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
3: ผมเรียนศึกษาเรื่องของบัตรประชารัฐนะครับผม
0: บัตรประชารัฐครับ
3: ครับพอดีเป็นคล้ายๆกับว่าสมาชิกถาวรของบัตรประชารัฐมาตลอดเป็นบุคคลล้มละลายนะครับอะโลครับ
0: เอาเข้าเรื่องเลยครับ
3: ครับนั่นแหละครับเป็นบุคคลล้มละลายพอต่อมาพอตำรวจงวดนี้ไม่มีชื่อเขาบอกว่าคุณมีรถยนต์ครับผม
0: ก็มีรถยนต์ก็ไปแก้ไขครับไปทำเรื่องทบทวนสิทธิ์แล้วก็ไปติดต่อกรมขนส่งทางบกครับ
3: แล้วก็ประการที่2ก็คือบอกว่ามีอะไรพันธะเกี่ยวกับมีเงินในระบบการเงินประมาณนั้นครับ
0: เกิน 100,000 บาทใช่ไหมฮะ
3: เกิน 100,000 บาทเพราะว่าตอนนั้นช่วงนั้นผมกู้ทำธุรกิจ2ล้านนะครับ
0: อันนั้นคือสินเชื่อครับไม่ใช่พันธะครับสินเชื่อก็คือสินเชื่อมีวงเงินใช้วงเงินเงินเกิน 100,000 บาทก็อีกเรื่องนึงคนละประเด็นกันครับคนละเรื่องกันครับ เรื่องไหนครับ
3: พอดีถูกบังคับคดีเป็นบุคคลล้มละลายเนี่ยแต่ถูกตัดสิทธิ์อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะไปอุทธรณ์ได้มั้ยครับ
0: นี่คือคุณถูกตัดสิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยเขามีช่องทางให้คุณอุทธรณ์อยู่แล้ว
3: ครับ
0: คุณไม่คือเขาให้คุณได้อุทธรณ์ได้ถ้าคุณอยากได้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณบอกเฮ้ยอันเนี้ยผมเรื่องที่หนึ่งรถผมไม่มีผมไม่ได้เป็นเจ้าของ
3: ค
0: ุณก็อุทธรณ์ครับคุณก็ทบทวนสิทธิ์ครับอันที่สองคุณบอกเฮ้ยสินเชื่อเนี่ยโอ้สองล้านบาทนี่มันจบไปตั้งนานแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณคิดว่าเฮ้ยไม่ใช่ผิดคุณทบทวนสิทธิ์เลยครับแต่หน้าที่ของคุณทั้งสองเรื่องคุณต้องไปดำเนินการด้วยนะครับ
3: คือหนึ่งคุณต้องเยอะหรอกครับแต่ว่าคือเป็นการรักษาสิทธิ์ว่าเอ๊ะทำไมต้องถูกตัดไอ้ไม่ได้ก็ไม่เอาครับแต่ว่า
0: ก็ไม่รู้
3: ทำไมเราต้องถูกตัดสิทธิ์ทั้งที่เราเป็นบุคคลล้มละลายแบบ
0: มันก็ไม่เกี่ยวนี่ครับบุคคลล้มละลายก็มีหน้าที่นะครับคุณใช้หนี้หมดยังครับ
3: อ๋อผมไม่ได้ใช้หนี้เพราะว่าใช้หนี้ไม่พอเขาก็เลยให้ล้มละลายครับผมยอมล้มละลาย
0: เห็นไหมเห็นไหมคุณโอ้ยอย่าพูดเลยพูดไปนะคร
3: ับประวัติเก่าๆ
0: พูดแล้วก็เข้าตัวเองอย่าพูดเลยเชื่อผมเถอะผมถ้าผมแงะถ้าผมแงะนี่คุณเสร็จผมแน
3: ่มันย้อนกันไงที่ผมพูดเนี่ย
0: มันไม่ย้อนคือสิทธิ์ก็สิทธิ์การล้มละลายไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่คุณจะมาอ้างว่าคุณล้มละลายแต่ว่าเขาดูเกณฑ์เรื่องของ1คือคุณมีทรัพย์สินไหม2คุณมีที่ดินไหม3คุณมีรถไหม4คุณมีเงินไหม5คุณมีสินเชื่อไหมอันนี้คือเกณฑ์ครับไม่ได้มีคุณสมบัติข้อนึงว่าถ้าล้มละลายแล้วคุณได้สิทธิพิเศษได้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ใช่
3: ไม่ความหมายคือมันไม่มีอะไรมันถึงล้มละลายไงแล้วก็ผมบอกว่าเรามีเงินมี
0: ก็นี่ไงก็ขอให้ไปทบทวนก็ไปสิ
3: ครับผมถึงโทรมาปรึกษาไงครับผม
0: ปรึกษาไงก็ผมบอกว่าไปทบทวนไงแต่คุณก็เอาบอกว่าผมล้มละลายผมไม่มีผมก็บอกไปปรึกษาแล้วก็ต้องไปทำเองด้วย
3: ครับครับ
0: รถก็ต้องไปทำที่ขนส่งคุณก็ต้องไปแจ้งเขาว่ามันไม่มี
3: ครับผม
0: หรือว่ามันมีของเก่าคุณก็ไปดูขอเขาดูว่ามันคุณจดทะเบียนเมื่อไหร่แล้วคุณก็อธิบายให้เขาฟังแค่นั้นเอง
3: ครับผมครับครับครับ
0: ถูกไหมล่ะ
3: ครับผม
0: มาใช่ไหมอีกเรื่องนึงคุณก็ไปบอกกับทางแบงค์ว่าเอ้ยลองดูหน่อยสินเชื่อตรงนี้เป็นไงอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ถามสิแล้วก็เอาเอกสารมาแล้วก็ไปยื่นให้เขาทบทวนสิทธิ์เราต้องนั่นหน่อยสิเราต้องแบบต้องออกแรงเราด้วย
3: แค่มาปรึกษาครับผม
0: อ้าว
3: แค่มาปรึกษาเอ๊ะทำไมต้อง AI ต้องย้อนหลังไปประมาณสัก20ปีที่แล้วตอนนี้ผมก็60กว่าไง
0: คนอื่นเขาก็20ปีเหมือนกันครับก็มันมีก็คือมีครับข้อมูลมันมีครับคุณเกิดมา60ปีคุณก็มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน60ปีครับคุณไม่เลขเดิมด้วยครับเขาก็สามารถรู้ได้60ปีไม่ใช่แค่20ปีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคือเกณฑ์ก็คือเกณฑ์นะอันนี้ต้องคือเราต้องแยกเรื่องนะคือถ้ามันเป็นคุณสมบัติเกณฑ์ต้องห้าม1 2 3 4นะหรือว่าเกณฑ์คุณสมบัติที่จะผ่านอะไรเงี้ยนะมันก็อยู่ตามเกณฑ์นั้นอดีตมีไหมถ้าอดีตมันมีอ่ะแล้วมันยังอยู่ในบันทึกที่มันสามารถตรวจแล้วเจอแล้วมันมีเนี่ยมันก็คือมีครับคุณไปแก้อดีตที่คุณเคยทำเคยมีเคยเป็นไม่ได้ครับคุณ BB สาย1สวัสดีครับ
1: ครับผมครับ
0: ครับ
1: ครับผมสงสารคุณชัยพลจังเลยเมื่อกี้ฟังแล้ว
0: ไม่ต้องสงสารก็
1: เขาได
0: ้
1: ไปเขียนรัฐบาลเขียนราชการมากกว่าเขียนร
0: ัฐบาล
1: เนา
0: ะไม่เป็นไรคือแต่ว่ามันต้องไปถามอ่ะมันต้องไปช่วยเหลือตัวเองอ่ะนึกออกไหม
1: ผมก็ว่าผมก็ใช่ไงผมไปเขียนรัฐบาลเพื่อ
0: เราก็บอกว่าเฮ้ยต้องไปทำอย่างนี้เพราะเกณฑ์นี้เขามีเกณฑ์เรื่องของทรัพย์สินเกณฑ์เรื่องของอะไรล่ะคุณสมบัติเนี่ยมันก็ต้องไปแก้ตรงนั้นอ่ะมันก็ต้องไปทำตรงนั้นมันไม่ใช่แบบเฮ้ยพี่ผมเป็นคนล้มละลายเฮ้ยผมเป็นคนอย่างผมเคยเป็นพระมาก่อนเนี่ยทำไมเขาไปตรวจเจอผมเป็นพระมันไม่ให้เงินนิตยพัฒน์เนี่ยตายเลย
1: น
0: ั่
1: นแหละครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าไปเกี่ยวนะครับผมไม่น่าไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับการหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมากกว่า
0: ก็ไม่เป็นไรผมก็ช่วยได้แค่ก็ช่วยแต่พยายามอธิบายแหละแต่ว่าได้แค่ไหนก็แค่นั้นอ่ะเขาจะ
1: ค
0: ือส่วนใหญ่อยากจะบ่นมากกว่าอันนี้ผมก็ทราบนะอ่ะของเราดีกว่าม
1: ีคืนไหมครับ
0: อะไรนะ
1: ไม่ไปนั้นก็เมื่อคืนนี้ไม่ได้ดูครับเพราะว่าผมเชียงกินแต่กินสองรอบก็เลยหลับครับไม่ตื่น
0: ดีแล้ว
1: พอมาเห็นเขาว่าหลับเห็นว่าบอลแบบน่าเบื่อเลยครับบอลสู้บอลเสาไม่ได
0: ้บอลไม่คือบอลมัน มันอึดอัดทั้งคู่อันนี้ผมใช้คำนี้เลยแล้วมันเหมือนกับระหว่างเจอกับสเปนเจอฝรั่งเศสทรงเหมือนกันเลยสเปนคุมอย่างนั้นเลยอ่ะ
1: พวกดีที่ไม่ดูครับไม่ถ้าดูก็คงหลับนะครับเพราะว่าไม่ได้ชอบทั้งสเปนไม่ต้องอาร์เจนตินาเพราะว่ารู้แต่ที่แอบเชียร์นะเพราะอยากให้แบบเมสซี่ไปแบบสุดๆเลยครับไม่ต้องมีใครทำมาเจนตินาได้ครับ
0: เพราะว่าก็แต่ก็ไม่ได้ไงยกเว้นแต่เขาจะกลับมาอีก4ปีข้างหน้า
1: ไม่ไหวแล้วมันก็45ครับไม่ไหวแล้วมันครับ
0: เออจริงๆๆครับผมโอเคหมดเวลาแล้วคุณบีบีขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ่ะงั้นพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับผมณัฐพงศ์คุณวีระลาไปก่อนสวัสดีครับ

มีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาปลูกรถป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงว่าอาท

0: 102.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง

0: 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพแฟนๆ FM 96.5 Thinking Radio เราออกอากาศทางวิทยุ FM นะคะกระจายเสียงในภาคกลางก็ไปได้ตามระเบียบที่กสทช.กำหนดออกอากาศทางเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net นะคะมีแต่เสียงไม่มีภาพอยากเห็นอะไรที่ตื่นเต้นเร้าใจมาชมภาพทาง Facebook และก็ YouTube ได้ค่ะเจอกันในห้องส่งนะคะเราออกอากาศจากห้องส่งกันสดๆเห็นหน้าผู้ดำเนินรายการแล้วก็เห็นภาพที่อยากจะเห็นหรืออาจจะตกใจเล็กน้อยถ้าเห็นนะคะชมกันได้ตั้งแต่ 5:00 ยัน 4:00 เลยค่ะวันนี้เราก็มีรายการที่ให้คุณผู้ฟังได้ทักทายกันไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์022481657ทัก LINE @thinkingradio หรือส่งข้อความมาใน Facebook Live แล้วก็ YouTube Live ค่ะเดี๋ยวทางทีมงานกับทางดิฉันก็จะมอนิเตอร์เปิดอ่านทักทายกันไม่รู้ว่าเราจะรายการแล้วมีผู้ฟังหรือเปล่าอย่างนี้ต้องมาคิดอย่างป๊อปกับคุณป๊อปอริยาสิริโสดาเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะพร้อมแล้วจะมารายงานตัวบอกเล่ากันสวัสดีค่ะคุณป๊อป
4: วันนี้พี่เก่งวันนี้เราอารมณ์ดีจังเลยอ่ะ
3: ใช่ใช่ใช่
4: ใจมากพี่รู้ใช่ไหมทำไม
3: ทำไม
4: มันมีความยุติธรรมบนโลกนี้ค่ะ
3: คือ
4: นะสิ่งที่ถูกต้องควรจะเกิดขึ้นมาวีบาเอสเปนยอเป็นหน้าวอร์คัพแล้วค่ะปีนี้แล้วแบบโอ้โหเมื่อคืนแทงบอลกันขำๆแล้วกันสำหรับเพื่อนๆแล้วคือแทงแล้วคือบอกว่าไม่ชนะเพราะว่ามันต้องบอกว่านะตีไปลูกสุดท้ายสักครั้งต้องบอกโอเวอร์ไทม์นิดหน่อยโอ้แต่ก็ดีใจไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น
3: ตอนที่ชมเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงมันเชียร์แบบเอียงชัดเจนเลยใช่ไหมคุณป๊อป
4: มันเอียงชัดเจนมากๆจนทั้งแบบว่าที่ FBI ของอเมริกาต้องมาดูเสือแบบว่ามาดูว่าอะไรเกิดขึ้นนะคะว่าคือว่ามาถึงขั้นว่านะผลักปล่อยคนเห็นตอนถึงจบไหมคะตอนจบงานเสร็จอะตอนทงบอกว่าประเทศเพลงประเทศชาติของสเปนบึ้งตอนรับรางวัลทั้งประเทศทั้งอาร์เจนตินาหน้าทีแบบหันหลังใส่ให้หันหลังใส่ยังไม่พอนะแล้วก็คนออกมาของอาร์เจนตินานะคะนักฟุตบอลไปชกต่อยชนสเปนใช่โอ้นั่นข่าวโลกจริงๆก็คือก็ดูไปก็แบบมีความรู้สึกว่าตอนช่วงวันเสาร์อังกฤษกับอังกฤษกับฝรั่งเศส
3: ใช่ๆอัน
4: นั้นชิงกัน
3: 6-4
4: เนี่ยโอ้โหอันนั้นคือเขาถือว่าดะมีแบบเจ้าภาพถือเจ้าภาพมากๆนะคะคือให้เกียรติกันมหาศาลเลยอ่ะแล้วก็แบบเขาก็ถือว่านั่นเป็นแบบว่าบัวคับของประชาชนผมคิดว่าจะทีน่าจะจ๊ะวันนี
3: ้
4: โอ้ยดีใจจังเลยไม่คิดว่าจะสเปน
3: ใช่ป่ะไม่คิดว่าจะเป็นสเปนใช่ไหมคุณบ๊อบ
4: คือ ยังไงเดียในทางการเมืองนะคะว่าประเด็นของสเปนก็ออกมาใช่ไหมคะที่ต่อต้านแล้วก็ปาเลสไตน์ก็คือว่าคือเชียร์ปาเลสไตน์อยู่นะคะว่าเห็นค่าของตรงนี้แล้วก็คือที่เขาไปบุกประเทศนั้นประเทศนี้อาร์เจนตินาจริงๆเนี่ยคือทั้งเซาท์อเมริกาก็ไม่ชอบเพราะว่านะก็ถือว่าเขาไม่ใช่คนเซาท์อเมริกาก็ถือว่าเป็นยุโรปเทียนเยอะแยะไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคืออันนี้เนี่ยมันคือมันบอกชัดเจนว่าจะโกงขนาดไหนนะจะแบบจะเร็วขนาดใดอ่ะคือเกมฟุตบอลเนี่ยเป็นอะไรที่ว่าเมสซี่นะคะอายุ39
3: ค
4: ่
3: ะ
4: โรนัลโดอายุ40แล้วอ่ะนะคะคือนี่คือสุดท้ายแล้วนะคะ
3: ใช่ใช่
4: คือว่าสุดท้ายของรุ่นใหญ่นี้แล้วรุ่นใหม
3: ่
4: เอามอยะฮะแล้วมีละมอยังมาได้ยังไง
3: คะ
4: แล้วคือเข้ามาตอนอายุ15แล้วเคยมีภาพที่แบบเมสซี่อาบน้ำให้ตอนที่จับฉลากในยูนิเซฟเป็นไปได้ยังไงที่เก่งอยู่ไม่เข้าใจโลกใบนี้มันมีบังเอิญด้วยหรอคะ
3: ต้องเป็นเรื่องของอะไรนะเป็นวิถีที่เขาแบบตั้งใจแล้วก็มาเจอแล้วก็ได้มาตามฝันนะมันต้องมีแรงบันดาลใจนะให้คนคนหนึ่งได้เปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองไปตลอด
4: คือที่ตอนที่เขาแบบรับรางวัลใช่ไหมคะตอนสุดท้ายเลยค่ะ
3: คือ
4: ทรัมป์เนี่ยคือเคยพูดมาแล้วนะคะว่าเขาบอกว่าเขาจะต่อสู้สเปนเขาเกลียดสเปนมากๆเพราะว่าเขาแบบเนา
3: ะ
4: มันแบบว่าลูกน้องของอิสราเอลพอสมควรนะคะแล้วเขาจะโบยคอตสเปนเขาจะแบบแท็กสเปนมหาศาลแล้วคือตอนรับรางวัลขึ้นมานะคือสังเกตไว้เพราะว่าแบบว่าเป็นเพื่อนของแบบฟีฟ่าก็ไม่ยอมปล่อยเพราะว่าทำไมกลัวจะขโมย
3: จ
4: ะขโมยไอ้ตัวหุ่ยไฟก็คือปล่อยเสร็จไม่ยอมออกนะคะทั้งทีมฟุตบอลพยายามไล่ออกจากรูปภาพรูปสเปนตอนชนะนี่ค่ะไม่มีรูปทรัมป์นะคะเขาตัดออกชัดเจนเลยชอบเจนแล้วสะใจค
3: ่
4: ะ
3: แหมมันต้องมีอะไรที่ถูกใจเราบ้างเลยนะคุณป๊อป
4: ถูกใจมากเลยอ่ะใช่มากค่ะ
3: และเขาบอกว่าความสวยงามของทีมชาติสเปนนี่มันก็คือที่สุดอันหนึ่งก็คือไม่แพ้เลยอ่ะ8นัดเนี่ยใช่ไหมแบบชนะ
4: โน่แพ้ทีเดียวค่ะ
3: แพ้ทีเดียวเหรอ
4: แพ้ทีมเดียวที่ประเทศเล็กๆอ่ะที่โกลีอายุ40อ่ะ
3: ทีมเดียว
4: ชนะก่อนอียิปต์นะคะเขาแพ้อันเดียวมันทีมเดียวแต่คิดดูสิคือถ้าทีมนั้นน่ะไม่โดนอิสราเอลโกงไปแกล้งไปนะคะนะคะก็คือเขาก็จะเข้ามาคุณจะเป็นคนนี้กับอาร์เจนตินามากกว่
3: าน
4: ะคะใช่
3: เห็นก็บอกว่าอะไรเนี่ยเสียประตูไป1ลูกเท่านั้นนะใช่ไหมสเปน
4: ใช
3: ่ใน World Cup ครั้งนี้เป็น
4: ใช่ไหมคะได้ชื่อนะคะแบบประเทศหนูแบบสะกดไม่ถูกมันแบบมันเล็กๆของฝรั่งเศสอ่ะเดินค่ะ
3: เดินนะแล้วก็มีผู้เล่นอายุน้อยที่สุดใช่ไหมเขาบอกน้องอายุ19ปี47
4: ค่ะ19แล้วคือขอพูดว่า19นี่คือถ้าตามหมายเลข19คือเมสซี่ก็อายุหมายเลข19
3: โอ้โห
4: นะคะแล้วก็คือยามอก็หมายเลข19นะคะแล้วรู้ไหมคะว่า2คนนี้เป็นราศีปูเหมือนพวกเราแล้วห่างกันกี่วันคะพี่ทราบไหมคะ
3: ไม่ทราบเลยกี่วันกี่วัน
4: 19วันค่ะ
3: เลข19
4: ไปดูได้ละกันนะคะบอกว่าหัวใหญ่ไปซื้อหวยจังเลยตอนนี้โดย
3: พูดถึงเลขที่มันเข้ามาเกี่ยวกับชีวิตเราเนี่ยมันมีเป็นล้านหมายเลขนะจากการที่แบบจะถูกรางวัลได้สักรางวัลหนึ่งเนี่ยมันต้องมีเหตุให้ได้กัน
4: แค่แบบว่าไปจับฉลากนะคะเข้าใจไหมคือว่าลามินยามอลเนี่ยคือแม่เขามีเขาตอนอายุ15นะคะเป็นคนเชื้อมาร็อกโกนะคะพ่ออายุ15แม่อายุ15ก
3: ็
4: คือยูเนเซฟคือเขาก็บอกว่าจับฉลากเอาเด็กถ่ายปฏิทินกับเมสซี่จะเป็นไปได้ยังไงเมสซี่เพิ่งเข้าวงการ2006ฮะ2006 9ปีที่แล้วตอนดับใช่ไหมเพิ่งเข้าวงการแล้วก็เนี่ยก็คือมันประวัติศาสตร์มหาศาลไม่เคยเกิดขึ้นโรนัลโดเมสซี่ก
3: ็
4: นะเมสซี่ก็ยอมรับเขาเก่งนะยอมรับว่าเขาเติบโตมาจริงๆก็ต้องฉีดฮอร์โมนเพราะว่าต
3: ั
4: วเล็กเกินไปนะคะก็คือทุกคนอ่ะมันต้องต่อสู้ชีวิตมหาศาลเลยค่ะพี่เก่งถึงออกมาเก่งขนาดนี้คือไม่มีใครที่แบบเข้าแคมป์แบบ พราะว่าพ่อแม่มีตังค์เลยนะ
3: ค่ะ
4: เข้าใจไหมคะคือแบบต้องแบบทุ่มเทให้อ่ะคือแบบทุกคนตอนนี้คือแบบลงรักจุ๊ดยังแหมมากๆนะคะเราก็คือต้องตามเลยพี่เก่งฟุตบอลนะ World Cup แบบป้อมไม่เคยดูมาก่อนเลยอ่ะ
3: อ้าวแล้วทำไมครั้งนี้ถึงเปลี่ยนใจมาดูได
4: ้
3: มีตัวแรงดึงดูด
4: เพราะว่าเราเห็นชัดเจนว่าอิสราเอลเป็นเชียร์อาร์เจนตินาขนาดนี
3: ้
4: และทุกประเทศนะคะเชียร์ไม่ให้อาร์เจนตินาชนะนะคะแล้วก็คือแบบเข้าใจกระแสจริงๆแล้วคือว่าโอ้โหก็คิดว่ามันต้องชนะสเปนแน่นอนเพราะนี่มันไม่ใช่แค่ World Cup นี่มันไม่ใช่ฟุตบอลนี่คือความแบบ
3: หน้าตาหน้าตาของประเทศ
4: ของมนุษย์อ่ะที่มันถูกต้องของความถูกต้องจริงๆนะคะมีความดีกับมนุษย์ดีกับคนอื่นไม่ใช่ฆ่าเขาตายคือนะมันเยอะมากเลยอ่ะมันมีที่เลบานอนนะคะก็จะมีคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งคนอียิปต์นะคะก็คือว่าฉายหนังคือฉาย World Cup อ่ะบนตึกล้างให้คนดูที่อยู่แถวกาซาที่เลบานอนนะคะแล้วคือว่าอิสราเอลคือทหารฆ่าตายเลยอ่ะยิงตายเลยอ่ะนะคะแล้วด้วยความที่ทหารพยายามมาฆ่าเด็กนะช่วง World Cup นะคะเขาทำระเบิดเป็นรูปลูกบอลฟุตบอลเนี่ย
3: Why?
4: เด็กเก็บไปก็คือระเบิดใส
3: ่เฉยไรมากเลย
4: นั่นแหละที่ผมเข้าใจมันมากกว่าแค่ World Cup
3: ตัวเมสซี่ที่ว่าปิดฉากด้วยตำแหน่งของเขาเป็นกัปตันด้วยใช่ไหมลีโอเนลมาซี่เมสซี่แล้วก็น้องๆเด็กรุ่นใหม่ก็เยอะขึ้นนะอายุ18อายุ19ก็เป็นตัวดังๆแล้ว
4: เขาฝึกมาตั้งเด็กแล้วก็วิธีการฝึกฟุตบอลของเขาเนี่ยคือต้องเข้าแคมป์นี่ใ
3: ช่ใช่
4: มอก็คือจะตามประวัติว่าเริ่มเข้าแคมป์ตอน7ขวบพี่เก่ง
3: โอ้โหงั้นก็10กว่าปีในอะคาเดมี่นี่มันก็ทุ่มชีวิตไปแล้วนะ
4: ใช่ทำบาร์เซโลน่าแล้วก็เข้าดีขึ้นมาแล้วแบบก็ไม่เข้าใจว่าแบบว่าคือพ่อแม่ไม่มีตังค
3: ์
4: นะคะแล้วก็คือว่าตอนเขาไม่มีตังค์พ่อเก็บขยะนะคะแล้วก็เขาไม่มีตังค์คือก็มีเพื่อนแค่2คนผู้ชาย2คนคือแบบช่วยจ่ายค่าห้องให้ชื่อคนนึงชื่อลามีนอีกคนนึงชื่อยามอล
3: ค่ะ
4: พ่อก็บอกว่าฉันไม่มีตังค์ให้ฉันจะตั้งลูกลูกชายคนแรกชื่อเธอ2คนนี่ถึงแบบการชื่อเข้ามายังไงแต่ที่มาหวนฉาดมากๆเลยนะคะว่าคนที่มาจากไม่มีอะไรเลยอ่ะนะคะแล้วคือเขาเล่นฟุตบอลแบบว่าไม่เครียดอ่ะไม่คือแบบวิญญาณเหมือนคล้ายๆเด็กอ่ะคล้ายๆแบบเล่นสนุกอ่ะเล่นกับเพื่อนๆอ่ะมันไม่มีใครใช่หรอกฟุตบอลสวยมากเลยอ่ะ
3: เห็นในสนามแล้วนี่ต้องหลงรักเลยใช่ไหมฝีเท้ากับลีลาแล้วนี่คุณป๊อปจะกลายเป็นแฟนคลับทีมนี้ไปเลยไหมเนี่ย
4: คือต้องคืออันเดียวที่แบบว่าขอบ่นเล็กน้อยนะคะว่าเราดูบอลตอนช่วงที่สองที่สามยากมากเพราะเรานอนหัวค่ำอ่ะพี่เก่ง
3: นั่นน่ะสิ
4: ต้องมาดูไฮไลท์วิวเข้าใจไหมคือต้องมาดูไฮไลท์วิวทีนึงเพราะว่าไม่ได้อ่ะพี่ตายแน่นอนนะถ้าเราดู
3: นั่นน่ะยังเอ๊ะงงอยู่ว่าคุณป๊อปไงมาดูฟุตบอล
4: ตาโบมากที่สุดเลยเนี่ยแล้วเมื่อคืนก็คือนั่งพนันกันอยู่อ่ะนั่งพนันกันว่าแบบว่าใครได้เท่าไหร่อ่ะ100บาทอะไรว่าไปน
3: ะ
4: แต่แบบโอเคมันก็ต้องต่อก็คือไม่ได้อะไรแต่ถ้าที่จริงคำดี
3: นี่ก็บอกถ้าเทียบกันก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่คุณป๊อปมาตามฟุตบอลโลกแบบได้เห็นไฮไลท์ได้เห็นความประทับใจของเด็กรุ่นใหม่ที่เขาเรียกเอาจริงเอาจังเข้าอะคาเดมี่เลยเราก็มีหลายๆตัวอย่างเนาะว่ามีอะคาเดมี่จากต่างประเทศก็มาช่วยเทรนช่วยฝึกเด็กไทยเราแต่อาจจะไม่มีครอบครัวไหนที่ให้เด็กอยู่ในอะคาเดมี่เป็น 10-20 ปีอะคุณป๊อปเพราะว่ามันเหมือนกับเขาต้องทิ้งชีวิตเขาเลยเนาะมันต้องมาอยู่
4: แต่ต้องเข้าใจว่าพ่อแม่ของลิมินเนี่ยหมอกเขาก็มีเขาตอนอายุ15เขาไม่มีตังค์อ่ะการบันแบบว่าคล้ายๆแบบว่าโรงเรียนฟุตบอลโดยเฉพาะนะคะรับไปดูละเลี้ยงเนี่ยก็มีบ้านมีที่อยู่มีอาหารการกินคือเขาเอานักคัดเลือกมาแล้วอ่ะแล้วเด็กคนนี้คือพ่อแม่เก็บขยะคือทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกไปเรียนหนังสือได้แล้วคือเขารักฟุตบอลอย่างเดียวคือแบบเป้าหมายชัดเจนเนี่ยคือแบบเริ่มการเล่นกับวัดทีมของสเปนตอนอายุ15
3: ค่ะ
4: 15พี่เก่งไม่ยังขับรถไม่เป็นเลยอ่ะ
3: สิบห้าเราเพิ่งเปลี่ยนจากเด็กหญิงเป็นนางสาว
4: อ
3: ยู่แล้ว
4: ใช่เพื่อนแบบประชาชนไม่ใช่แบบคนไทยที่อ่ะมันแบบเป็นสตาร์เตอร์แล้วอ่ะสิบห้า

0: อยู่ในอะคาเดมี่เนี่ยมันก็คือการตัดสินใจทั้งครอบครัวและตัวเขาเองโดยที่ก้าวมาในเส้นทางสีขาวอะไม่ได้เอาความยากจนมาทำให้ตัวเองลงดิ่งไปในวงจรอุบาทอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณป๊อปใช่ไหมครอบครัวมันก็มีผลเนาะว่าจะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยเดินไปในเส้นทางไหนเส้นทางหนึ่งเพราะว่าหลายคนก็เจอพี่เก่งก็เห็นข่าวหลายคนเหมือนกันว่าเด็กมักจะบอกว่าครอบครัวกดดันครอบครัวยากจนก็เลยต้องไปเริ่มต้นขโมยลักเล็กขโมยน้อยไปเดินรับวิ่งส่งยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาอาจจะเลือกในเส้นทางอื่นได้ที่ไม่ไปสู่เส้นทางสีดำตรงนั้นเนาะถ้าเขามีแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยนะรับตัวอย่างดีๆเนี่ยไปเข้าไปอยู่กับแก๊งเตะบอลไปเจอ
1: มันก็คือว่าการที่จะเป็นจุดนั้นได้คือพื้นฐานของครอบครัวต้องสนับสนุนก่อนนะคะต้องสนับสนุนมากๆก่อนคือถ้าไม่มีจะกิน
0: อ
1: ่ะนะคะถ้าไม่มีใครจะแบบสนับสนุนฟุตบอลแต่ต้องคือต้องขยันฝึก
0: ม
1: ันแล้วไม่มีใครแบบจะบีบคั้นคือเขาเด็กมันอัจฉริยะคือเขาทำเองได
0: ้
1: เนาะแล้วก็แบบหลายคนนี้เรานั่งตามดูประวัติเขาว่าหลายๆคนที่แบบมาเนี่ยคือแบบพ่อแม่ถึงขั้นต้องเลิกกันเลยนะนะแบบทั้งโรฮอลเลนก็แล้วทั้งแบบจูดเบลลิงแฮมก็เหมือนกันแต่พ่อแม่ถึงขั้นเลิกกันเลยอ่ะการจูดเข้าไปที่เยอรมันตอนอายุ17เนี่ยนะคะแม่ออกจากบริษัทแล้วไปดูแลลูกชายไปทำอาหารให้กินดูแลเรื่องบัญชีดูแลเรื่องเสื้อผ้าดูแลเรื่องแบบทุกอย่าง everything จริงๆแบบทำให้หมดเลยอ่ะใช่ไหมคะแล้วมันก็คือผู้ชายพวกนี้เนี่ยเขาเห็นค่าของแม่เขาเองอ่ะคือมันแบบมันสิ่งที่แบบว่าผู้หญิงที่รักเขาที่สุดเอาชีวิตทั้งหมดเนี่ยให้เขาคนเดียวแล้วคือก็เห็นหน้านะคะจูตอนแบบว่าดูว่าหาแม่อยู่เหมือนเด็กน้อยหลงทางแล้วคือนี่ไงแม่เธออยู่นั้นน่ะมันยิ้มแย้มแจ่มใสมากแล้วแบบส่งจูบไปให้แม่แล้วมันนึกวิ่งไปกอดแม่ก่อนนะโรฮอลเลนก็เหมือนกันเนี่ยที่นอร์เวย์นะคะพ่อแม่เขาหย่าตอนเขาเด็กมากแล้วก็พ่อไปแต่งงานแล้วมีลูกใหม่สองคนนะแล้วก็โรฮอลเลนตอนเด็กๆนะครับเป็นลูกคนที่สามก็เนี่ยเขาก็แบบนักข่าวถามว่าเธอเก่งเพราะพ่อหรือเปล่าบอกไม่ฉันเก่งเพราะฉันไอตัวฉันเองแล้วว่าแล้วเธอจะเก่งเท่าพ่อไหมบอกว่าฉันจะเก่งมากกว่าเขาอีก
0: มันต้องดีกว่ารุ่นเก่ารุ่นพ่อต้องดีไปให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นใช่ไหม
1: ไม่มีใครที่อยากจะเป็นต้นไม้ที่มันอยู่ใกล้ต้นอ่ะเข้าใจไหมแบบลูกต้นไม้มันคือมันจะตกตัวไม่ได้ถ้ามันเงามันใหญ่มากแต่ก็คือว่านะเหมือนที่เราเห็นอ่ะนะคะจูดเบลลิงแฮมพ่อเขาเป็นตำรวจเป็นตำรวจและเตะฟุตบอลคือเป็นแบบเตะฟุตบอลก็ใช่แบบลีกเล็กๆอ่ะไม่ใช่เป็นลีกเล็กๆแต่เตะเข้าโกลได้800โกลอ่ะ
0: ว้าว
1: ใช่พอเห็นไหมคะแล้วตอนเด็กๆจูดบอกว่าฉันไม่ชอบฟุตบอลแต่ดูพ่อบ่อยๆพาพ่อไปดูพ่อไปวิวบ่อยๆมันก็ติดเองอ่ะ
0: อืมใช่ใช่ใช่แต่เห็นนะคุณป๊อปเท่าที่พี่เก่งเคยเห็นในหนังในภาพยนตร์ชีวิตจริงไม่รู้เป็นยังไงบางตอนคุณป๊อปอยู่อเมริกาเนี่ยครอบครัวพาลูกไปเล่นกีฬากับเวลาที่โรงเรียนมีกีฬาต้องให้ครอบครัวไปดูด้วยหรืออย่างเงี้ยมันเป็นกิจกรรมแบบนั้นจริงไหมหรือว่ามีเฉพาะในหนัง
1: จริงค่ะจริงจริงเขาคือการที่นะเดี๋ยวนี้สมัยนี้คือจะเล่นถ้าอยู่ในเมืองถ้าอยากจะเล่นอะไรขึ้นมาคือต้องลองแล้วคือพ่อแม่ต้องมีตังค์พอแล้วมีเวลาแล้วต้องขับรถไปแล้วต้องไปสอบไปส่งนะคะเขาจะมีคำว่าเราซักเกอร์มอมนะคะคนที่นะซักเกอร์บอลทั้งหลายนะฟุตบอลท่านไปดูลูกเตะฟุตบอลกัน
0: อ
1: ่ะนะคะแต่คือบางทีอ่ะบอกว่าพ่อแม่ที่มีตามมีฐานะหน่อยคือไม่ต้องการให้ลูกลำบากโ
0: อ
1: ้มากนะคะเด็กไม่เคยลำบากก็ไม่มีความอดทนแล้วก็คือก็เล่นไม่นานเท่าไหร่แต่เด็กที่แบบว่าต้องตั้งใจทำอ่ะนะคะมันจะอีกอย่างนึงอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เท่าที่เห็นพ่อแม่ในรุ่นเดียวกับพี่เก่งเนี่ยนะหรือว่ารุ่นน้องๆเนี่ยหนึ่งจะไม่ค่อยให้ลูกเล่นกีฬากลัวเป็นแผลเป็นใช่ไหมสองกลัวกระดูกหักเล่นล้มแล้วนู่นนี่นั่น
1: กรุณาก็จะอยู่ในโรงศพแล้วก็นะคะขอตาก่อนแล้วกันนะคะอย่าพูดไปกันดีกว่าถ้าอยู่ในโลกความกลัวก็ไม่ได้ใช้ชีวิตค่ะพูดแค่นั้นดีกว่านะคะคือว่าถ้ากลัวนะกลัว ก็ไปนั่งตายลงศพดีกว่าไหมไปนั่งคอยตายดีกว่าเพราะว่าจริงๆทุกอย่างที่ต้องกล้าทำเนี่ยมันต้องใช้ความกล้าหาญ

0: ออกจากคอมฟอร์ทโซนตัวเองไป
1: ค่ะ
0: นะใครที่ต้องการคอมฟอร์ทโซนต้องการชีวิตสบายตลอดเนี่ยนะคะไม่เคยลำบากไม่เคยหิวเหยไม่เคยต้องไปนะซ่อมนั่นซ่อมนี่คือว่าอ่ะรถพังทำเองหรือว่าต้องซ่อมกีฬาคือต้องทำแก้ปัญหาเองเป็นอ่ะส่วนใหญ่พ่อแม่ไม่ให้แก้ปัญหาอะไรเลยคือจะทำทุกอย่างให้ especially แม
1: ่
0: especially ยาย especially คนรอบตัวนะกินหน่อยนะลูกเอานี่หน่อยนะลีกอันนี้ดีไหมลูกสมบัติเยอะเยอะเด็กก็งองแง
1: เพราะว่าพี่เก่งแทบจะไม่ค่อยได้เห็นเลยนะว่าโรงเรียนจัดงานกีฬาสีเนี่ยก็จะมีเด็กไปกันหรืองานแข่งกีฬาอย่างจตุรมิตรสวนกุหลาบเทพศิรินทร์อัสสัมชัญกรุงเทพคริสเตียนเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะเด็กนักเรียนจะไม่มีงานที่เป็นแข่งกีฬาผู้ปกครองไปเชียร์ใด
0: ๆพี่เก่งคะเราจะไม่เปรียบเทียบนะคะกีฬาสีกับเตะฟุตบอลหรือว่าวอลเลย์บอลนะคะเพราะว่ากีฬาสีมันไม่ใช่แบบนั้น
1: ก็เป็นเฉพาะภายในโรงเรียน
0: แต่บ้านวอลเลย์บอลชกมวยนะคะสิ่งเหล่านั้นไม่มีในกีฬาสีนะคะพี่นะอาจจะวิ่งวอลเลย์กันกองเชียร์กันพ่อแม่ไม่ต้องไปหรอกนะคะเวลาเรียนของลูกๆไป
1: แต่แข่งระหว่างโรงเรียนอะแข่งระหว่างโรงเรียนอะมีไหมพ่อแม่ไปเชียร์มาม
0: ันแล้วแต่กีฬาด้วยค่ะ
1: วอลเลย์บอลบาสเกตบอลฟุตบอล
0: มันดีหลายแบบบางคนเขาก็เขาเป็นโปรเฟสชั่นจะไปทางนี้ก็คือจริงๆนะที่นอร์เวย์เขาไม่ให้เด็กเก็บคะแนนอะไรทั้งสิ้นให้เล่นจนถ้าอายุ13จนถ้าไม่ได้เก็บคะแนนตอน23ไปนะคะให้เด็กเล่นกีฬาให้มีความสนุกไปไม่ต้องเอาชน
1: ะ
0: การแพ้เนี่ยทำให้เราแข็งแกร่งแล้วเก่งขึ้นมาเยอะมากกว่าการชนะตลอดเวลานะคะแล้วคือเขาให้เล่นเป็นเล่นเป็นเกมอ่ะคือเราเห็นความที่ถามว่าทำไมเราสนใจดูฟุตบอลครั้งนี้คือเขาดูมันไม่เครียดมากอ่ะมันดูแบบว่าเราฮอลลิงแบบว่ามันดูยักษ์ใหญ่มากคนอะไรว่า2เมตรกว่าหน้าตามันก็โหยเป็นแบบว่าอะไรนะอะไรอ่ะเป็นแบบเป็นเรียกว่าสโตรนมากๆเลยอ่ะตัวเบลล์ผมบลอนด์ขนาดนั้นแล้วมันแบบว่าอะไรที่ยิ่งใหญ่ดังมากในประเทศจีนแล้วคือเขาเป็นคนที่แบบว่าแบบเอาจริงๆนะเขาเป็นคนที่ไม่ออกอารมณ์เพราะแม่เขาสั่งมาให้ห้ามออกอารมณ์
1: แล้วมัน
0: ม
1: ี
0: ประวัติแล้วมันมีประวัติทำไมไม่ให้ออกอารมณ์เพราะว่าพ่อเขาเองนะพ่อของโรฮอลินน่ะคือตอนเตะฟุตบอลให้แมนซิตี้รู้สึกรอยคีเนี่ยเตะเขาดีที่เข่าตั้งใจเตะเขาเข่าเขาจนหักเลยแล้วก็คือพ่อเราแบบโรฮอลินคือเล่นไม่ได้อีกแล้วอะเอาพี่ฮาร์เลนก็ต้องกลับไปอยู่ที่นอร์เวย์ตอนนั้นลูกชายปีกว่า1ขวบกว่านะคะอีเวนต์เราครั้งที่เขาเกิดที่อังกฤษคุณจะเล่นให้อังกฤษแต่ก็เขาบอกว่าไม่แล้วเขาบอกว่าชีวิตนี้ชาตินี้เขาบอกว่าท่านไม่เล่นให้แมนยูเด็ดขาดนะแล้วคือพ่อเขาก็บอกว่าเนี่ยจริงๆการที่อารมณ์เสียทำร้ายคนเนี่ยมันไม่ทำให้ดีขึ้นแม่เขาจะขอเลยนะว่าห้ามอารมณ์เสียห้ามเอาอารมณ์ใส่ตรงนี้ไปได้เห็นเขาเป็นคนที่กอดคนเป็นแบบว่าตัวยักษ์ใหญ่แต่ว่ายักษ์ใจดีอ่ะ
1: ค่ะนี่พี่เก่งเจอสาวๆเขาไปค้นกันว่านักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไหนที่หล่อที่สุดในโลกในทัวร์นาเมนต์นี้เวิลด์คัพนี้
0: จิ๋วอย่างเดียวจิ๋วอย่างเดียวไม่ต้องถามละแล้วมีใครอีกเหรอนี่เป็นหล่อนะคนที่ได้เชียร์หล่อมาก
1: แต่ปรากฏว่า AI มันบอกว่าเป็นกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นนักฟุตบอลที่หล่อที่สุดใน
0: ไม่จริงค่ะไม่จริงฉันว่าอิสราเอลนะคะมันแบบเป็นคนเขียนโปรแกรมเองนะคะ AI นี่มันจากอิสราเอล
1: ไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กันดูคุณป๊อปบอกว่าสเปนหน้าตาดีที่สุดใช่ไหม
0: ใช่ถ
1: ู
0: กต้องสเปนหล่อนะคะแต่ก็คือถ้าเอาคนเดียวเนี่ยต้องจู๊ดอย่างเดียวเลยค
1: ่ะคุณจูดนี่หน้าตาดี
0: มหาศาลเลยโอ้โห
1: คุณผู้ฟังที่ฟังทาง Facebook และ YouTube ทักทายมานะฮะคุณอัชรากับคุณสัสิมาบอกว่ากดหัวใจรัวๆมาแล้วว่าเห็นว่าหล่อคนเดียวกันกับคุณป๊อปดู
0: เห็นไหมเห็นไหมพี่เก่งกดเนี้ยหน้าแฟนคลับรถยนต์ดีมากค่ะขอบอกจริงๆรถยนต์ดีมากนะคะนิสัยดีสุภาพรักแม่นะคะคือภาพมากนะคะแล้วคือแบบว่าไม่รู้เราวัดว่าเขาเนี้ยแล้วคือเขาแบบเขาเราเขาเล่นกับนาจูดเบลลิงแฮมเขาเป็นเพื่อนกันด้วยเคยเล่นฟุตบอลด้วยกันที่เยอรมัน
1: ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นเพื่อนกันแล้วคือก็ยัง เล่นกันต่อนะคะคือฟุตบอลมันไม่ควรที่ต้องทำร้ายกันมันไม่ควรที่ต้องแบบชกต่อยกันอ่ะคือมันต้องคืนแบบเล่นแบบสุภาพกว่านี้หน่อยได้ปะ
1: คือ
0: แต่ว่ามันสวยงามที่ฟุตเวิร์กเรื่องการที่มันทีมเวิร์กฟุตเวิร์กนะคะแต่แล้วก็ผิดหวังบางทีก็เห็นบางทีแบบว่าถ้าเมื่อไหร่ทีมไหนอีโก้จัดไม่ยอมเตะลูกให้คนที่มันจะส่งได้คือทุกคนอยากจะเป็นดาวอะถ้าทุกคนอยากเป็นดาวขึ้นมาก็จะแพ
1: ้ค่ะ
0: ต้องเล่นเป็นทีมให้เป็น
1: พอพี่เก่งไปเซิร์ชดูคนหล่อที่สุดของคุณป๊อปนะคุณจูดเบลลิงแฮมเนี่ยนะ
0: เป็นยังไงน้ำลายไหลไหม
1: เขาบอกว่าเป็นขวัญใจที่ถูกยกย่องเพราะว่าแหมได้รับการวิเคราะห์จากศัลยแพทย์เลยนะว่าสัดส่วนหน้าตานี้เป็นแบบหลักสัดส่วนแบบดีนี่แล้วก็เป็นไอคอนในวงการแฟชั่นแต่งตัวโดดเด่นรอยยิ้มมีเสน่ห์วอก
0: ขอดูขาเขาหน่อยขาเขาก้าวขาก้าวก้นขาเขาแบบโอ้โห
1: เป็นมัดๆเลยใช่ไหม
0: เป็นมัดมัดเป็นกล้ามที่ขามีกล้ามที่เข่าด้วยอ่ะไม่เคยเจอแต่จำโหยขาสวยมาก
1: นี่เขาบอกว่าทำประตูไป7ประตูพาความหล่อโชว์ในสนามซะจนสาวๆให้เป็นคนที่หน้าตาดี
0: เชื่อเถอะพี่เก่งว่านะคะปีนี้ป๊อปไม่ใช่คนเดียวที่ดูฟุตบอลโลกนะคะเพราะว่าผู้ชายมันหล่อมันก็ดึงดูดไม่แตกต่างผ
1: ู้
0: ชายในมอเตอร์โชว์เพราะว่ามีพริตตี้เหมือนในมอเตอร์โชว์ถูกต้องไหม
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: ขอเป็นแบบว่านะให้ชื่นปลื้มติดตาของลูกตาหน่อยนะคะว่ามันนะ
1: ถูกต้องเมื่อก่อนนี้เนี่ยพี่เก่งเชื่อเลยว่าผู้หญิงที่ดูกีฬาเนี่ยนะตามแฟนไปดูอะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีแบบคุณผู้ชายชอบดูหาน้อยที่จะมีผู้หญิงแบบเป็นแฟนคลับตามไปดูกีฬาแต่พอเริ่มมีแบบนักกีฬาหน้าตาดีเมื่อก่อนนี้ญี่ปุ่นเวลาก็แข่งวอลเลย์บอลกันเนี่ยโอ้ยเพื่อนพี่เก่งนี่ลูก2คนแล้วยังตามกรี๊ดนักกีฬาญี่ปุ่นที่แข่งวอลเลย์บอลมันก็มีผลนะทำให้ดูแล้วแบบสดชื่นใช่ไหมคุณป๊อป
0: คือเราไม่ได้ชอบแค่หล่อเดียวแต่ว่าคือ
1: ฝีมือฝีมือด้วย
0: ต้องคือนิสัยดีด้วยอ่ะนะคะมันจำเป็นที่จะต้องแบบสุภาพสุภาพบุรุษนะคะและคือเขาว่าเป็นสปอร์ตแมนพอสมควรนะคะคือไม่ได้ใช้อารมณ์โวยวายกับฟาดเฟี้ยงสิ่งที่คนละขอพูดกันนะคะ
1: แสดงในสนามอ่ะใช่ไหมมารยาทก็ต้องดี
0: แต่คนที่หล่อนะคะตอนนี้ก็40กว่าแล้วก็จะเกษียณแล้วคือโรนัลโดนะคะ
1: โรนัลโด
0: นะคะคือขอพูดไปเราแล้วก็หล่อมากนะคะหล่อมากจากผู้ชายที่นะคะกวาดถนนนะคะไม่มีตังเหมือนกันคนนี้คือขยันมหาศาลนั่นคือมาได้ไกลนะคะว่าโรนัลโดคือก็เก่งมาก
1: ๆ
0: ทีนี้แมสซี่โรนัลโดคือเกษียณรุ่นใหม่เข้ามามันคือมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันแบบโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ใช่ค่ะ
1: อีก4ปีข้างหน้าเราก็จะไม่เห็น2หนุ่มหล่อคนนี้แล้วเนาะแม่จะต้องม
0: ี
1: หนุ่มหล่อใหม่ๆมาเดี๋ยวเราก็ไปติดตามกีฬากันได้คุณผู้ฟังส่งข้อความกันมาได้นะคะว่าขวัญใจนักกีฬาของคุณในแมตช์นี้คือใครก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงของมหกรรมกีฬาโลกที่มีคนดูกันแบบทั่วโลกมหาศาลแล้วก็มีที่สุดที่สุดของเรคคอร์ดแบบทำลายสถิติกันเยอะมากแล้วก็พลิกล็อกกันไปหลายคนเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในสัปดาห์หน้านะคุณป๊อปว่าคิดอย่างป๊อปมีอะไรที่น่าสนใจกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณป๊อป
0: ขอบคุณมากพี่เก่ง
1: สวัสดีค่ะราตรีสวัสดิ์นะคะแฟนๆที่ยังไม่หลับนะคะอยู่กับบอกเล่า965ก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth พราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยครับ
10: เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
11: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดาก
1: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของบอกเล่า965นะคะได้ฟังกันไปแล้วสำหรับความคิดที่มีเรื่องขวัญใจของเราแมตช์ของเรานักกีฬาของเราการจะมีแรงบันดาลใจเล่นกีฬาเนี่ยเมื่อก่อนนี้ดิฉันก็ดูนะคุณผู้ฟังเคยดูวอลเลย์บอลหญิงญี่ปุ่นใช่ไหมที่ลูกตบเป็นลูกหมุนติ้วติ้วจุงอาชิกะหรือแม้กระทั่งการ์ตูนญี่ปุ่นที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลเมื่อก่อนนี้ดูอเมริกันฟุตบอลแล้วก็ดูรักบี้ดูฟุตบอลในช่วงวัยหนึ่งเนี่ยหลายคนดูกีฬาเพราะว่าเห็นภาพจำความน่าสนใจก็เหมือนกับเราดูนางงามเพราะสวยดูนักกีฬากีฬาสนุกก็เป็นส่วนหนึ่งนักกีฬาหน้าตาดีก็เป็นส่วนเสริมนะคะอ่ะมาฟังข่าวดีค่ะที่จะมาบอกเล่าแฟนๆจะเริ่มการออมง่ายๆวันนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะคะแค่คุณมี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ออมได้ฟรีสไตล์ ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงค่ะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีค่ะถ้าเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีนะคะลองมาดูเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนอย่างดิฉันเดี๋ยวนะคะมีความสนใจว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนถ้าน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีถ้าเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเลยเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีค่ะอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจค่ะฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนี่ข่าวดีๆไปแล้วดอกเบี้ยนี่เป็นเรื่องดีค่ะมาที่ข่าวของกสทช.นะคะดิฉันได้รับข่าวมาแล้วว่ามีการประชุมกสทช.ครั้งที่21ประจำปี2569ค่ะระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็มีวาระที่ผ่านการพิจารณารวม32วาระจาก76วาระโดยนางสาวอรดาเทพพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่ามีวาระการประชุมที่สำคัญและน่าสนใจดังนี้เลยนะคะวาระการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โดยที่ประชุมกสทช.เห็นชอบในหลักการแนวทางอนุญาตจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับใช้ระบบเฝ้าระวังและป้องกันอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินและก็อนุมัติการจัดสรรคลื่นความถี่ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในกิจการเคลื่อนที่เพื่อใช้ในระบบตรวจสอบอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินและรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าบางปะกงก็อนุญาตอีกหนึ่งหัวข้อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้คลื่นความถี่ย่าน450เมกะเฮิรตซ์ในโครงการทดลองติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง LTEเพื่อการทดลองหรือการทดสอบชั่วคราวค่ะสำหรับระบบสื่อสารโครงข่ายสำหรับการควบคุมระบบไฟฟ้าและรองรับงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนั่นเองยังมีวาระการอนุญาตให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยนะคะก็คือที่ประชุมกสทช.อนุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพิ่มเติมจำนวน1สถานีนั่นก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีค่ะภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์มาดูอีกวาระหนึ่งนะคะมีวาระการยกเลิกใบอนุญาต โดยที่ประชุมกสทช.ค่ะเห็นควรอนุญาตให้บริษัท BPTV โทรทัศน์ทางสายบางพระจำกัดยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์รวมไปถึงเห็นชอบให้กองทัพบกยกเลิกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียงประเภทกิจการบริการสาธารณะและยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงประเภทกิจการบริการสาธารณะประเภทที่2ระบบ FM จำนวน1คลื่นความถี่และระบบ AM จำนวน28คลื่นความถี่รวม29คลื่นความถี่ค่ะก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นสุด3เมษายน2570ก็นี่คือคืนคลื่นนะคะและอีกวาระที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือวาระการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมโดยที่ประชุมกสทช.อนุมัติจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมสำหรับการให้บริการระบบ IoT เพื่อใช้สำหรับ Private Network ให้แก่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและให้บริษัท TrueMove H Universal Communication จำกัดและอนุญาตให้บริษัทโออิชิกรุ๊ปจำกัดมหาชนกับบริษัทโออิชิราเมนจำกัดใช้งานหมายเลขโทรศัพท์แบบสั้น4หลักร่วมกันได้เพราะว่าการขอนี้ตัวเลข4หลักนี้ก็จะเป็นหมายเลขพิเศษนะคะและจะต้องแจ้งให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้เข้าใจและทราบถึงลักษณะของการให้บริการเลขหมายแบบสั้นดังกล่าวอันนี้เป็นผลของมติการประชุมกสทช.เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็มีหลายวาระหลายผลแล้วก็มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประชาชนจะต้องติดตามและควรรู้ค่ะในเวลาที่เราเห็นเรื่องความสะดวกสบายมีมือถือเราต้องนึกถึงเรื่องความปลอดภัยด้วยหนึ่งนะคะโทรศัพท์มือถือที่เช็คกล้องวงจรปิดได้ก็ดีค่ะตอนนี้เราก็ต้องซื้อกล้องวงจรปิดที่มันใช้ระบบ Wi-Fi เชื่อมดูในมือถือได้นะคะตอนนี้แนะนำค่ะช็อปมาเนียแนะนำMr. CCTV Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi คุณจะเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเขาเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดจะคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงกับคนอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ทำได้ผ่านมือถือกล้อง Mr. CCTV มีความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนสามารถเพิ่มหน่วยความจำ Memory SD Card ได้สูงถึง128 GB ค่ะบันทึกต่อเนื่องได้30วันโอ้โหคุณบางทีเราไปทำงานนานๆใช่ไหมอยู่ยาวได้30วันคุณตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้กล้องหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมผ่านแอปในมือถือได้นะคะดูภาพสีตอนกลางคืนก็ได้มีโหมดอินฟราเรดใช้ในที่มืดที่ไม่มีไฟก็จะมองเห็นการเคลื่อนไหวรับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อ1แถม1นะคะซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโอ้คุณโทรไปเลยค่ะ02-114-3990ย้ำนะคะ02-114-3990สั่งซื้อได้เลยค่ะ Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทคือถ้ามีปัญหาอะไรปุ๊บนี่เจ้าหน้าที่จะไปรับส่งจากที่บ้านเลยนะคะ100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย แล้วก็มีเรื่องราวกิจกรรมที่คุณผู้ฟังทักถามกันมาในไลน์นะคะเรามีที่นั่งเหลือสำหรับผู้ที่สนใจเรื่อง AI คือถ้าไม่อบรมกับเราวันนี้เนี่ยคุณต้องรอไปปีหน้าเลยค่ะวันที่2สิงหาคมตั้งแต่เช้ายันเย็นหลายคนให้ลูกหลานโทรมาสอบถามบอกว่าอายุเยอะแล้วเรียนได้ไหมอบรมได้ค่ะเพราะว่าเรารับแค่50ท่านแล้วก็มีผู้ช่วยมาประกบดูแลเลยเรามีสตาฟทีมงานเกือบ10คนนะคะโดยวิทยากรอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์เนี่ยท่านรู้ว่าใครที่ไม่เป็นใครที่มีความกังวลว่าโอ้โหอยู่บ้านลูกหลานสอนไม่ได้มาเลยค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญอบรมการใช้ AI กับโทรศัพท์มือถือหรือ iPad หรือแท็บเล็ตหรือคุณจะมีโน้ตบุ๊กมาแต่ก็อยากจะให้ใช้มือถือง่ายหน่อยเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยคุณผู้ฟังก็อาจจะมีอุปกรณ์ไม่เยอะเพราะเราต้องการให้ใช้งบน้อยไม่ต้องไปง้อลูกหลานให้เขาทำหน้าบึ้งใส่นึกออกไหมเราจะขายตะกร้าจะขายงานถักโคเชจะทำที่รองแก้วเป็นเซตของขวัญหรือจะทำขนมไทยที่มันหายากสูญหายไปนานแล้วใครจะทำข้าวแหนมไส้กรอกปลาแหนมอย่างเงี้ยคุณก็ขายได้บนออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอะไรก็ตามนะทางวิทยากรก็จะแนะนำให้ว่าต้องใช้แอปอะไรโหลดยังไงตัดต่อภาพสินค้าอย่างไรแล้วจะไปเพิ่มช่องทางการขายสินค้าเราอย่างไรไม่ต้องกังวลเรื่องการอบรมนะคะเหลืออีกแค่10ที่เท่านั้นพลาดแล้วจะเสียดายมากเพราะว่าดิฉันกับทีมงานเนี่ยทุ่มเทคัดสรรกันเพื่อให้มีคอร์สนี้เลยเราเคยจัดกันมาแล้ว2ครั้ง2ปีที่ผ่านมาครั้งนี้ยืนยันกับทีมงานเลยว่าต้องจับมือทำให้ได้เพราะเราเห็นความจำเป็นว่าคุณต้องรู้เท่าทันใช้ให้คุ้มค่าแล้วก็สามารถใช้สร้างรายได้ด้วยในยุคภาวะแบบนี้มีอะไรหารายได้เล็กๆน้อยๆแต่เราก็ต้องมีการลงทุนก่อนเพราะฉะนั้นงานนี้แฟนๆ 96.5 สูงวัยใกล้เกษียณมีโปรดักต์มีสินค้าหรือคิดจะทำแค่ทอดมันปลาหรือลูกชิ้นเขาเรียกว่าอะไรนะลูกชิ้นขนมนมเนยอะไรได้หมดเลยค่ะคุณค่ะเราจัดที่ใกล้ๆอสมทนะคะมีค่าใช้จ่ายสอนกันแบบเต็มวันมีบุฟเฟ่มีอาหารว่างมีชากาแฟดูแลอย่างดีค่ะยิ่งกว่าญาติมิตรแล้วกันเอาพูดง่ายๆทักกันมาได้ที่ LINE @thinkingradio และก็ตามคำเรียกร้องนะคะกิจกรรมไปภูฏานกับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลตอนนี้ก็มีบางท่านสุขภาพไม่ดีก็คืนที่นั่งมาให้กับผู้ที่อยากไปร่วมด้วยนะคะถ้าสนใจมาร่วมเป็นคณะเดียวกันทริปภูฏานตามรอยความคิดพิชิตที่สูงกับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลนะคะเราจะไปใช้ชีวิตสโลไลฟ์กันยังเหลืออีก4ที่นะคะติดต่อมาได้ที่ LINE @thinkingradio เพราะว่ามีบางท่านเนี่ยอาจจะสุขภาพไม่สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นก็สละสิทธิ์มาให้แฟนๆที่ลงทะเบียนจองเอาไว้แล้วรีบติดต่อเข้ามาเพราะว่าเราเปิดกันไปตั้งแต่มีนาคมตอนนี้มีโอกาสแล้วนะคะ4ที่สุดท้ายมาอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะสุดของเทคโนโลยีนวัตกรรมปีที่แล้วคลื่นความคิดพาคุณไปชม World Expo พาคุณผู้ฟังไปชมงาน Expo CIIE งานระดับใหญ่สุดของเอเชียไปดูงานที่หลายๆคนได้เห็นนวัตกรรมของ Food and Technologyปีนี้ค่ะเราก็มีพาไปดูนวัตกรรมโรงงานที่ทำเครื่อง อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความล้ำระดับโลกอะพูดง่ายๆขาย160ประเทศอะคุณคะอยู่ที่ชิงเต่านะฮะชิงเต่าเนี่ยเขาบอกเป็นเมืองริมทะเลกินอาหารซีฟู้ดไปดูสะพานกลางทะเลนี่ก็ชิวๆและไปดูหมู่บ้านประมงก็ไปกันเองได้แต่ไปกับเราคุณจะฟินกินเที่ยวเป็นเรื่องระดับ VIP ที่เราทำให้อยู่แล้วแต่การไปดูงานสถานที่ที่พิเศษไปดูนวัตกรรมไปดูศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ที่เพื่อจะทำให้รองรับผู้สูงอายุนะคะอย่างบ้านเราเนี่ยก็มีน้องดินสอที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่ก็เราไปดูของที่ชิงเต่ากันว่าเขาทำศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุล้ำไปขนาดไหนแล้วนะคะเผื่อจะได้กลับมาต่อยอดทำอะไรที่มันเชื่อมกันได้และเกิดประโยชน์สูงสุดไปแล้วก็ทำเวทีพูดคุยกันในระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการนะคะรับฟังข้อมูลพิเศษจากแขกพิเศษที่เราไว้ให้คุณผู้ฟังได้ไปแต่ VIP แน่นอนนะคะและที่ห้ามพลาดคุณจะได้ดูงานคุณจะได้ Dinner Talk คุณจะได้ไปสัมผัสเมืองโบราณ 1,400 กว่าปีณที่นี่เขาดูแลกันขนาดไหนฮะนะของเรานี่เรารู้แล้วล่ะว่าเรามีมรดกโลกโอ้โหอยู่ทั่วไทยแต่ไปดูว่าแค่เมืองโบราณของเขาเนี่ยอายุ 1,400 กว่าปีอยู่ท่ามกลางเมืองที่กำลังถูกปรับให้เป็นเมืองนวัตกรรมเมืองวัฒนธรรมเมืองท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีพวกถนนที่มีวัฒนธรรมของสมัยเยอรมนีสมัยตะวันตกเข้ามาปกครองครอบคลุมเขานะคะเราจะไปกันวันที่20ถึง26กันยายนค่ะคุณผู้ฟังคะ20ถึง26กันยายนนี้เราเปิดรับสมัครเพียงแค่30ท่านนะคะมีเวลาตัดสินใจได้นะคะรีบตัดสินใจก่อนที่จะเต็มเพราะว่าคุณวิชัยวรธานิวงศ์คุณชาญเดชบัวหันจะนำคณะไปแบบ Exclusive สุดๆเข้า Fast Track กิน Lobster คนละตัวกันแบบไม่ใช่คำคนละคำนะคะคนละตัวเลยนะคะขึ้นตึกชมเมือง360องศาแบบตึกสูงที่สุดในชิงเต่าชั้น81กับภูเขาที่คุณจะต้องว้าวเลยว่าคุณจะขึ้นไปชมเมืองชิงเต่าบนยอดเขานั้นต่างจากชมบนตึก81ชั้นยังไงนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วบอกเล่า965ต้องร่ำลาไปก่อนสนใจสอบถามกันมาได้ที่ LINE @thinkingradio ทุกๆกิจกรรมของคลื่นนะคะเพียงบอกมาเดี๋ยวเราจะมีแอดมินตอบค่ะวันนี้ดิฉันเก่งพัชราพรลาไปแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซ้ำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: เสียงอะไรอ่ะ
7: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
6: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
7: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Emerald รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: เ
9: ห
10: นี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
11: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5นาฬิกากับ5นาทีนะครับสวัสดีโลกยามเช้าสำหรับเช้าวันอังคารที่21กรกฎาคม2569วันนี้ขึ้น7ค่ำเดือน8ปีมะเมีย41วันน้อมรำลึกถึงพระองค์พาเสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพราะฉะนั้นผมก็จะเล่าต่อหรือว่าอ่านต่อนะครับผลงานที่พระองค์ได้ทำไว้ให้กับมิเพียง ประเทศไทยเท่านั้นในเรื่องนักโทษสตรีในเรือนจำแต่ว่าทำไว้ให้กับชาวโลกทั้งมวลเลยนะครับเราก็มาคุยกันถึงเรื่องกฎที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพ70ข้อหรือว่า Bangkok Rule วันนี้ข้อที่19ว่าในเรื่องการดูแลนักโทษสตรีในโลกนี้ในเรือนทักเรือนจำในความดูแลของหน่วยงานของแต่ละประเทศบ้านเราก็เรียกกรมราชทัณฑ์ข้อ7กับข้อ19กับข้อ20นะครับกฎที่19กับกฎที่20นี่คือ19ทำไม20 21 19 20 21ว่าในเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงอันนี้จะเป็นเรื่องต่อเนื่องกันในหัวข้อใหญ่ข้อใหญ่ก็คือ safety and security หรือความปลอดภัยและความมั่นคงความมั่นคงปลอดภัยในตัวนักโทษหญิงนะมันจะมี3ข้อนะครับข้อ7นั้นเป็นข้อใหญ่นะครับหัวข้อใหญ่แล้วก็3ข้อย่อยหรือก็เป็นกฎข้อที่19 20 21ผมคิดว่าเพื่อให้ต่อเนื่องยาวไปเลยนะครับก็ให้มันจบในเรื่องเดียวกัน3ข้อข้อที่7ใหญ่นะครับข้อกำหนดที่19 20 21ก็คือว่าอันนี้ถ้าจะดูวงเล็บข้างบนเพื่อรายละเอียดในการศึกษาความรู้ของท่านทั้งหลายที่เป็นนักกฎหมายหรือนิสิตนักศึกษาก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นกำหนดที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากกฎเก่าที่มีอยู่ข้อ27ถึง36เป็นมาตรฐานเดิมเรียกว่า standard minimum หรือมาตรฐานขั้นต่ำที่ปฏิบัติต่อนักโทษทั้งปวงในโลกนี้27 28 29ถึง36ข้อเก่าก็เติม19 20 21ขึ้นมาหมายความว่าทีมงานของผู้ร่วมประชุมที่กรุงเทพเนี่ยจากสหประชาชาติและนานาชาตินำโดยพระองค์พาของเราเนี่ยอ่านของเก่าแล้วมันต้องเติมใหม่นะครับก็เป็น19 20 21 19ก็คือว่าจะต้องมีมาตรการที่มีประสิทธิผลนะที่จะทำให้มั่นใจได้ว่ามีการเคารพเกียรติภูมิของนักโทษสตรีและจะต้องได้รับการปกป้องเกียรติของความเป็นผู้หญิงและเป็นนักโทษหญิงด้วยหมายความนักโทษเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็มีเกียรติของความเป็นมนุษย์นะครับเรียกว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เวลาตรวจค้นผู้หญิงที่เป็นนักโทษเนี่ยครับจะต้องเคารพในเกียรติของความเป็นสตรีเพศอันนี้พอเข้าใจนะครับไม่ต้องอธิบายละเอียดแล้วก็การตรวจค้นร่างกายของนักโทษหญิงต้องทำด้วยเจ้าหน้าที่ที่เป็นสตรีหรือเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายมาตรวจผู้หญิงนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เรือนจำที่มาตรวจค้นร่างกายของนักโทษสตรีนั้นจะต้องได้รับต้องผ่านการฝึกฝนอบรมในการตรวจค้นนักโทษสตรีอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามกฎระเบียบที่ได้กำหนดไว้เพราะฉะนั้นกรมราชทัณฑ์ก็จะต้องมีระเบียบว่าถ้าจะให้มีการตรวจค้นนักโทษหญิงคนตรวจต้องเป็นผู้หญิงแล้วผู้หญิงที่เจ้าที่หญิงที่จะไปตรวจค้นร่างกายนักโทษสตรีนั้นจะต้องผ่านการฝึกอบรมและจะมีกฎระเบียบของเรือนจำเพราะฉะนั้นก็วานผู้สื่อข่าวไทยไปตรวจดูด้วยว่าระเบียบของเรือนจำไทยเป็นยังไงนะครับผมเป็นผู้ทำรายการแบบนั่งอยู่บ้านขออภัยไม่ทำงานนอกสถานที่นะครับก็ฝากทีมงานข่าวสารถ้ายังสนใจเรื่องผลงานของพระองค์พาอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะนึกว่าผ่านมา41วันแล้วก็หันไปหาข่าวอื่นต่อไปมันก็ใช่ครับแต่ผมยังไม่ไปนะครับยังอยู่กับพระองค์พาไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือกฎข้อที่19นะครับเมื่อกี้ผมใส่ตัวเลขกฎที่19แล้วก็กฎที่20นะกฎที่20แม้ว่าผมยังคงใช้เลข19อยู่ทางมุมขวาล่างนะครับเนื่องจากผมเขียนผิดเปลี่ยนแล้วแหละแต่ไม่ได้เอาขึ้นจอก็อ่านที่กฎที่20นะครับบนจอนะครับทางข้อความที่อยู่ในจอตรงกลางแต่ว่าที่เขียนว่ารู19นั้นขอแก้เป็นรูที่20นะครับทำผิดอยู่เลยนะครับคงไม่ต้องเป็นผู้ต้องหาอะไรนักหนานะครับโอเคครับกฎที่20ก็คือว่าจะต้องมีระเบียบวิธีการตรวจสอบนักโทษหญิงทางเลือกถ้าทางแรกไม่ควรทำหรือทำไม่ได้เช่น การสแกนนะคือไม่ได้ตรวจค้นด้วยมือด้วยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือในการสแกนนะครับจะต้องมีการพัฒนาเครื่องมือการสแกนเอามาแทนที่สแกนร่างนะครับเอามาแทนที่การตรวจค้นโดยใช้มือตรวจสอบที่ร่างกายนะครับภาษาฝรั่งเรียกว่ามันมี strip search ก็คือเปลื้องผ้าตรวจอันนี้ไม่เอาก็ใช้ต้องมีอุปกรณ์สแกนหรือเครื่องมือที่จะสแกนร่างกายนะครับแล้วก็ปกติบางทีตรวจร่างกายแบบละเอียดทุกขุมขนเลยนะด้วยมือก็จะต้องแทนด้วยการสแกนนะเพื่อที่จะให้มีเพื่อให้มีการหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทางจิตใจในการตรวจร่างกายแบบละเอียดเกินไปด้วยมือของแม้ว่าจะเป็นผู้คุมเรือนจำที่เป็นผู้หญิงก็ตามนะครับถ้าหากว่าทำได้ก็คือมีอุปกรณ์เครื่องมือสแกนที่จะทันสมัยหน่อยแต่แปลว่าช่วยดูด้วยนะครับตอนนักโทษหญิงเขาไม่ได้มันจะเศร้าใจหรือว่ากลัวหวาดหวั่นมาตรวจร่างกายฉันด้วยมืออะไรพวกนี้แม้ว่าจะเป็นผู้หญิงตรวจก็ตามเรือนจำต้องมีเครื่องมือสแกนนะครับถ้านักโทษไม่ยอมส่วนอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ละสถานที่หรือแต่ละประเทศแต่ละหน่วยงานของแต่ละประเทศว่าจะทำได้แค่ไหนแต่ก็บอกไว้ในข้อที่20นะครับข้อ21ก็คือว่านักโทษฝ่ายเรือนจำเนี่ยเจ้าหน้าที่เรือนจำจะต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความเป็นมืออาชีพและความละเอียดอ่อนในความละเอียดอ่อนในความรู้สึกของเจ้าหน้าที่เรือนจำทั้งหลายนะในการปฏิบัติต่อนักโทษหญิงในการตรวจสอบตรวจร่างกายหรือแม้กระทั่งการสแกนโดยไม่แตะเนื้อต้องตัวก็ตามเนี่ยจะต้องดำรงไว้ซึ่งการเคารพเกียรติภูมิของความเป็นมนุษย์และความเป็นสตรีหรือความเป็นผู้หญิงนะรวมทั้งการตรวจค้นตรวจสอบเด็กซึ่งเป็นลูกติดมาของนักโทษหญิงด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีผู้ที่เข้าเยี่ยมนักโทษหญิงก็จะมีเด็กเข้ามามันควรจะตรวจสอบผู้เข้าเยี่ยมและตรวจสอบเด็กที่ติดที่ตามปู่ย่าตายายมาเยี่ยมคุณแม่คุณอาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผู้หญิงติดคุกนะครับอันนี้ก็ข้อ21นี่ถือว่ามันละเอียดอ่อนมากคือถ้าเราไม่ได้ผู้หญิงมาช่วยกันคิดปรับปรุงข้อกำหนดเดิมที่เป็นกฎที่27ถึง36เก่าเนี่ยครับอันนี้ผมเข้าใจว่าจะเป็นโตเกียวรูนะครับคือญี่ปุ่นเขาก็ช่วยทำเสร็จแล้วผ่านมา10กว่าปีนะเราก็ช่วยทำให้มันดีขึ้นก็เป็นซัพพลิเมนต์คือเป็นไปเพิ่มเติมข้อ27ถึง36ก็กลายเป็น21ใหม่นะครับนั่นทั้งหมดก็เป็นงานที่เราจะค่อยๆเล่าไปจนถึงข้อ70ทั้งหมดสุดท้ายก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับท่านผู้ฟังวันละนิดละหน่อยไม่ใช่ยาวจนเกินไปเหมือนผมทำทั้งอาทิตย์เนื่องจากผมอกหักจากภาพยนตร์เรื่องออดิซีว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราอ่านมามันจะสนุกหรือไม่สนุกหรือยังไงก็ท่านผู้ฟังไปดูเล่าให้ฟังหน่อยแล้วกันนะครับพูดถึงออดิซีนี่ชาวสเปนสนุกมากครับประเทศสเปนทั้งประเทศตลอดวันที่ผ่านมาหลังจากได้รับชัยชนะ1-0จากฟุตบอลโลกก็มีการเฉลิมฉลองภาพนี้ก็มาจากอัลจาซีรานะครับแล้วก็พอจินตนาการออกว่าทั้งประเทศอันนี้มาจากเมืองมาดริดเมืองหลวงนะครับบรรดาแฟนๆทั้งหลายก็เชียร์กันอุตลุดสุดเบี้ยงฉลองชัยชนะกันเต็มที่ก็ทั่วทั้งประเทศนะครับที่ชนะเหนืออาร์เจนตินาอาร์เจนตินาก็เป็นประเทศที่มีทัศนะเชิงบวกเพราะว่าทีมของตัวเองแม้ว่าจะเป็นรองชนะเลิศแต่ก็เข้าสู่รอบชิงนะครับมันก็ใกล้เคียงกันว่าอาจจะแพ้อาจจะชนะได้เสมอเมื่อวานที่ผมรายงานว่าชนะโดยไม่ต้องต่อเวลาเนี่ยข้อเท็จจริงแก้ไขนิดนึงขอประทานโทษก็คือว่าการยิงประตู 1-0 เนี่ยนะเป็นการไปเป็นยิงหลังจากที่ต่อเวลาแล้วไม่ได้ยิงลูกโทษเลยนะครับก็คือเอาเป็นว่า 1-0 แล้วกันนะครับแฟนเนี่ยจะดูจากพาดหัวคือว่าชนะ 1-0 extra time extra time ไม่ใช่ added time คือไม่ใช่เวลาบาดเจ็บบอลโลกก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับคิดถึงสเปนชาวสเปนเนี่ยปัจจุบันนี้เขาจะเหนื่อยกับ ชาวต่างชาติที่ไปเที่ยวประเทศเขามากนะจะมีข่าวชาวสเปนไม่ค่อยต้อนรับอึดอัดเบื่อนะว่าต่างชาติมากันเยอะขอโทษพี่น้องชาวจีนจากแผ่นดินใหญ่นะครับชาวจีนนี่แหละไปสร้างความชุลมุนวุ่นวายเอะอะโล่งเล่งโวยวายซื้อโน่นกินนี่ผมเคยไปปารีสอาจจะหลายปีมาแล้วนะครับช่วงที่ไปปารีสแล้วก็ไปบาร์เซโลนาไปมาดริดนะครับ2012นะครับก็10กว่าปีมาแล้ว14ปีที่แล้วเนี่ยก็เห็นไปช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์ลูฟพวกเราก็จะไปเหมือนทุกท่านไปครับหอไอเฟลลูฟนะผมไปลูฟก็ขี้เกียจเข้าคิวก็ถ่ายรูปข้างหน้าเฉยๆไม่เข้าไปข้างในอยากดูอะไรข้างในก็ไปเปิดเว็บดูเอานะครับไปเที่ยวแบบฉับฉวยวันเดียวปารีสประมาณนั้นแล้วอีกวันนึงก็ไปประเทศอื่นในยุโรปบ้างอะไรบ้างก็พบว่าคนจีนเนี่ยขออภัยจริงๆนะครับท่านผู้ฟังที่ไปเที่ยวแล้วเจอพฤติกรรมแบบนี้คนจีนเนี่ยแบบซื้อของโดยไม่เกรงใจคนอื่นที่เข้าคิวอ่ะเจออะไรก็คว้ามาเลยไอ้คนที่เขายืนคิวอยู่ถือกระเป๋าคนจีนรวยเนี่ยจะซื้อของแพงๆใช่ไหมที่จริงของแพงก็ทำในประเทศตัวเองแต่ไปปะยี่ห้ออื่นๆนั่นแหละนะครับก็คือไม่มีวินัยใช้คำพูดที่สุภาพหน่อยในการเข้าคิวในการดูซิว่า

ว่าท่านผู้ฟังที่อยู่ทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายจะรู้ดีว่าโอ้โหคนจีนนี่เขาขยันทำมาหาของกินโดยไม่คำนึงว่าคนอื่นมาจากทางไหนนะครับก็พบว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับที่บาร์เซโลนาเนี่ยโบสถ์เก่าที่ชื่อเรียกว่าแฟมิลีสกาเรียนะครับขออภัยที่อ่านชื่อแบบหลวมๆนะครับก็เข้าคิวแย่งกันไปแล้วก็ทำให้ก็เหมือนที่เวนิสก็เหมือนกันพอเรือเดินเรือสำราญมาจอดคนจีนพลูเข้ามาเต็มร้านไปหมดที่เวนิสเพราะฉะนั้นคนเวนิสเขาก็ไม่อยากต้อนรับนักท่องเที่ยวเขาหนีไปอยู่ข้างนอกทิ้งบ้านล้างไปหมดมันก็มีเพราะนักท่องเที่ยวมันเยอะเกินไปนั้นที่บาร์เซโลนาเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวมากเกินไปอาจจะไม่ใช่เฉพาะจีนเท่านั้นทำให้เขาอึดอัดชีวิตเขาไม่ปกตินะครับนั้นการท่องเที่ยวสเปนเนี่ยมันรุ่งเรืองนะถ้าที่ผมจำได้ช่วงนั้นไปที่ไปบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงที่มาดริดแล้วก็ที่บาร์เซโลนาไปอาทิตย์หนึ่งแล้วก็นั่งรถไฟความเร็วสูงจากมาดริดไปบาร์เซโลนาแล้วจะเห็นว่าความประทับใจตอนนั้นมันสิบกว่าปีมาแล้วคือว่าเอ๊ะทำไมคนไทยมาสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะมันจะมีคนใช้หรือเพราะว่าที่สเปนเนี่ยเขาขาดทุนเขาจะต้องรถแลกแจกแถมมันจะมีรถไฟฟ้าซึ่งแข่งกับเครื่องบินสายการบินราคาถูกไงพวกโลคอสแอร์ไลน์อย่างเนี้ยบ้านเราก็จะมีหลายสายนะครับคนสเปนเขาก็ใหม่ๆก็เฮารถไฟความเร็วสูงไปๆก็บอกเฮ้ยมันแพงกว่าเครื่องบินจากมาดริดไปบาร์เซโลนาเพราะฉะนั้นคนที่นั่นเขาก็ขึ้นรถไฟขึ้นเครื่องบินถูกกว่าเร็วกว่าเครื่องบินในประเทศที่เป็นโลคอสราคาตั๋วราคาต่ำเนี่ยรถไฟความเร็วสูงก็ผอืดผอมมาจนทุกวันนี้รถแรกแจกแถมเท่าไหร่ก็ไม่ฟื้นตัวผมก็ห่วงว่ารถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยเนี่ยสำรวจตลาดดีแล้วหรือนะเดี๋ยวสร้างเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเหมือนสเปนนี่มันเรื่องที่ผมไปเจอมาแล้วเพื่อนๆชาวสเปนเล่าให้ฟังมีคู่สามีภรรยาสเปนไทยคู่หนึ่งนะครับคุณผู้หญิงเป็นไทยนะครับที่ช่วยดูแลการเดินทางนัดหมายต่างๆคุณผู้หญิงเนี่ยหญิงไทยที่แต่งงานกับหนุ่มสเปนเนี่ยแกเป็นนักวาดการ์ตูนวาดภาพประกอบหนังสือสเปนนะครับเก่งมากนะครับนะถ้าผมยังทำข่าวอยู่ป่านนี้สัมภาษณ์มาออกทีวีไทยแล้วเป็นคนวาดภาพประกอบหนังสือในสเปนนะครับเรียกว่าที่เราเรียกว่า Book Illustrator นั่นแหละก็จะเล่าให้ฟังว่ามันรถไฟความเร็วสูงเนี่ยขาดทุนนะวันนี้ก็ยังล่อแล่อยู่เพราะคนนิยมไปใช้เครื่องบินระหว่างเมืองมากกว่าแล้วประเทศสเปนก็เล็กก็เหมือนไทยนะครับแต่อย่างว่าครับเครื่องบินของเราจะเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายผมจะบินจากดอนเมืองไปพิษณุโลกค้างคืนหนึ่งคืนนะครับทีมงานช่วยพรุ่งนี้ใช้โทรศัพท์ทำรายการนะครับเพราะว่าผมจะไม่เอาคอมพิวเตอร์ออกไปใช้มือถือทำรายการคุยอย่างเดียวหาภาพประกอบเอาเองแล้วกันตัวใครตัวมันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะสบายเด็ดเมื่อจะไปธุระที่มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วก็จะกลับกลางหนึ่งคืนหาอะไรกินแถวนั้นแล้วก็กลับครับมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์ทางวิชาการอาจจะกลับมาเล่าให้ฟังเล็กน้อยก็ได้นะครับแต่ก็อย่างว่าครับบ้านเราขึ้นเครื่องบินก็ถูกเดี๋ยวดูราคารถไฟความเร็วสูงของลุงตู่ที่ไปเป็นองคมนตรีแล้วแล้วกันคนก็จะฮือฮากันมากว่ารถไฟความเร็วสูงเป็นของไทยไทยผลิตรถไฟเองผมห่วงอย่างเดียวประสบการณ์จากสเปนก็คือว่ามันจะแพงเกินไปยังไม่รู้นะครับจะคิดราคากันเท่าไหร่กรุงเทพหนองคายกรุงเทพกรุงเทพปากช่องเนี่ยผมไม่เอาเด็ดขาดผมว่าจะขับรถเพราะว่าถ้าขับรถจากบ้านมาขึ้นสถานีรถไฟปากช่องนะหาที่จอดไม่ได้ถ้าจอดไว้ไม่รู้จะเป็นยังไงถ้าเรียกรถมอเตอร์ไซค์ก็150ออก10กิโลไปสถานีรถไฟแล้วค่ารถไฟจากปากช่องไปกรุงเทพมันไปจอดที่ไหนมันก็ไปจอดที่สถานีกลางบางซื่อนะแล้วเราจะกลับบ้านยังไงรถแท็กซี่อีก120นะครับนะมอเตอร์ไซค์150ก็เป็น270ตีสวัสดิ์ถึงตอนนั้นอาจจะ300นะครับทางเข้าออกบ้านทั้ง2บ้านนะครับปักช่องแล้วก็เมืองทองส่วนค่ารถไฟเท่าไหร่กันไม่รู้ผมก็ขับรถนะครับขับรถขับช้าๆขับนานๆขับทีเพราะเราแก่แล้วถ้าจะขึ้นรถไฟความเร็วสูงมันจะลำบากที่ขึ้นที่ลงยกเว้นถ้าเรารถไปจอดฟรีได้ทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งได้ก็โอเคนะ

0: คอยดูก่อนแล้วกันนะครับผมเพียงแต่ห่วงใยพอเห็นสเปนเขาฉลองก็นึกถึงอดีตที่เคยไปว่ารถไฟความเร็วสูงของสเปนคนไม่นิยมเท่ากับเครื่องบินนะครับเพราะว่าเครื่องบินถูกกว่าเครื่องบินสายการบินโลคอสแอร์ไลน์ทั้งหลายนั่นคืออดีตที่นึกถึงสเปนเมื่อตอนนั้นไปคุยเรื่องในหลวงกับเศรษฐกิจพอเพียงกับส่วนนักวิชาการสถาบันกลุ่มเล็กๆนะครับคนฟัง 7-80-100 คนบวกลบแต่ว่าก็ได้ประสบการณ์เยอะในการที่ไปเที่ยวที่ประทับใจที่สุดในสเปนแล้วจะไม่ลืมไม่มีภาพให้ดูนะครับพี่เกียรติคนเอามาถ่ายภาพไปเยอะแล้วก็คือว่าสเปนนี่เขาจะทำหมูอร่อยอ่ะครับหมูเบคอนหมูลมควันไม่รู้เขาจะเรียกอะไรต่ออะไรนะครับแล้วก็ทิ้งไว้เป็นบางทีหลายเดือนเป็นปีแล้วก็แขวนไว้มีร้านตลาดสดที่เราไปซื้อของไปซื้ออาหารยืนกินอาหารพวกหมูย่างแฮมย่างแล้วก็มันอร่อยเหลือเกินนะครับก็จะติดแล้วก็จะไปกันทั้งทุกวันแล้วในที่สุดขากลับเนี่ยผมก็ซื้อหมูแฮมสเปนนะครับ 2-3 ชิ้นมาเริ่มเลยแล้วมากินหลายเดือนนะครับกินวันละนิดเพราะว่ามันไม่เหมือนกับเรากินเองที่บ้านเราทำเองก็มีคนทำแบบที่สเปนทำอันนี้ผมก็ไม่ใช่นักกินแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าถ้าคนไทยไปมาดริดอย่างเงี้ยสมมติเนี่ยก็จะต้องไปตลาดนะครับนักทัวร์ก็จะพาไปหรือไม่คนรู้จักก็จะพาไปแล้วก็จะไปหาอะไรกินแล้วมันก็ไม่ได้แพงอะไรเพราะมันเป็นตลาดเหมือนเราไปตลาดนัดในบาซ่าหรืออันนี้มันทั้งในทั้งเดย์นะครับเอาละครับนี่ก็คือการฉลองฟุตบอลแล้วก็คุยเลยไปเลยมาไปถึงอดีตล้ำลึกนิดหน่อยนะครับสำหรับเวิลด์คัพหรือว่าฟุตบอลโลกครั้งหน้านะครับอันนี้เอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของอัลจาซีราแล้วก็เว็บไซต์ของฟีฟ่าเอามาปนๆกันสรุปอย่างนี้นะครับปี2030จะครบรอบ100ปีฟีฟ่าน่าจะเป็นงานใหญ่นะครับเป็นงานใหญ่เพราะมันจะเป็นการฉลอง100ปีฟีฟ่าถึงตอนนั้นเนี่ยจะมี6ประเทศร่วมกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็แบ่งกันเป็นเจ้าภาพแข่งขันหลักๆนะครับอยู่ที่ยุโรปกับแอฟริกาตอนเหนือก็คือมอร็อกโกที่เป็นฉากออเดสซีแล้วก็เวสเทิร์นซาฮาราเป็นดินแดนที่ยังมีปัญหาอยู่แล้วก็ไอ้เจ้าคริสโตเฟอร์โนแลนไปถ่ายทำที่เวสเทิร์นซาฮาราของมอร็อกโกเป็นฉากออเดสซีที่เกิดขึ้นในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับมันก็ใช้ทะเลทรายใช้อะไรพวกเนี้ยสวยดีแต่ปัญหาคือว่ามอร์โกไปครอบครองดินแดนยังมีเรื่องถกเถียงกันอยู่เวสเทิร์นซาฮารานะมอร์โกแต่มอร์โกที่เป็นฉากภาพยนตร์ที่จะเกี่ยวกับทะเลทรายและสารพัดเรื่องในโลกนี้นะเขาจะไปถ่ายทำที่นั่นนะครับก็เหมาะสมเพียงแต่ว่ามันมีปัญหาการเมืองนะมอร์โกก็อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามมอร์โกโปรตุเกสและสเปนทั้ง3ประเทศนี้จะเป็นเจ้าภาพหลักของฟุตบอลโลกปี2030อีก4ปีข้างหน้านัดหลักๆโดยทั้งหมดเลยนะครับแข่งกันไม่นับเปิดสนามฉลอง100ปีนะ89มิถุนายนนะครับแล้ว13-14มิถุนายนเป็นวันเปิดนะแล้วหลังจากนั้นแข่งเรื่อยไปนะครับแต่ว่าเอาอย่างนี้คือว่าวันที่8วันที่9มิถุนายนอีก4ปีข้างหน้า2020เนี่ยเป็นนัดเปิดสนามแบบฉลองร้อยปีฟีฟ่าที่อาร์เจนตินาอุรุกวัยและปารากวัยนะฮะสองวันนี้ตามตัวเลขปัจจุบันที่ได้นะแข่ง3ประเทศที่อเมริกาใต้แข่งแค่3ประเทศนี้จบ8 กับ 9มันก็คือ2วัน3นัดอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับที่ผมอ่านมา89มิถุนา2030แข่งที่อาร์เจนตินาอุรุกวัยและปารากวัยแปลว่าเปิดสนามแบบเปิดฉลอง100ปีฟีฟ่าเตรียมไว้แล้วกันนะครับไปเดินทางไปอเมริกาใต้ไม่แน่นะครับถ้าเกิดผมมั่งคั่งมีเวลาและแข็งแรงอาจจะไปอยากไปอาร์เจนตินาอุรุกวัยปารากวัยนะครับโอเคที่จริง3ประเทศนี้ก็ได้จัดแค่นั้นนะครับนัดฉลอง100ปีหลังจากนั้น13-14 มิถุนายนเป็นนัดเปิดสนามหลักที่ยุโรปกับมอร็อกโกนะครับสเปนโปรตุเกสและมอร็อกโกจะเป็นเจ้าภาพยาวไปตลอดงานแต่ว่านัดเปิดสนาม 13-14 แข่ง3นัดที่สเปนโปรตุเกสมอร็อกโกนัดเปิดสนามฉลอง100ปี เปิดก่อน 8-9 แข่ง3นัดที่อาร์เจนตินาอุรุกวัยและปารากวัยหลังจากนั้น 13-14 3นัดที่สเปนโปรตุเกสมาร์โกคนดูสนุกคงจะสนุกมากครับผมว่าไม่รู้สินะครับชีวิตเราตอนนั้นจะเป็นยังไงนะครับไม่รู้โมโนแม็กของไทยนี่จะยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเปล่าผมว่าภาวนาให้ True Vision ไปแย่งชิงลิขสิทธิ์บอลโลกกลับมาฉายที่ True Vision เพราะเป็นสมาชิก True อยู่แล้วก็เป็นสมาชิก True จะเป็นสมาชิกโมโนแม็กทีมันจะตังมันจะไม่พอใช้ในวัยเกษียณแล้วต้องประหยัดหน่อยนะครับข้าวแกง40บาทเนี่ยที่จริงพอหาได้นะครับพูดถึงว่าคนเราก็ยุ่ยภาควิจารณ์ท่านรัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุภจีกันเลยเลยไปทำอะไรข้าวแกง40บาทพอหาได้ปากช่องก็พอมีไม่ต้องห่วงนะครับ40อาจจะ45 50นะครับขนาดรัฐบาลไม่ทำพ่อค้าแม่ค้าเขาก็พยายามลดราคาลงมาแล้วก็พอกินได้ครับก่อนผมไปกินข้าวมันไก่อาจจะ50มั้งครับโอเค40อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่มีทำได้ครับแต่ถ้าผมทำเองท่านผู้ฟังทำอะไรกินเองเมื่อวานผัดมะเขือเมื่อวานทำอะไรกับข้าวผักในบ้านเนี่ยครับผมจะมีมะเขือยาวมะเขือเปราะนะแล้วก็กระเพราโหระพาก็ผัดมะเขือยาวใบโหระพาหมูสามชั้นนี่เสียตังค์สักกี่บาทผมว่าไม่ถึง10บาทเพราะว่าผมปลูกผักเองแล้วก็เสียค่าน้ำมันพืชนิดเดียวนะครับหมูก็โอเคต้องไปซื้อหมูเขานะครับสรุปแล้วก็มันคุยเรื่องอะไรเนี่ยครับสรุปคือว่าบอลโลกนะครับเดือนมิถุนายน2030นะครับ8ถึง9ฉลอง100ปีนัดเปิดฉลอง100ปีอาร์เจนตินาอุรุกวัยปารากวัยนะครับแล้วก็นัดหลักๆเปิดสนามยังเป็นทางการ13-14มิถุนายน4ปีข้างหน้าสเปนโปรตุเกสมาร์โกหลังจากนั้นก็เล่นที่สเปนโปรตุเกสมาร์โกผมว่าถ้าจะไปเที่ยวสเปนโปรตุเกสมาร์โกว่าจะสะดวกกับไปอเมริกาใต้สายการบินก็ไปใกล้กว่าตรงกว่านะครับแล้วแต่ชะตากรรมชีวิตในอนาคตอีก4ปีข้างหน้านะครับถ้าเราสามารถกินข้าวแกงจานละ100บาทได้เราก็น่าจะไปเที่ยวฟังวัฒนธรรมในที่อื่นๆได้บ้างนะครับก็ถ้าผมจะไปแล้วแบบประหยัดที่สุดก็จะเป็นเอเชียวันนี้ถ้าคิดว่าจะไปไหนจะไปเอเชียถ้าไปเอเชียเนื่องจากว่ามีตั๋วเครื่องบินฟรีอยู่จากการบินไทยเพราะว่าใช้บัตรเครดิตแต้มมันเกินนี่ไม่ได้ไปสักทีเพราะว่าจะต้องเก็บตังค่าโรงแรมกับค่าอาหารส่วนใหญ่ก็จะไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปสัก 3-4 วันถ้าพอมีเงินนะ 4-5 ปีไปทีพอได้นะครับเอาครับนั่นก็เป็นเรื่องฟุตบอลนะครับขณะนี้เวลาของรายการโลกยามเช้าก็เท่าไหร่แล้วพอดีเลยครับ 5:30 นาทีนะครับท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติปอดวิมลครับขอพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาที่ 96.5 Thinking Radio FM ทั้ง YouTube Facebook แล้วก็คลื่นน้ำปัดวิทยุธรรมดาผมพักกินกาแฟแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอดวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: mcot connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ
6: เพ
5: ราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
8: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังฟังผมสมเกียรติอ่อนพิมลดำเนินรายการ Morning World โลกยามเช้า 5:35 นาทีนะครับรายการนี้ทาง FM 96.5 MHz ท่านผู้ฟังที่ประสงค์จะพูดคุยก็ใช้อีเมลนะครับสมเกียรติ @thaivision.com ผมยังคงเป็นเจ้าของโดเมนเนม thaivision.com อยู่เช่นเดิมเพียงแต่ว่าเว็บไซต์ thaivision.com ตอนนี้ถูกแช่แข็งอยู่ไม่มีข้อมูลใหม่เนื่องจากว่ายังไม่ได้หาที่ลงใหม่ต้องไปหาโฮสต์หรือว่าเว็บไซต์โฮสติ้งใหม่นะครับเพราะว่าเจ้าเดิมเขาพูดกันตรงๆคือคงจะเจ๊งไปนะครับวิบลี่เฉพาะในเมืองไทยนะครับเขาไม่ให้บริการแต่ผมก็นึกว่าเขาเก่งเขาดีกำลังหาที่ย้ายอยู่ยังไม่ได้มีเวลาเช็คว่าไหนดีที่สุดถูกที่สุดนะครับเว็บไซต์ thaivision.com ยังอยู่แต่ว่าไม่มีอะไรใหม่ทั้งที่ผมเตรียมอะไรไว้เยอะนะครับตั้งใจว่าถ้าขยันพอเนี่ย thaivision.com ก็จะเป็นที่ลงของข้อมูลข่าวสารรายละเอียดบทความข้อเขียนที่สืบเนื่องมาจากทำรายการโลกยามเช้าเราพูดไปแล้วท่านผู้ฟังลืมเอาไปหาอ่านเพิ่มเติมจะทำให้นะครับอันนี้คือเป้าหมายในการทำงานแล้วท่านผู้ฟังก็คือฟังไปแล้วบางทีมันก็ลืมหรือมันจดไม่ทันหรือบางทีมันไม่ได้จดมันนึกถึงว่าเรื่องนี้ที่พูดไว้ไปอ่านหนังสืออะไรเงี้ยผมก็จะทำให้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังทำไม่ได้เนื่องจากว่าหาที่ลงเว็บไซต์ใหม่ไม่ได้นะคือยังไม่ได้ตัดสินใจว่างั้นเถอะที่มันมีเยอะครับคนจะให้บริการนะยังดูว่าถ้าเมืองไทยมีคนให้บริการมันน่าจะอยู่ยาวกว่าพวกฝรั่งนี่มันลงทุนหวือหวาเสร็จแล้วมันก็เจ๊งแล้วก็ทิ้งเรานะครับมันโอเคครับขออภัยที่แก้ตัวนะครับแต่ว่าในอนาคตอันไม่ควรจะไกลผมจะเข้าไปเช็คท่องเว็บดูว่าจะเลือกเจ้าไหนดีเป็นเว็บโฮสติ้งคือเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านเปิดพื้นที่ให้เราไปใช้เนื้อที่ของเขาแล้วก็ทำเว็บบนนั้นที่มันยั่งยืนราคาถูกเข้าง่ายนะครับจะได้เป็นที่ลงของเรื่องที่เหลือจากที่ผมเตรียมไว้คือเตรียมเรื่องไว้นะมันเยอะเกินกว่าที่จะพูดทุกวันแล้วไอ้ที่มาพูดทุกวันบางทีมันก็ต้องปนน้ำปนเนื้อนะครับอย่างที่ทำวันนี้นะครับโอ้ยผมเตรียมเรื่องออดิซี่ไว้ด้วยความผิดหวังว่าเตรียมไว้จะคุยเป็นเดือนได้เลยนะครับเรื่องเฮเลนเนี่ยครับผมก็อ่านเตรียมว่าต้นกำเนิดมันเป็นยังไงแล้วก็ทำกราฟิกไว้ จะเติมอีกทีในวันนี้ก็เกรงใจท่านผู้ฟังนะครับก็แต่ว่าค่อยๆไปแล้วกันนะครับที่ผมเตรียมว่าเฮเลนมาจากไหนใครเป็นคนพูดว่าเธอสวยร้อยปีเรือพันลำอะไรพวกนี้เรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวไม่งั้นจะไปลงในเว็บนั้นวันนี้เราก็จะไหนๆก็จะจากเรื่องออริสที่จริงก็ไม่จากไปได้อย่างแท้จริงนะครับมันมีเรื่องอ้อยอิงมาอยู่นะที่เกี่ยวข้องกับอะไรล่ะเรื่องราวของออริซี่แล้วกันนะครับผมสรุปงี้ครับผมติดตามข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบต่อประเทศกรีซว่าด้วยเรื่องภาพยนตร์ออเดซี่ของคริสโตเฟอร์โนลันเนี่ยไอ้เราก็มีความรู้สึกว่าคือเขาทำหนังแบบไม่เคารพต้นฉบับเราคิดมากเกินไปหรือจะหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมคิดมากเกินไปเนื่องจากว่าผมอยากได้หนังที่งดงามแล้วก็เป็นไปตามต้นฉบับแต่ไม่ใช่ละเอียดทั้งหมดมีวิธีตัดต่อไม่ให้ชุลมุนวุ่นวายศิลปะการผลิตการออกแบบดีไซน์โปรดักชันดีไซน์ซาวด์ดีไซน์ให้มันแบบมืออาชีพอย่างที่เขาเป็นอยู่ใช่ไหมฮอลลีวูดอย่าว่าแต่คริสโตเฟอร์โนแลนทุกคนที่ทำงานฮอลลีวูดจะมีมาตรฐานพวกนี้แล้วพอมาทำสคริปต์เนี่ยก็เอาเรื่องต้นฉบับยึดต้นฉบับเป็นหลักอย่าไปแต่งเติมบิดเบือนนะต้นฉบับยาวไปก็ตัดทิ้งได้นะครับแต่ว่าต้องใหเรื่องที่เป็นจริงๆตามต้นฉบับอยู่ในนั้นแม้ว่าจะเป็นอมตะนิยายบทกวีวรรณกรรมมันเป็นงานคลาสสิกที่โลกจะต้องได้ประโยชน์ทางการศึกษาด้วยและความเพลิดเพลินด้วยแต่ว่ามันไม่ได้อย่างนั้นมันมีการบิดเบือนเยอะเราก็คิดว่าที่ประเทศกรีซเนี่ยเขาคิดยังไงแต่ผมคิดว่าประเทศกรีซเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงแม้ว่าเป็นประเทศในยุโรปที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มั่งคั่งเหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าเราได้ประโยชน์จากความเป็นเจ้าแห่งความคิดปรัชญาวิทยาศาสตร์โบราณคดีการเมืองการปกครองประชาธิปไตยแรกเริ่มของมนุษยชาติเกิดขึ้นที่เอเธนนครรัฐเอเธนเนี่ยครับที่ไปรบแย่งชิงเฮเลนจากเมืองทรอยมาเพื่อกลับมาสู่สปาร์ตาเนี่ยครับงั้นอะไรที่เป็นวรรณกรรมของกรีซแต่โบราณกาลกลายเป็นหนังกลายเป็นนิยายกลายเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ผู้คนสำหรับผมก็คือเพลโตอริสโตเติลโสคราติสนักปรัชญาทั้งหลายนะเคยไปเที่ยวกรีซอยู่แป๊บหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นหนี้บุญคุณกรีซมากก็สงสารว่ากรีซถูกผู้ยี่ผู้ยำงานวรรณกรรมโดยคริสโตเฟอร์โนลันแต่กรีซเขาไม่ได้คิดเหมือนผมเขาไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเขาบอกว่าเขาก็น้อยใจนิดหนึ่งที่เขาแถลงข่าวผ่านหนังสือพิมพ์กรีซซิตี้ไทม์นะครับที่แถลงข่าวแล้วบอกว่าคุณทำหนังเหมือนจะก็ว่าเราตายไปหมดแล้วนะครับถ้าไปดูคำแถลงที่ผมอ่านไปแล้วแหละนะครับกรีซซิตี้ไทม์แถลงว่ามีจดหมายเปิดผนึกถึงฮอลลีวูดแล้วรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเคารพความเป็นกรีกของเรานึกว่าเราตายไปแล้วเหลือแต่ของโบราณเพราะเลยไม่ได้เคารพเราไม่ได้คิดถึงคนของเราวัฒนธรรมของเราทำอะไรก็ทำไปก็น้อยใจนิดหน่อยนะครับก็เตือนไว้ว่าก็เป็นสิทธิ์ของคุณแหมนักแสดงไม่มีกรีกเลยไม่มีชาวกรีกเลยอันนี้ก็เป็นคำน้อยใจเท่านั้นนะครับแล้วก็บอกว่าขอร้องให้คุณเข้าใจนะบางสิ่งบางอย่างอย่ามองข้ามวัฒนธรรมของเราเหมือนกับตายไปแล้ว We did not vanish อันนี้มาจากจดหมายเปิดผนึกที่ลงพิมพ์ใน Greek City Times เมื่อสัปดาห์เศษที่แล้วที่ผ่านมานะครับเราไม่ได้หายไปจากโลกเราไม่ได้ติดปะอยู่ข้างฝาผนังหินอ่อนหรือโบราณสถาน We are still here อันนี้ก็เขาแถลงแล้วชาวบริษัทเขาก็ไปดูว่าแล้วหนังสือพิมพ์ Greek City Times ก็มีปฏิกิริยายังไงผมว่าเขางดงามครับเขาไม่ได้โชงชางโวยวายเหมือนพวกนักวิจารณ์หนังซึ่งอาจจะรวมผมไปนิดหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้โชกชาผมไม่ได้คิดว่าน้อยใจว่าเฮ้ยมันทำหนังไม่ดีเลยอ่ะแล้วทั้งที่เก่งมันทำตามใจจะเปลี่ยนตามใจโดยไม่เคารพต้นฉบับผมก็น้อยใจเหมือนกันนะครับแต่กรีกมีมารยาทมากนะครับเขาก็จะมีข่าวเขาเฉยๆนะครับเขาก็บอกว่าก็วิจารณ์ไปประชาชนชาวกรีกก็คิดว่าจะประท้วงไม่ไปดูชุมนุมอะไรรัฐบาลจะปิดกั้นไหมไม่มีครับรัฐมนตรีเขาก็ออกมาแถลงบอกว่าก็ไม่มีมาเชิญฉายหนังตามสบายไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะเรื่องที่ชาวกรีกนะทำให้กับชาวโลกไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์วรรณกรรมปรัชญาเนี่ยมันคงอยู่เหมือนเดิมโฮเมอร์ Homer ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะ The Iliad and Odyssey ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ไปหาอ่านเอาแล้วคนทำหนังก็จะทำหนังทำละครทำบทเพลงเกี่ยวกับงานวรรณกรรมโบราณของ กรีซเนี่ยอยู่ตลอดเวลาชั่วกับชั่วกันไม่ต้องไปประท้วงให้เข้ามาเลยจะทำไงก็เชิญนะครับเขาก็ให้เสรีภาพเราก็ไปกวาดดูพาดหัวของ Greek City Times นะครับเช่นไปเร็วๆนะครับว่า Greek City Times พาดหัวหลายๆพาดหัวที่ผ่านมานะในช่วงตีซะว่าบวกลบ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับก็คือว่าดูตัววันที่อยู่บนจอก็ได้นะครับผมตัดผ่ามาเฉพาะพาดหัวก็คือว่าสถานทูตกรีกฉลองความเป็นอมตะของเรื่องออดิซีหนังก็ฉายไปจะทะเลาะถกเถียงกันเรื่องรายละเอียดหนังก็เป็นเรื่องงานศิลปะเป็นอาร์ตนะครับแต่ว่าสถานทูตเขาฉลองดีใจที่ออดิซีเนี่ยโลกสนใจจริงๆโลกสนใจเยอะมากอีกครั้งหนึ่งสำหรับผมเนี่ยเตรียมมา1ปีกะว่าจะอ่านออดิซีแล้วก็เล่าให้ท่านผู้ฟังให้ละเอียดหนังอยู่ยาวสักเดือนไหมเดี๋ยวดูนะครับขออภัยถ้าเกิดพูดเยอะเกินไปในเรื่องนี้นะจะค่อยๆลดลงนะครับแต่ขออนุญาตพาดหัวเป็นบทเกือบส่งท้ายแล้วกันนะครับสัญญาไม่ได้ว่าอาจจะมีเรื่องใหม่ๆมาคริสโตเฟอร์โนแลนพาดหัวอีกข้อหนึ่งนะครับคือคริสโตเฟอร์โนแลนผู้ที่ทำหนังก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องโลเคชั่นที่ถ่ายทำหนังสถานที่จริงที่เกี่ยวข้องกับโฮเมอร์นะครับนะก็จะมีที่มันไม่ได้มีที่กรีซอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอย่างเช่นท่านดูม้าที่เขาทำใหม่ที่คนเขาแซะกันว่าเป็นเหมือนม้าอีเกียนะครับมันเหมือนกับเป็นไม้อัดมีอะไรแล้วก็ทาสีถลอกปอกเปลือกที่จริงมันเบานะครับเป็นโฟมแล้วเคลือบอยู่นะครับแล้วทำไปจมน้ำอยู่ในทะเลอันนี้อยู่ที่โมร็อกโกนะครับไม่ใช่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนส่วนที่เป็นชายฝั่งของประเทศกรีซนะครับงานกรีกซิตี้ก็บอกก็มีสถานที่ถ่ายทำตามที่ต่างๆฟิล์มที่ซิซิลีสกอตแลนด์นะครับไอซ์แลนด์อิตาลีโมร็อกโกหลากหลายที่นะครับเขาก็พูดถึงสถานที่ต่างๆแต่เท่าที่ผมจำมาเนี่ยที่ซิซิลีก็จะเป็นเกาะปาวิกนานะที่จริงมันจะมีเกาะครีตนะครับที่เป็นหัวใจของเรื่องอีกต่างหากนะครับโอเคนะก็จะภาพม้าที่ดูแปลกๆนะครับมันเหนื่อยมากที่จะแอบไปนั่งอยู่ในนั้นนานๆแล้วให้พวกเมืองทรอยเข้าไปลากเข้าไปในเมืองถ้าหนังเก่าๆก็จะเป็นม้าไม้แบบดูเหมือนมันไม่ใช่ม้าเหมือนจริงนะครับแล้วก็มีล้อเลื่อนมีลูกล้อมันจะลากเข้าเมืองง่ายนะแต่เอาโหนี่ลำบากมากผมดูภาพนี้นะครับท่านฟังที่เคยดูชาร์ลสตันเฮสตันแสดงภาพยนตร์เก่านะครับตอนที่โลกถูกระเบิดทำลายหลายหายไปแล้วอนุสาวรีย์เทพีแห่งเสรีภาพก็ไปจมน้ำอยู่เหมือนกับม้าไม้ที่เมืองทรอยแบบนี้นะครับอันนั้นจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง Planet of the Apes ยุคโบราณเลยปีอะไรเนี่ย1960กว่าๆนะคร่าวๆนะครับชาร์ลสตันเฮสตันเป็นพระเอกอันนั้นคือ Planet of the Apesเวอร์ชันแรกเลยตอนหลังมันจะมี Planet of the Apes หลายเวอร์ชันมาแต่เวอร์ชันแรกเนี่ยประทับใจมากนักบินอวกาศขึ้นไปแล้วกลับลงมาที่โลกปรากฏโลกสลายไปแล้วนิวยอร์กก็ล่มจมอนุสาวรีย์เทพีแห่งเสรีภาพก็จมน้ำมาครึ่งหนึ่งมือชูคบเพลิงอันนี้ก็จะเป็นภาพคล้ายๆกันนะครับผมว่าโนแลนอาจจะได้รับอิทธิพลจาก Planet of the Apes ก็ได้กริกซิตี้ไทม์ก็ทำไมไปทะเลาะกันเรื่องลูปิต้าในยองโก้แสดงเป็นเฮเลนออฟทรอยนะครับเขาก็อธิบายว่าทะเลาะกันทำไมนะครับผมก็อธิบายไปนิดหน่อยหนึ่งแล้วผมเตรียมเรื่องเฮเลนออฟทรอยไว้โอ้โหยังไม่พูดวันนี้นะจะบอกให้รู้ว่าเตรียมไว้แบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะเอาไว้เดี๋ยวหาจังหวะมีเรื่องสาวสวยมาแล้วผมจะวกมาหาเฮเลนอีกทีผมรักเฮเลนเป็นจิตเป็นใจเลยจากการอ่านนะครับว่าเจอเฮเลนแบบที่โนแลนทำก็คิดว่ามันไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนภาพของเฮเลนไปจากความทรงจำของหนุ่มใหญ่อย่างผมได้นะครับโอเคนะกรีกซิตี้ไทม์ก็บ่นนะว่าประเทศกรีซถูก left out นะไม่ใช่โนแลนไม่ได้ใช้เป็นสถานที่ประชุมเปิดตัวตอบคำถามผู้สื่อข่าวเปิดตัวหนังนะครับเขาไปเปิดตัวที่อื่นที่ลอนดอนที่บอมเบย์ไม่มาเปิดตัวหนังที่เอเธนก็เลยพลาดหัวเพราะว่ากรีซ left out of international public city tour นะดาราก็จะไม่มาทัวร์ผมดูตอนที่บอมเบย์นะครับหรือมุมไบชื่อใหม่ในปัจจุบันแล้วครับคริสโตเฟอร์โนแลนขึ้นเวทีกับตัวนักแสดงนะ 2-3 คนระดับหลักๆนะแล้วคนอื่นรองมาเป็นแถวเลยผู้สื่อข่าวอินเดียถามบอกว่าให้อยู่เรื่องวรรณคดีโบราณของกรีกการวรรณกรรม literature โบราณไหมอันนี้ประทับใจผมมากคริสโตเฟอร์โนแลนบอกว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเลยว่า I don't know much about classic literature มันเป็นเรื่องของคนอื่นเขาก็แปลว่าชัดเจนนะครับคริสโตเฟอร์โนแลนไม่ค่อยรู้เรื่องวรรณคดีคลาสสิกโบราณของโลกของเขาอะโลกตะวันตกเขาเป็นคนอังกฤษปนอเมริกันแล้วจะมีเชื้อสายสวีเดนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับก็เขาไม่สันทัดเรื่องงานวรรณกรรมคลาสสิกโลกตะวันตกแต่เขาบอกว่าเป็นเรื่องของคนอื่นเขาก็คือเขาจะมีทีมงานนะครับก็แปลว่าเขาไม่ช่ำชองจริงๆปล่อยให้ลูกน้องทำอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะอ่านอะไรแกคงอ่านแล้วนะครับแต่ว่าลูกน้องแกคืออย่างลูบิต้าในยองโก้เนี่ยเขาก็ไม่อ่านตัวแสดงที่เป็นเฮเลนเมื่อไม่อ่านเนี่ยไม่อ่านจริงๆครับถ้าอ่านแล้วก็จะรู้ว่าออริซี่เป็นเรื่องของผู้หญิงทรงพลังทั้งหลายคนนะครับแล้วก็อีกพาดหัวหนึ่งก็คือว่าคริสโตเฟอร์โนแลนก็คิดว่าจะเปิดตัวเมื่อไรแต่ว่านี่เป็นข่าวเก่าแล้วแต่ท่านจะเห็นว่าภาพในหนังเนี่ยไอ้ยักษ์ที่อยู่บนเกาะที่ไปเจอเนี่ยแต่งตัวเหมือนกับสตาร์วอร์และตัวใหญ่ที่จริงยักษ์ในตำนานของโฮเมอร์ออริซีเนี่ยเป็นยักษ์ของมนุษย์ตัวใหญ่ธรรมดาคือใหญ่มากแต่ไม่มีเสื้อเกราะนะครับอันนี้ดูแล้วมันเหมือนแบบสตาร์วอร์หรืออะไรไม่รู้อันนี้ก็ถ้าท่านชอบก็ไปดูแล้วกันนะครับผมก็บ่นไปงั้นนะครับนอกนั้นก็จะนับถอยหลังนะว่าจะฉายเมื่อไหร่และที่น่ารักก็คือว่าไอ้คำว่าออริซีเนี่ยครับอันนี้เป็นเรื่องเครื่องดนตรีกรีกโบราณที่เข้าไปอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับที่คนทำดนตรีเขาก็ใช้เครื่องดนตรีโบราณแต่คนดูไม่รู้มันมาจากไหนใช่ไหมก็นึกว่าโอ้ทำไมมันโชงชางดังจังแล้วมันดูไม่ตื่นเต้นเหมือนออเคสตราก็ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งผมดูสารคดีเบื้องหลังการถ่ายทำที่ทางฝ่ายผู้ผลิตคือโนลันเอาออกมาฉายทาง YouTube แล้วนะครับจะเข้าใจว่าไอ้กอร์เรนสันคนแต่งเพลงเนี่ยก็เป็นรุ่นพี่ USC นะครับที่จบ USC แล้วก็เก่งมากจนได้รางวัลตุ๊กตาทองหลายรางวัลที่ผ่านมาตั้งแต่ Black Panther มาแล้วนะครับเขาก็ไปศึกษาเอาดนตรีกรีกที่เห็นในจอนะครับเอามาประกอบงั้นถ้าคนดูคิดว่ามันไม่ยิ่งใหญ่เท่าออร์เคสตราก็ต้องทำความเข้าใจว่าเขาจะต้องการสิ่งที่เป็นของโบราณสมัยนั้นแต่ถ้ามิกซ์เสียงแล้วมันโฉ่งฉางดังเกินไปอันนี้ชัดเจนคนจะบ่นกันเยอะว่ามิกซ์เสียงกลบเสียงเพอร์คัชชันนะครับเสียงเหมือนตีของดังๆตีคองตีกลองเนี่ยมันดังกลบไดอะล็อกกลบบทพูดของตัวแสดงอันนี้บ่นกันเยอะใน YouTube พวกที่ไปดูนะครับแต่ผมไม่มีสิทธิ์บ่นเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปดูผมก็เล่าให้ฟังเฉยๆว่าเขามีปัญหาเรื่องการมิกซ์เสียงซึ่งไม่น่าเกิดขึ้นนะครับไปซาวด์ดีไซน์ซาวด์เอนจิเนียร์เนี่ยควรจะมิกซ์เสียงเป็นผมกับทีมงานไม่กี่คนที่ทำสารคดียังมิกเป็นเลยนะครับแต่ท่านผู้ฟังที่ไปดูสารคดีโลกสลับสีของผมที่ออก YouTube มีคนไปดับมาเนี่ยเสียงดนตรีดังกว่าเสียงภาคใช่ครับเนื่องจากว่าเขาไปก๊อปปี้มาแล้วเขาไม่มิกซ์ใหม่ไงถ้าต้นฉบับที่พวกเรามิกซ์เนี่ยผมจะละเอียดมากเวลาทำงานไม่ได้แพ้โนลันแต่ระดับเก๊กๆเล็กๆนะครับคือว่าผมจะรู้ว่าเฮ้ยมันมิกซ์เสียงยังไงแต่ว่าเรามิกซ์เสียงแบบสมัยก่อนเป็นเทปใหญ่นะครับแล้วพอมีคนไปก๊อปปี้เอามาออก YouTubeผู้เข้าไปดูก็บ่นบอกว่าสารคดีคุณสมเกียรติทำไมมิกซ์เสียงไม่เป็นก็มีคนก๊อปปี้ไปแล้วเขาไม่มิกซ์ใหม่ไงครับเขาก๊อปปี้ไปแบบทื่อสมัยเราทำมันจะแยกเป็น2แทร็กใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันไม่รู้กี่แทร็กแล้วโอเคครับก็ที่น่ารักที่ Greek City Time ทำก็คือว่าเขารายงานข่าวโดยใช้คำว่า Odyssey อธิบายปรากฏการณ์การเดินทางไกลต่างๆของนักข่าวเดินทางไปหาอาหารเดินทางไปเที่ยวที่โน่นที่นี่มันเป็นออดิซี่หมดนะครับการเดินทางไกลและผ่านอุปสรรคมากมายหรืออาจจะไม่ใช่อุปสรรคผ่านความงดงามต่างๆคือเดินยาวอาจจะเหนื่อยเล็กน้อยเสียตังค์มากหน่อยนะครับก็เรียกว่าออดิซี่นะครับมันคำว่าออดิซี่เนี่ยมันไม่ใช่ความหมายเดียวอย่างงานวรรณกรรมโบราณหรือว่าบทกวีโบราณของโฮเมอร์เท่านั้นปัจจุบันเป็นภาษาอังกฤษที่เราใช้กันอยู่ตลอดเวลาเช่นนะ Test the World Publica's Global Panini Odyssey ก็แปลว่านักเขียนชาวกรีกคนเนี้ยนะชื่อ Fabrica เนี่ยแกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อจะไปกินเนี่ยครับที่เห็นบนจอ Panini ก็คือแซนด์วิชกรีกระดับโลกที่ไปอยู่ตามภัตตาคารต่างๆถ้าผมกลับกรุงเทพเดี๋ยวต้องไปหากินนะครับแต่ผมซื้อแป้งกรีกมากินไอ้แป้งเหมือนแป้งจีแป้งพองๆเนี่ยเอามาจิ้มมัสมั่นกินได้พานินี่มันจะมีแป้งเลบานอนหรือว่านานของอินเดียนะครับของ กรีกเขาก็จะมีพารินีมันผู้สื่อข่าวหรือนักเขียนอาหารคนนี้เกี่ยวกับเรื่องอาหารก็เดินทางแบบทั่วโลกยาวไกลก็เป็นออดิซีของการไปกินกินพารินีกินอาหารกรีกทั่วโลกนั่นก็น่ารักดีแล้วก็นี่อีกออดิซีหนึ่งนะครับนักเขียนคนหนึ่งชื่อแคทเธอรีนเกาซี่นะครับก็เปิดเผยออดิซีของเธอว่าเธอเดินทางไปไหนยังไงในหนังสือพิมพ์ USA Todayนักเขียนได้รับรางวัลคนนี้ชื่อแคทเธอรีนเกาซี่เนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวลำดับการเดินทางในปี2005นะแล้วก็มาเขียนเดินทางไกลนะก็เป็นออดิซีเหมือนกันนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีออดิซีMy Greek Odyssey Peter Manis Greek Island Travel Adventure Reality ก็คือว่าเขาก็เดินทางไปหลายที่เกาะแก่งต่างๆไม่ได้จำเป็นจะต้องตามโอดิซีของโฮเมอร์หรอกนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้จริงอ่ะที่วาดแผนที่กันมาดูใน YouTube เนี่ยผมอ่านคำวิจารณ์ของอาจารย์เอมิลี่บูสันแล้วนะครับว่าผู้แปลโอดิซีเวอร์ชันล่าสุดก็คือว่าภูมิศาสตร์ของโอดิซีของโฮเมอร์นั้นมันหาความจริงว่าอยู่ตรงท่าเมืองไหนเกาะไหนเนี่ยมันไม่ได้คร่าวๆพอได้แต่ว่าจะเป็นความจริง 100% มันไม่ได้เพราะโลกโบราณนะครับแต่ว่าก็มีคนคิดว่ามันน่าจะเป็นทางนั้นทางนี้ก็ไปเที่ยวตามเส้นทางนี้การท่องเที่ยวในประเทศกรีซในปัจจุบันนี้รุ่งเรืองโด่งดังมากและอันนี้น่ารักเพราะว่ามีสาวสวยเหมือนอย่างกับเฮเลนนะครับ Greek Odyssey to Moroccan Elegance with Miss Polyplexy นางแบบสาวสวยก็ไปเดินทางโชว์แบบตามพื้นที่ต่างๆถ่ายภาพเห็นมั้ยสวยเป็นเฮเลนได้เลยนะครับไปถ่ายที่โมร็อกโกอะไรเงี้ยครับโมร็อกโกก็ถือว่าเป็นแอฟริกาทางตะวันตกนะครับที่อยู่ขอบทางเหนือติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็เป็นที่ถ่ายทำไม่ใช่ที่ถ่ายทำแต่เป็นฉากนะแต่ถ่ายทำในฮอลลีวูดนะในหนังที่เราติดตามดูกันอยู่ในอดีตหนังขาวดำนะครับโอเคครับนั่นก็นานจะไปไหนริกคาเฟ่คาซาบลังกาพยายามนึกชื่อหนังอยู่โอเคครับเป็นอย่างนี้แล้วก็โอเคถ้าเราเบื่อภาพยนตร์ที่เราไปดูมาแล้วหรือว่ายังไม่ไปดูแล้ววิจารณ์กันมากอย่างผมนี่ก็วิจารณ์มากไปเลยนะครับไม่อยากดูก็ไม่ดูอยากไปดูก็ดูนะเดี๋ยวผมจะเอาโอกาสไปดูถ้าเข้ากรุงเทพแล้วหนังมันยังอยู่ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าผมดูเพื่อหาความรู้เท่านั้นเองก็ตอนนี้มีคู่แข่งไม่ต้องห่วงครับเขาจะสร้างใหม่อยู่เรื่อยๆข่าวล่าสุดก็คือว่าตอนนี้ออริซี่มินิซีรีส์ทางทีวีกำลังสร้างอยู่เป็นชุดใหม่ไม่นับเมื่อปี1997ท่านไปหาดูทาง YouTube ได้เลยนะครับอามันเต้นะลอสซาลินีผมดูทั้ง 3-4 รอบแล้วปี1997 2540นั่นเป็นมินิซีรีส์ทางทีวีนี่จะสร้างใหม่นะครับก็จะเสร็จฉายในปี2027ถ่ายทำในกรีซกับอาร์เมเนียเป็นทีวีซีรีส์ใหม่หมดเลยนะครับกำลังถ่ายทำอยู่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมีดูแล้วมันจะมีหนังการ์ตูนแอนิเมชันนะครับคริสโตเฟอร์โนแลนออดิซีนี่ก็จะมีคนทำเป็นหนังแอนิเมชันมาอีกในอนาคตนะก็เข้าไปดูข่าวรายละเอียดในหนังสือพิมพ์ City Time ได้แล้วผมก็มานึกถึงว่า The Odyssey of มหาชนกนี่ได้ไหมนะครับเมื่อวานก็เอาหนังสือบทพระราชนิพนธ์ดัดแปลงพระมหาชนก The Story ภาคภาษาอังกฤษนะครับที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ไว้พระมหาชนกพวกเราก็คงจะเคยอ่านกันแล้วล่ะเด็กๆก็ต้องอ่านมันมีฉบับการ์ตูนวาดภาพสวยงามแล้วมีฉบับที่มีภาษาอังกฤษปนด้วยผมก็มีทุกเวอร์ชันพระมหาชนกเนี่ยแต่ชื่อภาษาอังกฤษของพระมหาชนกเนี่ยก็คือ The Story of มหาชนกเวลาสะกดเป็นภาษาอังกฤษก็จะสะกดว่ามหาชนกะนะครับอันนี้อาจจะเป็นวิธีเขียนภาษาแบบโบราณถ้าเราไปอ่านหรืออ่านแล้วถ้าจำได้จำไม่ได้ก็ไปอ่านต่อเพราะมันแป๊บเดียวนะครับเมื่อวานผมอ่านอีกรอบหนึ่งพระมหาชนกเล่มที่เห็นบนจอนะครับผมมีแบบเวอร์ชันการ์ตูนอะไรอื่นอีกอันนั้นเด็กๆอ่านได้ The Odyssey of มหาชนกได้ไหม ผมว่าได้นะคือว่าพระมหาชนกเนี่ยเดินทางเรือล่มอยู่ในทะเลขากลับมิถิลานครนะคือเรื่องก็คือว่ามิถิลานครก็อยู่แถวๆชมพูทวีปใช่ไหมก็จะลาพระราชบิดามาทำมาค้าขายที่ กรุงรัตนโกสินทร์อันนี้เป็นสนุกอ่ะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ดัดแปลงนะครับเพื่อจะเอาเงินกลับไปกู้ชาติเพราะว่าคุณอาแกไปอาน้องของพ่อเนี่ยไปฆ่าพ่อแล้วก็ล้มบัลลังก์ใช่ไหมพระเจ้ามหาชนกก็มาค้าขายที่รัตนโกสินทร์แล้วขากลับเรือล่มเรือล่มเนี่ยอยู่ในทะเล7วัน7คืนนะครับนะเพราะฉะนั้นมีความเพียรอย่างมากที่จะว่ายน้ำถึงฝั่งเพื่อจะกลับมิถิลานครนะเรื่องเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นออดิซีได้ไหมพอได้นะนอกเหนือจากรามเกียรติ์หรือแม้กระทั่งพระอภัยมณีรามเกียรติ์เวสสันดรชาดกเนี่ยถ้าพวกทำหนังยุคใหม่ๆเอามาทำหนังหรือจะทำหนังสืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะใช้ชื่อภาษาอังกฤษผมคิดว่าไม่เขินนะที่จะบอกว่าเป็น The Odyssey ของรามายณะรามเกียรติ์พอเดินทางแย่งนางสีดากันใช่ไหมไปถึงกรุงลงกาแล้วมหาชนกนี่อยู่ในทะเล7วันก็เป็น Odyssey นะครับเพราะว่า7วันเนี่ยพระองค์ก็จะนั่งคิดไม่ใช่นั่งคิดนอนว่ายน้ำอยู่เหนื่อยแต่ก็ไม่ยอมไม่ละความเพียรนะจนนางมณีเมฆขลาเหาะมาแล้วบอกโอ้โหท่านทำไมไม่ยอมแพ้นะครับบอกไม่แพ้เราจะไปให้ได้ก็7วัน7คืนว่ายน้ำอยู่นะครับในนางมณีเมฆขลาก็เลยปุ้มขึ้นฝั่งไปกลับมิถิลานครไปปลูกมะม่วงคุยกันเรื่องมะม่วงต้นซ้ายต้นขวาแล้วก็วิธีแต่งอะไรก็แล้วติดตาแต่งต่อกิ่งตอนกิ่งมะม่วงเด็กๆกลับไปอ่านใหม่แล้วกันนะครับลุงก็อ่านใหม่เมื่อวานอีกทีนึงนะเด็กๆทำละครก็อยู่ตามโรงเรียนนะครับพระมหาชนกเพราะฉะนั้นผมก็เลยแกล้งเขียนไตเติ้ลใหม่ว่าเป็น The Odyssey ของมหาชนกคำว่า Odyssey นะครับ Nostalgia แม้กระทั่งไซเรนที่พูดถึงเมื่อวานเป็นอิทธิพลของภาษากรีกและวรรณกรรมกรีกแต่โบราณทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการโลกยามเช้าแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปค้างคืนและทำรายการโลกยามเช้าพรุ่งนี้เช้าทางโทรศัพท์มือถือนะครับจากโรงแรมที่พิษณุโลกไปเข้าเฝ้าพระนเรศวรแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อเจอพระสุพรรณกัลยาสาวสวยที่สุดแห่งราชอาณาจักรไทยแต่โบราณกาลสวัสดีนะครับพรุ่งนี้กลับมา
1: ครับนั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
8: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
2: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
13: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
15: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์ วติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shop Mania ซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32 in-1 จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
16: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
17: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 M-Cord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
18: คุณผู้ฟังก็สู่รายการเช้าทันโลกนะคะทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้านี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันนิกากิติเวชกุลค่ะ
19: สวัสดีค่ะสังกมาสารวัตรค่ะ
18: ค่ะวันอังคารที่21กรกฎาคม2569นะคะวันนี้คุณผู้ฟังคะ Big Story ตีนไก่สวมสิทธิ์พลาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องที่จีนขอไทยส่งนักข่าวที่เปิดโปงทุจริตโครงการแก้จนกลับประเทศนะคะรัฐมนตรีสิงคโปร์ลาออกเพราะว่าแชทค่ะส่วนฟาสต์แฟชั่นตอนนี้สะเทือนหนักนะคะออกแบบเพื่อความยั่งยืนมีผลบังคับใช้แล้วแต่เริ่มในยุโรปค่ะแล้วก็เศรษฐกิจไทยอาจจะพุ่งตลาดหุ้นแรงซื้อนะคะแล้วก็แต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นเนี่ยไปติดตามเรื่องนี้ค่ะทะเลดำเดือดนะคะอาจจะไม่แค่ตรงนั้นแต่ทั่วบริเวณที่เป็นของพื้นที่ในบริเวณนั้นค่ะไปติดตามกันเลยค่ะ
20: World Update
19: ค
20: ่
19: ะคุณนิกาตื่นมาเช้านี้นะคะสถานการณ์ที่ต้องติดตามเพราะว่าเราจะได้เตรียมพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันนะคะเรื่องของค่าครองชีพซึ่งก็ดูแล้วน่าจะต้องเตรียมรับมือกับความรุนแรงรอบใหม่นะคะเพราะว่าหลังจากที่เมื่อช่วงวันหยุดเนาะเสาร์อาทิตย์นะคะต่อเนื่องกันมาก็ทางสหรัฐอเมริกาก็โจมตีใส่อิหร่านชุดใหญ่อิหร่านก็โจมตีไปที่ประเทศเพื่อนบ้านตะวันออกกลางชุดใหญ่เช่นเดียวกันนะคะทำให้ราคาน้ำมันดิบก็เรียกว่าแตะเกิน90ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องบอกว่ามันจะเป็นช่วงที่สถานการณ์ภายในเดือนนี้แหละค่ะมันก็คงจะผันผวนไปอันนี้เอาอัปเดตคือทั้งทะเลดำทะเลแดงเลยแล้วกันนะคุณกันนิกากลายเป็นว่าฝั่งนู้นเนี่ยค่อนข้างที่จะส่งผลกระทบและที่เป็นครั้งแรกเลยนะคะไม่เคยเห็นเลยเนี่ยก็คือการปิดล้อมซาอุดิอาระเบียไม่ออกทะเลแดงค่ะอันนี้เนี่ยเป็นการประกาศจากทางกลุ่มฮูตีนะคะที่มีอิทธิพลอยู่ในเยเมนคือก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นลักษณะยิงเรือที่ผ่านทางช่องแคบที่ติดอยู่กับเยเมนคือเราจะพูดถึงช่องแคบนี้บ่อยมากคือช่องแคบแบบเอลมาเดบนะคะช่องแคบเนี้ยเป็นช่องแคบที่ทำให้มีการเชื่อมส่งน้ำมันนะคะขึ้นไปผ่านทางซาอุดิอาระเบียแล้วก็จะขึ้นมาทางฝั่งของเอเชียก็คือทางประเทศเราได้คืออย่างน้อยเนี่ยฮอร์มุสมีปัญหาเจ้าช่องแคบแบบเอ็มดับเนี่ยมันก็ยังช่วยบรรเทาไปได้บ้างแต่คราวนี้ไอ้ฝั่งที่ติดกับเยเมนเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันเป็นสงครามเต็มตัวไปซะแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางเยเมนและกลุ่มฮูตีเนี่ยนะคะเขาไปล้อมกรอบซาอุดิอาระเบียทางฝั่งทะเลแดงพูดง่ายๆว่าไม่ให้เข้าออกท่าเรือมันก็เหมือนสงครามเต็มตัวไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็คงตอบโต้แน่ๆนะคะทีนี้อีกฝั่งนึงนะคะฝั่งของฮอร์มุสนะคะอันนี้เนี่ยเป็นฝั่งอ่าวเปอร์เซีย ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ปล่อยผ่านมาได้นะคะแต่ตอนนี้ปิดล้อมแบบนี้คือทางข้างล่างทางฮอร์มุซก็ไปไม่ได้นะคะแล้วก็ข้างบนก็ไปไม่ได้ที่จะไปทางคลองสุเอตไปทางฝรั่งเศสนะคะไปเอเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์เนี่ยก็เลยทำให้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาส่งน้ำมันทางท่อคือพาดผ่านแผงดินนะคะจากอ่าวเปอร์เซียนะคะสู่ฝั่งทะเลแดงแล้วก็มาออกทางนี้แทนถูกไหมคะเป็นจุดที่ถึงแม้ว่าเราจะเจอช่องแคบฮอร์มุซก็ตามแต่การส่งออกปัจจุบันนี้ตรงจุดที่ซาอุดิอาระเบียออกเนี่ยก็วันนึงก็ปาเข้าไป8ล้านกว่าบาร์เรลต่อวันหรือว่าไม่เลวนะก็คือจากที่เคยส่งได้4ล้านกว่าๆนะคะแล้วปัจจุบันก็แตะขึ้นมา8ล้านที่มาเจอแบบนี้เข้าเนี่ยก็เป็นประเด็นที่สะท้อนว่าสหรัฐอเมริกาจะมีพลังในการจัดการกับอิหร่านตามที่ทรัมป์ข่มขู่ไว้ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะอิหร่านเขาเคยพูดหลายรอบแล้วเตือนหลายรอบแล้วว่าถ้ายังเล่นงานเขาอยู่เนี่ยเขาจะเรียกกลุ่มฮูตีมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ซาอุดิอาระเบียนะคะเป็นประเทศที่ถ้าเกิดติดอยู่ในศึกยืดเยื้อบรรดาผู้ที่ใช้น้ำมันทั่วโลกเนี่ยแหละค่ะคุณกันนิกาคุณผู้ฟังก็จะลำบากเลยทีเดียวนะคะทีนี้อีกจุดหนึ่งที่เมื่อวานที่ฉันได้เมื่อสักครู่ที่ฉันได้พูดถึงก็คืออีกจุดคือทะเลดำบ้างทะเลดำเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราทราบกันดีนะคะว่ามันเป็นพื้นที่ที่อยู่เป็นสมรภูมิของทางรัสเซียกับยูเครนแต่ปรากฏว่ามันมีการโจมตีเรือสินค้าซึ่งอยู่นอกชายฝั่งของยูเครนในทะเลดำทำให้ตอนนี้มีการตรวจสอบนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงมีการโจมตีเรือสินค้าสากลล่ะซึ่งรัสเซียเนี่ยเขาก็ย้ำเหมือนกันว่าเขาเนี่ยจะเข้มข้นการโจมตีเรือเพราะว่าสงสัยว่ามันจะเป็นท่าเรือที่ขนธัญพืชจำนวนมากของยูเครนแล้วมันก็เลยทำให้สินค้าสำคัญเนี่ยเข้าไปสนับสนุนยูเครนทำให้สงครามที่ปูตินเคยได้พยายามประกาศว่าจะจบภายใน2สัปดาห์อะไรเงี้ยนะคะตอนนี้มันก็ปาเข้าไปสู่ปีที่5แล้วเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ทางรัสเซียเองเนี่ยก็ทางกระทรวงต่างประเทศเขาก็บอกเหมือนกันนะคะบอกว่าเรือพลเรือนที่บอกลูกเรือนานาชาติเส้นทางเดินเรือเนี่ยก็เป็นเรือที่มีบทบาทต่อความมั่นคงทางอาหารของโลกก็เป็นเป้าหมายเหมือนกันโอ้โหอันนี้ก็ชัดเจนนะคะกันนิกาแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยสถานการณ์ทั้งทะเลดำทะเลแดงแต่ก่อนนี้ก็ยังมีการออมกันบ้างว่าไม่โจมตีเรือสินค้าตอนนี้ก็เป็นช่วงที่แบบพันละวันอย่างที่เมื่อวานกันนิกาเล่าว่ามีข่าวมาว่าเรือสินค้าไทยโดนใช่ไหมคะแต่ว่าพอตรวจสอบแล้วนี่ก็ยังไม่มีการยืนยันเนาะกันนิกาเนาะค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เรารับมือกันอย่างมีสติเตรียมตัวกับสถานการณ์ราคาน้ำมันที่จะผันผวนไปตลอดเดือนค่ะคุณกันนิกาคุณผู้ฟังคะ
18: ค่ะนี่ก็เรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะค่ะคุณสังกาคะตั้งแต่เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วนะคะทาง Human Rights Watch เนี่ยได้ออกรายงานก่อนที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยจะไปเยือนจีนนะคะตั้งแต่วันที่16ถึง20กรกฎาคมบอกว่าคือให้ติดตามเพราะว่ามีรายงานข่าวว่าจะมีผู้ลี้ภัยที่เป็นที่ต้องการตัวของรัฐบาลจีนเนี่ยยังน้อย4คนเนี่ยเสี่ยงที่จะถูกในประเทศกับจีนเหมือนคล้ายๆถ้าใช้ภาษาที่นักข่าวชอบใช้ก็คล้ายๆจิ้มกล้องอะค่ะก็คือเอาบรรณาการไปส่งฝั่งจีนนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยเมื่อวานเราพูดถึงจางซินเยียนซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นนักเคลื่อนไหวในใต้ในฮ่องกงแล้วเขาก็เคยได้รับการเลือกตั้งจากการเลือกตั้งเสมือนตอนช่วงปฏิวัติร่มจำได้ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยก่อนที่จีนจะใช้กฎหมายความมั่นคงก็มีการคล้ายๆทำดูว่าถ้าสมมติว่าประชาชนชาวฮ่องกงเลือกตั้งเองเนี่ยจะเป็นยังไงเธอก็ได้รับการเลือกตั้งเธอลี้ภัยแล้วก็มีประเทศที่3เนี่ยยอมรับแล้วก็คือแคนาดาแต่ปรากฏว่าจีนเนี่ยขอให้เลื่อนการส่งตัวเอาไทยก็กลับมาคุมขังเหมือนเดิมตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะว่าจะเป็นอย่างไรส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็คือไผ่เจ้าตงนะคะเขาเป็นอดีตนักข่าวสืบสวนสอบสวนมีชื่อเสียงมากจากการเปิดโปงการทุจริตในพรรคคอมมิวนิสต์นะคะซึ่งตอนช่วงที่เขาเปิดโปงการทุจริตพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็พรรคก็มีนโยบายในการที่จะเรียกว่าล้างคอร์รัปชันไงคุณสังกมา แล้วไผ่เนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวของเขาอย่างดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังว่าข่าวที่เขาเขียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็ปรากฏว่าเขาเนี่ยถูกทางการจีนเนี่ยแบบคุกคามตลอดเลยจนกระทั่งรีภัยมาที่ประเทศไทยปี2566แล้วก็ถูกจับกุมคุมขังในไทยเนี่ยมาตั้งแต่มกราคม69นะคะผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนเนี่ยแล้วก็เซฟการ์ดดีเฟนเดอร์รวมทั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเนี่ยรวม59องค์กรก็ออกแถลงการนะคะเรียกร้องด่วนต่อรัฐบาลไทยให้หยุดติการบังคับส่งไปเจ้าตรงเนี่ยไปยังประเทศจีนเพราะว่าถ้ากลับไปเนี่ยโอกาสที่จะตายเนี่ยสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยรอยเตอร์เนี่ยเขาก็ได้ทำขอไปที่กระทรวงการต่างประเทศจีนให้ช่วยตอบเป็นลายลักษณ์อักษรหน่อยว่าจริงไหมว่าจีนเนี่ยมีคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไทยนะคะเมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศจีนก็ยอมรับนะคะว่าไปเจ้าตรงเนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีกันโชคทรัพย์และให้สินบนแก่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐนะคะฉะนั้นรัฐบาลจีนเนี่ยคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตามกฎหมายแล้วก็ความสำเร็จในการพัฒนาภาคสื่อมวลชนของจีนเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยมองเห็นได้ชัดนะคะฉะนั้นเมื่อไหนเนี่ยทางการจีนมองว่าเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีกันโชคทรัพย์ก็ต้องขอตัวกลับไปดำเนินคดีในประเทศจีนนะคะแต่ว่าคุณสังกมาครับดิฉันลองไปดูผลงานของไหนเจ้าตรงนะคือเนื่องจากว่า1มันเป็นภาษาจีนด้วย2พอเป็นข่าวเมื่อก่อนเขาเขียนในไช่ซิ่งนะคะซึ่งเป็นสื่อจีนที่เรียกว่าดังมากๆนะในการทำข่าวสืบสวนสอบสวนเนี่ยในช่วงปีตั้งแต่2515ไล่เรื่อยมาเนี่ยนะคะปรากฏว่าถ้าเป็นต้นฉบับข่าวจีนเนี่ยจะไม่เหลือแล้วนะคะคือไม่สามารถเข้าถึงได้แต่อะไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากว่าฉายเนี่ยไปเจ้าตรงเนี่ยเขาทำข่าวน่าสนใจมากนะคะฉะนั้นเนี่ยข่าวของเขาเนี่ยมันถูกอ้างอิงในหนังสือเป็นหนังสือเลยนะคะอย่างหนังสือที่ทางCambridge นะคะแล้วก็มีหนังสือเป็น Journal นะคะ Contemporary China เนี่ยที่ว่าด้วยเรื่อง Cronyism and Military Corruption in Post-Deng Xiaoping Era ก็คือบรรดาทุนนิยมเรียกอะไรนะพรรคพวกอะพรรคพวกทุนนิยมพรรคพวกแล้วก็การคอร์รัปชันในกองทัพในยุคหลังสมัยเติ้งนะคะซึ่งก็มีรายงานชิ้นหนึ่งที่ไปเจ้าตรงเนี่ยได้เคยเขียนไว้คุณสังกมาเขาพูดถึงนายพลคนหนึ่งนะคะซึ่งตอนช่วงสมัยเริ่มต้นของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยหมายถึงว่าเขาก็เป็นคนที่โอ้โหเป็นนายพลดีเลยนะทำงานช่วยในการกอบกู้พรรคต่อสู้ต่างๆนานานะคะแต่ว่าพอเติบโตขึ้นจนกระทั่งมาอยู่เป็นสมาชิกกรรมการกลางการทหารหรือว่า CMC เนี่ยที่บอกว่าใหญ่ที่สุดในบรรดากองทัพเนี่ยนะคะคุณสังกมาคะนายพลคนนี้เนี่ยที่ชื่อว่ากัวป๋องเซียงเนี่ยมาจากครอบครัวชาวนาก่อนที่จะเข้ามาร่วมกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนนะคุณสังกมาเริ่มรับสินบนในการให้คำแนะนำใครที่จะได้ไปตำแหน่งใหญ่ๆแล้วก็เขาเนี่ยได้ลงตำแหน่งอย่างตอนช่วงปี1999เนี่ยกัวป๋อเซียงเนี่ยได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยก็คือกรมการเมืองนั่นเองเขาเรียกว่ากรมการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยคุณสังกมาหลังจากนั้นเนี่ยเขาดำรงตำแหน่งนี้1ทศวรรษนะคะจนเกษียณอายุนะคะเขาบอกว่าโอ้โหเรียกว่ารับสินบนเพื่อเลื่อนตำแหน่งอยู่ในวังวนของการรับสินบนเพื่อเลื่อนตำแหน่งแล้วก็สามารถเลื่อนตำแหน่งหรูหราได้ด้วยแล้วก็มีการเว้นว่างตำแหน่งหรือแม้แต่โควต้าจะได้ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยก็ต้องผ่านในพลกัวป๋อเซียงคนนี้ล่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะภรรยาเขาก็รับทุจริตคอร์รัปชันด้วยถึงขั้นที่ในรายงานข่าวชิ้นนี้เนี่ยเรียกเลยนะคะว่าทุจริตตระกูลกัวนะคะกัวป๋อเซียงนะคะโอ้โหนี่เป็นแค่ชิ้นเดียวนะแต่เขาบอกว่าในผลงานที่ผ่านมาเนี่ยของไผ่เจ้าตมเนี่ยนะคะคือแฉพวกทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะคนใหญ่คนโตในพรรคคอมมิวนิสต์และในกองทัพค่ะตอนนี้ก็ทั่วโลกนะคะกำลังเรียกร้องประเทศไทยอย่าส่งตัวกลับไปจีนค่ะและนี่ก็คือเรื่องเด่นเรื่องที่สองค่ะ
19: ดิฉันขอมาประเด็นเศรษฐกิจก่อนนะคุณกันนิกาแล้วก็เดี๋ยวจะมีสลับสิงคโปร์ลงไปข่าวสุดท้ายนะคะขอเริ่มที่ประเด็นทรัมป์เนี่ยแกเล่นยาแรงนะคะเพราะว่าเราก็ทราบกันอยู่นะคะว่าทรัมป์เนี่ยแกพยายามจะเล่นงานประเทศนู้นประเทศนี้เรื่องของภาษีบ้างภาษีการค้าต่างๆนะคะพอปรากฏว่าไม่สามารถทำได้นะคะศาลสูงของอเมริกาไม่ยอมแกก็วิ่งมาตัวมาตรา301นะคะที่เราเคยคุยกันในรายการหลายรอบเหมือนกันนะคุณกันนิกาว่าอันเนี้ยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่สหรัฐเนี่ยใช้เป็น

0: 10นะอันนี้ใช้คำว่าประกาศเตรียมนะคะเตรียมเก็บภาษีเพราะนั้นก็ต้องดูว่ากรณีนี้เนี่ยทำจัดการเลยหรือเปล่านะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการส่งสัญญาณนะคะว่าการประกาศขึ้นรอบนี้เนี่ยมันเป็นการจุดชนวนสงครามการค้ารอบใหม่มาอย่างช่วยไม่ได้แล้วก่อนหน้านี้เราก็เพิ่งจะเห็นข่าวนะอันนี้รายการเราน่าจะเพิ่งรายงานไปเมื่อวานเหมือนกันคือบราซิลเนี่ยโดนไป125นะคะซึ่งสหรัฐเนี่ยก็มาจัดการกับแคนาดาต่อซึ่งเคยเป็นประเทศมหามิตรสำคัญมากๆนะคะแต่ว่าทรัมป์เนี่ยก็คือขู่แคนาดามาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นว่าจะโดนอะไรบ้างนะคะคำสั่งที่มีรายงานออกมานะคะบอกว่าจะมีผลหลังจากประกาศ30วันหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงการเจรจาเพราะฉะนั้น30วันนี้ก็ต้องดูว่าแคนาดาจะวิ่งเต้นยังไงบ้างเพราะว่าอะไรบ้างที่โดนมีทั้งวายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์นมชีสซีเมนต์ไม้ฮอกกี้อุปกรณ์กีฬานะคะแล้วก็สินค้าอุตสาหกรรมแล้วก็สินค้าอุปโภคหลายบริการเลยทีเดียวแต่ว่าสินค้าอื่นๆที่ได้รับการยกเว้นยังมีพวกแร่พวกโพแทสนะคะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ว่าทำไมทรัมป์ใช้ข้อหาอะไรบอกว่าเนี่ยแคนาดามาเลือกปฏิบัติต่อรถยนต์สหรัฐอเมริกานะคะก็เลยใช้มาตรากฎหมายเนี่ยจริงๆกฎหมายนี่มันตั้งแต่ปี1930ก็คือเก่ามากนะคะมาเรียกเก็บภาษีตอบโต้เนี่ยกำหนดไว้ให้ถึง150ด้วยก็เลยเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเคยเป็นตลาดรถสำคัญนะคะตอนนี้มาเลือกปฏิบัติต่อรถยนต์สหรัฐแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากสหรัฐก็ไม่นำเข้าแบบเดิมมาจำกัดแล้วก็ยังไปให้สิทธิพิเศษผลิตภัณฑ์นมแทนที่จะให้สหรัฐไปให้สหภาพยุโรปทำไมนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าก่อนหน้านี้มาใช้มาตรการตอบโต้ภาษีด้วยมันก็เลยเป็นประเด็นที่มีภาพมองนะคะว่านักลงทุนเองหรือว่าหุ้นกลุ่มส่งออกอุตสาหกรรมเนี่ยก็อาจจะผันผวนแล้วก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงเงินเฟ้อด้วยนะคะทีนี้ถามว่าแล้วประเทศไทยล่ะเราจะเห็นข่าวรัฐมนตรีของเราเนี่ยเตรียมเจรจาเรื่องมาตรานี้เหมือนกันคือถ้าไม่สำเร็จเนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่บราซิลโดนใช่ไหมคะ125แคนาดา150นะคะคือต้องย้ำว่าถ้าทรัมป์แกไม่เปลี่ยนใจหรือการเจรจาเนี่ยยังไม่สามารถมีข้อเสนอที่จูงใจและในฝั่งของประเทศไทยเราเคยถูกเตือนใน2เรื่องคือเรื่องแรงงานบังคับนะคะเขาบอกว่าอุตสาหกรรมประมงแล้วก็อาหารทะเลสหรัฐเนี่ยกำลังจะพิจารณาประเทศไทยนะคะว่าจะใช้มาตรานี้ในการตอบโต้มาตรการภาษีต่อประเทศไทยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะคะว่ามันก็มีความเสี่ยงเพราะว่าถ้าสหรัฐเขาหมายหัวแล้วเนี่ยมันก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะต้องชี้แจงนะคะถามว่าประเด็นที่2มีอะไรที่เขาจะตรวจสอบแล้วอีกนะสหรัฐเคยเตือนไทยเรื่องประเด็นการค้าต่างตอบแทนซึ่งไทยเนี่ยก็กำลังเร่งเจรจากับสหรัฐนะคะหรือภาษีตอบโต้ค่ะขออภัยเรื่องภาษีตอบโต้ซึ่งไทยกำลังเร่งเจรจากับสหรัฐเหมือนกันนะคะเพื่อเลี่ยงการถูกเก็บภาษีถามว่าถ้าเกิดดูจากแคนาดาแล้วเราจะผลกระทบอะไรบ้างตอนนี้เนี่ยยิ่งแบบกังวลเศรษฐกิจใช่ไหมกันดิกาแหมรายได้เงินเข้าประเทศต่างๆเถียงกันอยู่บอกโอ้ยเราอยู่กับจีนสิคนก็บอกอยู่กับจีนดูสิเราขาดทุนเป็นแสนล้านอยู่กับสหรัฐเราได้ดุลมาตั้งกี่แสนล้านแล้วก็ได้ดุลมาตลอดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังไงซะหรือการเมืองกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราต้องคานให้ดีนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่การส่งออกสหรัฐเขามาขึ้นภาษีเราปุ๊บแปลว่าต้นทุนเวลาใครจะส่งพวกโดยเฉพาะอาหารทะเลใช่ไหมคะยางพาราสินค้าเกษตรที่สู่อุตสาหกรรมพอต้นทุนสูงเราจะไปสู้เพื่อนบ้านได้ยังไงบ้างมันยากมากๆเลยนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยตอนนี้แหมดูเหมือนกับมันจะดีนะคะกลายเป็นว่าเดี๋ยวหุ้นส่งออกโลจิสติกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอาจจะถูกกดดันก็เป็นไปได้แล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องค่าเงินบาทนั่นเองนะคะคือถ้าผันผวนเนี่ยมันก็จะทำให้นักลงทุนนะคะกังวลว่ารายได้จะลดลงหรือเปล่าวันนี้ก็เป็นภาพที่ปรากฏเช้านี้สดๆร้อนๆเลยที่แคนาดาเจอสูงมากนะคะร้อยละ50นะคะแล้วก็บราซิลที่โดนไปก่อนหน้านี้วันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ประเทศไทยต้องเตรียมรับมือค่ะคุณกนิกาคุณผู้ฟังคะ
1: ค่ะคุณสังกมาคะประเทศไทยเนี่ยเป็นปลายทางขยะโลกเนี่ยเราก็รายงานเรื่องนี้มาสักพักเลยเนาะ ตั้งแต่ที่จีนปิดรับขยะเนี่ยนะคะก็มีการทั้งลักลอบมีการจงใจนำเข้ามาไทยนะคะแล้วถ้าเราดูเนี่ยคุณสังกมาบ้านเราเนี่ย

0: ก็จะเจอพวกเสื้อผ้ามือสองเยอะมากเลยนะคะซึ่งต้องขอบคุณเพจลุงซาเล้งที่ได้สนใจเรื่องนี้นะคะลุงซา
1: ค่ะ
0: เล้งกับขยะที่หายไปเนี่ยได้ออกมาบอกว่าเมื่อตั้งแต่วันที่19 กรกฎาคมก็วันวันอาทิตย์เนี่ยเป็นผลบังคับใช้ของกฎหมายใหม่ที่ห้ามบริษัทขนาดใหญ่บริษัทแฟชั่นขนาดใหญ่เนี่ยทำลายเสื้อผ้ารองเท้าสินค้าแฟชั่นที่ขายไม่ออกนะคะคุณสังคมาคุณผู้ฟังทราบไหมคะตัวเลขว่าทุกๆปีเนี่ยเฉพาะในยุโรปนะมีสิ่งทอประมาณ 4-9% ที่ถูกทำลายทิ้งทั้งที่ไม่เคยสูกสวมใส่เลยคิดเป็นหลายแสนตันต่อปีเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาต้องการออกไอ้คอลเลกชันใหม่ไงฤดูกาลใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไม่อยากให้ไอ้เสื้อผ้าพวกนี้มาทำให้หรือว่ารองเท้าทำให้ราคาตกนะคะฉะนั้นก็เอาไปทิ้งเอาไปทิ้งแต่ว่าแน่นอนไม่ได้ทิ้งที่ประเทศตัวเองแหละก็ไปทิ้งนอกประเทศนะคะฉะนั้นเนี่ยยุโรปเนี่ยเขาก็คุยเรื่องนี้มาสักพักจำได้เมื่อ 2-3 ปีก่อนเราเคยเอามาเล่าให้ฟังนะคะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยเพื่อไม่ให้เอาไปเผาทำลายหรือฝังกลบเสื้อผ้ารองเท้านะคะที่ขายไม่หมดอีกต่อไปเนี่ยก็ต้องพยายามทำให้สินค้าได้ไปใช้ต่อก่อนนะคะไม่ว่าจะลดราคาบริจาคระบายผ่านช่องทางเอาเรทนำมาซ่อมใหม่หรือที่เขาเรียกว่า refurbish ค่ะก็คือทำใหม่เนี่ยนะคะหากจำเป็นต้องทำลายจริงๆก็ต้องมีเหตุผลรองรับว่าสินค้ามันไม่ปลอดภัยหรือว่าเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้นะคะสำหรับบริษัทขนาดกลางเนี่ยยังไม่เริ่มนะคะจะเริ่มมาปี2030แต่ว่าตอนนี้บริษัทใหญ่เนี่ยเริ่มเลยตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่วนธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อยเนี่ยตอนนี้ได้รับการยกเว้นไปก่อนเพื่อลดภาระทางธุรกิจนะคะสิ่งสำคัญตั้งแต่กฎหมายนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ต้องทำอะไรบ้างบริษัทเนี่ยต้องเปิดเผยข้อมูลทุกปีว่าผลิตสินค้าออกมาเท่าไหร่แล้วเหลือค้างสต็อกกี่ชิ้นทำลายไปกี่ชิ้นแล้วก็เก็บเอกสารให้หน่วยงานรัฐแต่ละประเทศตรวจสอบได้นานถึง5ปีนะคะโดยเฉพาะพวกแฟชั่นไฮเอ็นทั้งหลายเนี่ยที่ใช้วิธีทำลายข้าวของนะคะเพื่อรักษาความหรูของแบรนด์คุณจังมาเคยเห็นภาพใช่ไหมที่เขาเอามีดกรีดกระเป๋าอะกระเป๋าแบรนด์เนมอะเพื่อไม่ให้ว่ามันหลุดออกไปเนาะคือมันเหลือจากคอลเลคชันนี้เนี่ยก็ต้องทำลายแบบนี้ซึ่งมาตรการนี้เนี่ยกฎหมายนี้เขาเรียกว่า Eco Design for Sustainable Product Regulation ก็เป็นหนึ่งในกฎหมายที่ทางสหภาพยุโรปเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของความทนทานซ่อมได้รีไซเคิลได้ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่านะคะถ้าคุณผู้ฟังติดตามอยู่ทางไลฟ์เนี่ยจะเห็นได้ว่าดิฉันเนี่ยไปเอาภาพที่อยากที่มันถูกทิ้งตามประเทศต่างๆอย่างในชิลีก็มีหาดนึงใช่ไหมคะในแอฟริกานี่มีเป็นภูเขาหาดทั้งหาดเนี่ยหายไปเลยนะคุณสังกมาจะนึกว่าเป็นหาดเสื้อผ้าคือเขาบอกว่าเสื้อผ้าเนี่ยถูกเอาไปทิ้งที่แอฟริกาเนี่ยชายหาดตามแอฟริกาเนี่ยเยอะมากเลยนะคะ
1: เตรียมเก็บกันน่าดูถึงกันนี่ค่ะ
0: มันเก็บไม่ไหวไงคุณสังกมาช่วงแรกเขาก็ไปเก็บกันแต่ตอนหลังมันเก็บไม่ไหวคือเขาบอกว่ามาวันหนึ่งเนี่ยแบบเป็นสิบตันอย่างเงี้ยต่อวันนะคะฉะนั้นเนี่ยทางคณะกรรมการยุโรปเนี่ยก็หวังว่าให้มาตรการที่ห้ามทำลายเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าที่ขายไม่ได้เนี่ยนะคะจะทำให้มันเกิดความตระหนักแล้วก็เนื่องจากว่าเขาดูทั้งคุณผลิตเท่าไหร่ผลิตตามสมเหตุสมผลหรือเปล่าเนาะและตรงนั้นเนี่ยเหลือเราไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีการรายงานทั้งหมดนะคะก็สาเหตุหลักเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันผลิตเกินความต้องการฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องผลิตให้มันน้อยลงถูกไหมคะแล้วก็ผลิตถ้าสมมติมันเกินความต้องการจริงคุณต้องหาทางไปจัดการเนี่ยว่าจะทำไงกับมันได้นะคะไม่อย่างนั้นคุณก็กลายเป็นปัญหาไปทิ้งไว้ที่อื่นเนี่ยนะคะฉะนั้นเนี่ยการทำลายผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาบอกเลยปัญหาหลักๆมันมาจากการพยากรณ์ความต้องการที่ไม่แม่นยำแล้วก็ขนาดของคอลเลกชันที่มันมากเกินไปเราจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนมันจะออกตามฤดูกาลใช่ไหมคะออกตามปีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้โอ้คอลเลกชันออกมาเร็วมากโดยเฉพาะพวกฟาสต์แฟชั่นทั้งหลายนะคะอันนี้ก็ผู้ประกอบการไทยเนี่ยก็ต้องคิดถึงอนาคตของแฟชั่นแบบ หมุนเวียนแบบที่มันรู้สึกว่ารับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะเพราะว่ายุโรปทำแล้วแน่นอนว่าหลายๆประเทศซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าของเราเขาก็จะคิดแบบนี้ด้วยเหมือนกันค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด็ดเรื่องที่4ค่ะ
1: ค่ะมาปิดท้ายกันด้วยข่าวสิงคโปร์นะคุณนิกาปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นข่าวความเข้มข้นนะคะของสิงคโปร์ในการจัดการกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะคะแต่ว่าเรื่องที่ไปเกี่ยวกับเรื่องทางชู้สาวเรื่องส่วนตัวอะไรต่างๆเนี่ยปกติเนี่ยจะไม่ได้ถึงกับเข้มข้นมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยให้ความสำคัญมากๆนะคะกับเรื่องของความประพฤติของรัฐมนตรีด้วยเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าประชาชนเขาเนี่ยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่อยากจะอยู่ในบรรยากาศที่เหมือนเป็นรัฐบาลอำนาจนิยมที่สิงคโปร์จะโดนล้อเป็นแนนนี่สเตทใช่ไหมคุณพ่อรู้ดีเที่ยวสั่งเที่ยวแทรกแซงอะไรต่างๆมันเป็นสิ่งที่จะแลกกับการที่ให้ประชาชนเนี่ยยอมสูญเสียลักษณะเหมือนเสรีภาพไปบ้างเนี่ยคือคุณจะต้องโปร่งใสแล้วก็จะต้องสะอาดเอี่ยมนะคะเพราะอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนพอรับได้นะคะไอ้ข่าวที่ออกมาเนี่ยคราวนี้เป็นรัฐมนตรีกิจการมุสลิมของสิงคโปร์อันนี้มันละเอียดอ่อนมากคุณกันนิกาเพราะว่านายไฟซาบอิบราฮิมเนี่ยแกรักษาการเป็นตำแหน่งนี้นะคะแล้วปรากฏว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่มันกลายเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์เนี่ยถึงออกมาพูดเลยนะนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หว่องเนี่ยบอกว่าการมีความสัมพันธ์ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่คาดหวังเอาไว้นะคะคือไปพูดคุยไปคบหานะคะแล้วก็ไปนัดเจอกันนัดหมายกันมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มีการออกงานสังคมด้วยอ่ะคุณกันนิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ฝั่งคนไทยที่แบบเวลาเราเจอข่าวรัฐมนตรีมีอีหนูบ้างมีอะไรบ้างจำได้ไหมคะหรือสวมีอีหนูบ้างแล้วมาให้บรรจุตำแหน่งแล้วก็มาเอาเงินเดือนภาษีประชาชนเนี่ยของไทยเราเนี่ยข่าวอย่างเงี้ยมาแล้วก็เงียบไปเลยแต่ว่าของทางสิงคโปร์เนี่ยตอนนี้มาตรฐานเขาเข้มข้นมากขึ้นคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขายอมไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลด้วยนะคะก็เลยทำให้ระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องออกมาเรียกว่าออกมาตำหนิเลยนะคะแล้วความสัมพันธ์ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ละเมิดจรรยาบรรณของรัฐมนตรีที่มีการระบุเอาไว้ในเรียกว่ามาตรฐานในการทำงานของรัฐบาลด้วยที่เขาเนี่ยไม่ได้เฉพาะเรื่องของพฤติคอร์รัปชันอย่างที่ได้เรียนไว้นะคะทีนี้ถามว่ารัฐมนตรีมูฮัมหมัดไฟซาลอิบราฮิมเนี่ยแกเป็นเหตุการณ์ที่แกตอนแรกเป็นได้รับอีเมลนะคุณกันนิกาเหมือนกับประชาชนมาแจ้งเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากนั้นเนี่ยตัวของรัฐมนตรีเนี่ยก็แบบรีบเดี๋ยวรีบตรวจสอบให้นะเรื่องร้องเรียนต่างๆกลายเป็นว่าเรื่องมันมีการแบบไปคุยกันข้อความออนไลน์นะคะแล้วรัฐมนตรีก็ออกมาเขียนจดหมายใบลาออกนะคะเขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มีความสัมพันธ์พัฒนาในลักษณะนั้นยอมรับว่า judgment ตัวเองตัดสินใจผิดพลาดในการจัดความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเขามีนโยบายอย่างที่ดิฉันเรียนไว้ก็คือ whiter ก็คือสะอาดกว่าสีขาวอะ whiter than white ด้วยนะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมอะไรต่างๆไม่เหมาะสมเนี่ยรัฐบาลก็จะรีบจัดการเพราะ2 3ปีที่ผ่านมานะคะพรรค PAP นะคะของลอเรนซ์หว่องนะคะพรรคที่อยู่มาตั้งแต่สมัยลีกวนยูเนี่ยว่ามีคดีอื้อฉาวหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรีคมนาคมทุจริตแล้วก็มีความสัมพันธ์นอกสมรสของสมาชิกสภาหลายคนเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งที่อย่างที่บอกว่าคุณต้องสะอาดยิ่งกว่าสีขาวด้วยมิฉะนั้นประชาชนไม่ยอมรับแล้วมันก็จะเกิดความวุ่นวายทางสังคมเกิดขึ้นด้วยค่ะคุณกันนิกาค่ะ
0: ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ World Update เช้านี้ค่ะ World Update ค่ะดูข่าวคราวอื่นๆกันนะคะนักรบฮูตีซึ่งเป็นพันธมิตรของอิหร่านในเยเมนนะคะประกาศปิดล้อมทางทะเลซาอุดิอาระเบียความเป็นไปได้ในการเปิดแนวรบใหม่กับสหรัฐนะคะนี่ก็ทำให้ราคาน้ำมัน พุ่งขึ้นอีกนะคะส่วนหุ้นสหรัฐติดลบทองคำก็ขยับลงค่ะส่วนที่มาเลเซียนะคะอันวาอิบราฮิมแถลงถ้าพบตัวพลเมืองอิสราเอลในประเทศนะคะคนเหล่านั้นจะถูกเนรเทศทันทีซึ่งก็เป็นการตอบโต้การใช้กำลังอย่างไร้มนุษยธรรมในปาเลสไตน์นะคะแล้วก็วันนี้จะเป็นการเริ่มต้นของการประชุมอาเซียนนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะหารือ4วันในกรุงมะนิลาซึ่งนิเคอิเอเชียเนี่ยรายงานว่ามันมีประเด็นที่เป็นความท้าทายแล้วก็ต้องคุยกันเนี่ยอยู่หลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตพม่านะคะความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้นี่ก็จะเป็นวาระหลักๆค่ะส่วน CNN นะคะก็ได้รายงานอ้างเอกสารแล้วก็แหล่งข่าวที่ระบุว่าสหรัฐออกลงจะอนุญาตให้ซาอุดิอาระเบียมีโครงการนิวเคลียร์เป็นของตัวเองค่ะคุณสังกมาคะนี่เรื่องร้อนเลยนะคะเรื่องร้อนในภูมิภาคเลยรอเพียงการลงนามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เท่านั้นค่ะ
1: ค่ะเรื่องเศรษฐกิจนะตอนนี้ก็มีข่าวออกมาจากบลูมเบิร์กบอกว่าทรัมป์เนี่ยพูดบอกว่าอิหร่านเนี่ยจะต้องจ่ายนะคะสำหรับความสูญเสียความตายด้วยคำนี้นะคะซึ่งก็น่าจะหมายถึงกรณีทหารสหรัฐแต่ก็มีรายงานด้วยว่าฝั่งของผู้ที่เป็นตัวกลางก็ยังคงพยายามทำงานอยู่นะคะโดยอิหร่านบอกเองว่าตอนนี้ได้รับการติดต่อเข้ามาจากทางตัวกลางแล้วนะคะนี่ก็เลยทำใหมีการจับตามองเรื่องของราคาน้ำมันกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าค่อนข้างที่จะใกล้กับในช่วงปีที่แล้วที่มีวิกฤตในเรื่องของสงครามไปแต่ว่าตอนนี้เวสต์เท็กซัสยังวิ่งอยู่แถวแถว80กว่าค่ะคุณกนิกาแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะบอกว่าทางด้านของบริษัท Google มีรายงานนะคะว่ามีความเคลื่อนไหวในทิศทางที่มีการแข่งขันกันในตลาดตอนนี้ก็กลายเป็นว่ามีการแข่งขันกันหนักเลยนะคะแล้วก็ทาง Oracle เองนะคะก็มีรายงานบอกว่ามีความเสี่ยงสูงสุดในรอบ18ปีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันนะคะด้วยเรื่องของความเคลื่อนไหวที่ดาวรุ่งดวงใหม่ของจีนมาเขย่าวงการ AI โลกก็มันสะท้อนให้เห็นว่าจีนเขาก็พาเรทเดินขึ้นมาทีละแบรนด์ของเขาเนาะตอนแรกเราก็จะรู้จัก DeepSeek ที่เป็นเด็กก็ไม่เชิงเด็กนะคนหนุ่มรุ่นใหม่เนี่ยเป็นเจ้าของแต่คราวเนี้ยไอ้สตาร์ทอัพปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก่อตั้งแค่3ปีเองคือ Moonshot AI ปรากฏว่าเปิดตัวออกมาเนี่ยมาตรฐานเทียบกับโมเดลชั้นนำระดับโลกเลยอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะคะที่น่าจับตาเรื่องของ AI จากจีนที่เรียกว่าวิ่งสู้ฟัดมากแล้วก็เตรียมจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกค่ะคุณกัลยา
0: ขอแถมอีกสัก 2-3 ข่าวนะคะคุณสังกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยและกองกำลังพิทักษ์ชายแดนของสหราชอาณาจักรออกแถลงการเตือนเยาวชนที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวต่างแดนในฤดูร้อนนี้ให้ระวังข้อเสนอที่ดูดีเกินจริงไปเที่ยวฟรีนะคะแลกกับการขนของบางอย่างโดยเขายกตัวอย่างมาเที่ยวไทยนี่แหละค่ะที่ปีที่แล้วเนี่ยมีนักท่องเที่ยวอังกฤษมาถึง 1.25 ล้านคนนะคะคล้ายๆว่าเที่ยวไทยฟรีอาจมีคุกแถมเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะขอให้ขนกัญชายาเสพติดเข้ามาในสหรัฐอาณาจักรนะคะแล้วก็มีรายงานข่าวจาก South China Morning Post ค่ะคุณสังกมาคะจีนไม่ได้ส่งทีมชาติไปฟุตบอลโลกใช่ไหมคุณสังกมาแต่ภาคธุรกิจจีนเนี่ยคว้ากำไรมหาศาลจากฟุตบอลโลกยอดสั่งซื้อเสื้อแข่งเสื้อของเมสซี่นะคะอุปกรณ์กีฬาพุ่งสูงโดยเฉพาะขยายตลาดไปยุโรปได้กำไรดีนะคะดันมูลค่าการส่งออกครึ่งปีแรกของจีนเนี่ยคิดเป็นเงินไทย 3.3 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวแล้วก็บรรดาแบรนด์ใหญ่อย่างไฮเซนเมืองนิวนะคะสปอนเซอร์ข้างสนามเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหยอดค้นหาแบรนด์พุ่งถึง 5,000% เลยค่ะแล้วก็ปิดท้ายนะคะอันนี้น่าจะเป็นข่าวร้ายสำหรับประเทศไทยเพราะว่าตอนนี้ไทยเนี่ยผลิตรถยนต์หลุด10อันดับแรกของโลกแล้วนะคะฝรั่งเศสเบียดเข้ามาอยู่ในอันดับ10ส่วนไทยตกเป็นอันดับ11นี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่สภาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยออกมาเปิดเผยแล้วก็กำลังแก้โจทย์นี้อยู่ค่ะมากันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามตีนไก่สวมสิทธิ์พลาดไม่ได้ค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven by Foodการ95 FM 30 Radio เพื่อความคิด
3: ข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีว13ผู้นำตลาดดีวผู้ออกดีวรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีวเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีว13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีวก่อนการลงทุน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
7: ฮะเสียงอะไรอ่ะ
8: เสียงของยอดขายไงฟังไหมล่ะถ้าอยากปั้นสินค้าให้ปังต้องมากิจกรรมนี้เลย AI for Life AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมพิเศษที่จัดมาเพื่อชาวแฟนๆคลื่นความคิดโดยเฉพาะมาเรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวด้านการตลาดในงบที่จำกัดทั้งเขียนแคปชั่นโดนๆสอนแต่งภาพสร้างคลิปรีวิวช่วยแต่งภาพสินค้าให้สวยเตะตาโอ้ยไม่ใช่ตานี
7: ้ปังกันง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องกลัวเทคโนโลยีเพราะเราสอนจับมือทำกันจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อผู้สูงอายุที่พร้อมดูแลคุณอย่างทั่วถึง
8: AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปัง2สิงหาคมนี้เท่านั้นที่โรงแรม The Elmoral รัชดาสมัครเลยที่ LINE @thinkingradio รีบเลยรับเพียง50ท่านเท่านั้น
9: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค4000รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้อ
10: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะทางคลื่นเนี่ยเขาจะจัดทริปพาไปเที่ยวชิงเต่านะคะ 20-30 กรกฎาคมนี้นะคะโอ้ยไม่ใช่ขอไปนะคะจะไปเที่ยวเนี่ย 20-26 กันยายนนี้นะคะก็7วัน4คืนทั้งเที่ยวทั้งได้เพื่อนใหม่ทั้งคอนเนคชั่นใหม่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าทริป CEO Vision Business Trip ครั้งนี้เนี่ยจะไปเจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเป่านะคะก็จะไปพาไปดูโรงงานไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับโลกที่ส่งออกไป160ประเทศนะคะแล้วก็จะไปที่ศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อสู้ผู้สูงอายุแห่งแรกอ่ะคุณสังมาไปดูให้เห็นกับตาว่าโลกอนาคตหมุนไปถึงไหนนะคะแล้วก็จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นแขกพิเศษณเมืองชิงเต่าด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรียกว่าจัดเต็มนะคะไข่มุกแห่งทะเลเหลืองเนี่ยก็จะไปทั้งเดินรับลมเที่ยวนะคะชายหาดหมายเลข3เดินกลางสะพานกลางทะเลนะคะขึ้นตึก81ชั้นภูเขาเซี่ยวหยู่ซานนะคะชมเมืองชิงเต่าแบบ360องศาแล้วก็มีเช็คอินแลนด์มาร์คสำคัญนะคะที่สำคัญพลาดไม่ได้เลยก็คือโรงเบียร์ชิงเต่าค่ะไปเจอกับต้นตำรับที่นั่นถึงที่เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการไปพาไปละลายทรัพย์ด้วยนะคะไปเหรียญพาซ่านะคะ7วัน4คืนก็ออกเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ต้องบอกว่ารับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นนะคะจะได้ดูแลกันอย่างเต็มที่เลย Exclusive มากๆก็สำรองที่นั่งได้ที่นะคะแล้วก็ขอโปรแกรมได้ด้วยที่ Thinking Radio นะคะเป็นไลน์ค่ะคุณจักรมาคะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อ Big Story กันนะคะเรื่องของการส่งออกของไทยเข้าไปที่จีนนะคะซึ่งคราวนี้มีการโดนแบนนะคะจากจีนบอกว่าเป็นการสวมสิทธิ์เอ๊ะเราไปสวมสิทธิ์ส่งไปจีนเป็นยังไงไปติดตาม Big Story ค่ะ
11: Big Story
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรื่องส่งสินค้าไปจีนเนี่ยคราวนี้เนี่ยเป็นต้องขออภัยไม่ได้ไม่สุภาพนะจะเรียกเท้าก็ไม่ได้นะคะเพราะเป็นอาหารยอดนิยมขออนุญาตใช้คำว่าตีนไก่แล้วกันนะคุณกันนิกา นะคะก็เป็นอาหารที่ยอดนิยมของคนจีนมากนี่ฉันก็เพิ่งทราบว่าไทยเราเนี่ยแหละส่งออกเข้าไปในจีนจำนวนมากแต่ล่าสุดกลายเป็นโดนแบนมันเป็นไงมาไงให้กันค่ะ
0: คือเล่าแบบนี้ก่อนว่าทำไมตีนไก่อ่ะมันถึงสำคัญคุณสังกมาคะจำได้ไหมตอนนั้นที่ทรัมป์เนี่ยเริ่มมีปัญหาเรื่องสงครามการค้ากับจีนสหรัฐเนี่ยมีผู้ใช้โซเชียลมีเดียในเสี่ยวหงซูคนหนึ่งเนี่ยนะคะถามเป็นคนสหรัฐนะถามว่าคนจีนยอมจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อซื้อตีนไก่อเมริกันหรือไม่แล้วก็พวกเขาจะทนได้กี่วันถ้าไม่มีตีนไก่อร่อยอร่อยจากสหรัฐนะโอ้โหคำถามนี้เป็นไวรัลเลยนะคะเพราะว่าถ้าใครเคยไปจีนเนี่ยหรือว่าไปแค่ซูเปอร์มาร์เก็ตจีนที่ลักลอบเอาของมาขายเมืองไทยนะมันจะมีโซนที่เป็นถุงซองตีนไก่อ่ะคุณสังมาเรนเคยไปดูนะคือมีไม่ต่ำกว่าถ้าในเมืองไทยจะมีไม่ต่ำกว่า10แบรนด์แล้วก็ลักษณะแบบตีนไก่แค่ๆตีนไก่ยำตีนไก่แห้งตีนไก่ปรุงรสอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนเนี่ยตีนไก่เนี่ยมันจะแบบยาวประมาณสัก2เมตรอ่ะคุณสังกมาแล้วก็แผงเนี่ยวางสัก 4-5 แถวเลยนะคะ
1: สารพัดสารพัดแบบเลยใช่ไหมคุณกานิกา
0: สารพัดแบบเลยเอามาปรุงหลายแบบมากแล้วก็เป็นอาหารยอดนิยมเนี่ยคือในอย่างในชาติตะวันตกเนี่ยตีนไก่มันแทบไม่มีค่าเลยเนาะมันก็เป็นทิ้งแหละสมัยก่อนก็คงไปทำเป็นอาหารสัตว์นะคะแต่ว่าเราชาวตอนออกเนี่ยเรากินไงบ้านเราก็กินเนาะเรากินยำเล็บมือนางอย่างเงี้ยเราก็เรียกมันเพราะขึ้นนะคะหลายตีนไก่เนี่ยคนจีนเนี่ยกินเยอะมากฉะนั้นจีนเนี่ยเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปไก่และหมูเนี่ยรายใหญ่ที่สุดต้นของโลกสหรัฐเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกตีนไก่เข้าตลาดจีนนะคะเพราะว่าตีนไก่ต้องยอมรับนะตีนไก่อเมริกันเนี่ยมันจะใหญ่มันจะไม่เหมือนตีนไก่บ้านเราตีนไก่บ้านเราสักแค่นี้ใช่ไหมคะคุณหลังมาตีนไก่อเมริกาเนี่ยมันคืบหนึ่งอะคืบกว่าแล้วก็อวบมากๆเลยนะคะซึ่งมันก็เป็นประเด็นมากโดยเฉพาะหลังจากที่สหรัฐเนี่ยขึ้นภาษีเนาะจีนก็อ่ะไม่สนใจฉันก็นำเข้าจากที่อื่นก็ได้นะคะก็นำเข้าทั้งจากทางอเมริกาใต้บราซิลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกที่สำคัญเหมือนกันเมื่อวานนี้ที่ทางกรมปศุสัตว์เนี่ยออกมายอมรับนะว่าจีนระงับการนำเข้าบริษัทจากไทยเนี่ย5เจ้านะคะยังไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อออกมานะคะว่าเนี่ยคือกลายเป็นว่า5บริษัทนี้เนี่ยไม่สามารถนำเข้าไปที่จีนได้แล้วนะคะเพราะว่ามันเกิดมาอย่างนี้คือมันมีขบวนการลักลอบนำเข้าตีนไก่ต่างประเทศเนี่ยแล้วมาสวมตีนไก่ไทยเพื่อส่งออกไปจีนบอกว่าอันนี้เป็นตีนไก่ไทยนะคะวิธีการลักลอบเนี่ยก็ใช้ผ่านกระบวนการห้องเย็นเพื่อบรรจุหีบห่อใหม่แล้วก็ใช้ตราซีลของกรมปศุสัตว์นะคะที่ปิดท้ายตู้คอนเทนเนอร์เพื่อส่งออกไปรับก็มีการออกใบรับรองเทสแต่คุณสังกมาทั้งใบรับรองสุขภาพสัตว์ใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งไปถึงจีนทีนี้เนี่ยไอ้กระบวนการนี้เนี่ยจากรายงานข่าวก็พบว่าทำกันทั้งเอกชนทุนจีนเทาเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่มนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสสณรงค์เดชอุรานกูลเนอะซึ่งเป็นสสพรรคประชาชนเขาตั้งคำถามในกรรมธิการวิสามัญงบประมาณปี70เนี่ยแหละค่ะทำให้ทั้งกรมปศุสัตว์สำนักงานมาตรฐานสินค้าและเกษตรแห่งชาติเนี่ยมกอชเนี่ยก็ร้อนเนอะแล้วก็ในที่สุดอธิบดีกรมปศุสัตว์เนี่ยก็บอกว่าคือตอนนี้ยอมรับว่าจริงว่าทางจีนเนี่ยแบรนด์5บริษัทนี้จริงตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบถ้าเจอเจ้าหน้าที่คนไหนเนี่ยเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะจัดการคุณสังกมาคะคือตอนนี้เนี่ย
1: หมายถึง5บริษัทนี้5บริษัทนี้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดแต่งเอกสารปลอมพวกสมสิทธ
0: ิ์ใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้เนี่ยทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็บอกจะเดินทางไปจีนไปชี้แจงด้วยตัวเองเนาะแล้วก็ยืนยันว่าระบบมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมสัตว์ปีกในไทยเนี่ยเราได้รับการรับรองจากหลายประเทศทั่วโลกที่มันเป็นมาตรฐานเนี่ยแต่คุณสังกมาคะเรียนเนี่ยก็เลยลองไปดูในข่าวเก่าๆเนาะก็พบว่า แต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยคือตั้งแต่ปีเอาอย่างนี้ไม่ใช่ปีที่แล้วสิปีนี้มัน69ปีตั้งแต่ปี2566ช่วงกลางปีเนี่ย ค
1: ุ
0: ณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมันมีข่าวเรื่องหมูเถื่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีการเอาหมูมาปลอมแปลงแล้วก็นำเข้ามาประเทศไทยใช่ไหมนะคะไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนอะไรอย่างนี้แต่ว่าในที่สุดเนี่ยคุณอัจฉริยะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่หมูนะมันมีตีนไก่สวมสิทธิ์ด้วยซึ่งตีนไก่พวกนี้ถามว่ามาจากไหนมาจากอุรุกวัยมาจากบราซิลแล้วก็ในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยหรือว่าใบสวมสิทธิ์เนี่ยตอนเอาเข้ามาเนี่ยจะอ้างว่าเป็นแซลมอนเนาะแล้วก็อ้างว่าเป็นอย่างอื่นๆอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาปรีแพ็คเกจใหม่นี่แหละแล้วก็ส่งออกไปจีนเขาบอกว่าสินบนอันนี้เนี่ยอ้างอิงคุณอัจฉริยะนะเพราะว่าเอาข้อมูลไปให้ที่ DSI ตั้งแต่ปลายปี66เนี่ยถึง3แฟ้มเลยนะคะบอกว่าถ้าเขาเรียกอะไรนะค่าจ่ายใต้โต๊ะอ่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: ตู้ละเนี่ยตู้หนึ่งเนี่ยมันขนตีนไก่ได้ประมาณ25ตันนะคะคุณสังมาเขาบอกว่าจ่ายตู้ละประมาณ 350,000 แต่ว่
1: าก
0: ำไรเนี่ย
1: คุณกันนิกา
0: บาทกำไรเนี่ยเมื่อเอาไปขายเนี่ยคือเขาบอกว่ากำไรเนี่ยตู้ละประมาณ4ล้านกว่าฉะนั้นมันคุ้มที่จะทำไงฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็คุณอัจฉริยะพูดเรื่องนี้เยอะนะแล้วก็เอ่ยชื่อคนที่ชื่อว่าเฮียก้าวนะคะซึ่งเรียนก็ไปดูต่อก็พบว่าในรายการถอนหมุดข่าวของทางสถานีโทรทัศน์ News 1เนอะก็คือผู้จัดการนี่แหละรายงานเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจมากบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับมีการเกี่ยวข้องกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้นะคะสักสองชุดเนาะแล้วก็บอกว่ามีนายหลี่เซิงเจียวหรือว่าเฮียก้าวสัญชาติจีนเนี่ยซึ่งซึ้งเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะแล้วก็นายจรินอีกคนหนึ่งนะคะอันนี้ลูกชายของเฮียก้าวเนี่ยเป็นหลานของรัฐมนตรีคนนี้แล้วก็เฮียเกียรตินะคะอดีตเลขาส่วนตัวของรัฐมนตรีเนี่ยเป็นชุดที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องลักลอบตีนไก่เถื่อนเข้ามาในไทยอ่ะคุณสังเกตมา 12,000 ตู้ 12,000 ตู้ระบาดหนักสุดเนี่ยในช่วง 64 ถึง 66 แสดงว่าทำกันเป็นระบบกันอย่างยาวนานเนาะที่ผ่านมาเนี่ยคือก็ชัดเจนว่าเขาไม่ได้ต้องการนำมาขายในประเทศแต่เขาเล็งเคสก้อนใหญ่ในการส่งไปที่จีนเพราะว่ามันเป็นลักษณะโควต้าที่จีนเนี่ยกำหนดให้ผู้อนุญาตตามเอกชนไทยนะคะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็เลยจัดการเรียกว่าสวมสิทธิ์นะคะมีการมันต้องผ่านใบรับรองจากกรมปศุสัตว์นะคะแล้วก็หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยเพราะว่ากรมปศุสัตว์เนี่ยต้องไปลงพื้นที่ตรวจสอบลงเชือดลงแท็กต่างๆนะคะคือพอคุณทุจริตแบบนี้แล้วเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งในปีที่ผ่านมาปีตอนช่วงเดือนพฤษภาคุณสังกมาคะจีนเนี่ยเขาไม่ได้แบนแค่5บริษัทนะตอนนั้นเนี่ยเขาแบน17โรงงานไก่ไทยเลยนะคะที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องเนาะเรื่องของการสวมสิทธิ์เนี่ยนะคะแล้วก็จากเดิมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเคยส่งออกได้ถึง22โรงผลิตเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่5โรงผลิตเท่านั้นเองเพราะว่าจีนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ตรงไปตรงมาไงความเข้มงวดกับการตรวจสอบมาตรฐานต่างๆเนี่ยคือกรมปศุสัตว์เนี่ยถึงแม้ครั้งนี้อธิบดีก็บอกว่าจะไปเจรจาเนาะแต่คุณจะมาคะคือการเจรจาอย่างเดียวมันไม่ได้บอกไงเพราะว่าคุณอัจฉริยะอธิบายละเอียดมากเลยนะคือเขาบอกไอ้วิธีการที่พอไก่ตีนไก่เนี่ยมันเคสมาจากอุรุกวัยบราซิลอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณมาเปลี่ยนแพ็กเกจรีแพ็กเกจใหม่นะคะคุณไม่ใช่แค่แกะสติกเกอร์เป่าออกหรือว่าสติกเกอร์ใหม่ลงไปเท่านั้นแต่คุณใช้วิธีการรีแพ็กเกจใหม่มาเนี่ยแล้วทำเนี่ยไม่ได้มาทำในโรงงานที่ได้มาตรฐานนะทำที่หน้าตู้นั่นแหละคุณสังมาทำที่ท่าเรือสุดท้ายไอ้ตีนไก่ที่มันฟรีซมามันก็คุณภาพมันก็เสียไงพอส่งไปเนี่ยเขาก็จับได้ว่ามันไม่ตรงไปตรงมานะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะก็ท ตอนนั้นเนี่ยก็มีความพยายามที่จะขอคุยเนาะว่าเฮ้ยแบบคือบ้านเราก็ผลิตไก่เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถึงขั้นที่ในที่สุดเนี่ยมีการไฟเขียวร่างพิธีสารใหม่นะคะเพื่อทำให้ไอ้17โรงงานเนี่ยสามารถเดินต่อไปได้เพราะว่าคือถ้าพูดถึงมูลค่าการส่งออกเนี่ยที่ไป50กว่าประเทศเนี่ยปีหนึ่งบ้านเราส่งออกไป 160,000 ล้านบาทเลยนะคะคุณสังกมาแล้วเฉพาะแค่ตีนไผ่อย่างเดียวเนี่ยโหคือมันไม่ใช่มูลค่าน้อยๆอ่ะก็เป็นหลักหมื่นล้านบาทขึ้นไปคุณสังกมาถ้าเราตัวเลขเมื่อกี้ที่บอกว่าที่อ้างอิงคุณอัจฉริยะนะว่าเขานำเข้ามา 12,000 ตู้ตอนช่วงปี66อ่ะ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมูลค่ามหาศาลมากแล้วทีนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจีนเนี่ยก็พิจารณาไอ้ร่างพิธีสารใหม่ที่ทำตอนเมื่อเดือนพฤษภาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจาก17โรงงานที่ถูกแบนนะคะตอนนี้ก็เป็น5โรงงานความสำคัญก็คือว่าเอ้าแล้วอย่างเงี้ยเราจะปล่อยให้ระบบเนี้ยมันกินต่อไปเรื่อยๆหรือไม่นะคะเพราะว่าการที่จีนแบนนำเข้าไก่ไทยเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยมันมีมูลค่ามหาศาลจริงๆนะคะปัจจุบันเนี่ยเอาเฉพาะตัวเลขการส่งออกสัตว์ปีกก่อนเนาะ 22% ของมูลค่าการส่งออกเนื้อสัตว์ไทยเนี่ยปีละเกือบ 20,000 ล้านบาทนะคะจีนเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ๆเลยที่เราส่งไปเขาก็บอกว่าของเราอะคุณภาพมันไม่ตรงปกนะอันนี้ก็เราก็จะเห็นหลายครั้งที่เราพูดใช่ไหมคะว่าจีนอ่ะเขาเอาจริงเอาจังนะเวลาที่คุณส่งของเข้าไปในมุมหนึ่งอันนี้ก็เคียงข่าวแล้วกันนะคะว่าทางเวลาที่จีนเทาจีนดำทั้งหลายมาใช้ไทยเพื่อส่งออกแบบแปะป้าย Made in Thailand ไปส่งไปสหรัฐอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะอันนี้เขาก็ไม่ได้ย้ำนะประเด็นสำคัญมันคือการบังคับใช้กฎหมายและการทุจริตคอร์รัปชันของบ้านเราไงคุณถึงมาคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าล่าสุดเนี่ยกรมศุลกากรเนี่ยบอกเลยนะคะว่าปีนี้เอาแค่เฉพาะครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยกรมศุลกากรเนี่ยจับมือกับกรมการค้าต่างประเทศของไทยเนี่ยเปิดโปงไอ้กลโกงสวมสิทธิ์ Made in Thailand เนี่ยเฉพาะพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยมูลค่าที่มาแค่แปะป้าย Made in Thailand เนี่ยโอ้โหคุณสังกมา1,300 ล้านบาทแล้วมันมีทั้งเรื่องของการนอกเหนือจากเรื่องของการแปะป้ายเมดินไทยแลนด์มันก็ยังมีซุกซ่อนขยะอันตรายปราบสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเนอะอันนี้มันก็จะเกี่ยวพันกับไอ้มาตรา301ด้วยคือเราเนี่ยจับได้แค่1,300 ล้านน่ะสิ่งที่จีนทำคือเวลามีการลักลอบอย่างนี้เข้าไปไม่ตรงปกเข้าไปแบนเลย
1: ค่ะ
0: มันต้องไปจัดการให้เรียบร้อยสุดท้ายเนี่ยเน้นเลยชอบสิ่งที่เมื่อวานนี้อาจารย์ดร.วิรยุทธ์การชูฉัตรเนี่ยพูดบอกว่าคนไทยเนี่ยมันมีต้นทุนคอร์รัปชันที่ต้องจ่ายทั้งชีวิตเราเลยนะคะเกิดแก่เจ็บโกงคือ เราลองดูแต่ละเรื่องของละลาวสิมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยอยู่ภายใต้ไอ้ผลการทุจริตคอร์รัปชันนี่แหละนะคะคุณเวลาจะรับราชการคุณก็โกงเข้ามา
1: ใช่
0: สุดท้ายเวลาที่คุณรับใต้โต๊ะนะคะหลักเนี่ยต่างๆมันก็มีตั้งแต่ตึกถล่มมีคนเสียชีวิตนะคะการค้าของเราก็มีปัญหาเพราะว่าคุณทุจริตคอร์รัปชันสวมสิทธิ์ยอมให้เขาเอาตีนไก่ต่างประเทศมาสวมสิทธิ์ของประเทศไทยส่งไปมูลค่าโรงงานที่ดีเนี่ยก็จะโดนไปด้วยนะคะกว่าจะปลดล็อกทีละอย่างเนี่ยมันไม่ง่ายนะคะฉะนั้นเรื่องตีนไผ่เนี่ยเป็นแค่อีกตัวอย่างเดียวเท่านั้นเองที่วงจรชีวิตของคนไทยเนี่ยเราตกอยู่ภายใต้เกิดแก่เจ็บโกงต้นทุนคอร์รัปชันที่ต้องเราต้องจ่ายค่ะคุณสังกมาค
1: ่ะก็ต้องบอกว่านวัตกรรมไทยที่เด่นเนี่ยกลายเป็นเนี่ยเนาะราชการเนาะอย่างนี้ค่ะเอกชนใช่ไหมคะดันแค่อันเดิมที่เราเผชิญอยู่ก็หนักดันมันมีจีนเทาอีกเนาะค่ะก็เป็นประเด็นที่ท้าทายกับสังคมไทยต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเรื่องนี้นี่คือ Big Story ค่ะ
11: Big Story
1: ค่ะก็จบ ศึกฟุตบอลโลกไปแล้วคุณกันิกามันก็จะเริ่มมีข่าวมีควันหลงอะไรตามมานะคะเมื่อวานเนี่ยเพิ่งเล่าไปเรื่องว่าทรัมป์เนี่ยพยายามแย่งซีนปรากฏว่ามันมีภาพตอนที่สเปนรับถ้วยอ่ะพอมอบถ้วยเสร็จแล้วคุณกันิกาเห็นไหมเขาต้องมอบเสร็จแล้วเดินออกถูกไหมแกไปยืนออกอ่ะแกไปยืนอยู่ข้างๆตอนแรกที่ฉันก็ผู้จัดการทีมสเปนอ่ะโอ้
0: แต่คนก็มาแต่ที่ตลกคืออะไรไหมคะคุณสังกมาคือมันมีภาพทั้งที่สื่อจำนวนมากเนี่ยก็ไปลงว่าทรัมป์เนี่ยไม่ยอมออกจากซีนเนอะจนกระทั่งประธานฟีฟ่าต้องพาออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางสเปนเนี่ยเขาก็เผยแพร่ภาพและในนั้นเนี่ยไม่มีทรัมป์คนก็เลยแบบไปบอกว่าอุ๊ยเนี่ยเขาต้องใช้ Photoshop แบบเก่าหรือว่าใช้ AI ลบทรัมป์ออกไปแน่นอนเลยถึงขั้นที่คุณสังกมาคะ USA Today ค่ะ Fact Check ค่ะว่
1: า
0: ตกลงเนี่ยสรุปเนี่ยสเปนเนี่ย delete ภาพทรัมป์ออกไปใช่ไหมลบทรัมป์ออกไปใช่ไหมนะคะโอ้โหเขาทำกระบวนการนะคะคุณสังกมาในที่สุดก็พบว่ามันมี31วินาทีทองค่ะ31วินาทีทองที่ช่วงที่เฮดโค้ชของสเปนเนี่ยหลุยเดลาคูเอนเต้ใช่ไหมคะยกถ้วยเนี่ยถ้วยของฟีฟ่าเนี่ยขึ้นเหนือหัวเนี่ยแล้วตอนนั้นเนี่ยประธานฟีฟ่าเนี่ยมาลากเอาทรัมป์ออกไปพอดี31วินาทีทองนั้นเนี่ยคือเป็นภาพจริงไม่ได้เป็นภาพตัดต่อหรือว่าลบทรัมป์ออกไปค่ะ
1: คือทั้งสะกิดทั้งดึงอ่ะแต่ประเด็นที่ดิฉันจะพูดเนี่ยคือไม่ได้เรื่องทำหรอกจะพูดว่าจริงๆเนี่ยมันมีมีมที่เขาพูดกันบอกว่ามันเป็น20มีมอ่ะน่าจะไม่ทันละ20มีมที่เป็นโมเมนต์ที่สำคัญมากๆนะคะที่หลายคนเอาไปเล่นเขาก็บอกว่าเนี่ยโชคดีจังเลยเวลาคนอเมริกันนะบอกเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาฉันจะลางานเจ้านายอ่ะฉันบอกว่าฉันเดี๋ยวตอน5โมงเย็นฉันจะไปพบกับดร.คองโก้นะคะก็หมายถึงทีมฟุตบอลจากประเทศนั้นเหมือนกันค่ะแล้วก็มันก็มีมุกบอกว่าโอ้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ชาวเม็กซิโกที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยจะต้องระมัดระวังมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของเม็กซิโกคือจะต้องระมัดระวังจนกว่าที่พวกแฟนบอลอังกฤษจะออกไปจากประเทศคืออันนี้ล้อแรงนะคุณกันิกาว่าแบบว่าเวลาแบบผมเมาแล้วไปเที่ยวทำลายนู่นนี่อะไรหรือเปล่านะคะโอ้แล้วอันนี้ก็แรงบอกว่าเนี่ยเวิลด์คัพครั้งนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยเรามาถึงจุดที่ว่าฉันเนี่ยไม่สนใจแล้วใครจะชนะขอให้กำจัดอาร์เจนตินาออกไปแล้วกันนะคะเพราะว่าคราวนี้มันก็มีแบบคนที่ไม่ได้เป็นกองเชียร์อาร์เจนตินาคุณกันิกาก็จะรู้สึกแบบโหเป็นลูกรักฟีฟ่าหรือเปล่าตั้งแต่นัดอียิปต์แล้วเตะเท่าไหร่ก็ไม่โดนใบเหลืองเลยมันก็เลยกลายมามีมุกล้ออย่างนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเขาบอกเนี่ยหมดฟุตบอลโลกไปนะเดี๋ยวนักฟุตบอลทั้งหลายเนี่ยก็จะกลับไปทำงานของเขาแล้วนะคะก็คือสเปนิชซ็อกเกอร์นะคะขออภัยเขาบอกว่านักเตะฟุตบอลของนอร์เวย์คือฮาแลนด์นะคะว่าฮาแลนด์เนี่ยเดี๋ยวพอหมดฟุตบอลโลกนะก็จะกลับไปเป็นศิลปินแรปเปอร์ไงส่วนโรนัลโดก็จะกลับไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนเดิมไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุกที่เขาไว้ล้อฟุตบอลโลกแล้วก็ล้อเรื่องคนอเมริกันที่ไม่ค่อยรู้เรื่องฟุตบอลด้วยค่ะคุณกันิกาค่ะ
0: พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
11: เช้าทันโลก Worldwide Built Driven My Food
12: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
14: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
15: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืน ด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
16: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซิคอนเฟสติวัล 16-22 กรกฎาคม 2569 เซ็นทรัลพระราม 2 ชั้น 1 หน้าชาวส์แอนด์คีธสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับ